ฟ้นหาโซลูชันล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่

0: แย้งให้เป็นความร่วมมือได้ติดตามได้ในรายการจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
1: เชื่อไหมที่สวนพี่มีมนุษย์ต่างดาวบินมาตกด้วย
2: ใครจะไปเชื่อ
1: ตามมาดูเลย
2: ไปแน่ไหนอะพี่ผมยังไม่เห็นมนุษย์ต่างดาวสักตัว
1: นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ก็มนาวต่างดุษมนุษย์ต่างดาวไงเฮ้
3: มหาอำนาจบ้านเนอะ
2: แล้วไอ้มะนาวต่างดุดของพี่เนี่ยคือมะนาวสายพันธุ์อะไรครับ
1: มะนาวตาฮีติลูกใหญ่เปลือกบางน้ำเยอะ
2: ทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
4: ด้วยรู้รู้ให้ลึกตามไปเมืองใต้สุดของเกาะฮอนชูที่คนอื่นยังไม่ฮิตแต่เราจะไปเพราะมีของดีเรื่องปลา
5: น้ำที่ไหลเนี่ยไม่ใช่น้ำทะเลอย่างเดียวนะเป็นน้ำทะเลที่ใช้ UV
6: ฆ่าเชื้อแล้ว
5: UV แล้วปล่อยมาอีก
6: ไม่ใช่จับมาเฉยแล้วต้องมานั่งหาว่าคนขายใครบ้างคนซื้อเราเป็นใครแต่ถ้ามี JF เนี่ยเขาช่วยหาลูกค้าให้เราทำหน้าที่เป็นชาวประมงอย่างเต็มที่ได้เลย
7: มีความกรอบกลิ่นหอมบาลานซ์กันดีมากที่สำคัญคือ texture ดีมาก
8: ๆดูฝั่งนี้กับดูฝั่งนี้คนละอย่างเวลาโดนแดดมันจะเป็นใสเลยนะ
7: ใช่
4: ติดตามได้ในอยู่ที่รู้ตอนใครยังไม่ไปเราไปไปกินปลาที่จุดใต้สุดของเกาะฮอนชู
9: วันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุดรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับหลังจากนี้คงจะต้องจับตาความเคลื่อนไหวของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้ถอดกำไร EM เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ได้รับอิสรภาพโดยสมบูรณ์แล้วมีรายงานข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยเตรียมที่จะบินไปที่ดูไบนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อที่จะไปพบกับน้องสาวนะครับก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปมาเมืองไทยนี้แหละแล้วก็อาจจะไปต่างประเทศด้วยเขาบอกว่ามีกำหนดการที่จะไปที่ลอนดอนกับครอบครัวด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามดูเพราะว่านอกจากการที่ได้รับการปล่อยตัวได้รับอิสรภาพอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าคุณทักษิณจะเข้ามามีบทบาทกับการเมืองโดยเฉพาะในพรรคเพื่อไทยอย่างไรนะครับแม้ว่าทางแกนนำของพรรคเพื่อไทยบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมไปเข้าพบกับอดีตนายกทักษิณนะครับรวมไปถึงนายกอนุทินเองก่อนหน้านี้ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรและกรุงเทพมหานครก็แคบแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะหาโอกาสไปพบกับอดีตนายกทักษิณด้วยนะครับ
1: ครับอีกเรื่องที่ชวนติดตามหลายคนเป็นคอการเมืองแล้วก็เป็นคอฟุตบอลด้วยนะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลเองก็พยายามที่จะเข้าไปมีบทบาทในการเจรจาขอซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในฤดูกาลล่าสุดนะครับแต่ว่าตอนนี้มีภาคเอกชนเข้าไปมารุมมาตุ้มคือต้องการที่จะซื้อสิทธิ์เหมือนกันมันติดอยู่ที่ราคาและสุดท้ายก็ยังตกลงกันไม่ได้พี่ประจักษ์ครับเรื่องนี้นับถอยหลังเข้าไปทุกทีแล้วนะครับ
2: ครับก็ความจริงมีเจ้าเดียวครับที่เหลืออยู่ก็คือ JAS นะครับ
1: ครับ
2: ที่พยายามที่จะเจรจาต่อรองอยู่เมื่อวานนี้กระแสข่าวมาหลากหลายมากนะครับบางก็บอกว่าปิดดีลเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์เรียบร้อยแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันจากทางผู้บริหารของ JAS นะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยอยู่ที่ว่าเรื่องนี้มันถูกนำไปเปรียบเทียบหลายเรื่องครับตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนๆทำไมเขาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาให้คนไทยได้ดูนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าครั้งนี้เรื่องของกฎ must have เนี่ยมันถูกยกเลิกไปเรียบร้อยขณะเดียวกันครับในส่วนของทางรัฐบาลก็ปฏิเสธไม่ได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียนครับอย่างน้อย10ประเทศเขาซื้อลิขสิทธิ์แล้วทำไมพี่ไทยซึ่งเคยเป็นพี่เบิ้มใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนซื้อไม่ได้ครับ
1: ครับ
2: อันนี้แหละที่มันเป็นประเด็นซึ่งจะส่งผลไปถึงเรื่องคะแนนนิยมในเชิงทางการเมืองด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคลี่ปมว่าคนไทยยังมีเวลาได้ลุ้นอีก1วันกว่านะครับกว่าที่การแข่งขันฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ครับผมไม่รู้ต้องลุ้นกันวินาทีสุดท้ายหรือเปล่า
1: เหมือนที่ ขออภัยเหมือนที่บก.ข่าวกีฬาบอกเลยคุณสุทธาศินีสุทธิวงศ์กฤษ
0: ครับ
1: บอกดีไม่ดีต้องลุ้นกันหยดสุดท้าย
0: ไม่ใช่แค่หยดสุดท้ายหมายถึงก่อนการแข่งขันนะ
1: ใช่
0: เขาบอกว่าถ้าดีลกันไม่ได้จริงๆคุยกันไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็อาจจะล่วงเลยไปถึงเขาแข่งกันไปแล้วบางทีครึ่งทางแล้วด้วยซ้ำ

0: ถึงจะได้ลิขสิทธิ์มาถึงจะได้ถ่ายทอดสดกันนะ
1: แต่บางคู่ก็ไม่ต้องดูดูเฉพาะบิ๊กแมตช
0: ์ไปดูกลางทาง
1: บิ๊กแมตช์ก็แพงหน่อยนะ ยิ่งปลายทางอาจจะยิ่งมีราคาแต่ว่าช่วงใกล้ๆแบบนี้ราคาอาจจะถูกลงก็ได
0: ้
1: นะครับหลายคนบอกว่าครั้งนี้ถ้ามันแพงนะก็ปล่อยไปเลยไม่ต้องดูให้ฟีฟ่ารู้ว่าเราไม่จ่ายอะไรทำนองนี้ความเห็นหลากหลายเดี๋ยวว่ากันเอากรณีคุณทักษิณก่อนเมื่อวานเนี่ยถอดกำไร EM แล้วนะครับหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวมาก่อนหน้านี้แต่ว่ายังไม่ได้บริสุทธิ์ตามขั้นตอนโดยสมบูรณ
0: ์
1: เมื่อวานถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะว่าทางกรมคุมประพฤติก็ถอดกำไร EM เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ติดตามตัวนะครับก็คือถอดออกตามขั้นตอนนั่นแหละครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ดำเนินการให้เอกสารสำคัญยิ่งนะครับหนังสือสำคัญการปล่อยตัวหรือว่ารอทอ25ที่เราเรียกกันติดปากว่าใบบริสุทธิ์ได้มาแล้วเหมือนกันนะครับคุณทักษิณเนี่ยเห็นว่าช่วงเช้าทางเจ้าหน้าที่คุมประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ช่วงเช้าเมื่อวานนะครับไปถอดกำไร EM ให้ที่บ้านพักนะครับแล้วก็เลยดำเนินการตามขั้นตอนตามธุรการอะไรต่างๆที่ศาลอาญาธนบุรีตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับก็จะมีชื่อคุณทักษิณเนี่ยอยู่ในเป็นหนึ่งในนั้นตามที่เราเคยรายงานก่อนหน้านี้ตอนนี้ทุกอย่างจบแฟนคลับคุณทักษิณก็จะบอกว่าโอเคคุณทักษิณบริสุทธิ์แล้วในข้อกล่าวหานี้ในคดีนี้ 100%
0: ครับแน่นอนเมื่อวานนี้นักข่าวไปปักหลักรอที่บ้านจันทร์สองร่านะครับที่ซอยจรัญสนิทวงศ์71ซึ่งเป็นบ้านของคุณทักษิณชินวัตรนะครับก็ไปรอกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับจนถึงช่วงเที่ยงก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวยังไม่เห็นรถของทางเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติเข้าไปที่บ้านนะครับแต่ว่ามีรายงานว่าช่วงเวลาราวๆบ่าย2นะครับก็มีรถเนี่ยเข้าไปในบ้านจันทร์สองล่าก่อนที่จะมีรายงานยืนยันอ้างคำบอกเล่านะครับของคนในบ้านบอกว่าเวลาประมาณ 14:30 บ่าย 2:30 นะครับคุณทักษิณเนี่ยได้ถอดกำไร EM ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมประพฤติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แน่นอนเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายที่ศาลอาญาธนบุรีได้พิจารณาตรวจสอบรายชื่อแล้วก็เข้าข่ายเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับซึ่งก็ปรากฏรายชื่อของคุณทักษิณอยู่ในนั้นด้วยตามรายงานข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวพอถอดกำไร EM ได้รับใบบริสุทธิ์ซึ่งหมายถึงได้รับการอภัยโทษโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณทักษิณก็จะบินไปที่ดูไบแล้วราวสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็จะไปพบกับน้องสาวหรือว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพราะว่าไม่ได้พบกันราวๆ8เดือนแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะบินไปที่ยุโรปนะครับแล้วก็ไปที่อังกฤษก็คือจะไปพักผ่อนกับครอบครัวก็จะบินไปบินมาระหว่างเมืองไทยระหว่างที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับและถ้ามีกำหนดการที่จะไปเที่ยวไปพักผ่อนกับครอบครัวก็ไปเป็นวาระไปนะครับสิ่งที่หลายๆคนจับตาแล้วก็ตั้งข้อสังเกตในเวลานี้ก็คือเรื่องของความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณรวมไปถึงอิทธิพลที่จะมีเหนือพรรคเพื่อไทยและส่งผลไปถึงการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรหลังจากที่พ้นโทษโดยสมบูรณ์นะครับช่วงนี้เราจะตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับกับนักวิชาการรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนะครับผอ.หลักสูตรการเมืองของนิด้าตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์พิชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณอนุชาคุณอุรชัยและท่านผู้ชมผู้ฟังครับ
0: ครับอาจารย์ครับตอนนี้ถือว่าพ้นโทษโดยสมบูรณ์แล้วความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณหลังจากนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อการเมืองหรือจะส่งผลในพรรคเพื่อไทยยังไงบ้างครับ
2: คือการพ้นโทษก็ทำให้การเคลื่อนไหวทางการเมืองมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
0: ครับ
2: ทำให้คุณทักษิณเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของพรรคหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่มีการจัดขึ้นในสังคมมากขึ้น
0: ครับ
2: แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะพบปะกับบุคคลทางการเมืองที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและก็ภายนอกประเทศรวมทั้งก็สามารถแสดงความคิดเห็นสาธารณะได้อย่างเปิดเผยมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นความคล่องตัวที่เกิดขึ้นจากการที่เขาพ้นโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีความคล่องตัวเช่นนี้ก็อาจจะทำให้มีอิทธิพลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ต่างๆเนี่ยของพรรคเพื่อไทยมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าคุณทักษิณจะไม่มีตำแหน่งใดๆที่เป็นทางการเล

0: เลยนะครับในพรรคเพื่อไทยเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดต่อคนในพรรคเพื่อไทยเกือบทั้งหมดแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยก็สามารถทำหน้าที่เป็นผู้วางเกมทางการเมืองต่างๆให้กับพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางการเมืองให้กับบุคคลที่เป็นแกนนำของพรรคได้อย่างใกล้ชิดทีเดียว
1: ครับ
0: สิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นบทบาทที่สำคัญอีกอย่างก็คือว่าคือคุณทักษิณก็ถือว่าเป็นคนที่มีความคิดความอ่านมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีความคิดความอ่านแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณทักษิณก็สามารถที่จะนำเสนอไอเดียทางด้านเศรษฐกิจบ้างทางด้านการลงทุนบ้างหรือแม้กระทั่งการพัฒนาประเทศก็ตาม
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นบทบาทเหล่านี้เนี่ยมาตลอดนะก่อนหน้าที่เขาจะถูกเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของเขาที่เขาจะสามารถแสดงทีนี้พอคุณทักษิณแสดงวิสัยทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนหรือการพัฒนาประเทศเนี่ยผมว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการเปรียบเทียบนะกับคุณอนุทินเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยก็ไม่ค่อยได้แสดงสิ่งต่างๆเหล่านี้เท่าไหร่นักหรือว่าถ้าแสดงเนี่ยก็มักจะไปหยิบยืมจากสิ่งที่คุณทักษิณเคยทำบ้างหรือว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เคยทำบ้างเพราะงั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงที่มันยิ่งจะทำให้เกิดการเปรียบเทียบทางการเมืองมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบกับคุณอนุทิน
1: ครับ
0: แล้วก็รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยโดยตรงทีเดียวนะครับ
1: ครับอาจารย์เมื่อเป็นแบบนั้นแล้วคิดว่าเบื้องหลังจะมีการเจรจาให้คุณทักษิณสงวนท่าทีไปก่อนในช่วงนี้ไหมครับเพราะว่ามีกระแสข่าวว่าเหตุที่คุณทักษิณจะบินไปดูไบเนี่ยก็เพราะว่าลือกันว่ามีการเจรจาบอกว่าช่วยออกไปอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากส่วนกลางอำนาจสักระยะหนึ่งดีไหมอะไรทำนองนี้อาจารย์ให้น้ำหนักขนาดไหนครับ
0: ก็อันนั้นก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะเป็นข้อต่อรองเพราะว่าถ้าหากว่าให้คุณทักษิณอยู่ในประเทศแล้วก็เสนอความเห็นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่คุกคามทางอ้อมนะต่อตัวรัฐบาล
1: ครับ
0: เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้าเทียบนะระหว่างคุณทักษิณกับคุณอนุทินเนี่ยก็ถือว่าเป็นความคิดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันมากทีเดียวเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นความกังวลอันหนึ่งของฝ่ายที่คุมอำนาจอยู่ในขณะนี้เพราะว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลในขณะนี้เองก็ไม่ใช่ว่าจะดีจะดีเท่าไหร่นักนั้นเนี่ยพอมีคนที่อาจจะเสนอความคิดขึ้นมาเป็นทางเลือกเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คะแนนนิยมก็ยิ่งตกต่ำลงไป
1: ครับ
0: เพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้มีอำนาจต้องการในขณะนี้ก็คือให้คุณทักษิณเนี่ยลดบทบาทลงทางการเมืองผมคิดว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำอาจจะทำให้เขารู้สึกปลอดภัยมากกว่ามากขึ้นอ่ะ
1: ครับ
0: งั้นการที่จะเจรจาให้คุณทักษิณไปดูวงดูไปแล้วก็อย่าเพิ่งแสดงความคิดความเห็นในระยะนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางเลือกอันหนึ่งที่เขามองว่าอาจจะเป็นผลดีต่อตัวรัฐบาลนะครับ
1: ครับอาจารย์มองว่าอิทธิพลบารมีทางการเมืองของคุณทักษิณตอนนี้เหนือกว่าหรือด้อยกว่ากลุ่มคนที่กุมอำนาจในส่วนกลางของประเทศครับ
0: คือถ้าเทียบในแง่ของความคิดนะคุณทักษิณเนี่ยมีความคิดเหนือกว่า
1: ครับ
0: ทางกลุ่มที่กลุ่มอำนาจในรัฐบาลในขณะนี
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเทียบกลไกอำนาจกลุ่มที่เป็นรัฐบาลตอนนี้เนี่ยเขาสามารถกลุ่มกลไกอำนาจเนี่ยได้มากกว่าเพราะว่าเขาสามารถดูแลเครือข่ายทั้งในแง่ของสภาสูงหรือว่าองค์กรอิสระอะไรต่างๆได้ในขณะที่คุณทักษิณเนี่ยก็ไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปดำเนินการใดๆที่จะสร้างอิทธิพลให้กับคนกลุ่มเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีจุดแข็งคนละมุมกันนะครับ
2: ครับอาจารย์ก่อนหน้านี้มีข้อสังเกตว่าการที่คุณทักษิณพ้นโทษออกมาเนี่ยอาจจะไปมีส่วนอาจจะถึงขนาดไปครอบรัฐบาลหรือว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำมันจะใกล้ถึงขนาดนั้นไหมครับอาจารย
0: ์อ๋อผมว่าคงไม่หรอก
2: ครับ
0: คือรัฐบาลเขาเองเนี่ยเขาก็คงไม่ยอมให้เกิดภาพลักษณ์ที่คุณทักษิณไปมีอิทธิพลในเชิงนโยบายของเขาหรอกเพราะว่าถ้ายิ่งถ้าปล่อยให้เกิดเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เครดิตของรัฐบาลเนี่ยมันก็คงจะลดน้อยถอยลงไปอีกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงไม่มีรัฐบาลที่ไหนเขายอมให้เกิดปรากฏการณ์แบบนี
2: ้ครับ
0: ทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าที่อาจจะเป็นความกังวลของกลุ่มชนชั้นนำที่ไม่อยากให้คุณทักษิณเข้ามามีบทบาทในตอนนี้ก็คือว่าคือถ้าว่าคุณทักษิณมีบทบาทเนี่ยมันก็จะเกิดแรงต้านขึ้นมาในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือหมายความว่าคือบทบาทของคุณทักษิณด้านหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นผลบวกต่อพรรคเพื่อไทย
2: ครับ
0: แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะไปกระตุ้นให้บรรดากลุ่มคนที่เขาไม่เอาคุณทักษิณเนี่ยก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวมันก็อาจจะเกิดปมปัญหาต่างๆเนี่ยทางการเมืองเพิ่มขึ้นมาอีกปมหนึ่งก็ได
2: ้ครับ
0: แล้วก็เนื่องจากว่าพรรคเพื่อไทยเองก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดปมแบบนี้ขึ้นมามันก็อาจจะทำให้รัฐบาลเนี่ยก็อาจจะมีความลำบากใจเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยกลุ่มคนที่ไม่ชอบคุณทักษิณเนี่ยจำนวนมากเนี่ยก็สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณทักษิณมีบทบาทก็อาจจะทำให้เกิดรอยร้าวอะไรต่างๆขึ้นมาได้จากการสนับสนุนของมวลชนที่ไม่ชอบคุณทักษิณเนี่ยแล้วก็ประเด็นที่คุณทักษิณอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็คือประเด็นเรื่องของความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมายหรือความชอบธรรมในกระบวนการยุติธรรมซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่คาใจกันอยู
2: ่
0: เรื่องของชั้น14อะไรต่างๆเหล่านี
2: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเหล่านี้ก็คงจะถูกขุดคุยออกมารวมทั้งเรื่องของภาษีที่กระทรวงการคลังจะต้องไปตามเก็บเนี่ย 17,000 ล้านเนี่ยผมว่ารัฐบาลก็จะถูกกดดันในเรื่องนี้ด้วยถ้าว่าคุณทักษิณยังอยู่ในประเทศเนี่ยก็จะมีคำถามว่าเมื่อไหร่จะเก็บภาษีได้แล้วมันก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์มันอาจจะตึงเครียดแล้วก็บานปลายได้นะครับ
2: อาจารย์วิเคราะห์ว่าเรตติ้งหรือว่าความนิยมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะสูงขึ้นจากคุณทักษิณหลังจากนี้คำว่าสูงขึ้นหรือว่าดีขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นขนาดไหนมันพอที่จะพลิกขั้วทางการเมืองขึ้นมาเป็นพรรคการเมืองอันดับหนึ่งหรือว่าเป็นพรรคการเมืองในการจัดแกเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้เลยไหมครับอาจารย
0: ์ไม่ได้เรตติ้งดีนะคุณวิชาการที่คุณทักษิณมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะทำให้พรรคเพื่อไทยมีเรตติ้งดีหรือว่าคะแนนนิยมมากขึ้น
2: ครับครับ
0: แต่เป็นความรู้สึกของคนในพรรคเนี่ยที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นแต่ว่าในแง่ของประชาชนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีหลักประกันอะไรว่าจะทำให้เรตติ้งของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันจะสูงขึ้น
2: ครับ
0: เพราะงั้นเนี่ยการที่คุณทักษิณออกมาก็อาจจะส่งผลกระทบในความรู้สึกต่อคนในพรรคแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพรรคร่วมรัฐบาลว่าอาจจะคือคนในพรรคเนี่ยรู้สึกดีแต่ว่าพรรคอื่นเนี่ยอาจจะรู้สึกคุกคามถูกคุกคามทีนี้ส่วนประชาชนเนี่ยส่วนประชาชนก็ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยยุคสมัยของคุณทักษิณเนี่ยมันก็ห่างหายไปแล้วอ่ะนะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เขามีอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่หลงเหลือของพรรคเพื่อไทย
2: ครับ
0: ดังการที่พรรคเพื่อไทยจะได้เรตติ้งดีขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับผลงานที่เขาจะต้องทำนับจากนี้ไปนะฮะ
2: ครับ
0: เป็นด้านหลักนะถ้าเขาทำดีก็มีโอกาสที่จะคะแนนก็นิยมก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเขาทำไม่ดีก็คงจะคะแนนนิยมก็อาจจะถดถอยแต่แน่นอนว่าเขาอาจจะมีโอกาสคือถ้าคุณทักษิณอยู่เนี่ยก็คือเขาอาจจะได้รับคำปรึกษาหรืออะไรต่างๆจากคุณทักษิณ แต่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เวลาเขานำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปปฏิบัติเนี่ยแล้วมันอาจจะได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นบ้างแต่ผมคิดว่ามันก็คงไม่มากเท่าไหร่นักเนื่องจากว่ากระทรวงที่พรรคเพื่อไทยดูแลเนี่ยมันเป็นกระทรวงที่ไม่ได้ทำให้เขาสามารถที่จะสร้างนโยบายใหญ่ๆที่มีผลกระทบกับความรู้สึกของคนมากเท่าไหร่นักนะครับ
1: ครับอาจารย์เชื่อว่าคุณทักษิณยังมีไพ่เด็ดทางการเมืองในการที่จะช่วงชิงอำนาจบริหารกลับมาอยู่กับค่ายสีแดงไหมครับในกรณีที่คอการเมืองเชื่อกันว่าคุณทักษิณเองมีอิทธิพลทางความคิดทางยุทธศาสตร์กับค่ายนี้นะครับ
0: ผมว่ามันมีไพ่เด็ดแต่มันพูดยากอะขึ้นไม่ใช
1: ่ครับ
0: แต่ว่าถ้าดูแบบแผนการตัดสินใจอะไรต่างๆในช่วงระยะหลังเนี่ยผมมองไม่เห็นไพ่เด็ดที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยพลิกฟื้นขึ้นมาหรือนโยบายอะไรต่างๆที่เขาเสนอเนี่ยเอาไล่ไปตั้งแต่ปี66ก็ได้จนถึงทั้งปี69เนี่ย
2: ครับ
0: มันก็ไม่ได้ทำให้พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งนะก็แพ้มาตลอดแหละตั้งแต่ปี66ซึ่งตอนปี66เนี่ยคุณทักษิณก็มีบทบาทที่สูงอยู่ก็ยังแพ้พรรคก้าวไกลแล้วปี69เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเลยก็ลดลงประมาณครึ่งหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยไอ้ไพ่เด็ดอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นไพ่เด็ดแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ไพ่เด็ดในสายตาของประชาชนหรือคนทั่วไปเพราะหลายครั้งเนี่ยคุณทักษิณมักจะตัดสินใจทางการเมืองที่ผิดพลาดอยู่บ่อยๆจนทำให้เกิดผลกระทบในเชิงลบที่ตามมาม ากมายอย่างที่เราเห็นกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่สามารถที่จะผลักดันหรือว่าขับเคลื่อนให้พรรคเพื่อไทยไปกลับมาพังอาจทีหนึ่งอย่างมากก็คือทำได้แค่ตรึงไม่ให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมันแย่ไปกว่านี
1: ้โอ้แสดงว่าไม่มีทางกลับมาเกินร้อยในมุมมองอาจารย์พิชัยเหรอครับ
0: ครับในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยยากมากที่จะกลับมาเกินร้อยนะครับ
2: ครับ
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมก็เคยพูดมาตั้งแต่นู่นแหละว่าพรรคเพื่อไทยได้ประมาณ 7-80 เสียงนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็สถานการณ์ก็คือยุคสมัยของพรรคเพื่อไทยยุคสมัยของคุณทักษิณในขณะนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่ามันจะผ่านไปแล้วนะที่จะกลับมาเป็นที่หนึ่งหรือว่าพังงาครับ
2: ครับครับเอาละครับช่วงนี้ชวนอาจารย์วิเคราะห์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตนะครับผอ.หลักสูตรการเมืองนิด้าอาจารย์บอกว่าการที่คุณทักษิณได้รับอิสรภาพโดยสมบูรณ์เนี่ยจะส่งผลไปถึงคนในพรรคเพื่อไทยแน่นอนแหละเขาก็อาจจะรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่ามีกำลังใจมากขึ้นนะครับส่วนในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยอาจารย์บอกว่าก็อาจจะหนาวๆร้อนๆหน่อยจานใช้คำว่าอาจจะรู้สึกว่าถูกคุกคาม
1: ครับ
2: ไม่รู้ว่าคุกคามในมุมไหนประมาณไหนนะครับส่วนของประชาชนอาจารย์บอกว่าก็อาจจะไม่ได้ทำให้เรตติ้งของพรรคเพื่อไทยมันดีขึ้นสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็วิเคราะห์ว่าตัวของคุณทักษิณนะตอนนี้เหมือนกับว่าหมดยุคแล้วอาจารย์ใช้คำนี้นะครับแต่ว่าที่เราติดตามดูคุณผู้ชมที่ดูในไลฟ์ของเราอยู่เนี่ยก็ยังมีบางส่วนที่น่าจะเป็น FC ของเพื่อไทยแล้วก็คุณทักษิณนะครับก็บอกว่านโยบายที่ผ่านมาของคุณทักษิณก็ถือว่าโอเคนะครับในการช่วยผู้คนนะครับในผู้มีรายได้น้อยเขาก็ยังเป็นแฟนคลับในกลุ่มนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าอาจารย์บอกว่าไม่ได้ส่งผลอะไรสักเท่าไหร่นักในแง่ของความนิยมเรตติ้งการที่จะกลับมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลหรือจะกลับมาเป็นพรรคที่เกินร้อยเนี่ยอาจจะยากแล้วในมุมมองของอาจารย์นะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูต่
2: อ
1: ว่าจะเป็นอย่างที่เราชวนคาดการชวนวิเคราะห์กันวันนี้หรือเปล่านะครับดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องของคดีหัวสวเมื่อวานนี้เราเล่าให้ฟังว่ากลุ่มสวกลุ่มตัวสำรองนะครับกับผู้ตรวจการเลือกสวปี2567เขาออกมาแฉแล้วปรากฏว่าเมื่อวานเขาไปยื่นหนังสือถึงวิปฝ่ายค้านคือประมาณว่าเอาหลักฐานเด็ดไปมอบให้นะครับเป็นคลิปวิดีโอโ
2: อ
1: ้แบบทีเด็ดเลยคือเขายื่นแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอหลักฐานที่มีการกล่าวหาว่าผู้อำนวยการเลือกสวก็คือคุณแสวงบุญมีโดยตำแหน่งนะครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที
2: ่
1: หมือนกับรู้เห็นเป็นใจนี่เขากล่าวหานี่เป็นข้อกล่าวหาที่แรงมากนะครับ
2: อ
1: ันที่จริงทางกกต.มีคำชี้แจงออกมาด้วยเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มสว.ที่เป็นตัวสำรองครับรวมถึงพันตำรวจเอกมนัสนครศรีผู้ตรวจการเลือกตั้งในปีขออภัยผู้ตรวจการเลือกสว.ในปี2567ไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานวิฝ่ายค้านครับสส.ภริษฐ์ วชรศิลป์ซึ่งหนังสือร้องเรียนนี้ระบุถึงพิรุธในกระบวนการเลือกสว.ตั้งแต่ปี2567นะครับตัวคุณมนัสเนี่ยเขากล่าวอ้างว่าในวันเลือกสว.เขาพบกับผู้สมัครรับเลือกสว.คนหนึ่งเป็นผู้หญิงมาจากจังหวัดสมุทรปราการโอ้โหแหมระบุขนาดนี้คุณมนัสบอกว่าผู้สมัครคนนั้นเนี่ยผู้สมัครหญิงคนนั้นแจ้งเบาะแสกับเขาว่ามีผู้สมัครบางคนบางรายไปจับกลุ่มทำโพยหัวจับกลุ่มเมาไม่เป็นไรแต่จับกลุ่มทำโพยหัวนี่ผิดชัดๆแล้วมีหลักฐานด้วยบอกว่าเขามอบหลักฐานที่เป็นโพยชี้ช่องการหัวให้ทีนี้พอคุณมนัสเขาได้ข้อมูลเขาก็นำไปแจ้งคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เพราะว่าคุณแสวงเนี่ยโดยบทบาทหน้าที่เขาต้องทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเลือกสว.ในตอนนั้นด้วยปรากฏว่าข้อกล่าวหามาเลยฮะคุณมนัสตั้งประเด็นกล่าวหาว่าคุณแสวงละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คุณแสวงบอกกับคุณมนัสเขากล่าวอ้างอย่างนี้นะตอนนั้นนะบอกว่าปล่อยไปเถอะเขาวางแผนกันมาดีแล้วคุณมนัสก็เลยเชื่อว่าโอ้นี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระบวนการหัวประสบความสำเร็จเขากล่าวอ้างประโยคนี้ซึ่งแรงยิ่งกว่าแรงเป็นข้อกล่าวหาที่แรงยิ่งกว่าแรงนะครับ
2: วางแผนมาดีแล้วเนี่ยหมายความว่าเจ้าหน้าที่วางแผนในการสกัดการทุจริตหรือว่าเป็นไปตามข้อมูลที่ตัวของคุณมนัสบอก
1: คือถ้าเกิดว่าฟังจากบริบทคุณมนัสเหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่จริงไหมไม่รู้เพราะคุณมนัสพูดอยู่ฝ่ายเดียวเมื่อวานนี
2: ้
1: นะครับคือในกระบวนการเลือกสว.เนี่ยมันมีหลายขั้นนะคุณผู้ช
2: ม
1: แล้วสิ่งที่คุณมนัสเขานำมาเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่เขากล่าวอ้างเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่รอบแรกจนถึงขั้นตอนของการแบ่งสายนะครับเขาอ้างว่ามันเป็นไปตามโพยหัวที่เขาได้รับมาแบบตลอดเลย
2: ครับ
1: ก็คือเป็นไปตามที่มีการหัวโกงกันไว้แต่ว่าคุณแสวงไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบนะครับคุณมนัสก็เลยมองว่าพฤติการของคุณแสวงเนี่ยมันเข้าข่ายช่วยกันปกปิดเข้าข่ายไปช่วยเหลือกลุ่มคนที่ทำผิดกติกาใช่ไหมแบบนี
2: ้
1: แล้วจากคำพูดที่ว่าปล่อยเขาไปเถอะเขาเตรียมมาดีแล้วแสดงว่าคุณมนัสผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นข้อกล่าวหานะปักไปยังเลขาแสวงว่าคุณรู้อยู่แล้วใช่ไห
2: ม
1: ว่ามันจะเกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้น
2: นอกจากจะโยงไปถึงคุณแสวงแล้วเนี่ยก็ยังบอกว่ามีหลักฐานเขาบอกว่าเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าคุณทิติเชษนุชนาธซึ่งเป็นกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยไปเก็บโพยผู้สมัครนะครับซึ่งหลักฐานนี้เนี่ยเขาก็ส่งให้กับวิปฝ่ายค้านด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเคยออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม68แหละถ้ายังจำกันได้แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ที่คุณทิติเชษเนี่ยไปเก็บโพยตามที่ถูกกล่าวหานอกจากนี้เนี่ยทางกลุ่มผู้ร้องเรียนเขายังตั้งข้อสังเกตนะครับเรื่องของกระบวนการการสอบสวนที่สรุปในขั้นต้นว่ามีผู้ถูกกล่าวหา229คนนะครับมีทั้งสว.ที่อยู่ในสภา136คนคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ของกกต.ก็ลงความเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีมูลแต่กกต.กลับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีก1ชุดเพื่อที่จะทำการสอบสวนจนกระทั่งมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ2เสียงว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลแล้วก็ยกคำร้องไปนะ
1: เขาคาใจไงเมื่อวานที่เขาไปสภาเขายื่นหนังสือให้กับประธานวิปฝ่ายค้านก็คือคุณภริษฐ์นะครับตัวคุณภริษฐ์เขาเชื่อว่าหลักฐานที่ได้มารอบนี้นี่โอ้โหหนักแน่นมากคือถ้าเป็นคลิปจากเป็นภาพวงจรปิดอย่างที่กล่าวอ้างนะคุณภริษฐ์เขาเชื่อว่ามันหนักแน่นมันเป็นหลักฐานที่มาจากการทำหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งของกกต.เองก็คือพันตำรวจเอกมนัสนะครับเขายืนยันว่าพรรคฝ่ายค้านจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นแน่นอนแล้วในมุมของสส.ภริษฐ์นะถ้ากกต.มีมติปัดเรื่องคดีโกงหัวสว.ไปมันจะเกิดคำถามตามมา4ข้อครับคุณภริษฐ์ชอบลิสต์เป็นข้อไงรอบนี้ลิสต์มา4ข้อเป็น4ข้อพิรุธที่สามารถตั้งคำถามย้อนกลับไปยังกกต.ได้1ถ้ากกต.เป่าคดีจริงกกต.ใช้มาตรฐานที่แตกต่างกันหรือเปล่าในแต่ละคดีเพราะก่อนหน้านี้กกต.มีมติส่งบางเรื่องไปที่ศาลแล้วศาลเองก็พิพากษาว่ามีความผิดด้วย สมมุติกกต.มีมติไม่ส่งเรื่องนี้ไปที่ศาลทั้งที่หลักฐานอยู่ในสำนวนของ DSI หรืออยู่ในมือของคณะไต่สวนชุดที่26หลักฐานมีความหนักแน่นไม่น้อยกว่าในคดีอื่นๆก่อนหน้านี้เลยกกต.ใช้มาตรฐานที่แตกต่างกันในแต่ละคดีใช่หรือไม่อันนี้เป็นคำถามล่วงหน้า
2: ครับ
1: กรณีกกต.เป่าแต่กกต.ยังไม่เป่าย้ำก่อนนะครับนี่ข้อแรก
2: ส่วนข้อที่2ที่คุณภริษฐ์ตั้งข้อสังเกตก็คือถ้ากกต.มีการเป่าคดีเรื่องนี้จริงกกต.ตั้งอนุวินิจฉัยที่36ขึ้นมาเพื่อที่จะฟอกขาว220กว่าคนนี้หรือไม่นะครับนี่คือข้อสังเกตที่2ของคุณภริษฐ์นะครับและข้อที่3ก็คือถ้ากกต.มีการเป่าคดีเรื่องนี้จริงก็จะต้องถามว่ามติของกกต.ดังกล่าวเนี่ยเป็นการต่างตอบแทนกันกับสมาชิกวุฒิสภาหรือไม่ในเมื่อ4จาก7กรรมการการเลือกตั้งเข้าสู่ตำแหน่งได้โดยการรับรองของสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ในสำนวนด้วยนะครับซึ่งเป็นการตัดสินใจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันหรือไม่คุณภริษฐ์ตั้งข้อสังเกตแบบนี้และข้อสังเกตที่4คุณภริษฐ์บอกว่ามตินี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่นะครับ
1: ครับ
2: เจ้าตัวหมายถึงคุณภริษฐ์เนี่ยบอกว่าพรรคฝ่ายค้านพยายามที่จะใช้กลไกของสภาในการตรวจสอบเรื่องนี้ในคณะกรรมการกิจการศาลซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้มากที่สุดก็มีการเชิญกกต.มาชี้แจงนะครับเขาบอกว่าเชิญล่วงหน้า2สัปดาห์ปรากฏวันเลื่อนแล้วก็กกต.ไม่มานะครับก็เลยขยับมาเป็นวันพฤหัสบดีนี้แต่ล่าสุดก็ได้รับการแจ้งจากกกต.ว่าเลื่อนอีกนะครับจึงมองว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นความพยายามในการหลีกหนีการตรวจสอบโดยสภาหรือเปล่าแล้วก็มองว่าถ้ากกต.อยากจะหลุดพ้นข้อครหาเนี่ยก็ควรที่จะมีมติอย่างตรงไปตรงมาเห็นชอบตามคณะไต่สวนชุดที่16แล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของศาลที่จะพิจารณาแล้วก็ตัดสินนะครับว่าผู้ที่อยู่ในข่าย220กว่าคนนี้เนี่ยมีการกระทำความผิดจริงหรือไม่นะฮะ
1: ครับ
3: สมมุติกกต.มีการเป่าคดีเรื่องนี้จริงผมคิดว่าเราต้องตั้งคำถามเช่นกันว่ากกต.นั้นได้ตั้งคณะอนุวินิจฉัย36ขึ้นมาเพื่อฟอกขาว220กว่าคนนี้หรือเปล่าเพราะณถึงเวลานี้กกต.ยังไม่เคยชี้แจงนะครับแม้ผมเคยอภิปรายถามกลางสภาแล้วว่าเหตุใดกกต.ถึงต้องมีการตั้งคณะอนุวินิจฉัยที่36ขึ้นมากันกรองแทนที่จะใช้1ใน35คณะอนุที่มีอยู่แล้วยังไม่นับว่าในบรรดา7อนุกรรมการในคณะที่36ก็มีหลายคนที่ถูกตั้งคำถามเรื่องประวัติที่เชื่อมโยงกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือการแสดงออกท่าทีบางประการที่อาจจะถูกมองได้ว่าไม่คงไว้ซึ่งความเป็นกลาง
1: กกต.ในโดนวิจารณ์มากในเรื่องนี้ว่าโอ้ทำไมช้าจังคุณแช่แข็งหรือเปล่าในคดีหัวสว.แล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ครับเป็นครั้งแรกที่ทางกกต.ออกมาสื่อสารในเรื่องนี้นะครับประธานกกต.บอกว่าจริงๆมีการพูดคุยหารือกันมาตลอดแล้วมีหนังสือคุณผู้ชมครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากทางกกต.บอกว่ากกต.เริ่มพิจารณาสำนวนฉบับที่ว่าอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันจันทร์ที่8มิถุนายนก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วจะมีกำหนดให้ประชุมทุกวันจันทร์เป็นวาระเฉพาะด้วยเพื่อพิจารณาสำนวนต่อเนื่องทั้งวันครับเพราะวางกรอบดำเนินการให้แล้วเสร็จ90วันนะครับประธานกกต.คุณณรงค์กลั่นวารินเปิดเผยความคืบหน้าด้วยบอกว่าวางแผนกรอบปฏิบัติการไว้เดี๋ยวจะตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้การขับเคลื่อนพิจารณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาจจะแบ่งกลุ่มตามจังหวัดด้วยหรือว่าอาจจะแบ่งกลุ่มตามข้อกล่าวหาก็ได้นะครับไปฟังประธานกกต.ชี้แจงเรื่องนี้หน่อยครับ
4: ที่จริงเราวางแผนไว้ว่าเราอยากทำให้เสร็จเร็วนะครับแต่ทีนี้ก็มันมีเอกสารเยอะจริงๆถ้าเราเสร็จเร็วเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะถูกสังคมมองได้ว่าเราไม่รอบคอบนะเพราะว่ากกต.ทุกท่านเนี่ยเอาความเห็นของทุกชั้นเนี่ยมาดูแล้วท่านก็ดูเอกสารเองด้วยมันเลยทำให้แบบไม่ได้พิจารณาแบบรวบรัดเมื่อวานพิจารณาคดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดเดียวนะฮะตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับกว่าจะเสร็จนะครับได้เป็นจังหวัดเดียวที่จริงเราแพลนไว้ว่าหลายกลุ่มจังหวัดที่จะพิจารณาแต่ว่าด้วยข้อเท็จจริงด้วยอะไรต่างๆนะฮะท่านกกต.ท่านก็ซักถามผู้ชี้แจงอย่างละเอียดรอบคอบให้ดูเอกสารเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็จะใช้เวลานิดนึงครับ
1: มีหลายคนที่ถูกจับจ้องในเรื่องนี้นะครับ มีคุณธิติเชษใช่ไห
2: ม
1: แล้วก็มีเลขาแสวงตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการเลือกสว.โดนหนักทั้งคู
2: ่
1: แล้วทั้งคู่เนี่ยก็เป็นคนที่โดนจ้องในอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นปัจจุบันเหมือนกัน
2: ครับ
1: เรื่องการประเมินคุณแสวงเพราะว่าคุณธิติเชษเนี่ยเป็นบอร์ดหนึ่งในบอร์ดกกต.ที่ไม่ใช่หนึ่งในเป็นคนที่ส่งผลการประเมินช้ากว่าเพื่อน มันก็ถูกจับจ้องในสายตาที่แบบเอ้ยคุณยังไงเนี่ย มันน่าจะต้องมีกำหนดส่งพร้อมกันไม่ใช่เหรอแล้วมาหาค่าเฉลี่ยคุณส่งทีหลังนี่ค่าเฉลี่ยของอีกที่เหลือเขาออกมาก่อนแล้ว อะไรอย่างเนี้ยในขณะที่คุณแสวงเองก็คงต้องตุ้มๆต่อมๆจะประเมินผ่านไม่ผ่านตอนนี้มันก็ต้องลุ้นไง
2: แต่เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามจากคุณแสวงนะ
1: เรื่องนี้เหร
2: อถามเรื่องของการประเมินบอกว่ามีข่าวว่าจะประเมินไม่ผ่านคุณแสวงบอกว่าก็เป็นเรื่องของทางกกต.เขาที่จะพิจารณานะครับแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่ายังรู้สึกดีกับกรรมการกกต.อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดปัจจุบันนี
1: ้
2: หรือว่าชุดก่อนๆหน้านี้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่ซึ่งบางคนบอกว่าพูดไม่ตรงกันระหว่างกฤษฎีกากับประธานกกต.จำได้ไหมว่ามันมีปมว่าเรื่องนี้เนี่ยใครที่จะเป็นผู้ประเมิน
1: คือ
2: กกต.ชุดไหนจะต้องประเมินคุณแสวงนะครับทางประธานกกต.คุณณรงค์เนี่ยก็บอกว่าส่งให้กรรมการกฤษฎีกาไปตีความว่าสรุปแล้วเนี่ยกกต.ชุดไหนต้องประเมิน
1: สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกับอาจารย์สมชัย
2: อ
1: าจารย์บอกว่าก็กกต.ชุดที่ทำงานกับคุณแสวงในปีนั้นก็ต้องประเมินก็ถูกแล้วนี
2: ่ครับ
1: เหมาะสมแล้ว
2: แต่ที่บอกว่ามันไม่ตรงกันก็คือประธานกกต.บอกว่าส่งให้กฤษฎีกาไปแล้วแต่กฤษฎีกาออกมาชี้แจงบอกว่าเขายังไม่เคยเห็นหนังสือจากกกต.เลย
1: อ้าวอ้าว
2: ประธานบอกว่าแบบนี้คุณณรงค์กลั่นวารินนะครับบอกว่าเรื่องของขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณแสวงเนี่ยแกบอกว่าแกไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าข่าวนี้เนี่ยมันรั่วออกมาได้ยังไงว่าคุณแสวงจะประเมินไม่ผ่านนะครับแต่ประธานกกต.บอกว่าเมื่อมีข้อโต้แย้งนะครับเพื่อความรอบคอบเนี่ยกกต.ชุดที่ทำหน้าที่อยู่ก็เลยต้องมีมติให้นำข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายเนี่ยส่งให้สำนักงานกฤษฎีกาตีความว่าการประเมินผลงานของคุณแสวงกรรมการชุดไหนกันแน่ที่มีหน้าที่หรือว่ามีอำนาจในการประเมินนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาทีนี้ไปดูปฏิกิริยาของคณะกรรมการกฤษฎีกากันบ้างนะครับคุณนพดลเพรีเลิกนะครับโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาออกมาชี้แจงบอกว่าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่ได้มีหนังสือมาจากสำนักงานกกต.นะหนังสือที่ประธานกกต.บอกว่าจะขอหารือมายังสำนักงานเพื่อที่จะให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยตีความแล้วก็ชี้ขาดประเด็นปัญหาข้อกฎหมายการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขากกต.ก็เลยบอกว่าการให้ข่าวในลักษณะนี้เนี่ยก็เลยเป็นข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงตรงกับความเป็นจริงนะครับส่วนเจ้าตัวคุณแสวงบุญมีเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ตอบคำถามนักข่าวเหมือนกันกรณีที่มีข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะประเมินไม่ผ่านนะคุณแสวงบอกว่าประธานกกต.พูดไปหมดแล้วแหละเรื่องนี้ก็เลยยังไม่อยากจะขอให้ความเห็นเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนของกรรมการเขาแต่ถ้าจะพูดได้เนี่ยก็คงจะบอกได้แค่ว่ารู้สึกดีกับการทำงานกับกกต.ทุกชุดที่ผ่านมานะครับส่วนข่าวที่ว่าจะประเมินออกมาเนี่ยจะกระทบกับกำลังใจในการทำงานไหมคุณแสวงยืนยันว่าไม่กระทบอะไรแล้วก็ย้ำว่าไม่ต้องการที่จะให้ความเห็นใดๆมากไปกว่านี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสัญญาจ้างเพราะตอนนี้เนี่ยยังพูดคุยกันเรื่องของข้อกฎหมายอยู่นะครับอย่ามองเลยว่าตัวของคุณแสวงเนี่ยทำเต็มที่หรือเปล่าหรือทำไม่เต็มที่ที่ผ่านมาก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วนี่แหละนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าไม่เสียกำลังใจหรอกยังรู้สึกดีกับทุกอย่างที่กกต.อยู่นักข่าวก็ถามปิดท้ายบอกว่าตัวของคุณแสวงเนี่ยรู้สึกภูมิใจอะไรมากที่สุดเจ้าตัวบอกว่าภูมิใจที่เป็นคนกกต.
1: อ๋อแหมจริงๆนะ ผมก็ยังคิดเหมือนอาจารย์สมชัยนะว่าการทำงานของกกต.เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนเลยนะเพราะว่าเป็นคนที่เป็นผู้ที่อำนวยการเลือกตั้งแล้วก็คอยดูแลเรื่องของกติกากระบวนการต่างๆนะครับอาจารย์สมชัยตั้งคำถามว่ากกต.บอร์ดประเมินคุณแสวงในฐานะเลขาเป็นยอดบนสุดของสำนักงานกกต.แล้วเนี่ยแล้วใครประเมินบอร์ดกกต.ประชาชนประเมินได้ไห
2: ม
1: ประเมินได้ครับแต่ไม่มีผลทางกฎหมายเขาก็ประเมินกันอยู่ในเน็ตเนี่ยเต็มไปหมดเลย ในขณะที่คุณอนุชาเล่าข่าวเมื่อสักครู่นี้ว่ากกต.บอกส่งแล้วกฤษฎีกาบอกคนละเรื่องกัน คุณผู้ชมก็ประเมินมาเต็มไปหมดเลยเอาเป็นว่ารอดูกันตามนี้แล้วกันนะครับคุณแสวงก็ไม่ได้พูดอะไรมากไง
2: ครับ
1: เดี๋ยวรอติดตามในทุกช่วงข่าวนะครับมาเรื่องของกีฬาการเมืองคือผมอ่ะเมื่อก่อนผมดูบอลนะแต่ตั้งแต่ผมทำข่าวทำอาชีพผมไม่เคยดูอีกเลยผมจำได้ว่าคอกีฬาหรือว่าสื่อมวลชนพี่ๆรุ่นใหญ่เขาจะบอกว่าต้องแยกกีฬาออกจากการเมืองแม้แต่ฟีฟ่านานาชาติเขาก็พยายามแยก2เรื่องนี้ออกจากกันแต่ดูเหมือนว่าในบางมิติมันก็แยกยากครับพี่ประจักษ์เรื่องของการจะไปซื้อลิขสิทธิ์จากฟีฟ่าแม้ว่าตอนนี้จะเป็นเอกชนที่ออกหน้าค่าตาแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีบางมิติที่ไปกระทบกับความนิยมในตัวรัฐบาลอยู่ดีนะครับ
5: ตอนนี้ไปวงไหนเขาก็คุยกันเรื่องฟุตบอลโลกนี่แหละคร
1: ับ
5: เป็นเรื่องสำคัญและที่ถูกตั้งข้อสังเกตก็คือประเทศไทยเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่ต้องรอลุ้นจนกระทั่งนาทีสุดท้ายโดยเฉพาะหญิงฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วใน3วันแต่ว่าครั้งนี้เราเหลืออีกตั้งเกือบ2วันครับมองในเชิงถ้าเราไปดูนะครับสถานการณ์ล่าสุดครับการอัปเดตเรื่องเกี่ยวข้องกับการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ครับที่3ประเทศยักษ์ใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือเป็นเจ้าภาพนะครับก็ต้องบอกว่ายังไม่มีการยืนยันใดๆครับออกมาจากทางผู้บริหารและทางบริษัท JAS นะครับหรือว่า Jasmine International จำกัดมหาชนที่ดูเหมือนจะเป็นรายสุดท้ายนะครับที่ยังคงอยู่ในระหว่างการเจรจาหวังที่จะซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ครับยังไม่มีการยืนยันใดๆไม่มีข่าวคราวใดๆออกมานะครับจนกระทั่งถึงเมื่อวานว่าสามารถที่จะปิดดีลได้จริงหรือไม่อย่างไรแต่สำหรับคอฟุตบอลในบ้านเราครับซึ่งก็น่าจะรวมไปถึงประชาชนคนไทยโดยทั่วไปด้วยนะครับก็มีจำนวนไม่น้อยล่ะปฏิเสธไม่ได้ครับว่ายังคงตั้งตารอคอยยังคงคาดหวังนะครับว่าไทยจะยังได้มีโอกาสในการที่จะติดตามได้รับชมการถ่ายทอดฟุตบอลโลกแบบสดๆนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับถึงแม้ว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันที่12มิถุนายนครับตามเวลาในบ้านเรานี่เองนะครับประเด็นที่น่าสนใจครับถ้าเราไปตรวจสอบข้อมูลความเคลื่อนไหวความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ครับจนกระทั่งถึงเมื่อวานความคืบหน้าเรื่องของลิขสิทธิ์ยังคงอยู่ที่คำพูดของท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ JAS นะครับก็คือจัสมินนะครับก็คือคุณโสรัตน์อัศวประภานะครับก็ยังยืนยันว่าอยู่ในระหว่างการเจรจาต่อรองครับกับทางฟีฟ่าเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ของฟุตบอลโลก2026โดยท่านยืนยันว่าทางฟีฟ่ายังยืนการตัวเลขลิขสิทธิ์สำหรับประเทศไทยอยู่ที่400ล้านเหรียญขออภัยอยู่ที่40ล้านเหรียญสหรัฐครับขณะเดียวกันครับในมุมของทาง JAS เนี่ยบอกว่ามันสูงจนเกินไปนะฮะเพราะว่า40ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยก็คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,300 ล้านบาท JAS มองว่ามันสูงไปครับแล้วกรณีของเวียดนามเนี่ยได้ไปเนี่ยในราคาเพียงแค่15ล้านเหรียญสหรัฐทาง JAS เนี่ยก็เลยต้องการราคาที่ใกล้เคียงกับที่ทางเวียดนามนั้นต้องจ่ายนะครับบอสของทาง JAS เนี่ยยอมรับด้วยนะครับบอกว่ายิ่งใกล้วันแข่งขันนะครับเรื่องของการเจรจายิ่งยากลำบากมากขึ้นแล้วก็ยอมรับนะครับบอกว่าถ้าไปต่อไม่ได้จริงๆครับต่อรองราคาไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมปล่อยไปครับนะฮะเพราะว่าซื้อมาแล้วขาดทุนก็ไม่มีประโยชน์ครับถึงแม้ว่าตัวท่านจะยอมรับนะครับว่าจะมีผลกระทบต่อสมาชิกที่เป็นคอฟุตบอลพันธุ์แท้นะครับในประเทศไทยซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับเมื่อวานนี้ใครที่ติดตามข่าวคราวนะครับบนโลกออนไลน์ครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีของ JAS กับเรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยออกมาอย่างต่อเนื่องครับมีความหลากหลายนะครับแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่พยายามอ้างอิงแหล่งข่าวจากวงในนะครับบอกว่าเป็นคำยืนยันจากทั้งสื่อทั้งกูรูนะครับด้านกีฬาหลายต่อหลายคนยืนยันว่าทาง JAS เนี่ยได้ปิดดีลลิขสิทธิ์กับทางฟีฟ่าเรียบร้อยแล้วแต่ทาง JAS เนี่ยยังไม่มีใครออกมาคอนเฟิร์มเรื่องนี้นะครับยังไม่มีใครออกมาพูดเรื่องนี้แต่บางสื่อเนี่ยไปไกลถึงขั้นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันนี้แหละนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องความเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวข้องกับดัชนีราคาหุ้นของ JAS นะครับในตลาด ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ดีดรับนะครับกับกระแสข่าวนี้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานครับมีการยืนยันจากคนในวงในนี่แหละครับบอกว่าทางผู้บริหารของ JAS นะครับรวมทั้ง Monomax นะครับ Monomax เนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจได้มีการเสนอตัวติดต่อเจรจากับทางฟีฟ่าครับในการที่จะขอซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ก็มีการเสนอราคานะครับหรือว่ามีการบิดดิ้งสู้ราคาไว้นะครับในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่ทางเวียดนามนั้นจ่ายไปนะครับคิดเป็นเงินไทยเนี่ย15ล้านเหรียญก็จะอยู่ที่ประมาณ500ล้านเหรียญ นะครับเอาตัวเลขกลมๆ ก็แล้วกันนะครับซึ่งพอมาถึงจังหวะเวลาแบบนี้ครับในเชิงธุรกิจเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาของการวัดใจแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาของการลุ้นนะครับเพราะเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือฟีฟ่าเนี่ยครับที่เรียกลิขสิทธิ์จากไทยเนี่ยถึง 1,300 ล้านบาทนี่ยังไม่นับรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับฟีฟ่าก็คงจะหวังนะครับว่าจะเรียกค่าลิขสิทธิ์จากไทยได้สูงที่สุดเพราะรู้อยู่แล้วนะครับว่าตลาดผู้บริโภคกีฬาฟุตบอลในบ้านเรามีมากครับมีคนบ้าบอลเยอะพูดง่ายๆนะครับขณะเดียวกันนะครับทางผู้เสนอเองเนี่ยก็คงจะต้องคาดหวังเช่นเดียวกันครับว่ายิ่งใกล้ที่จะมีการแข่งขันทางฟีฟ่าเนี่ยก็น่าจะยอมลดราคาลงมาให้ครับดีกว่าที่จะปล่อยวืดไม่ได้อะไรเลยครับนี่แหละที่มันอาจจะเป็นประเด็นที่นำมาสู่สถานการณ์ที่คนไทยยังต้องลุ้นกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ยังต้องลุ้นกันต่อจนถึงวันนี้ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับก็มีกูรูทางการเมืองบางคนเนี่ยออกมาฟันธงเอาไว้ครับว่าคนไทยเนี่ยใจร่มๆครับยังไงได้ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แน่ๆเหตุผลเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ครับบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มีผลทางการเมืองและก็จะมีผลต่อคะแนนนิยมทางการเมืองและต่อทางรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับถ้าเราไปดูความเคลื่อนไหวเราจะเห็นนะครับก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้กับทางกรมประชาสัมพันธ์ครับเป็นแกนหลักในการประสานกับทางกสทช.ครับในการเจรจากับทางฟีฟ่าครับเรื่องซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลโลกท่ามกลางกระแสข่าวที่ออกมานะครับบอกว่าทางฟีฟ่านั้นยังยืนยันตัวเลขครับเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์จากไทยเนี่ยครั้งแรกเนี่ยสูงถึงประมาณ 1,700 ล้านบาทซึ่งก็รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก 1,300 ล้านบาทก็คือค่าภาษีและค่าดำเนินการค่าธรรมเนียมของเอเจนซี่รวมทั้งค่าบริหารจัดการสัญญาข่าวนี้บอกว่าฟีฟ่ายังยืนยันตัวเลขนี้ครับไม่มีลดนะครับแล้วก็ยังย้ำด้วยนะครับบอกว่าจะไม่มีแบ่งแพ็กเกจย่อยครับแต่ต้องซื้อแบบ full option ครับ full match นะครับครบ104นัดครับซึ่งสูงที่สุดนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งที่ผ่านๆมานะครับคือไม่ยอมแบ่งซอยขายนะครับไม่เหมือนบุหรี่ครับนะยืนยันว่าจะต้องขายเป็นแพ็กเกจนะครับเรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไปดูนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับนี่เคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแสดงจุดยืนของรัฐบาลต่อเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ถูกสื่อถามนะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังจะถอยใช่ไหมถอดใจใช่ไหมสู้ราคาไม่ไหวใช่ไหมนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อหาช่องทางในการที่จะซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลมาฉายให้กับคนไทยได้ชมกันนะครับแต่สิ่งที่นายกย้ำก็คือว่าจะไม่มีการใช้เงินของแผ่นดินจะไม่มีการใช้เงินงบประมาณของประเทศมาใช้ในการซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลโลกครับแต่บอกว่ารัฐบาลนั้นพร้อมที่จะช่วยประสานพร้อมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มบริษัทหรือเอกชนที่สนใจนะครับมีเจตจำนงในการที่จะซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครับที่นายกตอบแบบนี้ก็แน่นอนที่สุดครับด้านหนึ่งก็คงจะตระหนักดีนะครับว่าสถานการณ์ของประเทศนะครับสภาวะเศรษฐกิจก็ดีครับสถานะทางการเงินการคลังของประเทศอยู่ในช่วงเวลาที่มันไม่พร้อมครับเพราะว่าได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนนะครับสำหรับเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบการปะทะกันอย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลางระหว่างอิหร่านนะครับกับอิสราเอลรวมทั้งสหรัฐอเมริกาซึ่งยังคงต่อเนื่องอยู่นะครับจนกระทั่งรัฐบาลเองก็ต้องหาทางออกครับเรื่องของการผลักดันพรก.กู้เงิน400ล้านเพื่อนำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนะฮะท่ามกลางแรงต้านนะครับทั้งจากของฝ่ายค้านก็ดีครับรวมทั้ง ภาคส่วนประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปสร้างหนี้นะครับกู้เงินมาแล้วสุดท้ายนำมาใช้ในโครงการลักษณะแบบประชานิยมเรียกคะแนนนิยมครับ

0: ส่วนใครจะไปหวังว่ารัฐบาลจะไปใช้เงินจากงบกลางนี่เลิกหวังได้นะครับเพราะงบกลางเนี่ยเขามีเอาไว้เพื่อใช้ในกรณีที่มันฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับและมีความจำเป็นครับส่วนเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมองยังไงมันก็ไม่เข้าข่ายอยู่ดีครับใช้เงินจากงบกลางไม่ได้อยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎกติกาที่มีอยู่สำคัญมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็คือกฎ must have นะครับที่เป็นประกาศของทางกสทช.ก่อนหน้านี้คงจะจำกันได้ครับรายการที่จะต้องมีการถ่ายทอดสดนะครับให้กับประชาชนได้รับชมฟรีๆเนี่ยมีอยู่7รายการในจำนวนนี้ก็รวมทั้งการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยนะครับนี่มันเป็นกฎที่ค้ำคอนะครับที่ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาไทยเนี่ยต้องยอมซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะครับในราคาที่ค่อนข้างสูงท่ามกลางกระแสความไม่เห็นด้วยของคนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับปรากฏว่าข่าวดีที่เข้ามาก็คือว่าล่าสุดนั้นกสทช.ได้มีการยกเลิกครับสำหรับเรื่องรายการฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับไม่อยู่ใน must have แล้วนะครับนี่ยกเลิกมาได้ปีกว่าแล้วนะครับ16พฤษภาคม2568ครับนั่นเท่ากับว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในผังรายการที่ต้องถ่ายทอดสดผ่านทางฟรีทีวีให้กับประชาชนได้รับชมแบบฟรีๆอีกต่อไปแล้วนะครับนี่แหละที่ถูกมองว่าน่าจะเป็นช่องทางนะครับหรือน่าจะเป็นเหตุผลที่รัฐบาลเนี่ยจะหยิบยกมาใช้เป็นที่พิงหลังครับในกรณีที่จะต้องยอมรับแล้วก็มีการแจกแจงอธิบายให้กับประชาชนในกรณีที่วืดนะครับไม่ได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครับนะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดครับเรื่องของความต้องการของประชาชนส่วนหนึ่งนั้นก็คงอยากจะได้รับชมแบบฟรีๆนะครับแต่ว่าถ้ามันติดขัดในเรื่องงบประมาณติดขัดเรื่องสัญญาติดขัดเรื่องวงเงินมันก็ไม่สามารถที่จะฝืนได้นะครับแต่ว่าการแจกแจงโดยอ้างอิงเหตุผลเหล่านี้จะสามารถที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนได้แค่ไหนอย่างไรนั้นเป็นคนละกรณีครับเพราะเรื่องนี้มันปฏิเสธไม่ได้มันมีผลในเชิงทางการเมืองครับเพราะว่ามันไม่แคล้วที่จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลชุดก่อนๆก็มีปัญหาเกิดขึ้นกับประเทศเหมือนกันปัญหาเกิดขึ้นมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจเหมือนกันแต่ทำไมรัฐบาลชุดก่อนๆสามารถที่จะซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาถ่ายทอดให้กับประชาชนได้รับชมได้นะครับซึ่งแน่นอนมันจะมีผลต่อการมองภาพของศักยภาพขีดความสามารถรวมไปจนกระทั่งถึงจะมีผลต่อคะแนนนิยมทางการเมืองของทางรัฐบาลอย่างเด็ดเดี่ยวไม่พ้นนี่ยังไม่นับรวมครับเรื่องประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียนด้วยกันครับอย่างที่บอกครับ10ประเทศครับเขาปิดดีลซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับในจำนวนนี้ก็รวมทั้งเมียนมารวมทั้งกัมพูชารวมทั้งสปป.ลาวนะครับรอบประเทศไทยหรือแม้แต่ติมอร์เลสเตครับเขาก็ซื้อไปเรียบร้อยปรากฏว่าตอนนี้เหลือไทยครับที่เคยเป็นพี่เบิ้มยักษ์ใหญ่นะครับยังไม่สามารถปิดดีลได้นะครับนี่มันก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยมองไปถึงกระทั่งตอนที่รัฐบาลมีการเชื้อเชิญครับบรรดาเจ้าสัวแล้วก็ CEO นะครับของบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับไปหารือนะครับแล้วก็มีเลี้ยงกันอาหารค่ำที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ไม่แคล้วครับก็จะมีคนบางส่วนมองว่าเอ๊ะนี่มันสะท้อนนี่เห็นว่าทางรัฐบาลไม่มีศักยภาพพอในการที่จะขอความร่วมไม้ร่วมมือจากกลุ่มเอกชนเหล่านี้มาสนับสนุนหรือเปล่าไม่เหมือนกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2สมัยที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าทางเอกชนอย่างน้อยก็8 9รายนะครับมีการสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ให้อย่างการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ครับที่กาตาร์เมื่อ4ปีที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ามีกลุ่มบริษัทเอกชนไทย8รายครับลงขันเงินรวมกันเนี่ยประมาณ700ล้านบาทสนับสนุนการแข่งขันการถ่ายทอดฟุตบอลโลก2022ครับแต่ว่ากว่าที่จะมีการเจรจาเซ็นสัญญาเสร็จสรรพเรียบร้อยเนี่ย3วันก่อนที่จะถึงวันแข่งครับนะฮะเพราะฉะนั้นซึ่งถ้าหากเป็นไปตามนี้ครับทางรัฐบาลก็คงจะมีทางออกตอนนี้เหลืออยู่ไม่มากครับหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือพยายามที่จะอำนวยความสะดวกผลักดันให้กับเอกชนที่ต้องการที่จะซื้อลิขสิทธิ์นะครับเพื่อที่จะมาสารฝันของคนไทยที่อยากจะดูฟุตบอลโลกฟรีๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นวิธีการในการป้องกันไม่ให้คนไปรับชมผ่านช่องทางธรรมชาติ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยส่วนหนึ่งนั้นถนัดถนีอย่างยิ่งเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งครับเพราะถือว่าเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงครับขณะที่ผู้เสนอตัวอย่าง JAS เนี่ยก็ต้องลุ้น

0: แล้วก็วัดดูนะครับว่าฟีฟ่าจะใจอ่อนในทันทีสุดท้ายหรือไม่อย่างไรก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเหนื่อยครับที่จะต้องลุ้นกันต่อนะครับแต่มองในเชิงบวกนะครับมองในเชิงบวกตราบใดที่การแข่งขันยังไม่เริ่มต้นนะครับเหลืออีกวันกว่าๆเนี่ยนะคร
1: ับ
0: หรือแม้แต่ระหว่างที่มีการแข่งขันอยู่คนไทยก็ยังคงจะต้องสนุกกับการได้ลุ้นสนุกนั่งลุกสบายครับรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันเพียงแต่ว่าระหว่างที่ลุ้นไปก็อิจฉาประเทศเพื่อนบ้านไปอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนะครับ
2: นี่ตื่นเต้นกันตั้งแต่อีเวนต์ยังไม่เริ่มนะฮะพี่ประจักษ์เชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ
0: ผมปกติเนี่ยก็เชียร์หลายทีมนะแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยคือเราเติบโตมาในช่วงที่บราซิลกำลังเป็นทีมที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกครับก็ยังคงเชียร์บราซิลอยู่ถึงแม้ว่าดาราเขาจะไม่ค่อยเท่าไหร่สำหรับจุกนี้นะ
2: ขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ครับรอลุ้นกันนะครับสำหรับฟุตบอลโลกแต่ว่าปิดท้ายกันที่ดราม่าผู้นำของไทยแล้วก็ผู้นำของกัมพูชาก็ไปจับมือกันในเวทีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่เวียดนาม
2: ครับ
3: ก็เลยมีดราม่าเกิดขึ้นว่าเอ๊ะมีการพูดคุยกันเรื่องของสถานการณ์ชายแดนหรือเปล่านายกของไทยออกมายืนยันนะครับปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยแบบทวิภาคีด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูภาพที่นายกอนุทินนะครับนี่แหละฮะไปจับมือกับคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาระหว่างการประชุมรอการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่เวียดนามนะครับนายกบอกว่าก็จะต้องให้เกียรติกันในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศนะครับทั้งสองท่านเป็นผู้นำประเทศยืนยันว่าไม่ได้มีการหารือในประเด็นการเมืองหรือว่าพูดคุยในระดับทวิภาคีนะครับนายกชี้แจงกรณีที่สื่อกัมพูชาอ้างคำพูดของฮุนเซนในการทวงคืนผืนแผ่นดินไม่ว่าจะเกิดจากการเจรจาหรือด้วยการใช้กำลังทหารก็ย้ำแหละครับว่าไทยไม่เคยไปลุกรานแล้วก็ไม่เคยไปลุกล้ำอธิปไตยของประเทศอื่นๆและไทยจะยืนอยู่บนจุดยืนที่ว่าอธิปไตยของเราไม่ยอมให้ใครก้าวล่วงและลุกล้ำครับ
4: In closing I wish to address the issue concerning relations between my country and CambodiaThailand and Cambodia are at an important crossroads. The decision we made today will have a bearing on the future course of our relations. We need to meet the challenges together to turn a new page in our ties. It is only through demonstrating political will and resolve that we can achieve peaceful and lasting solutions together.The path is never, never easy, but I'm sure it's achievable. This only requires trust and confidence, as well as our good faith dialogue.
3: มันกลายเป็นประเด็นเพราะว่าสื่อของทางฝักฝั่งของกัมพูชาเขาเอาภาพการจับมือในครั้งนี้แล้วก็เอาไปรายงาน
2: ครับ
3: ก็เลยทำให้ทางนายกนะครับหรือว่าทางรัฐบาลของไทยต้องออกมาชี้แจงบอกว่ามันเป็นเพียงขั้นตอนช่วงเวลาที่รอการประชุมเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นมารยาททางการเมืองที่ผู้นำสองประเทศเจอกันก็อาจจะต้องไปจับไม้จับมือกันแต่ว่าไม่ได้พูดคุยกันเรื่องอื่นใดเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดนไม่มี
2: ครับจะให้แข่งกันจ้องตาล่ะต้องมีทักทายกันบ้างนะฮะแต่ว่าเรื่องความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวรอวิเคราะห์กันต่อคุณผู้ชมเรื่องนี้เราก็เกาะเหมือนกันนะครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วิชัยพรเห็นประเสริฐแล้วผมต้อมอธิวัฒน์ธีระนิติธนันครับ
1: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราเป็นพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องใหม่เลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกับเรากันมาได้เช่นเคยเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะนอกจากพี่ต้อมกับยุ้ยแล้วนะคะต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณศิริลักษณ์มณีรัตน์ด้วยค่ะ
0: สวัสดีครับผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ชมเช้าวันพุธกลางสัปดาห์นะครับวันที่10กันไปแล้วนะครับเมื่อวานในช่วงบ่ายๆนะครับประมาณสักบ่าย2บ่าย3กรุงเทพมหานครนะฝนตกนะ
1: ฝนตกแต่ว่าถึงจะฝนตกแค่ไหนเนี่ยก็คงไม่ท้าทายเท่าคุณที่ขับรถไปถึงอมตะใช่ไหมคะ
0: โอ้มีเรื่องเล่าให้ฟังคุณผู้ชมก็คือจากกรณีรถผมไงที่เข้าขายที่ต้องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ใช่ไหมเขาก็โทรมาตามครับข่าวดีก็คือได้คิวแหละและทีเนี้ยทางศูนย์เนี่ยตั้งของแบรนด์เนี่ยเขาก็บอกแล้วแหละว่าขอความร่วมมือให้ขับรถไปถึงที่จุดเปลี่ยนเนี่ยให้เหลือแบต 20%
1: ค่ะ
0: คือผมเองก็ด้วยความคิดว่าโอ๊ยเหลือสัก40 50ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาคงมีวิธีไปดูเหลือเอาออกเอง
1: ปรากฏว่าคุณเล่นกับระบบ
0: ไปเล่นกับระบบเพราะเขาบอกแล้วนะฮะพอไปถึงปุ๊บครับจากปทุมนะไปบางนานู่นนะครับบางนาตาดกม23คุณผู้ชมครับปรากฏเจ้าหน้าที่ก็บอกเพื่อความปลอดภัยยังไงนะผมก็ต้องไปทำให้รถเหลือแบต 20%
1: เพราะฉะนั้นไม่มีวิธีไหนที่จะดีไปกว่าการขับรถวนไปจนกว่าแบตเตอรี่จะเหลือ 20%
0: ท้าทายชีวิตมากเหมือนซื้อรถแล้วได้ทำชาเลนจ์นะครับก็กลายว่าเมื่อวานก็ได้แวะเที่ยวเกือบถึงอมตะนครแล้วก็กลับมาเพื่อเอารถมาเปลี่ยนแบต
1: ยอดเยี่ยมมากสรุปว่าคุณใช้เวลาตอนแรกคุณไปถึงศูนย์ประมาณ10โมง
0: 10โมงครึ่ง11โมง
1: สรุปเสร็จกี่โมง
0: 4โมงเย็นรถมันติดแน่นะดังนั้นเจอฝนด้วยฝนตกอีกต่างหากดังนั้นคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเล่าฟังเฉยๆว่าพอฝนตกเนี่ยนะครับมันก็มีเงื่อนไขเยอะอากาศมันเย็นมันชื้นแบตเตอรี่ก็ลดน้อยลงดังนั้นขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับอย่าใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดอย่างผมอยู่ข้างบนตอนบุรพาวิถีผมก็ใช้กติกาแล้วก็กฎหมายจราจรที่ถูกต้องนะ
1: โอเคคุณก็ไม่ได้แบบขับรถเกินความเร็วอะไรที่เขากำหนดกันไว้นะคุณผู้ชมแต่ที่จะบอกก็คือช่วงนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยหลายบ้านนี่แบบเพิ่งเปิดเทอมกันด้วยนะคะสิ่งหนึ่งต้องระมัดระวังทั้งเรื่องการเดินทางแล้วก็สวัสดิภาพยิ่งว่าเดี๋ยวนี้คนป่วยแบบแปลกๆกันเยอะนะ
0: ถูกต้องโรคภัยไข้เจ็บเยอะเหลือเกินนะครับโรคเดิมก็มีโรคใหม่ก็มาดังนั้นดูแลตัวเองครับสิ่งที่ดูแลตัวเองได้ที่ดีก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขการใช้ชีวิตทุกครั้งครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรที่ไม่ต้องแลกอย่างคนที่มีรายได้ในทุกๆปีเนี่ยก็ต้องทำการยื่นภาษีเพราะเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยใช่ไหมทีนี้วันนี้รู้ทันกันได้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่รัฐนั้นช่วยเหลือและสิทธิ์ที่คนที่ได้เงินเดือนหรือมีเงินรายได้เนี่ยควรจะได้แล้วมันเป็นดราม่ากันไง
1: ถูกต้องเป็นดราม่านะคะ เรื่องของบัตรคนจนกับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดาม
0: ันยังไงเรื่องเล่าเท้าความสิ
1: ถ้าเกิดเท้าความเนี่ยเอาง่ายๆเลยปกติเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ลดหย่อนบุพการีใช่ไหมคะ อย่างในของพี่ต๊อบเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์
0: เพราะพ่อแม่เป็นข้าราชการ
1: ใช่อันนี้คือสำหรับคนที่เสียภาษีนะ อย่างยุ้ยเองเนี่ยจะได้ลดหย่อนทางฝั่งคุณแม่เพราะคุณพ่อเองเนี่ยตอนท่านยังอยู่ท่านก็เป็นข้าราชการเหมือนกัน
0: ปีนึงคือทำมาประมาณเท่าไหร
1: ่อยู่ที่ท่านละ30,000 บาทค่ะ
0: ก็แปลว่า1ปีในลด30,000 บาททีนี้ประเด็นมันก็คือจากภาครัฐที่เขามีนโยบายในสนับสนุนและการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยอย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะให้เนี่ยมันมีเงื่อนไขหรอถ้าเกิดเอาไปช่วยลดหย่อนภาษี
1: ใช่ค่ะ
0: จะไม่ได้บัตรนั้นเหรอ
1: ถูกต้องค่ะหรือแม้กระทั่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่เอาปรากฏว่าลูกเอาชื่อไปลดหย่อนแต่ไม่ได้เลี้ยงดูจริงก็อาจจะสามารถที่จะชี้แจงตรงนี
0: ้
1: เพื่อที่จะระงับสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันที่นี่ประเด็นนี้คุณผู้ชมมันถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางนะคะแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจถ้าเกิดเอาแฟกต์ณวันนี้เนี่ยก็คือนโยบายณวันนี้ไม่ได้ใช้งานหรือว่าถูกพับไปก่อนแล้วเป็นที่เรียบร้อยคือมันเป็นลักษณะแนวคิดนะคุณผู้ชมยังไม่ได้เป็นนโยบายแต่แน่นอนค่ะถ้ามีเรื่องนี้ยูว่าหลายคนอาจจะเริ่มรู้จักถึงสิทธิ์ลดหย่อนบิดามารดามากยิ่งขึ้นใช้ได้มากแค่ไหนมีข้อควรระวังอะไรติดตามได้ในรู้ทันกันได้ค่ะ

0: รู้ทันกันได้ครับจากข่าวดราม่าที่คุณผู้ชมได้เห็นไปและจากที่เราสองคนเมื่อเช้าได้เล่าพอสังเขตนะครับก็ทำให้เห็นว่าเอ้ยบางทีมันใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนะครับเพราะแน่นอนครับผู้ที่มีรายได้ทุกคนเนี่ยเรื่องของภาษีนั้นเป็นเรื่องของเราทุกคนการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับสิทธิ์บางอย่างที่บุพการีเราควรจะได้นั้นเนี่ยบางทีมันก็มีเรื่องของความละเอียดอ่อนเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เหมือนที่น้องยุ้ยบอกว่าบางคนอ่ะพ่อแม่เป็นข้าราชการไม่ได
1: ้
0: บางคนบอกว่าลูกเอาไปลดหย่อนแต่ก็ไม่ได้มาดูแลเขาแล้วทำไมเขาถึงยังไม่ได้บัตรอีกทั้งที่เขาก็เสียตรงสิทธิ์นั้นไปแล้ว
1: ใช่ค่ะมันเกิดความกังวลเหมือนกันนะคะว่าอ้าวถ้าเกิดว่าใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษ

0: สีแล้วพ่อแม่ก็จะไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะหลายคนก็เริ่มมาคิดถึงขนาดคำนวณกันว่าแบบไหนคุ้มค่ากว่ากันประชาชนจะมีการตัดสินใจอย่างไรและข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไร
1: ร
0: ู้ทันกันได้วันนี้นะคะชวนพูดคุยกันกับอาจารย์มิกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาศรีสวัสดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากรอาจารย์มิกสวั
2: สด
0: ี
2: ค่
0: ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เพิ่งจ่ายภาษีงวดสุดท้ายไปเมื่อวันที่8ที่ผ่านมา
1: คุณผ่อน3เดือนเหรอ
0: ภาคภูมิใจ
1: คุณผ่อน3เดือนแปลว่าคุณรายได้เยอะนะคุณต้องผ่อนภาษีเนี่ย
0: หลายคนเขาก็ผ่อนคุณแหมเดือนละหมื่นก็ต้องผ่อนนิดนึง
1: ทีนี้ถามอาจารย์มิกก่อนหลายๆคนอาจจะยังงงด้วยซ้ำที่ฟังเราเมื่อเช้า2คนที่เล่าว่าภาษีลดหย่อนภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันเกี่ยวอะไรกันนะครับเรื่องนี
2: ้ต้องบอกว่านี่คือครั้งแรกที่มันเกี่ยวกันนะคือแต่เดิมเนี่ยเรื่องของการลดหย่อนภาษีเนี่ยก็คือถ้าหากว่าเรามีคุณพ่อคุณแม
1: ่
2: ที่มีรายได้ถ้าศัพท์กฎหมายเขาเรียกว่าไม่เพียงพอต่อการยังชีพซึ่งคำว่าไม่เพียงพอก็คือปีนึงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท
1: ต่อปี
2: ทั้งปีตลอดทั้งปีเลย 30,000 บาทแล้วเราเป็นคนดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกฎหมายบอกว่าโอ้คุณเป็นคนน่ารักนะดังนั้นก็คือคุณสามารถนำคุณพ่อคุณแม่มาใช้สิทธิ์ลดหย่อน
1: ไอ้ 30,000
2: ได้ 30,000 บาทใช่ถูกต้อง
1: ครับแล้วปรากฏไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันมาเกี่ยวอะไรฮะ
2: ครับคือเรื่องนี้ที่บอกว่ามันเพิ่งเกิดมาเป็นครั้งแรกในปีนี้เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาจะมีกำหนดเรื่องอย่างแรกก่อนเลยคือคุณต้องมีรายได้น้อยรัฐถึงอยากช่วยทีนี้คำว่ารายได้น้อยและรัฐอยากช่วยเนี่ยก็เขาก็บอกว่าเส้นตรงนี้คือมีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 100,000 บาททีนี้ไอ้ไม่เกิน 100,000 บาทเรื่องนี้ก็จบแล้วก็เป็นงี้กันมาตลอดแต่ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นปัญหาของนโยบายภาครัฐเลยก็คือว่าเราอ่ะต้องสูญเสียงบประมาณแผ่นดินเนี่ยในการไปช่วยเหลือคนที่ไม่ได้จนจริง
1: คือไม่ได้จนจริงอ่ะรายได้คือมันเกินแสนอยู่แล้ว
2: อะไรอย่างนั้นคือบางคนเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยแบบคนในพื้นที่แบบคนในพื้นที่เขารู้กันนะคนนี้ขับรถมารับสิทธิ์อะไรเลย
1: มันยังมีบัตรอีก
2: อะไรอย่างนั้นซึ่งดังนั้นเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่รัฐก็มองเขาคือมองว่าเกณฑ์เนี่ยมันยังรัฐกูไม่เพียงพอหรือเปล่านะเพราะบางทีเนี่ยอาจจะมีรายได้เกิน 100,000 บาทแต่ไปหลบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้
1: แต่ไม่ได้อยู่ในระบบไง
2: ประมาณนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาก็หาวิธีในการคัดกรองเพิ่มเติมสารพัดอย่างเลยแต่ว่าหนึ่งในเรื่องที่เรากำลังคุยกันก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณมีลูกดูแลอยู่รัฐมองว่าคุณไม่เป็นภาระละถ้าคุณไม่ใช่ภาระดังนั้นรัฐขอไม่รับผิดชอบก็คือถ้าหากว่าลูกคุณเนี่ยใช้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่แสดงว่าลูกกำลังดูแลพ่อแม่ถ้าลูกกำลังดูแลพ่อแม่งั้นรัฐขออนุญาตไม่ดูแลแล้วกันนะ
1: ก้าวหัวเลยนะ
2: มันเป็นเกณฑ์ใหม่ที่มันโผล่ขึ้นมาคนก็เลยงงกันเลยว่าอ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทีเนี้ยเรื่องที่มันยากขึ้นก็คือว่าพอเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเพิ่งยื่นภาษีเสร็จกันไปเมื่อตอนวันที่8เมษายน
0: ใช่ครับ
2: แสดงว่าข้อเท็จจริงมันจบไปแล้วแล้วเกณฑ์เพิ่งประกาศพอเพิ่งประกาศปุ๊บเนี่ยแต่หลายครอบครัวเลยงงเลยว่าอ้าว
1: หลังจากนี้มันจะยังไง
0: แล้วจะไปย้อนหลังไหมอ่ะ
2: ใช่อันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็ร้อนถึงรัฐบาลเหมือนกันร้อนถึงท่านนายกร้อนถึงท่านรองนายกด้วยว่าแบบก็ต้องมาคุยว่าตอนนี้จะมีการทบทวนเรื่องของสิทธิ์ตรงนี้ขึ้นมาดังนั้นถ้าถามผมตอนนี้ก่อนก็คือว่าณวันนี้มติคณะรัฐมนตรียังบอกว่าใช้เกณฑ์นี้อยู
0: ่ยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะ
2: ยังไม่มี
1: ใช้เกณฑ์นี้อยู่ก็คือไอ้วุ่นวายตรงเนี้ยนะ
2: ใช้เรื่องของว่าถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยถ้าพ่อแม่โดนลูกเอาใช้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ไม่อยู่ในเกณฑ์ขอบัตรคนจนได
1: ้
2: อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่และมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ยังเป็นแบบนี้อยู
1: ่
2: แต่เพียงแต่ว่ามีการแถลงข่าวมาแล้วจากท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านดร.เอนิติบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทบทวนกันขึ้นมาเพราะว่าท่านนายกก็มีความกังวลก็แต่ว่าก็ต้องรอมติครม.รอบหน้า
1: ชัดเจนอีกทีนึง
2: ใช่
1: อ๋อคือแปลว่าสรุปแล้วเนี่ยมันก็เกิดมาจากที่อาจารย์มิกเล่าฟังว่ามันมีคนที่เขาไม่ได้ลำบากจริง
2: ๆ
1: ไปกันสิทธิ์ไปเอาสิทธิ์ที่คนอื่นควรจะได
2: ้
1: เงินมันจะได้ไปกระจายถึงคนอื่นมากกว่าอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่เพราะมันต้องช่วยคนที่ถูกต้องเพราะว่าอย่าลืมว่าอันนี้มันคือใช้เงินภาษีไปอุดหนุนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยภาครัฐเนี่ยเขาก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องว่าวินัยการเงินการคลังเราควรจะใช้เงินกับคนที่เราควรใช้แล้วก็ต้องตัดคนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกไป
1: จริงๆก็เข้าท่าน้องยุ้ยเพราะมันก็จะดูเหมือนแบบเหมือนเรารอบครอบขึ้นน่
0: ะ
1: คือโอเคมันอาจจะมีคนได้คนไม่ได้แต่มันก็ทำให้เราตรวจสอบและรอบครอบ
2: ถูกต้อง
0: นะคะแต่ทีนี้สิทธิ์ลดหย่อนบุพการีจริงๆเงื่อนไขในการใช้ตรงนี้เป็นยังไงคะอาจารย์มิก
2: ครับก็คือถ้าเราเป็นคนที่มีรายได้ใช่ไหมครับเรายื่นภาษีประจำปีเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ต่างๆมาให้ในกรณีของการลดหย่อนพ่อแม่เนี่ยเกณฑ์สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเกณฑ์อายุ
0: ค
2: ุณพ่อคุณแม่ต้องอายุ60ปีบริบูรณ
1: ์ครับ
2: กับ2ก็คือว่าตัวคุณพ่อคุณแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทตลอดทั้งปีแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนที่ดูแลพ่อแม
0: ่
2: ดังนั้นสมมติถ้าเกิดเรามีพี่น้องหลายคนต้องจิ้มเลยว่าคนไหนจะดูแลพ่อคนไหนจะดูแลแม่ซึ่งเราสามารถแยกกันได้นะสมมติมีพี่น้องสาม
1: ชายเอาน้องเอาแม่ไปน้องสาวเอาพ่อไปอย่างนี้
2: หรือเมาเลยก็ได้แล้วแต่น้องสาวเอาพ่อกับแม่ไปเลยก็ได้พี่ชายไม่เอาทำได้เหมือนก
1: ัน อ๋อเอาแล้วแบบนี้สมมติเมื่อกี้เราพูดกันในครอบครัวที่แบบพ่อแม่เป็นข้าราชการแต่เราเองก็ทำงานมาด้วยความยากลำบากเพื่อจ่ายภาษีเหมือนกันแต่เราดันไม่ได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนอย่างเงี้ยฮะ ในอนาคตมันจะมีแผนหรือว่ามีอะไรไหมในมุมมองของอาจารย์ว่ามันจะเยียวยาหรือว่าช่วยเหลือบุพการีที่เป็นข้าราชการอย่างเงี้ย
2: ครับถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการเนี่ยถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้รับการสนับสนุนอยู่แล้วเช่นสมมติว่าเป็นข้าราชการบำนาญมีเงินช่วยเหลือแล้วแสดงว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่แบบยากจนถึงขนาด
1: เราก็เป็นลดไม่ได้
2: อันนั้นก็การ
1: เป็นเรื่องในบ้านแล้ว
2: อันนั้นก็คือไม่ได้เพราะกฎหมายเขามองว่าเวลาที่มีรายได้เนี่ยไม่เกิน 30,000 บาทเนี่ยมันรายได้อะไรก็ได้ดังนั้นแสดงว่าถ้าหากว่าแบบรับบำนาญปีนึงเกิน 30,000
1: ครับ
2: ก็แสดงว่าไม่ใช่ภาระไม่ใช่ภาระ
1: ไม่ภาระลูกหลานละ
2: ใช่ใช่มันก็ไม่ใช่ภาระของลูกหลานดังนั้นก็แปลว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เราจะเอาไปลดหย่อนได้
1: แล้วคุณพ่อคุณแม่เองที่เขารับบำนาญเนี่ยเขาต้องเสียภาษีด้วยไหมครับ
2: เขาก็เสียภาษีของเขา
1: เหมือนกัน
2: ถ้ารายได้ถึงเกณฑ
1: ์
0: ทีนี้ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันจริงๆเรื่องนี้คนในโซเชียลคุยกันเยอะที่สุดเลยอาจารย์มีคะนั่นก็คือสมมติลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนบุพการี 30,000 บาทจะช่วยประหยัดภาษีได้ประมาณเท่าไหร่และเทียบกับเรื่องของเงินสวัสดิการผู้สูงอายุหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พ่อแม่จะได้รับแบบไหนมันจะคุ้มค่ากว่ากัน
2: ครับเอาอย่างแรกก่อนเลยคนเข้าใจผิดเยอะมากว่าสมมติว่าเรายื่นภาษีเราใช้สิทธิ์ลดหย่อนคุณพ่อ 30,000 บาทแปลว่าเราได้เงิน 30,000 บาทคืนมาเลยใช่ไหม
0: ซึ่งจริงๆคือ
2: จริงๆไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วสิทธิ์ที่เราจะได้เนี่ยจะมากหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่เราจ่ายเรียกว่าฐานภาษีแล้วนะคร
0: ับคนไทยฐานภาษีที่กี่เปอร์เซ็นต์
2: ใช่ก็คือเรามีตั้งแต่แบบไม่เสียเลยจนกระทั่ง 5% 10% ไล่ไปถึงสูงสุดคือ 35% นั้นจะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าเรามีรายได้มากหรือน้อยตลอดทั้งปีทีนี้สมมติผมตีกลมๆว่าเราเสียภาษีอัตรา 5% สมมติคนเงินเดือน 30,000 เสียภาษีอัตราประมาณ 5% ได้สิทธิ์มา 30,000 บาทจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแสดงว่า 30,000 บาทเนี่ยจะตีเป็นเงินกลับมาได้คือประมาณ 1,500 บาท
1: ไม่ใช่ทั้ง 30,000
2: ไม่ใช่ตลอดทั้งปีนะ 5% ของ 30,000 คือมันปีนึงได้ 1,500
1: ลดให้ 1,500
2: ปีนึงได้ประมาณ
1: แต่คนจะเข้าใจผิดไงว่าอุ๊ยจะลดซะ 30,000 ไม่ใช่
0: จริงๆไม่ใช่
2: ตกเดือนละ125บาทถ้าเกิดเราหา12นะตกเดือนละ125บาทแต่ในขณะที่สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยครับแน่ๆเลยนะคือค่าอุปโภคบริโภคกับอีกค่าซื้อสินค้าเนี่ยได้มาละเดือนละ300แล้วก็มีพวกค่าเดินทางอีกประมาณไอ้พวกขนส่งเดินทางพวกนี้อีกประมาณ700แล้วก็จะมีพวกช่วยค่าน้ำค่าไฟต่างๆนานาผมว่าเดือนนึงเป็นพันปีนึงคือมูลค่าเป็นหมื่นดังนั้นถ้าถามผมนะเราตอบได้ตอนนี้เลยก็คือว่าถ้าเลือกระหว่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับเรื่องของสิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่นะเป็นผมเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อน
1: แบบนี้ก็เหมือนรัฐบาลทางการเนี่ยเขาให้ลูกหลานมาตัดสินใจเองว่าคุณจะดูแลลูกหลานคุณหรือจะให้รัฐดูแลเข้าใจถูกไหมอย่าง
2: น
1: ี้
2: จะคิดอย่างนั้นก็ได้ครับจะคิดอย่างนั้นก็ได้มันก็เลยมีประเด็นต่อมาว่าถ้าหากว่าลูกหลานเนี่ยมีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนไปแล้วแล้วก็คุณเนี่ยเสียสิทธิ์เนื่องจากว่าคุณ
1: ได้สิทธิ์นั้นไปแล้ว
2: ดังนั้นน่ะเขาก็เลยบอกว่าเปิดโอกาสให้ตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปยื่นอุทธรณ์ได้แต่การไปยื่นอุทธรณ์มันจะเกิดปัญหาใหม่ตามมาก็คือว่าพอเรายื่นอุทธรณ์ไปแล้วว่าเอ้ยเนี่ยฉันแบบไม่ได้รับความช่วยเหลือ
1: นะ
2: เขาไม่ได้มาดูแลจริงๆนะคราวนี้คนที่จะโดนถอนสิทธิ์ก็คือจะกลายเป็นลูกละที่เป็นใช้สิทธิ์ลดหย่อนว่าอ้าวแล้วมันยังไง
1: ถึงบอกว่ามันกลายเป็นเรื่องในบ้านเลยที่ต้องไปคุยกัน
0: นั่นน่ะสิแล้วจะกลายเป็นการโอลพ่อมั้ยว่าจะไปโดนย้อนหลังมั้ยอะไรยังไง
2: เป็นไปได้ครับเพราะว่าท่านปลัดกระทรวงการคลังอ่ะท่านก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าแบบใช้คำค่อนข้างโอ้โหรุนแรงตรงไปตรงมามากคือคำว่าถ้าหากว่าคุณไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงแล้วคุณเอาพ่อแม่มาลดหย่อนอันเนี้ยโกงภาษีนะ
1: มันก็ถือว่าโกงนะเพราะมันไม่ชัดเจนใช่มั้ยฮะ
2: ใช่ๆซึ่งไอ้ตัวเนี้ยต้องบอกว่ามันก็เกิดจากความเรียกว่าความไว้ใจและความหละหลวมในการตรวจสอบด้วยเพราะปกติเวลาเรายื่นลดหย่อนภาษีของพ่อแม่เนี่ยครับเราจะเช็คแค่ว่าเลข13หลักของเรากับพ่อแม่เราเนี่ย
1: ตรง
2: สายตรงกันหรือเปล่าแค่นั้นเลยแต่ว่าเราจริงๆอ่ะกฎหมายเค้าก็บังคับว่าจะมีฟอร์มนึงเค้าเรียกว่าลย03แบบฟอร์มลย03คือแบบฟอร์มที่ให้พ่อแม่เราเซ็นด้วยนะว่าเราอ่ะใช้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่และพ่อแม่ยินยอมให้ใช้สิทธิ์มาแล้วซึ่งถ้าหากว่าลูกหลานเนี่ยมีใบเนี้ยไปงัดไปคุยกับทางสรรพากรก็จะกลับมาว่าที่ยื่นอุทธรณ์ไปเมื่อกี้โกหกหรือเปล่าลูกเอาก็มีหลักฐานนี้ว่าดูแลจริงแล้วมันยังไงต่อคือเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นเรียกว่าเรื่องที่มันกินไม่เข้าคายไม่ออกแล้วก็เกณฑ์ตรงนี้มันก็เลยสร้างความวุ่นวายที่เรากำลังคุยกันอยู่ตอนน
1: ี้ซึ่งตอนนี้คือเขาก็ยกกลับมาเพื่อเอามาทบทวนก่อน
2: ใช่
1: ซึ่งตอนนี้ยังไม่เคาะว่าไงแต่ก็ยังคงอิงจากเดิมอย่างที่เราเคยทำเคยเป็นกัน
2: ใช่ครับแต่ตอนนี้ก็จะมีข่าวดีมาบ้างเหมือนกันว่าคำว่าทบทวนเนี่ยก็คือแสดงว่ามีโอกาสสูงที่น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงว่าเกณฑ์นี้อาจจะหยิบออกไป
1: แต่ในทางไหนก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีเงื่อนไขอะไรใหม่มา
2: ใช่แต่ว่าเรื่องนึงที่ท่านรองนายกพูดมาบอกว่าเดี๋ยวจะทบทวนว่าอาจจะยังไม่ใช้ปีนี้เขายังไม่ใช่ปีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยเรื่องนี้อาจจะวนกลับมาอีกหรือเปล่า
1: ก็แค่อาจจะยังนะแค่นั้นเอง
0: นั่นน่ะสิเอาทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยก็ช่วยส่งเงินให้พ่อแม
2: ่
0: ดูแลอย่างละเล็กละน้อยมันอาจจะไม่ได้มากมายอะไรค่ะอาจารย์มีพ่อแม่ก็ยังมีรายได้น้อยแล้วก็ยังลำบากอยู่ด้วยแบบนี้ถ้าเกิดว่าการตัดสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมามันจะกลายเป็นว่ามันไม่ได้สะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นหรือเปล่า
2: ก็เป็นไปได้ครับคือผมว่าเรื่องนี้รัฐบาลต้องกลับไปทบทวนกันเลยแหละว่าสรุปว่าคนที่เราอยากช่วยที่สุดเนี่ยคือใครกันแน่ พราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยการใช้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่เนี่ยครับผมมองมุมกลับแล้วกันเนาะมันเป็นการยืนยันข้อได้จริงนึงนะว่าพ่อแม่มีรายได้ไม่เกินปีละ 30,000 บาทซึ่งเกณฑ์ของการได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือรายได้ไม่เกิน

0: แสนหนึ่ง
1: แสดงว่ามันยืนยันเราว่ามันต่ำกว่าแสนแน่ๆเพราะว่าเนี่ยมัน 30,000 ยังไม่เกินเลยซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงหนึ่งที่เราหยิบมาพูดคุยกันได
0: ้
1: แต่ว่าทีเนี้ยไอ้เรื่องที่เราจะช่วยหรือไม่ช่วยผมว่าต้องกลับไปคุยกันใหม่แล้วว่าเรามีเงินอยู่เท่าไหร่คนที่เราอยากช่วยมีใครแล้วคนไหนที่ไม่ใช่เรามาตัดออกกัน
0: ก็คือที่ต้องมาคุยกันแล้วมันเป็นปัญหาเนี่ยคุณผู้ชมก็คือคลังเองเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการเงินให้ดีด
1: ัง
0: นั้นจะมาจ่ายทิ้งจ่ายขว้างช่วยทุกคนเนี่ยอันนี้คือเราก็ต้องเข้าใจในระบบเพราะว่าถ้าเรามาช่วยในจุดหนึ่งเงินในส่วนอื่นที่จะไปถูกใช้แบบจำเป็นมันก็จะไม่มีใช่ไหมครับทีนี้สุดท้ายครับอาจารย์มิกอยากให้ทำความเข้าใจคุณผู้ชมหน่อยทั้งเรื่องของการลดหย่อนภาษีเรื่องของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้สูงอายุเนี่ยจะได้ไม่เกิดคอนฟลิกต์แล้วมีข้อพิพาทกันในครอบครัวเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาที่ลามปามไปถ
1: ึ
0: งมีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมเชิญครับ
1: ครับก็ผมว่าตอนนี้เรื่องมันยังฝุ่นตลบกันอยู่เนาะแล้วก็ตัวมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาผมว่าตอนนี้เราตามข่าวใกล้ชิดแล้วกันแล้วเราจะได้รู้ว่าจากนี้ไปเนี่ยเกณฑ์ที่มันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนแล้วเราก็มาเลือกกันว่าเราควรจะเลือกสิทธิ์อย่างไรที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุด
2: เพราะฉะนั้นอย่าคิดนะคุณผู้ชมว่าอุ๊ยวันนี้เขาวางเรื่องนี้ไปแล้วเขาเดี๋ยวนำไปทบทวนไม่รู้ว่านะเขาจะเป็นอย่างไรเชื่อเหลือเกินว่าประเด็นที่เกิดขึ้นน่าทำให้หลายคนได้รู้จักสิทธิ์ลดหย่อนภาษีบุพการีกันมากยิ่งขึ้นแล้วสิ่งสำคัญเราต้องรู้จักเรื่องนี้เพื่อได้ใช้สิทธิ์ตัวเองแล้วก็จะได้รู้ทันกันได้ไปด้วยกันนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาศรีสวัสดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากรขอบพระคุณอาจารย์มิกค่ะ
0: ขอบคุณครับอาจารย์
3: ครับคุณตอบครับ
0: ร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับยุคนี้สมัยนี้กินอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ใช่แค่ลูกค้าแต่ตัวแม่ค้าเองก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีครับคุณผู้ชมครับมีผู้ป่วยถูกหามส่งโรงพยาบาล13คนด้วยกันสาเหตุก็คือกินก๋วยเตี๋ยวมาจากร้านหนึ่งครับปรากฏว่ากินกันไป10กว่าคนที่ว่านั้นมีอาการท้องเสียงรุนแรงเข้าโรงพยาบาลตัวแม่ค้าเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าที่ใส่ลงไปเนี่ยมันเป็นอะไรเพราะลูกชายก็ให้มาเดี๋ยวมาตามเรื่องนี้ว่ามันคืออะไรแล้วมันมายังไงนะครับในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับปุกแป้งธิดารัตน์อนันตระกิตติแป้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้ง3ท่านค่ะต้องบอกว่าวัตถุปริศนาที่ว่านี้มันมีลักษณะคล้ายๆเกลือค่ะทั้ง3ท่านค่ะคือมันเป็นเม็ดสีขาวๆแต่ถ้าสังเกตดีๆมันก็ไม่ได้ขาว 100% มันออกเหลืองๆสุดท้ายแม่ค้าก็ไม่รู้คืออะไรใส่ไปในหม้อก๋วยเตี๋ยวค่ะลูกค้าท้องเสียเพียบทั้งหมดติดตามได้ในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

0: ทุกข์ใจไร้ที่พึ่งนึกถึงนิดารัตน์นะคะคุณผู้ชมคะใครมีปัญหาน้ำมิดไลฟ์ไฟดับต้องการเตือนภัยหรือแม้แต่ต้องการแจ้งปัญหาเรื่องคอร์รัปชันทุจริตหมายเลขนี้ช่วยคุณได้ค่ะ027902111โทรหาเราได้เลยนะคะเวลานี้เลยนะคะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นอีก1ช่องทางคือผ่านทางช่องทาง LINE LINE ID @ร้องทุกข์ไทย PBS เรื่องไหนน่าสนใจเรื่องไหนนำเสนอแล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคมนักข่าวของเราลงพื้นที่ทำข่าวให้ฟรีเลยค่ะคุณผู้ชมขามาที่ป้ายแรกกันหน่อยแม้เรื่องนี้ต้องบอกว่าในจังหวัดอุดรธานีกำลังโด่งดังเลยนะคะที่ว่านี้ก็คือคนอุดรธานีเฉพาะในหมู่บ้านตรงนี้เขาบอกว่าเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งค่ะร้านนี้โดยปกติแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวมา 5-6 ปีนะคะไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่วันดีคืนดีเมื่อวานนี้แม่ค้าเนี่ยปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าตอนชิมแม่ค้าบอกว่ามันก็มีลักษณะลิ้นชาๆเหมือนกันแต่คิดว่าเป็นเองแค่คนเดียวค่ะหลังจากนั้นก็ขายลูกค้าไปตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งกลางวันลูกค้าท้องเสียเพียบจนทำให้เจ้าที่ต้องลงพื้นที่ไปพิสูจน์ค่ะคือก๋วยเตี๋ยวชามนี้มองเผินๆมันก็ดูน่ากินนะคะดูเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัยแต่พอกินเข้าไปแล้วถึงขั้นต้องหามส่งโรงพยาบาลทั้งแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าค่ะคือเจ้าหน้าที่ในท้องที่เข้าไปตรวจสอบร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านหลังมีลูกค้าแจ้งว่ากินก๋วยเตี๋ยวแล้วท้องเสียแล้วก็อาเจียนรุนแรงมากแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบหม้อก๋วยเตี๋ยวมันล้างคว่ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมีเพียงเจ้าของร้านนั่งรอคำให้การเธอบอกแบบนี้เธอบอกว่าเธอนะตื่นเช้าขึ้นมาปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมปกติทุกวันไม่มีอะไรผิดปกติแต่วันที่เกิดเหตุลูกชายค่ะนำเกลือมาขายให้กับแม่นี่สภาพเกลือที่เห็นคุณผู้ชมว่ามันเป็นเกลือไหมนอกมาขายให้ในราคาถุงละ10บาทเธอบอกตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ลูกชายบอกเกลือเธอก็เลยใช้นิ้วจิ้มแตะชิมไปที่เกลือแล้วก็แตะไปที่ลิ้นรสชาติมันก็เค็มๆนะสีก็ดูจะผิดปกติไปนิดหน่อยดูมันเหลืองๆอาจจะเป็นเกลือเก่าเธอไม่เอะใจอะไรค่ะเทพรวดลงหม้อก๋วยเตี๋ยวต้มขายลูกค้าไปเลยจากนั้นวิถีแม่ค้าคุณผู้ชมก็ตักขึ้นมาชิมหน่อยตอนน้ำซุปมันเดือดค่ะตักมาชิม2ช้อนโต๊ะเวลาผ่านไปเธอบอกว่ารู้สึกเริ่มชาที่ริมฝีปากก่อนจากนั้นความชามันรุนแรงมากขึ้นค่ะมีอาการวิงเวียนศีรษะเธอบอกว่าเธออาจจะป่วยเธอก็เลยกลับไปนอนพักระหว่างที่เธอไปพักเธอถ่ายท้องนะคะ2ครั้งจากนั้นเธอคิดว่าเธอเป็นเองแหละก็เลยไปเอายามารับประทานเองค่ะเอาฟังเสียงแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวหน่อยค่ะ
1: แต่ก็ไม่ได้ใช้สักทีเพิ่งมาใช้เมื่อวานนี้เพราะว่าเกลือซื้อมาจากตลาดถุงใหญ่ๆนะมันเพิ่งเบิดก็เลยมาเทใช้เมื่อวานนี้เลย
2: แล้วเราได้ชิมน้ำซ
1: ุปชิมนี่ยังมึนปาก
2: แล้วตอนนี้อาการมันเป็นยังไง
1: ยังมึนปากแต่เมื่อวานก็เป็นท้องเสีย
2: ท้องเสีย
1: อุจจาระเป็นน้ำสองครั้งเมื่อวานค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ค่ะเจ้าที่ได้มีการตรวจสอบพื้นที่แล้วก็พบถุงบรรจุวัตถุต้องสงสัยต้องใช้คำนี้คือยังไม่แน่ใจว่าข้างในเนี่ยมันคือเกลือหรือเปล่านะคะที่เอาไปปรุงก๋วยเตี๋ยวจำนวน3ถุงแบบนี้เลยค่ะซึ่งถูกนำไปเก็บเอาไว้เพื่อตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมขณะเดียวกันค่ะยังอยู่ระหว่างรอผลการตรวจจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีคือเมื่อวานเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะเพราะว่าลงพื้นที่กันหลายหน่วยงานรวมถึงเรื่องนี้ต้องรอกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ด้วยค่ะด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงลูกชายที่เป็นคนเก็บของเก่าแล้วก็เอาถุงเกลือที่เก็บได้มาเอามาขายแม่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ต้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อหาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานรอผลการตรวจสอบด้วยนะคะเมื่อวันนี้นักข่าวของเราก็มีการโทรศัพท์ไปสอบถามในพื้นที่ว่าสุดท้ายแล้วผู้ป่วยตอนนี้อยู่ประมาณสักกี่คนคือเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบในพื้นที่ประมาณสัก16คนที่มีการหามส่งโรงพยาบาลส่วนใหญ่อะกลับมาที่บ้านแล้วนะคะแต่หลายๆคนก็ยังคงติดใจอยู่ว่าวัตถุปริศนาที่มันคล้ายกับเกลือที่ลูกชายเก็บมาได้แล้วมาขายเนี่ยมันใช่เกลือจริงหรือเปล่าหรือมันคืออะไรเพราะจะได้มีการรักษาที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละเป็นห่วงในพื้นที่นะคะเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพด้วยฝากพ่อค้าแม่ขายนะคะว่าถ้าหากยังไม่มั่นใจเรื่องของวัตถุดิบอย่าเพิ่งเทแล้วปรุงลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูที่ป้ายที่2กันหน่อยค่ะป้ายที่2ค่ะคือชาวโคราชเขาผวาเลยที่ว่าผวาคือ มีหมาบ้าค่ะคือหมามันป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในพื้นที่บนพื้นที่กองขยะมากกว่า 1,000 ไร่แล้วหมาเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้มีน้อยๆมีมากกว่า 1,000 ตัวตอนนี้ระบาดในพื้นที่เยอะมากค่ะหมาที่เดินไปเดินมาโอ้ยหน้าตามันก็ดูน่ารักนะคะแต่มันกัดนะคะกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในพื้นที่ของเมืองโคราชเลยค่ะมีคนถูกกัดไปหลายคนแล้วก็เสี่ยงติดเชื้อพิษสุนัขบ้าอีกหลายคนเช่นเดียวกันค่ะเรื่องนี้ค่ะนายกเทศมนตรีตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาท่านชี้แจงแบบนี้ท่านบอกว่าในพื้นที่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยพบสุนัขต้องสงสัยไว้ก่อนว่ามันอาจจะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเป็นเคสที่3แล้วด้วยนะคะเคสแรกเนี่ยมีคนถูกกัดแล้วก็พบว่ามันเกิดการระบาดในพื้นที่ใกล้กับวัดโบสถ์ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ตำบลโพกลางค่ะผลตรวจยืนยันพบเชื้อพิษสุนัขบ้านแน่นอนมีประชาชนติดเชื้อจนเสียชีวิตไปแล้ว1คนในขณะที่เคสที่2ค่ะเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ายทหารอีกแห่งหนึ่งมีชาวบ้านถูกสุนัขกัดรวม6คนค่ะและเจ้าหน้าที่ได้มีการสอบสวนโรคอย่างเร่งด่วนด้วยเคสที่3วันนี้น่าสนใจ8มิถุนายนที่ผ่านมาเองนะคะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งพบสุนัขบริเวณบ่อขยะในพื้นที่โพกลางจึงเข้าไปเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของปศุสัตว์ค่ะคาดว่าอีก 3-4 วันจึงจะรู้ผลนะคะเรื่องนี้ชาวบ้านคนนึงก็ให้ข้อมูลแบบนี้เขาบอกว่าบริเวณบ่อขยะมันมีพื้นที่มากค่ะพันไร่นะคะเป็นแหล่งรวมของขยะจำนวนมากแน่นอนว่าสุนัขเหล่านี้อยู่ที่กองขยะได้เพราะว่ามันไปกินขยะค่ะมันไปกินอาหารจากกองนี้บางส่วนก็ไปอยู่ในป่าสำปะหลังป่าอ้อยแล้วก็บ่อขยะด้วยส่วนการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเจ้าหน้าที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เฝ้าระวังสังเกตการสุนัขที่มีลักษณะผิดปกติในพื้นที่เอาฟังเสียงชาวบ้านสั้นๆนิดนึงค่ะ
3: เยอะแล้ว
4: ประมาณกี่ตัว
3: เมื่อกี้ก็เป็นพันตัวเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ทั่วไปนะครับรอบป่ามันป่าอ้อยในบ่อก็มีครับ
4: เป็นพันตัวเลยเหรอ
3: ครับก็เฝ้าระวังเนี่ยถ้าดูสังเกตถ้าแปลกหน้าก
2: ็ไม่อยู่ใกล
3: ้ไม่อยู่ใกล้
0: คุณผู้ชมคะแต่ความจริงมันมีวิธีการสังเกตคร่าวๆแต่ต้องบอกว่ามันเป็นเพียงแค่วิธีการสังเกตแต่ยังไม่ชัวร์นะคะเดินผ่านสุนัขตัวไหนมันมีอาการผิดปกติค่ะตามันแข็งๆน้ำลายฟูมปาก

0: ำลายยืดๆอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดอาจจะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าฉะนั้นในพื้นที่นี้แก้อย่างไรต้องพูดคุยกับท่านนี้ค่ะคุณกิติพงษ์พงษ์สุรเวชค่ะนายกเทศมนตรีตำบลโพกลางอยู่ในสายกับเราค่ะท่านนายกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ดูเหมือนว่าใน
1: ฝั่งดีนะครับ
0: ค่ะในพื้นที่ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาใหญ่อยู่พอควรนะคะสุนัขพันกว่าตัวค่ะเบื้องต้นมีการให้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ากับสุนัขหรือเปล่าคะ
1: ตอนนี้นะครับตั้งแต่เกิดเหตุตั้งแต่ธันวาคมเป็นต้นมานะครับเรามีในพื้นที่นอนในถึง8เคสด้วยกันนะครับที่เป็นพิษสุนัขบ้าเนี่ยเจอแล้ว7นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราก็ฉีดวัคซีนระดมไปทั้งหมดเนี่ย 5,000 กว่าโดสครับเท่ากับ 5,000 กว่าตัวแล้วครับป้องกันในรัศมีควบคุมทั้งหมดครับจะเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจะเป็นสุนัขจรจัดที่เดินทางอย่างที่อื่นนะครับที่มีโรงขยะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะป้องกันยากลำบากครับในการดำเนินการครับเพราะติดต่อขนาดพื้นที่ครับ
0: ค่ะท่านนายกสงสัยแบบนี้ด้วยจำนวนสุนัขมันมีตั้งหลายพันนะคะแล้วก็มีการฉีดออกไปแล้วซึ่งก็ดูฉีดเหมือนจะเยอะมากกว่าจำนวนสุนัขท่านมีการแยกอย่างไรหรือว่ามีการควบคุมปริมาณสัตว์แบบนี้ยังไงบ้างคะ
1: อ๋อตัวสุนัขที่มีเจ้าของเนี่ยนะครับเราฉีดไปทั้งหมด 3,200 ครับแล้วก็ไม่มีเจ้าของเนี่ยประมาณ400ครับแล้วเราก็ฉีดแมวด้วยนะครับเพราะป้องกันสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับแมวนี่อีก 1,800 ครับแล้วก็แมวมีเจ้าของเนี่ย 1,700 แล้วแมวไม่มีเจ้าของเนี่ยประมาณนิดหน่อยครับแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็มีวัวด้วย5ตัวฮะทั้งหมดได้ 5,440 ที่เราดมฉีดไปทั้งหมดในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะท่านนายกมีวิธีการควบคุมปริมาณสุนัขจรจัดที่อยู่บริเวณกองขยะด้วยไหมคะชาวบ้านแจ้งมาว่าจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่มีปัญหามากที่สุดค่ะ
1: เราพยายามเข้าไปเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ประสานกับปศุสัตว์ตลอดครับเพราะว่าเราเครื่องมือเนี่ยต้องของปศุสัตว์เขามีนะครับในการใช้ปืนยิงเป็นยิงสลบนะครับหรือยิงฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับที่ดำเนินการได้เขาก็มาเฝ้าเรามาดำเนินการตลอดครับของปศุสัตว์นะครับ
0: ค่ะท่านนายกค่ะ
1: แล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกประชาชนอย่าเข้าไปบริเวณนี้ช่วยสังเกตด้วยครับ
0: ค่ะนี่แหละค่ะสิ่งที่กำลังถามเลยว่ามีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนชาวบ้านอย่างไรเนื่องจากว่ากองขยะตรงนี้มันก็เป็นพื้นที่ที่ประชาชนทั่วไปสัญจรไปมาหากสุนัขกัดเข้ามาต้องทำอะไรบ้างคะ
1: อ๋อพอสุนัขกัดปุ๊บเนี่ยถ้าต้องแจ้งทันทีเราสังเกตอาการเสร็จนะครับเราก็มีได้ประสานกับพวกอสม.ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเข้าไปตรวจไปแจ้งไปแนะนําแล้วขั้นตอนต่อไปก็เอาไปฉีดวัคซีนครับเพื่อไปตรวจครับ
0: ค่ะ
1: ไปตรวจแล้วฉีดวัคซีนครับเพื่อความป้องกันครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อย่างเคสที่เกิดขึ้นอย่างเช่นที่ตายเสียชีวิตไปเนี่ยที่ในเคสที่2ที่3เนี่ยนะฮะที่เสียชีวิตไปที่ค่ายสุธรรมพิทักษ์เนี่ยเนื่องจากว่าสุนัขเนี่ยผลตรวจแล้วมันเป็นพิษสุนัขบ้าถูกมั้ยครับแล้วก็อสม.ไปเตือนเจ้าหน้าที่ไปเตือนบอกให้ไปฉีดวัคซีนเขาไม่ยอมไปฉีดนะครับนะครับจนมีอาการที่ไม่ไหวแล้วก็ต้องไปที่หลังไปที่หลังก็อาการเอาไม่อยู่ถึงเสียชีวิตครับ
0: โอ้เอาเป็นแบบนี้คือแจ้งเตือนถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยคือถ้าหากถูกกัดไม่ว่าจะถูกกัดเล็กถูกกัดน้อยคือต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ไปฉีดวัคซีนให้ครบถ้าหากจำไม่ผิดน่าจะมีประมาณ3เข็มเอาละเบื้องต้นตรวจสอบกับทางท่านนายกเพียงเท่านี้นะคะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ก็เรียนเพิ่มเติมว่าเฉพาะโครงการอย่างเดียวนี้มี8เคสนะครับรอผมที่ส่วนเนี่ย1เคสเฉพาะเรามีม้าด้วยนะฮะที่เป็นพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะครับ1นะครับม้าเสียชีวิตก็อยู่ในค่ายทหารเช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะเชื่อมั่นว่าตอนนี้ในพื้นที่เองก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ด้วยนะคะเบื้องต้นตรวจสอบกับทางท่านนายกเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกเขาคือเรื่องของปัญหาพิษสุนัขบ้ารวมถึงสุนัขจรจัดมันเป็นปัญหาในหลายๆพื้นที่ที่เจอลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่ละท้องถิ่นก็มีวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะย้ำว่าถ้าหากใครโดนกัดงับนิดหน่อยไม่เข้าหรือเข้าเนี่ยควรไปฉีดวัคซีนอย่าไว้วางใจเพราะตอนนี้โรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาดหนักด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะ
2: ก็ต้องระวังนะครับไม่ใช่แค่หมาจรใช่ไหมครับน้องแป้ง
0: ใช่แล้วหมาในบ้านก็ต้องระวัง
2: บางคนบางทีเมื่อวานเราก็คุยกันเรื่องของพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยงที่บ้านของเราถ้าเกิดเลี้ยงแล้วแบบปล่อยไปบ้างอย่างแมวบางบ้านเนี่ยกลับมาเนี่ยบางทีต้องสังเกตการมาหน่อยนะน้องแป้งนะ
0: ใช่แล้วค่ะถ้าหากโดนนิดโดนหน่อยอย่าไว้วางใจไปหาหมอดีกว่า
2: ดีที่สุดครับวันนี้ขอบคุณปุกแป้งครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: จากร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับมาต่อกันที่สีสันวาไรตี้วันนี้มีหลายเรื่องมาฝากกันเช่นเคยครับ

0: อยู่ช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันพุธวันนี้ใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: เอาขยับไปดูสีสันข่าวแรกกันหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้คุณกระต๊อบคุณไม่เข้าใจหรอกเราเข้าใจเพราะว่าช่วงเวลานึงเนี่ยที่ชอบมากเลยก่อนไปโรงเรียนก็คือช่วงเวลาที่คุณแม่ถักเปียให้ทรงผมสวยๆไปอวดเพื่อนฝูง
0: ผมเคยถักให้น้องสาวตอนเด็ก
1: ๆอุ๊ยน่ารักจังเลยคุณเป็นละมุนบอยนะ
0: ที่แบ่งมา3เส้นใช่ไหมแบ่งมา3เส้นแล้วก็ควายปุ๊บปุ๊บแม่แฟนผมทำเป็นนะ
1: สภาพมือคุณอันนั้นสามารถว่าถักเปีย
0: ใช่ตอนเด็กๆไงตอนเด็กแม่จะชอบให้ช่วยตอนนั้นแต่งตัวให้น้องไงแล้วน้องก็จะผมยาวแล้วโรงเรียนก็ต้องถักเปีย
1: แต
0: ่เปียของน้องไปเขาจะไม่ค่อยเท่ากันนะ
1: แต่ว่าถักเปียพี่ตอบรู้สึกไหมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้เวลาพอสมควรเลย
0: ใช่คุณพ่อคุณแม่บางวันบางท่านเนี่ยลูก 3-4 คนไม่มีเวลามาถักให้หรอก
1: นั่นไหนใช้สกิลด้วยนะเอาไปดูบริการนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะบริการที่ช่วยแก้ไขปัญหาคุณพ่อคุณแม่เมื่อต้องถักเปียลูกตอนไปโรงเรียนค่ะนี่ค่ะที่หน้าโรงเรียนในจังหวัดชัยนาทค่ะช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนเป็นไปอย่างคึกคักน้องผู้ชายใส่หมวกลูกเสือไม่เกี่ยวมานั่งรอนะคะเด็กนักเรียนและผู้ปกครองทยอยเข้ามาใช้บริการถักเปียกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนค่ะโดยคุณเมธินีสาเอี่ยมเจ้าของบริการรับถักเปียบอกว่าเปิดให้บริการในราคาเป็นกันเองหัวละ20บาทราคานี้เข้าถึงได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีเวลาในช่วงเช้าบริการถักเปียได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งนักเรียนและผู้ปกครองแล้วเขาบอกต่อขยายไปยังกลุ่มคนทำงานและข้าราชการค่ะรุ่นใหญ่ถ้าอยากถักเปียก่อนไปทำงานก็ได้เหมือนกัน20บาททุกทรงค่ะลูกค้าโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ Walk-in ไม่ได้แล้วนะคุณต้องจองคิวล่วงหน้าแล้วคุณเมธินีสามารถสร้างรายได้ด้วยเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยช่วงชั่วโมงเร่งด่วนคุณผู้ชมได้หลายร้อยบาทต่อวันค่ะอ
0: ยากรู้เวลาหมายถึงว่าต่อ1หัวต่อ1หัว
1: ยุ้ยเดานะถักเปียน่าจะอยู่ที่ให้10
0: ไม่ทัน
1: ยุ้ยว่า10ไม่ทันยุ้ยว่า10ไม่ทันอาจจะเริ่มต้นคิวแรกประมาณ 6:30 ไปจนถึงประมาณสัก 8:00
0: ไม่ต่อหัวเนี่ยเขาจะใช้เวลากี่นาทีในการถักทั้งหมด
1: ถ้าเราดูคุณเมธินีดูเร็วอยู่นะยุ้ยว่าอาจจะเท่าที่ดูยุ้ยว่าเอาต่อหัวยุ้ยให้ประมาณ 3-5 นาที
0: แล้วมันไม่ใช่ง่ายนะคุณผู้ชมผมถักเปียตอนผมถักเปียให้น้องผมจำได้เลยอ่ะพอประมาณสักคาบ2คาบ3เนี่ยเปียคายแล้ว
1: แต่ว่าจากที่ดูเนี่ยถือว่าถ้าด้วยเวลาเนี่ยแบ่งผมได้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะ
0: แต่มันเพลินนะผมชอบนะ
1: ค่ะ
0: ผมชอบคุณเดี๋ยวผมทำไหมเอาไหมล่ะ
1: ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าดิฉันคิดว่าดิฉันมีบริการอื่นๆมากมายใช้คุณรุตตี้ก็ได
0: ้นะอันนี้คือที่ใช้หน้าเอาใครอยากจะได้ไอเดียนี้ไปใช้ในพื้นที่ของท่านก็ได้เลยผมว่าพ่อแม่ที่เขาแบบรีบๆหรือถึงบางขั้นอาจจะขี้เกียจเนี่ยน่าจะยอมจ่ายเพื่อทำให้ลูกของเขาน่ารักและสะอาดเรียบร้อย
1: มันเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงเหมือนกันนะคุณผู้ชมอาชีพเล็กๆน้อยๆแบบนี้แต่มันช่วยแก้ไขปัญหาของคนได้จริงไง
0: ไปดูที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับของนักเรียนนักศึกษากันหน่อยถ้าพูดถึงการรับน้องเดี๋ยวนี้ก็ยังคงมีอยู่แต่รูปแบบนั้นก็อาจจะเปลี่ยนไปในช่วงวัยที่ผมได้เรียนมหาวิทยาลัยนั้นผมมีความสุขมากช่วงมหาลัยเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดดังนั้นวันนี้จะพาไปดูความสุขนะครับของการรับน้องรถไฟประจำปี2569นะครับประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า60ปีครับ
1: ที่มอชอนี่เขามีความหลากหลายเรื่องการรับน้องนะ
0: นี่ไงเพื่อนเราอ่ะคุณคำปีบาร่า
1: เดี๋ยวคุณเชอสารศรีสัจจัง
0: เขาก็เป็นเด็กมอชอเหมือนกันนะครับ การเดินทางเข้ามหาวิทยาลัยของแต่ละคนนั้นอาจจะเริ่มต้นไม่เหมือนกันนะครับแต่สำหรับน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวนไม่น้อยเขาเดินทางมาจากกรุงเทพนี่พี่ๆมารับเลยไอ้พี่ๆค่อนข้างแปลกนะฮะ นะ
1: พี่ๆน่ารักมาก
0: น่ารักมากนี่ไงสืบสารประเพณีรับน้องรถไฟมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาทำกันมานานตั้งแต่60ปีแล้วนะครับแต่ที่นี่เนี่ยคือสถานีรถไฟลพบุรีนะเต็มไปด้วยความคึกคักเหมือนขบวนรถไฟพิเศษรับน้องรถไฟปี2569ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเดินทางมาถึงที่ลพบุรีโดยมีศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันมาร่วมต้อนรับน้องใหม่กันอย่างอบอุ่นถึงว่าไงกิมมิคคือแต่งเป็นลิงใช่ไหมทั้งการกล่าวต้อนรับการร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยและการร่วมกิจกรรมสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาใหม่ตลอดการเดินทางครับ
1: สำหรับประเพณีรับน้องรถไฟเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนร่วมรุ่นก่อนก้าวเข้าสู่ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเต็มตัวปีนี้เป็นปีที่62แล้วนะคะของการสืบสานประเพณีดังกล่าวแล้วขบวนรถไฟพิเศษนี้ออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพง มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ยังแวะจอดตามสถานีสำคัญหลายแห่งตลอดเส้นทางเพื่อให้ศิษย์เก่าในแต่ละจังหวัดร่วมต้อนรับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องๆที่กำลังเริ่มต้นเส้นทางการศึกษาอุ๊ยน่าสนใจนะรุ่นพี่แต่ละจังหวัดก็ต้องไปรอไงพี่ต๊อบ
0: ตลอดการเดินทางเดี๋ยวรุ่นพี่แล้วก็ศิษย์เก่าก็ยังนำอาหารเครื่องดื่มมามอบให้กับน้องๆที่เป็นน้องเด็กใหม่นะครับเป็นภาพของการดูแลกันและกันและส่งต่อความผูกพันจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นเสน่ห์สำคัญของประเพณีนี้และเมื่อย้อนกลับไปเมื่อกว่า60ปีก่อนครับประเพณีรับน้องรถไฟเนี่ยเริ่มต้นจากการที่รุ่นพี่ไปรอต้อนรับน้องนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกที่เดินทางมาเรียน

0: ที่เชียงใหม่ก่อนจะพัฒนากลายเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันครับ
1: ใช่ให้ยุ้ยเดานะธงน่าจะเป็นธงคณะหรือเปล่าคะธงแต่ละคณะเราก็มีเหมือนแบบผ้าพันคอที่เหมือนประจำสีของธงแต่ละคณะเพื่อแบบมาต้อนรับรุ่นน้องนะคะมากกว่าการเดินทางด้วยรถไฟนี่คือการส่งต่อมิตรภาพความอบอุ่นและความผูกพันของชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่คงรักษาประเพณีอันงดงามนี้เอาไว้และพร้อมต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในทุกๆปีค่ะและเป็นการย้อนกลับไปสู่วันวานด้วยนะเราก็จะเห็นว่าอย่างน้องๆเด็กรุ่นใหม่เนี่ยคุณผู้ชมอย่างล่าสุดเนี่ยชัยพรไปทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เชื่อไหมคะว่าวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งอย่างเด็กรุ่นใหม่เองเนี่ยเขามีการทำความเข้าใจแล้วนะว่าวันนี้เขาจะไม่ซื้อคอนโดใหม
0: ่
1: เขาจะซื้อคอนโดเก่าที่มีทำเลดีแล้วก็พื้นที่กว้าง
0: แล้วก็รีโนเวทแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็รีโนเวทเพื่อจะอยู่เอานี่ถือว่าชัยพรก็มีความคิดเป็นเด็กรุ่นใหม่กันนะ
0: ย
1: ัง
0: ไงหรอ
1: แล้วพูดมาทั้งหมดคือระบบเข้าตัวเองไม่ใช่คือหมายความว่าเราเริ่มคิดถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่ย้อนกลับไปสู่วันวานมากยิ่งขึ้น
0: เนี่ยแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ย้อนกลับไปก็ยังคงชื่นใจนะครับกับประเพณีรับน้องรถไฟของ
1: AI ให้ไม่ได้นะ
0: ที่เชียงใหม่ไปเชียงใหม่ AI ให้ไม่ได้
1: เทคโนโลยีให้ไม่ได้
0: พอเสร็จแล้วก็บ๊ายบายกลับกันต่อไปเชียงใหม่ใช่ไหม
1: น
0: ี่ตีลังกาโชว์สนุกแมทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่เรามาฝากในเช้าสดใสวันพุธนะครับเอาไปกันที่จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันหน่อย
1: ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะถ้าเกิดเราพูดถึงอย่างหมอลำนี่คือมหรสพพื้นบ้านนะคะที่ขึ้นชื่อของพี่น้องชาวอีสานวันนี้จากการแสดงคนเดียวเขาประยุกต์เป็นหมอลำหมู่นะคะสู่ลำหมอลำวงใหญ่ก้าวไกลในระดับอินเตอร์ค่ะวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ้งภากรค่ะร่วมกับทางคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานรื่นเริงวิชาการค่ะว่าวนัวหัวม่วนซึ่งงานวิชาการครั้งนี้เป็นการเจาะลึกถึงพลวัตของวัฒนธรรมท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์ค่ะอย่างเช่นการแสดงหมอลำของภาคอีสานที่ไม่ได้ถูกกลืนหายแต่ปรับตัวสร้างพื้นที่ใหม่ในระดับสากลแล้วหยิบกรณีศึกษาซึ่งกรณีนี้แมสมากระเบียบวาทศิลป์ค่ะวงนี้สามารถยกระดับจากมหรสพพื้นบ้านสู่อุตสาหกรรมบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบเกิดฐานแฟนคลับอย่างหนาแน่นครอบคลุมทุกภูมิภาคความตั้งใจชมพรอย่างหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมตั้งไว้ตั้ง3ปีที่แล้วอยากจะจองตั๋วไปดูระเบียบวาทศิลป์สักครั้งหนึ่งคือปีหนึ่งอ่ะเขาจะมาโชว์ที่กรุงเทพประมาณ2ครั้งจองไม่เคยได้เลยคุณผู้ชมแล้วมีบริการต่อคิวจองบัตรระเบียบวาทศิลป์
0: บัตรเขาแพงหรอ
1: บัตร80บัตรไม่แพงแต่คนเยอะ
0: เวลาเขาจัดงานเขาจัดที่ไหนอะ
1: จัดงานเนี่ยค่ะตรงสถานีข้างๆทางสถานีหมอชิดใช่โดยกิจกรรมภายในงานจะเป็นพื้นที่กลางในการเชื่อมโยงโลกวิชาการโลกวิชาชีพและโลกแห่งความเป็นจริงเข้าด้วยกันเพื่อถอดรหัสความสำเร็จและทิศทางของวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัยโดยมีไฮไลท์สำคัญมากมายเลยค่ะ
0: อย่างเช่นการแสดงเปิดงานนะครับเริ่มต้นด้วยการแสดงชุดยกอ้อยอครูเพื่อเป็นการไหว้ครูหมอลำและการแสดงร่วมกันระหว่างวงโปงลางอัคคหาตศรีและศิลปินหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์เสวนาวงว่าวนัวม่วนหัวม่วนนะครับว่าวนัวหัวม่วนหัวข้อระเบียบหมอลำดาราอีหลีเจาะลึกเบื้องหลังปรากฏการดาราหมอลำกลยุทธ์ในการสร้างคณะหมอลำให้เข้ากับบริบทร่วมสมัยร่วมพูดคุยกับผู้บริหารและศิลปินวงระเบียบวาทศิลป์นำโดยคุณพักดีพลล้ำหรือพ่อเอ๊ะคุณท็อปนรากรและคุณแม็กนัทณรินทร์การแสดงหมอลำชุดพิเศษการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่นเรื่องผ่านเมียได้นั่งเมืองผ่านเฟื่องได้บุญล้นจากคณะระเบียบวาทศิลป์ครับ
1: คือชุดเหมือนลิเกนะคะคุณผู้ชมแต่เขาแสดงเขาโชว์หมอลำนะแล้วงานวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติบช.และยังมีเป้าหมายมุ่งศึกษาการโกอินเตอร์ของหมอลำคือการนำวัฒนธรรมอีสานไปสู่กลุ่มคนที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเพื่อยกระดับศิลปะพื้นบ้านสู่ความเป็นสากลด้วยค่ะ
0: การเสวนาในครั้งนี้ก็ทำให้เราเห็นแล้วครับว่าการปรับภาพลักษณ์ของคณะและศิลปินให้มีความทันสมัยและร่วมสมัยเนี่ยมันพร้อมจะสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนจนทำให้เกิดผู้ชมในกลุ่มใหม่ในขณะเดียวกันครับการรักษาระเบียบการแสดงดั้งเดิมเอาไว้เนี่ยก็ยังช่วยรักษาผู้ชมกลุ่มเดิมเอาไว้ได้ด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้ก็คือการปรับตัวในทุกๆการเปลี่ยนแปลงครับที่ทำให้หมอลำเป็นมหรสพที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของไทยในตอนนี้เลยและที่น่ายินดีไปดูในรีวิวทั้ง YouTube แล้วก็ต่างประเทศใน Instagram นะฝรั่ง ขาฟังเพลงหมอลำฟังเพลงไทยนะจ๊ะ
1: ใช่
0: ฟังแบบโจ๊ะๆเลยอ่ะ
1: แล้วร้องชัดด้วย
0: ร้องชัดจนแบบผมต้องไปคอมเมนต์ว่า 100% ไทยเพราะเขาร้องไทยในขณะที่เราไทยเรายังทำไม่ได้เท่าเขาเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะนะคะคือที่น่าสนใจยุ้ยไม่แน่ใจว่าระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ยเขามีเป็น Facebook เป็นกลุ่มแบบปิดแล้วเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วต้องจ่ายเงินเข้ากลุ่มหรือเปล่าแต่ยุ้ยอ่ะเคยใช้บริการอยู่สอนรามน้ำเพชรสอนรามน้ำเพชรแต่เวลาเขาโชว์อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีเหมือนจ่ายเงินสตรีมมิ่งที่จะแบบเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ย
0: แบบสำหรับ Exclusive ใช่ไหมแต่ว่าน้องแบงค์นี่เขาจะเป็นลิเก
1: ใช่ค่ะทั้งนั้นเป็นลิเก
0: เป็นรูปแบบใหม่ของการดำเนินกิจกรรมแล้วก็ธุรกิจนะ
1: เพราะวันนี้คนน่ะจะไปดูหน้าเวทีมันยากมากแล้วค่ะ
0: คุณจองตั๋วไม่ทัน
1: ก็เนี่ยกระดาษระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ยคุณผู้ชม3ปีแล้วเป้าหมายชมัยพรยังไม่เคยทันเลย
0: แต่ผมไม่อยากเห็นคุณไปแสดงมากกว่าอยากเห็นคุณไปเล่นหมอลำ
1: อ๋อไม่เล่นดีกว่าเน้นมวลนาฮัน
0: หรือใครมีวงหมอลำที่ขึ้นชื่อแล้วไปบ่อยเวียนบ่อยลองบอกเราหน่อยก็ได้นะจะได้ตามไปดูกันได้
1: พี่ติ๋มหญิงไทยนี่แฟนรายการของเราบอกว่ารู้ช้าไปหน่อยค่ะไม่งั้นพี่ติ๋มจะชวนมางานเปิดตลาดหน้าบ้าน
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็น่าเขาน่าจะมาโชว์หรือเปล่า
0: เอามีหมอลำมาหรอ
1: เขาน่าจะมาโชว์ยังไงพี่ติ๋มเดี๋ยววันหน้าชวนได้นะ
0: ส่งข่าวมาก่อนล่วงหน้าสัก2วันใช่ไหมฮะ
1: อยากไปมวนหน้าห้าน
0: พี่ติ๋มอยู่แถวไหนนะบอกก่อนจะได้เตรียมตัวไปถูกนะครับจากเรื่องของการร่วมมือกันและการพัฒนานะครับให้บางสิ่งที่อยู่จากในอดีตนั้นยังมีต่อไปก็มีการจับมือเหมือนกันครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เกษตรศาสตร์ครับในทุกวันนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องภัยต่างๆมีทั้งภัยวิกฤตการเมืองภัยธรรมชาติแล้วก็ภัยสุขภาพนะครับมนุษย์ล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจึงเกิดการจับมือกันของ2สถาบันนะครับเพื่อวางแผนในอนาคตโดยใช้ AI มาเป็นส่วนช่วยในการวางแผนครับเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาครับมีการจัดการแถลงข่าวเปิดตัวการประชุมวิชาการนานาชาติ CUKU 2026ครับภายใต้แนวคิด Beyond Boundaries Transformative Education for Global Citizenship หรือการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นพลเมืองโลกที่ไร้พรมแดนมุ่งยกระดับการศึกษาไทยให้ก้าวทันบริบทโลกครับทางฝั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุดมลักษณ์กุลศรีโรจน์คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ครับในฐานะเจ้าภาพหลักของปีนี้ร่วมกับฝั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโดยท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ยศวีสายฟ้าคณะบดีคณะครุศาสตร์ครับ
1: ทางนี้การประชุมมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษานะคะให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ค่ะทั้งบทบาทของเทคโนโลยี AI วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าความซับซ้อนของสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศเวทีนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของการออกแบบการศึกษาไทยในรูปแบบใหม่ที่ไม่ยึดติดกับกรอบเดิมและมุ่งสร้างผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตค่ะ
2: การที่เราจะร่วมกันพัฒนาการศึกษาเนี่ยถ้าจับมือกันน่าจะดีกว่าไหมเพราะว่าทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมายถึงคณะครุศาสตร์นะคะแล้วก็ศึกษาศาสตร์เกษตรเนี่ยทั้ง2สถาบันเนี่ยเป็นสถาบันหลักในการผลิตครูและในการพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติก็คือเรื่องของการเรียนรวมเป็นเรื่องของ inclusive society นะคะสังคมที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนะคะ
3: สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าความพยายามของทั้ง2มหาวิทยาลัยก็คือคณะศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเราพยายามจะขับเคลื่อนสังคมโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมของเราก็น่าจะติดตัวกลับบ้านไปนะครับจะเป็นทั้งส่วนที่เป็นของตัวข้อความรู้ประสบการณ์มุมมองก็แรงบันดาลใจใหม่ๆนะครับซึ่งก็จะเป็นต้นทุนที่ดีนะครับที่สามารถเอาไปใช้ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในภาพของการศึกษาแล้วก็ในภาพของสังคมด้วยครับ
0: โดยงานประชุมก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26พฤศจิกายนนี้ครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนตลอดทั้ง2วันก็มีไฮไลท์สำคัญครับทั้งเวทีเสวนาระดับผู้นำและผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติในหัวข้อนวัตกรรมการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโดยมีผู้แทนระดับอธิบดีและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฟิลิปปินส์สาธารณรัฐจีนไต้หวันรวมถึงองค์กรยูนิเซฟเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้วยครับ
1: ทำให้การประชุมครั้งนี้ยังเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติโดยมุ่งสร้างพลเมืองโลกที่ยั่งยืนที่ไม่เพียงแต่มีความรู้ทางด้านวิชาการนะคะแต่ยังต้องเข้าใจความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมขณะเดียวกันความร่วมมือระหว่าง2สถาบันนี้ก็ยังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการต่อยอดสู่การขยายเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาไปยังสถาบันอื่นทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคนะคะเอเชียต่อไปในอนาคตด้วยค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าหลายภูมิภาคเองเขาก็มีการขยับปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทในยุคปัจจุบันด้วยนะคะ เอาไปดูเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกันบ้างค่ะเทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าวิทยาศาสตร์วันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในห้องแลบแล้วนะคะแต่ก้าวมาสู่ในพื้นที่จัดแสดงให้สังคมได้รับรู้ค่ะพาไปดูอีกหนึ่งงานดีๆเพื่อจุดประกายความคิดนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนกับ CRA Think Share Innovation and Invention Forum 2026ค่ะซึ่งงานนี้มาจากแนวคิดการจุดประกายความคิดนวัตกรจากไอเดียสู่นวัตกรรมที่ยั่งยืนค่ะในงานนี้กับ CRA Think Share Innovation and Invention Forum 2026มีการร่วมมือกันกับ4หน่วยงานด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับประเทศได้แก่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวทช.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าค่ะ
0: สิ่งที่น่าสนใจของงานนี้ครับก็คือมีผู้ส่งผลงานประกวดทุบสถิติสูงถึง 1,166 ผลงานด้วยกันอีกทั้งยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.เป็นประธานในพิธีครับโดยมีทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด18ผลงานและขึ้นเวทีชิงถ้วยเกียรติยศรวมไปถึงทุนการศึกษาด้วยครับ
1: นอกจากนี้ก็มีการจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เคยคว้ารางวัลนานาชาติมาให้ชมด้วยนะคะเช่นผลงาน AI ตรวจนิ้วในไตนวัตกรรมฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียงเป็นต้นค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นภาพสะท้อนความสำเร็จอันเป็นรูปธรรมในโอกาสครบรอบ1ทศวรรษแห่งการสถาปนาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในฐานะองค์กรผู้นำด้านการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานผู้ก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และยังเป็นจุดหมายสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อบ่มเพาะเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปด้วยค่ะนี่ชอบมากเลยอ่ะน้องมุกบอกว่าส่งมาบอกว่าเราสองคนเหมาะกับงานกิจกรรมมั่วบ้านงานมากๆแรก
0: ๆ
1: อาจจะดูขัดเขินสักพักอาจจะดูกลมกลืน
0: ไม่เขินนะผมว่าผมชอบไปมั่วบ้านงานนะผมชอบไปตีเนียนมั่วบ้านงานมันสนุกดีเพราะต่างคนต่างสนุกเขาก็ไม่ได้มาน่าสนใจว่าเราเป็นใครอ่ะ
1: ไม่แล้วบวกกับความเป็นคนไทยด้วยคือความเป็นคนไทยแปลว่าอิสระบางทีนะไม่รู้จักกันมาก่อนเชื่อไหมคุณผู้ชมสักพักเอ้าไปนั่งกับเขาเฉยเลย
0: นี่ไงก็ที่เขามีการแชร์กันน่ะน่าจะเป็นภาคใต้สักเกาะหนึ่งไม่พังงานหรือที่ไหนที่ภูเก็ตคุณผู้ชมที่เขาจัดงานแต่งงานกันอยู่หรืองานบวชอะไรฮะฝรั่งเนี่ยเขาคิดว่าเป็นร้านอาหารใช่เขาคิดว่าเป็นร้านอาหารแล้วก็ลงไปนั่งกินปรากฏว่าเจ้าภาพเจ้าของงานแหละครับก็มาเสิร์ฟอาหารปกติก็ไม่ได้ถามว่าเป็นแขกหรือเป็นไร
1: เป็นฝ่ายเจ้าบ่าวหรือฝ่ายเจ้าสาว
0: ฝรั่งกลุ่มนั้นเนี่ยเขากินจนมารู้อีกวันนึงว่าวันที่ไปนะไม่ใช่ร้านอาหารเพราะว่าเขาไม่ยอมเก็บตังค์
1: ประเด็นคือยังดีนะไม่ไปล้ำหน้างานกับเขาด้วยเนี่ย
0: เออนะครับก็เป็นเสน่ห์ของคนไทยแหละครับเราไปมั่วกันได้นะครับเอาไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของตัวอย่างในการทำความดีในทุกวันนี้เนี่ยบางทีความดีหลายคนบอกอาจจะทำยากแต่ถ้าเมื่อมีตัวอย่างมากมายให้เราเห็นถึงการทำความดีก็อาจจะทำให้เราอยากจะทำดีตามมาบ้างพาไปดูการประกาศรางวัลเพื่อเชิดชูต้นแบบคุณธรรมของสังคมนะครับกับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2569ครับพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2569ครับได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีครับเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบด้านพระพุทธศาสนาและธรรมาภิบาลทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์จากทั้งในและต่างประเทศรางวัลดังกล่าวนั้นจัดขึ้นครับเพื่อคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทางพระพุทธศาสนามีคุณธรรมจริยธรรมและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องครับ
1: สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้นะคะมีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น186รูปนะคะแล้วก็บุคคลนะคะเพราะว่ามีทุกกลุ่มเลยค่ะพระสงฆ์นักธุรกิจนักวิชาการนักศึกษาสื่อสารมวลชนข้าราชการศิลปินพนักงานรัฐวิสาหกิจและพุทธศาสนิกชนอาทิสมเด็จพระธีรยามุนีวัดเทพศิรินทราวาสพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระเทพวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาวัดพระธาตุหมื่นหินพระราชเมธีวชิรดิโลกดร.วัชชูจิตธรรมารามหม่อมหลวงปณดาดิษฐสกุลองคมนตรีคุณมีชัยริชุพันธ์ราชบัณฑิตกิติมศักดิ์พลเอกบุญสินพาดกลางนายทหารราชองครักษ์พิเศษตลอดจนพระสงฆ์จีนนิกายจากไต้หวันแล้วก็ภิกษุสงฆ์รามันนิกายจากเมียนมาแม่ชีจากสถาบันแม่ชีไทยและคณะสงฆ์นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกลุ่ม Walk for Peace ด้วยนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเชิดชูผู้ทำความดีส่งเสริมให้คุณธรรมศีลธรรมและหลักธรรมาภิบาลยังคงเป็นหลักใน ในการขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงค่ะ
0: นะครับทำความดีทำได้เลยนะครับอย่าไปฟังว่าอุ้ยทำดีทำยากกว่าทำไม่ดีถ้าทำดีทำได้ทำได้เลยไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ
1: ่แล้วก็ไม่ว่าจะมีคนเห็นหรือไม่มีคนเห็นก็ตาม
0: ใช่ครับคุณผู้ชมพูดถึงผมงอกมีใครเจอปัญหาบ้างครับผมเนี่ยผมงอกตั้งแต่แบบช่วงเด็กๆเลยจนหนักสุดๆนี่ก็ประมาณ35จน40นี่นะครับย้อมปิดงอกกันเนี่ยทุกเดือนนะย้อมสัก2อาทิตย์ก็ขึ้นมาแล้วคุณยุ้ยเองเนี่ยผมแทบไม่เคยเห็นผมดำเลยคุณเป็นอมตะมาจาก
1: เดี๋ยวนะผมแทบไม่เห็นผมดำเลยคือไม่เห็นผมงอกเลยใช่ไหม
0: ผมพูดผิดใช่ไหมผมแทบไม่เห็นผมงอกคุณเลย
1: โอ้ยจริงๆเรามีทุกระยะเรามีทั้งเรื่องของการย้อมแต่ว่าถ้าเกิดย้อมถี่ไปมันก็ไม่ดีเราก็ต้องมองหาสารสกัดจากธรรมชาติมาช่วยคุณ
0: วันนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามีนวัตกรรมโดยฝีมือคนไทยในช่วงไทยประดิษฐ์คิดเก่งครับใครที่ไม่อยากผมเสียจากการใช้แอมโมเนียย้อมผมครับเขามีมาสคาร่าที่จะปกปิดผมขาวให้ผมดำเงางามมันทำงานยังไงหน้าตาเป็นอย่างไรไปดูกันในไทยประดิษฐ์คิดเก่งครับ

0: จากการสำรวจประชากรนะคะเราจะพบว่าผู้คนมีปัญหาผมงอกกวนใจค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเป็นห่วงผู้บริโภคค่ะเราต้องการให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสีย้อมธรรมชาติ 100% ค่ะเราก็เลยได้รับสนับสนุนตัวใบเทนกิ่งนะคะจากโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะแล้วก็พืชอีก2ตัวนะคะจะเป็นใบคามแล้วก็ดอกอัญชันค่ะพืชทั้ง2ตัวนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากเกษตรกรไทยค่ะซึ่งจะเป็นเวสจากเกษตรกรไทยค่ะเรานำมาผสมผสานกันโดยใช้วิธีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเรามีการศึกษาปัจจัยในการสกัดของพืชทั้ง3ชนิดเพื่อให้ได้ความเข้มสีที่สูงที่สุดค่ะแล้วก็ผลิตออกมาเป็นตัวโปรดักต์ตัวนี้ค่ะตัวใบเทนกิ่งนะคะเมื่อสกัดออกมาแล้วจะให้ลักษณะเป็นสีส้มแดงค่ะตัวใบคามเมื่อสกัดออกมาแล้วจะให้ลักษณะเป็นสีน้ำเงินเข้มค่ะส่วนตัวดอกอัญชันนะคะเมื่อสกัดออกมาแล้วจะให้ลักษณะเป็นสีม่วงเข้มค่ะหลังจากสกัดแล้วและนำมาผสมรวมกันได้ลักษณะเป็นสีแก้เคียงสีดำค่ะเรามีการผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมค่ะเพื่อได้ความเข้มสีที่สูงที่สุดเพื่อพัฒนาออกมาเป็นตัวโปรดักต์นี้ค่ะตัวพืชทั้ง3ชนิดค่ะเราได้นำมาอบแล้วก็นำมาบดให้ละเอียดค่ะหลังจากนั้นเราจะมีการศึกษาปัจจัยในการสกัดค่ะเราสกัดด้วยน้ำซึ่งเป็นตัวทำละลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะสกัดด้วยวิธีการอัลตราโซนิกค่ะแล้วก็มีการศึกษาปัจจัยทางด้านอุณหภูมิระยะเวลาแล้วก็วิธีการสกัดเพื่อได้ความเข้มสีที่สูงที่สุดค่ะเรามีการใช้โปรแกรมมินิแท็บหรือว่าโปรแกรมทำสถิติที่ช่วยในการออกแบบอัตราส่วนค่ะซึ่งเราจะได้อัตราส่วนผสมทั้งหมด26สูตรค่ะเรามีการเลือกอัตราส่วนที่ดีที่สุดออกมา1สูตรเพื่อพัฒนาต่อในรูปแบบผลิตภัณฑ์ตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นการใช้งานเฉพาะจุดค่ะป้ายบริเวณคนผมหรือว่าบริเวณที่อื่นเพื่อที่จะปกปิดผมงอกค่ะซึ่งจะเป็นการป้ายบริเวณ 2-3 ครั้งค่ะแต่ถ้าสระออกก็จะหลุดออกค่ะแต่ถ้าวันใหม่นะคะลูกค้าสามารถป้ายบริเวณคนผมต่อได้ค่ะโดยผู้บริโภคนะคะสามารถใช้ได้ใหม่ในวันต่อไปค่ะโดยป้ายบริเวณคนผมทิ้งไว้สัก5นาทีแล้วก็ออกไปทำงานได้เลยค่ะตัวผู้บริโภคนะคะก็จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูงสามารถใช้งานได้ง่ายใช้งานได้รวดเร็วสามารถใช้ได้ทุกวันค่ะจากผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็จะพบว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างแล้วก็ไม่มีสิ่งปนเปื้อนค่ะจากการที่เราใช้พืชจากเศษเหลือทิ้งของเกษตรกรนะคะซึ่งเราเป็นการเพิ่มรายได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรค่ะโดยเรานำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ปกปิดผมงอกแบบชั่วคราวจากสารสกัดธรรมชาติ 100% ค่ะก็จะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรซึ่งพืชเหล่านี้เป็นเวสค่ะถ้าเราไม่รับซื้อมาเกษตรกรก็จะต้องทิ้งก็มีการรับซื้อเวสจากเกษตรกรเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยค่ะจากการที่ได้รับการสนับสนุนใบเทนกิ่งจากโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะทางโรงงานนะคะได้มีการปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีค่ะเป็นการใช้วิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะทำให้กระบวนการสกัดของเราและตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีความปลอดภัยที่สูงไม่มีสารเคมีปนเปื้อนค่ะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยค่ะจากการใช้สารสกัดจากธรรมชาติทั้ง3ชนิดนะคะจากการต่อยอดเราอาจจะมีการทำในผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสีอื่นค่ะซึ่งตอนนี้เรามี26เฉดสีค่ะอาจจะทำในรูปแบบของสีน้ำตาลเข้มและสีน้ำตาลอ่อนค่ะแล้วก็ในอนาคตนะคะก็จะมีในรูปแบบของแชมพูปกปิดผมสีขาวขึ้นมาค่ะตัวผลิตภัณฑ์มาสคาร่าปกปิดผมงอกจากสารสกัดธรรมชาตินะคะเป็นการใช้งานเฉพาะจุดค่ะป้ายบริเวณคนผมเพียง5นาทีแล้วก็ออกไปข้างนอกได้เลยค่ะซึ่งเป็นการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ 100% ค่ะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและไม่ก่อให้เกิดการอักเสบค่ะและผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะโดยงานวิจัยของเรานะคะได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติที่จัดโดยวช.ด้วยค่ะ
1: ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าผมจะไปขาวให้ใครเห็นนะครับเด้งด่วนแล้วเห็นงอกมาเส้น2เส้นปัดเอาได้เลยนะครับกับมาสคาร่าฝีมือคนไทยนะครับแต่ที่บอกไว้นะครับมันเป็นชั่วคราวนะครับเป็นเพอร์มาแนนต์ไม่ได้ติดตลอดไปดังนั้นถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยนะครับก็ปล่อยไปผมและส่วนตัวนะถ้าคิดว่าไม่ได้ทำงานพิธีกรเนี่ยผมก็จะปล่อยให้ผมมาขาวผมรู้สึกว่าบางคนผมขาวเป็นดอกเราก็สวยดีนะ
2: อ๋อหลังๆจริงๆเนี่ยมันเริ่มเป็นนี่แล้วนะไม่ได้เป็นเทรนด์นะคุณผู้ชมตอนนี้หลายคนเริ่มนิยมกันมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดมันสามารถลดการใช้สารเคมีได้ไง
1: ใช่ครับไปเที่ยวกันต่อครับไปเที่ยวเพื่อให้ร่างกายไม่ทำให้เซลล์

0: นั้นเสื่อมผมจะได้ไม่งอกไปที่ภาคใต้ครับคุณผู้ชมครับอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับเขาจัดกิจกรรมเดินวิ่งไอโยเวงมินิมาราธอน2026พิชิตสกายวอล์กท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามที่ภาคใต้ครับ
1: เดี๋ยวนี้นี่งานวิ่งมีทุกสัปดาห์เลยนะคุณกระหม่อม
0: ใช่มันอากาศมันดีไงคุณแต่ว่าภาคใต้เนี่ยก็คือฝนตกตลอดอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่เย็นๆชื้นๆแบบนี้กิจกรรมจัดขึ้นบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านไอโยเวงถนนสายยะลาเบตงครับโดยมีทั้งนักวิ่งในพื้นที่และนักวิ่งจากต่างจังหวัดเข้าร่วมกันอย่างคึกคักครับวอร์มด้วยแอโรบิกกันก่อนยกย้ายใส่สะโพกไปมานะครับคุณผู้ชมอย่างที่เห็นนี้กับการแข่งขันก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทครับมีมินิมาราธอน 10.8 กิโลเมตร
1: ใช่ค่ะฟันรัน 2.5 กิโลเมตรแฟนซีรัน 2.5 กิโลเมตรไม่มีนะระยะ800เมตรที่คุณอยากได้
0: มีซิกรันไหม
1: ไม่มี
0: ซิกรัน300เมตร
1: โอ้โหก็เปิดโอกาสให้นักวิ่งสายจริงจังและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมกิจกรรมครั้งนี้ค่ะผู้จัดเองก็บอกว่านอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยหันมาออกกำลังกายแล้วนะคะยังต้องการให้เป็นกิจกรรมกีฬาช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของทางจังหวัดยะลาอีกด้วยค่ะโดยเฉพาะที่ตำบลไอโยเวงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วยแค่เห็นบรรยากาศโอ้โหหมอกลงตอนเช้าไม่แปลกใจทำไมนักวิ่งเขาคึกคักนะคะแล้วตลอดเส้นทางในการแข่งขันนักวิ่งเองสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของพื้นที่ไอโยเวงถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมของอำเภอเบตงโดยเฉพาะสกายวอล์กไอโยเวงที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดยะลาด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วครับใครเคยไปก็จะเห็นนะยะลาที่เบตงเนี่ยภาคใต้เนี่ยก็จะเงียบนะครับถนนเนี่ยก็ดีนะครับรวมถึงตลอดเส้นทางการแข่งขันเนี่ยนักวิ่งเขาก็จะได้รับสัมผัสกับบรรยากาศที่สะอาดอากาศดีโดยเฉพาะสกายวอล์กไอโยเวงที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดยะลาครับอีกหนึ่งเนี่ยก็คือหลายคนน่ะยังไม่เคยไปรอบนี้อาจจะต้องไปให้ได้
1: สกายวอล์กเราเห็นกันบ่อยแล้วคุณผู้ชมนี่ดูบรรยากาศนักวิ่งแต่ละท่านเขาเส้นชัย
0: กี่ทีแล้วเรายังไม่เคยไปสักทีคุณ
1: แ
0: ล้วอ่านเนี่ยเราอยู่วันใหม่ออริตี้มาเนี่ยกี่ปีแล้วตั้งแต่ไอโยเวงเปิดใหม่ๆอ่ะสะพานไอสกายวอล์กอ่ะ
1: จนวันนี้กลายเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดยะลาเผื่อถ้าจังหวัดยะลาอยากจะยุ้ยกับพี่ต๊อบไปท้าทายที
0: ่
1: สกายวอล์กไอโยเวงแจ้งได้นะคะ
0: แจ้งโปรดิวเซอร์ปุยโปรดิวเซอร์แคท
1: ค่ะ
0: หรือว่าผอแดงได้เลยนะคร
1: ับ ใช่นะคะก็เดี๋ยวพวกเราจะไปถูกนี่แฟนซีรันโอ้โหยอมใจนะชุดใหญ่อลังการแล้วคือเส้นทางตรงนั้นน่ะคุณผู้ชมมันไม่ได้เป็นเส้นทางเรียบนะมันเป็นเส้นทางแบบกึ่งวิ่งเทรลเล็กๆเลยค่ะเพราะเป็นเส้นทางขึ้นเขานะ
0: ผมว่าถ้าเกิดไปทำสัญจรแล้วแบบทำวันใหม่สัญจรแล้วไปที่นู่นน่
1: ะ
0: ก็สวยนะ
1: นะฮะ
0: พ
1: ี่
0: โปรดิวเซอร์ได้ยินด้วยเหรอครับพูดลอยๆนะ
1: พี่ปุยจ้าจ้าจ้าในหูเลยนะคะ
0: นี่ตากล้องบอกว่าช่วยดูเข่ากันหลังพวกพี่ด้วยก็ต้องเดินขึ้นไป
1: นี่คุณเอมมี่บอกว่าชอบรายการนี้นะคะมีสาระแล้วก็มีนวัตกรรมมาบอกเล่า
0: ขอบคุณมากเลยนะครับเมื่อเช้าขอแก้นะครับมีคุณผู้ชมบอกมาว่าตกลงมัสคาร่าปิดผมขาวหรือปิดผมดำ
1: ปิดผมขาว
0: เพราะผมพูดผิดไงผมไปบอกว่าผมไม่เคยเห็นผมคุณดำเลย
1: ใช่ๆก็เลยแอบงงอยู่แล้วก็เอ๊ะผมแล้วก็ดำดีอยู่นะ
0: นะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับวันพุธนั้นครอบคลุมทุกอย่างที่เรามาฝากกันกลางสัปดาห์นะครับใครที่เจอเรื่องเครียดอะไรมาก็อดทนอีกนิดนึงครับอีกแป๊บเดียวก็วันศุกร์แล้วถ้าเราไม่ยอมแพ้ยังไงก็ต้องมีความสุขที่ปลายทางแน่นอนวันนี้หมดเวลาของเรา2คนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามขอเป็นวันที่ดีเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการไม่เสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวทิ้งไว้ตลอดเวลาเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าที่คิดนะครับแม้จะไม่ได้หุงข้าวอยู่เครื่องก็ยังใช้พลังงานในโหมดอุ่นโดยไม่จำเป็นควรถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จนอกจากจะช่วยลดค่าไฟแล้วเนี่ยยังช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อหุงข้าวของคุณอีกด้วยล่ะครับ

0: มากินข้าวสิฮะไม่หิวหรือไงมา
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: กินเป็นไหมล่ะกับข้าวสยามต้องกินเป็นสินะอยู่มาตั้งหลายปีแล้ว
2: เธอคงกินแบบเปิดมือแบบชาวสยามไม่เป็นละสินะมีแบบกินโต๊ะฝรั่งบ้านนี้ก็ไม่มีซะด้วยอ่ะนี่ช้อนกับส้อมเธอใช้เป็นใช่ไหม
1: เป็นค่ะ
0: แล้วกินเผ็ดเป็นไหมล่ะ
1: กินได้ค่ะ
0: แต่ถ้ากินไม่ได้ก็มีปลาทอดกับไข่ต้มส่วนแกงส้มกับน้ำพริกนี่น่าจะเผ็ดเกินไปครั้นจะให้ฉันทำแกงส้มกับน้ำพริกที่มันไม่เผ็ดเนี่ยฉันก็ทำไม่เป็น
1: แกงส้มฉันเคยกินแกงส้มค่ะแกงส้มมะละกอแกงส้มผักบุ้งแต่มันเป็นสีส้มไม่ใช่สีเหลืองนะคะ
0: โอ้ยนั่นมันแกงของภาคกลางนี่มันแกงส้มใต้คนภาคกลางเขาเรียกว่าแกงเหลืองแต่มันเผ็ดมากนะเธอไม่ต้องกินหรอก
1: กัตเชอรี่กินได้ค่ะ
0: มันไม่เหมือนกันนะ
1: แกงส้มมะละกอกัตเชอรี่กินได้ค่ะ

0: ันบอกแล้วไงว่ามันเผ็ด
1: แต่ก็ชอบกินได้จริงๆนะคะ
2: โอ้ยพอแล้วแม่คุณ
0: เอ้าอยากจะกินอีกเชื่นุ้ยเอาชะอมออกมาเร็วๆเข้า
2: เจ้าค่ะมาแล้วเจ้าค่ะฉันมาเจ้าค่ะ
0: เอาไปช่วยกันเด็ดเลยนะฉันอยากกินเต็มทนแล้ว

0: เหมือนยาพิษ
1: ฮะอะไรนะ
0: นี่ไงผักอะไรผักอะไรกินเหมือนยาพิษไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้ว
1: นี่แม่กัตตินนี่แม่กัตตินเธอทำอะไรของเธอฮะนั่นมันชะอมฉันจะเอามากินกับน้ำพริก
0: แม่เกลียดฉันแม่แกล้งฉันฉันอยู่บ้านนี้ไม่ได้แล้วฉันจะไปเดี๋ยวนี
1: ้ดูสิอะไรของเธอฮะโอ้ยตายแล้วหนุ่ยเด็ดมาให้ฉันใหม่เร็ว
2: หมดแล้วเจ้าค่ะ

0: ศค่ะ
1: อ๋อ
2: คุณคงเป็นคุณเลิศใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับนี่พ่อผมเองไปตามเสด็จประพาสต้นมา
2: ประพาสต้นคืออะไรคะ
3: ประพาสต้นก็คือการที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเที่ยวเยี่ยมชาวบ้านนะคะ
2: ไปเยี่ยมชาวบ้าน
1: หมายถึงประชาชนราษฎรชาวสยามนะครับ
3: พี่เลิศค่ะนี่พี่กัตทรีนภรรยาของพี่กล้าค่ะ
1: อ๋อที่แท้ก็เป็นคนรักของนายกล้านี่เองนายกล้าเนี่ยช่างกล้าสมชื่อจริง
3: ๆต้องบอกว่าพี่กัตทรีนใจกล้ามากกว่าค่ะที่ตามพี่กล้ามาถึงพระนครทั้งที่ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้าง
2: มีคุณกล้าอยู่ด้วยฉันก็ไม่กลัวอะไรแล้วเธอด้วยนะอ่อนอยู่กับเธอแล้วฉันอุ่นใจมาก
3: พี่เลิศคะระหว่างนี้ที่พี่กัตทรีนต้องปรับตัวกับการอยู่ในพระนครพี่กล้ากับพี่กัตทรีนจะมาขออาศัยอยู่กับเราสักพักนะคะ
2: แต่ฉันจะไม่อยู่เปล่าๆจะให้ฉันช่วยหรือทำอะไรก็บอกมาได้เลย
1: ไม่เป็นไรดอกเรื่องแค่เนี้ยเรื่องเล็กน้อยดีเสียอีกมีพี่เมียและก็พี่สะใภ้มาช่วยเลี้ยงหลานๆอ่อนจะได้ไม่เหงาด้วยที่บ้านก็จะได้คึกครื้นตามสบายนะกล้าดิฉันกล้า

0: ี่กาทรีนเชิญทานข้าวด้วยกันนะคะขนมปังฉันไม่ได้ทำเองดอกนะคะซื้อมาจากร้านของคุณศิลป์เป็นพ่อค้าที่สนิทสนมกันดีกับพี่กล้า
1: วันนี้น้องอ่อนทำอะไรกินบ้างหรือคะ
0: สตูค่ะแต่ว่าฉันไม่มีเนื้อวัวดีๆเลยใช้เนื้อไก่แทนพี่ทานได้ใช่ไหมคะพี่ลองทานดูนะคะไม่รู้ว่าจะถูกต้องตามแบบของฝรั่งหรือไม
1: ่ไม่เป็นไรหรอกค่ะจะเหมือนหรือไม่เหมือนน้องอ่อนก็ตั้งใจทำอย่างดีที่สุดแค่นี้พี่ก็รู้สึกซาบซึ้งใจมากแล้ว
0: ลองชิมดูนะคะ

0: แล้วไงฉันบอกแล้วคุณอ่อนทำอาหารอะไรอร่อยหลายอย่างแต่อาหารฝรั่งเศสพวกนี้มันสูงเกินไป
1: น้องออนศัตรูของน้องออนเนี่ยพาพี่กลับไปที่โพวองส์บ้านเกิดของคุณแม่พี่น้องออนใส่ทุกอย่างของเราลงไปความเค็มก็ถูกต้องผักที่ใส่ก็นุ่มนวลส่วนรสชาติของไก่ชุ่มฉ่ำเปื่อยนุ่มแบบที่พี่ไม่เคยกินที่อื่นเลยนอกจากบ้านของคุณยาย
2: ล้ำทำอะไรน่ะมานี่เลยทำไมถึงทำแบบนั้นลูกไปหยิบของจากจานคนอื่นเขาได้ยังไงทำเหมือนไม่มีแม่คอยสั่งคอยสอนถ้าร้องแม่จะตีซ้ำนะหยุดไหมหยุดร้องเดี๋ยวนี้ล้ำ

0: น้องอ่อนนอนไม่หลับหรือพี่กัตทรีนก็เหมือนกันดึกแล้วนะคะหรือว่าร้อนเกินไปต้องขอโทษด้วยจริงๆที่ลูกๆของฉันซนมาก
1: เป็นแม่ๆของเด็กทั้ง4คนทำอาหารดูแลปกครองบ้านสามีก็รับราชการไม่กลับบ้านทีละหลายวันคงไม่ใช่เรื่องสนุก
0: อันที่จริงฉันชินแล้วล่ะค่ะ
1: คนสยามเลี้ยงลูกต่างจากคนฝรั่งเศส
0: อย่างไรคะ
1: คนสยามทำเหมือนลูกเป็นเด็กเล็กมากๆต้องดุต้องตีตลอดเวลาต้องคอยสอนมีบ่าวล้อมรอบไม่ให้ทำอะไรเองเด็กก็คือเด็กผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่ไม่เล่นกันไม่เป็นเพื่อนกันเด็กต้องเชื่อฟังไม่มีปากเสียง
0: ก็ถ้าไม่ดุไม่ตีไม่สอนเสียบ้างเด็กจะเสียคนโตขึ้นมาจะเป็นคนไม่ดีนะคะ
1: ตอนเด็กๆน้องอ่อนถูกดุถูกตีมามากหรือคะจึงเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยมาก
0: ฉันแทบไม่เคยถูกดุถูกตีเลยแต่พี่วาดพี่สาวของฉันถูกดุถูกตีแทบทุกวัน
1: เพราะอย่างนั้นวาดจึงเป็นคนที่คนสยามเรียกว่าว่านอนสอนง่ายมากกว่าน้องอ่อน
0: ตรงกันข้ามเลยค่ะ
1: จริงหรือคะ
0: สอนมากๆดีมากๆแต่เด็กก็กลับดื้อมาก
1: ๆตอนพี่เป็นเด็กๆพ่อแม่ทำงานหนักทั้งคู่แม่ให้พี่ชายดูแลพี่แม่ไม่มีเวลามาดุหรือสอนมากนักตอนพี่ตัวเท่าล้ำพี่ก็ใส่เสื้อผ้าเองใส่ถุงเท้ารองเท้าเองติดกระดุมเองแล้วก็กินข้าวเองด้วยนะคะพี่ชายกับพี่เราสองคนไม่กลัวพ่อแม่เพราะเราเล่นกันเหมือนเป็นเพื่อน
0: พี่เลิศเองก็เล่นกับลูกเหมือนเป็นเพื่อนแล้วก็ไม่ชอบให้ฉันตีลูกเอาเสียเลย
1: พ่อแม่เล่นกับลูกๆบ้างก็ได้วิ่งกันตึงตังคมคลามบนเรือนบ้างไม่ใช่ย่องเป็นหนูกลัวแมวบ้านที่มีเสียงเอะอะของเด็กๆเป็นบ้านที่มีความสุขอีกหน่อยลูกๆโตย้ายไปอยู่ที่อื่นบ้านจะเงียบสงบจนเกินไปเสียอีก

คุณพี่ลองคิดดูสิคะผัวไปยังไม่ทันไรก็พาฝรั่งเข้าบ้านแล้วได้ข่าวว่าแม่ฝรั่งคนนี้เป็นคนฝรั่งเศสพ่อเลิศเหนื่อยแทบ

0: ที่จะพยายามขับไล่คนพวกนี้ออกจากประเทศสยามแม่อ่อนเนี่ยจะพาใครมาอยู่เรือนก็ไม่รู้จักขออนุญาตก่อนเห็นฉันเป็นหัวหลักหัวตอหรือยังไรวายค่ะ
1: ฉันกำลังว่าจะพาพี่กาทรีนไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ที่เรือนใหญ่อยู่พอดีเลยค่ะนี่พี่กาทรีนเป็นคนรักของพี่กล้าค่ะพี่กล้าต้องทำงานต่างจังหวัดก็เลยขอฝากพี่เขาไว้ที่นี่ชั่วคราวนะคะ
0: เราบ้านช่องพ่อกล้าล่ะไม่อยู่หรือว่ามีอะไรกับแม่ของเธ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะคุณแม่คือพี่กล้าเองก็เห็นว่าพี่เลิศไปรับราชการเหมือนกันกลัวว่าฉันจะเหงาเลยให้พี่กัทธรินมาอยู่เป็นเพื่อนเผื่อจะได้ช่วยดูแลหลานๆด้วยไงคะอย่างวันนี้พี่กัทธรินก็ทำขนมฝรั่งเศสให้หลานๆกินเด็กๆชอบกันมากเลยนะคะฉันก็เลยเอามาให้คุณพ่อคุณแม่ลองชิมด้วยค่ะ
2: ไหนลองเอามาให้ฉันชิมหน่อยสิ
0: คุณพี่คะ
2: แล้วไอ้ขนมหน้าตาอย่างนี้มันมีชื่อเรียกว่าอะไรล่ะ
3: เรียกว่าแคปค่ะ

0: ข้างในเหมือนเป็นน้ำพริกเผานะรสชาติอ่ะมันเป็นขนมฝรั่งตรงไหนเหร
1: อคือฉันกลัวว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่ถูกปากรสชาติแบบฝรั่งนะคะก็เลยใช้น้ำพริกเผามาทาเป็นไส้แทนพวกครีมหรือแยมจะได้ให้รสชาติที่เผ็ดร้อนตัดกับความหอมหวานมันของแป้งแครก
0: คุณหญิงคุณหญิงลองสักชิ้นหนึ่งสิรสชาติดีนะ

0: นี่ไม่ใช่รสชาติน้ำพริกเผามันคืออะไรอะ
1: กล้วยหอมกับผงโกโก้ค่ะคุณหญิงลองราดน้ำเชื่อมดูหน่อยสิคะ
2: ลองดูดีนะราดน้ำเชื่อมแล้วอาจจะ

0: เป็นไงล่ะรสชาติดีใช่ไหม
1: ใช่ฉันพอจะทำอาหารฝรั่งเศสได้อีกหลายอย่างถ้าท่านเจ้าคุณและคุณหญิงชอบไว้วันหลังฉันจะทำให้ชิมอีกบ่อยๆนะคะ

0: เหี่ยวเจ้าค่ะอย่าอมไว้นะเจ้าค่ะเก่งมากเลย
1: พัดให้คุณเอื้อลองรับประทานเองดูสิ
2: โอ้ยจะดีเหรอเจ้าคะเดี๋ยวก็จะหก

0: เลอะเธอเอานะเจ้าค่ะ
1: เลอะเธอก็เลอะเธอไปดีไหมครับเอื้อ
2: ดีครับ
1: เห็นไหม
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: ลองทานเองนะลูกเก่งจังเลยลูกแม่
3: อย่าเล่นกันสิเจ้าค่ะ
4: โอ้ยตายแล้วคุณหนูเจ้าค่ะคุณรักคุณเลือดหมดหมดกันแล้วเจ้าค่ะปล่อยบอกว่าปล่อยบอกใครค่ะคุณรักเจ้าค่ะคุณรักคุณรักคุณรักคุณเลือดเจ้าค่ะ
1: เด็กหยุดก่อนสร้อยมีอะไรทำก็ไปทำเถอะเดี๋ยวทางนี้ฉันดูแลเอง
3: เจ้าค่ะ
1: เด็กๆ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นปอกไข่กันนะเราจะมาแข่งปอกไข่กันเดี๋ยวมาดูว่าใครจะปอกได้สวยกว่ากันเริ่มจากนั่งให้เรียบร้อยกันก่อนเก่งมากจ้ะเอาไข่ไปคนละฟองแล้วเดี๋ยวลองดูทำตามแม่นะตอกตอกตอกแล้วก็ดึงออกแบบนี้จ้ะค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยลอกปอกเปลือกมันออกมานะได้ไหมลูก

0: ส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านจะจำพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ในตอนแรกแล้วพอจำได้ก็ตกใจแทบจะสิ้นสติแต่ก็มีบางคนก็เคยเห็นพระรูปของท่านมาบ้างก็เลยก้มลงกราบมันยังกราบพระ
1: เป็นเราเราก็คงลงไปหมอบกระแตเหมือนกัน
0: ใช่ท่านทรงสนุกและก็สบายใจมากได้ทรงทำหลายอย่างที่ไม่เคยทำในชีวิตประจำวันอย่างเช่นที่เมืองนนท์ได้ทรงเก็บผลกระท้อนจากต้นในสวนได้ไปเที่ยวปะปนกับชาวบ้านในงานแห่นาคทรงนั่งรถไฟชั้น3กับคนจนที่ราชบุรี
2: อะไรกันและอย่างนี้คนบนรถไฟทำอย่างไรคะ
0: คนในรถไฟไม่มีใครจำได้แต่พี่ว่านายตั๋วอาจจะคลับคล้ายคลับคลาเพราะว่าดูตอนตรวจตัวเนี่ยเหมือนจะกริ่งกริ่งวันแรกก็ทรงต้องซื้อเรือเพิ่มอีกหนึ่งลำเพื่อขนเครื่องครัวแล้วก็กับข้าวส่วนพี่เนี่ยก็เป็นลูกน้องคนอ้นท่านเนี่ยทรงตลกมากท่านเรียกเรือลำนี้ว่าเรือต้นเรียนแบบกาบเหเรือที่ว่าพระเสด็จโดยแดนชนทรงเรือต้นงามเฉิดฉายแต่ในความจริงท่านทรงเรียกย่อมาจากเรือตาอ้น
2: เรือตาอ้นเรือตาอ้นเรือตาอ้นเรือตาอ้นเรือตาอ้นกลายเป็นเรือต้น
0: นี่แม่อ่อนตอนที่ไปลงเรือในทะเลฉลอมไปชมโป๊ะของชาวประมงที่แม่กลองพระองค์ท่านได้เสวยข้าวต้มและท่านรับสั่งว่าตั้งแต่ฉันเกิดมาไม่เคยกินข้าวต้มอร่อยเหมือนวันนั้นเลย
2: ข้าวต้มอะไรหรือคะ
0: ข้าวต้มสามกษัตริย์

0: อร่อยมากเลยค่ะน้องออนทำไมมันแกะยากจังเลยคะน้องออน
1: ฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้ค่ะ

0: คุณศิลป์นี่พี่กาทรีนค่ะภรรยาพี่กล้าเป็นคนฝรั่งเศส
1: บองชูกำมองเตรียมู
2: เทบียงเมซิบุกุพี่ศิลป์ไหนว่าจะรีบกลับยังไงนะคะ
0: พัดจ้ะ
3: เจ้าค่ะ
0: พาคุณศิลป์ไปรอที่ห้องรับแขกก่อนเถิด
3: เจ้าค่ะเชิญเจ้าค่ะ
1: ไปจ้ะ

0: คนนี้ใครคะไม่ใช่เจ้าสาวที่อยู่ในรูปนี้คะหรือว่าเมียน้อย
1: ไม่น่าใช่หรอกนะคะพี่กาทรีนคนนั้นฉันรู้จักแต่เลิกกันไปแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแกะต่อกันเถอะค่ะ

0: อ้าวคุณศิลป์โอ้ไม่ได้เจอกันนานมากๆคิดถึงคิดถึงวันนี้นายกล้าก็อยู่นะจะคุยกันให้สนุกเชียว
1: กระผมมาทำธุระแถวนี้เลยแวะมาหาคุณเลิศไม่ทราบว่าคุณกล้าก็อยู
0: ่แล้วนี
1: ่นี่ฉายเมียใหม่กระผมขอรับ
2: เฮียขาเฮียก็ชวนคุณเลิศกับคุณกล้าไปเที่ยวบ้านของเราสิคะเฮียไม่เคยชวนเพื่อนไปเที่ยวที่บ้านเลยน้องอยากอวดบ้านของเราบ้านของเราหรูหราแล้วก็ทันสมัยผิดกับบ้านของชาวบ้านแถวนี้มากเลยนะเจ้าคะ

0: มีเรื่องอะไรหนักใจอยู่หรือไม่เคยเห็นในห้างใหญ่จะมีรอยกังวลเหี่ยวย่นบนใบหน้าเพิ่งมีเมียใหม่น่าจะเรืองร่ามากกว่านี้สิ
1: กระผมเลิกกับบ่วยหัวแล้วเพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะอะไรมีแต่คนบอกว่าคุณศิลป์กับบ่วยหัวเหมาะสมกันอย่างกับอะไรดีเป็นเด็กที่ปฏิบัติอย่างไม่บกพร่องแล้วคุณทิ้งเขาทำไม
1: กระผมเองที่เป็นคนบกพร่องและบ่วยหัวก็เป็นคนทิ้งกระผม
0: อ้าว
1: เธอไปกับชายอื่น
0: ก็เลยมาคว้านางฉายคนนี้แทน
1: กระผมไม่ได้มีแค่ฉายเพียงคนเดียวกระผมมีที่บ้านอีกเป็นโหลทุกวันนี้กระผมอยู่เป็นฮาเล็ม
0: นี่หรือสีหน้าของสุลต่านแห่งฮาเร็ม
1: แต่กระผมก็ไม่ได้มีความสุขคุณกล้ารู้ไว้ด้วย
0: ทำไม
1: คุณกล้าก็น่าจะรู
0: ้ว่าที่คุณมีเมียเป็นโหลเพื่อประชดแม่วาดหรือ
1: ใช
0: ่บ้าจะมาบ่นเรื่องแม่ไม่ยอมรับกัทเธอรีนก็บ่นไม่ออกต่อให้คนทั้งโลกจะประณามเราก็รักกันดีขอโทษทีนะไม่ได้มาทับถม
1: ก็ทับถมอยู่ดีนั่นแหละคุณกล้า
2: สวนแบบชวาเต็มไปด้วยไม้ใบรูปทรงต่างๆพวกหมากปาล์มกล้วยไทรอ
3: ย่างนี้พี่วาดก็คงไม่คิดถึงสวนที่เรือนทรงประเคนแล้วล่ะสิ

0: น้องอ่อนกินสิฉันเก็บมาจากสวนฝั่งโน้นนอกจากไม้ใบไม้ดอกไม้ผลยังออกลูกดกเต็มไปหมดยังกับความฝันแน่
1: นี่เขาให้เก็บมากินได้หรือพี่วาดจะมีโคลนมาตามจับหรือเปล่า
0: ใครจะมาว่าลูกดกไปหมดสุกเต็มต้นแล้วถ้าปล่อยไว้ประเดี๋ยวก็ร่วงต้นไม่ก็โดนพวกนกพวกกระรอกมากินจนหมดรับไป

0: โอนคงไม่มาว่าดอกแต่มีพนักงานคนหนึ่งแอบย่องมาเก็บลูกฝรั่งที่ต้นเก็บไปกินไปเก็บไปกินไป
1: แล้วไง
0: อยู่ๆก็มีเสียงสู้สู้เสียงคล้ายเหมือนลมพัดแรงพัดมาจากยอดฝรั่งแล้วคุณพนักงานก็เงยหน้าขึ้นมองดูสิ่งที่เขาเห็นคือตัวอะไรดำทะมึนคล้ายค้างคาวแต่เป็นค้างคาวที่ตัวใหญ่เท่าร่มคันใหญ่คันหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าคือตัวอะไร
1: พี่วาด
0: ทันใดนั้นมันก็ก้มลงมาหยิบลูกฝรั่งเข้าใส่ปากกินกินกินดังสวบสวบสวบแล้วคุณพนักงานก็ขนลุกสู้กรูเกลียวไปทั้งตัวเท่านั้นแหละพอคุณพนักงานกำลังจะวิ่งหนีเงาเงาโผล่มาตรงหน้าพี่วาด
1: โอ้น้องอ่อน
2: พอเลยพี่วาดนี่จริงเชียว
1: หลอกกันได้ผีสวนฝรั่งกังสาย
0: แล้วน้องอ่อนกลัวจริงหรือฝรั่งอร่อยไหม
1: อร่อยสิฉันจะกินให้หายกลัวเลย
0: กินไปเลย
1: เห็นคุณศิลป์เขาแต่งงานไปก็ดีใจคิดว่าเขาจะได้มีความสุขเสียทีแต่ดูสิไปๆมาๆกลับมีปัญหาพี่วาดถามจริงเถิดพี่ไม่ได้รักพี่เลิศพี่จะรับรักคุณศิลป์ตั้งแต่ทีแรกไหม
0: ไม่ปล่อยให้นายศิลป์เขาไปมีความสุขในแบบของเขาเถิดเขาจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของเขาโสดแบบฉันนี่สบายสุดไม่ต้องมีเรื่องลูกเรื่องผัวคอยกวนตัวกวนใจถูกไหมฉันอยู่กับสวนกับพืชกับผักผลไม้คอยปรุงอาหารฉันก็มีความสุขดี
1: จริงหรือ
0: จริงสิตัวอย่างพี่กล้าบูชาความรักจนไม่ลืมหูลืมตาไปคว้าสาวฝรั่งเศสมาเป็นเมียไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมที่ไหนเลยแล้วเป็นอย่างไรล่ะทำให้แม่ต้องปวดหัวร้อนใจขนาดไหนแล้วเขาเห็นใจแม่บ้างไหม
1: แต่เขาสองคนก็มีความสุขดีนะ
0: แต่คนต่างชาติต่างภาษาต่างความนับถือต่างกิริยามารยาทจะไปกันได้สักกี่น้ำ
1: ว่ากลัวเรื่องนี้หรือเพราะนายศิลป์เป็นคนจีนต่างขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างนั้นหรือ
0: คงไปกันไม่ได้ยืดดอกแล้วฉันก็ไม่ได้อยากมีแม่ผัวมาตามจิกหัวใช้น้องอ่อนไม่รู้หรือว่าการไปเป็นสะใภ้คนจีนมันต้องทุกข์ระทมขนาดไหนฉันไม่ยอมให้แม่ใครมากดขี่ดอกดีไม่ดีฉันลุกขึ้นด่าให้เป็นอย่างนี้มันจะดีหรือน้องอ่อน
3: เฮียดื่มน้ำชาก่อนนะจ๊ะจะได้ชุ่มคอไว้ดื่มน้ำชาเสร็จเนี่ยเราขึ้นห้องกันนะจ๊ะ
4: ได้อ้วก็เหมื่อยเนื้อเหมื่อยตัว มันยอกไปหมดอยากจะให้ลื้อมานวดจับเส้นให้หน่อย
3: ได้สิจ้ะเฮีย
5: ตบกันไปเลย

0: นายสินนายสินนายสินตื่นนายสิน
1: คุณวาด
0: ดูสารรูปเข้าไปไหนมา
1: เออ
0: มีอะไรก็บอกมาอำอึ้งอยู่ได
1: ้ก็ผมขอคุยกับคุณวาดประเดี๋ยวนะขอรับ
0: มีอะไรก็บอกมาแต่ไม่ต้องเข้าใกล้ฉันนะฉันเหม็นกลิ่นเหล้ากลิ่นยาสูบ
1: ก็ผมไม่มีที่ไปแล้วขอรับ
0: ทำไมจะไม่มีที่ไปดูเอาเถอะถนนหนทางออกจะกว้างขวาง
1: ก็ผมทำตัวเลวสัมมาเลเทเมาทุกวี่ทุกวัน
0: อยากจะสารภาพบาปต่อพระเชิญไปเข้าโบสถ์นู่น
1: พวกผู้หญิงตบกันแย่งกับผมทุกวี่ทุกวัน
0: แล้วนายสินจะมาบอกฉันทำไมฉันไม่ได้เป็นอะไรกับนายแล้วฉันก็ไม่ได้อยากจะต่อความยาวสาวความยืดด้วย
1: ที่บ้านกับผมมีผู้หญิงตั้งมากมายแต่ก็ผมก็นึกถึงแต่คุณวาด
0: เรามานึกถึงฉันทำไม
1: เพราะคุณวาดเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่กับผมรักขอรับ
0: นี่นายสินนายสั่งเมาหรือยังฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าฉันกับนายไม่มีทางเป็นไปได้ถ้านายยังทำตัวหัวหกก้นขวิดแบบนี้กินบ่อนนอนซ่องเมาริมถนนให้หมาเลียปากก็อย่าพะเยอมาบอกรักฉัน

0: ระวังนะ
1: โอ้โห
2: ทำไมไม่ลงสักทีอ่ะล้มเลยเลย
3: คุณเอื้อเจ้าขา
2: คุณค
0: ่
2: ะค
0: ุ
2: ณป
0: ้
2: า
0: ขอบใจค่ะ
2: คุณป้าทำอะไรอยู่หรอคะ
0: กำลังวาดรูปดอกไม้อยู่สวยไหม
1: โอ้ยไหนมึงใช่ไปวิ่งเลยวิ่งเลยเอาระวังนะเลย
0: ไปทางไหนจ๊ะ
1: เรื่องระวังนะเอาล้ำ
0: ล้ำ
1: เจ็บไหมลูกไหนดูสิให้พ่อดูสิไหนดูไหนมีแผลเปล่า
0: เอาอ่ะ
1: มีแผลหรือเปล่า
0: แม่บอกนะว่าอย่าวิ่งเล่น
1: เจ็บไหม
0: ถ้าวิ่งก็จะเจ็บแบบนี้แหละจดหมายจากป้าปา
4: ใช่ท่านฝากจดหมายมากับเมอร์เซียฟิลิป
0: คาทเธอรีนพ่อรู้ว่าลูกหนีมาอยู่กับนายกล้าที่พานครแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับไปหลายวันเป็นห่วงลูกมากลูกควรเข้าใจพ่อกับแม่บ้างคาทเธอรีนอนาคตของลูกไม่ควรมาอยู่ที่สยามกงสุลฝรั่งเศสบอกว่าเขาจะหางานให้ลูกที่โรงพยาบาลปารีสได้ลูกควรจะกลับไปฝรั่งเศสเสียแล้วมีชีวิตที่ดีสมบูรณ์แบบและพบกับชายผู้ดีชาวปารีสสักคนลูกต้องเลือกนะคาทเธอรีนหวังว่าพ่อจะได้รับจดหมายตอบกลับจากลูกในเร็ววันพ่อพ่อขอเป็นห่วงฉันมากนะคะ

0: พี่กาเทรนพี่กาเทรนอยู่ที่นี่พี่เหงาไหมคะ
1: ก็มีเหงาบ้างจ้ะเวลาที่กล้าไม่อยู่อยู่คนเดียวก็เหงาบ้างนิดหน่อย
0: คงไม่เหมือนตอนที่อยู่บ้านพี่ที่จันทบุรีสินะคะ
1: ฉันคิดถึงพ่อแม่เพราะฉันต้องตามพ่อแม่ไปรับราชการตามประเทศอาณานิคมต่างๆตั้งแต่เด็กๆแล้วทั้งที่เวียดนามเขมรแล้วก็สยามฉันได้พบกับกล้ากล้าเป็นผู้ชายคนแรกที่ฉันรักฉันไม่เคยชอบผู้ชายคนไหนเลยแม้แต่ผู้ชายฝรั่งเศสหรือผู้ชายพื้นเมืองที่ฉันเคยไปอยู่คนทุกประเทศที่ฉันเคยไปอยู่ต่างเกลียดฉันทั้งนั้นเพราะอะไรล่ะเพราะฉันเป็นคนฝรั่งเศสประเทศที่ไปกดขี่แย่งเอาทรัพยากรเขามาแม่ของอ่อนกับกล้าก็เกลียดฉันแล้วแบบนี้ฉันควรจะทำอย่างไรจะอยู่ตรงไหนก็ไม่มีความสุขเหงาฉันโดดเดี่ยวเหลือเกิน

0: ่อนเข้าใจใช่ไหม
1: แคทเธอรีนผมมาแล้ว

0: คาทารีน
1: คุณคือผู้หญิงที่ผมรักและผมสัญญาว่าจะดูแลคุณให้ดีที่สุดและจะไม่ทิ้งคุณไปไหนคุณรับปากกับผมได้ไหมว่าจะไม่ทิ้งผมเหมือนกัน
2: ฉันก็รักคุณฉันสัญญาว่าจะไม่ทิ้งคุณไปไหน

0: ทรงปิติที่สุดที่เราได้ตัดกันมา
1: ใช่ท่านทรงตั้งพระทัยอย่างมากเพื่อประกาศอิสรภาพของสยามที่ได้แผ่นดินคืนจากพวกฝรั่งเศส
2: ว่า
3: ฉันทำข้าวต้มมัดมาแจกนี่ของนายศิลป
2: ์กระผมได้กินจากคุณอ่อนแล้วขอรับ
3: เวลามีน้ำพริกกะปิเหลือก็ตุ๋นเนื้อเอามาแกงหรือถ้าวันไหนเนื้อเหลือก็ทำน้ำพริกกะปิมาแกงแบบนี้ค่ะ
4: แล้วเขาเรียกแกงอะไรอ่ะ
3: เอาล่ะเสร็จแล้ว

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ไปติดจากไหนวะ
2: จากแฟน
1: แฟน
3: เรียนแย่แบบนี้ทำอะไรกิน
4: หนูก็เรียนแย่แบบพ่อแม่แหละ
3: สนุกพ่อรู้ไหมที่ผมไม่อยากอยู่ที่นี่ก็เพราะพ่อนั่นแหละ
5: ถ้าคนไข้ไม่ยอมผ่าตัดก็มีสิทธิ์ที่จะตาบอดถาวรได้เลยนะคะ
6: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
7: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
8: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
7: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
9: เหมือนกับไปขายทหารเลย
7: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
8: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
7: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries มากมายชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3
1: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีม Full Frame นี้คือของเล่นเยอะมากนะครับได้ลองอะไรใหม่ทุกวันเลย
10: ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าเมฆนะฮะความชื้นสูงมากตัวผมเปียกกันหมดเลยนะฮะมันรู้สึกมากว่าที่นี่ต่างจากที่อื่น
11: แสดงว่าถ้าแพ้ขึ้นไปเนี่ยแพ้ก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชันนีเห็น
1: ถูกครับ
12: แต่ตอนนี้ก็คือเรากำลังโหลดอุปกรณ์ลงเรือดิงกี้นะคะ
13: เราเดินผ่านก็มาดูไม่มีอะไรนะพอมาถ่ายเจาะแล้วปุ๊บมันสวยขึ้นมาเลย
1: นี่คือทีมFull Frame ช่างภาพสุดครั่วนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาด้วย
3: อุ้ย

0: นี่มาส่งพี่เตนะครับที่ปลายน้อยตรงนี้เรียกว่ากระต๊อบยังไม่ได้เป็นขนาดประมาณ1เตียงนอนครับอยู่กลางน้ํา
1: พอมุมมันสูงมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงนะฮะเหมือนเรากําหงายหน้าแล้วก็มองตาม
0: ใช่
2: แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมากี่โมงอะคะ
3: ด้วยพฤติกรรมของชนีเนี่ยเขาจะชิงเวลาช่วงเช้าในการหากิน
4: ไอ้ภาพแนวนี้มันทำให้มันดูมีมูฟเมนต์มีไดนามิกแล้วเฮ้ยทำไมมันจะทำใต้น้ำไม่ได้นะ
5: จะมาทิ้งจอกพอดีเลยครับแต่ยังอยู่ตรงนั้นตัวนึงเลย
6: นั่นมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของลิงนะ
7: อ๋อเขาพูดว่าอะไรพี
6: ่ไม่รู้เหมือนกัน

0: โอเคฮะเราจะโอ้ย
1: แต่ได้ไม่ใช่จริงตอนอินเสิร์ตเลย
2: โอ้โหเอาเลยพี
1: ่โอเคครับ
3: และนี่ก็เป็นไดที่2นะคะที่เราจะเจอสลับหวานพูดไว้ก่อน
4: เป็นงานที่ดูมันจะชิวแต่ไม่ชิวเลยนะ
0: ดูกลมกลืนนะครับพี่ๆพวกเรานี่ก็ทรงหาหอยเหมือนกัน

0: วัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแบบนี้เจอกันหน้าจอไทย PBS เหมือนเดิมอีกแล้วละค่ะกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
0: เคกนิษฐาดีมีปฏิรบนะคะมาค่ะไม่ว่าจะดูกันทางทีวีหรือว่าทางออนไลน์นะคะถ้าทางออนไลน์เนี่ยคอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะใน Facebook Live ของเราน
1: ะคะ
0: เพจชื่อเดิมค่ะไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
1: วันนี้ค่ะพาไปเจอกับนักร้องคนนึงนะคะนักร้องดังด้วยที่บอกว่าโอ้โหออกอัลบั้มตั้งแต่ตัวเองเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู
0: ่ค่ะนี่
1: ยังไงฮะเค้กท่าเต้น
0: จ้า
1: จ้าดาดาจ้าจ้าจ้าจ้าฮู้ร้องกันได
0: ้ค่ะก็เป็นท่าเต้นท่าจำเพลงเขาก็ดังเสมอคือแม้จะเป็นเพลงเก่านานแล้วแต่ว่าเห็นว่าทีป๊อปเด็กรุ่นใหม
1: ่ร้องอยู
0: ่กันตลอดค่ะ
1: ตอนนั้นพาเหมือนพาคุณเป้ยเข้าวงการไปเลยนะนางเอกวี
0: ค่ะ
1: แต่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วคุณผู้ชมค่ะไอซ์บอกว่าตอนนี้ผมเป็นน้าแล้วนะจะเดินเข้าตึกอ่ะคือแบบบรรยากาศมันเปลี่ยนก็จริงแต่ว่าความโดดเด่นค่ะล่าสุดได้กลับไปในที่ที่ตัวเองประทับใจมากญี่ปุ่นค่ะมีคนคิดถึงญี่ปุ่นไม่ได้กลับไปเปิดตัวอัลบั้มในรอบ10ปีนะคะไอซ์บอกโอ้โหตื่นเต้นที่สุดภูมิใจเพราะตอนนี้แฟนคลับตัวเองเนี่ยไม่ใช่แค่เติบโตเหมือนกับตัวเองนะคะพอบหิ้วลูกมาดูตัวเองแล้วด้วยค่ะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
2: มันจะมีช็อตนึงที่แบบเราจำได้เลยว่าคนนี้เป็นแฟนเพลงเราแล้วจำภาพเขาในวันนั้นเราก็ยังจำได้แต่วันนี้เขามากับลูกชายอ่ะเขามากับลูกชาย10กว่าขวบอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าไอซังเนี่ยลูกชายจำได้ไหมแบบเคยเป็นแฟนเพลงไอซังนะอะไรเงี้ยเนี่ยมาจากไม่ใช่โตเกียวด้วยมาจากอีกเมืองนึงที่ไกลไปกว่าโตเกียวอีกแล้วนั่งชินกันเซ็นมาแล้วมากับลูกอ่ะแล้วก็หันไปบอกลูกว่าเนี่ยคนนี้เป็นแบบศิลปินที่แบบแม่ชอบมากตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วลูกเขาก็คือเป็นญี่ปุ่นแบบ 100% อ่ะนี่แบบว่าลูกเขาคงงงๆว่าอะไรอะไรเงี้ย
1: คือไอซังก็ดีใจอยู่นะคะแฟนคลับมาแต่อยู่ๆเอาลูกชายมาเวลามันผ่านไปไวขนาดนี้ได้ยังไงนะคะ
0: แล้วแม่บอกฟังตั้งแต่เด็ก
1: ฟังตั้งแต่เด็กลูกชายก็งงไปอีกนะคะพีคมากนี่เป็นเรื่องเล่าจากญี่ปุ่นที่ไอซ์บอกว่าจะเล่าไปอีก3ปี5ปีเลยนะคะเป็นการกลับไปแดนอาทิตย์อุทัยอีกครั้งหนึ่งในงานไทยเฟสติวัลที่โอซาก้าค่ะเมื่อสิ้นเดือนนี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กไปเล่นคอนเสิร์ตอีกครั้งในรอบกว่า10ปีเลยซึ่งถามว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยมีผลงานที่นั่นอยู่แล้วแต่มันเป็น10ปีแล้วไงคุณผู้ชมรอบนี้กลับไปอีกทีแม่ๆจะผิดหวังไม่ได้ไอ้

0: วัยรุ่นเหมือนเดิม
1: ค่ะแล้วก็จัดเต็มเน
0: า
1: ะ
0: จัดเต็ม
1: เสื้อผ้าดูแบบมีลายไทย
0: ลายไทยเนาะเสื้อผ้าหน้าผมแล้วคุณดูนี่แฟนญี่ปุ่นตะโกนร้องเพลงไทยแบบนี้นะคะ

0: ญี่ปุ่นอันนี้นะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ไปโอซาก้าเลยปกติอัลบั้มก่อนที่เคยเปิดตัวเขาบอกว่าเคยเปิดตัวมาแล้วนะชินจูกุฮาราจูกุก็ไปมาแล้วนะจ๊ะแต่นี่โอซาก้าคือบรรยากาศก็จะธรรมชาติแบบนี้มันจะไม่เมืองขนาดแบบถิ่นวัยรุ่นขนาดนั
1: ้
0: น
1: แล้วเขาเอ็นจอยเหมือนเป็นศิลปินญี่ปุ่นท่านหนึ่งอ่ะ
0: วิ่งกระตือรือร้นไปนะคะไอ้บอกว่าตลอดทางก็มีได้แตะมือได้ทัชอะไรกับแฟนๆด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
2: ตอนที่ทางโอซาก้าเขาแจ้งมาว่าเขาอยากให้เป็นเราเพราะว่าเหมือนเขาคุยกันแล้วว่าแบบเหมือนแบบเป็นหนึ่งในรายชื่อที่คนคิดถึงแล้วก็จัดจระดัดเป็นหนึ่งในเพลงเป็นหนึ่งในเพลงไทยที่มีอยู่ในคาราโอเกะญี่ปุ่นเอางี้ดีกว่าคือคาราโอเกะที่ญี่ปุ่นก็จะมีจัดจระดัดด้วยเพราะมันมีเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นโดยที่ไอ้ร้องบนเวทีก็เลยเหมือนจะพูดไงดีอะถ้าคนญี่ปุ่นจะร้องเพลงไทยสักหนึ่งเพลงก็อาจจะมีคนใจง่ายอยู่ในเวอร์ชันเขาเรียกอะไรอยู่ในซองลิสต์ของเขาด้วยอะไรเงี้ยคือแบบบรรยากาศเก่าๆเมื่อตอนเราไปทำอัลบั้มอะไรเงี้ยมันก็แบบว่ามันก็ย้อนกลับมาแล้วก็ประกอบกับทางสถานกงสุลก็มาบอกเราด้วยว่าแบบวันเนี้ยที่จัดงานโอซาก้าครั้งเนี้ยไทยเฟสครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่เหมือนแบบแฟนเพลงญี่ปุ่นมาเยอะมากเลยนะเพราะมันเหมือนเขาคงไม่เจอเรานานด้วยในความรู้สึกเนาะคือนอกจากคนไทยเยอะมากแล้วก็มีคนญี่ปุ่นมาแบบเยอะมากพอสมควรก็นี่ล่าสุดสถานทูตเพิ่งลงไปว่านี่น่าจะเป็นในรอบหลายปีที่คนมาร่วมงานแบบเป็นแสนเลยอ่ะเราเท่าไรไม่ขาด
0: พบเชิญเราห่างกันไม่ได้นี่ล่ะค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือดังกระฉ่อนจากเพลงนี้นะคะใครยังฟังวิทยุอยู่บ้าง เขาเปิดวนลูปเลยนะคะหน้าปัดขึ้นวิทยุนะคะเพราะว่ากระแสค่ะละครบุพเพสันนิวาสนะคะตัวละครซีรีส์เองก็ดังไกลในหลายประเทศนะคะส่วนเพลงนี่ก็ทำให้เขาเรียกว่าฝรั่งมังค่าทั้งหลายได้รู้จักไอซ์สรัญญูกับเพลงนี้ค่ะบุพเพสันนิวาส
1: เพราะว่าละครเราก็ดังไปไกลหลายประเทศอยู่เนาะไม่ใช่แค่ในเอเชียนะกลายเป็นเจ้าพ่อเพลงละครอยู่ช่วงนึงอยู่นะไอซ์สรัญญูเนี่ย
0: ก็คือใครจะคิดว่าอุ๊ยมันจะมีการลืมภาพจำสายแดนไปได้พักนึงเลยเพราะว่ากลายเป็นเนี่ยร้องเพลงประกอบละครเยอะคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นไอซ์บอกว่างานเข้าค่ะเขาตามแต่ร้องเพลงประกอบละครไม่ใช่ละครธรรมดาต้องพีเรียดด้วยข้ามภพข้ามเวลาทะลุมิติแบบนี
1: ้
0: ไอซ์เหมาหมดนะคะเดี๋ยวมีเพลงอะไรบ้างล่าสุดแค่มองว่าเรารักกันก็พอประกอบเรื่องคุณชายนะคะอีกเพลงฝากฝันชั่วการประกอบซีรีส์วายพบเธอค่ะเรียกได้ว่าหลังๆนี้ได้แต่งเป็นคุณหลวงเสมอเลยนะคะ
1: ค่ะโหเวลาไปออกงานก็ต้องแต่งให้เข้าธีมเนาะเลยกลายเป็นแบบหนุ่มไทยๆคนหนึ่ง
0: หน้าติ๋วจะใส่ชุดไทยนะคะหนุ่มไทยไปฟังเสียงหน่อยค่ะภาพจำการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของเขาค่ะ
2: เวลาไปอัดแบบเพลงซีรีส์ก็ร้องเพลงซีรีส์อยู่หลายเพลงเนาะเวลาไปอัดเพลงซีรีส์ทั้งหลายอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าโปรดิวเซอร์ยุคใหม่ๆเลยทั้งหลายอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าแต่เขาน่ารักนะเขาไม่ได้บอกแบบให้รู้สึกแบบไม่ดีอะไรเงี้ยแต่เขาจะบอกแบบลองออกเสียงคำนี้แบบนี้ดูไหมอันนี้มันอาจจะคำมันอาจจะหนักไปหน่อยเพราะสมัยก่อนถูกคุมร้องมาโอ้ไม่ต้องใครหรอกเป๊กออฟไอซ์เนี่ยถ้าร้องไม่ชัดนี่โดนหวดคือมันต้องร้องให้ชัดอ่ะพอดื่มนี้มันแบบรักเงี้ยมันจะมารักเงี้ยโอ๊ยไม่ได้มันต้องแบบมีความรักอะไรเงี้ยรักไม่ใช่คือรักแต่รักคือรัก
3: ของเราไม่เท่าก
2: ันแล้วเราก็อยากปรับตัวเองเหมือนกันให้คนฟังได้แบบอรรถรสใหม่ๆคือแน่นอนว่าIdentity แบบหมายถึงว่าอัตลักษณ์ของตัวเราอ่ะมันก็ยังอยู่แล้วมันไม่หายไปไหนหรอกแต่ว่าเราก็ต้องปรับให้มันแบบเป็นไปตามแบบสมัยแบบนิยมด้วยอะไรเงี้ย
0: ต่อนี่คือให้พี่อ่านต่อหรือร้องต่อเพลงสนุกมากอ
1: ย่างไรดีตามที่พี่ไอซ์บอกว่าโปรดิวเซอร์รุ่นใหม่ก็อยากจะให้แบบเป็นตามยุคสมัยอะเนาะพี่กิมเนาะ
0: ซึ่งอันเนี้ยนะคะปาร์คเป็นคนไปสัมภาษณ์เป็น Exclusive กับไทยบันเทิงโดยเฉพาะคุณผู้ชมค่
1: ะ
0: เขาบอกว่าเอ้ยไม่น่าเชื่อไอซ์สรัญญูพร้อมปรับตัวคุณผู้ชมรักแบบเต็มๆเนี่ยไม่ได้อย่างเมื่อกี้ที่พี่ไอซ์เขาร้องให้ฟังเนาะแต่คือกิ๊ฟจำได้เลยเขาจะมีเพลงดังเยอะมากแล้วถ้าเพลงช้าน่ะไอซ์เขาร้องชัดทุกชั้นทุกดิฉันเองก็ไม่ชัด
1: ทุกคำ
0: ไม่ชัดคุณไอซ์เนี่ยเขาชัดนะคะอย่างแพ้แล้วพาอย่างเงี้ยอ้อมกอดนั้นมันเคยเป็นของชัดโอ้โหแบบ มันชัดเป๊ะแบบตำราเรียนภาษาไทยเลยแต่ตอนนี้ต้องปรับตัวแล้วนะคะเพราะว่าเจนมันเปลี่ยนตอนนี้

0: เมาส์ต่อค่ะเวลาไม่หยุดเดินเดินเข้าตึกแกรมมี่เด็กๆกรูเข้ามาทักน้าไอซ์
1: เรียกน้าเหรอ
0: แทบจะขับรถวนกลับเลย
1: แต่ยังดีนะที่ยังเรียกน้าอยู่เนี่ย
0: อุ้ยเรียกอย่างอื่นมีเรื่อง
1: แล้วคุณผู้ชมดูคลิปที่เปิดคือพี่ไอซ์ไปอยู่ท่ามกลางแบบ
0: เด็ก
1: ๆทีป๊อปเด็กๆบางทียังไม่เดบิวต์หรือเป็นเทรนนีกันอยู่เนาะเพราะไปรวมตัว
0: ร่วมกับวงใหม่ด้วยนะคะเฟวิกนะคะก็บอกว่าสนุกค่ะก็ลองดูบรรยากาศนะคะนี่แหละ
1: คุณน้าเป็นเซนเตอร์เลยนะ
0: อ่ะคราวนี้เรื่องเจนกับอีกเรื่องนึงนะคะคือคุณไอซ์บอกว่าเฮ้ยมีผลเหมือนกันนะคนที่ตามเรามาทั้งนักร้องในสังกัดด้วยกันหรือว่าคนดูนะคะเขาบอกว่าภาพจำถ้าเจนวายเนี่ยบอกเลยเจ้าตัวเนี่ยป๊อปแดนซ์แน่โอ้โหไอซ์มาเต้นเหงื่อแตกนะคะแต่ว่าเด็กเจนอื่นเขาก็จำแบบอื่นอีกเหมือนกันนะคะเจ้าตัวรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าก็มีบางยุคที่ไอซ์เนี่ยคือดีโวเลยคือพลังเสียงคือพุ่งแบบประหลอดแตกนะคะเจ้าตัวก็คือต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าเจนไหนจำตัวเองในภาพลักษณ์แบบไหนเพื่อที่จะทำงานเพลงออกมาได้ดีนะคะนั่นแหละ

0: างที่บอกค่ะเพลงใหม่ออกมาแหมนุ่มละมุนผิดกับเมื่อสักครู่นะคะมุมที่งดงามซึ่งนี่เป็นเพลงที่ไอซ์บอกว่าส่วนหนึ่งถ่ายทอดมาจากประสบการณ์จริงของตัวเองค่ะแล้วก็ได้พี่กบบิ๊กแอสนะคะมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ก็คือไปตามจีบอยู่นานเพราะตอนนั้นพี่กบทำเพลงคลื่นของแพรชนาแล้วแบบอุ๊ยตายแล้วชอบ
1: อยากเอาบ้างแนวนี
0: ้ก็อยากได้เพลงแนวนี้อะไรแบบนี้ให้กำลังใจนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะตอนนี้ในแอปดังคลิปสั้นนะคะมันไม่ใช่แค่เพลงเต้นที่เป็นชาเลนจ์แต่ว่าเพลงที่มันแบบมันทัชมันโดนใจเพลงให้กำลังใจแบบนี้ก็คือแชร์เยอะใช้เยอะเหมือนกันเพราะว่าทุกคนตอนนี้สู้ชีวิตหมด
1: มันเอาไป
0: ทำงานก็เหนื่อย
1: อันเดอร์ประกอบคลิปชีวิตวิถีชีวิตของเราได้ไง
0: ก็คือไอซ์เนี่ยเขาเคยฮอตขนาดที่ตอนไปเปิดอัลบั้มเมื่อ10ปีก่อนนะแฟนๆชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะสาวๆรวมตังกันเก็บค่าตั๋วเครื่องบินบินมาเชียร์ที่ไทยเลยนะ
1: สุด
0: สุดปะล่ะแล้วคราวนี้พอได้กลับไปก็เลยบอกโอ้ผมดีใจมากนะคะ
1: เป็นตำนานคนหนึ่งที่ไม่จมไม่หายจริงๆนะคะยังอยู่ต่อในรุ่นการเป็นคุณน้าของน้องๆแล้วไอซ์สรัญญูนะคะอันนี้เราพูดถึงแบบรุ่นพี่ไปแล้วที่อยู่มานานไม่หายไปไหนนะคะขอไปที่ดาวดวงใหม่ของวงการบ้างถ้าใครอาจจะติดตามครอบครัวพี่หนิงปณิตาจะเห็นว่าลูกสาว
0: น่ารัก
1: ไปและไปสายเต้นและ
0: แดนซ์
1: แดนซ์กระหน่ำเลยน้องนิรินนะคะเรามาคุยเรื่องการดูแลลูกสาวคนนี้กันหน่อยค่ะคือเรื่องเต้นเนี่ยแม่บอกก็ยกหน้าที่ให้คนที่เขาเชี่ยวชาญเนา
0: ะ
1: แม่ไม่ใช่สายเต้นเท่าไหร่
0: ก็คือคุณแม่พาไปส่งเรียนส่งสอนอะไรก็ว่ากันไป
1: ให้ครูเขาบ่มเพาะกันไปนะคะแต่มันจะมีเรื่องการวางตัวการใช้ชีวิตในฐานะการเป็นศิลปินค่ะอันนี้คุณแม่สอนได้นะคะผ่านประสบการณ์มาแล้วเอาประสบการณ์ตรงของตัวเองนี่แหละมาสอนลูกสาวน้องนิรินด้วยตัวเองนะคะตอนนี้ค่ะน้องนิรินเนี่ยเขาเป็นเทรนนีค่ะคุณผู้ชมสังกัดค่ายเพลงดังแล้วที่สำคัญค่ะก็คือสอนให้รู้ว่าทุกโอกาสเนี่ยจะต้องให้คุณค่ากับมันให้เต็มที่และไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้ยืนระยะอยู่ในวงการให้ยาวนานค่ะ
2: จริงๆนิรินเองอะค่ะเขาจะไม่ถนัดร้องเพลงช้าเลยแล้วชอบจะเป็นเด็กที่ชอบร้องเพลงเร็วแล้วก็เต้นจะอยู่นิ่งๆร้องช้าๆใช้เสียงแบบพลังเสียงอะเขาไม่ถนัดแต่เขาก็พยายามที่จะฝึกเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองน้ำตาไหลอ่ะนี่ขนาดยังไม่ได้บอกว่าเป็นงานจริงๆก
1: ็ภูมิใจละค่ะได้เห็นลูกยืนอยู่บนเวทีนะคะดีใจที่ได้เห็นลูกได้ปลดล็อกตัวเองนี่คือที่สุดแล้วคุณผู้ชมสำหรับนิ้งปณิตาค่ะคุณแม่ที่คอยเป็นลมใต้ปีกซัพพอร์ตลูกสาวมาตลอดนะคะจนวันนี้ค่ะน้องนิรินเป็นศิลปินแล้วเป็นฝึกหัดอยู่นะคะกับค่ายเพลงดัง Love East ค่ะได้มีสเตจโชว์ฝีมือกันไปแล้วไม่ใช่แค่เต้นเก่งนะร้องเพลงทำได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าฝึกซ้อมมาหนักทำให้ทุกคนเห็นว่าที่มายืนจุดตรงนี้ค่ะไม่ใช่เพราะเป็นลูกแม่หนิงแต่มาจากความมุ่งมั่นของน้องนิรินเองที่อยากจะเป็นศิลปินคุณภาพค่ะคือเรื่องการเรียนเพอร์ฟอร์มต่างๆเนี่ยบนเวทีต่างๆแม่เขายกให้เป็นหน้าที่ของคุณครูนะคะแต่ว่าเรื่องแนวคิดและมุมมองการทำงานค่ะแม่หนิงรับเองค่ะทำหน้าที่สอนลูกถ้าได้โอกาสมาแล้วเนี่ยต้องรักษานะคะใช้โอกาสนั้นให้คุ้มค่าที่สุดกับต้องคอยพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่เพราะว่าตอนนี้นิรินเนี่ยเพิ่งจะอายุ13ปีเองค่ะดังนั้นเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกลค่ะ
2: สิ่งที่บอกกับน้องก็จะบอกส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องมารยาทมากกว่าว่าเนี่ยวันนี้เดินออกไปเนี่ยคนทุกคนชมอย่าเหลิงนะเพราะว่าทุกวันเราต้องพัฒนาให้ได้ทุกวันอะไรที่เป็นจุดแข็งเก็บไว้อะไรที่เป็นจุดอ่อนก็พยายามฝึกแล้วก็วันหนึ่งที่เกิดในอนาคตลูกโชคดีลูกได้มีชื่อเสียงห้ามลืมวันแรกที่เกิดขึ้นเด็ดขาดวันแรกเป็นยังไงในวันที่มีชื่อเสียงก็ต้องเป็นแบบนั้นตัวหนิงเองหนิงว่าเขาก็ทำได้ดีในรูปแบบของเขาขอบคุณเขาในความพยายามที่ตั้งใจแต่หนิงก็จะพูดกับลูกว่าต้องทําต่อไปแล้วพัฒนาต่อไปแล้วก็คนที่จะตัดสินว่าดีหรือไม่ดีไม่ใช่แม่ไม่ใช่นะหนิงคือคนดูค่ะ
1: สิ่งที่สอนลูกนะคะก็เป็นวิธีการทำงานค่ะที่หนิงปณิตาเขายึดเป็นหลักมาตลอดในอาชีพนักแสดงของตัวเองยังบทบาทค่ะในซีรีส์เรื่องล่าสุดนะคะที่รับเล่นเนี่ยแน่นอนว่ายังไงเป็นบทร้ายค่ะแต่ว่าเป็นร้ายแบบใหม่มีความจิตด้วยเป็นแนวทางที่แทบไม่เคยเล่นมาก่อนก็ตั้งใจว่าจะได้ท้าทายและพัฒนาฝีมือเหมือนกันค่ะลูกสาวก็พัฒนาคุณแม่ก็ต้องพัฒนาอยู่นะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังมีอะไรใหม่ๆให้ได้เรียนรู้เสมอนะคะก็หลายเรื่องหลายราวที่เคยเป็นข่าวมาก็เห็นว่าแม่หนิงเองก็จะคอยตอบคำถามแทนลูกสาวจริงๆมันก็มีหลายประเด็นคุณผู้ชมคะดราม่าก็มีอย่างเช่นแบบเวลาที่น้องอาจจะโดนว่าโดนเปรียบเทียบเพราะว่าจริงยุคนี้ ลูกดาราเพียบเลยที
0: ่
1: ไปสายเต้นสายอะไรกันนะคะมีการโดนเปรียบเทียบคุณแม่นี่แหละเป็นคนที่สอนภูมิคุ้มกันให้กับลูกสาวคนนี้ค่ะ
0: คือนอกจากเรื่องของน้องๆที่เหมือนจะเข้าวงการบันเทิงเนาะโดนบูลลี่ต่างๆนานาคุณพ่อคุณแม่คนดังต้องรับมือแล้วเนี่ยหลายครั้งโดนปล่อยเฟกนิวอันนี้โหดมากพอเด็กๆอยู่ในช่วงวัยรุ่นโอ้โหแล้วแต่ละข่าวที่ปล่อยออกมารุนแรงเหลือเกิน
1: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่อยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเรื่องเหมือนโดนเฟกนิวเรื่องว่าตั้งครรภ์เลยแม่หนิงนี่ไม่โอเคเลย
0: ซึ่งลูกดาราในช่วงอายุเท่านี้โดนหมดเลย
1: ซึ่งเขาจะเรียกยอดวิวไงใช่ไหมบอกไปก่อนเลยเขาไม่ดีเขาหน้าตกใจในแอปสั้นในแอปคลิปสั้นอะไรไปคนคลิกเยอะสิแล้วเดี๋ยวเขาเอาเพจนั้นไปขาย
0: แต่เห็นได้เลยว่าเด็กๆจะไม่ได้ออกมารับหน้าเองจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ทั้งนั้นที่ยังอยู่ในวัยที่ต้องปกป้องน้องๆนะคะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่สั้นเสมอค่ะใบเตยสุธีวันคือต้องบอกว่าบางครั้งการตลาดเนี่ยมันบดบังความสามารถศิลปินนะคะโอ้โหเน่เน่เน่เน่ตามเกาะติดเลยสรีมามาค่ะ
1: ไปบุกเบื้องหลังเหรอพี่กิ๊ก
0: ขึ้นไปสตูดิโอสารพันลั่นทุ่งบางเขนใช่คือจริงๆเนี่ยการตลาดเนี่ยทำให้ใบเตยเนี่ยเป็นสายแดนใช่ไหมคุณผู้ชมไม่รู้เลยว่าร้องเพลงเพราะขนาดนั้นจนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเราออนแอร์ไปโอ้โหเพลงระดับสายประกวดใบเตยเอาอยู่หมดแล้วร้องเพลงช้าดีมากแต่เบื้องหลังการทำงานล่ะใครจะคิดว่าเธอเป็นเจ้าหญิงที่มีทุกคนทำให้หมดหรือเปล่าไม่จริงนะคะเดี๋ยวสรีเขาจะไปเปิดเผยการเตรียมตัวก่อนขึ้นเวทีค่ะเยี่ยมมองกองถ่ายกับสรีมามาค่ะแอบแวะไปยุ่งกับสารพันลั่นทุ่งบางเขนอีกแล้วคุณผู้ชม

0: ชมค่ะยี่หมอกองถ่ายกับสรีมามะวันนี้นะคะเรามาบุกกันที่เบื้องหลังนะคะการอัดเทปรายการสารพันลันทุ่งค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญคนนึงนะคะบอกเลยว่าคนนี้นี่สวยแซ่บแบบพันปี 10,000 ปีที่ฉันเชื่อว่าต้องมีชื่อคนนี้อยู่ในใจของทุกคนค่ะคนนี้คือใบเตยไอสยามนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะคะว่าเขากำลังเตรียมความพร้อมยังไงบ้างสำหรับการขึ้นเวทีครั้งนี้ค่ะไปกันค่ะพี่ใบขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะพี่ใบ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่วันนี้ยังไม่เสร็จนะคะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่เสร็จ
0: ยังไม่ฟินิชลุค
1: ใช่วันนี้ละหลายชุดมาก
0: แม่ไม่ฟินิชยังสวยขนาดนี้
1: ฟินิชอันนี้เป็นชุดแบบซ้อมรันทูกับวงเมื่อกี้
0: มันจึ้งเกิน
1: จึ้งเกิน
0: นี่หนูอุตส่าห์แบบแต่งมาสู้แล้วยังฆ่าใบเตยไม่ได้ฆ่าตัวเองแทนตอนนี้ค่ะใครจะโค่นลูกทุ่งสาวสุดแซ่บเจ้าของฉายาสั้นเสมอหูที่มาพร้อมกับเพลงดังในตำนานรักต้องเปิดแน่นอกคนนี้ได้เพราะเขาคือใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามก็ดูก่อนสิคะแค่ชุดซ้อมร้องเพลงซ้อมรันทรูก่อนถ่ายทำเทปรายการสารพันลันทุ่งบางเขนเธอก็จัดเต็มเหมือนชุดออกงานเลยล่ะค่ะแต่การมาเยือนไทย PBS ครั้งนี้ลูกทุ่งสาวเผยว่าแอบกดดันเหมือนกันค่ะเพราะพี่สาวใบเตยของเราเขาทำการบ้านมาค่ะว่าเป็นสื่อสาธารณะที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเจ้าตัวเลยต้องเตรียมชุดเสื้อผ้าหน้าผมให้เหมาะทิ้งภาพจำลูกสาวสุดแซ่บมาแนวหวานๆมาดนักร้องสายประกวดดูบ้าง
1: อันนี้ก็คือจะแบบเป็นเพลงแบบช้าๆหวานๆช้าๆหวานๆให้รายการไงสำหรับเพลงใจอ่อนเราก็จะเป็นสาวบริสุทธิ์ผุดผ่องลูกไม้ใดๆใช่ไหมแต่พอแบบว่าอ่ะเพราะว่าเป็นถ้าเป็นเพลงเร็วเราก็จัดเต็มสไตล์ใบเตย
0: นี่แหละถ้าไม่สั้น
1: เสมอหู
0: ไม่ใช่
1: เขาบอกว่าวันนี้โปรมาไม่ได้ไงโปรมาไม่ได้เราก็แบบจัดชุดซอฟๆมา
0: แอบเฟลไหมเพราะบางทีเรามาด้วยสโลแกน
1: เฟลมากโมโหรายการมากแบบให้ใบเตยมาจะมาเรียบร้อยอะไร
0: ถ้าเป็นแม่ไม่จะใส่ชุดเสื้อดำข้างในไหมถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแม่ตอนนี้หนู
1: ถ้าเป็นแม่ไม่ควรนะ
0: ใช่ไหม
1: มิดชิดไปไม่ใช่เรา
0: หนูก็ไม่ใช่เหมือนกันแม่ฝืนอยู่ตอนนี้แล้วชุดไหนอีกมันมีหลายชุดอ่ะเผื่อว่าลูกๆกระเทยเขาอยากจะไปแบบว่าไปซื้อแม่จริงๆเราไปซื้อที่ไหนตามที่ไหนบอกได้ไหม
1: โอ๊ยตอนนี้หรอตอนนี้ก็แบบของแม่หลากหลายอ่ะแต่ว่าตอนนี้ที่ซื้อประจําก็จะเป็นแบรนด์แบบของเวียดนาม

0: ุคสวยขึ้นโชว์บนเวทีแต่ละครั้งหน้าผมชุดเป็นอีกสิ่งที่ทำเอาแฟนเพลงตาหลุดมาตลอดแต่ทุกลุคที่เห็นนี้ใบเตยอาสยามเผยว่าเตรียมมาเองเพราะไม่เคยมีทีมคอสตูมหรือทีมสร้างสรรค์และจัดหาเครื่องแต่งกายค่ะจะเป็นเพราะเหตุผลอะไรนั้นไปฟังจากปากของเธอกันค่ะ
1: หาเองเลยเหรอเราเป็นเอง
2: ต้องบอกผ่านรายการนี้นะมีคนทักมาเยอะมากว่าใครเป็นคอสตูมใบเตยใครเป็นสไตลิ่งใครเป็นสไตลิสต์ใครหาชุดอะไรให้ที่ผ่านมาชีวิตไม่เคยมีค่ะหาเองหมดทุกอย่างตั้งแต่หัวยันเท้านะคะเป็นคนแบบเป็นชนีมีความพร้อมอ่ะเป็นชนีที่แบบชอบจัดแต่งตัวเองหาเองหมดไม่เคยมี
0: ถึงอย่างนั้นใบเตยก็บอกว่าจะไม่แต่งหน้าและทำผมขึ้นเวทีเองนะคะไม่ใช่ว่าทำเองไม่ได้เพราะบางงานก็ต้องเติมแต่งด้วยตัวเองแต่หากมีช่างหน้าช่างผมไปด้วยจะรู้สึกสบายใจกว่าเพราะอย่างน้อยก็มีคนคอยดูคอยตัดสินอีกเสียงอยู่ข้างๆ

และสำหรับใครที่พลาดดูเทปนี้รายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนเทปใบเตยสุทธิวันที่มาเปิดใจการกลับมาทวงบัลลังก์เจ้าแม่ดาวเต้นหลังชีวิตเจอบททดสอบครั้งใหญ่หลังกำแพงนั้นสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ไทย PBS ค่ะอาซูรีมามะไทย PBS รายงาน

0: างคุณผู้ชมหวานไหมล่ะคือตอนแรกเนี่ยดิฉันนึกว่าก๊อปปี้โชว์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครเอ่ยหน้าเหมือนใบเตยจังไม่ใช่แค่คนร้องอึดอัดนะเค้กคนฟังก็เครียดปกติไม่เคยเห็นใบเตยลุคนี้
1: ใช่ไหมอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นในสารพัดลั่นทุ่งก็คือกระโปรงยาวยันตาตุ่มนะคะ
0: แต่แก้ต่างนิดนึงว่าไม่ได้บังคับ
1: อ๋อยังไง
0: แค่บอกว่าใบเตยเคยดูช่องไทย BBN ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละ
1: อย่าง
0: น
1: ี
0: ้เรียบร้อยน่ารักอย่างนี้นะคะทีก็แบบเต็มที่จัดให้นะคะ
1: แต่เห็นว่าชุดที่เป็นตัวเองก็มีเหมือนกันในเพลงเร็ว
0: แต่ก็เป็นสั้นแบบน่ารักเหมือนแบบย้อนกลับไปวันเป็นนักร้องประกวดอารมณ์ประมาณนั้นนะคะ
1: น่าติดตาม
0: คุณผู้ชมค่ะทุกตอนเนี่ยก็จะได้เห็นนักร้องเนี่ยร้องแนวเพลงที่ตัวเองไม่เคยร้องมาก่อนก็เป็นการท้าทายชมย้อนหลังได้นะคะใน YouTube ก็พิมพ์ไปเลยว่าสารพันลั่นทุ่งบางเขนแล้วก็เติมไทย PBS ไปหน่อยก็ได้จะเจอทุกตอนเลยนะคะเผื่อใครพลาดนะคะแต่ถ้าอยากชมเนาะออนแอร์เลยก็วันเสาร์บ่าย 3:00 นนะคะอ่ะตอนนี้บันเทิงต่างประเทศมารออยู่แล้ว
1: ค่ะเห็นว่าเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวแต่อยู่ในใจของแฟนหนัง
0: มันน่าจะกลัวไม่ได้ป่ะเค้กมันยันหนังจี้อ่ะคือพอจะกลัวจะหวีดปุ๊บเน
1: ี่ย
0: มันจะมีมุกแป๊กบ้างมุกเลิศมากคือดิฉันก็รอเพราะว่าเขาบอกดึงทีมนักแสดงชุดเดิมมาด้วย
2: คือเป็นหนังในตำนานเหมือนกันนะเราแบบอาจจะดูหนังแบบฮอร์เรอร์อะไรกันมาเยอะแต่ว่าถ้าเป็นหนังล้อเลียนเรื่องนี้เป็นตำนานกัน Scary Movie นะคะคือสร้างมาเนี่ยภาคที่6แล้วถ้าใครที่ดูหนังมาเยอะดูแล้วอาจจะอินเพราะมันอาจจะต้องมีความรู้นิดนึงว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นล้อเลียนเรื่องอะไรนะคะซึ่งล่าสุดค่ะสำหรับ Scary Movie นะคะเข้าฉายตอนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นหนังทำเงินที่ติดอันดับเลยนะคะภาค6นี้ทำเงินมากที่สุดในหนังแฟรนไชส์ทั้งหมดที่ผ่านมาค่ะคืนจออีกครั้งในรอบกว่า10ปีนะคะหนังล้อเลียนสุดป่วน Scary Movie ภาค6ค่ะทำรายได้ดีเกินคาดนะคะกวาดรายได้ช่วงสุดสัปดาห์แรกในสหรัฐไปมากถึง55 ล้านดอลลาร์จนขึ้นไปยืนหนึ่งบนตาราง Box Office ในฝั่งอเมริกาเหนือได้สำเร็จค่ะส่วนรายได้ทั่วโลกนะคะเก็บไปแล้วกว่า105 ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นแท่นเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินเปิดตัวดีที่สุดของแฟรนไชส์หนังเรื่องนี้นะคะการกลับมาของ Scary Movie ครั้งนี้ดูจะไปได้สวยค่ะเพราะว่าใช้ทุนสร้างเพียง30 ล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งแม้ตัวหนังนะคะจะได้คะแนนจากนักวิจารณ์บนเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ไปเพียง 26% หากก็ดูจะสวนทางกับแฟนหนังนะคะที่เขายังพากันตีตั๋วเข้าจนแน่นโรงค่ะดูเหมือนว่าซัมเมอร์นี้คุณผู้ชมจะไม่ใช่พื้นที่ของหนังฟอร์มยักษ์สักเท่าไหร่นะคะเห็นได้จากหนัง Master of the Universe นะคะซูเปอร์ฮีโร่ He-Man นี่เองที่เขากลับมาสร้างอีกครั้งค่ะเพิ่งจะเข้าฉายตีคู่กับ Scary Movie มาก็ทำเงินเปิดตัวในสหรัฐได้เพียง29 ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะคะส่วนรายได้ทั่วโลกก็เก็บไปได้ราว54 ล้านดอลลาร์ค่ะด้านนักวิเคราะห์เขามองนะคะว่าสิ่งที่ทำให้หนังทุนสูงดูจะไม่ปังเท่าที่ควรนี่เลยมาจากกลุ่มผู้ชม Gen C Gen Z เนี่ยแหละค่ะระยะหลังนี้เขาหันมาเทใจให้กับหนังสยองขวัญ นะคะไม่ว่าจะเป็น Backrooms และ Obsession เนี่ยจนเรียกได้ว่ากลบกระแสหนังดังจากจักรวาล Star Wars นะคะอย่าง The Mandalorian andโกกูไปได้อะนะคะที่สัปดาห์นี้ถูกเบียดลงมาอยู่ที่อันดับ6ค่ะบนตาราง Box Office แล้วก็รายได้ยังลดลงกว่า 70% ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะใครชอบกินติ่มซำกันบ้างคะชวนไปฮ่องกงนะคะเป็นดินแดนที่แบบเป็นเจ้าพ่อเรื่องติ่มซำอยู่แล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศใครคิดว่าต้องกินในโรงน้ำชานั่งเรียบร้อยหยิบตะเกียบนะคะชวนกินไปแดนซ์ไปแบบจอยๆค่ะไฟดิสโก้แบบนี้เพลงมันๆก็มาตื้อๆเลยนะคะบรรยากาศสนุกสุดเวียงแบบนี้ค่ะเขาเสิร์ฟกับอาหารเบาๆคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปติ่มซำมาเลยมาเป็นเข่งควันขึ้นแบบนี้นะคะต้องบอกว่ามองเผินๆนี่คือเป็นเหมือนไนท์คลับแห่งหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆตอนกลางวันเนี่ยคือเขาเป็นร้านน้ำชาเก่าแก่ค่ะมีชื่อว่าลินเฮียงหลงนะคะในฮ่องกงนั่นเองพอตกกลางคืนก็แปลงโฉมเลยค่ะเอาใจสายแดนซ์นะคะแต่ว่ายังคงคอนเซปต์บริการเครื่องดื่มผสมกลิ่นชากับติ่มซำไม่ว่าจะเป็นขนมจีบนะฮะเก๋าก็มีค่ะการเปลี่ยนร้านน้ำชาให้กลายเป็นปาร์ตี้ติ่มซำแบบนี้เขาหวังดึงดูดคนรุ่นใหม่ในฮ่องกงให้หันมาสนใจนะคะวัฒนธรรมการดื่มชาแบบกวางตุ้งที่เรียกว่าหยำชาค่ะเป็นการนั่งกินติ่มซำพร้อมกับจิบน้ำชาไปด้วยนะคะถึงตอนกลางคืนจะมันแค่ไหนค่ะหากกลางวันทางร้านเขาก็ยังเสิร์ฟติ่มซำแบบดั้งเดิมเลยคุณผู้ชมเจ้าของร้านเขาบอกว่าการเพิ่มไอเดียเปิดฟลอร์กินติ่มซำแบบนี้คือส่วนหนึ่งมาจากผลด้านเศรษฐกิจนะคะผลกระทบมาตั้งแต่ช่วงโควิด-19ก็ทำให้ต้องหากิมมิกใหม่ๆมาเอาใจลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงวัยกลางคนค่ะ ส่วนความตั้งใจอีกอย่างนึงคือการให้คนรุ่นใหม่นะคะเข้าใจว่าการรับประทานติ่มซำนี่ไม่ใช่กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเท่านั้นหนุ่มสาวก็มาสนุกกันในร้านน้ำชาได้นะคะร้านนี้นี่เขาเปิดบริการตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1920เลยแหละค่ะจุดเด่นคือยังมีการเข็นรถนะคะบริการติ่มซำสไตล์ดั้งเดิมด้วยภายหลังประสบปัญหาการเงินก็ต้องปิดบริการไปนานถึง2ปีในช่วงโควิด-19ก่อนจะมาเปิดอีกครั้งในปี2024ค่ะอาจจะห่วงนิดนึงนะคะถ้าเสิร์ฟเสี่ยวหลงเปาไม่รู้จะกินไปเลยเดี๋ยวซุปหกจะร้อนหรือเปล่าม
0: ันจะร้อนหรือเปล่าจะมาใส่ขากล้วยไม่ได้แล้วนะคะต้องเติมสายเดี่ยวไปแล้วขอบคุณตังกวาค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วค่ะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีจ้า
3: สวัสดีค่ะ

0: ในการดูแลโลกของเราได้นะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดขยะและประหยัดทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเช่นการใช้ถุงผ้าแก้วน้ำกล่องอาหารหรือขวดน้ำแบบพกพาแทนการใช้ของแบบใช้ครั้งเดียวนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าใหม่อีกด้วยนะครับ
1: กุมภาพันธ์ 2026ที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่ของกองทัพสหรัฐทยอยขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนในทะเลอาหรับก่อนจะเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านอย่างหนักเป้าหมายคือคลังขีปนาวุธฐานยิงศูนย์บัญชาการทางการทหารและผู้อยู่ในโครงสร้างอำนาจทางการเมืองและการทหารทุกคนอิหร่านตอบโต้กลับทันทีด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพและพันธมิตรของสหรัฐทั่วตะวันออกกลางก่อนประกาศควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกราคาน้ำมันก๊าซธรรมชาติและปุ๋ยพุ่งสูงขึ้นทันทีขณะที่โลกถูกดึงให้จมดิ่งสู่วิกฤตไปด้วยกันปากีสถานเสนอเข้ามาเป็นตัวกลางในการยุติสงครามเหตุผลที่ปากีสถานรับบทเป็นตัวกลางได้มีหลายเหตุผลหนึ่งในนั้นคือการเป็นชาติที่อยู่ในฐานะมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์หนึ่งเดียวของโลกมุสลิมติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่10มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
2: ปฏิเสธไม่ได้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายเราทุกคนล้วนมีค่าใช้จ่ายเป็นเงาตามตัว
3: ยิ่งในปัจจุบันการเข้าถึงสินเชื่อนั้นง่ายแสนง่ายเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็รู้ผลไวภายในวันเดียว
4: คนทั่วไปเนี่ยให้น้ำหนักกับความเป็นอยู่ในปัจจุบันมากกว่าในอนาคตเสมอนะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าสินเชื่อเนี่ยมันก็ช่วยให้เราสามารถที่จะได้กินได้ใช้ได้มีความสุขในปัจจุบันในขณะที่ต้องจ่ายคืนในอนาคต
5: เธอดูสถิติสิคนไทยเป็นหนี้ในประเทศไทยตอนนี้80กว่าเกือบ 90% แล้วพี่หัวเราะเลยนะคำว่าแบบไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐมันไม่มีจริงไงคือเราเกิดมาไม่ได้ข้ามช้อนเงินช้อนทองมันเริ่มต้นต้องเป็นหนี้กันอยู่แล้ว
2: รับชมรายการ Cross Talk คิดต่างคุยกันทุกวันพุธเวลา 16:00 นทางไทย PBS
6: คดีเฉาเมื่อคราวก่อนสารคดีเสียงที่จะพาผู้ฟังย้อนกลับไปสู่คดีดังที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันกันเมื่อครั้งอดีตและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาจนปัจจุบัน
7: ว้ายฟ้าหลังขี่ที่ไหนมาตายอยู่ตรงนี
8: ้โอ้ยน่าสยดสยองมาก
9: พวกหล่อนรีบไปแจ้งกรมพระตำรวจหลวงเร็ว
6: สนุกไปกับเรื่องเล่าคดีดังในอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:00 นทางไทย PBS Podcast
10: ผมคิดอะไรไม่ออก
11: ผมเลยต้องบอกรักเธอออกมา
12: วิ่งเลย Landing Day กับชมรมนักวิ่งโซน2ศูนย์หลวงร.9กับระยะทางกิโลเมตรอายุแตะเลข8แต่แรงไวเลข2ตื่นตี4วิ่งทุกวัน
13: อายุ84เหรอคะ
14: สิบโลก็ไปมาแล้ว
12: ทุกการวิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งเลย Running Day วันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3วิ่งเลย
15: เนื้อปลาที่ถูกยัดอยู่ในไหไซกับสับปะรดแล้วถูกกดอยู่ใต้ใบไผ่กับน้ำที่ซ้อนอยู่ข้างบนนี่คือเรื่องราวของปลาหม่ำหม่ำนะครับไม่ใช่หม่ำที่ให้ความรู้สึกว่ามันคือลูกครึ่งของปลาร้าและก็ปลาเค็มครับในวัฒนธรรมการหมักดองของชาวยวนและแน่นอนเมนูแสนอร่อยจากปลาหม่ำในแดนกินดองรอให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่10
0: มิถุนายน
1: 2569นะคะพบกับคุณดิฉันตาเอี่ยมวัชรเหนือและดิฉันพิณภาคล่องพยาบาล
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะนายกหนูลงพื้นที่สมุทรปราการแถลงผลปสจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ของหนูเฉินยึดสารเคมีตั้งต้นผลิตยาบ้าได้กว่า50ตัน
1: ผู้เชี่ยวชาญไอทีค้านโครงการ TSAI Passport ที่ไม่คุ้มค่าด่านปลัดดีอีรับเซ็นสัญญาแล้วเปลี่ยน POR ไม่ได
0: ้ราชทัณฑ์ยึดเกณฑ์อภัยโทษทักษิณถอดกำไร EM ได้ใบบริสุทธิ์แล้วเตรียมบินไปดูไบคาดเยี่ยมยิ่งลักษณ
1: ์ชาวไอร์แลนด์เหนือประท้วงเดือดต่อต้านผู้อพยพหลังชายชาวซูดานก่อเหตุใช้มีดแทงชายคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บ
0: เป็นเรื่องที่เป็นข้อสงสัยได้รับการพูดคุยกันไปในสื่อสังคมไม่น้อยนะคะกับกรณี The Eye หรือว่าดวงตาเมืองไทยก็ทำให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีต้องไปลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นแล้วก็สำรวจพื้นที่ดังกล่าวนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเกาะลอยน้ำทรงกลมอยู่กลางบึงในพื้นที่เอกชนตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีเตรียมที่จะประสานกับเจ้าของที่ดินเพื่ออนุรักษ์แล้วก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหวังจะยกระดับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ค่ะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีขึ้นรถกระเช้าตรวจสอบบริเวณเกาะลอยน้ำทรงกลมที่เรียกกันว่า The Eye นะคะซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นดวงตาเมืองไทยอยู่ภายในพื้นที่เอกชนตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดประมาณ10ไร่ค่ะปกคลุมด้วยวัชพืชและร่องน้ำซึ่งเกิดจากการขุดหน้าดินไปจำหน่ายต่อเนื่องกว่า 30-40 ปีแล้วก็กลายเป็นสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะคล้ายดวงตาขนาดใหญ่เมื่อมองจากมุมสูงพลตำรวจโทคำรณวิทย์บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนอบจ.ปทุมธานี พร้อมที่จะประสานงานกับเจ้าของพื้นที่เพื่อหาแนวทางอนุรักษ์สภาพธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยได้มอบหมายให้ทีมของกองช่างและประสานกับและประธานสภาอบจ.ลงสำรวจข้อเท็จจริงรวมถึงประเมินศักยภาพของพื้นที่แต่การดำเนินการจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินที่อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะเพิ่มพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนสอดคล้องกับนโยบายเพื่อเพิ่มพื้นที่ปอดของจังหวัดรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างหอชมวิวค่ะ
2: นะแต่คิดว่าการพัฒนาก็ต้องอยู่ที่เจ้าของที่ซึ่งอยู่ที่ตะกูลพ่อจังใจถ้าเขาต้องการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คของปทุมธานีก็รอขอเรื่องเดินทาง
0: ทางด้านของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดาก็ได้เปิดเผยถึงกรณีภาพถ่ายดวงตาเมืองไทยในจังหวัดปทุมธานีค่ะก็มีการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับสแกนพื้นที่ชุ่มน้ำแบบ3มิติจนพบความจริงว่า ลวดลายวงกลมขนาดกว่า100เมตรนี้มันเป็นเกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนได้ค่ะมันเกิดจากแพวัชพืชและดินที่แยกออกจากฝั่งแล้วก็หมุนรอบตัวเองช้าๆตามกระแสลมขอบเกาะถูกเสียดสีกับตะหลิ่งจนกลายเป็นรูปทรงวงกลมเกือบสมบูรณ์แบบไม่ใช่ร่องรอยเกษตรกรรมโบราณตามที่เคยคาดการณ์กันไว้ค่ะ
1: มาดูเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้กันนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่ลอบวางระเบิดในโรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดปัตตานีเมื่อวานนี้ค่ะหลังพบผู้ก่อเหตุมีกว่า10คนและอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดโรงไฟฟ้าที่อำเภอแม่ลานเมื่อปี2567มาก่อนค่ะหลังจากที่ไปพบพฤติกรรมการก่อเหตุนั้นมีลักษณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังปิดพื้นที่ไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เส้นทางไปยังโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทปัตตานีกรีนจำกัดซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสาย418ปัตตานียะลาพื้นที่หมู่1ตำบลลิปะสงโงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเป็นวันที่2ค่ะเพราะเกรงว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะมีการซุกซ่อนระเบิดไว้ภายในโรงไฟฟ้าเพื่อที่จะหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมจากการตรวจสอบแล้วก็เข้าเคลียร์พื้นที่ของเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการแบ่งโซนเข้าไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่โรงงานจำนวน15จุดซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้พบระเบิด

0: ที่ผู้ก่อเหตุวางไว้ในโรงไฟฟ้าจำนวน2จุดซึ่งเป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สจุดชนวนระเบิดด้วยการตั้งเวลาแล้วก็ยังพบระเบิดอีก1ลูกซึ่งผู้ก่อเหตุได้ซุกซ่อนเอาไว้เพื่อหวังทำลายเจ้าหน้าที่อีก1ลูกทางเจ้าหน้าที่จึงใช้ปืนยิงทำลายค่ะเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่โรงไฟฟ้าชีวมวลตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วทั้งสิ้น7จุดแล้วก็เหลืออีก8จุดเจ้าหน้าที่จะเข้าเคลียร์พื้นที่ในวันนี้ค่ะส่วนพยานหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุนะคะทั้งเศษถังแก๊สก็วงจรระเบิดเจ้าหน้าที่ก็ได้นำไปตรวจพิสูจน์เพื่อหาความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วเบื้องต้นก็คาดว่าผู้ก่อเหตุที่เข้าวางระเบิดครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดโรงไฟฟ้าที่อำเภอแม่ลานเมื่อปี2567เพราะว่าพฤติกรรมการก่อเหตุนั้นมีลักษณะคล้ายกันค่ะ
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีจับกุมชาวยูเครนขณะเดินทางเข้าประเทศที่สนามบินเกาะสมุยนะคะเพราะว่าพบว่ามีหมายจับในภารกิจกวาดล้างนอมินีบนเกาะพะงันตั้งเป็นบริษัทถือครองที่ดินตั้งนอมินีคนไทยขึ้นมาถือครองที่ดินแทนค่ะนายอนาโตลีบลูเชฟอายุ30ปีสัญชาติยูเครนถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจสอบสวนกลางควบคุมตัวไปสอบสวนหลังเจ้าหน้าที่จับกุมได้ที่สนามบินเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะเดินทางเข้าประเทศหลังพบว่ามีหมายจับศาลจังหวัดเกาะสมุยในความผิดเป็นตัวการร่วมกันจดแจ้งเอกสารอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินหรือว่าธุรกิจนอมินีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลบอกว่านายอนาโตลีเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา45หมายจับที่ถูกศาลจังหวัดเกาะสมุยออกหมายจับในช่วงเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพังงานเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังพบว่านายอนาโตลีเป็นตัวแทนเป็นตัวการร่วมกันจดแจ้งเอกสารอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินโดยเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นบริษัทรูบิคอนจำกัดจัดตั้งนอมินีคนไทยขึ้นมาถือครองที่ดินแทนช่วงที่เจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีบนเกาะพะงันก็พบว่านายอนาโตลีหลบหนีออกจากพื้นที่ไปก่อนค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่านายอนาโตลีจะเดินทางเข้าประเทศโดยใช้สนามบินเกาะสมุยเจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนเข้าจับกุมมาดำเนินคดีค่ะ
0: มีความคืบหน้าปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ของประเทศเมื่อวานนี้นะคะโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยก็ได้บินกลับจากเวียดนามลงเครื่องมาถึงไทยนั้นก็ไปแถลงผลพิฆาตยาเสพติดที่จังหวัดสมุทรปราการทันทีค่ะซึ่งก็เป็นการตรวจยึดสารตั้งต้นและเคมีพันเกือบ50ตันซึ่งเป็นเครือข่ายของหนูเฉินนะคะหนูเฉินนี้เป็นนักค้ายาเสพติดรายสำคัญค่ะที่หลบหนีออกนอกประเทศมานานกว่า14ปีก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในไทยเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองค่ะ
2: เพราะนั้นรัฐบาลจึงถือว่าการกระทำครั้งนี้เป็นการกระทำที่อุกอาจท้าทายกฎหมายและไม่มีความหวังดีต่อประเทศมีความมุ่งร้ายต่อเยาวชนที่ต้องการให้ เป็นทาสยาเสพติดทั้งในและนอกราชอาณาจักรเราจึงมีนโยบายที่จะจัดการกับภัยคุกคามนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบขนยาเสพติดหรือสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดให้อยู่ในประเทศไทยนะครับหรือว่าถูกนำส่งข้ามแดนไปเจ้าหน้าที่ของรัฐก็พร้อมที่จะเดินหน้าปราบปรามบังคับใช้กฎหมายเพื่อขจัดยาเสพติดด้วยความจริงจังตามนโยบายที่ท่านรองเลขาปปส.ได้รายงานให้ทราบสักครู่นี้ก็คือนโยบายพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับเมื่อกี้ท่านพูดผิดไปนิดหนึ่งคือบอกพิชิตผู้มีอิทธิพลนะผู้มีอิทธิพลไม่จำเป็นต้องเป็นอันธพาลอิทธิพลในทางดีก็มีแต่ว่าในภาษากฎหมายในผู้มีอิทธิพลก็รวมไปถึงพวกนี้ด้วย
0: บินกลับจากเวียดนามก็ลงเครื่องก็มาที่จังหวัดสมุทรปราการทันทีก็แถลงผลการจับกลุ่มสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดนะคะพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีกรมสอบสวนคดีพิเศษกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ส่วนที่กำลังเข้าค้นโกดังสินค้าซับสีไทยอยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลบางจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะตรวจยึดสารตั้งต้นนำไปผลิตยาเสพติด

0: จำนวนมากอยู่ในโกดังภายหลังจากที่ขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับนายทัปปนันธรรมรัตน์ทาดาหรือหนูเฉินผู้ต้องหารายสำคัญที่ถูกส่งตัวกลับดำเนินคดีในไทยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยคดีนี้นะคะก็สืบเนื่องเครือข่ายหนูเฉินนั้นมีพฤติการที่ลักลอบจัดหาแล้วก็ขนส่งสารตั้งต้นทางเคมีเพื่อนำไปใช้ในโรงงานผลิตยาเสพติดบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำรวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนจีนสีเทาที่ลักลอบนำสารเคมีไปใช้ผลิตเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2สำหรับผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายค่ะ
1: ตั้งแต่ปี66ครับถึง69
2: น่าจะมีขายไปประเทศเพื่อนบ้านประมาณ
1: กี่ตันก็อย่างที่เรียนรายละเอียดไปเบื้องต้นแล้วนะครับว่ามีจำนวนหลายพันตันที่มีการส่งออกไปยังโรงงานผลิตที่สามเหลี่ยมทองคำครับส่งออกที่มีรายละเอียดข้อมูลแล้วก็หลักฐานเนี่ยปรากฏอยู่ในสำนวนนะครับเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ทางพนักงานสอบสวนเขารวบรวมข้อมูลนะครับเป็นรายละเอียดในสำนวนการสอบสวนครับ
2: ตัวสารเคมีทางบริษัทเขานำเข้ามาถูกต้องไหมคะ
1: มีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องนะครับบางส่วนเนี่ยอย่างตัวอย่างของโรงงานแห่งนี้คือไม่มีใบอนุญาตการครอบครองและการนำเข้า
0: โดยปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจค้นเป้าหมายรวม10จุดในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการระยองและนนทบุรีครอบคลุมบริษัทต้องสงสัย3แห่งพร้อมกับยึดสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ผลิตยาเสพติดได้กว่า50ตันนะคะก็ประกอบด้วยอะซิโตนกรดไฮโดรคลอริกกรดแอซิติกกรดซัลฟริกแล้วก็ไดออกซิลทาเลตซึ่งหากสารเคมีทั้งหมดเนี่ยถูกส่งถึงแหล่งผลิตก็จะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้มากถึง 1,100 ล้านเม็ดนะคะหรือว่าเทียบเท่ากับปริมาณยาบ้าที่ตรวจยึดได้ทั้งประเทศในรอบ1ปีรวมถึงสามารถผลิตไอซ์ได้มากกว่า21ตันค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มจีนเทาที่ลักลอบนำสารเคมีไปใช้ผลิตเอโทมิเดตเพื่อนำไปผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าโดยก่อนหน้านี้ก็มีการจับกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวมาแล้วถึง4ครั้งค่ะสำหรับหนูเฉินหรือว่านายทัปปนันธรรมรัตน์ทาดาอายุ43ปีค่ะถือว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญระดับสั่งการที่จัดอยู่ในบัญชีผู้ต้องหาที่สำนักงานตำรวจปราบปรามยาเสพติดต้องการตัวมากที่สุดเลยนะคะโดยมีหมายจับคดียาเสพติดและฟอกเงินมากกว่า60หมายจับค่ะจากข้อมูลการสืบสวนก็พบว่าหนูเฉินเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นผู้ที่เสพก่อนที่จะพัฒนาเป็นผู้ค้ารายย่อยแล้วก็ขยายบทบาทของตัวเองจนกลายเป็นผู้ประสานเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงคดียาเสพติดรายใหญ่หลายคดีที่มีของกลางนับล้านเม็ดค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเดือนเมษายนตำรวจไทยก็ได้มีการแถลงจับกลุ่มนายทัปปนันหรือว่าหนูเฉินเนี่ยเชื้อชาติเมียนมาพ่อค้ายาเสพติดนี้นะคะที่ตอนนี้เนี่ยได้สัญชาติไทยแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อมาหลายชื่อด้วยกันถือว่าเป็นตัวเป้งระดับบิ๊กบอสสั่งการโดยมีการตั้งรางวัลนำจับถึงล้านบาททีเดียวโดยเมื่อปี2552ค่ะถูกจับกุมพร้อมกับยาบ้า 26,000 เม็ดในจังหวัดสมุทรปราการก่อนที่นายหนูเฉินเนี่ยจะหลบหนีระหว่างการต่อสู้คดีแล้วก็กบดานอยู่ต่างประเทศนานกว่า14ปีและเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะก็มีการสร้างเฟคนิวขึ้นมานะคะว่าตนเองนั้นถูกฆาตกรรมศพถูกทิ้งในลำน้ำเมยเขตเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนีไปอยู่ที่เมียนมาแล้วก็มีการบัญชาการขนยาเข้าไทยกระทั่งเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยจึงได้ประสานความร่วมมือกับทางเกาหลีใต้ติดตามจับกุมตัวได้สำเร็จก่อนที่จะถูกส่งกลับมาดำเนินคดีในไทยเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
3: พูดคุยเพิ่มเติมถึงปฏิบัติการที่เกิดขึ้นกับคุณอภิกิจฉ.โรจน์ประเสริฐรองเลขาธิการปปส.นะคะถึงปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเครือข่ายนายหนูเฉินท่านรองสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านรองคะ
4: สวัสดีครับคุณจิรัชตาคุณพึ่งนภาแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านครับ
3: ค่ะปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะยึดสารตั้งต้นเคมีพันได้50ตันด้วยกันคือถ้าเกิดมันหลุดออกไปเนี่ยอันนี้มันจะทำให้มียาเสพติดไหลเข้ามาในวงโคจรสักประมาณเท่าไหร่ได้อะคะ
4: ต้องเรียนทั้งคุณจิรัชตาแล้วก็คุณพึ่งนภาแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับต้องเรียนว่าปฏิบัติการของเราเมื่อวานนี้นะครับเราตรวจยึดตัวสารเคมีเฉพาะที่ตรวจยึดได้ครับประมาณ50ตันแต่จริงๆแล้วเครือข่ายของนายหนูเฉินได้ ซัพพลายเอาสารเคมีไปยังแหล่งผลิตในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องในปี68อย่างเดียวเนี่ยนะครับเกือบ100ตันก็คือเกือบประมาณโทนะแน่100ตันเกือบ100,000ตันก็คือประมาณ1ล้านกิโลครับซึ่ง1ล้านกิโลเนี่ยก็จะประกอบด้วยสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดทั้งนั้นนะครับก็ถ้าไปผลิตแล้วกลับมาเนี่ยก็คิดว่าจะพอๆกับปริมาณการตรวจยึดที่เราจับยึดได้ต่อปีก็คือประมาณถ้าเป็นยาบ้าก็ประมาณ 1,000 ล้านเลยนี่เฉพาะยาบ้านะครับก็ยังไม่รวมตัวสารเคมีโทษนะยาเสพติดอื่นๆทั้งไอซ์หรือเฮโรอีนที่ส่งต่อไปยังประเทศปลายทางที่ประเทศที่3
0: ค่ะท่านรองค่ะแล้วมีการขยายผลเนี่ยนำมาสู่การจับกลุ่มแล้วก็มีการตรวจยึดสารเคมีตั้งต้นผลิตยาบ้าได้อย่างไรหลังจากที่ได้ตัวหนูเฉินแล้วตอนนี้ในหนูเฉินเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำแล้วอะค่ะ
4: ก็คืออย่างนี้ครับหลังจากที่เราจับกลุ่มหนูเฉินได้เมื่อเดือนเมษายนนะครับ
0: ค่ะ
4: เราก็ดำเนินการขยายผลนะครับก็พบพยานหลักฐานที่ชัดเจนนะครับว่าหนูเฉินไม่ได้แค่นำยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยนะครับหรือประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งภูมิภาคอื่นๆด้วยนะครับก็ในทางกลับกันเขาก็จัดหาแล้วก็ซัพพลายเอาสารเคมีเข้าไปสู่แหล่งผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านด้วยเราจึงได้ดำเนินการแกะดูว่าพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงทั้งหมดเนี่ยว่าสารเคมีที่เขาส่งไปยังโรงงานผลิตเนี่ยถูกสนับสนุนจากเครือข่ายไหนบริษัทไหนเข้ามาเกี่ยวข้องมีบุคคลในรูปของบริษัทบุคคลในรูปของส่วนบุคคลบ้างเนี่ยเข้ามาสนับสนุนส่งสารเคมีไปในนามของหนูเฉินตามข้อสั่งการของหนูเฉินข้ามชายแดนเข้าไปนะครับ
0: ค่ะท่านรองค่ะแล้วอย่างเมื่อวานนี้ค่ะสามารถจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ไหมคะอย่างเช่นเจ้าของโกดังหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่มีการขนย้ายสารผลิตตั้งต้นเหล่านี้ค่ะไปยังผลิตพวกยาบ้าหรือว่าไอซ์ต่างๆอะค่ะ
4: คือตอนนี้เราได้พิสูจน์ทราบในเบื้องต้นนะครับถึงวิธีการกระบวนการการกระทำความผิดของเขาไม่ว่าจะใช้ชื่อปลอมบริษัทปลอมบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วมาเป็นผู้ซื้อสารเคมีซึ่งตรงนี้เราก็เดี๋ยวต้องอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องพิสูจน์ทราบนะครับว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องในระดับไหนรู้เห็นเป็นใจหรือว่าถูกใช้แค่ชื่อนะครับหรือว่ามีบุคคลในบริษัทยกตัวอย่างพนักงานขายหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริษัทเข้าไปรับรู้เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องพิสูจน์ทราบแล้วก็ถ้าพยานหลักฐานไปถึงว่าเกี่ยวข้องจริงๆแล้วก็ไม่มีส่วนรู้เห็นจริงๆเราก็จะดำเนินการจับกลุ่มครับ
3: ค่ะเอ๊ะพวกสารเคมีพวกนี้ค่ะท่านรองจริงมันเป็นสารเคมีที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถเก็บสะสมเอาไว้ได้แล้วหรือไม่หรือถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้แบบนี้ค่ะมันสะท้อนถึงความละหลวมหรือไม่อย่างไรที่ทำให้ไปตรวจจับเจอตั้ง50ตันเนี่ยนะคะ
4: คงเป็นลักษณะของการลักลอบนะครับเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยอาจจะได้รับการอนุญาตนะครับให้นำเข้าหรือว่าผลิตหรือว่าครอบครองสารเคมีที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับทั่วไปแต่บางเขาก็จะลักลอบหรือว่าแอบแฝงซ่อนเล้นเอาสารเคมีที่อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วเขาก็ไม่ได้รับการอนุญาตให้ครอบครองอาจจะเป็นการซุกซ่อนอยู่ในก็คือพูดตรงๆก็คือของที่ถูกกฎหมายปนเปไปกับสิ่งที่ผิดกฎหมายเราก็ดำเนินการตรวจยึดเฉพาะสิ่งที่ผิดกฎหมายที่เขาไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาต
3: แล้วมันต้องเพิ่มการตรวจสอบในสารที่มันถูกกฎหมายแต่สามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นด้วยหรือไม่นะคะเพราะอย่างที่คุยกันในช่วงต้นของการสัมภาษณ์ที่บอกว่ามันมีการกระจายออกไปตามพื้นที่นอกประเทศไทยแล้วก็เอาไปผลิตเป็นยาเสพติดแล้วส่งกลับเข้ามาในประเทศด้วยนะคะ
4: คือมันก็จะมีลิสต์ของสารเคมีที่สามารถใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดได้ตรงเนี้ยเราก็เฝ้าระวังลิสต์นี้คือสารเคมีไม่ใช่ทุกตัวที่สามารถนำไปสู่กระบวนการผลิตได้นะครับเราก็จะเฝ้าระวังตัวที่

0: มันมีข้อพิสูจน์ทราบแล้วนะครับว่าเราพบเห็นในโรงงานผลิตในประเทศเพื่อนบ้านหลายๆแห่งทั้งจากทางประธาน UN ก็ยืนยันพวกนี้เราก็จะเป็นสารที่เราใช้เฝ้าระวัง
1: ค่ะท่านรองค่ะปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเห็นบอกว่าไปค้นเป้าหมายเนี่ย10กว่าจุดด้วยกันอยู่ใน4พื้นที่4จังหวัดด้วยกันนะคะอย่างที่บอกว่าสามารถจับกลุ่มสารตั้งต้นได้เนี่ย50ตัน50ตันนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการที่เดียวหรือว่า4ที่
2: รวมกัน
1: นะคะ
0: เฉพาะที่เราจับกลุ่มได้ก็คือที่โรงงานโทษนะโกดังที่
1: สมุทรปราการเหรอ
0: พระประแดง
1: ค่ะ
0: พระประแดงจุดเดียวนะครับ50ตันมีอีกโกดังนึงที่แพทย์รักษาอีกประมาณ20ตันซึ่งเราก็ตรวจยึดไว้แต่เมื่อคืนนี้ไม่ได้เอามาร่วมแถลง
1: ค่ะท่าน
0: ร
1: องค่ะ
0: อยู่ห่างกันพอสมควรครับ
1: ค่ะท่านรองค่ะอย่างนี้ก็เลยมีคำถามค่ะว่าเอ๊ะมันอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพนี่เองแล้วก็จับกลุ่มเนี่ยโกดังแห่งนี้ที่พระประแดงเนี่ย50ตันแล้วก็ที่แพทย์รักษาอีก20ตันเอ๊ะมันบ่งบอกถึงความหลอมรวมของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ไม่พบในเรื่องการที่พบสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดอย่างนั้นเลยหรือเปล่าอะคะ
0: คงไม่ใช่ความหลอมรวมนะเพียงแต่ว่าเป็นวิธีการที่ฝ่ายตรงข้ามหรือว่าคนที่ตั้งใจกระทำความผิดนะครับพยายามซุกซ่อนมากับสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็พยายามจะหลบหลีกแต่เชื่อว่าอย่างที่เราจับกลุ่มได้เนี่ยเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยเมื่อเราตรวจสอบแล้วเราก็จะพบพฤติกรรมข้อพิรุธสงสัยหลายๆจุดเราถึงนำมาสู่การเข้าไปตรวจค้นครับ
2: เอ็มมีการร่วมมือกับทางการของเกาหลีใต้ด้วยในหนูเฉินนี่เขาไปเกี่ยวข้องอะไรที่ทำให้เราต้องมีการร่วมมือกันระหว่างประเทศด้วยนะคะ
0: ต้องเรียนอย่างนี้ครับในส่วนของเกาหลีใต้เนี่ยเนื่องจากเราแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการค้ายาเสพติดไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่ได้ผลกระทบจากกลุ่มหนูเฉินนะครับพวกนี้ส่งไปหลายๆประเทศเกาหลีใต้ออสเตรเลียญี่ปุ่นดังนั้นเขามีข้อมูลอะไรเขาก็จะแชร์กันเราจะแชร์กันอยู่ตลอดเวลาแล้วเราพิสูจน์ทราบได้ว่าเขาเดินทางไปเกาหลีใต้เมื่อเดือนเมษายนอย่างที่ยำเรียนไปแล้วนะครับเราก็ประสานเขาในการจับกลุ่มแล้วก็มีการสืบสวนการอย่างต่อเนื่องซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นมาตรการความร่วมมือที่เราจะดำเนินการต่อเราจะไม่หยุดเท่านี้นะครับเพราะว่าหนูเฉินเนี่ยเข้าไปอยู่ในหลบหนีหมายจับไปอยู่ในเมียนมาในสปป.ลาวอยู่ในหลายๆพื้นที
2: ่
0: นะครับเราก็เมื่อสัปดาห์แล้วผมก็เดินทางไปเมียนมาประสานงานในเรื่องนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ท่านรัฐมนตรียุติธรรมท่านก็จะประชุมกับท่านรัฐมนตรีลาวนะครับก็จะประสานงานในเรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับประเทศไหนประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆที่หนูเฉินเข้าไปมีบทบาทในการลำเลียงยาเสพติดไปประเทศเขาเนี่ยเราก็จะประสานงานเพิ่มเติมเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานมาดำเนินการ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: คุณอภิกิตยินดีครับขอบคุณมากครับผม
2: คุณอภิกิตฉ.โรจน์ประเสริฐนะคะรองเลขาธิการปปส.ก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติการที่มันเกิดขึ้นสารตั้งต้นเนี่ย50ตันถ้าเกิดว่ามันผลิตออกมาเป็นยาเสพติดมันจะได้จำนวนมหาศาลมากเลยนะคะเฉพาะยาบ้าก็ว่ากันเป็นพันล้านเม็ดแล้วถ้าเกิดว่ามีตัวอื่นอีกเนี่ยถ้าเกิดว่าจับไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ไล่ไม่ทันมันก็จะกลายเป็นปัญหาแล้วกลายเป็นกลุ่มขบวนการที่มีการแทรกซึมเข้าไปในหลายพื้นที่หลายประเทศด้วยนะคะก็หนีไปประเทศนู้นประเทศนี
1: ้
2: ยาเสพติดที่ได้มาก็ส่งออกไปหลายประเทศดังนั้นก็เลยนำมาสู่การร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหลายประเทศแล้วจับกลุ่มได้ในที่สุด
1: ค่ะก็น่าตกใจนะอย่างที่ท่านรองบอกเนาะแค่พื้นที่ทางพระประแดงอย่างเดียวใน50ตันแล้วก็อีกพื้นที่นึงที่พบก็คือที่แพร่กระสาอีก20ตันก็ถือว่าเป็นมูลค่าสูงมากอย่างที่มูลค่าจำนวนที่เขาผลิตเนี่ยน
2: ะ
1: เยอะทีเดียวเป็นล้านๆเม็ดทีเดียวถ้าไอก็20กว่าตันทีเดียวนะในการตรวจพบแล้วก็สารตั้งต้นในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการที่สำคัญที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดของเรานั้นก็ทำผลงานออกมาได้ดีทีเดียวนะคะ
2: ค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้แล้วค่ะกระทรวง DE จะเปิดรับฟังความเห็นในโครงการ THAI Passport โดยรัฐมนตรีชัยชนกก็บอกว่าจะเข้าไปร่วมรับฟังด้วยนะคะหลังจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูถึงโครงการดังกล่าวเนี่ยค่ะเรื่องของความคุ้มค่าเรื่องของ TOR ที่ดูแล้วอาจจะล็อกสเปคแล้วการจัดตั้งโครงการจนถึงการ

0: ปิดยื่นใน34วันเนี่ยก็มีเสียงท้วงติงจากคนในแวดวงเทคบ้านเราไม่น้อยเหมือนกันนะคะคนในแวดวงเทคมีการตั้งข้อสังเกตกันด้วยว่าจริงๆเงินกว่า 1,600 ล้านสำหรับการซื้อบริการ AI จากบริษัทเทคระดับโลกเพียงแค่1ปีเนี่ยเอาไปลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐาน AI บ้านเราหรือว่าพัฒนาโมเดล AI ของไทยเองจะดีกว่าหรือไม่นะคะการรับฟังความเห็นในวันพรุ่งนี้ค่ะทาง DE มองว่าจะได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างเปิดกว้างแต่ในส่วนของ TLR มันคงแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะตามที่ปลัด DE คุณพัชระอนันตสินได้บอกเอาไว้ค่ะ
1: ถ้าจะเปลี่ยน TOR มันไม่ได้แล้วใช่ไหมคะหรือว่าถ้า
2: ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันหมดสัญญากันแล้ว
1: อย่างเมื่อวานคุณไอรักชนกเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นเวทีที่ใช้ฟอกขาวโครงการมองยังไงบ้างคะท่านปลัด
2: ก็ผมว่าคืออันนั้นเป็นเรื่องก็มองได้แล้วแต่คนจะมองนะครับแต่อันนี้ผมว่าเพื่อทำเพื่อประโยชน์ของทางราชการเองแล้วก็เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการภาพรวมเราต้องการให้คนที่ใช้ที่สุดโดยตัวโครงการมันก็ชัดเจนอยู่แล้วพอว่าต้นทุนมันก็เปรียบเทียบกับที่มีอยู่ในตลาดแม้แต่กระทรวงที่เขาทำอยู่นี้ก็ถูกกว่าเยอะ
0: รับฟังแต่แก้ไข TOR อะไรไม่ได้แล้วมันจะมีผลดีอย่างไรกับกระบวนการที่มันดูจะกลับหัวกลับหางไปไม่น้อยเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่ก็เคยตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้แล้วคุณพานุเนี่ยคุณภาวุฒิเนี่ยก็ยังเป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลเหมือนกันก็เห็นเหมือนกันนะคะว่ากระบวนการมันก็น่างงอยู่ไม่น้อยเช่นกันค่ะ
3: ใช่มันกลับหัวกลับหางแล้วก็แปลกใจคำตอบของท่านปลัดนะครับว่ารับฟังไปก็แค่แก้ไขอะไรไม่ได้คำถามคือแล้วจะรับฟังไปทำไมจะรับฟังไปทำไมครับทั้งที่กระบวนการเนี่ยควรเกิดขึ้นก่อนด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะก่อนเริ่มโครงการฉะนั้นมันกลายเป็นว่ามันเริ่มสะท้อนให้เห็นได้ชัดครับว่าโครงการตัว PHAI นะครับPassport ตัวโครงการ AI ตัวเนี้ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาจากความต้องการของประชาชนจริงๆเลย
4: นะฮะพอเข้าใจได้
3: เพราะถ้าเกิดมันออกมาจากความต้องการของประชาชนจริงโปรเจกต์นี้ออกมามันจะไม่มีเขียนอะไรแบบสะท้อนมาเต็มแบบเต็มบ้านเต็มเมืองขนาดที่ผมตกใจมากเลยนะครับว่านี่คือสัปดาห์ที่2กว่าๆแล้วที่ผมเปิดประเด็นนี้มา
0: ค
3: ือมันเป็นประเด็นการเมืองที่มันเนื้อหลังยืดยาวมากเลยนะครับแบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยฮะ
0: เอาจริงๆเรื่องรับฟังความเห็นก่อนเริ่มโครงการเนี่ยคุณแนนบุญธิดาสมชัยก็บอกเอาไว้เมื่อวานบอกว่ามันมีการเปิดรับฟังผ่านเว็บไซต์ไปตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะมีการร่าง TOR แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่เห็นมีใครเข้าไปให้ความเห็นดังนั้นการเปิดรับฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะเป็นความพร้อมที่จะรับฟังจริงๆนะแล้วข้อมูลที่จะได้ถึงจะเปลี่ยน TOR อะไรไม่ได้แล้วแต่ก็อาจจะนำไปประกอบการเจรจาเบื้องต้นได้เช่นเดียวกันโครงการนี้ถ้าดูโดยเจตนารมณ์มันก็ดูมีความตั้งใจดีล่ะค่ะในการที่จะเพิ่มการเข้าถึงและใช้งาน AI ของคนไทยแต่พอดีมันมีคู่เทียบด้วยโครงการของ OKMD ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนที่เขาเคยทำโครงการในลักษณะคล้ายๆกันนี้มาก่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยมันใช้งบประมาณเพียงราวๆ2.4 ล้านคำถามที่เกิดกับโครงการ THAI เนี่ยก็เลยยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าทำไปแล้วมันมีปัญหามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตขึ้นมาก็สามารถตรวจสอบเอาผิดได้เช่นกันดังนั้นเวทีรับฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะก็มีความเห็นมาว่าควรจะเข้าไปรับฟังจริงๆนะตามที่คุณมานะนิมิตมงคลได้ให้ความเห็นเอาไว้ค่ะ
5: ถ้ายังมีการฝืนทำไปในทางที่ส่อว่าจะเกิดการทุจริตมันก็จะเป็นหลักฐานอันหนึ่งให้กับปปช.ไปพิจารณาลงโทษนะว่าคุณรู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดความเสียหายกับเงินของแผ่นดินเกิดความเสียหายต่อส่วนรวมยังไงบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในภายหลังเนี่ยก็จำเป็นต้องเสนอความคิดเห็นกับให้มีการบันทึกเอาไว้ว่ามันดีไม่ดีอย่างไรอย่างน้อยที่สุดเลยก็คือ เป็นการชี้ให้ชี้ประเด็นให้เห็นว่าในอนาคตมีอะไรอีกบ้างที่อยากทำและมีอะไรอีกบ้างที่คนไทยต้องปฏิเสธตั้งแต่เนิ่นๆครับไม่อย่างนั้นมันจะสายเกินไป
0: คุณมานะบอกด้วยนะคะว่าบ่อยครั้งนะที่นักการเมืองพอได้รับเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็พยายามจะแย่งชิงเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถควบคุมกองทุนหรือสถาบันการเงินได้มันเป็นช่องทางที่จะเข้าถึงทรัพยากรได้ง่ายแล้วในส่วนของกองทุนหรือสถาบันการเงินบางทีเนี่ยมันไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของสภาค่ะยกตัวอย่างกรณีโครงการ THAI เนี่ยอันนี้เป็นการใช้เงินนอกงบประมาณโดยใช้เงินจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1,600 ล้านบาทเรื่องนี้คุณภาวุฒ

0: ของกระทรวง DE ที่มันเพิ่มขึ้นถึง 33.62% มันมากที่สุดในบรรดาทุกกระทรวงที่ได้งบเพิ่มด้วยคุณภาวุฒิยังตั้งข้อสังเกตถึงการตรวจรับงานด้วยนะคะว่าเอ๊ะจะทำยังไงเพราะถ้าเกิดว่าจะมีการตรวจรับงานขึ้นมาโดยให้บริษัทเทคเนี่ยเขาต้องส่งข้อมูลมาเพื่อให้ AI ไทยได้เรียนรู้ไปด้วยอันนี้มันไปขัดกับนโยบายการใช้งานของบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เขาเหล่านั้นอยู่แล้วมันเหมือนกับกรณีดิปซีของจีนนะคะที่เคยใช้การเรียนรู้ของ AI ของบริษัทเทคขนาดใหญ่มาให้ DeepSeek เรียนรู้อันนี้มันจะกลายเป็นความหนักใจของข้าราชการที่จะต้องตรวจรับงานอีกต่างหากด้วยหรือไม่ค่ะ
1: บอกว่าเราจะมี AI เราจะใช้ AI ต่างประเทศแต่การประมวลผล AI จะต้องเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเราจะเอาการประมวลผลเนี่ยไปเทรนให้กับ AI ของประเทศไทยเองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะสามารถส่งแล้วให้ AI ของต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่น ChatGPT Gemini ของ Google นะครับให้มาประมวลผลในประเทศไทยเราต้องส่งคำสั่งไปประมวลผลที่ต่างประเทศครับซึ่งปลัดก็ยืนยันว่าไม่รู้ต้องทำให้ได้ซึ่งผมก็อู้ตายแล้วคนส่งมอบงานเขาจะทำได้ไหมผมเองก็ได้มีโอกาสคุยกับบริษัทที่เป็นบริษัทที่พัฒนาระบบนี้ก็เขาก็บอกว่าเออมันต้องส่งไปประมวลต่างประเทศนะนี่มันจะส่งมอบไงคนที่ผมว่าคนที่จะค่อนข้างลำบากใจมากก็คือกรรมการตรวจรับครับเพราะถ้าเกิดกรรมการตรวจรับเนี่ยคุณตรวจรับงานมาโดยที่มันขัดต่อ TOR คุณจะเสี่ยงมากเลยนะครับต่อการเขาเรียกว่าผิดกฎหมายนะครับต่อการตรวจรับโครงการนี้ครับผมแอบเป็นห่วงนะครับเจ้าหน้าที่ที่เป็นหน่วยราชการในกระทรวงนะครับที่มาดูแลโครงการนี้เพราะต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยมันมาจากฝั่งการเมืองนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านปลัดเองแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็ออกมารับลูกนะครับก็ต้องมารับหน้าแทนนะครับแล้วต้องมาตอบคำถามผู้นี้แทนคนที่เป็นต้นคิดของโครงการนี้นะครับฉะนั้นและตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น่าตกใจมากครับขณะที่โครงการหนึ่งยังไม่ออกและโครงการหนึ่งเนี่ยมีข้อสงสัยเต็มไปหมดเลยนะครับ
2: เขามีเฟสสองแล้วนะ
1: ใช่ครับเฟสสองตั้งงบไปแล้วนะครับท่านปลัดบอกแล้วว่ามีการตั้งงบประมาณไว้ประมาณสัก900กว่าล้านนะครับเพื่อไว้ในโครงการนี้นะครับแล้วสิ่งที่น่าตกใจมากผมไปนั่งดูตัวเลขเราพบว่ากระทรวงดิจิทัลหรือกระทรวงดีอีเนี่ยเป็นกระทรวงที่ได้รับเม็ดเงินงบประมาณในเปอร์เซ็นที่สูงที่สุดเปอร์เซ็นที่สูงสุดคือกระทรวงอื่นจะได้ 10% 5% หลายๆกระทรวงโดนตัดนะครับแต่กระทรวงดิจิทัลเนี่ยถูกเพิ่มงบประมาณสูงสุดได้บวกประมาณ 33% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
0: เอาข้อจริงคุณภาวุฒิก็มองนะคะว่าการจะทำโครงการแบบนี้รัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพในการเจรจากับบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ไปเลยให้เปิดช่องให้คนไทยได้เรียนรู้ AI ในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ซึ่งมันเป็นรูปแบบที่สิงคโปร์เขาเคยทำเอาไว้หรือมันก็สามารถเอาไปผูกเงื่อนไขกับ Data Center ที่เราพยายามจะผลักดันด้วยก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องแยกโครงการแล้วมีตัวกลางไปเจรจาในแบบที่มันเกิดขึ้นมาถึงตอนนี้ TOR ปีแรกอาจจะแก้ไม่ได้แต่สุดท้ายก็อยู่ที่การจับตามองของคนไทยเนี่ยแหละค่ะเพื่อไม่ให้เงินก้อนนี้มันเสียประโยชน์ไปด้วยค่ะ
3: คนไทยต้องพูดให้มากตั้งคำถามให้เยอะแล้วนักการเมืองเนี่ยจะต้องแสดงความรับผิดชอบนะครับว่าการดำเนินงานจากนี้ไปเนี่ยคุณจะเปิดเผยยังไงนะครับหรือจะมาอ้างในภายหลังว่าไอ้นี่เป็นความลับทางด้านเทคนิคเป็นความลับทางการค้าเปิดเผยไม่ได้เปิดเผยไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงระวังจะติดคุกกันนะครับเพราะนั้นวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยถ้าเราจะตั้งคำถามเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเปิดเผยข้อมูลให้มากที่สุดตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติเลยแต่มันอาจจะกลายเป็นความลับที่ดำมืดของคนที่ตักตวงผลประโยชน์จากแผ่นดินครับ
4: ค่ะถ้าไม่มองในเรื่องของการเมืองที่ฝ่ายค้านพุ่งเป้าในการที่จะพูดถึงในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะหรือเรื่องของการล็อกสเปคแล้วค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของประโยชน์จริงๆนะคะในการที่คนไทย5ล้านคนนั้นจะได้รับสิทธิ์ AI Pro นี้นะคะมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะคะเราไปสอบถามพูดคุยกับผู้ที่ชาญด้าน IT กันดีกว่านะคะรองศาสตราจารย์ธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC และผู้ชาญด้านเทค IA ของไทยที่ขณะนี้อยู่ในสายแล้วค่ะท่านผอ.สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะท่านผอ.มีข้อกังขาในเรื่องของโครงการ THAI Passport นี่อย่างไรบ้างที่งบประมาณถึง 1,600 ล้านบาทคุ้มค่าหรือเปล่าอะคะ
5: ถ้าเอาตรงๆนะผมคิดว่าเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยคงยังไม่ชัดเจนอะเพราะว่ามันยังดูจาก TOR ดูจากสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ย ผมเข้าใจในประเด็นหนึ่งนะผมเข้าใจว่า

0: นึงเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเขียนเนี่ยมันประมาณ 7-8 เดือนที่แล้วพอ 7-8 เดือนที่แล้วก็เลยพยายามจะทำ AI platform ขึ้นมาอันนึงเป็นแอปปะนะจะให้เราเรียกอะไร LLM ได้หลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น GPT ไม่ว่าจะเป็น Gemini ไม่ว่าจะเป็น Claude หรืออะไรก็แล้วแต่รวมถึงอะไรตัวสำหรับใน local อย่างของไทยด้วยอย่างเงี้ยครับเมื่อ7ปีที่ช่วง7-8เดือนที่แล้วเนี่ยไอ้ตรงหน้ามันดูเหมือนมันโอเคอะนะระดับนึงแต่บังเอิญเนี่ย AI มันเป็นเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าไปเลย
1: ค่ะ
0: พอมันก้าวหน้าไปเลยมากโดยเฉพาะเนี่ยช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยโอ้ยมันออกมาวันต่อวันนะ
2: เวอร์ชันมันอัปเดตมากนะคะ
0: มันเก่งขึ้นไปมากครับแล้วก็อย่างเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะ Anthropic เนี่ยออกโมเดลใหม่มาโอ้โหตัวนี้มันก็สุดยอดมากเลยนะคราวนี้ประเด็นผมมันอย่างนี้ครับคือมันไม่ใช่แค่โมเดลมันเก่งขึ้นอย่างเดียวน
2: ะ
0: ฟีเจอร์ความสามารถของแอปถึงมันก็เก่งขึ้นมากเลยนะฮะไอเวอร์ชันฟรีตอนนั้นน่ะมันอาจจะทำอะไรได้ไม่เยอะตอนนี้เวอร์ชันฟรีมันเก่งขึ้นมหาศาลเลยแล้วพอเป็นเวอร์ชันโปรเนี่ยนะที่ต้องจ่ายตังค์งาน20หรือมันทำอะไรได้แทบทั้งหมดเลยน
2: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจอย่างนี้ว่าถ้าเกิดทำตอนนั้นน่ะมันอาจจะเหมาะแต่มาตอนนี้มันแทบจะไม่มีความจำเป็นมากแล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่จะทำมาเนี่ยเผลอๆนะมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับเวอร์ชันฟรีที่เขาแจกกันอยู่ทั่วๆไปเพียงแต่ว่ามันมีจุดเด่นอยู่อันนึงคือเวอร์ชันฟรีที่แจกทั่วไปเนี่ยมันจะไปใช้โมเดลต่างชาติเยอะอันนี้เราอาจจะมาใช้โมเดลเมืองไทยได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็อาจจะควบคุมอะไรฮะผู้ใช้ได้นะรู้ว่าเขาคุยอะไรพร้อมอะไรไปแต่จริงๆนะประมวลผลมันก็ใช้ของต่างชาติมันก็ออกไปต่างประเทศอยู่ดีนะฮ
2: ะ
0: เวลาประมวลผลเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบอันแรกก่อนเลยนะคือมันคุ้มค่าไหมผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่อ่ะแต่วัตถุประสงค์เนี่ยดีน
2: ะ
0: ว
2: ั
0: ตถ
2: ุ
0: ประสงค์ดีต้องการอะไรเพิ่มทักษะให้คนไทยแต่ผมว่ามองนี้ใครอยากจะเพิ่มทักษะจริงๆอ่ะนะฮะก็จริงๆก็สอนคนก็ได
2: ้
0: สอนคนก็ได้วันนี้ปัญหาของคนไทยเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของการอะไรอ่ะไม่เข้าถึงแอป AI น
2: ะ
0: เพราะ AI มันเปิดไปปั๊บเนี่ยนะฮะทางเราเองเนี่ยอยากจะใช้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็เข้าไปในเว็บเข้าไป
2: เบราว์เซอร์ธรรมดาก็เข้าได้แล้ว
0: ถูกครับแล้วก็ลองเล่นเลยโอเคแต่ยอมรับว่าถ้ามันเล่นเยอะๆจริงๆอ่ะมันอาจจะติดลิมิตในบางเรื่องนะติดลิมิตในบางเรื่องคนก็เลยก็ต้องกระเถิบซื้อเวอร์ชันโปรมาเสียตังค์ไป20เหรียญ700บาทต่อเดือนแต่เอาจริงๆไอ้สิ่งที่กำลังทำเนี่ยมันไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปถึงความสามารถของเวอร์ชันพรีเมียมซึ่งวันนี้โอ้โหมันเก่งทีเดียวมันก็เลยมีคำถามตรงนี้แล้วเราจะเดินต่อยังไง
2: ค่ะแล้วการจะเดินต่อยังไงดีเพราะว่า TOR มันปรับแก้ไม่ได้แล้วเข้าใจว่าพอ TOR มันเขียนมันต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนที่จะเอามาใช้งานในช่วง1ปีนี้ด้วยกับเงิน 1,600 ล้านมันก็เลยอาจจะดูว่ามันไม่เท่าทันสถานการณ์ด้วยหรือเปล่าอะค่ะพอค่ะ
0: ผมมองอย่างนี้ถ้าการแรกก่อนเลยนะถ้าถามว่า TOR ขนาดจะปรับแก้ไม่ได้เลยเนี่ยโดยผมได้อ่าน TOR นะฮะจริงๆมันก็มีข้อกำหนดอยู่นะฮะเรื่องการรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดก็จะไปบอกว่าถ้าเกิดมันมีความจำเป็นมีเหตุผลอะไรเนี่ยนะมันก็ปรับแก้ได้เสร็จแล้วเนี่ยในพ.ร.บ.การเขาเรียกอะไรการจัดซื้อจัดจ้างนะฮะแล้วก็บริหารพัสดุภาครัฐเนี่ย2560นะครับเขาเขียนว่าถ้าเกิดอะไรเห็นเป็นประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันก็ปรับแก้ได้คือจริงๆเนี่ยความถ้าเราต้องการนะฮะเรามันขึ้นอยู่กับเรามองว่าเราอยากจะทำอะไรแต่ถ้าเราคิดว่ามันฟิกทุกอย่างมันปรับไม่ได้แล้วเนี่ยปัญหามันตามมาเยอ
2: ะ
0: ถามว่าปัญหามันตามมาเยอะคืออะไรเราซื้อของมาเสร็จปั๊บผมเชื่อว่าคนจะใช้น้อยอันที่สองเนี่ยมันไม่ทันสมัยใช่ไหมเหมือนผมเนี่ยผมเปรียบเทียบว่าเหมือนเราจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าครับนะเสร็จแล้วเราก็ตั้งราคาเอาของไว้สัก2ปีที่แล้วมานะฮะ2 ปีที่แล้วมาบอกราคารถไฟฟ้าตอนนั้นอาจจะขายสักล้านกว่าบาทนะครับล้านกว่าบาทสักล้านห้าสมมติเลยครับเสร็จแล้วเรามาทั้งซื้อปีเนี้ยนะทั้งซื้อตอนกลางปีนี้
2: สองปีผ่านไป
0: จ่ายล้านห้าหรือทั้งที่รถเนี่ยมันเหลืออยู่สัก500,000แล้วแล้วเราก็บอกว่าโอ้ยขบวนการของเราต้องซื้อยังไงเราก็ต้องซื้ออ้าวก็ในเมื่อโลกมันเปลี่ยนนะฮะ AI มันเปลี่ยนมากกว่ารถยนต์อีกนะรถไฟฟ้าจริงถือว่าเปลี่ยนช้ากว่า AI ด้วยซ้ำไป
2: ค่ะ
0: เนี่ยมันก็มีความจำเป็นต้องปรับเพราะนี่ปรับยังไงนะผมเนี่ยยังมองอย่างนี้ก่อนคือผมก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเลิกโปรเจกต์นี้น
2: ะ
0: ผมคิดว่าการพัฒนาทักษะคนเนี่ยสำคัญเราก็สอนคนเราก็ให้คนอะไรฮะใช้เวอร์ชันฟรีพื้นฐานไปแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยถามอ้าวแล้วไอ้เงินที่เหลือเนี่ยเอาไปทำอะไรนะผมคิดว่าจริงๆเนี่ยความจำเป็นต้องการพัฒนา AI ของเรามีแต่เราต้องเน้นเฉพาะด้านเอาอุตสาหกรรมที่ไทยเราได้เปรียบสิฮะที่เราแข่งขันได้เราอาจจะบอกโอเคแทนที่จะไปพัฒนา AI ทั่วๆไป LLM ไป

0: แข่งกับอะไรแอปที่แข่งกันพื้นฐานน่ะ ChatGPT เอ้ยอะไรก็ตามนะฮะ
1: ม
0: ัน
1: ส
0: ู้
1: เ
0: ข
1: าไม่ได้อยู่แล้ว
0: มันสู้เขาไม่ได้แต่เราบอกโอเคงั้นผมทำแอปให้เฉพาะสำหรับ SME ใช้ทำแอปเฉพาะให้กับอุตสาหกรรมทางอาหารอย่างเ
1: ช่น
0: ทำ AI แอปเฉพาะกับเกษตรเนี่ยฮะหรืออะไรฮะเฮลท์แคร์ก็ได้ถูกไหมฮะเสร็จแล้วเราก็คนไหนที่เราคิดว่าเขาติดลิมิตของการใช้เวอร์ชันฟรีแล้วเขาต้องไปข้างหน้าเพื่อจะอะไรฮะlearn to earn ถูกไหมเราก็เอาตัวนี้ไปให้เขาใช้นะฮะคือตรงนี้แหละคือผมคิดว่ามันคือจุดที่เราจะแข่งได้แล้วจริงๆต้องเรียนตรงๆใน TOR ยังมีหลายประเด็นที่ไม่ชัดเจนนะจริงๆเวลาเราจะพัฒนาแอปพวกนี้นะ AI แอปแล้วจะเอามาอะไรให้คนใช้อะไรฮะให้มันฟีเจอร์พิเศษที่จะบอกว่าเป็นโปรหรือเป็นอะไรมันต้องมีจำนวนระบุจำนวนเหรียญจำนวนโทเค็นให้ใช
1: ้
0: เขาเลยโทเค็นให้ใช้ว่าเอ้ยกูจะให้เขาใช้ทั้งกี่โทเค็นปรากฏว่าทีโออาไม่เขียนเลยว่าผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยเล่นได้กี่โทเค็นงั้นจริงๆเนี่ยผมเผลอนะฮะถ้าเกิดงานส่งรอบตามทีโออาเนี่ยเขาอาจจะคุยได้ไม่ไอ้แอปที่สร้างมาเนี่ยอาจจะคุยได้ไม่กี่บทสนทนาแค่นั้นก็จบมันก็ไม่ถามอะไรกับเวอร์ชันฟรีเลยเพราะเพิ่งหนักไปซ้ำไปเพราะเดี๋ยวนี้เวอร์ชันฟรีทำอะไรได้เยอะหมดเลยผมก็เลยคิดว่าแทนที่เราจะไปมุ่งเน้นคำดักเดิมเราสอนคนนะฮะเราสอนคนแต่การสอนคนเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีเราเอาอะไรฮะเอาของฟรีไปแจกหมดหรือไปสร้างอะไรแจกหมดทุกคนมันควรจะแจกเฉพาะสิ่งที่จำเป็นกับคนที่ผ่านการคัดกรองแล้ว
1: ค่ะค่ะอันนี้น่าจะเป็นโมเดลที่น่าสนใจซึ่งในวันพรุ่งนี้อะค่ะทาง DE เขาก็จะทำเปิดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นมันเป็นไปได้ไหมว่าพอเอาความเห็นแบบนี้ไปนำเสนอแล้วต่อไปเขาอาจจะปรับแก้ไปพูดคุยเจรจากับคนที่เขาไปทำสัญญาไว้แล้วอันนี้มันยังมีความเป็นไปได้อยู่หรือไม่นะ
0: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางกระทรวงเขาแหละครับผมต้องมองอย่างนี
1: ้
0: แต่ถ้าเรามองว่าเอ๊ะมันปิดแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วเห็นไหมฮะมันก็อะไรลำบากใจเหมือนกันนะฮ
1: ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถจะช่วยกันมองให้มันดูดีขึ้นได้ซึ่งผมไม่ได้ตำหนิใครน
1: ะ
0: ผมไม่ตำหนิใครอย่างที่ผมเรียนไปว่า
1: โดยเจตนารมณ์มันดีแล้วค่ะแต่ว่าพอในทางปฏิบัติมันอาจจะไม่เท่าทันสถานการณ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะงั้นจริงๆเนี่ยในเมื่อเราอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเอาถ้าเราจะซื้อรถเสร็จแล้วเราก็ยังจะดันบอกอ่ะตายละนะเราเอาราคาปีที่แล้วตั้งไว้แล้วงั้นก็ต้องจ่ายตามเดิมเสียนี่ก็ไม่ใช่ดิเราต้องมองเห็นประโยชน์ที่มันอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะและคนที่จะใช้ได้เต็มที่งั้นผมคิดว่าการพูดคุยกันเนี่ยสิ่งสำคัญก่อนเราต้องตั้งเป้าก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้ไห
1: ม
0: มันทำให้ดีขึ้นได้ไหมให้เหมาะสมได้ไหมเพราะจริงๆ TOR หลายจุดนะฮะต้องเรียนถึงมันยังมีข้อด้อยอยู่หลายด้านแม้กระทั่งเราไปเขียนว่าให้ต้องการให้มันประมวลผลในประเทศเนี่ยข้อที่จริงมันเป็นไปไม่ได้เลยที ่เทียบโมเดลจะมาประมวลผลในประเทศถึงแม้เราจะมี Cloud Data Center ของบริษัทเทคในประเทศไทยนะฮะแต่เวลาเราส่งถามตอบแชทแต่ละครั้งเนี่ยมันส่งออกไปต่างประเทศนะครับยังไงมันก็ต้องประมวลผลต่างประเทศเพราะพวกนี้มันรันอยู่นอกประเทศครับ
1: ค
0: ่ะจริงๆอ่ะเอาตามสเปคในทีโออาร์ที่ส่งมอบลำบากนะครับเอาจริง
1: ค่ะท่านผอ.ค่ะ
0: ผมก็คิดว่ามันต้องปรับเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะทีโออาร์บางจุดเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะครับ
2: ค่ะงั้นก็ต้องรอดูว่าพรุ่งนี้หลังจากที่มีความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนเนี่ยไปพูดคุยกับทางรัฐมนตรีเองที่บอกว่าจะมารับฟังด้วยตรงส่วนนี้นะคะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึง 1,600 ล้านบาทเนี่ยที่จะมาพัฒนาเรื่อง AI ของไทยนะคะมันควรจะพัฒนาตรงไหนนะคะให้ AI ของไทยนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและคนไทยเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จริงๆอะคะ
0: ผมต้องมอง AI เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะผมชอบพูดคำนี้ AI ไม่ใช่คิงนะไม่ใช่บอกว่ามันสมบูรณ์อยู่ที่ AI แต่สิ่งที่ทำให้มันเก่งเนี่ยคือ AI บวกองค์ความรู้ครับแต่ไม่งั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับไทยเนี่ยคือต้องเอาองค์ความรู้ไทยๆไปใส่ในอุตสาหกรรมแต่ละด้านดังนั้นจริงๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปแข่งกับอะไรฮะบริษัทเทคใหญ
1: ่ๆ
0: แต่เราเอาเรื่องที่เราเก่งมาใส่นั้นนะฮะอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างละอุตสาหกรรมอาหารบ้างท่องเที่ยวบ้างนะเกษตรบ้างอะไรก็แล้วแต่งั้นไอ้งบตรงนี้ควรจะไปทำ AI เฉพาะทางครับแล้วก็ให้อะไรฮะอุตสาหกรรมเหล่านั้นเนี่ยได้ใช้ครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากเลยเราจะแข่งขันได้เราจะทำได้ดีขึ้นซึ่งอันเนี้ยเราจะได้เปรียบนะกับต่างชาติเพราะต่างชาติเนี่ยเขาจะไม่มีข้อมูลเราใช่ไหมฮะเขาอย่างเก่งเขาก็มีโมเดลแต่สิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยคือโมเดลบวก Data และ Data มาจากไหนก็คือเนี่ยสิ่งที่เราสามารถจะรวบรวมได้
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะความครบถ้วนมากค่ะรองศาสตราจารย์ธนชาตินุ่มนนท์นะคะผู้อำนวยการสถาบัน MIC เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี AI ของ

0: ไทยด้วยนะคะคือในมุมมองเนี่ยกับงบที่ตั้งไว้ 1,600 ล้านแต่ท้ายที่สุดแล้วตัวของโมเดลที่มันจะมาใช้เนี่ยมันจะบอกว่าคุ้มค่าอันนี้ยังเป็นคำถามอยู่มันอาจจะยังไม่ใช่เพราะว่าท้ายที่สุดมันตอนนี้ตัวฟรีเองก็มีศักยภาพมากพอแต่ว่าถ้าเกิดจะให้เป็นประโยชน์จริงๆเอามาให้เป็นการพัฒนา AI เฉพาะด้านโดยเฉพาะความเทคโนโลยีที่ประเทศไทยต้องการเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีแต้มต่ออยู่แล้วอันนี้มันอาจจะดีกว่าเกษตรเอ่ยเรื่องของ SME เอ่ย
1: อาหาร
0: เอ่ยด้านของการบริการสาธารณสุขแบบข้อมูลก็อยู่ในประเทศด้วยแต่ว่าถ้าเกิดทำตาม TOR แล้วดูไปมันยังมีสิ่งที่น่าจะต้องปรับแก้ได้อีกเยอะเอาง่ายๆคือพูดในเรื่องเดียวกับที่คุณภาวุฒิตั้งข้อสังเกตเลยการประมวลผลมันจะทำได้ยังไงประมวลผลในประเทศไทยคุณใช้โมเดลของต่างประเทศจะยังไงก็ต้องไปประมวลผลที่ต่างประเทศอยู่แล้วตรวจรับงานจะมีปัญหาหรือไม่อันนี้เป็นแค่เทคนิคข้อหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดไปตั้งเป้าบอกว่า TOR เซ็นชื่อไปแล้วลงนามไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เนี่ยมันจะมีปัญหาหรือไม่เพราะว่าจริงๆเอาเข้าจริงตามพรบจัดซื้อจัดจ้างมันยังสามารถมีช่องทางที่ไปพูดคุยเจรจากันได้อยู่หากว่าจะมีประโยชน์
1: เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องติดตามเพราะว่าทางรัฐมนตรีดีนะคะแล้วบอกว่าก็จะไปรับฟังผู้ที่มีความเห็นทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของโครงการ TSAI Passport นี้เป็นอย่างไรดูว่าจะมีการปรับแก้ตรงไหนได้บ้างเอาอะไรที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยใส่เข้าไปในเมื่อบอกแล้วว่าเนี่ยมัน TOR เซ็นไปแล้วปรับแก้ไม่ได้แต่มันยังพอมีอะไรที่สามารถที่จะนำมาปรับแก้ได้บ้างพรุ่งนี้น่าสนใจทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่ผอ.ธนชาติบอกนี่น่าสนใจเอาองค์ความรู้ของไทยนั้นใส่เข้าไปอันนี้สำคัญมากที่ประเทศอื่นเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะมีความรู้ในด้านนี้เท่ากับไทยนะคะทีนี้เรื่องนี้ค่ะมันก็พูดคุยในสภาเหมือนกันกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมาชี้แจงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเกือบทั้งประเทศรั่วไหลค่ะโดยห่วงนะคะในเรื่องของกลุ่มสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ที่นำไปสู่กระบวนการต้มตุ๋นหลอกลวงประชาชนซึ่งเรื่องนี้มันก็เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เรื่อง Data Center เหมือนกันนะคะติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิราชตาค่ะโดยกรรมาธิการก็เตรียมที่จะถกนะคะยกระดับการป้องกันข้อมูลค่ะขณะที่ผู้ร้องก็เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐค่ะเปิดเผยจำนวนตัวเลขที่มีข้อมูลรั่วไหลและก็แจ้งเตือนประชาชนค่ะคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรค่ะรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์กรณีหน่วยงานรัฐทำข้อมูลประชาชนรั่วไหลกว่า67ล้านคนค่ะที่จะได้รับผลกระทบซึ่งอ้างว่าหน่วยงานดังกล่าวนั้นในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ทำข้อมูลรั่วไหลไปแล้วครั้งหนึ่งและผ่านมา3เดือนข้อมูลก็รั่วไหลอีกค่ะทั้งที่ได้ทำข้อมูลรายงานตรวจพบช่องโหว่ของระบบไปแล้วและมีการประเมินความรุนแรงว่าอยู่ในระดับวิกฤตค่ะจึงเรียกร้องให้หน่วยงานเปิดเผยตัวเลขผู้ที่ได้รับผลกระทบและแจ้งเตือนภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนนั่นเพราะว่ามีการซื้อขายข้อมูลในตลาดมืดและอาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์สแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ค่ะโดยประธานคณะกรรมการก็เตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงในสัปดาห์หน้าและจะหามาตรการยกระดับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการสร้างมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภาครัฐการกำหนดกลไกแจ้งเตือนและเยียวยาผู้เสียหายจากกรณีข้อมูลรั่วไหลเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ใช้เทคโนโลยีอย่างมั่นใจและปลอดภัยค่ะ
3: ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญนะฮะพอรั่วไหลออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาในหลายด้านนะฮะซึ่งที่คุณธนรัตน์ได้นำเรียนตะกี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับน่ากลัวมากก็คือเรื่องของสแกมเมอร์นะฮะซึ่งทางคณะกรรมการของเราเองเนี่ยก็จะพิจารณาเพื่อที่จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาหารือมาสืบหาข้อเท็จจริงต่อไปนะฮะในการประชุมของคณะกรรมการนะครับ
4: ข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลเนี่ยคือวัตถุดิบสำคัญเลยนะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ที่ผ่านมารัฐให้ความสำคัญกับการกวาดล้างบัญชีม้าซึ่งจำเป็นต้องทำครับแต่บัญชีม้าคือปลายทางหลังจากประชาชนถูกหลอกไปแล้วนะครับก่อนจะมีบัญชีม้าก่อนจะมีการโอนเงินก่อนจะมีเหยื่อถูกหลอกเนี่ยมิจฉาชีพต้องมีข้อมูลประชาชนก่อนถ้ารัฐต้องการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างยั่งยืนต้องแก้ที่ต้นทางครับคือรัฐเองต้องหยุดทำข้อมูลประชาชนรั่วไหลนะครับเพราะข้อมูลเหล่านี้ทำให้มิจฉาชีพเลือกเหยื่อได้สร้างเรื่องหลอกลวงได้ทำให้เหยื่อเชื่อได้ง่ายยิ่งขึ้น
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาคะในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะกรรมาธิการวิสามันติดตามการใช้เงินจากพรก.กู้เงิน

0: 4แสนล้านบาทจะประชุมนัดแรกค่ะเพื่อเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานรวมถึงการวางกรอบทำงานค่ะคาดว่าผู้ที่จะได้เป็นประธานนั้นก็น่าจะเป็นคนของพรรคภูมิใจไทยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณกันนะคะช่วงเย็นวันนี้เนี่ยก็มีรายงานว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยถอดกำไร EM แล้วนะคะที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วก็อ้างอิงว่าสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะก็จะเดินทางไปเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยเหตุผลว่าธุระส่วนตัวนะคะ
2: ค่ะซึ่งปฏิกิริยาของผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแหละค่ะกำลังกลายเป็นประเด็นให้เกาะติดท่าทีของพรรคไปด้วยนะคะโดยเฉพาะในฐานะประธานในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลทั้งในแง่การขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็การผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยติดตามกับคุณอัชราโพสีในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ค่ะตามรายงานข่าวทั้งจากสายอาชญากรรมแล้วก็สายการเมืองนะคะอ้างอิงตรงกันค่ะว่านายทักษิณชินวัตรถอดกำไร EM แล้วที่บ้านจันทร์สองล้านเมื่อวานนี้นะคะพร้อมกับอ้างถึงกำหนดการที่จะเดินทางไปดูใบก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เพื่อทำธุระส่วนตัวค่ะถ้านับจากวันที่บินออกนอกประเทศ4กันยายน2568เป็นครั้งสุดท้ายก่อนกลับมาฟังคำพิพากษาคดีบังคับโทษชั้น14มิชอบนะคะตั้งแต่วันที่9กันยายน2568ก็ร่วม10เดือนที่นายทักษิณชินวัตรบินไปดูไบค่ะและกรณีขอบินไปอีกครั้งตามรายงานข่าวน่าจะก่อนสิ้นเดือนนี้นะคะท่ามกลางการจับตาว่าไปติดตามผลการประกอบการทางธุรกิจหรือไม่ค่ะช่วงเย็นวันนี้ค่ะมีรายงานว่านายทักษิณชินวัตรถอดกำไร EM แล้วค่ะช่วงเช้าของวันที่9มิถุนายนค่ะโดยเจ้าหน้าที่คุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ได้ดำเนินการถอดให้ที่บ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นสถานที่อ้างอิงการปล่อยตัวคุมประพฤติโดยเกิดขึ้นหลังจากที่ศาลอาญาธนบุรีตรวจสอบชื่อการพระราชทานอภัยโทษค่ะและแหล่งข่าวใกล้ชิดนายทักษิณเปิดเผยว่านายทักษิณมีกำหนดการเดินทางไปเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งจะใช้เวลาอยู่ที่ดูไบระยะเวลาหนึ่งนะคะโดยแจ้งเป็นเหตุทำธุระส่วนตัวแล้วก็ยืนยันจะเดินทางกลับไทยหลังจากนั้นก็จะมีการเดินทางไปกลับเป็นระยะค่ะค่ะและเมื่อนายทักษิณชินวัตรหรือในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณได้รับอิสระก็กลายเป็นประเด็นให้เกาะติดท่าทีของพรรคเพื่อไทยนะคะโดยเฉพาะในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลทั้งในแง่ของการขับเคลื่อนนโยบายและการผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะพรรคเพื่อไทยเรียกประชุมส.ส.และแกนนำพรรคเพื่อกำหนดท่าทีและปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หลังจากพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคกล้าธรรมถอนชื่อผู้สนับสนุนร่างออกไปนะคะโดยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแถลงเดินหน้าปรับแก้เนื้อหาโดยยึดหลักการและเหตุผลเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญปี2540มาเป็นโมเดลในการปรับแก้แล้วก็ขีดเส้นจะให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนนี้จากนั้นก็จะขอเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาค่ะซึ่งร่างของพรรคเพื่อไทยเดิมก็คือสสร.หรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจะมี152คนมาจากประชาชนเลือกตั้งโดยประชาชนเนี่ยรวม300คนจากนั้นจะส่งให้รัฐสภาเลือกเหลือ100คนและอีก52คนจะมาจากการเสนอชื่อของรัฐสภาก็คือสสสว.แล้วก็คณะรัฐมนตรีรวมไปถึงองค์กรต่างๆด้วยนะคะ
1: โดยที่นัยยะการเมืองที่เกิดขึ้นก็คือร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะไม่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมรัฐสภาตั้งแต่แรกตั้งแต่วาระแรกเลยครับในเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยจึงมีข้อสรุปว่าจะมีการนำเอาร่างเดิมมาปรับเนื้อหาในส่วนที่มาของสสร.โดยนำแนวทางการได้มาของสสร.ฉบับปี2540และความเห็นในชั้นกรรมาธิการการแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดที่แล้วมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้สสร.มีจุดที่ยึดโยงกับประชาชนให้ได้มากที่สุดและยึดหลักการของประชาธิปไตยและน่าจะมีโอกาสผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเพื่อนำไปพิจารณาในชั้นกรรมาธิการต่อไป
0: ถ้าวัดตามธงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคร่วมรัฐบาลอื่นนะคะสสร.ต้องมาจากการเลือกโดยรัฐสภาเท่านั้นหรือหมายถึงร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยที่กำหนดให้สสร.มี100คนโดยรัฐสภาเลือกจากรายชื่อผู้สมัครแต่ละจังหวัดจังหวัดละ1คน

0: รวม77คนแล้วก็เลือกผู้เชี่ยวชาญอีก23คนเป็นไปได้ค่ะว่าร่างแก้ฉบับของพรรคประชาชนแล้วก็ฉบับของพรรคเพื่อไทยอาจถูกตีตกจะชั้นรับหลักการหรือในชั้นกรรมธิการนะคะแต่ก็ข้อสังเกตก็มีอยู่ว่าเพื่อไทยก็เลือกที่จะเดินหน้าชนในแบบที่จะต้องยึดโยงกับประชาชนด้วยก่อนที่รัฐสภาจะเลือกก็นั่นก็เท่ากับการซื้อใจมวลชนฝ่ายที่ต้องการสร้างประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ขึ้นค่ะพรรคเพื่อไทยก็เลือกที่จะคงหลักการไว้นะคะจับปฏิกิริยานี้ผ่านการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของเพื่อไทยก็อาจจะเป็นยกแรกนะคะสำหรับพรรคเพื่อไทยที่กำลังคอยท่าผู้นำทางจิตวิญญาณกลับเข้ามาสู่วงการทางการเมืองนะคะซึ่งยังไม่นับรวมภาวะนิ่งเฉยกับการขับเคลื่อนนโยบายเรือธงของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยด้วยค่ะซึ่งก็ว่ากันว่ากรณีที่สองนี้นะก็อาจมีเจตจำนงเดียวกันกับกรณีแรกก็เป็นไปได้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณชลาค
0: ่ะ
1: ผู้ชมยอดใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมากกว่า 21,000 ล้านบาทแล้วนะคะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบางส่วนเขาก็ยอมรับบอกว่ายอดขายมันเพิ่มขึ้นจริงแต่มันไปสวนทางกับต้นทุนวัตถุดิบที่มันแพงขึ้นจึงอยากให้รัฐเร่งออกมาตรการช่วยผู้ประกอบการเพิ่มเติมรวมถึงขยายสิทธิ์กลุ่มร้านค้าเข้าร่วมโครงการติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

0: เข้าสู่สัปดาห์ที่2ในการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับในมุมมองของผู้บริโภคการที่ภาครัฐช่วยออก60-40ช่วยให้ทำให้การตัดสินใจในการใช้จ่ายง่ายขึ้นนะครับช่วยลดภาระค่าครองชีพแต่ว่าในมุมของร้านค้าสะท้อนนะครับว่าแม้ยอดขายจะเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่คุ้มกับต้นทุนหลังจากเผชิญกับราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นครับแม้ว่าจะยังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทย Plusจะมีผลต่อธุรกิจร้านค้าร้านอาหารมากน้อยแค่ไหนแต่รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าต้องติดตามผลจากมาตรการหลังเข้าสู่เดือนที่2ถึงเดือนที่4นะครับพร้อมย้ำว่าโครงการนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยมากกว่าหวังผลกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านธุรกิจขนาดใหญ่ครับหากไปดูข้อมูลร้านค้าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการล่าสุดจากกระทรวงการคลังนะครับจะพบว่าเป็นร้านค้ารายเดิมอยู่ที่ประมาณ 870,000 รายขณะที่ร้านค้ารายใหม่ที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการณขณะนี้มีกว่า 150,000 รายนะครับรวมแล้วในตอนนี้ทั้งโครงการมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 1,200,000 กว่ารายซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นร้านค้ารายย่อยและก็จะยังคงมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเมื่อไปพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหารร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการบางรายมองนะครับว่าโครงการภาครัฐช่วยกระตุ้นยอดขายได้เพียงเล็กน้อยในช่วงแรกเท่านั้นขณะที่ต้นทุนนั้นปรับสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้รายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่เพียงพอที่จะชดเชยต้นทุนที่สูงขึ้นได้ครับ
1: ใช่ก็จะมากกว่านิดหน่อยที่คนจรเข้ามาที่เขาไม่เคยใช้เขารู้เขาก็มาใช้เขาก็ลองมาทาน
2: ถึงยอดขายอาจจะเพิ่มขึ้นมานิดๆหน่อยๆไม่เท่าไหร่แต่ต้นทุนเป็นยังไงคะ
1: ต้นทุนแย่มากเพราะตอนนี้ของมันขึ้นไม่รู้สิไม่รู้รัฐบาลเขาอะไรอ้างอย่างเดียวว่าออกเรือไม่ได้น้ำมันแพงอย่างถุงพลาสติกเนี่ยถุงใส่เนี่ยยังไม่ทันมีอะไรแล้วเขาขึ้นแล้วขึ้นเยอะมากๆลองไปถามลูกค้าทุกที่เราก็ต้องใช้เพราะของเราต้องใช้พอดูแล้วรู้สึกเขาคุมอะไรไม่ได้เขาไม่ได้สำรวจอะไรนี่อยากจะให้ขึ้นราคาก็ขึ้นกันผมในความคิดของผมนะที่ผมไปซื้อของซื้ออะไรเนี่ยแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดเขาก็บ่นเหมือนกัน
0: แม้ว่าร้านขนาดเล็กจะได้อานิสงส์จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็มีเสียงสะท้อนจากร้านอาหารที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีแล้วก็เป็น SME ต้องการให้ทบทวนการขยายสิทธิ์ให้กับร้านอาหารที่มีขนาดรายได้2ล้านถึง5ล้านบาทต่อปีนะครับเพราะว่าในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้พบว่าต้นทุนวัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้นถึง15ถึง120ครับ
3: ยอดขายอ่ะเขาไม่ได้ต่างจากไมโครสักเท่าไหร่อาจจะแค่เท่าครึ่งถึง2เท่าเท่านั้นเองต่อวันใช่ไหมครับแต่ว่าต้นทุนต่างหากต้องบอกว่าต้นทุนทางบัญชีต้นทุนทางภาษ

0: สีเยอะนะครับในการเข้าแวดหรือว่าจดนิติบุคคลปีหนึ่งนี่หลายหมื่นต้องบอกเลยแล้วก็ต่อเดือนก็เพิ่มขึ้นมาหลายพันด้วยพอเข้าแวดเนาะมีการเอาภาษีขายมาลบภาษีซื้อเงี้ยก็หลายพันอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่อยากจะพูดคือพวกนี้เขามีกลุ่มเด็กดีรายได้เขาถึงเขาเกิน 1.8 ล้านเขาก็รีบเข้าแต่ปรากฏว่าทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทำถูกต้องตามกฎหมายแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยสิทธิประโยชน์กลับมาไม่ถึงพวกเขาสักทีเลย
1: ด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินนะครับว่าในปีนี้ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มยังเติบโตที่ร้อยละ 2.5 แต่ว่าลดลงจากปีที่ผ่านมาที่ขยายตัวถึงร้อยละ 4.5 ครับปัจจัยจากต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาพลังงานที่เร่งตัวสูงขึ้นนะครับส่งผลให้ราคาวัตถุดิบนั้นทยอยปรับตัวสูงขึ้นขณะที่รายได้ของธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มก็มีแนวโน้มลดลงซึ่งเป็นปัจจัยกดดันให้กำไรนั้นลดลงตามไปด้วยครับสิ่งที่ผู้ประกอบการบางส่วนแสดงความกังวลนะครับก็คือว่าหากยอดขายที่เพิ่มขึ้นไม่คุ้มกับต้นทุนกิจการก็อาจจะเดินต่อได้ลำบากนะครับสุดท้ายก็อาจจะกระทบต่อการจ้างงานคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาครับผู้ประกอบการก็ได้เสนอให้ภาครัฐนะครับว่านอกจากที่จะกระตุ้นกำลังซื้อลดค่าครองชีพแล้วอยากจะให้ออกมาตรการเพิ่มเติมเร่งออกมาเพื่อช่วยพยุงภาคธุรกิจด้วยเพราะว่าสถานการณ์จากวิกฤตพลังงานดูเหมือนจะยังลุกลามแล้วก็กระทบไปทุกส่วนครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะชาวไอร์แลนด์เหนือนั้นรวมตัวประท้วงค่ะหลังจากที่ชายชาวซูดานนั้นก่อเหตุไล่แทงชายคนหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะซึ่งก็จุดกระแสต่อต้านผู้อพยพในสาธารณรัฐจักรขึ้นมาอีกครั้งค่ะเสียงระเบิดดังขึ้นขณะที่เปลวไฟโหมลุกไหม้รถโดยสารคันหนึ่งอย่างรุนแรงค่ะหลังกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านผู้อพยพหลายร้อยคนออกมารวมตัวชุมนุมในกรุงเบลฟาสต์ก่อนที่จะบานปลายกลายเป็นเหตุจลาจลเมื่อผู้ประท้วงจำนวนหนึ่งจุดไฟเผารถและทรัพย์สินสาธารณะต่างๆขณะที่ทางการระดมกำลังตำรวจพยายามเข้าสลายฝูงชนและระงับเหตุจลาจลที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกระจายกำลังเข้าดับไฟในจุดต่างๆจนล่วงเลยเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนค่ะหลังมีรถยนต์อีกหลายคันถูกไฟไหม้รวมถึงบ้านและธุรกิจห้างร้านอีกหลายแห่งด้วยชนวนเหตุการณ์ประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นจากกระแสความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่ชายชาวซูดานวัย30ปีก่อเหตุใช้มีดทำครัวไล่แทงชายวัย40ปีเสร็จอย่างทารุณบริเวณที่ศีรษะใบหน้าดวงตาและแผ่นหลังในย่านทางตอนเหนือของกรุงเบลฟาสต์ก่อนที่จะมีพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บยังคงมีอาการสาหัสอยู่ในโรงพยาบาลค่ะส่วนผู้ต้องสงสัยถูกตำรวจตั้งข้อหาพยายามฆ่าพกพาอาวุธมีดในที่สาธารณะและข่มขู่ว่าจะฆ่าโดยมีกำหนดขึ้นศาลในวันนี้ค่ะข้อมูลจากทางการชี้ว่าผู้ต้องสงสัยเดินทางเข้าสาธารณรัฐจักรเมื่อปี2023และได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในปีเดียวกันทำให้เขาสามารถพำนักอยู่ได้จนถึงปี2028ขณะที่ตำรวจไอร์แลนด์เหนือยืนยันว่าจากการสอบสวนในเบื้องต้นไม่พบข้อบ่งชี้ว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและขอให้ประชาชนนั้นอยู่ในความสงบกระแสความโกลาหลจากเหตุการณ์ที่ไอร์แลนด์เหนือลุกลามมาถึงกรุงลอนดอนกลุ่มผู้ประท้วงฝ่ายขวาได้ออกมารวมตัวชุมนุมพร้อมกับชูป้ายผ้าแล้วก็ส่งเสียงตะโกนคำขวัญต่อต้านผู้อพยพค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวะที่สังคมสาธารณรัฐจักรกำลังคุกรุ่นด้วยกระแสต่อต้านผู้อพยพหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งจะเกิดกระแสต่อต้านที่ประทุขึ้นจากการตัดสินคดีสะเทือนขวัญที่นักศึกษาผิวขาวถูกชายชาวซิกแทงเสียชีวิตท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากนักการเมืองท้องถิ่นที่จี้รัฐบาลนั้นปิดฉากนโยบายเปิดรับผู้อพยพอย่างไร้ทิศทางโดยเร็วค่ะ
4: ปัญหาหมีบุกเมืองกำลังกลายเป็นเรื่องที่กระทบกับชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่นอย่างมากในระยะหลังๆมานี้นะคะเพราะว่าเขาไปมีรายงานพบเห็นหมีในพื้นที่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเลยคุณจารุพรปัญหานี้มันรุนแรงมากน้อยแค่ไหน
5: เอาจริงๆก็ปัญหานี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ก่อให้เกิดความกังวลมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นในช่วงนี้เวลาไปไหนมาไหนอาจจะต้องมองซ้ายมองขวามองหน้าแล้วก็มองหลังให้ดีๆค่ะแม้ว่าจะกำลังเดินอยู่ในเมืองอยู่ก็ตามนะคะเพราะว่าอาจจะหันไปเจอกับเจ้าหมีตัวโตได้ค่ะเนื่องจากตอนนี้หมีเหล่านี้กำลังเข้ามาสัญจรไปในพื้นที่เมืองเพิ่มมากขึ้นบางตัวแทบจะไปเคาะประตูหน้าบ้านเลยค่ะ
2: ภาพมุมสูง

0: ผยเห็นนาทีที่ทีมพรานล่าสัตว์และสัตวแพทย์ของญี่ปุ่นพร้อมกับปืนยิงยาสลบเขาปิดล้อมพื้นที่แถบบ้านพักอาศัยของประชาชนซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟหลักของเมืองอุซุโนมิยะไปทางใต้ประมาณ 2.5 กิโลเมตรก่อนจะลั่นไกยิงลูกดอกยาสลบเข้าใส่หมีควายเพศผู้น้ำหนักตัวราวๆ100กิโลกรัมค่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาทำภารกิจนี้กว่า1ชั่วโมง40นาทีก่อนที่จะปิดจบภารกิจด้วยการแบกหมีขึ้นกรงหลังรถกระบะแล้วก็ขับออกไปจากพื้นที่อย่างปลอดภัยโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมการจับหมีในครั้งนี้สร้างความโล่งอกให้กับชาวเมืองนี้ที่มีประชากรกว่า 500,000 คนเนื่องจากหมีตัวดังกล่าวได้หลุดเข้ามาเดินเพ่นพ่านตามท้องถนนแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็ปีนรั้วบ้านเรือนประชาชนรวมถึงไปป้วนเปี้ยนใกล้กับสถานศึกษาไปจนถึงว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ำค่ะซึ่งมีชาวบ้านพบเห็นมันมากกว่า20ครั้งนับตั้งแต่วันเสาร์ส่งผลให้ทางการท้องถิ่นต้องประกาศมาตรการขั้นเด็ดขาดสั่งปิดโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด94แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนถึง2วันติดด้วยกันท่ามกลางสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับเหตุหมีบุกเมืองถี่ขึ้นเรื่อยๆค่ะปัญหานี้ถือว่าน่ากังวลจริงๆค่ะเพราะว่าข้อมูลจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นระบุว่าสถิติการเผชิญหน้าและถูกหมีทำร้ายในญี่ปุ่นพุ่งสูงทุบสถิติเป็นประวัติการณ์ค่ะโดยในปี2025มีผู้ตกเป็นเหยื่อถูกหมีทำร้ายสูงถึง238คนและมีผู้เสียชีวิตถึง13คนด้วยกันนะคะส่วนหมีที่พบบ่อยมากที่สุดในญี่ปุ่นเลยก็คือหมีควายค่ะหมีชนิดนี้แม้ว่าจะตัวเล็กน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 60-120 กิโลกรัมแต่ก็วางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าก่ออันตรายมากที่สุดลักษณะเด่นที่สังเกตได้เลยก็คือขนสีดำแต่ตรงอกจะมีแถบขนสีขาวอมเหลืองรูปตัววีค่ะปีนป่ายเก่งปีนต้นไม้ได้เร็วแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะคะพบได้ทั่วเกาะฮอนชูแล้วก็เกาะชิโกกุค่ะอีกหนึ่งชนิดที่พบได้บ่อยเหมือนกันนั่นก็คือหมีสีน้ำตาลฮอกไกโดค่ะแม้ว่าพันธุ์นี้จะพบได้เฉพาะบนเกาะฮอกไกโดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเจอแนะนำให้วิ่งอย่างเดียวค่ะเพราะว่าหมีพันธุ์นี้หากว่าเป็นตัวผู้อาจจะหนักได้ถึง 350-400 กิโลกรัมหรือว่าขนาดเท่ากับรถยนต์คันนึงค่ะมีขนสีน้ำตาลที่สังเกตได้ชัดกินได้ทั้งพืชแล้วก็สัตว์แต่ก็เป็นนักล่าที่เก่งกาจไม่น้อยและที่สำคัญห่วงถิ่นอย่างมากค่ะนอกจากต้องคอยระวังเรื่องของการพบเห็นหมีได้มากขึ้นแล้วสิ่งที่น่ากังวลตามมาก็คือหมีเหล่านี้มีการปรับตัวและพัฒนาได้อย่างเก่งกาจค่ะอย่างกรณีของหมีที่บุกเมืองที่จังหวัดฟุกุชิมะเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งก่อเหตุไล่ขย่ำพนักงานและชาวบ้านบาดเจ็บ4คนล่าสุดยังคงตามจับตัวไม่ได้นะคะหลังจากหมีตัวดังกล่าวได้หลบหนีออกจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกตำรวจปิดล้อมเอาไว้โดยได้หลักฐานจากมุ้งลวดที่ฉีกขาดว่าหมีตัวนี้เนี่ยใช้ความฉลาดระดับอัจฉริยะในการปลดสลักกลอนหน้าต่างด้วยตัวเองแล้วก็ผลักหน้าต่างให้เปิดออกก่อนจะปีนหนีไปในช่วงดึกซึ่งก่อนหน้านี้กล้องวงจรปิดก็ยังจับภาพมันเนี่ยใช้ขาหน้าเปิดก๊อกน้ำเพื่อดื่มน้ำเองได้อีกด้วยทำให้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนแผนส่งโดรนขึ้นบินเพื่อค้นหาตัวมันอย่างเร่งด่วนค่ะจากข้อมูลอย่างเป็นทางการพบด้วยนะคะว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมาซึ่งสิ้นสุดในเดือนมีนาคมมีการพบเห็นหมีทั่วประเทศมากกว่า 50,000 ครั้งค่ะซึ่งมากกว่าสถิติสูงสุดก่อนหน้านี้ที่บันทึกไว้เมื่อ2ปีก่อนถึง2เท่าด้วยกันปัจจัยหลักๆที่ทำให้หมีเข้ามาในพื้นที่เมืองมากขึ้นนั่นก็คือการขาดแคลนแหล่งอาหารตามธรรมชาติค่ะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากโลกร้อนประกอบกับปัญหาประชากรในพื้นที่ชนบทของญี่ปุ่นที่ลดลงและเข้าสู่วัยชราซึ่งจำนวนประชากรที่น้อยลงก็หมายความว่าเสียงรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่จะไปรบกวนหมีก็จะน้อยลงทำให้หมีกล้ารุกคืบเข้ามาใกล้ชุมชนเมืองค่ะอีกหนึ่งปัจจัยเลยก็คือการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรกรรมที่ถูกทิ้งร้างทำให้พวกหมีเหล่านี้กล้าที่จะออกมาหาอาหารใกล้กับชุมชนมากขึ้นค่ะเมื่อหมีเพิ่มขึ้นคนเองก็ต้องหาทางรับมือและป้องกันค่ะอย่างชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งค่ะเกิดไอเดียทำไม้ไล่หมีออกมาขายแบบจริงจังมีหลายรูปแบบให้ลูกค้าได้เลือกสรรตามการใช้งานเน้นความเบาให้พกพาง่ายนะคะวิธีใช้ก็คือเมื่อเจอหมีให้ใช้ไม้เนี่ยดันไปที่ตัวหมีเพื่อป้องกันไม่ให้เราได้รับบาดเจ็บและรีบหนีออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดราคาเจ้าไม้นี้มีตั้งแต่ 2,400 ถึง 5,500 บาทด้วยกันหรือถ้าเกิดว่าใครไม่เก่งต่อสู้อยากป้องกันตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็มีเว็บไซต์ไว้ให้คอยดูนะคะว่ามีใครรายงานการพบเห็นหมีที่ตรงจุดไหนบ้างผ่านเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าคุมาแมปค่ะดูย้อนหลังได้ตั้งแต่1วัน7วันหรือว่าจน30วันที่แล้วก็ได้ที่สำคัญพัฒนาจนมีภาษาไทยแล้วด้วยค่ะยิ่งไปกว่านั้นค่ะชาวญี่ปุ่นเองก็ปรับตัวไม่แพ้กันสู้กลับเจ้าพวกหมีเหล่านี้ด้วยการเอาขึ้นเตาเสิร์ฟเป็นมื้ออาหารแสนอร่อยเอาซะเลยค่ะโดยเนื้อหมีที่ถูกนำมาแล่เหล่านี้มาจากหมีที่ถูกกำจัดจากการบุกเข้าไปในเมืองค่ะ จ้าของร้านอาหารที่เสิร์ฟเนื้อหมีบอกเลยนะคะว่าขายดีอย่างมากนับตั้งแต่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นและก็มองด้วยนะคะว่าการนำเนื้อหมีมาทำอาหารถือเป็นการแสดงความเคารพต่อชีวิตของหมีและดีกว่านำพวกมันไปฝังไว้เฉยๆค่ะส่วนเรื่องของรสชาติลูกค้าหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าเนื้อหมีเนี่ยฉ่ำมากและยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยค่ะนอกจากการปรับตัวของชาวญี่ปุ่นเองแล้วทางการญี่ปุ่นยังมีการจัดตั้งคณะทำงานและก็นำมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินมาใช้ค่ะเพื่อจัดการกับการเพิ่มขึ้นของหมีเพื่อเป็นการหวังลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุหมีโจมตีมนุษย์ด้วยค่ะนี่ถือว่าเป็นโจทย์และก็ปัญหาใหญ่อย่างมากซึ่งไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะคุณพึ่งนภาคุณจิราชาตาหลายประเทศรวมไปถึงในบ้านเราเผชิญปัญหานี้กันเยอะแล้วก็ยังแก้ไม่หายขาดสักทีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนุทินเดินทางกลับจากการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้ก็เรียกประชุมครม.ค่ะช่วงเช้าก็มีกำหนดการให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพร้อมกับเปิดเผยนะคะว่าไทยได้รับการชื่นชมในทุกมิติติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
3: ขันคุณจิรัชตาคุณพึ่งนภาคะหน่วยงานด้านความมั่นคงยอมรับนะคะว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังคงเปราะบางค่ะขณะที่การส่งมอบรถถังจากจีนให้กัมพูชานั้นเป็นดีลเก่าในการซ้อมรบค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีหลังติดภารกิจเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการและเลื่อนการประชุมจากเมื่อวานมาเป็นวันนี้ค่ะแต่ก่อนการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้าวันนี้ค่ะได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยรวมไปถึงรองผู้อำนวยการร่วมสำนักสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือ FBI ค่ะรวมไปถึงผู้ช่วยทูตฝ่ายกฎหมายประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาโดยกล่าวสั้นๆเพียงค่ะว่าเขาชื่นชมไทยมากๆค่ะในทุกๆเรื่องขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงถึงกรณีที่จีนส่งรถถังนะคะ T-59D ให้กับกัมพูชาว่าเป็นเรื่องของข้อตกลงและดีลเก่าที่ใช้ในการซ้อมรบค่ะแต่ล่าสุดยืนยันว่าในทางการข่าวยังไม่มีการนำมาใช้ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับเตือนไปยังสมเด็จฮุนเซนที่จะใช้กำลังต้องคิดให้ดีค่ะ
4: รีโนเวทใหม่ก็เป็นเรื่องปกติครับไม่ใช่ว่าปกติในเชิงทหารนะเราก็รับทราบว่าเขามียุทธปกรณ์ใหม่เข้ามาแต่เป็นยุทธปกรณ์ที่เขารีโนเวทหรือปรับปรุงใหม่แล้วก็นำมามอบให้เพื่อใช้ในการป้องกันประเทศนะครับ
5: ก็จะมีผลต่อการป้องกันในคะแนนของเรา
4: ก็ต้องดูว่าเขาเอามาที่ไหนนะครับเขาเอามาที่ท่าลิตมาได้เข้ามาที่กัมพูชาแล้วในภาพของการข่าวเราก็รับทราบแต่ทราบว่าเขาไม่ได้เอามาที่ชายแดนนะครับ
3: ขณะที่นายชัดชัยบางช่วยค่ะมองว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามภายหลังจากที่กัมพูชาได้รับมอบรถถังจากจีนซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเปราะบางค่ะแต่ยังคงยึดมั่นตามข้อตกลงหยุดยิงและยังเชื่อนะคะว่าในระดับพื้นที่และระดับท้องถิ่นยังสามารถพูดคุยกันได้แม้ว่าจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างค่ะ
6: อันนี้ไม่อาจตอบได้ชัดเลยครับว่าท่านยังไงแต่เป็นว่าเราก็พร้อมในส่วนเราในการในการเรื่องที่ท่านยกให้สัมภาษณ์ไว้นะครับก็เป็นเราก็ต้องประเมินแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป
7: ก
6: ็
7: ถือว่าประเมินท่าทีของสมเด็จฮุนเซนก็ยากอยู่ใช่ไหมว
6: ่
7: ามันจะย
6: ังก็อย่างนี้ฮะอันนี้ก็ผมเนี่ยทุกส่วนก็ต้องติดตามประเมินนะครับเป็นยังไงยากไม่ยากดีเดี๋ยวต้องมาดูในรายละเอียดทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับครับก็ต้องติดตามนะครับต้องติดตามแล้วก็คิดว่าจอยเซ็ตเน้นก็ยังเป็นกรอบที่เดินหน้าอยู่
3: ขณะที่ในช่วงบ่ายค่ะมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งจะใช้กลไกการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนยึดกลไกของกอรมน.และสอบต.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดระเบียบบูรณาการงานในพื้นที่พร้อมยืนยันค่ะว่าแผนยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของสมช.จะไม่มีการรื้อใหม่ค่ะเนื่องจากเป็นนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาแล้วสำหรับการประชุมครม.ขณะนี้นะคะตามข้อมูลวาระการประชุมยังไม่มีการพิจารณาหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าค่ะเนื่องจากในวันพรุ่งนี้เองจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามข้อสั่งการค่ะเช่นเดียวกับกรณีกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอแนวทางการโอนสิทธิการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายให้มาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะคะซึ่งแนวคิดนี้ค่ะเป็นการบริหารรถไฟแบบรายเดียวซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการระบบรถไฟร่วมกันเพื่อรองรับนโยบายตั๋วร่วมของรัฐบาลและจะนำเสนอครม.ในสัปดาห์หน้าเนื่องจากต้องรอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนค่ะ

0: ย่างไรก็ต้องติดตามนะคะว่าบ่ายนี้จะมีการวางกรอบการบริหารจัดการในชายแดนพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างไรนะคะเนื่องจากว่าการก่อเหตุในพื้นที่ค่อนข้างถี่และมีการพุ่งเป้ามากขึ้นค่ะ
1: ขอบคุณคุณศิลปภา
2: ค่ะสภาองค์กรของผู้บริโภคร่วมกับโคแฟคประเทศไทยเดินทางไปที่กสทช.เพื่อเร่งแผนรถแมพทีวีดิจิทัลค่ะเครือข่ายสภาองค์กรของผู้บริโภคและโคแฟคเดินทางไปที่สำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เข้าพบนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการกสทช.เพื่อยื่นเร่งให้กสทช.ออกแผนรถแมพแผนทีวีดิจิตอลปี2569ถึง2573ซึ่งสัมปทานทีวีดิจิตอลกำลังจะหมดลงต้นปี2572แต่ผู้ประกอบการยังไม่ทราบทิศทางว่ากสทช.จะมีแผนดำเนินการอย่างไรบ้างซึ่งนางสาวสุพิญญากลางนรงค์อดีตกสทช.ที่ตอนนี้เป็นประธานโคแฟคก็บอกว่าปลายทางจะกลับเป็นการถอยกลับสู่ยุคอนาล็อกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่เป็นผู้บริโภคที่ควรได้รับสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาสาระข่าวสารความบันเทิงที่คมชัดตามเทคโนโลยีที่ไทยสามารถทำได้จึงต้องเรียกร้องกสทช.ให้สร้างความมั่นใจต่อผู้ประกอบการค่ะ
3: โครงข่ายดิจิทัลทีวีฟรีทีวีต้องไปต่อเพียงแต่ว่ามูลค่าคลื่นของโทรทัศน์มันอาจจะไม่ได้เหมือนโจทย์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่ประมูลกันดุเดือดนะคะในทางตรงข้ามเอกชนที่ยังทำโทรทัศน์เนี่ยก็ถือว่าทำเพื่อประโยชน์สาธารณะด้วยซ้ำแม้ว่าจะขาดทุนหรือได้น้อยเพราะฉะนั้นโจทย์ในยุคนี้ก็กลับเป็นโจทย์ที่รัฐควรจะต้องส่งเสริมด้วยซ้ำทำไงให้โครงข่ายไปถึงครัวเรือนได้เงินกองทุน USO หรือกทปสที่มีอยู่จะกลับมาสนับสนุนกิจกรรมหรือว่ากิจการสื่อสารมวลชนในประเทศอย่างไร
2: รักษาราชการแทนเลขาธิการกสทช.ชี้แจงนะคะว่าไม่ได้เพิกเฉยเรื่องรถแมพมีวาระประชุมอัปเดตตลอดตอนนี้รถแมพกำหนดทิศทางไว้แล้ว13ถึง14ประเด็นเหลืออีก3ถึง4ประเด็นที่ยังไม่ตกผลึกคาดว่าจะเสร็จและได้เห็นแผนประมาณปี2570หรือ2571แต่ถ้าหากว่าช้าเกินไปเชื่อว่าวงประชุมน่าจะพูดคุยกันต่อว่าจะมีมาตรการอะไรมาเยียวยาค่ะ
4: เพราะฉะนั้น70หรือ71มันจะต้องมีความคืบหน้าเดี๋ยวน้อยที่สุดเราจะต้องรู้แล้วว่าควรจะมีมักไหมควรจะมีทีวีกี่ช่องควรจะไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับก็นี่คือสิ่งที่ท่านกำลังประชุมแล้วก็ถกแถลงกันอยู่นะครับ
5: ค
4: ืออ
5: ย่าง
4: ภา
5: คธุรกิจเองก็บอกว่าปี2ปีมันไม่ทันกับการวางแผนธุรกิจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะช่วยเหลือหรือว่ามี
4: ก็ผมคิดว่าถ้าถึงวันนั้นเนี่ยนะครับทางกสทช.ท่านก็คงจะไม่ได้ปล่อยให้ใครตายในตลาดนะครับท่านก็คงจะต้องมีกระบวนการที่จะทำอะไรทุกอย่างเพื่อเยียวยาหรือเพื่อที่จะให้สถานการณ์ของวงการตลาดทีวีและวิทยุอยู่ได้นะ
2: เครือข่ายสภาองค์กรของผู้บริโภคยังเร่งรัดเพิ่มเติมอีกประเด็นก็คือมาตรการคุ้มครองด้านบริการ OTT และสื่อดิจิทัลที่กสทช.ควรนำร่องแผนกำกับสื่อสังคมออนไลน์โดยนางสาวสุพิญญาเข้าใจว่ากสทช.กังวลเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่สามารถหารือร่วมกับแพลตฟอร์มได้เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสิทธิด้านความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ซึ่งนายไตรรัตน์ก็ตอบว่ากำลังคุยกับกระทรวงดีอีอยู่ 2-3 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดต่างๆ
1: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีค่ะ

สวัสดีค่ะจนถึงตอนนี้นะคะสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างชัดเจนในการที่ปฏิเสธวีซ่าผู้ตัดสินชาวโซมาเลียนะคะซึ่งเขาเองก็ออกมาเปิดเผยว่าถูกกักตัวนานถึง11ชั่วโมงค่ะโอมาอาตันผู้ตัดสินฟีฟ่าชาวโซมาเลียที่ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงสนามบินอิสตันบูลประเทศตุรกีนะคะเพื่อเดินทางต่อไปยังบ้านเกิดโซมาเลียโดยอาตันกล่าวขอบคุณฟีฟ่าและสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริการวมถึงประชาชนชาวโซมาเลียแต่ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการที่ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก่อนหน้านี้อาตันให้สัมภาษณ์กับ The New York Times ว่าเขาถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสอบปากคำที่สนามบินไมอามี่เป็นเวลานานถึง11ชั่วโมงซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ถามเขาว่าทำไมถึงเดินทางมาสหรัฐแล้วก็ถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของโซมาเลียรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่กำลังก่อความไม่สงบต่อต้านรัฐบาลแม้ว่าเขาจะแสดงเอกสารของฟีฟ่าและรูปถ่ายจากความเป็นมืออาชีพผู้ตัดสินให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วก็ตามค่ะด้านรัฐบาลโซมาเลียเองก็พยายามเจรจากับสหรัฐและฟีฟ่าเพื่อให้อาตันสามารถเข้าประเทศได้แต่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วทำให้สหพันธ์ฟุตบอลโซมาเลียแถลงการแสดงความเสียใจต่อสถานการณ์ดังกล่าวโดยชี้ว่าอาตันคือก้าวสำคัญของประเทศและพวกเขายังไม่ได้รับคำอธิบายอย่างเป็นทางการถึงสาเหตุที่อาตันถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสหรัฐสำหรับอาตันเขากำลังจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้ตัดสินชาวโซมาเลียคนแรกที่ได้ทำหน้าที่ในฟุตบอลโลกค่ะซึ่งแฟนบอลในโซมาเลียก็ให้กำลังใจอาตันและมองว่านี่คือการเลือกปฏิบัติของสหรัฐเพราะอาตันเคยทำหน้าที่ตัดสินเกมมาแล้วทั่วแอฟริกาและเอเชียและยังได้เป็นผู้ตัดสินยอดเยี่ยมของทวีปในปี2025ด้วยขณะที่สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐปฏิเสธจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมในการห้ามอาตันเข้าประเทศแต่นโยบายการเข้าเมืองที่เข้มงวดของสหรัฐนะคะโดยรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นั่นแหละค่ะมีการสั่งห้ามการเดินทางเข้าประเทศของพลเมืองจาก12ประเทศรวมถึงโซมาเลียด้วยสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านนะคะได้เปิดเผยว่าการจัดสรรตั๋วเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโลกของพวกเขาถูกยกเลิกค่ะทั้งที่พวกเขาได้เริ่มกระบวนการขายตั๋วสำหรับการแข่งขันไปแล้วแต่ไม่สามารถจัดหาตั๋วให้กับแฟนบอลได้ทำให้แฟนบอลที่วางแผนการเดินทางไว้ไม่สามารถเข้าร่วมชมการแข่งขันของทีมชาติอิหร่านได้นอกจากตั๋วเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่เปิดจำหน่ายทางออนไลน์แล้วนะคะแต่ละสหพันธ์ฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกจะได้รับตั๋ว 8% สำหรับแต่ละนัดเพื่อจัดสรรให้กับแฟนบอลของพวกเขาค่ะสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านก็ออกมาเรียกร้องสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าให้ยึดมั่นในหลักการความเป็นกลางความยุติธรรมความมีระเบียบที่กำหนดไว้และป้องกันไม่ให้ปัญหาภายนอกสนามมากระทบการแข่งขันในขณะที่ฟีฟ่าเองก็ยังไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหานี้นะคะกำลังจะถึงนัดเปิดสนามแล้วนะคะและพิธีการแข่งขันนั้นเชื่อว่าทุกคนตั้งตารอในดึกวันพรุ่งนี้นะคะล่าสุดทางเม็กซิโกก็เริ่มวางแผนในการที่จะรักษาความปลอดภัยแล้วนะคะโดยใช้เจ้าหน้าที่ประมาณ 100,000 นายทีเดียวค่ะคืนวันพรุ่งนี้นะคะพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการที่เม็กซิโกก็จะเริ่มขึ้นและทีมชาติเม็กซิโกจะประเดิมสนามนัดแรกของกลุ่ม A เจอกับแอฟริกาใต้ค่ะแฟนบอลและชาวเม็กซิกันต่างก็รู้สึกตื่นเต้นกับฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึงนะคะแต่ว่าบางส่วนก็ยังรู้สึกกังวลกับความปลอดภัยและความพร้อมของเม็กซิโกในการรับมือกับนักท่องเที่ยวที่จะมาเป็นจำนวนมากล่าสุดทางการเม็กซิโกเริ่มปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครั้งใหญ่ก่อนการแข่งขันนะคะส่งทหารเจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมกว่า 100,000 นายกระจายตามสถานที่ต่างๆที่เป็นเมืองเจ้าภาพรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับแฟนบอลค่ะเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของรัฐบาลฮิลาสโกขออภัยค่ะรัฐบาลฮาลิสโกยืนยันความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยช่วงฟุตบอลโลกนะคะโดยบอกว่าที่ศูนย์รับมือเหตุฉุกเฉินของรัฐฮาลิสโกจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามจากภาพกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์ซึ่งมีการขยายเครือข่ายกล้องวงจรปิดรวมถึงระบบป้องกันโดรนสำหรับหลายรัฐในเม็กซิโกก็มีปัญหาเรื่องอาชญากรรมการลักพาตัวความรุนแรงเกี่ยวกับแก๊งยาเสพติดส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นพีระมิดเตโอติฮัวกันก็เพิ่งเกิดเหตุกราดยิงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตนะคะในขณะที่รัฐบาลเม็กซิโกออกคำสั่งเมื่อวานนี้ค่ะให้ข้าราชการและหน่วยงานเอกชนในกรุงเม็กซิโกซิตี้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำงานในวันพิธีเปิดการแข่งขันนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรทั่วเมือง
นอกจากนี้ยังมีมาตรการสั่งระงับการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกระดับชั้นยกเว้นงานด้านบริการสุขภาพความปลอดภัยสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญการขนส่งและการดำเนินงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะก่อนหน้านี้มีการประกาศแผนประท้วงจากกลุ่มต่างๆในวันพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยนะคะทั้งกลุ่มครูคนขับรถบรรทุกเกษตรกรและกลุ่มที่ตามหาคนหายจนประธานาธิบดีคลอเดียเชนบอมเรียกร้องให้มีการประท้วงอย่างสันติสำหรับนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้คืนวันพรุ่งนี้นะคะจะมีขึ้นที่สนามกีฬาอัสเตกาเวลา2:00 ตามเวลาประเทศไทยค่ะหลายๆคนอาจจะรอดูพิธีเปิดการแข่งขันแล้วก็ช่วงโชว์พักครึ่งด้วยนะคะเพราะว่ามีศิลปินชื่อดังหลายคนที่เตรียมจะขึ้นเวทีนะคะส่งท้าย Action Today ค่ะไปดูจังหวะทำแต้มสวยๆของวิกเตอร์เวมบันยาม่านะคะเหมาคนเดียว32แต้มทำให้สเปอร์บุกชนะนิวยอร์กนิกส์115-111คะแนนในรอบชิง NBA นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะสเปอร์ไล่ตามมา1-2เกมแล้วและหยุดสถิติ

0: รายได้สวนทางรายจ่ายเงินกู้ดอกเบี้ยพุ่ง
1: กู้ 3,000 มันจะหักเรามันจะได้แค่ 1,800
0: พันธนาการวังวนคนมีหนี
2: ้แรกๆอาจจะน้อยอยู่พอทีนี้เราก็สนุกกับการผ่อนของแต่พอเรามามองดูสิ้นเดือนอีกทีนึงมันอาจจะเยอะเกิน
0: ติดตามในซีรีส์ข่าวกงเกวียนหนี้ข่าวค่ำไทย PBS
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี่คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติคุณค่ะพาณิชย์พบ7อาหารจานด่วนขึ้นราคาชาวบ้านกังวลจะรับมือกับเศรษฐกิจไหวหรือไม่ถ้าหากจบไทยช่วยไทยพลัสขณะที่พรุ่งนี้บอร์ดบัตรคนจนประชุมจบดราม่าเกณฑ์ลดหย่อนภาษีพ่อแม่ค่ะ30ปี6ผู้ว่าคทม.ทำพื้นที่สีเขียวเพิ่มเกือบเข้าเกณฑ์ WHO ชวนสำรวจพื้นที่จริงเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริงแค่ไหนอีกโจทย์ของเมืองว่าที่ผู้ว่าคทม.คนใหม่คุณผู้ชมคะตอนนี้รับรู้ได้ถึงราคาของอาหารจานด่วนจานเดียวที่เพิ่มขึ้นกันบ้างหรือยังนะคะเพราะว่าเวลานี้มีการไปสำรวจพบ7รายการอาหารจานด่วนที่ราคาขยับขึ้นประมาณ10บาทต่อจานนะคะแม้ว่าจะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาก็ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยกันไปได้แต่ผู้บริโภคหลายคนก็เริ่มกังวลใจค่ะไม่แน่ใจว่าหลังจบจากโครงการนี้ไปแล้วยังต้องแบกรับภาระต่อหรือไม่แล้วราคาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะลดลงมาหรือเปล่าด้วยค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เพิ่งเริ่มดำเนินการไปเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเริ่มส่งผลต่อธุรกิจร้านอาหารชัดเจนหลายพื้นที่แล้วนะคะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการบางรายก็ระบุว่ายอดขายเพิ่มขึ้นชัดเจนเลยในขณะที่ผู้ประกอบการบางส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิ์กับเผชิญกับยอดขายที่ลดลงและเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเงื่อนไขของมาตรการด้วยค่ะส่วนของผู้บริโภคบางส่วนก็ยอมรับนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารโดยมักจะเลือกร้านที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ใช้สิทธิ์ได้อย่างคุ้มค่านะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นร้านประจำหรือเป็นร้านที่ตั้งใจจะไปกินอยู่แล้วแม้ว่าร้านนั้นจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็ยังเลือกไปใช้บริการตามเดิมแล้วก็เก็บสิทธิ์เอาไว้ใช้ร้านอื่นแทนนะคะทางด้านของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือ

0: 1ในรายการอาหารที่ปรับขึ้นก็คือข้าวราดแกงนี่แหละค่ะปรับราคาเพิ่มตามต้นทุนที่สูงขึ้นจากวิกฤตพลังงานไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเครื่องปรุงรสรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ด้วยแม่ค้าร้านข้าวแกงเนี่ยก็บอกว่าความจำเป็นต้องปรับราคาจากเดิมนะคะ50บาทปรับเป็น55ถึง60บาทต่อกล่องบางเมนูต้องปรับลดปริมาณเอาค่ะจะได้ไม่ต้องปรับราคาที่สูงจนเกินไปแต่ก็ต้องย้ำว่านี่ไม่ใช่ทุกแห่งนะคะบางร้านอย่างในเขตหลัก4ทีมข่าวก็ไปสำรวจมาและพบว่าบางร้านยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นแม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นก็ตามเพราะว่าเศรษฐกิจซบเซากำลังซื้อของผู้บริโภคก็ลดลงด้วยนะคะส่วนผู้บริโภคเองก็ยอมรับว่าค่าครองชีพสูงขึ้นจริงๆทั้งราคาน้ำมันและอาหารแต่ยังดีนะคะที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยลดค่าครองชีพกันได้ชั่วคราวโดยกังวลว่าหลังจากโครงการสิ้นสุดไปแล้วค่าครองชีพจะสูงมากกว่านี้หรือเปล่านะคะโดยเฉพาะราคาอาหารที่ปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วค่ะ
1: ก็ไทยช่วยไทยก็ช่วยได้เยอะค่ะเหมือนแบบจาก60 40ใช่ไหมคะเราก็ลดลงไปเลยค่ะจากสมมติว่าวันนึง300นี่คือขั้นต่ำต้องจ่ายค่ากับพงกับข้าวเนี่ยก็เหลือแบบครึ่งๆ150อะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: แล้วถ้ามันหมดโครงการแล้วกังวลไหมว่าหลังจากนี้กับราคาสินค้าที่มันพุ่งขึ้นแบบนี
1: ้ใช่ค่ะมันก็ต้องกังวลอยู่แล้วก็พวกแค่น้ำมันขึ้นนะคะมันก็มีผลกระทบต่อการเดินทางทุกอย่างแล้วค่ะแล้วพอผลกระทบต่อการเดินทางเสร็จปุ๊บทุกอย่างค่าอาหารค่ากับข้าวทุกอย่างขึ้นหมด
0: สำหรับราคาสินค้ากลุ่มนี้นะคะเมื่อปรับขึ้นแล้วส่วนใหญ่มักจะปรับลดลงมายากค่ะแล้วก็ส่งผลไปถึงค่าครองชีพในระยะยาวด้วยซึ่งมีการประเมินแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อกันไว้นะคะเดือนมิถุนายนคาดว่าจะสูงขึ้นอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอัตราเงินเฟ้อทั้งปีจะยังคงอยู่ในกรอบร้อยละ 1-3 อยู่ค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์คนวิชัยซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าตอนนี้อาจจะยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้าอาหารขนาดกลางขนาดใหญ่แค่ไหนเนื่องจากมาตรการเนี่ยเพิ่งเริ่มบังคับใช้กันไปดังนั้นอาจจะต้องรอติดตามผลช่วงเดือนที่2ถึงเดือนที่4ก่อนนะคะโครงการนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยเป็นหลักมากกว่าที่จะมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านธุรกิจขนาดใหญ่นั่นเองค่ะอีกเรื่องร้อนนะคะคุณผู้ชมที่ยังต้องติดตามกันก็คือการยกเลิกเกณฑ์ลดหย่อนภาษีพ่อแม่แต่ว่าต้องเสียสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าบอร์ดบัตรคนจนเนี่ยค่ะเขาจะประชุมกันก่อนที่จะมีการสรุปข้อเสนอส่งไปที่ครม.นะคะส่วนคนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเลยเวลานี้กรมการปกครองเขายืนยันแล้วนะคะว่ากำลังส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจค้นหาผู้ที่ตกหล่นและจะให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันภายในวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ส่งเจ้าหน้าที่นะคะทั้งในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปสำรวจหากลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นไม่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนตั้งแต่4มิถุนายนเป็นต้นมานะคะจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เลยโดยมีการทำความเข้าใจกับประชาชนถึงเกณฑ์ต่างๆพร้อมกับอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้เข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างถูกต้องครอบคลุมและไม่ตกหล่นด้วยนะคะอย่างในพื้นที่หมู่2ตำบลเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีได้มีการจัดเวทีประชาคมเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่ม3รายใหม่เพื่ออธิบายหลักเกณฑ์การลงทะเบียนนะคะและมีการลงมติที่ประชุมตามระเบียบวาระของฝ่ายปกครองอำเภอบ้านโป่งก่อนที่จะอำนวยความสะดวกโดยรับลงทะเบียนให้กับผู้ที่เคยตกหล่นนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมกรมการปกครองได้รายชื่อกลุ่มผู้ตกหล่นและรายใหม่มากกว่า 1.04 ล้านรายแล้วนะคะโดยมีการเปิดระบบการตรวจสอบข้อมูลคนที่ตกสำรวจให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองให้ประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง21มิถุนายนเลยค่ะส่วนกรณีของนายกรัฐมนตรีนะคะที่สั่งให้ทบทวนสิทธิการลดหย่อนภาษีพ่อแม่จะไม่ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่นั้นเรื่องนี้นะคะนายลวรนแสงสนิทซึ่งเป็นปลัดกระทรวงการคลังบอกว่า

0: กรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าบอร์ดบัตรคนจนเนี่ยค่ะซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานจะได้ประชุมเรื่องนี้กันนะคะเพื่อนำข้อสั่งการของนายกและประเด็นที่สังคมกำลังกังวลนำมาพิจารณาร่วมกันซึ่งหากผลการประชุมให้มีการทบทวนก็ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยืนยันว่าจนถึงเวลานี้ยังไม่ได้มีการคัดกรองหรือตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อย่างใดเลยค่ะ
1: ไอ้การที่มีสวนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกเอาต้นไม้มาปลูกเอาหญ้ามาปลูกก็เรียบร้อยผมห่วงเรื่องการดูแล
0: คุณผู้ชมคะและอีกไม่ถึง3สัปดาห์เท่านั้นนะคะก็จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมถึงสก.ทั้ง50เขตด้วยค่ะมีหลายปัญหาที่รอทีมผู้ว่ากรุงเทพมหานครเข้ามาแก้ไขอยู่นะคะแต่ต้องใช้คำว่าก็มีอีกหลายเรื่องเหมือนกันที่กรุงเทพเดินไปไกลแล้วนะคะหนึ่งในนั้นคือเรื่องของพื้นที่สีเขียวต้องใช้คำว่าตอนนี้มาตรฐานนั้นใกล้เคียงกับที่ WHO กำหนดไว้ด้วยนะคะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังมีคำถามมีโจทย์ยากอยู่ว่าการใช้พื้นที่สีเขียวนั้นตอบโจทย์กับคนทุกกลุ่มได้จริงๆหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะวิเคราะห์เรื่องนี้กันกับคุณชานันยอดหงนะคะคุณชานันคะอย่างที่บอกไปว่าสถานการณ์ของพื้นที่สีเขียวตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นแต่ในภาพใหญ่ก็ยังมีคำถามอยู่ว่ามันตอบโจทย์คนหรือเปล่านะคะ
2: คุณบุษลินครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราคงเคยร้องเพลงนี้กันนะคะว่าก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต
0: ์
2: ก็เพราะว่าบ้านเมืองของเราตอนนี้อากาศมันร้อนจริงๆครับแม้ว่าเราเข้าสู่หน้าฝนแล้วพอฝนหยุดตกเท่านั้นแหละเราก็ร้อนเหมือนเดิ
0: ม
2: ทำให้พวกเราก็หันมาคิดถึงกันเรื่องพื้นที่สีเขียวกันมากขึ้นแต่ว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องพื้นที่สีเขียวแล้วเราจะพูดถึงเรื่องการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียวอย่างเดียวคงไม่ได้ครับเพราะว่าประเด็นที่สำคัญกว่าก็คือว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์หรือเข้าถึงพื้นที่สีเขียวนั้นได้ง่ายแค่ไหนครับ
0: อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่จริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้การเข้าถึงไม่ใช่ทุกคนอาจจะเป็นคนที่ไปออกกำลังกายแต่คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยบางทียังไม่รู้จะเข้าไปใช้พื้นที่สาธารณะยังไงเหมือนกันค่ะ
2: เพราะกรุงเทพมหานครเต็มไปด้วยพื้นคอนกรีตถนนยางมาตอยและตึกรามบ้านช่องที่หนาแน่นก็เลยทำให้คนกรุงเทพต้องเผชิญกับสภาวะ Urban Heat หรือเกาะความร้อนในช่วง30ปีที่ผ่านมากับ6ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวจำนวนมากทำให้พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นถึง9เท่าจาก 4.8 ล้านตารางเมตรเป็น 44.8 ล้านตารางเมตรทำให้ค่าเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรเพิ่มเป็น 8.47 ตารางเมตรต่อคนถือว่าใกล้เคียงกับเกณฑ์ของ WHO ที่ระบุว่าเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีควรมีพื้นที่สีเขียว10ตารางเมตรต่อคนอย่างไรก็ตามครับการคำนวณนี้ถือว่าเป็นการคำนวณเฉพาะคนกรุงเทพที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่เท่านั้นซึ่งมีจำนวน 5.5 ล้านคนไม่ได้รวมถึงประชากรแฝงที่มีอยู่ 2.8 ล้านคนซึ่งถ้าหากเอาคน2กลุ่มมารวมกันแล้วพื้นที่สีเขียวอาจจะลดลงเหลืออยู่ที่ 5.4 ตารางเมตรต่อคนเท่านั้นเองมากไปกว่านั้นแล้วถ้าวัดกันในเรื่องของการเข้าถึงจริงๆก็อาจจะลดลงไปอีกโดยเฉพาะอาจจะอยู่ที่3ตารางเมตรต่อคนเท่านั้นเองแถมบางพื้นที่อย่างเขตบางเขนซึ่งนับว่ามีอัตราพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นจากปี2567กว่า1ล้านตารางเมตรก็พบว่าส่วนหนึ่งมาจากการสร้างสวนเกาะกลางถนนและผมก็ได้ไปลงพื้นที่สำรวจพื้นที่สีเขียวย่านรามอินทรามาครับไปดูกันว่าคนที่นั่นเขาได้เข้าถึงพื้นที่สีเขียวกันยังไงบ้างครับ
3: พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มมากขึ้นในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณทางเท้าและเกาะกลางถนนที่เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดเล็กและสุ่มทุ่มพุ่มไม้เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสวนถนนครับและสวนถนนก็ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะเร่งพื้นที่สีเขียวจนทำให้ปัจจุบันเรามีสวนถนนมากถึง 2,612 แห่งรวมๆกันแล้วก็เกือบ8ล้านตารางเมตรครับและตอนนี้เราก็อยู่บนถนนรามอินทราซึ่งเป็นถนนขนาดยาวมากเป็นโครงการสวนถนนขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครเมื่อรวมๆแล้วเรามีสวนถนนบนถนนรามอินทราประมาณ1ล้านกว่าตารางเมตรครับหรือเรียกว่าประมาณ660ไร่ครับ
4: เมื่อเราสำรวจพื้นที่สีเขียวที่ทอดยาวบนเกาะกลางถนนแล้วจะเห็นว่าต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นขนาดเล็กและพืชคลุมดินเพราะว่าพื้นที่แคบ
3: ถนนรามอินทราถือว่าเป็นส่วนถนนขนาดใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานครก็เพราะว่าถนนนี้มีขนาดยาวมากพาดทับหลายเขตของกรุงเทพเช่นเขตบางเขนเขตคันนายาวบึงกลุ่มไปจนถึงมีนบุรีแต่อย่างไรก็ตามส่วนถนนนี้กับมีขนาดที่เล็กมากก็เพราะว่าเกาะกลางถนนนะครับมีขนาดเล็กจนทำให้ประชาชนไม่สามารถทำกิจกรรมหรือว่าใช้ประโยชน์อื่นๆได้เลยแต่อย่างไรก็ตามทางกทม.ก็มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ไว้รองรับประชาชนชาวรามอินทราด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นสวนกีฬารามอินทราสวนวชิราภิรมย์ที่อยู่ใต้ทางด่วนรามอินทราอาจนาลงรวมไปถึงสวนกีฬารามอินทราครับ
4: อย่างสวนกีฬารามอินทรามีพื้นที่59ไร่ตั้งอยู่ลึกในรามอินทราซอย5แม้จะรองรับกิจกรรมที่หลากหลายแต่การเข้าถึงอาจจะต้องใช้เวลาเพราะเดินทางโดยรถขนส่งประจำทางไม่ง่ายนักเพราะไม่ได้อยู่ใกล้ถนนรามอินทรามากเท่าใดเช่นเดียวกับสวนวชราภิรมย์ที่ตั้งอยู่ใต้ทางด่วนรามอินทราอาจนรงค์รองรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายสามารถนำสุนัขสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นได้แต่ก็เหมาะกับการเดินทางโดยรถส่วนบุคคลมากกว่ารถประจำทางแต่ก็ยังมีสวนขนาดเล็กหรือสวน15นาทีที่กระจายตามชุมชนต่างๆบนถนนรามอินทราเช่นสวน15นาทีชุมชนเปรมฤทัยซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กภายใต้นโยบายของกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในซอยรามอินทรา71พื้นที่เขตคันนายาว
3: พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มมากขึ้นในกรุงเทพไม่เพียงแต่จะมีสวนถนนเท่านั้นครับแต่ยังมีสวนหย่อมขนาดเล็กๆตามชุมชนต่างๆซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ที่สวน15นาทีของชุมชนเปรมฤทัยรามอินทราครับเราจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกระทัดรัดแต่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์มีดอกไม้รวมไปถึงสนามเปตองสนามเด็กเล่นมีมานั่งให้คนมาพบปะพูดคุยให้เด็กมาเล่นมาทำกิจกรรมร่วมกันครับแล้วขณะที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็มีชาวบ้านมีประชาชนจำนวนหนึ่งนะครับที่เข้ามาใช้สอยในพื้นที่นี้ทำกิจกรรมครับเดี๋ยวเราไปคุยกับประชาชนชาวบ้านในพื้นที่นี้กันดีกว่าครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับการที่มีสวน15นาทีมีสวนหย่อมใกล้ๆบ้าน

0: ที่เราจะสามารถเดินมาพักผ่อนหย่อนใจมาผ่อนคลายมาพูดคุยกับเพื่อนบ้านได้อย่าง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: ก็บงไปว่างๆเราก็ไปไปเย็นมาบางทีก็ออกมานั่งมั่งบางทีก็อยู่ตรงโน้นอะไรเงี้ยก็เรื่อยไงก็อยู่ตรงเนี้ยก็พักผ่อนเนี้ยก็มาตอนเนี้ยเห็นไหมมานั่งแล้วลมเย็นใช่ไหมลมพัดเนี้ยก็ชอบมานั่งอยู่
2: ช่วยเล่าเมื่อกี้หน่อยครับว่ามาดูแลสวนดูแลอะไร
3: อ๋อเพิร์นผมเป็นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านมานาน
2: คร
3: ับ น่าจะประมาณ 40-50 ปีที่ผ่านมาแล้วก็เพิร์นมีบ้านอยู่ใกล้ๆสวนด้วยก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสถานที่แห่งนี้นะจากเดิมเป็นที่รกร้างมีถ้าเป็นที่รกร้างมันก็มีชาวบ้านเอาเศษขยะมาทิ้งบ้างแล้วก็เป็นแหล่งมั่วสุมพวกยาเสพติดหรือไม่ก็ทำให้แถวนี้มันไม่ปลอดภัยผมก็เห็นว่าทางกทม.ร่วมกับประธานหมู่บ้านได้เข้ามาพัฒนาถ้าพอมีเวลาก็จะมาช่วยดูแลรดน้ำต้นไม้บ้างตัดแก่งกิ่งบ้างเอาต้นไม้มาปลูกบ้างก็รู้สึกเพลินดีและที่ชอบมากที่สุดก็คือเห็นทางชาวบ้านแถวนี้ก็พาเด็กๆมาเล่นที่สวนเห็นว่ามันได้ห่างไกลโซเชียลพอเขาได้พาลูกหลานมาเล่นออกกำลังกายกลางแจ้งบ้างร่างกายเขาก็แข็งแรงไอ้การที่มีสวนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกเอาต้นไม้มาปลูกเอาหญ้ามาปลูกก็เรียบร้อยผมห่วงเรื่องการดูแลสิ่งที่ผมอยากจะให้ทำก็คือกทม.อย่าทิ้งเราก
2: รุงเทพมีพื้นที่สีเขียวเกือบ 9,000 กว่าแห่งแต่ไม่ใช่ทุกแห่งที่ประชาชนจะสามารถทำกิจกรรมและใช้ประโยชน์ต่างๆได้กรุงเทพมาได้ไกลและถ้ากรุงเทพอยากจะไปได้อีกบางทีผู้ว่ากทม.คนใหม่อาจจะต้องมีนโยบายทำให้พื้นที่สีเขียวกลายเป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายให้ประชาชนและชุมชนต่างๆมีกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่สีเขียวใกล้ๆบ้านคุณบุษรินครับเมื่อเราพูดถึงพื้นที่สีเขียวเราคงจะพูดแค่ตัวเลขหรือตารางเมตรอย่างเดียวไม่ได้แต่เราต้องพูดถึงคุณภาพของการได้เข้าถึงด้วยและส่วน15นาทีก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่ประชาชนจะสามารถเข้าไปใช้กิจกรรมในส่วนสาธารณะได้ครับ
4: ค่ะส่วน15นาทีนี่เป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าใกล้บ้านค่ะคุณปกป้องแล้วสามารถที่จะไปได้เร็วด้วยนะคะแต่ปัญหาก็คือเวลาเนี้ยสวน15นาทีมันมีหลายจุดเหมือนกันนะที่บางสวนมันใช้ไม่ได้จริงๆมันไม่มีคนอยู่ในสวนนั้นเลยนะคะ
2: ใช่ครับบางที่ก็ถือว่าคนใช้น้อยแต่ว่าถ้าโดยรวมๆแล้วถือว่าเป็นสวนที่ใกล้กับชุมชนใกล้บ้านคนสามารถเข้าไปใช้ได้เมื่อไหร่ก็ได้โดยเฉพาะช่วงเวลาเย็นหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ด้วยครับ
4: ค่ะ
2: ชวนไปดูกันต่อนะครับกับการนิยามพื้นที่สีเขียวของกทม.ที่มีอยู่ 14.8 ล้านตารางเมตรว่ามีใครได้ครอบครองหรือดูแลกันบ้างครับอันดับแรกเลยมากที่สุดเลยก็คือสวนหมู่บ้านครับมีพื้นที่อยู่ 11.7 ล้านตารางเมตรคิดเป็นสัดส่วนที่ 26.1% รองลงมาก็คือสวนระดับย่านครับ 18.6% เป็นพื้นที่ 8.3 ล้านตารางเมตรครับส่วนสวนถนนนะครับที่ลงมาก็คือ 17.8% นั้นมีอยู่8ล้านตารางเมตรและส่วนชุมชนก็คือ 16.6% 7.4 ล้านตารางเมตรครับและส่วนถัดลงมานะครับคือสวนขนาดเล็ก 13.2% มีขนาด 5.9 ล้านตารางเมตรครับสำหรับส่วนระดับเมืองนะครับมีอยู่ 5.2% หรือ 2.3 ล้านตารางเมตรครับที่เหลือก็จะเป็นส่วนเฉพาะทางซึ่งก็เป็นสวนตามอนุสาวรีย์บ้างลานอเนกประสงค์บ้างครับซึ่งถ้าเรารวมพื้นที่สีเขียวทั้งหมดแล้วก็จะมีอยู่ 8,941 แห่งครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นพื้นที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครอยู่ 3,870 แห่งรองลงมาก็จะเป็นพื้นที่ของหน่วยเอกชนเช่นบริษัทห้างร้านคอนโดของประชาชนต่างๆซึ่งจะมีอยู่ 3,078 แห่งครับที่เหลือก็จะเป็นพื้นที่ของหน่วยงานราชการต่างๆเช่นสถานพยาบาลสถานศึกษาหรือศาสนสถานครับที่พูดไปมีหลายส่วนเลยครับที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงได้จริงโดยเฉพาะที่เป็นของเอกชนบางประเภทและการจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองที่มีข้อจำกัดทั้งเรื่องที่ดินเพราะเมืองขยายตัวจนอิ่มตัวแล้วและราคาที่ดินที่เพิ่มมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆก็ถือเป็นการยากที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้คุณยศพลบุญสมผู้ร่วมก่อตั้งวีพาร์ค แพลตฟอร์มขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวเพื่อยกระดับสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนเสนอว่าพื้นที่สีเขียวควรเป็นพื้นที่สาธารณะเข้าถึงได้ง่ายและกทม.อาจจะทำเรื่องนี้ได้ด้วยการสร้างแรงจูงใจด้วยมาตรการต่างๆให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
5: ทีนี้มันก็กลับมามองว่าลำพังพื้นที่รัฐเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำสิ่งนี้มันก็กลับมาเรื่องผังเมืองที่มีข้อกำหนดเรื่อง incentive ให้กับพื้นที่เอกชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่หน้าอาคาร FAR bonus ที่จะให้ถ้าเกิดคืนพื้นที่เหล่านี้ให้มาทำเรื่องพื้นที่ซับน้ำอะไรต่างๆมากขึ้นอย่างไรก็ดีเนี่ยมันควรจะมีข้อกำหนดที่ลงรายละเอียดมากขึ้นเพื่อทำให้การพัฒนาโครงการของเอกชนเนี่ยได้ทำให้ทุกๆพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันเป็นอินฟราสตรักเจอร์สีเขียวที่ช่วยเมืองในทุกๆการก่อสร้างแล้วก็อีกการหนึ่งก็น่าจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีที่ดินพื้นที่รกร้างต่างๆซึ่งปัจจุบันก็จะมีแค่การเวฟภาษีถ้าเกิดว่าเอาไปทำสวนเกษตรแต่มันน่าจะมีข้อกำหนดอื่นๆที่เอามาทำเป็นพื้นที่ซับน้ำพื้นที่นิเวศที่จะมาช่วยหรือแม้กระทั่งเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อทำให้ตัวชี้วัดด้านสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันกระเตื้องมากขึ้นผ่านที่ดินรกร้างแทนที่จะปล่อยให้เป็นสวนเกษตรเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอย่างเดียว
2: และในโอกาสที่เรากำลังจะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ผมไปสำรวจนโยบายเรื่องพื้นที่สีเขียวของผู้สมัครมาพบว่ามีอย่างน้อยๆ2ผู้สมัครครับที่เสนอประเด็นพื้นที่สีเขียวคนแรกเลยคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์มีแนวทางจากพัฒนาเมืองอิงแนวคิด Nature Based City คือการออกแบบบริหารจัดการเมืองที่นำระบบนิเวศทางธรรมชาติมาเป็นหัวใจหลักเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปนอกจากนี้จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองด้วยนโยบายเพิ่มสวนป่าล้อมเมืองให้ได้อย่างน้อย10ไร่โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพและบริบทของพื้นที่เป็นหลักและจะสร้างพาร์คคอนเนคเตอร์เชื่อมสวนเข้าด้วยกันและเพิ่มสวนหย่อมในเมืองในการตัดต้นไม้จะตัดแต่งต้นไม้ตามหลักรูปกรรมนอกจากนี้จะฟื้นฟูระบบนิเวศให้คนและสัตว์ท้องถิ่นรวมไปถึงแมลงและ

0: สัตว์ที่ช่วยผสมเกสรได้อยู่ร่วมกันได้นอกจากนี้คุณชัชชาติยังได้ตั้งเป้าปลูกต้นไม้ยืนต้นเพิ่มอีก1ล้านต้นและจะขึ้นทะเบียนต้นไม้มรดกที่หากจะต้องตัดแต่งล้อมย้ายหรือโค่นแล้วก็ต้องได้รับอนุญาตเสียก่อนอีกคนครับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรมีนโยบายซื้อพื้นที่รกร้างทำเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยต้นไม้ใหญ่ริมทางไม้เรื้อยบนเสารถไฟฟ้าและต่อหม้อทางด่วนนอกจากนี้จะเพิ่มบุคลากรดูแลต้นไม้และพื้นที่สีเขียวและกำหนดกฎหมายผังเมืองเพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นนอกจากนี้คุณชัยวัฒน์ยังจะเสนอที่จะเจรจาที่ดินกับเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะเช่นทำฟู้ดคอร์ตราคาย่อมและการเว้นภาษีที่ดินและกำหนดมาตรการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้พื้นที่เป็นพื้นที่เปิดเพื่อเชื่อมต่อกับพื้นที่สาธารณะคุณบุษยลินครับถือว่าเป็นนโยบายเป็นทิศทางที่คล้ายคลึงกันมากแต่นโยบายเหล่านี้เนี่ยจะสามารถทำได้จริงไหมจะสามารถเท่าทันบริบทเมืองที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วไหมนี่ก็ถือว่าต้องให้คนกรุงเทพเป็นผู้ตัดสินใจครับ
1: ค่ะนอกจากคนกรุงจะตัดสินใจแล้วนะคะอีกหัวใจสำคัญคือเราอยากจะเป็นคนที่ร่วมออกแบบเมืองด้วยไม่ใช่แค่ดูแค่นโยบายว่ามายังไงแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสในการออกแบบด้วยก็น่าจะทำให้ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียวได้มากที่สุดด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราในวันนี้ค่ะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลและคุณชานันยอดหงลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอศินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พูดถึงเรื่องของพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้นะคะนี่เป็นสิ่งที่หลายภาคส่วนพยายามปกป้องและรักษาไว้ค่ะแต่ว่าก็พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบุกรุกป่าเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องทั้งที่ไม่ตั้งใจและเจตนาก็ตามนะคะอย่างการตัดถนนขึ้นไปยังเหมืองหินแห่งหนึ่งของบริษัทเอกชนในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะเรื่องนี้มีการตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ว่าจะถึงเวลานี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปความคืบหน้าในการตรวจสอบการก่อสร้างถนนตัดผ่านพื้นที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเป็นเส้นทางไปยังเหมืองหินของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งระยะทางประมาณ500เมตรในเขตตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจากการตรวจสอบพบว่าถนนเส้นนี้ไปทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่สปก.เกือบ2ไร่ค่ะเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกเอาไว้แล้วแต่ตำรวจยังอยู่ระหว่างสอบสวนและยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาตรวจสอบเพิ่มเติมไปยังนายอนุพงษ์สุขสมมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าทางจังหวัดรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสร้างถนนรุกที่ป่ามีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่เดือนมีนาคมยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยังไม่ได้ข้อสรุปมีรายงานว่าผู้ร้องให้ตรวจสอบถนนรุกพื้นที่ป่าก็คือบริษัทศิลาสากลพัฒนาจำกัดเป็นเจ้าของโรงโม่หินซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณเชิงเขาตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องใกล้กับจุดที่มีการตัดถนนใหม่ขึ้นภูเขามีถนนเส้นเดิมที่เคยใช้ขนหินแต่ว่าโรงโม่หินแห่งนี้หยุดทำเหมืองไปตั้งแต่ต้นปี2566จากกรณีพิพาทเรื่องใบประธานบัตรนายธีรัตน์หงรัตนากรหนึ่งในกรรมการบริษัทอ้างว่าอดีตกรรมการของบริษัทรายหนึ่งมีชื่อเป็นผู้รับประธานบัตร2ใบจำนวน101ไร่และ509ไร่ของบริษัทศิลาสากลพัฒนาขัดแย้งกับผู้บริหารของบริษัทจึงได้ออกจากบริษัทพร้อมกับนำใบประธานบัตรไปด้วยซึ่งเป็นคดีความฟ้องร้องกันอยู่ในชั้นศาลค่ะภายหลังมีการตรวจสอบพบว่ามีการนำใบประธานบัตรไปประกอบกิจการเหมืองหินต่อและมีการขอใช้พื้นที่สปก.เป็นเส้นทางแต่ว่าใบอนุญาตหมด

0: อายุระหว่างนั้นมีการก่อสร้างถนนบางส่วนล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าทำให้ทางบริษัทศิลาสากลพัฒนานำเรื่องไปร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกับรายชื่อผู้บุกรุกทั้งหมดมีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าลูกสาวของอดีตกรรมการบริษัทซึ่งได้รับโอนกรรมสิทธิ์ใบประธานาบัตรจำนวน509ไร่เขาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาอ้างว่ามีการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงไทย PBS ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านค่ะให้ตรวจสอบโครงการเป็นการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ของอบจ.นครพนมนะคะชาวบ้านอ้างว่าโครงการที่เกิดขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์รวมถึงสถานที่ติดตั้งบางแห่งนั้นก็ไม่เหมาะสมอีกด้วยสภาพเสาไฟส่องสว่างริมถนนสายบ้านหนองบาเท้าโพนงามตำบลศรีสงครามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมจากภาพจะเห็นนะคะว่าเสาไฟฟ้าสูงประมาณ6เมตรพร้อมกับโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด50วัตต์ติดตั้งทั้งหมด20ต้นใช้งบประมาณต้นละประมาณ 25,000 บาทวงเงินสัญญาจ้าง 488,000 บาทซึ่งบริษัทเอกชนส่งมอบงานให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์69ค่ะแต่ว่าผ่านมาได้แค่ประมาณ3เดือนเท่านั้นเองอุปกรณ์ก็เริ่มชำรุดเสาไฟฟ้าบางต้นไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะคะชาวบ้านที่พาไปดูค่ะให้ข้อมูลว่าที่ตั้งเสาไฟไม่เหมาะสมเพราะว่าอยู่ใกล้กับต้นไม้ใหญ่ทำให้แสงส่องไม่ถึงแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าโซลาร์เซลล์บางแผงก็ไม่เก็บไฟด้วยทำให้ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอเมื่อถึงเวลากลางคืนอยากให้มีการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมกับใช้งบประมาณของรัฐให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
1: ได้ประโยชน์มากเลยครับนะครับเรื่องได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากเลยแต่ว่าการติดตั้งนี่มันคือคล้ายๆกับว่าเอามาซุกเซอร์โลดว่าบริษัทสังเกตว่ามันพลังงานเนี่ยมันจะได้รับน้อยหรือรับมากกับหน้าแสงแดดมันเรื่องของเรื่องมันถ้าได้ประโยชน์เรื่องได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากเลยประโยชน์
2: ทำได้ดีกว่านี้
1: แต่มันต้องทำได้ดีกว่านี้มันจะได้สมน้ำสมเนื้อกับราคา
0: ไปดูอีกจุดนึงค่ะที่ถนนสายบ้านดงน้อยคำเจริญตำบลสามผงอำเภอศรีสงครามผู้นำชุมชนบอกว่าโครงการที่เกิดขึ้นก็เป็นโครงการที่ดีนะคะเพราะว่าพอมีแสงไฟส่องสว่างก็ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนพร้อมกับช่วยป้องกันอาชญากรรมในช่วงเวลากลางคืนด้วยแต่ก็มีเสาไฟบางต้นที่ชำรุดบริเวณติดตั้งผ่านการทำประชาคมจากชาวบ้านแล้วค่ะไทย PBS ไปสำรวจถนนเส้นเดียวกันพบว่าโครงการเสาไฟนวัตกรรมทั้งสองฝั่งถนนเมื่อหลายปีก่อนสอบถามชาวบ้านก็ให้ข้อมูลว่าเสาไฟส่วนใหญ่ชำรุดไปแล้วไม่มีหน่วยงานรัฐเข้ามาซ่อมแซมเลย
3: อยากให้ทางอบจ.มาซ่อมแซมไอ้ต้นเสาที่มันชำรุดที่มันไม่สว่างนะครับถ้ามีงบประมาณก็ขอร้องให้ทางอบจ.มาดูแลด้วยให้เซอร์วิสบ่อยๆเลยครับ2-3เดือนมาดูครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่า3ปีมาดูครั้งหนึ่งมันจะต้นเสามันจะไม่เห็นนะครับ
2: แล้วเห็นบอกว่าตอนในการเลือกสถานที่ลงเนี่ยครับพี่ในชุมชนมีส่วนร่วมไหมหรือว่าผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการเลือกสถานที่เหมาะสมไหม
3: อันนี้ตามที่ผมรับทราบเนี่ยไม่รู้นะครับผมก็ไปเห็นแต่เขาไอ้ขุดเสาเลยนะครับ
0: ติดตั้งแล้วก็มาดูสักหน่อยนะคะชาวบ้านบอกแบบนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมใช้เงินสะสมปีงบประมาณ2568ดำเนินการโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์98โครงการด้วยกันค่ะใช้งบประมาณกว่า46ล้านบาทต่อมาปี69ใช้เงินสะสมอีกกว่า40ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์อีก89โครงการทั้ง2โครงการเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงแต่ละสัญญาวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสัญจรและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนไทย PBS ไปสอบถามวิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงและการใช้เงินสะสมของอบจ.นครพนมค่ะซึ่งสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดนครพนมก็ให้ข้อมูลว่าเรื่องนี้สามารถทำได้นะคะแต่ต้องทำเป็นโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนทั้งกรณีสาธารณภัยฉุกเฉินต่างๆทั้งปัญหาอุทกภัยวาตภัยภัยแล้งหรือว่าโรคระบาดและเหตุชำรุดเสียหายกระทันหันอันส่งผลกระทบกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการสัญจรผ่านมากว่า5เดือนค่ะสำหรับการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคำไซใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 3,600 ล้านบาทนะคะเป้าหมายสำคัญค่ะคือต้องการเชื่อมโยงการสัญจรและการเดินทางรวมถึงการขนส่งสินค้าระหว่างทั้ง2ประเทศแต่ว่าการใช้บริการณปัจจุบันค่อนข้างบางตาเลยทีเดียว ผู้โดยสารชาวเมืองปากซันแขวงบริคำไซประเทศลาวมารอ

0: ขึ้นรถโดยสารระหว่างประเทศบึงการบอลลี่กำไสซึ่งจอดอยู่ภายในสถานีขนส่งจังหวัดบึงการพบว่าบรรยากาศค่อนข้างบางตานะคะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเดินทางข้ามประเทศแม้ว่าการเดินทางจะสะดวกขึ้นแต่ว่าทั้งชาวไทยและชาวลาวกลับนิยมเดินทางผ่านเรือข้ามฟากซึ่งรวดเร็วใช้เวลาไม่ถึง30นาทีก็ถึงฝั่งแล้วค่ะพนักงานประจำรถให้ข้อมูลว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางของรถโดยสารอยู่ที่คนละ100บาทส่วนเรือข้ามฟากโดยสารตกคนละ60บาทแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่นตามมานะคะก็คือค่าสำรอสกายแล็บซึ่งต้องเหมาจากตัวเมืองไปยังด่านท่าเรือสูงถึงเที่ยวละ300บาทแต่ว่าผู้ใช้บริการก็ยังนิยมเดินทางแบบเดิมค่ะทำให้ผู้ใช้บริการผ่านสะพานหายไปเกือบร้อยละ80หรือว่าพูดง่ายๆค่ะขาดทุนนั่นเองค่ะโดยเฉพาะทางฝั่งลาวที่เปิดให้เอกชนมาสัมปทานการเดินรถก็ถือว่าขาดทุน
1: บางทีรถมันก็หลีดเวลาเนี่ยเจอผู้โดยสารสมมติผู้โดยสารเต็มคันรถมีMOU รักษาสิทธิ์เนี่ยวีซ่า MOU นี่ครับมี10คนนี่ปุ๊บเรียบร้อยเลย1ชั่วโมงครึ่งรอได้เลยครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งรอเลยรอเขาจะทำเปรียบเทียบปรับ MOU เสร็จครับผมเนี่ยคือต้องรอนี่แล้วผู้โดยสารที่เป็นวีซ่าธรรมดาเขาก็จ้ำออกไปจ้ำแล้วก็สแกนของออกไปแล้วก็รอเขาก็รอเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงทางตม.ฝั่งเรายังทำเปรียบเทียบปรับMOU ยังไม่เสร็จคนสองคนไม่เป็นไรถ้าสิบคนเนี่ยเรียบร้อยเลยครับ
2: พอเวลาตรงผู้โดยสารท่าเรือนะครับกลับมามีการเปิดใช้ขึ้นในช่วงมีนาคมนะครับทำให้ผู้โดยสารเนี่ยจากที่อยู่บนสะพานนะครับใช้สะพานเนี่ยก็หันมาทางใช้ทางแพโดยสารนะครับที่มีการเปิดขึ้นนะครับโดยสัดส่วนก็ประมาณ 40% นะครับทำให้ปริมาณทางใช้ของนักท่องเที่ยวที่บุคคลสัญจรที่สะพานเนี่ยลดลงไปนะครับ
0: ประเมินภาพรวมการเข้าออกด่านผ่านสะพานแห่งที่5ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดใช้บริการดูเหมือนจะไม่คึกคักนะคะแต่ถ้าดูตัวเลขการเข้าออกปี69ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเมษายนพบว่ามีรถเข้าออก 32,000 คันเป็นรถบรรทุก 18,000 คันรถยนต์ส่วนบุคคล 14,000 คันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วค่ะปี68ที่มีรถผ่านเข้าออก 26,000 คันจำนวนนี้เป็นรถยนต์ส่วนตัวหรือว่าส่วนบุคคล 1,000 กว่าคันเท่านั้นนะคะขณะที่มูลค่าการค้าชายแดนก็เพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเมษายนยอดนำเข้าเกือบ 1,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น128เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะส่งออกอยู่ที่กว่า 2,000 ล้านบาทประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬบอกว่าภาพรวมเศรษฐกิจของบึงกาฬค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีโครงสร้างพื้นฐานทั้งสะพานแห่งใหม่และถนน4ช่องจราจรที่เอื้อกับการเดินทางการขนส่งและการท่องเที่ยวเร็วๆนี้ยังจะมีการจัดตั้งสมาคมการค้าชายแดนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของเมืองชายแดนด้วย
3: ซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าถนนทุกสายมุ่งสู่จังหวัดบึงกาฬฉะนั้นแล้วเศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬผมถือว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่โตแบบก้าวกระโดดเหมือนกับโครงสร้างที่ได้เกิดขึ้นในจังหวัดบึงกาฬนะครับผมและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราเป็นเจ้าของจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นประชาชนแล้วก็เป็นคนที่อยู่จังหวัดบึงกาฬควรจะเตรียมพร้อมที่จะรับมือในความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนะครับผมเพราะนั้นแล้วเราต้องเตรียมตัวนะครับผมว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากที่ว่าเปิดสะพานแบบเต็มรูปแบบนะครับผมก็จะสร้างความเจริญให้กับจังหวัดบึงกาฬอย่างมากมายนะครับ
0: ภาคเอกชนในจังหวัดบึงกาฬก็ยังสะท้อนถึงการให้บริการของด่านพรมแดนบึงกาฬเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกการให้บริการให้กับนักธุรกิจนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ข้ามไปมาค่ะตอนนี้พบว่าการให้บริการค่อนข้างล่าช้านะคะทำให้ต้องใช้เวลาในการยื่นเอกสารในการผ่านด่านมากขึ้นนั่นเองค่ะอีกการเดินทางนึงค่ะรถไฟลาวจีนที่เปิดให้บริการมากว่า4ปีนะคะระยะแรกๆก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติค่ะแต่ว่าปัจจัยในปัจจุบันค่ะทั้งเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาการยกเลิกฟรีวีซ่ากับนักท่องเที่ยวบางชาติรวมถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปด้วยก็ทำให้การเดินทางด้วยรถไฟครั้งนี้อาจจะไม่คึกคักเท่าเดิมบรรยากาศการเดินทางด้วยรถไฟลาวจีนที่สถานีคำสวาดแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศลาวค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ร้อยละ80เป็นคนไทยนะคะไปขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในลาวทั้งที่วังเวียงหลวงพระบางแต่ว่าบรรยากาศไม่ค่อยคึกคักเมื่อเทียบกับช่วงแรกๆกับการเปิดเดินรถไฟลาวจีนเมื่อปลายปี2564ตอนนั้นคนแทบล้นสถานีเลยค่ะ คุณผู้ชมคะการไปเที่ยวลาวส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีทั้งน้ำตกกิจกรรมผจญภัยการล่องเรือชมแม่น้ำซองในวังเวียงรวมไปถึงการเข้าที่พักที่แพเมืองเฟืองชมภูเขาและไปตักบาตรกลางน้ำในช่วงเช้าๆเป็นลักษณะการท่องเที่ยวแบบ3วัน2คืนนะคะผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายยอมรับว่าตั้งแต่ช่วงหลังโควิดจนถึงปัจจุบันเศรษฐกิจซบเซาไปมากค่ะยอดนักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัดนักท่องเที่ยวก็ยังเปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิมที่มาเป็นหมู่คณะจองตั๋วรถไฟจองโรงแรมผ่านบริษัททัวร์แต่ว่าปัจจุบันมาเที่ยวเป็นครอบครัวกรุ๊ปละ 4-5 คนเป็นกรุ๊ปเล็กๆจองตั๋วรถไฟลาวจีนผ่านทางออนไลน์ซึ่งง่ายและสะดวกต่างจากในอดีตค่ะต้องซื้อตั๋วที่สถานีและให้บริการเอเจนซี่ซื้อตั๋วให
4: ้แล้วช่วงแรกๆนั่นที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาก็คือลาวเปิดการท่องเที่ยวฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจากประเทศจีนนั่งรถไฟจากคุนหมิงจาก12ปนามาเที่ยวที่หลวงพระบางเวียงจันทน์เยอะมากค่ะแล้วก็หนองคายอุดรก็ได้อนุสงส์ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวด้วยค่ะแต่ตอนนี้ลาวไม่ได้ฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวจีนลดลงบัดเจ็ตในการที่จะมาเที่ยวก็คือมันจะสูงขึ้นก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวน้อยลงค่ะ
0: การท่องเที่ยวฝั่งลาวก็เงียบเหงาเศรษฐกิจของเมืองชายแดนอย่างที่หนองคายก็ซบเซาค่ะจากการใช้จ่ายที่ต่างคนต่างรัดเข็มขัดโดยเฉพาะชาวลาวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อเงินกีบอ่อนค่าทำให้ปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายนะคะเลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่จำเป็นและราคาถูกกว่าที่ขายในลาว
5: เนี่ย 6-70,000 ต่อร้อยเพราะฉะนั้นการใช้เงินของเขาก็จะประหยัดขึ้นเหมือนกันจะไม่ได้ใช้จ่ายเหมือนเมื่อก่อนก็จะเลือกซื้อเท่าที่จำเป็นเหมือนกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็ค่าเงินก็จะอยู่ประมาณ 67,000-68,000ต่อร้อยบาททีนี้เวลาเขาข้ามมาเนี่ยเขาก็จะซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคเท่าที่เขาต้องเปรียบเทียบราคาแหละว่าเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยอะไรที่ถูกกว่าซื้อในลาวเขาก็จะซื้อไป
0: สำหรับมูลค่าการค้าชายแดนไทยลาวผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1หนองคายนครหลวงเวียงจันทน์ปีที่แล้วมีการนำเข้าส่งออกมูลค่ากว่า 140,000 ล้านค่ะในปี69ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนมูลค่าการค้าชายแดนเกือบ 47,000 ล้านบาทก็มีเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายนะคะว่าคนหนองคายแทบจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าการค้าส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าส่งออกจากผู้ประกอบการรายใหญ่อย่างเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงไฟฟ้ารถยนต์รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งกลุ่มทุนไทยไปทำแฟรนไชส์ในประเทศลาวนั่นเองค่ะนายกอบจพิจิตรสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการในการตรวจรับฝายน้ำล้นค่ะหลังจากพบว่า2แห่งจากทั้งหมด28แห่งนั้นพังลงมาทั้งที่เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานนี้เองสภาพของฝายน้ำล้นที่บ้านปากคลองหมู่11ตำบลรังนกอำเภอสามงามและที่บ้านยางโทนหมู่9ตำบลวังโมกอำเภอวชิรบารมีที่พังลงมาทั้งที่เพิ่งจะสร้างเสร็จค่ะกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนในพื้นที่เพราะว่าโครงการที่จะสร้างไว้เพื่อเก็บน้ำให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งพร้อมกับลดปัญหาน้ำท่วมแต่ว่าตอนนี้ค่ะฝายน้ำล้นที่บ้านปากคลองตำบลรังนกพบว่าหลังจากส่งมอบงานไปแล้วแล้วก็ยังอยู่ในสัญญาประกันแต่ว่าก็พังลงมาแล้วนะคะส่วนที่บ้านยางโทนยังไม่มีการส่งมอบงานนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามจังหวัดพิจิตรเข้าตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างไม่มีการเทคานรับน้ำหนักรวมถึงไม่มีการใช้เหล็กเส้นยึดปูนซีเมนต์ทำให้เวลาที่ฝนตกลงมาค่ะฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพังลงเบื้องต้นนายกอบจพิจิตรสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการที่ตรวจรับงานจำนวน5คนโดยหากสอบสวนพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องผู้รับเหมาก็จะมีบทลงโทษร้ายแรงถึงขั้นให้ออกจากราชการส่วนผู้รับเหมาก็ต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้างด้วยเนื่องจากอยู่ระหว่างการรับประกันและยังไม่ได้ส่งมอบงาน
6: ก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงนะครับกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งต้องยอมรับเลยครับว่าถ้ามันเกิดเหตุจริงและผิดจริงนะครับผมก็รับไม่ได้นะครับผมคิดว่าประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรก็รับไม่ได้เช่นกันนะครับโทษสูงสุดของเคสนี้ก็คือการให้ออกนะครับให้ออกจากราชการนะครับ
0: น ายสุภกิจรีกงราชผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลวังโมกอำเภอวชิรบารมีบอกว่าฝ่ายที่ข้างขึ้นใหม่เป็นความหวังของชาวบ้านค่ะกับการเข้ามาแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วยเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้งให้กับพื้นที่3ตำบลของอำเภอวชิรบารมีตั้งข้อสังเกต

0: เพราะว่าฝ่ายที่พังลงเพิ่งสร้างเสร็จได้เพียง3สัปดาห์เท่านั้นอาจจะเกิดจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน
1: มันมวลน้ำมันเยอะครับผมดูแล้วคือเหมือนกับที่ปัญหาที่ผ่านมาผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีเหล็กนะครับมันเลยไม่เหล็กไม่ช่วยยึดไม่ช่วยยึดไอ้คอนกรีตเนี่ยครับ
2: การออกแบบการ
1: น่าจะ
3: สร้างไม่ได้มาตรฐาน
1: ประมาณนั้นแหละครับ
4: มันไม่มีเหล็กใช่ไหม
1: ใช่ครับ
4: ไม่มีเหล็ก
1: มีบ้างบางส่วนที่ผมเห็นนะครับ
4: แต่ไม่ได้มีตลอด
1: ครับผม
4: มันก็เลยพัง
1: ครับผม
2: มันต้องไม่มีคานต้องมีเสาเข็มอะไรเงี้ยไม่มี
1: อันนี้ผมไม่ทราบครับแบบครับต้องดูตามแบบของอบจ.ครับ
0: สำหรับฝ่ายน้ำล้นที่พังเสียหายเป็น2ฝ่ายจากทั้งหมด28ฝ่ายตามโครงการ1ฝ่าย1ตำบลใช้งบประมาณ37ล้านบาทของอบจ.พิจิตรค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าหาสาเหตุการตายที่แท้จริงของปลาในลำน้ำลางในพื้นที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะหนึ่งในประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตก็คือการทำปศุสัตว์ที่ต้นน้ำทำให้มูลสัตว์รวมถึงสิ่งปฏิกูลนั้นไหลลงสู่ลำน้ำจนกระทบกับระบบนิเวศหลังจากลงพื้นที่สำรวจเหตุปลาตายในลำน้ำลางอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งปลาลอยตายไปจำนวนมากเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะคณะบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปพบความเชื่อมโยงระหว่างวิถีการเลี้ยงสัตว์ของชุมชนต้นน้ำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแม่น้ำลางจากการสำรวจพบว่าพื้นที่ลุ่มแม่น้ำลางก็คือพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แพมและต้นน้ำลางชาวบ้านเกือบทุกครัวเรือนเลี้ยงโคและกระบือรวมกันกว่า 2,800 ตัวเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติห่างจากลำธารไม่มากมักจะมีสัตว์เลี้ยงลงไปดื่มน้ำหรือว่าแช่น้ำในลำธารสูงถึง40-50ค่ะส่งผลให้มีมูลสัตว์และปัสสาวะของสัตว์นี่แหละค่ะไหลลงสู่ลำน้ำในปริมาณวันละ15-19ตันจากปริมาณมูลสัตว์ทั้งหมดราววันละ37ตันซึ่งเมื่อเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ค่ะทำให้เกิดการสะสมของไนโตรเจนและเปลี่ยนรูปเป็นสารแอมโมเนียซึ่งมีความเป็นพิษสูงกับปลาโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่น้ำลดและไหลช้า
5: ในลำห้วยนะครับควายก็อยู่กันแช่น้ำกันอยู่ในอ่างนั่นแหละครับวัวเองก็เดินอยู่ข้างนั้นเพื่อเล็มหญ้าเพราะหญ้าที่มันอยู่ไกลๆอ่ะที่มันเคยเป็นแหล่งหญ้าของเขาตอนที่หน้าฝนมันไม่มีนะครับไม่มีให้กินละมันก็เลยต้องเขยิบลงมาที่ให้อยู่กับใกล้น้ำใกล้ลำธารมากขึ้นรวมถึงต้องดื่มน้ำอะไรเงี้ยมันก็เลยใช้ชีวิตนะครับเป็นกิจวัตรอยู่แถวนั้นจนกระทั่งสะสมไปทุกวันทีนี้มันเยอะนะครับสมมุติว่าเอาคิด1ใน3ของวัวทั้งหมดประมาณ 1,000 ตัวนะมันไม่ได้ถ่ายและก็รวมกันที่เดียวหรอกแต่มันยาวตลอดทั้งลำน้ำ
0: นายธนดลนวลจันทร์ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าหลังจากลงพื้นที่ไปสำรวจที่บริเวณลำน้ำลางและพื้นที่โดยรอบพบว่าปัญหาปลาตายเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันค่ะโดยทางประมงจังหวัดกำลังเร่งหาความเชื่อมโยงที่แน่ชัดทั้งเรื่องของคุณภาพน้ำภาคการเกษตรและสารพิษต่าง
6: ตอนนี้เราเอาข้อมูลทุกอย่างมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์หาความเชื่อมโยงกันว่าตัวไหนกันแน่ที่ทำให้เกิดปัญหาครับแต่ทีนี้ปัญหามันทุกอย่างมันรวมกันนะครับไม่ว่าจะฤดูกาลไม่ว่าจะคุณภาพน้ำไม่ว่าจะอะไรนะสิ่งมูลสัตว์มูลโคก็เป็นปัจจัยหนึ่ง
0: ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ทำให้ลำน้ำลางเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วปลาบางส่วนที่รอดชีวิตสามารถฟื้นตัวได้ตามปกติส่วนปลาขนาดเล็กๆที่ไม่ได้รับผลกระทบค่ะยังคงอาศัยอยู่ตามธรรมชาติได้ทางนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั้งหมดมาสรุปและหาความสัมพันธ์กับการตายของปลาที่แน่ชัดต่อไป
7: ยังมีตายอยู่ครับ
0: ความต้องการของคนที่เคยก้าวพลาดหลังจากที่พ้นโทษในเรือนจำหรือว่าถูกคุมขังในทันตสถานก็คือโอกาสจากสังคมค่ะรวมถึงให้โอกาสได้กลับตัวและกลับมาประกอบอาชีพได้นะคะคุณผู้ชมคะที่ทันตสถานหญิงสงขลามีโครงการนึงค่ะชื่อว่าโครงการกำลังใจให้ผู้ต้องขังหญิงได้รับการเรียนรู้ทั้งเรื่องของกฎหมายและการฝึกอาชีพเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาเริ่มต้นใหม่ของชีวิตหลังจากพ้นโทษ
8: ตอนนี้ความฝันของหนูแม้จะยังอยู่ในกรงสี่เหลี่ยมกลับใหญ่ขึ้นเป็นหนึ่งในเสียงสะท้อนจากผู้ต้องขังหญิงหลายคนในทันตสถานหญิงสงขลาเมื่อได้มีโอกาสใหม่ในชีวิตจากการเข้ามาเรียนรู้การนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้าวันนี้พวกเธอต่างตั้งใจให้บริการผู้คนที่มาเยือนชวนชมสมิลาสถานฝึกอาชีพทันตสถานหญิงสงขลาด้วยราคาย่อมเยาแค่ชั่วโมงละ200บาท แต่ด้วยฝีมือการนวดที่ใส่ทั้งความตั้งใจและความมุ่งมั่นจึงสร้าง

0: ความประทับใจให้ลูกค้าทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าแวะเวียนกลับมาใช้บริการซ้ำหลายครั้งผู้ต้องขังในคดียาเสพติดคนนี้อีกแค่1ปีกับ10เดือนเธอก็จะพ้นโทษแล้วก้าวแรกที่เธอเข้ามาในทัณฑสถานแห่งนี้เมื่อ9ปีก่อนเธอคิดว่าอนาคตของเธอจบสิ้นแล้วแต่วันนี้เธอกลับมีความฝันเมื่อออกไปจะมีอาชีพสุจริตดูแลครอบครัว
1: ไปเลือกยาเสพติดได้ไหม
2: ได้ค่ะเพราะว่าอาชีพนี้เราสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาที่ว่าเราเหมือนว่างเราก็คือไปนวดแถวบ้านแถวอะไรได้ค่ะเพราะว่าอันวิชานี้เราติดตัวไปแล้วค่ะ
1: ตอนนี้ในการเรียนนวดเองมีเพื่อนเพื่อนอยู่เข้ามาฝึกเรียนเยอะไหม
2: เยอะค่ะมีเพื่อนเพื่อนเข้ามาเรียนเยอะค่ะเพราะว่าที่นี่ก็สอนแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็สามารถกลับไปประกอบอาชีพเป็นของตัวเองได้ค่ะ
0: เสียงกี่ทอผ้าแว่วดังออกมาจากโรงทอผ้าภายในโรงฝึกอาชีพผ้าไหมไทยและผ้าขาวม้าถูกนำมาเรียงร้อยด้วยลวดลายที่ถูกออกแบบอย่างทันสมัยจนกลายเป็นผ้าไทยประยุกต์ซึ่งเป็นสินค้าชิ้นเอกที่ถูกสั่งซื้อจากหลากหลายพื้นที่ถัดมาไม่ไกลนักผ้ามัดย้อมสีสันสวยงามก็ถูกตัดเย็บอย่างประณีตลูกปัดหลากหลายสีก็ถูกนำมาปักบนผืนผ้าอย่างลงตัวเพื่อตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าพร้อมสวมใส่ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครใกล้ๆกันคือโรงฝึกวิชาชีพจักสานที่ออกแบบตัดเย็บเป็นกระเป๋ารูปแบบเก๋ไก๋สวยงามและทนทานเมื่อถูกนำมาใช้งานผู้ต้องขังในคดีฉ้อโกงที่เหลือโทษอีก1เดือนกับอีก25วันคนนี้สะท้อนว่าความรู้ด้านอาชีพหลายอย่างที่ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้จากข้างนอกแต่กลับได้เรียนรู้อย่างเต็มที่จากที่นี่และในขณะที่ลงมือทำก็ยังได้ทบทวนวันเวลาที่ก้าวพลาดในอดีตจึงมีความหวังมากขึ้นว่าจะมีอาชีพสุจริตเมื่อพ้นโทษออกไปและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ส่งมอบโอกาสเหล่านี้ผ่านโครงการกำลังใจที่ให้ลมหายใจในเส้นทางใหม่แก่พวกเธออีกครั้ง
3: ก็ออกไปมีอีกประมาณ2เดือนออกไปจะปรับกลับมาเป็นคนดีของสังคมค่ะสิ่งที่เคยพลาดมาสิ่งที่องค์พาเคยสอนให้เราให้โอกาสเราให้ประสบการณ์เราได้เรียนรู้ให้กำลังใจเราในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ขอพื้นที่ตรงนี้ออกไปสืบสานน้องๆข้างนอกเผื่อมีอะไรดีๆที่ว่าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเศรษฐกิจพอเพียงอะไรแบบนี้ค่ะจะนำไปใช้ชีวิตข้างนอก
0: สินค้าหลากหลายจากฝีมือของผู้ต้องขังที่ถูกวางจำหน่ายที่ศูนย์ฝึกอาชีพชวนชมสมิลามีการสั่งซื้อจากนอกพื้นที่หรือสั่งซื้อผ่านออนไลน์มากขึ้นซึ่งรายได้จากการจำหน่ายจะถูกปันผลให้แก่ผู้ต้องขังส่วนลูกค้าในพื้นที่ที่มาเยือนที่นี่ก็สามารถเข้ารับบริการครบจบที่เดียวเพราะมีทั้งนวดแผนไทยและได้มีโอกาสลิ้มลองอาหารรสเด็ดที่ขึ้นชื่อจากผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมการทำอาหารคาวหวานจากเชฟมืออาชีพโดยเฉพาะขนมหวานแบบไทยๆที่ถูกทำขึ้นอย่างประณีตบางชิ้นสวยงามจนแทบอยากเก็บไว้แทนการรับประทานและตบท้ายสำหรับคอกาแฟสดหอมกลุ่นในราคาที่ย่อมเยาซึ่งผู้ต้องขังหลายคนที่เคยเป็นสมาชิกที่ศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้หลังพ้นโทษออกไปหลายคนได้ทำงานในสถานประกอบการตามที่เรียนมาหรือเปิดร้านเป็นของตัวเองและยังกลับมาเป็นบุคคลต้นแบบให้คนอื่นๆอีกด้วย
4: ฝึกวิชาชีพหรือโครงการทูบีเนี่ยเมื่อวานเช่นเพ้นเสื้อทำกิฟต์ติดผมนะคะทำอุปกรณ์อะไรต่างๆของกิฟต์ช็อปอะไรพวกนี้ค่ะก็สามารถที่จะได้งานได้อาชีพนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆเหล่านี้นะคะจะคืนคนดีสู่สังคมแล้วก็อยากจะให้ทางบ้านให้โอกาสน้องๆด้วยนะคะว่าเขากลับตัวเป็นคนดีแล้วนะคะถ้าสังคมให้การยอมรับนะคะน้องๆเหล่านี้ก็สามารถเป็นคนปกติในสังคมแล้วก็เป็นกำลังให้กับประเทศชาติต่อไปได้ด้วยค่ะ
0: ทัณฑสถานหญิงสงขลามีผู้ต้องขังหญิง946คนโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน30ปี หลายคนรอชีวิตใหม่หลังพ้นโทษทำให้ทัณฑสถานหญิงแห่งนี้ต้องเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันก่อนส่งกลับไปสู่สังคมอย่างการให้ความรู้ด้านกฎหมายจากนักกฎหมายมืออาชีพเพื่อให้พวกเขากลับไปสู่โลกกว้างอย่างมั่นคง
5: มีข่าวดีที่นับเป็นอีกก้าวสำคัญทางการแพทย์และก้าวใหม่แห่งความหวังของผู้ป่วยค่ะเมื่อคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสบความสำเร็จในการใช้หุ่นยนต์มาใช้ในการช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะสามารถทำสำเร็จได้เป็นรายแรกของโรคคุณสมคารเครือบุญติดตามเรื่องนี้มา
6: ภาพคณะศัลยแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ทำการผ่าตัดตับกรีบซ้ายของมารดาวัย40ปีช่วยชีวิตบุตรสาววัย9ปีที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิดและเคยได้รับการผ่าตัดสร้างระบบระบายน้ำดีก่อนพัฒนาเป็นตับแข็งร่วมกับภาวะแทรกซ้อนรุนแรงส่งผลต่อระบบหายใจทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดต่ำที่ต้องได้รับการปลูกถ่ายตับเพื่อเพิ่มโอกาสการมีชีวิตและคุณภาพชีวิตในระยะยาวทีมแพทย์จึงใช้หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดตับกรีบซ้ายจากแม่ไปปลูกถ่ายให้กับลูกเนื่องจากขั้วตับเป็นบริเวณที่มีโครงสร้างสำคัญจำนวนมากอยู่ใกล้กันทั้งหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำที่ออกจากตับและท่อน้ำดีการผ่าตัดมีความซับซ้อนสูงหุ่นยนต์จึงช่วยให้ศัลยแพทย์ทำงานได้ละเอียดมากขึ้นเนื่องจากมีภาพสามมิติที่มีความละเอียดสูงช่วยให้ศัลยแพทย์มองเห็นโครงสร้างขนาดเล็กได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นขณะที่หุ่นยนต์ขยับได้หลายทิศทางคล้ายมือมนุษย์ช่วยให้การเลาะแยกเนื้อเยื่อในพื้นที่แคบและลึกทำได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำมากขึ้นตลอดจนความนิ่งของแขนกลและการควบคุมการเคลื่อนไหวที่ละเอียดช่วยเพิ่มความประณีตในการเลาะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตับกรีบซ้ายโดยเฉพาะแขนงของหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กและอยู่ใกล้โครงสร้างสำคัญอื่นการช่วยลดแรงกระตุกและความมั่นคงในการผ่าตัดจึงช่วยรักษาโครงสร้างสำคัญได้ดียิ่งขึ้นเพื่อคงคุณภาพของตับที่จะนำไปปลูกถ่ายและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริจาค
7: พอมีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดแล้วเนี่ยมันกลับเป็นการผ่าตัดแผลเล็กที่รู้สึกว่าเหมือนมือเราเข้าไปอยู่ในคนไข้จะทำให้การผ่าตัดเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะผมง่ายขึ้นกว่าผ่าตัดส่องกล้องทั่วไปการเลาะหลอดเลือดการเลาะอวัยวะต่างๆในช่องท้องเนี่ยทำได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความนิ่งอุปกรณ์หุ่นยนต์เนี่ยมันจะไม่เหมือนมือคนเราอย่างหนึ่งคือมือคนเราถ้าเกิดผ่าตัดเป็นนานๆสักพักอาจจะมีการล้ามือสั่นได้แต่หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเนี่ยมันจะเหมือนฟิลเตอร์ตรงนี้ไปทำให้มือการสั่นของมือเราเนี่ยความล้าเนี่ยมันลดลงไปอีก
6: คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นสถาบันการแพทย์แห่งเดียวในประเทศที่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ในการผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคมีชีวิตที่โดยทั่วไปมักใช้ตับกรีบขวาเนื่องจากมีขนาดใหญ่และให้ปริมาตรตับมากกว่าแต่ศัลยแพทย์สามารถนำตับกรีบซ้ายมาใช้ในการปลูกถ่ายได้อย่างปลอดภัยแต่การดำเนินการแต่ละเคสต้องมีกระบวนการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
8: แต่หุ่นยนต์เนี่ยเวลาผ่าตัดเนี่ยแขนกลเขาจะสามารถขยับซ้ายขยับขวาได้เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็จะสูงกว่าการผ่าตัดด้วยกล้องมากพอสมควรครับดังนั้นเวลาที่เราจะใช้เนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการในการเลือกครับว่าจะใช้กับผู้ป่วยรายใดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทั่วๆไปเนี่ยจะยังไม่ได้มีกองทุนที่เบิกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปยกเว้นอยู่3กลุ่มโรคครับกลุ่มโรคที่1ก็คือผ่าตัดตับอ่อนครับกลุ่มโรคที่2ก็คือผ่าตัดลำไส้และกลุ่มโรคที่3ก็คือผ่าตัดต่อมลูกหมากอันนี้จะสามารถเบิกจ่ายโดยระบบของรัฐบาลได้สิ่งที่คณะแพทย์กำลังทำนี่คือพยายามที่จะหาว่ามีกลุ่มโรคอื่นใดอีกไหมที่เราจะสามารถผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์แบบนี้ได
6: ้ความสำเร็จในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของทีมแพทย์ศัลยกรรมตับอ่อนและทางเดินน้ำดีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนสูงและนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการศัลยกรรมปลูกถ่ายตับไทยและความก้าวหน้าทางการแพทย์สู่ระดับสากลสมครางเครือบุญไทย PBS รายงาน
5: ส่งท้ายวันนี้ด้วยร่องรอยของวัฒนธรรมเก่าแก่อายุนับพันปีของพระธาตุหลานเตี้ยจังหวัด

พะเยาค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นโบราณสถาน2ยุคที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะคะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมช่วงนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ณเชื่อไหมว่าในงานศิลปะมีฟิสิกส์ซ่อนอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ล้วนขับเคลื่อนด้วยวิทยาการ
1: สองส่วนนี้ไอน์สไตน์ถือว่ามีความเป็นจริงทั้งคู
0: ่ร่วมไขความลับจักรวาลเปิดโลกความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการทุกวันพุธเวลา 22:30 น.ถึง 23:00 น.ที่ไทย PBS ช่องหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast
2: เบื้องหลังที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
3: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
4: ใช่มีเยอะด้วย
3: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนห้องส่ง
5: ไม่มีจ้าบางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
2: ไข่ก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุกในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:30 น.หน้าจอไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ต้มเปรตคืออะไรครับต้มเปรตเนี่ยมันจะคล้ายๆกับต้มยำน้ำใสที่ใส่ขมิ้นคือได้รสชาติแบบสดชื่นต้มยำอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเปรี้ยวปริศนาที่ไม่ได้พึ่งพามะนาวนี้มาจากวัตถุดิบชิ้นนี้ครับเฉลยครับมันคือหนังสุดยอดวัตถุดิบโปรตีนรสเปรี้ยวกลมกล่อมที่ไม่ใช่แหนมครับโดยคร่าวมันคือเนื้อวัวหรือว่าเนื้อหมูนี่แหละที่สมัยก่อนเวลาเขาล้มวัวล้มหมูเนี่ยเอาเนื้อส่วนต่างๆไปทำเมนูอื่นหมดแล้วที่เหลือครับมันเป็นพวกแบบหูหมูหน้ากากหมูหางหมูส่วนเกินเศษต่างๆที่เอามาจากการชำแหละเหลือแต่ไม่ทิ้งเนี่ยเอามาทำเช่นหนังทอดสมุนไพรเงี้ยนึกสภาพเนื้อสัตว์ติดมันที่ทอดกับสมุนไพรก็ยอดเยี่ยมแล้วนะครับหวานเค็มกำลังดีมีรสเปรี้ยวแซมกำลังโดนครับโดยหนังเนี่ยมันจะเปรี้ยวจากแลคติกแอซิดแบคทีเรียครับเป็นแบคทีเรียดีที่ผลิตรสเปรี้ยวผ่านวิธีการหมักดองความเจ๋งคือเพิ่มมิติให้กับรสชาติอาหารเช่นเอาไปทำผัดเผ็ดแบบนี้ผัดเผ็ดสตอก็จะเป็นผัดเผ็ดที่ติดรสเปรี้ยวที่ไม่ได้บูดแต่เป็นสูตรที่จะเฉลยในวันนี้ครับภาพรายการอาหารเหล่านี้ที่ดูน่ารับประทานพยายามถ่ายให้เห็นความกลมกล่อมนี้มีต้นตอของความอร่อยมาจากวัตถุดิบหมักดองที่เรียกว่าหนัง

0: วัสดีครับนี่คือรายการที่มีชื่อว่าแดนกินดองครับโดยวันนี้เนี่ยชายคนนี้ครับผมเรียกเขาว่าพี่เด่นแห่งบ้านเขาครามจังหวัดกระบี่ชายผู้สืบทอดการทำหนังมาจากรุ่นคุณพ่อวันนี้พี่เด่นจะส่งต่อวิธีการทำหนังให้กับเราครับ
1: นี่เราจะไปไหนครับพี่เด่น
2: ไปตลาดนัดไปหาซื้อหัวหมูกัน
1: เขาใช้แต่หัวหมูพี
2: ่แองอื่นก็ได้3ชั้นอะไรได้หมด
0: ภาคแบบ3

0: รคดีก็คือชายผู้มีแววตาสะท้อนชิ้นส่วนของหมูไม่ว่าจะเป็นหูหมูหัวหมูหน้ากากหมูและส่วนของหมูที่ไม่ได้เอาไปใช้กินกันทั่วไป
1: มีแต่หัวหมูขายมีแต่หมูขายแต่ไม่มีหนังขายหากินยากอยู่ที่จริงอ่ะไม่ใช่เฉพาะหัวนะแบ

0: ไม่กินเลยอ่ะเอาตรงๆคือกินไม่ทันครับคนสมัยก่อนนะไม่มีช่องฟรีซนะครับอย่าพูดถึงช่องฟรีซตู้เย็นก่อนยังไม่มีเลยทางเลือกของคุณก็คือจะทิ้งหรือจะดองครับเป็นผมดองถูกไหมเพื่อยืดวันออกไปค่อยหยิบมากินทำกับข้าวอันหลากหลายอีกทีในวันหลังทำเป็นรายการอาหารอะไรก็ได้ครับแล้วแต่คิดซะว่ามันคือโปรตีนเนื้อสัตว์สักอย่างหนึ่งแล้วถ้าเกิดไม่ดองเองมีขายไหมวัตถุดิบหนังเนี่ยมีขายที่ไหนบ้างเราไปเจอกันมาก็มีที่กระบี่เป็นหลักเนี่ยเราเลยมาถ่ายจังหวัดอื่นรอบข้างก็มีครับภาคใต้จริงๆกระจายไปทั่วนะพอมีประปรายตามตลาดท้องถิ่นไม่ได้แพร่หลายมากคือถ้าอยากกินต้องสังเกตนิดนึงขั้นตอนการทำหนังทำตามได้ที่บ้านครับมาถึงก็เผาก่อนเลยครับเผาเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของชิ้นส่วนหมูที่พี่เด่นได้มาครับเราเผาเพื่อที่จะให้มันสะอาดขึ้นตรงๆนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือทางโภชนาการเขาจะบอกว่านี่คือการทำสิ่งที่เรียกว่า surface sterilization ครับทำความสะอาดพื้นผิวด้วยไฟและนี่ก็ไม่ใช่แค่การชำระล้างสิ่งสกปรกที่อยู่บนผิวด้วยไฟนะครับตรงขนของมันที่ยื่นออกมาเราไม่ได้อยากจะกินครับเราอยากจะเผามันทิ้งมันคือการทำโปรตีนดีเนเจอเรชันครับก็คือให้ขนที่เป็นโปรตีนเนี่ยสูญเสียสภาพทางธรรมชาติไปละลายไปกับไฟครับอะไรนะแดดร้อนขอเข้าไปในร่มเผาจนทั่วๆแล้วครับแล้วเราก็เอามีดมาขูดเพื่อที่จะเอาเศษส่วนเกินหรือว่าหนังหรือส่วนที่มันดำมันขมเนี่ยออกไปเพราะเราไม่ต้องการเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างครับหนึ่งในประเด็นที่อยากจะพูดถึงมากๆเลยก็คือเรื่องราวของภาพจำของคำว่าของดองในประเทศไทยเนี่ยมักจะทำให้เราพานไปนึกถึงความไม่สะอาดคือมันมีคนที่ทำอาหารหมักดองไม่สะอาดจริงๆครับแต่คนที่ทำให้สะอาดมันก็มีจริงๆเหมือนกันพี่เด่นก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เขาจะจัดการในเรื่องของความสะอาดในทุกขั้นตอนในครัวของเขาเสมอครับหั่นเป็นชิ้นกำลังกินนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเนื้อหมูของเราเตรียมเข้าสู่การหมักดองครับนี่หน้าตาตอนเสร็จจะเป็นแบบนี้แต่เริ่มต้นเป็นแบบนี้ครับใช้เนื้อหมูซึ่งไม่ว่าจะเป็นการดองหนังหรือดองอาหารอื่นๆครับส่วนใหญ่ก็จะมีผู้เล่นหลักเข้ามาเป็นตัวช่วยไม่กี่ตัวเท่านั้นครับยกตัวอย่างผู้เล่นที่จะเข้ามาเล่นในงานนี้อันจะกลายมาเป็นปัจจัยที่ดีต่อการหมักดองครับอย่างแรกเลยคือพี่ใหญ่เจอประจำเขาก็คือเกลือครับลำดับต่อมาขอเสียงปรบมือให้กับน้ำตาลครับผมธรรมดาไหมคือของทั่วไปเลยไอตัวเนื้อหมูก็คือโปรตีนที่สะอาดที่เราเตรียมกันไว้แล้วครับมีแค่เกลือกับน้ำตาลเบื้องต้นก่อนเราก็มาเริ่มลงมือหมักดองกันได้เลยครับพี่เด่นเทหมูที่ทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วทำไว้เสร็จก็คือล้างเสร็จแล้วเนี่ยใส่เข้าไปแล้วนี่คือน้ำตาลปี๊บครับใส่ตามเข้าไปต่อด้วยเกลือครับลำดับไม่จำเป็นนะจะใส่ก่อนใส่หลังก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วเราก็จะจับทั้งสองอย่างนี้มาคลุกรวมกันกับเนื้อหมูของเราอยู่ดีครับและในครั้งนี้พี่เด่นเลือกจะหยิบวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งสีขาวๆแท่งๆแบบนี้เข้ามาหมักดองไปด้วยมันคือหยวกกล้วยครับลึกเข้าไปในป่าดิบชื้นจริงๆก็หลังบ้านพี่เด่นนี่แหละหลังบ้านพี่เด่นครับมีดงกล้วยมากมายเป็นเหมือนกับโรงงานไฟเบอร์ชั้นดีรออยู่การทำหนังในหลากหลายผู้คนหลากหลายพื้นที่เนี่ยก็จะมีสูตรที่ไม่เหมือนกันจะมีบางที่ใส่หยวกกล้วยบางที่เฮ้ยก็ไม่ใส่หยวกกล้วยแต่ที่พี่เด่นใส่เพราะว่าพ่อเขาบอกให้ใส
1: ่เลือกหยวกอ่ะมันมีวิธีพลิกอยู่นิดเดียวให้ดูที่ยอดยอดเนี่ยถ้าเกิดยอดมันม้วนกำลังจะแบบเหมือนเป็นเขาเรียกงวงถ้าเกิดงวงมันกำลังจะสุดเนี่ยคือได้หยวก
0: พ่อเขาบอกให้ใส่เนี่ยเป็นเหตุผลที่1ครับแต่เหตุผลที่2ก็คือหยวกกล้วยเองก็จะช่วยเพิ่มปริมาณในการรับประทานอาหารเหมือนเราต้มไก่แล้วก็ใส่ฟักไม่ได้ใส่แต่ไก่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตัวหยวกกล้วยเองก็มีแบคทีเรียธรรมชาติในยางมันก็มีเอนไซม์ในการช่วยย่อยเนื้อด้วย
1: อ นี
2: ่ได้แค่นี้จริง

0: ได้แค่นี้หยกหนึ่งต้นหนึ่งต้น
1: เท่าไรเซเบอร
0: ์นี่อย่างเงี้ยถ้าหักอย่างเงี้ยแสดงว่าอ่อนแล้วเราได้แล้ว
2: นี่คือมาจากต้นเดียวกัน
0: ใช่
2: ก็ได้ประมาณนี
0: ้น้ำห
2: น
0: ัก
2: เรา
0: ได้ประมาณ2กิโล
1: 6เดือนเนี่ยได้ประมาณนี้
0: ใช่ได้แค่นี
2: ้สารคดีแดนหยวกกล้วยมีตากล้องทีมงานคนหนึ่งถามขึ้นมาว่าพี่ครับแล้วถ้าเราไม่มีหยวกกล้วยทำไงซื้อครับหยวกกล้วยมีขายเดี๋ยวให้เขาไปหาตัดในที่ที่สมควรตัดเสร็จแล้วพี่เด่นก็จะเอาทุกอย่างครับมาผสมรวมกันที่ว่ามาก็คือทั้งหยวกกล้วยเกลือน้ำตาลแล้วก็วัตถุดิบโปรตีนของเราในที่นี้ก็คือหมูครับพอคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วมันมีน้ำไหลออกมาครับนี่เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมมาอีกทีนึงจับใส่ถุงพลาสติกครับเป็นถุงอย่างอื่นหรือภาชนะอย่างอื่นได้ไหมจริงๆก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้คือวิธีดั้งเดิมที่เขาทำกันมาเราจะให้ดูกันว่าเขาทำยังไงเสร็จแล้วสิ่งต่อมาที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะต้องจำกัดปริมาณอากาศในถุงครับพี่เด่นก็จะบีบถุงก็คือไม่ได้ซีเรียสมากแต่พยายามบีบให้มันมีอากาศน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับแล้วก็ใช้สกิลลูกแม่ค้าในการมัดปากถุงครับนี่ที่ฝรั่งงงอ่ะทำยังไงวะเนี่ยช่างเชี่ยวชาญการมัดเสร็จแล้วรอไปเลยครับ 7-10 วันได้หนังกินแล้วสิ่งที่พี่เด่นได้กระทำลงไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวนั้นจริงก็รู้ตัวครับเป็นสิ่งเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า Hurdle Technology ครับแปลตรงตัว Hurdle มันคือไอ้ไม้ขวางตอนเราวิ่งกระโดดข้ามรั้วแต่มันคือการเปรียบเปรยถึงการสร้างอุปสรรคครับไม่ให้แบคทีเรียที่ไม่ดีเนี่ยได้มีการเติบโตที่ดีในอาหารที่เรากำลังหมักดองในอาหารที่เรากำลังแปรรูปครับอย่างแรกที่สำคัญก็คือเกลือหรือว่าโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเปรียบเสมือนกับเพชฌฆาตสีขาวสำหรับแบคทีเรียตัวร้ายครับเมื่อเกลือละลายน้ำมันจะแปลงร่างแตกตัวออกมาเป็นประจุบวกกับประจุลบเตรียมพร้อมจู่โจมด้วยอาวุธที่เรียกว่าออสโมซิสครับคือดึงน้ำออกจากเซลล์ของแบคทีเรียตัวร้ายเมื่อน้ำในร่างกายของมันเนี่ยหรือว่า water activity ลดต่ำลงจนถึงขีดสุดครับก็ถึงการอวสานของแบคทีเรียเลวในขณะที่แบคทีเรียดีไอตัวที่มันจะช่วยเราหมักดองเนี่ยไม่กลัวเกลือครับจึงทำให้เกลือเป็นสุดยอดอุปสรรคด่านแรกครับในการทำเทคโนโลยีกีดขวางไม่ให้แบคทีเรียเลวเติบโตซึ่งถ้าแบคทีเรียตัวร้ายตัวไหนรอดมาได้ต้องมาเจอกับด่านที่2ครับไมโครแอโรฟิลิกคอนดิชันครับคือภาวะออกซิเจนต่ำมากเกือบจะไร้ออกซิเจนครับคือมีอยู่บ้างมีน้อยเกินกว่าแบคทีเรียเลวจะเติบโตได้เป็นอย่างดีครับและแน่นอนแบคทีเรียที่ดีเดชะบุญชื่นชอบสภาวะออกซิเจนต่ำนี้ครับด่านสุดท้ายครับผมตั้งชื่อมันว่านรกรสเปรี้ยวสำหรับแบคทีเรียเลวมันเกิดขึ้นตอนที่พี่เด่นหย่อนน้ำตาลจำนวนมากลงไปสร้างเทคโนโลยีกีดขวางดังกล่าวครับพี่เด่นกำลังให้อาหารกับพระเอกของเราในวันนี้มันคือสุดยอดนักรบสร้างเปรี้ยวครับอย่างเจ้าแอลเอบีแลคติกเอซิดแบคทีเรียครับฝ่ายดีที่ชื่นชอบน้ำตาลเมื่อ LAB ได้กินน้ำตาลจนอิ่มหนำครับมันจะตอบแทนเราด้วยอาวุธชีวภาพที่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือแลคติกเอซิดหรือว่ากรดแลคติกครับทันทีที่กรดแลคติกมันถูกปล่อยออกมาเนี่ยค่า pH ในถุงจะดิ่งลงครับจากกลางกลายเป็นสภาพกรดครับหรือว่า acidic environment อย่างรวดเร็วสำหรับเชื้อโรคทั่วไปแล้วนี่มันคือนรกชัดๆครับเชื้อโรคที่เราอยากจะกีดขวางมันได้ค่อยๆตายลงไปและเมื่อค่า pH ต่ำกว่า 4.5 สงครามพุ่งรบระหว่างแบคทีเรียดีกับแบคทีเรียเลวก็สิ้นสุดลงครับเวลาผ่านไปเหลือไว้เพียงแต่ผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือรสเปรี้ยวและก็ความกลมกล่อมของหนังและก็รอยยิ้มของพี่เด่นครับดูมาจนถึงตอนนี้แล้วบางคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วบ้านใครมันจะมีเศษหมูเศษวัวเหลือให้เอามาทำหนังแบบนี้จริงๆแล้วใช้วัตถุดิบไหนก็ได้ครับลองหมักดองเพื่อให้ได้รสชาติใหม่ขึ้นมาดูที่บ้านเราก็ได้แล้วจะเอาไปทำเป็นเมนูอะไรเล่าคำตอบอยู่ตรงนี้ครับ
3: วันนี้เราเอาหนังมาทำอะไรบ้างครับ
0: ก็ต้มเป็ดต้มเป็ด
3: แล้วก็
0: ผัดเผ็ด

0: ล้วก็ทอดสมุนไพรไปทำกับข้าวได
1: ้ทำได้หลายอย่างไม่ต้องติดปากได้จังเยอะ
2: เราลองถามแม่ค้ากันดูบ้างไหมครับคนนี้นี่แม่พี่เด็ดนั้นทำกินกันมานานยังครับหนัง
1: ตั้งแต่โบราณเลยนะคือคนบ้านๆเนี่ยต้องมี
0: เพราะเมื่อก่อนบ้านนึงอ่ะต้องไปซื้อหมูได้อาทิตย์ละครั้งเพราะมีแค่อาทิตย์ละครั้งตลาดเขาก็เลยต้องหาวิธีเก็บให้ได้มานานที่สุด
1: คือสมัยก่อนเนื้อหมูเนื้ออะไรก็จะทำกันเองใช่ไหมคือมันใช้ได้หลายอย่าง
2: แกงได้ต้มได้จะเอามาผัดเผ็ดก็ได
1: ้แกงได้ต้มได้จะเอามาผัดเผ็ดก็ได้
2: นี่เดาแล้วเนี่ยส่วนมากก็ต้มกะทิ
1: ส่วนมากจะเป็นต้มเปรต
2: ก็คนใต้ก็ชอบกินกะทิไง
1: เพราะที่บ้านไม่ชอบเน้นกะทิ
2: ทายไม่ถูกสักข
0: ้
2: อ
0: โอ้ยบ้านคุณตาคุณยายนี่มีเป็นเกือบ20คนเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีไฟไม่มีตู้เย็นมันก็เลยต้องหาวิธีแบบหมักอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็หาหมูมาแขวนตรงเตาฟืนอะไรเงี้ย
2: ล้างไม้ล้างมือเข้าครัวกันครับวันนี้พี่เด่นจะทำให้ดูถึง3เมนูครับแล้วผมจะส่งคุณพีทร่วมกับรายการนี้ไปนั่งคุยด้วยกินไปด้วยแนะนำเมนูไปด้วยพร้อมกันเลย
3: แหนมกับหนังต่างกันยังไงครับ
0: แหนมมันจะออกเปรี้ยวไปทางแบบมันมีกลิ่นฉุนขึ้นจมูกแบบโดดไปเลยแต่หนังเนี่ยมันจะมีความกลมกล่อมของความหวานเค็มอะไรเงี้ยแบบกลมกล่อม
3: มันไม่มีกลิ่นกระเทียม
0: ใช่ไม่มีกลิ่นกระเทียมที่แบบพอไปหมักแล้วมันจะมีกลิ่นดองที่บางคนเขาไม่ชอบอะไรเงี้ย
3: เย็นไหม
0: ก็ไม่เย็นนะ
3: ใช่กับข้าวเนี่ยเย็นไหม
2: เมนูแรกที่จะทำในวันนี้ก็คือต้มเปรตครับต้มเปรตก็คือคล้ายๆต้มยำครับแต่ไม่ใช่ต้มยำคือทำคล้ายกัน
3: หนังเนื้อ
2: วันนี้เราใช้ในส่วนของเนื้อวัวครับเป็นหนังเนื้อวัวนะสำหรับเมนูนี้นะฮะแล้วนี่ที่เขาทุบอะไรเมื่อกี้นอกจากไอ้หอมแดงกับพริกแล้วสีส้มๆคือขมิ้นคนใต้ชอบใส่ขมิ้น
3: เหมือนเป็นเพลงโบราณก็เคยร้องเพลงนี้นะหนังเนื้อเมื่อยามดอกไม้บาน
2: อะไรวะ
3: หนาว
2: ครั้นเมื่อน้ำเริ่มเดือดแล้วครับส่งกลิ่นหอมของสมุนไพรเราก็จะใส่เนื้อวัวหนังลงไปเลยครับมันก็จะมีความเหนียวตามสไตล์วัวบ้านๆที่เขาใช้นะครับแต่ทีนี้พอเราต้มเป็นระยะเวลานานขึ้นบวกกับการหมักที่ผ่านมาเนื้อวัวมันก็จะนุ่มขึ้นตามธรรมชาติของมันครับ
3: นี่ต้มจนเปื่อยแล้วนะ
0: ใช
3: ่ข้างในก็เป็นแดงๆแบบนี
2: ้เอาละมับเข้าให
3: ้ก็จะมีกลิ่นเนื้อเข้ามา
0: ใช
2: ่แน่นอนครับต้องเป็นกลิ่นเนื้อวัวแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เนื้อแกะก็ต้องเป็นกลิ่นเนื้อวัว
0: ต้มเป็ดเนี่ยมันมาจากแบบเหมือนต้มยำอารมณ์เดียวกันต้มยำน้ำใสแต่คนใต้ชอบติดขมิ้นมันเลยต้องใส่ขมิ้นลูกผสมระหว่างต้มขมิ้นกับต้มยำ
3: แต่เราไม่ใส่มะนาว
0: ไม่ใส่เพราะมันได้ความเปรี้ยวของหนังแล้ว
3: เปรี้ยวเค็มมาจากหนัง
0: เราแค่เติมพริกเติมใบมะกรูดเติมข่าตะไคร้ลดกลิ่นหนังถ้าใส่กะทิก็คือต้มยำน้ำข้นมันก็เลยอะแดปต์มาหมายถึงว่าเอา3ชั้นเอาเนื้อแดงมาทำก็ได
3: ้แต่ลองเถอะหัวหมูนี่แหละ
0: ใช่เดี๋ยวหัวหมู
3: แต่ลองเถอะ
0: ต้องรับ
3: แล้วก็มันไม่แตกมันแข็งเป็นก้อนเลยมันจะไม่เลี่ยนเท
0: ่
3: ามันปกติที่เรากินแล้วมันโบรแตกแล้วมันก็เลี่ยนปาก
0: อ
3: ันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนเจลๆแข็ง
0: ๆใช่มันเจลาตินแบบกินแล้วลื่นไปเลย
2: เมนูแรกครับหนังเนื้อต้มเปรตเสร็จสับพร้อมให้เราจับสดครับเสน่ห์ของมันก็คือการที่ไม่ต้องใส่มะนาวแต่อาศัยความเปรี้ยวจากกรดแลคติกเอซิดอย่างที่บอกไปและกลิ่นเปรี้ยวแบบหนังก็สร้างความแตกต่างในเชิงบวกเช่นกันครับต้มกันไปแล้วเรามาต่อด้วยเมนูทอดๆครับแม่มีสมุนไพรด้วย
0: ไอ้เนี่ยต้องกินเล่นก่อน
3: กินเล่น
4: หยวกอ่ะอร่อยนะ
3: หยวกนี่ตรงนี้มีหยวก
2: เมนูทอดครับทอดก็คือใส่แป้งทอดปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็ทอดแบบน้ำมันท่วมเสน่ห์ก็คือเฮ้ยหยวกกล้วยเอาไปทอดก็เวิร์กได้2รสสัมผัสทั้งหนังทั้งหยวกตามมาด้วยเครื่องสมุนไพรครับมันจะหอมตอนนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทีมงานเห็นแล้วเอาไปทำตามที่บ้านแทบจะทันทีหลังกลับมาที่บ้านครับนี่ทอดเสร็จแล้วครับโยนครับอันนี้รู้เลยตากล้องคนบอกให้โยนปกติเขาก็ไม่ได้ทำสูงแบบนี้แต่ก็สวยดีฮะถ่ายมาให้ดูกันพร้อมรับประทาน
3: มีความใกล้เคียงกับแหนมทอดแต่ว่าได้มีกลิ่น
0: ใช่
3: เปรี้ยวกว่ากรุบกว่าเพราะแหนมปกติใช้หมูสับ
0: ใช่
3: มันมีหนังกรุบเพราะอย่างแหนม

0: ันก็จะเป็นกระดูกอ่อนใช่ไห
1: ม
0: มันก็จะมีความแข็งเลยมันมีความแบบนิ่มๆมันๆผมรู้แล้วว่าถ้าหยวกเพราะอะไรอร่อย
1: นะ
0: หยวกมันอร่อย
1: แล้วก็แบบพอกินแล้วมันจะมีความฉ่ำในหยวกนิดนึง
0: ประเด็นคือมันดันเก็บน้ำของหนังเข้าไปด้วยแล้วพอทอดมันมีรสชาติออกมาเลย
2: สารภาพเลยว่าตอนนี้ที่ห้องทำงานของผมด้านหลังมีแหนมมีหนังเนี่ยไม่ใช่แหนมมีหนังดองอยู่เพราะอินสปายจากพี่เด่นเลยอยากกินอีกต้องทำกินเองด้วยเมนูต่อมาครับมีสตออ
1: ันนี้ผัดเผ็ดสตอ
0: ผัดเผ็ดสตอ
1: มันเป็นของคู่กันของพ่อนใต้เนี่ยสตอ
2: มีการจงใจเอาหนังไปล้างน้ำหลายๆน้ำก่อนครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยากให้เมนูผัดเผ็ดนั้นมันมีรสชาติเปรี้ยวมากจนเกินไปอยากให้เปรี้ยวพอเป็นเสน่ห์ก็เลยเอาไปล้างน้ำออกก่อนเหมือนอารมณ์ตอนที่เราทำพวกต้มผักกาดดองแล้วไม่อยากให้มันเปรี้ยวเกินเราก็เอาผักกาดดองไปล้างน้ำก่อนเช่นกันตอนนี้เอาพริกแกงมาขึ้นครับแล้วก็ใส่กะปิจากนั้นก็ใส่ตัวหนังนี่สังเกตมีหยวกกล้วยด้วยนะครับเอ๊ะทั้ง3เมนูที่เกิดขึ้นก็เป็นเมนูปกตินี่นาใช่ครับเราก็คิดว่าหนังคือโปรตีนชนิดหนึ่งที่เราใช้แทนเนื้อหมูเนื้อไก่หรือว่าเนื้อวัวที่เราทำกับข้าวอยู่ทุกวันอยู่แล้วก็ได้ครับแต่มันจะมีเสน่ห์ตรงด้านของความอูมามิขึ้นมาแล้วก็เปรี้ยวแบบหนานั่นเอง
0: นี่คือลูกอะไรนะคร
1: ับลูกชิงลูกชิง
0: ลูกชิงผมจะแกล้งกับลูกชิง
1: กระทบชิง
2: จู่ๆก็มาลูกชิงเฉยลูกชิงหรือลูกชิงหรือมะเดื่อชิงครับเป็นเหมือนกับมะเดื่อลูกเล็กๆอ่ะมีความฝาด
3: งับ
1: เป็นไงอารมณ์เหมือนผัดเผ็ดธรรมดาแต่ว่ามันจะมีกลิ่นแบบเปรี้ยวเค็มหวานแบบ
2: แล้วก็รสขมนิดๆจากสตอครับแ
1: ม่มันมีความหวานของกะทินิดๆ
0: ก็ปกติเราจะกินแบบหมูป่าหมูสามชั้น
1: ใช่
0: มันก็จะเป็นแค่เนื้อสัตว์ที่ถูกเคลือบด้วยพริกแกง
1: ใช่
0: แต่อันเนี้ยตอนเรากินเข้าไปเนี่ยรสหนังก็พุ่งขึ้นมาด้วยสวนขึ้นมาผมว่าก็
1: เป็นเมนู
0: มีความเปรี้ยวขึ้นมาอีกอ
1: ่
0: ะแล้วมันก็ไม่ได้เปรี้ยวเหมือนเวลาเราบีบมะนาวสับเข้าไป
1: ใช่ใช่
0: เป็นเปรี้ยวหมัก
1: ไม่เปรี้ยวหมัก
0: ผมรู้แล้วว่าทำไมคนแบบภาคใต้ต้องกินผักกับผักเพราะว่ารสชาติอาหารเข้ม
1: จ
0: ัดแล้วพอไปตัดกับผักมันก
1: ็มันจะเข้ากันพอดีเป๊ะ
0: ความสดชื่นมันเข้ามาสวนได
2: ้สังเกตไหมเวลาที่เราแบบว่าดูสารคดีอาหารเมืองนอกอย่างเช่นสมมติหมักดองญี่ปุ่นเขาทำโคจิอะไรแบบเนี้ยโหภูมิปัญญาชาวบ้านเราเรียกเขาว่าเซนเซมัตสึโมโตแต่พอเป็นคนไทยเราเรียกเขาว่าน้าซึ่งไม่ผิดครับน้าก็มีจากสีไม่ได้ต่างอะไรแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เด่นเนี่ยทำอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยให้ความรู้พวกเราอ่ะก็นับเป็นเซนเซของผมคนหนึ่งเหมือนกันคือเซนเซคือเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและก็ส่งต่อให้คนอื่นได้แบบนี้ครับซึ่งทั่วประเทศเนี่ยทั่วดินแดนของเรายังมียอดเซียนนักหมักดองอาหารดีๆแบบนี้ซ่อนจริงๆไม่ได้ซ่อนอยู่อีกมากมายครับฝากติดตามการเดินทางไปค้นพบเรื่องหมักดองกับพวกเราได้ในแดนกินดองเป็นไงครับชื่อเท่ไหมครับรายการฟังดูแล้วเป็นไงบ้างครับคืออย่างนี้ชื่อคำว่าแดนกินดองเนี่ยมาจากไหนจากล่างสุดของประเทศไทยครับไหลไปยังชายแดนตอนบนเนี่ยทุกภาคทุกจังหวัดของประเทศเราอ่ะเต็มไปด้วยแบคทีเรียที่มีส่วนในการพัฒนารสชาติวัตถุดิบท้องถิ่นในปริมาณนับไม่ถ้วนครับหลากหลายสายพันธุ์ท้องถิ่นเลยถูกหล่อหลอมให้มีเอกลักษณ์ของตัวมันเองผ่านลมฟ้าอากาศในแบบไทยๆที่มีตั้งแต่ร้อนชื้นฝนพรำไปยันหนาวเย็นล้วนเป็นใจให้เกิดวัตถุดิบหมักดองครับที่สอดคล้องไปกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละที่ยกตัวอย่างเช่นไปภาคเหนือก็จะเจอถั่วเน่าอย่างเงี้ยวัฒนธรรมร่วมไทยใหญ่เจอหมูน้ำค้างที่เป็นวัฒนธรรมร่วมกับจีนตอนใต้ภาคอีสานเรามีปลาร้าเรามีหม่ำสุดยอดเนื้อลีนเปรี้ยวกลมกล่อมเคยไปสงขลาครับแล้วไปเจอกับปลาแป้งแดงไหมครับที่เป็นสีชมพูสวยๆเนี่ยใส่อังคักนี่ยังไม่ได้พูดถึงวัตถุดิบอื่นๆที่เราถนอมอาหารโดยไม่ได้พึ่งพาแบคทีเรียก็มีอย่างปลาลมควันเนี้ยมีแทบทุกภาคเลยโดยเฉพาะภาคกลางครับของดีทั้งนั้นทำให้ผมเนี่ยและก็ทีมงานรู้สึกว่าเฮ้ยไอเรื่องหมักดองถนอมอาหารในไทยเนี่ยมันช่างน่าพูดถึงซะเหลือเกินครับคือพูดเอาให้ถึงความเข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์พื้นฐานกันไปเลยด้วยว่าเฮ้ยเบื้องหลังเบื้องลึกในกระบวนการหมักดองเนี่ยมันสามารถทำให้สะอาดปลอดภัยสร้างรสอูมามิมาหล่อหลอมวัฒนธรรมการกินบ้านเราได้ขนาดไหนผ่านเรื่องราวของผู้คนครับที่ส่งต่อวิธีการหมักดองเหล่านี้กันมาแบบรุ่นสู่รุ่น ไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยากจะบอกว่าการหมักดองควรได้รับการสนใจมากกว่านี้ครับมันเลยกลายเป็นรายการแดนกินดองนี้ขึ้นมาครับแดนดินของเราเนี่ยช่างชอบกินของดองซะเหลือเกินซึ่งเมื่อเรายิ่งศึกษาครับเราก็ยิ่งเห็นคุณค่าของมันมากขึ้นทุกทีก็เลยเกิดเป็นรายการนี้ขึ้นมาต้องฝากทุกคนนะครับช่วยติดตามรายการแดนกินดองด้วยครับยังมีเรื่องราวของดองอีกมากมายหลายจังหวัดนะครับที่น่าสนใจและมีเบื้องหลังวิทยาศาสตร์การหมักดองที่สนุกสนานไม่แพ้ตอนหนังเลยฝากติดตามอีกครั้งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เนื้อปลาที่ถูกยัดอยู่ในไหใสกับสับปะรดแล้วถูกกดอยู่ใต้ใบไผ่กับน้ำที่ซ้อนอยู่ข้างบนนี่คือเรื่องราวของปลาหม่ำหม่ำนะครับไม่ใช่หม่ำที่ให้ความรู้สึกว่ามันคือลูกครึ่งของปลาร้าและก็ปลาเค็มครับในวัฒนธรรมการหมักดองของชาวยวนและแน่นอนเมนูแสนอร่อยจากปลาหม่ำในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแท่นเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: ผมคิดอะไรไม่ออก
2: ฉันเลยต้องบอกรักเธอออกมา
3: ก็วิ่งเลย Running Day กับชมรมนักวิ่งโซน2สวนหลวงร .9 กับระยะทาง5กิโลเมตรอายุแตะเลข8แต่แรงไวเลข2ตื่นตี4วิ่งทุกวัน
4: อายุ84เหรอคะ
5: 10โลก็ไปมาแล้ว
3: ทุกท่าวิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งเลย Running Day วันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3วิ่งเลย
6: ยานาดา
7: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
8: ่อันนี้เป็นภาพที่เกี่ยวกับชนเผ่าหลีนะครับ
9: ตึ้งดา
10: วอ๋อปอมาเปิดเป็นภาษาหลีแปลว่ารอคุณมา
8: เขาบอกว่าเขามารอตรงนี้10นาทีเพื่อรอให้คนก่อนหน้านะครับกินกันหมดแล้วแล้วก็เขาถึงจะได้โต๊ะนี้มานะฮะรอนานมาก
7: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
11: คุกเข่าแล้วคุณพอใจแล้วก็จะกี่ครั้งผมก็ยอมแต่ตอนนี้เราควรจะหาความจริงของสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
12: ชีวิตนายธนาคารกับการก้าวเข้ามาพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
13: ธนาคารซังเกียวจูโอช่วยพวกเราด้วยครับขอร้องละครับ
12: สำหรับเขาจะอยู่แบบนิ่งเฉยหรือลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
11: ช่วยเลิกเล่นละครบังหน้าไร้สาระสักทีเถอะนะครับ
12: เรื่องราวปริศนาขององค์กรแห่งนี้รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิฮันซาวะ
11: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบอย่างคุณด้วยแล้วต้องเอาคืนร้อยเท่า
12: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.เริ่มจันทร์ที่15มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
14: วันนี้ข้าจะทำให้เจ้าเห็นว่าความยุติธรรมเป็นยังไงกฎแห่งกรรมนั้นอยู่ที่ไหน
15: เมื่อความยุติธรรมไม่เคยหยุดพักเสียงแห่งความซื่อสัตย์ยังคงยืนหยัดต่อกรอำนาจมืดความจริงต้องปรากฏคนผิดต้องได้รับโทษติดตามซีรีส์สุดเข้มข้นเปาบุญจินมือปราบคอร์รัปชันทาง www.vipa.me และ Vipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Vipa Vision and Passion
16: ผมก้องครับเป็นพิธีกรครีเอทีฟผู้กำกับหนังโฆษณาและยังเป็นเจ้าของเพจก้องกรีนกรีนที่ชวนทุกคนมาเปลี่ยนภาพจำเรื่องการแยกขยะให้สนุกมากขึ้น
17: ก้องกรีนกรีนครับผมตรงนู้นก็มีที่แยกแล้วนะก็แยกเป็นถังไว้เป็นจุดแยกขยะ
18: ถ้าแยกเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
19: Let's go
16: และเบื้องหลังที่ช่วยให้ผมมี energy ที่จะคิดอะไรสนุกสนุกก็คือสิ่งเหล่านี้ฮะซึ่งผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าไม่มีการกินจานไหนของใครที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรเลยกระบวนการผลิตอาหารทุกจานตั้งแต่ต้นทางจนถึงพุงของเราและต่อไปยังปลายทางที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นขยะล้วนส่งผลต่อสุขภาพและโลกใบนี้ทั้งสิ้นและเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสนุกสนุกที่ผมอยากชวนคุณผู้ชมไปสำรวจด้วยกันในรายการจานนี้มีเรื่องโลก

0: เริ่มด้วยจานแรกที่แสนเรียบง่ายและผมก็กินมันบ่อยๆฮะ
1: สวัสดีค่ะรับอะไรบ้างคะ
2: เอาข้าวมันไก่เนื้อหนังพิเศษไปเลยครับจัดมาจุกๆครับนี่น่าจะเป็นเมนูที่ชูจุดขายของไก่แล้วก็เป็นเมนูโปรดของหลายๆคนแน่นอนครับดูสิครับไก่เนื้อเน้นๆ นี่น่ากินมากช่ำๆเลยครับคุณผู้ชม
0: เป็นจานไก่ไก่ที่มีให้เลือกหลายแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นไก่ต้มหรือไก่ทอดเสริมเครื่องในไก่เลือดไก่พร้อมน้ำซุปที่มีโครงไก่เปื่อยๆยุ่ยๆหอม
2: แล้วคุณล่ะครับชอบกินข้าวมันไก่กันไหมหรือว่ามีเมนูไก่อะไรที่ชอบกันบ้าง
3: มีไก่ทอดข้าวมันไก่ไก่ย่างค่ะ
4: เมนูแบบนี้เมย์กินแบบ
3: ประจำค่ะอาทิตย์ละประมาณ 3-4 ครั้งได้ค่ะเพราะว่าเป็นท้องตลาดค่ะเขาขายทั่วไปแล้วก็หาซื้อได้ง่ายค่ะ
5: เราเป็นลูกคนจีนใช่ไหม
3: ค่ะ
5: ก็เวลามีการไหว้จ้าไหว้อะไรแล้วก็จะเป็นไก่ต้ม
3: ค่ะ
5: พอเสร็จมอกินไม่หมดไก่ต้มมันก็จะแปรสภาพไปเป็นไก่เค็มนึกออกไหมคะ
4: น
5: ั่นแหละมันก็เลยชอบ
6: ชอบกินไก่ย่างค่ะชอบกินไก่ทอดแล้วก็ชอบกินข้าวมันไก่ค่ะเพราะว่าไก่มันชาติอร่อยค่ะ
7: จริงๆชอบไก่ต้มเหล้านะไก่ต้มเหล้านี่อร่อยมาก
0: คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าแต่ละปีเนี่ยคนกินไก่กันเยอะแค่ไหนข้อมูลในปี2565คนทั่วโลกกินเนื้อไก่ราวๆ98ล้านตันหรือมากกว่า 4,300 ล้านตัวและก็มีแนวโน้มการกินที่เพิ่มขึ้นในทุกปีฮะเพราะเนื้อไก่เป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกมีรสชาติอร่อยสามารถดัดแปลงเป็นเมนูได้หลากหลายและไก่ก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายโตเร็วกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆจึงเป็นเนื้อสัตว์ที่ถูกคนกินมากที่สุดในโลกนั่นเอง

เนื้อมันช่างนุ่มเหมือนละลายอยู่ในปากหอมกลิ่นน้ำซุปมันซึมเข้าไปถึงในลิ้นโอ้โหมันจุ๊ยซี่มากมากฟินเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมอยู่ๆมันก็ร้อนขนาดนี้เฮ้ยควันมาจากไหนเนี่ยทำไมมันเหมือน ผมจะหายใจไม่ออกทำไมจานไก่ที่กินอร่อยกำลังพาพวกเราไปสู่เรื่องของฝุ่น PM

0: 5เฮ้ยนี่มันจริงเหรอครับเนี่ย
1: ไม่เคยทราบค่ะให้เดาขนเขาอย่างนี้อาจจะผลิตแป้งเหมือนนกบางชนิดหรือเปล่าคะที่อาจจะเป็นฝุ่นได้อะไรอย่างนี
2: ้น่าจะมาจากการนำไก่ค่ะนำไก่ไปทอดไม่ดีก็เลยมีฝุ่นเข้ามา
3: ก็เป็นไปได้ฮะเป็นไปได้เพราะว่าเขาก็ต้องเลี้ยงเป็นฟาร์มเนาะฟาร์มมันก็เกิดสภาพแวดล้อมมีกลิ่นส่งกลิ่นเหม็นอะไรอย่างนี้นะครับ
4: การต้มเหรอการต้มไก่ใช่ไหมมันเกี่ยวกันไหม
5: คือถ้าเราติดตามข่าวเรื่อง PM2.5 นะครับเราจะเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมนะครับแล้วก็พื้นที่ป่าการเผานั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการปลูกข้าวโพดเนี่ยเป็นเงื่อนไขสำคัญด้วยนะครับงานศึกษาของสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ Greenpeace เนี่ยก็พบว่าสัดส่วนของการเผาที่มาจากไร่ข้าวโพดนะครับในพื้นที่ที่ไปอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาจากไร่ข้าวโพดเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่าไร่ข้าวโพดเป็นต้นเหตุสำคัญของการเผาแต่ว่าโยงว่ามันเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่ยังไงนะครับก็บอกได้เลยว่าอาหารสัตว์ทั้งหมดที่เราใช้ในการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูต่างๆนั้นเนี่ยนะครับจะมีองค์ประกอบหลักเนี่ยมาจากข้าวโพดประมาณ 55-60% นะครับส่วนที่เหลือก็เป็นถั่วเหลืองและปลาป่นเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ของอาหารสัตว์เนี่ยมาจากข้าวโพดเพราะฉะนั้นการขยายพื้นที่การปลูกข้าวโพดของไทยนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเคยอยู่ในภาคกลางแล้วก็ขยับไปสู่ภาคเหนือนะครับแล้วก็ขยับไปสู่ก็เรียกว่าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้งหมดเพื่อตอบสนองต่อในการผลิตไก่ของไทยนี่แหละครับที่มันเพิ่มขึ้นทุกที
0: ประเทศไทยเราเนี่ยมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเกือบ7ล้านไร่เลยนะโดยภาคเหนือมีพื้นที่การปลูกข้าวโพดมากที่สุดขณะที่ความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเนี่ยมีปริมาณ 9.36 ล้านตันเฉพาะน้องไก่เนี่ยต้องการข้าวโพดผสมในอาหารสัตว์ 5.1 ล้านตันขณะที่เกษตรกรในประเทศผลิตข้าวโพดได้เพียง 4.56 ล้านตันสงสัยอะไรไหมครับใช่นั่นก็เลยจำเป็นที่เราจะต้องนำเข้าข้าวโพดมาส่วนหนึ่งและส่งเสริมการปลูกข้าวโพดในประเทศเพื่อนบ้านได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามโดยเมียนมาเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากที่สุดนะฮะในปี2564ถึง2566มีการสำรวจจุดความร้อนในพื้นที่ปลูกข้าวโพดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงพบว่าที่มาของฝุ่นควันจากการเผาสังข้าวโพดในเมียนมาเนี่ยมีจำนวนมากที่สุดฮะและเมื่อเทียบกับการเผาอื่นๆพบว่าพื้นที่ปลูกข้าวโพดมีสัดส่วนในการเผาที่มากที่สุดนั่นเองครับ
6: คือข้าวโพดเนี่ยเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตคล้ายๆกับน้ำตาลแหล่งพลังงานเหมือนกันไก่พอได้พลังงานไปเนี่ยไก่ก็จะเอาไปเจริญเติบโตก่อนไปพัฒนาร่างกายในอดีตเราอาจจะเอาข้าวเปลือกไปเลี้ยงไก่แต่ข้าวเปลือกมันไม่มีสีไก่โตได้เหมือนกันครับแต่ว่าสีจะไม่สวยทีนี้เราต้องการไก่ที่ขาเหลืองๆต้องการเนื้อสวยๆหรือว่าต้องการไข่ที่แดงๆมันจะต้องเอาสารสีใส่เข้าไปใช่ไหมครับอย่างบางที่เอาดอกดาวเรืองใส่เข้าไปทีนี้พอมีข้าวโพดครับมันก็เลยเป็นคู่แข่งกับข้าวเปลือกคือข้าวโพดมีสารสีด้วยมันก็ง่ายที่จะใช้เป็นวัตถุดิบที่หาได้เยอะมีปริมาณเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงคนที่พัฒนาสูตรอาหารสัตว์ก็มีข้าวโพดเข้ามาใส่อยู่ในสูตรอาหารสัตว์ประมาณสัก 60-70%
0: ทุกวันนี้ประเทศไทยไม่ได้เลี้ยงไก่ไว้แค่กินในประเทศแล้วนะฮะแต่เรายังเป็นแหล่งผลิตและส่งออกเนื้อไก่ติดอันดับต้นๆของโลกด้วยนำรายได้เข้าประเทศปีละไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทสร้างงานสร้างอาชีพให้พี่น้องเกษตรกรกว่า 30,000 รายอุตสาหกรรมไก่เนื้อมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเท่ากับว่าเราต้องใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากขึ้นเช่นกันแต่วิธีการกำจัดตอสังข้าวโพดส่วนใหญ่ยังเป็นการเผาเหมือนกับการเผาตอสังอ้อยตอสังข้าวแบบนั้นแหละครับซึ่งการเผาทางการเกษตรเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้าง PM2.5 ยิ่งพื้นที่การเผามีมากเท่าไหร่ก็ส่งผลต่อความรุนแรงของ PM2.5 มากเท่านั้นและจากข้อมูลฝุ่นควันจากการเผาชีวมวลในพื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีก็มีพิษรุนแรงกว่าฝุ่นควันทั่วๆไปและส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของคนไทยที่รุนแรงมากขึ้นอีกด้วย
5: งานศึกษาซึ่งเราจัดประชุมทางวิชาการไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีข้อมูลชัดเจนเลยนะ

0: ครับว่าการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้อุณหภูมิตั้งแต่100ถึง500องศาเซลเซียสขึ้นไปเนี่ยไอ้ตัวสารเคมีที่เราใช้อยู่ในระบบเนี่ยนะครับมันจะลอยไปเกาะกับตัวละอองลอยต่างๆนะครับแล้วสารที่ตรวจพบปรากฏว่ามาจากไร่ข้าวโพดแทบทั้งนั้นเลยนะครับเช่นไดยูรอนอะทราซีนนะครับเจออยู่ใน PM 10แล้วก็ละอองลอยนะที่เกิดขึ้นจากการเผาสารเหล่านี้เนี่ยเป็นสารที่ก่อปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ผมอยากให้เห็นภาพอันนึงที่เป็นงานศึกษาที่น่าสนใจมากๆที่กระทรวงสาธารณสุขโดยนักศึกษาปริญญาเอกคือศึกษาเรื่องอัตราการตายนะครับของคนไทยนะครับในเขาเรียกว่าทุกภาคของประเทศเลยนะครับแล้วก็พล็อตเป็นแผนที่ปรากฏว่าในแผนที่นั้นชี้ชัดมากๆเลยนะครับว่าพื้นที่ที่มีคนตายด้วยโรคทางเดินหายใจเนี่ยนะครับรวมทั้งมะเร็งปอดที่มากที่สุดระบายสีแดงในพื้นที่เนี่ยก็คือตั้งแต่ภาคตะวันตกตอนบนของไทยนะครับไปจนถึงภาคเหนือแทบทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ในพื้นที่สีแดงเลยค่อนข้างสรุปได้ชัดเจนว่าแนวโน้มของสุขภาพของเราถ้าไม่จัดการไอ้ต้นทางของปัญหาเหล่านี้นะครับผมคิดว่าจะมีคนเสียชีวิตอีกเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นจากโรคเหล่านี
1: ้ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าเรื่องราวของไก่เนี่ยจะพาเรามาถึงจุดที่โลกหายใจไม่ออกขนาดนี้ฮะ
2: การกินแบบไหนกันนะที่จะช่วยลดปัญหาฝุ่นในขณะเดียวกันเราก็ยังได้กินของอร่อยๆและมีสุขภาพที่ดีควบคู่กันไปด้วย
3: ทุกวันนี้การบริโภคเนื้อสัตว์ของคนไทยเนี่ยเราถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอดีไหมครับ
4: ว่าด้วยเรื่องเนื้อสัตว์ผมอยากจะพูดถึงเรื่องโปรตีนเพราะคนก็เป็นห่วงแล้วเติบที่มาสำคัญของโปรตีนก็คือมาจากเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับณขณะนี้เนี่ยเราพูดได้อย่างมั่นใจว่าคนไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับไม่ได้ขาดโปรตีนแต่ที่มาของโปรตีนอันนี้สำคัญปัจจุบันเนี่ยที่มาของโปรตีนของคนไทยเนี่ย 70% มาจากเนื้อสัตว์เพียงแค่ 30% มาจากพืชทั้งที่ข้อแนะนำด้านสุขภาพนะครับประมาณ 30% ควรจะมาจากเนื้อสัตว์แล้วก็ 70% มาจากพืช
3: เอ้าเหรอครับ
4: นะครับมันกลับกันอยู่ซึ่งมันเลยทำให้เรื่องของสุขภาพมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจโรคความดันเบาหวานอะไรต่างๆแล้วมาแล้วปัญหาของโรค
3: ครับ
4: โรคของเราไม่โรคนะโรคของเราก็เช่นเดียวกันครับการผลิตอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องใช้ทรัพยากรของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นอากาศจะเป็นผืนดินจะเป็นน้ำต่างๆเนี่ยเราต้องใช้เขาการที่เราเอาสัตว์มาไว้ตรงกลางระหว่างเรากับพืชเนี่ยนะครับมันจะเกิดการสูญเสียที่ค่อนข้างมากเราจะได้โปรตีนจากไก่เนี่ยนะครับเราจะต้องปลูกพืชแล้วก็สกัดโปรตีนประมาณ 5-6 เท่าเพื่อไก่จะให้โปรตีนของเรา1เท่า
3: เมื่อกี้พี่จักรชัยเทียบในปริมาณโปรตีนที่เท่ากันใช่มั้ย
4: ครับใช่ครับ
3: ไม่ใช่เอาไก่มาชั่งกับเอาถั่วมาชั่งไม่ใช่
4: ไม่ใช่ครับ
3: สกัดเฉพาะโปรตีนที่เท่ากัน
4: ใช่ครับ
3: การบริโภคโปรตีนจากไก่จะใช้ทรัพยากรมากกว่าโปรตีนจากพืช5เท่า
4: 5เท่าเป็นอย่างน้อยครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเราก็ต้องปลูกถั่วเหลืองมากขึ้น5เท่าปลูกข้าวโพดมากขึ้น5เท่า
3: ครับ
4: เพื่อจะได้โปรตีนที่เท่ากัน
3: ถ้าอย่างนั้นสัดส่วนการกินที่พี่จักรชัยแนะนำเนี่ยควรจะกินยังไงครับ
4: เอาเรียกว่าค่าเฉลี่ยของคนไทยแล้วกันตามสถิติของคนไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยเราขอแบบว่าคนละครึ่งแล้วกัน
3: คนละครึ่ง
4: คนละครึ่งนะคร
3: ับ
4: ก็คือว่าจากการบริโภคเนื้อสัตว์อยู่เท่าไหร่เนี่ยก็ลดลงครึ่งนึงแล้วแทนด้วยโปรตีนจากพืชอย่างวันนี้กลับไปบ้านเนี่ยอยากจะผัดกะเพราไก่เนี่ยนะครับเคยใส่เนื้อไก่ไปเท่าไหร่โปรตีนถ้าใส่สักแบบว่าอ้าว100กรัมลงเหลือ50อีก50ก็ลองเต้าหู้เห็ดถั่วฝักยาวอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าอร่อยโปรตีนเราก็อยู่ในระนาบเดิม
3: ครับผม
4: แต่ว่าเราช่วยตัวเองและช่วยโลกได้เยอะครับ
3: ก็ดูเป็นไปได้นะคนชอบกินเนื้อแต่ก็ยังได้กินอยู่ไม่ได้แบบถูกห้ามไปเลยอะไรอย่างนี
4: ้ใช่เลยครับถ้าเราผลิตครึ่งนึงนะฮะแบ่งสัตว์เขาให้เหลือครึ่งนึงแล้วก็พืชครึ่งนึงอย่างนี้เนี่ยนะครับจากนี้ไปจนถึงปี2050คือ25ปีเนี่ยเราจะลดอัตราการเสียชีวิตนะครับของคนไทยนะครับอัตราการเสียชีวิตจากเรื่องของปัญหาฝุ่นควันลงไม่ต่ำกว่า 100,000 ชีวิตมันเป็นแอคชั่นที่เราสามารถทำได้วันละ3ครั้งเป็นอย่างน้อยแอคชั่นแรกคืออร่อยดีต่อสุขภาพแล้วถ้ามันดีต่อ2อย่างนี้แล้วเนี่ยมันดีต่อโลกแน่นอนนะครับแล้วมันจะโยงไปจนถึงเรื่องของป่าไม้เรื่องของฝุ่นควันเรื่องของโลกร้อนครับ

ไก่นอกจากเราจะปรับการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับเข้าร่วมโครงการเนื้อสัตว์ครึ่งนึงพืชผักครึ่งนึงแล้วนะฮะเรายังสามารถช่วยได้อีกทางนึงก็คือการสนับสนุนเกษตรกรนะครับที่เลี้ยงสัตว์นะครับอย่างเช่นระบบการเลี้ยงไก่แบบไม่ก่อฝุ่นได้อีกด้วยนะฮะตอนนี้ผมเลยเดินทางมาอยู่ที่ฟาร์มไก่แห่งหนึ่งในอำเภอห้วยกระเจ้าในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ

0: โอ้โหดูแต่ละตัวกำลังแฮปปี้เลยนะครับได้ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกท่ามกลางธรรมชาติได้จิกกินได้โดนแสงแดดท่าทางน่าจะมีความสุขเนาะที่เขาบอกไก่อารมณ์ดีที่นี่เนี่ยเป็นฟาร์มของพี่อำนาจนะครับผมพี่อำนาจเคยเป็นอดีตสัตวบาลและนักโภชนาการนะครับแต่ว่าตอนนี้ผันตัวมาเป็นเกษตรกรออร์แกนิกนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับว่าการเลี้ยงไก่แบบนี้จะเป็นมิตรต่อโลกยังไงได้บ้างอย่างนี้กำลังกินกันใหญ่เลยพี่อำนาจสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่ก้องสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้กำลังให้มื้อเช้าอยู่
1: นะใช่ครับเป็นอาหารเสริมครับหนอน BSF ครับให้พวกเขามาจิกกินเล่น
0: ถามในมุมของคนที่ไม่รู้ไก่ที่เรากินกันเยอะๆปริมาณเยอะๆกันเนี่ยนะฮะถ้าเลี้ยงในระบบอย่างนั้นเนี่ยไม่น่าจะได้เลี้ยงแบบปล่อยเป็นธรรมชาติแบบนี้
1: ก็จะไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงแบบนี้ครับไม่ได้เลี้ยงปล่อยเขาไม่ได้ออกมาคุ้ยเขียอะไรแบบนี้ครับก็จะเลี้ยงในระบบปิดระบบปิดก็คือระบบที่ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงเรื่องอุณหภูมิเรื่องความเร็วลมความชื้นอะไรต่างๆนะครับที่เขาเรียกว่าล้าวอีแวปหรือว่าล้าวอีวาโพเลทีฟคูลิ่งซิสเต็ม
0: อันนี้คือวิธี
1: ใช่ครับเป็นรูปแบบการเลี้ยงกันแบบออร์แกนิกหรือว่าอินทรีย์ตัวนี้เป็นพันธุ์ตะเภาทองเกษตรศาสตร์นะครับเป็นพื้นเมืองของจังหวัดนครปฐมซึ่งจริงๆแล้วบ้านเราประเทศไทยเนี่ยมีสายพันธุ์พื้นเมืองทุกๆที่ทุกๆจังหวัดทุกๆภูมิภาคเลยด้วยซ้ำไป
0: มีไก่ของตัวเองในแต่ละชุมชนความแตกต่างระหว่างฟาร์มไก่ออร์แกนิกกับไก่อุตสาหกรรมมันต่างกันยังไงบ้าง
1: มี2เรื่องหลักๆเลยครับพี่ก้องเรื่องแรกนะครับรูปแบบการเลี้ยงนะครับที่ระบบการเลี้ยงแบบออร์แกนิกต้องมีพื้นที่ปล่อยให้ไก่ได้ออกมาแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาต
0: ินี่ถือว่าสําคัญเลย
1: ถูกต้องเลยครับได้คุ้ยเขี่ยหาอาหารบางคนเรียกว่าพื้นที่ฟรีเรนจ์นะคร
0: ับ
1: ฟรีเรนจ์ก็คือปล่อยอิสระเท้าได้ออกมาพอตกค่ําก็ได้กลับเข้าไปนอนนะครับข้อที่2ซึ่งอันนี้สําคัญมากๆเลยครับแล้วก็เป็นimpact ที่ค่อนข้างสำคัญมากๆเลยทั้งต่อตัวไก่แล้วก็ต่อผลผลิตขั้นสุดท้ายที่จะได้จากไก่นั้นๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่หรือว่าไข่ไก่คืออาหารที่เขากินครับพี่ก้อง
0: ครับ
1: อาหารที่กินที่ใช้เลี้ยงในไก่ในระบบออร์แกนิกเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่มาจากวัตถุดิบที่มาจากระบบเกษตรอินทรีย
0: ์
1: มาประกอบเป็นอาหาร1มื้อของเขาเนี่ยที่ให้มีสารอาหารคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยตรงกับความต้องการของช่วงอายุของสายพันธุ์ของเขาแต่แน่นอนว่าเงื่อนไขหลักของเราคือต้องเป็นเกษตรอินทรีย์ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือไม่มีการเผาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเลยนะครับนอกเหนือจากการไม่ใช้สารเคมีแล้วการเผาก็คือสิ่งสำคัญมากๆที่ห้ามเลยในระบบเกษตรอินทรีย์แต่ว่าในมุมของเกษตรอินทรีย
0: ์
1: การเลี้ยงออร์แกนิกเนี่ยครับข้าวโพดอินทรีย์มีปริมาณน้อยมากตัวหลักที่เราใช้นะครับเป็นแหล่งพลังงานก็คือปลายข้าวอินทรีย์ครับตอนนี้ในสัดส่วนจริงๆถ้าเป็นสูตรอาหารทั่วไปนะครับหรือแม้กระทั่งของเราเนี่ยสัดส่วนพลังงานจะอยู่ที่ 50-60% ครับ
0: ถ้าเป็นระบบทั่วไปเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวโพด
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ถ้าเป็นอินทรีย์ปุ๊บเราหาข้าวโพดออร์แกนิกได้ยาก
1: ใช่เราก็จะใช้ปลายข้าวออร์แกนิกแทนดังนั้นในสูตรเนี้ยนะครับ60% ของแหล่งพลังงานนะครับเราใช้ข้าวโพดแค่ 10% นะครับไม่เกิน 15% แล้วแต่สูต
0: ร
1: แล้วก็ที่เหลือของแหล่งพลังงานจะใช้เป็นปลายข้าวอินทรีย์ครับพี่ก้อง
0: ครับ
1: สูตรอาหารไก่อินทรีย์ที่ทางคุณฟาร์มใช้มันก็จะมีการเปลี่ยนหมุนเวียนไปตลอดตามฤดูกาลหรือแม้แต่กระทั่งเรามีเครือข่ายประมงพื้นบ้านครับพี่ก้อง
0: ครับ
1: อย่างเช่นเปลือกหอยเปลือกปูพวกนี้สามารถเอามาใช้ทําอาหารสัตว์ได้หมดเลยครับเป็นทั้งแหล่งแคลเซียมเป็นทั้งแหล่งโปรตีนเพราะทางคุณฟาร์มเรามีคอนเซ็ปต์อยู่อย่างนึงครับพี่ก้องนั่นคือเทิร์นเวสของเพื่อน
0: ๆ
1: มาเป็นแวลูร่วมกันครับเพราะเราเชื่อว่าเวสจริงๆแล้วไม่มีอยู่จริงในระบบการเกษตร
0: มันอยู่ในนี้หมด
1: ถูกต้องครับมันสามารถเอามาเติมเต็มมาก่อประโยชน์ในอาหารสัตว์แล้วก็ใช้เลี้ยงไก่ในระบบอินทรีย์หรือว่าระบบออร์แกนิกนี่ได้ครับ
0: การทำปศุสัตว์แบบอินทรีย์แบบนี้มันจะยั่งยืนไหมมันจะเป็นจริง
1: ใน
0: เศรษฐ
1: กิจผมก็คงต้องขอตอบแบบนี้ครับพี่ก้องว่าเราคงไม่ขอไปแข่งขันกับเมนสตรีมหลักกับอุตสาหกรรมหลักครับแต่เราขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่เข้าใจแล้วก็เห็นความสำคัญของระบบการผลิตที่สร้าง impact แบบนี
0: ้
1: ให้กับชุมชนสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับ

0: ออแกนิกครับผมโดยฝีมือเชฟพี่อำนาจครับผมโอ้โหปกติเป็นเชฟทำอาหารให้ไก่กินวันนี้มาทำอาหารให้กล้องกินแล้วก็บรรยากาศคือฟาร์มเทเบิลของไทย
1: ใช่กลางฟาร์มเลยวันนี้
2: อร่อยอ่ะ
1: เป็นไงบ้างครับเหนียวไปไหมครับ

0: ยซี่ชุ่มฉ่ำอร่อยจุดเด่นของไก่ออร์แกนิกแบบเนี้ยมันมีความแตกต่างไหมกับไก่แบบตามร้านทั่วๆไป
1: จุดเด่นของไก่ที่ใช้ระยะเวลาเลี้ยงนานนะครับแล้วก็เลี้ยงในระบบธรรมชาตินะครับไม่ได้แบบว่าให้เขาโตเร็วเกินไปนะครับด้วยรูปแบบการเลี้ยงนะครับอาหารที่กินนะครับระยะเวลาที่เลี้ยงมันก็จะมี texture ที่แบบเราจะต้องออกแรงเคี้ยวมากกว่าปกติ
0: จะหนึบขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ถึงกับเหนียวนะไม่ถึงกับเคี้ยวยากนะในเชิงของสารอาหารล่ะครับพี่
1: คือในมุมสารอาหารนะครับเรามองในเรื่องของตัวหลักๆก็คือเรื่องความปลอดภัยมากกว่าว่าระบบการเลี้ยงแบบนี้แน่นอนว่าตั้งแต่ต้นทางอาหารการกินของเขาไม่ได้มีการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วก็ใช้อาหารที่มาจากระบบเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็ในกระบวนการเลี้ยงเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการใช้สารเคมีอะไรเพิ่มเติมนะคร
0: ับ
1: แน่นอนว่าเรื่องของความปลอดภัย
0: นั่นคือความปลอดภัยอย่างแรกครับผมว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมและเราก็ได้เห็นกระบวนการกว่าจะได้มาซึ่งอาหารจานนี้มันมีความใส่ใจอย่างมากเลยนะครับก็เนี่ยนะฮะข้าวมันไก่ที่จะทำให้เราหายใจได้สะดวกขึ้นนะครับ
2: และอีกหนึ่งทางออกที่จะช่วยพวกเราลดปัญหาที่เกิดจาก PM 2.5 คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันนี้คนไทยต้องเผชิญกับฤดูฝุ่นยาวนานถึง6เดือนและค่าฝุ่นก็เข้มข้นเกินมาตรฐานคำแนะนำขององค์กรอนามัยโลกจนกระทบต่อสุขภาพและที่เราได้ยินกันบ่อยๆในช่วงที่ผ่านมาก็คือพ.ร.บ.อากาศสะอาดแล้วกฎหมายฉบับนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาใหญ่ๆอย่าง PM 2.5 ได้ยังไงอาจารย์วิษณุโฆษกกรรมาธิการร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดเขาจะมาเล่าให้เราฟังกันครับ
3: หลักการในตัวพ.ร.บ.อากาศสะอาดเนี่ยเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่เราเรียกว่าปัญหาพื้นฐาน
0: ครับ
3: structural problem นั่นเองอากาศสะอาดเนี่ยควรจะต้องได้หายใจถูกไหม
0: มันเป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้ฟรีๆเนาะความปลอดภัยในลมหายใจของเรา
3: ถูกต้องกฎหมายนี่บอกเลยว่าทุกคนจะต้องมีหน้าที่คือช่วยกันรักษาอากาศสะอาดถ้าใครก่อมลพิษคนนั้นคือจะต้องได้รับโทษหรือจะต้องลดการปล่อยมลพิษในที่สุด
0: ครับ
3: อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าบังคับให้ปฏิบัติตามส
0: ัง
3: เกตไหมฮะจะมีกฎหมายเช่นภาคเกษตรห้ามเผาเรื่องเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นห้ามเผาถ้าเผาไปไง
0: โดนจับ
3: ตามกฎหมายสุดท้ายแล้วเขาค้นพบว่ามันไม่เวิร์คครับมลพิษทางอากาศไม่ได้ลดลงจนกระทั่งเขาเริ่มเอาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร
0: ์
3: เข้ามาใส่มากขึ้นใช้มาตรการแรงจูงใจเช่นการเสียค่าธรรมเนียมเพื่ออากาศสะอาดภาษีนะฮะหรือสิทธิ์ในเรื่องของการปล่อยมลพิษทางอากาศเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยเปิดโอกาสครับให้ผู้ก่อมลพิษเขาได้เลือกว่าทางเลือกไหนที่เหมาะกับเขาแล้วก็อีกอันนึง
0: ฮะ
3: ในส่วนของกลไกก็คือกองทุนอากาศสะอาด
0: ครับผม
3: นี่ก็เชื่อมโยงกับเรื่องของเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าเป็นกลไกทางการเงินในการแก้ปัญหาถ้าเป็นในต่างประเทศที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะใช้หลักการที่เราเรียกว่าผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายกองทุนเนี้ยกลไกก็คือจะเอาเงินไปแก้ไขปัญหาก็ทำให้การแก้ปัญหาเนี่ยมันยั่งยืนต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นและท้ายสุดที่เป็นสาระสำคัญของพ.ร.บ.
0: ครับ
3: คือเรื่องของอะไรฮะความรับผิดและโทษคือพูดง่ายๆฮะทุกๆขั้นตอนที่ผู้ก่อมลพิษเกี่ยวข้องต้องระมัดระวังกันมากขึ้น
0: ครับผม
3: พอสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นครับผลประโยชน์ทางธุรกิจมันทำให้สังคมเดือดร้อนสุขภาพคนเสื่อมโทรมอย่างนี้ก็ไม่คุ้มค่าเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นการเอาผิด
0: ครับ
3: เราก็จะมีทั้งโทษทั้งทางอาญา
0: ครับ
3: นะโทษทางแพ่งโทษปรับทางด้านพินัย
0: ครับ
3: ก็จะมีหลากหลายรูปแบบของการปรับเพื่อให้มั่นใจเนาะว่าผู้ก่อมลพิษ
0: ครับ
3: เขาจะต้องลดให้ได้เพราะอะไรเขาจะมีต้นทุนที่มากขึ้น
0: ครับ
2: และนี่ก็น่าจะเป็นจานแห่งความหวังจานสุดท้ายที่พวกเราอยากจะให้เกิดขึ้นฮะคือผมรู้แหละครับว่าทุกคนชอบการกินการกินเป็นสิ่งสำคัญการกินเป็นความสุขของชีวิตและถ้าเราจะมาห้ามทุกคนไม่ให้กินเนื้อไก่ไม่ให้กินเนื้อสัตว์ต่างๆเพื่อที่จะลดฝุ่นเนี่ยมันคงจะเป็นไปได้ยากแต่ก็หวังว่าจานนี้มีเรื่องโลก EP นี้จะทำให้เราได้เห็นปัญหาต้นตอของปัญหาและทำให้เราได้รู้ว่าทุกการกินของเราไม่สามารถเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้จริงๆเริ่มจากมือง่ายๆบนโต๊ะอาหารของเราหรือช่วยกันสนับสนุนระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลักดันกฎกติกาที่เป็นธรรมต่อธรรมชาติด้วยเหล่านี้นะฮะเป็นวิธีที่เราชวนกันทำช่วยกันได้เพื่อให้โลกหายใจได้โล่งและปลอดภัยขึ้นนั่นเองครับ

0: ับปะรดผลไม้ส่งออกอันดับต้นๆที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยแต่นี่คือโจทย์ใหญ่ของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างมานานหลายทศวรรษ
1: ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าต้องมีเอมพัตตี้ที่มองทั้งสองสปีชีส์นะครับคือเห็นใจทั้งคนแล้วก็เห็นใจทั้งช้าง
0: กุยบุรีโมเดลหนึ่งในทางออกที่เปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความร่วมมือได้ติดตามได้ในรายการจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
2: เชื่อไหมที่สวนพี่มีมนุษย์ต่างดาวบินมาตกด้วย
3: ใครจะไปเชื่อ
2: ตามมาดูเลย
3: ไปแน่ไหนอะพี่ผมยังไม่เห็นมนุษย์ต่างดาวสักตัว
2: นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ก็มะนาวต่างดุดมนุษย์ต่างดาวไงเฮ้
4: มหาอำนาจบ้านเนา
3: ะแล้วไอ้มะนาวต่างดุดของพี่เนี่ยคือมะนาวสายพันธุ์อะไรครับ
2: มะนาวตาฮีติลูกใหญ่เปลือกบางน้ำเยอะ
3: ทุกวันอาทิตย์10:30 นทางไทย PBS
5: ตามไปเมืองใต้สุดของเกาะฮอนชูที่คนอื่นยังไม่ฮิตแต่เราจะไปเพราะมีของดีเรื่องปลา
6: น้ำที่ไหลเนี่ยไม่ใช่น้ำทะเลอย่างเดียวนะเป็นน้ำทะเลที่ใช้ UV
7: ฆ่าเชื้อแล้ว
6: UV แล้วปล่อยมาอีก
7: ไม่ใช่จับมาเฉยแล้วต้องมานั่งหาว่าคนขายใครบ้างคนซื้อเราเป็นใครแต่ถ้ามี JF เนี่ยเขาช่วยหาลูกค้าให้เราทำหน้าที่เป็นชาวประมงอย่างเต็มที่ได้เลย
8: มีความกรอบกลิ่นหอมบาลานซ์กันดีมากที่สำคัญคือ texture ดีมากมาก
9: ดูฝั่งนี้กับดูฝั่งนี้คนละอย่างเวลาโดนแดดมันจะเป็นใสเลยนะ
8: ใช่
5: ติดตามได้ในอยู่ที่รู้ตอดใครยังไม่ไปเราไปไปกินปลาที่จุดใต้สุดของเกาะฮอนชูวันอาทิตย์นี้เวลา11:00 นทางไทย PBS
10: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับภาพความสิ้นหวังของผู้คนที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจของผู้มีอำนาจเพียงไม่กี่คนทำให้คนหนุ่มสาวชาวรัสเซียจำนวนมากหลีกหนีชะตากรรมของตัวเองไม่พ้นคือต้องรับราชการทหารไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม
11: ลงไปข้างล่างแล้วเลี้ยวขวาตรงนั้นทะลุไปได้มีคนเคยบอกถ้าไปซ้ายคุณจะวนกลับมาที่นี
10: ่วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
12: มิถุนายนนี้วิภาเปิดโลกความบันเทิงไร้ขีดจำกัดเพื่อทุกคนข้อหนังซีรีส์และสารคดีห้ามพลาดภาพยนตร์อีโกอีสบทเรียนสะท้อนชีวิตรักในทุกรูปแบบกับการให้ที่บริสุทธิ์
13: ผมชอบคุณแล้วก
14: ็ผมจะเป็นภาระของคุณ
13: เรื่องนั้นผมตัดสินใจเอง
15: นี่มันผิดแล้ว
12: เปาบุญจินมือปราบคอร์รัปชันตอนประหารราชบุตรเขยย้อนตำนานความคลาสสิกของผู้พิพากษาที่ยุติธรรม
16: ถ้าอยากได้เงินหลายก็ไปเมืองนอกปี
12: ๊บ Blood Berries มากมายสารคดีตีแผ่ความจริงเพื่อสิทธิแรงงานไทยด้วยรางวัลการันตีผลงานคุณภาพ
17: ชีวิตมาเหลืออย่างแล้วขอจะสู้เพื่อทุกคน
12: คุกเข่าเจอเปิดโลกวัฒนธรรมอาหารที่ไม่ได้มีดีแค่ความอร่อย11 มิถุนายนฟูลเฟรมกระต่ายหมายจันทร์บันทึกความดีงามของธรรมชาติในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านทั่วทิศแดนมังกรท่องเที่ยวและเรียนรู้วิธีคิดแบบจีนในศตวรรษใหม่
18: เมืองแห่งนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและค่อยๆแทรกซึมผู้คนในหลากหลายมิติ
12: 12 มิถุนายน House of the Dinosaur ไดโนเสาร์บ้านเห่าการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ในบ้านเราที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
19: ในไทยปัจจุบันนะครับโดดเด่นมากๆนะครับเรื่องฟอสซิลของไดโนเสาร
12: ์ครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Wipa Vision

0: วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรนุภารัตน์ค่ะชวนคุณผู้ชมติดตามโครงการ Thailand AI Passport ค่ะทางด้านของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการในวันที่11มิถุนายนนี้ค่ะพร้อมเชื่อนะคะว่าโครงการดังกล่าวจะไม่หยุดคะแนนความนิยมของรัฐบาลค่ะติดตามกับคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิรประภาคะ
1: ค่ะนายชัยชนกย้ำนะคะว่าการเดินหน้าโครงการไทย AI Passport จะต้องตอบโจทย์เรื่องของความคุ้มค่าและเกิด

0: ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนค่ะขณะเดียวกันก็ขออย่าโยงประเด็นมารดาเข้ากับเรื่องของการเมืองด้วยค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ระบุว่าทางกระทรวงจะเปิดการรับฟังความคิดเห็นในโครงการไทย AI Passport ในวันพรุ่งนี้11มิถุนายนโดยเฉพาะเรื่องที่สนใจเรื่องนี้นะคะจะต้องมีการถึงมือถึงประชาชนนะคะว่าจะต้องมีการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีประสิทธิภาพคุ้มค่าพร้อมกับยืนยันค่ะว่าหากจะเดินหน้าโครงการดังกล่าวอาจจะต้องทำตามกรอบของ TOR เดิมและสามารถบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาได้พร้อมกันนี้ยังมองนะคะว่าโครงการนี้จะไม่ฉุดความนิยมของรัฐบาลค่ะขณะเดียวกันนะคะนายชัยชนกยังยืนยันค่ะว่าคดีเขากระโดงจะไม่เป็นจุดอ่อนของรัฐบาลแต่ย้ำว่าเอกสารสิทธิ์ยึดถือขุนความถูกต้องส่วนที่ดินของนายชัยชิดชอบได้มีการเซ็นคืนในส่วน6ไร่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองส่วนรายละเอียดขอให้ทางทีมกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการค่ะนายชัยชนกยังระบุถึงไม่อยากให้นำเรื่องมารดาเข้ามาเชื่อมโยงทางการเมืองพร้อมฝากไปยังบุคคลต่างๆว่าอย่าจ้องทำลายอนาคตทางการเมืองหรือดิสเครดิตดังนั้นขอให้โฟกัสให้ถูกจุดค่ะอย่าเบี่ยงประเด็นไปเรื่องอื่นโดยเฉพาะเรื่องมารดาซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางการเมืองใดๆค่ะในช่วงเวลา 15:00 น.นี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการเปิดทำเนียบรัฐบาลพบกับประธานหอการค้าไทยค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นด้านเศรษฐกิจเดินหน้าต่อค่ะ
1: ขอบคุณคุณศิราประภาค่ะสำหรับโครงการนี้ก็กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงนะคะล่าสุดทางด้านของส.ส.พรรคประชาชนเตรียมอภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับโครงการในการพิจารณางบประมาณปี2570พร้อมกับตั้งข้อสังเกตการรับฟังความเห็นของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการดำเนินการได้ค่ะติดตามเพิ่มเติมจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะคุณยานีเชิญค่ะ
2: ค่ะคุณจารุพรคะขณะเดียวกันนะคะนายภาวุฒิคะพงวิทยาพานุก็ตั้งข้อสังเกตย้ำนะคะว่า TOR ในโครงการ Thailand Passport นั้นนะคะก็ส่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะ11มิถุนายนรัฐบาลจะรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport โดยนายภาวุฒิพงวิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อรับฟังไปแล้วแต่ว่าก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรในโครงการได้ค่ะและรัฐบาลจะรับฟังไปด้วยเหตุใดพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าการจะนำคนที่อยู่ในแวดวง AI นะคะเข้าไปฟอกขาวสร้างความชอบธรรมหรือไม่ภายใต้ข้อสังเกตการทำ TOR ค่ะที่ส่อให้เกิดการคอร์รัปชันค่ะและย้ำว่าแม้จะมีการรับฟังแบบเปิดกว้างแต่ว่าบริษัทที่จะร่วมประมูลโครงการนี้มีเงื่อนไขต้องเป็นบริษัทที่เคยรับงานประมูลมูลค่า400ล้านบาทขึ้นไปในช่วง8ปีที่ผ่านมาและปัจจุบันมีไม่เกิน15บริษัทในประเทศไทยค่ะและเป็นที่รู้จักกันดีดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นจึงส่อให้เห็นถึงการหัวค่ะเพื่อการใช้เม็ดเงินจากกองทุนและผู้ประกอบการที่เข้าประมูลนั้นก็ล้วนแต่เป็นผู้ประกอบการหน้าเดิมที่สลับกันได้โครงการโดยไม่มีผู้ประกอบการหน้าใหม่ค่ะนายภาวุฒิยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าผู้ที่เข้าร่วมประมูลโครงการเมื่อประมูลได้ก็จะได้รับกำไรจำนวนมากและสุดท้ายค่ะอาจจะเกิดการส่งมอบเงินให้กับเครือข่ายพรรคการเมืองที่เรียกว่ากลุ่มทุนสีน้ำเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบอบสีน้ำเงินค่ะโดยเสนอให้กระทรวง DE ค่ะต่อรองและพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้โครงการดังกล่าวนั้นตรงกับความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์กับประเทศมากที่สุดโดยจะนำข้อมูลไปอภิปรายในงบประมาณปี2570นี้ด้วยค่ะนายภาวุฒิยังชี้เห็นนะคะว่าโครงการนี้นะคะหากหยุดไม่ได้แล้วก็จะเกิดเฟส2ซึ่งต้องใช้งบประมาณเกือบ900ล้านบาทจึงต้องการให้ชะลองบก้อนนี้ไว้ก่อนค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: รายได้สวนทางรายจ่ายเงินกู้ดอกเบี้ยพุ่ง
4: กู้ 3,000 มันจะหักเรามันจะเราจะได้แค่ 1,800
3: พันธนาการวังวนคนมีหนี
5: ้แรกๆอาจจะน้อยอยู่พอทีนี้เราก็สนุกกับการผ่อนของแต่พอเรามามองดูสิ้นเดือนอีกทีนึงมันอาจจะเยอะเกิน
3: ติดตามในซีรีส์ข่าวกงเกวียนหนี้ข่าวค่ำไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Thai PBS Next Station อนาคตกรุงเทพในช่วงของ People Station นะครับคุณผู้ชมครับเราถือว่ามีภารกิจหลักฮะเปิดเวทีให้กับผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะฮะและวันนี้เป็นเวทีที่2แล้วดังนั้นครับต้องขอความร่วมมือกับผู้ชมเองฮะหากว่ารับชมอยู่ทางออนไลน์หรือว่าทางทีวีอยู่ในขณะนี้เราจะมีเคียวโค้ดหน้าจอนะฮะคุณสามารถที่จะสแกนเคียวโค้ดและส่งเสียงเข้ามาโดยการพิมพ์ครับว่าคุณนั้นพบปัญหาอย่างไรบ้างในกรุงเทพมหานครและต้องการที่จะให้ผู้สมัครนะฮะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะว่าไม่เพียงแค่ให้มาหาเสียงเท่านั้นแต่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยนะครับ
1: คือต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครของเรามีสารพัดปัญหาคนกรุงรู้ดีค่ะแต่คนที่อยากจะเป็นผู้ว่ามีคำตอบหรือไม่คุณเองสามารถส่งคำถามมาได้นะคะผ่านทางไลน์ QR Code เดี๋ยวเราจะมีการสลับสับเปลี่ยนหยิบคำถามแบบนี้ขึ้นมาถามสดๆเลยนะคะซึ่งผู้สมัครของเราวันนี้ค่ะขอต้อนรับค่ะดร.หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีผู้สมัครหมายเลข1ค่ะวันนี้ชูนโยบายหลักสร้างกรุงเทพที่ปลอดภัยสร้างพื้นที่ปลอดภัยปฏิวัติขยะสร้างสวัสดิการลดรายจ่ายคนเมือง24ชั่วโมงเตรียมพร้อมสู่สากลและสังคมสูงวัยค่ะ
0: และแน่นอนนะครับมีแขกรับเชิญอีก2ท่านด้วยกันนะฮะที่จะมาเป็นตัวแทนทั้งในส่วนของเด็กแล้วก็ของผู้บริโภคด้วยนะฮะท่านแรกครับคุณมฤดีโพอินครับหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือว่าพี่กิ่งครับส่วนท่านถัดไปครับคุณอัครพลแสงรุ่นครับประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครหรือว่าน้องออสโมครับ
1: และแน่นอนค่ะเราเก็บตกทุกนโยบายนะคะไม่ให้ตกเลยนะคะผ่านทางวาดภาพนะคะแบบน่ารักน่ารักคุณผู้ชมเองสามารถไปดาวน์โหลดได้หลังจบรายการนะคะโดยคุณณัฐพรอุณหบัณฑิตวิชวลโน้ตของเราค่ะพี่มอมแมมค่ะและเมื่อสักครู่นี้เข้าในรายการนะคะเราไม่ได้เชิญเพียงแค่คนกรุงเทพมาอย่างเดียวเท่านั้นค่ะมีน้องๆนักศึกษานะคะจากมนเรศวรด้วยวันนี้มาร่วมรับชมอีก60คนค่ะน้องๆกลุ่มนี้ถือว่าเป็นเยาวชนที่สำคัญมากๆนะคะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแต่สามารถสะท้อนปัญหากรุงเทพได
0: ้
1: กรุงเทพเอาจริงๆแล้วประชากรแฝงเยอะมากค่ะ
0: ฮะก็ยินดีต้อนรับนะฮะแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุดนะฮะในวันนี้ครับเพราะว่าเราอยากให้คุณผู้ชมเองฮะที่เป็นชาวกทมคุณดูไปด้วยนะฮะและจะได้เห็นว่าการที่เราลงพื้นที่ไปพบปะกับชาวกทมครับและไปฟังเสียงของพวกเขาเป็นอย่างไรครับไปติดตามกันครับ
2: เข้ามาเป็นผู้ว่าเนี่ยผมฝากด้วยว่าขอให้ท่านอย่าลืมมีนโยบายการแก้ไขปัญหาปลาหมอข้างดําให้พี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของเขตบางขุนเทียนด้วยนะครับณปัจจุบันนี้ยังวิกฤตมีความกระทบต่อปัญหาปากท้องของพี่น้องเกษตรกรของบางขุนเทียน
3: จริงๆถ้ามองในมุมมองเราที่เรียนผังเมืองเราไม่ได้รู้สึกว่าผังเมืองเป็นสิ่งที่มีปัญหาที่สุดแต่เราคิดว่ามันคือระบบการจัดการของเมืองมากกว่าที่มันมีปัญหาว่าแบบทํายังไงให้ใช้สิ่งที่มันมีเต็ม capacity อันนั้นน่ะเราว่าเป็นสิ่งที่มีปัญหาหรือว่าอีกอย่างนึงที่รู้สึกว่ามีเลยก็คือคนไม่ได้ทําตามกฎเกณฑ์ที่มันมี
4: สุดท้ายแล้วมีความคาดหวังยังไงกับผู้ว่าหรือว่าสกชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารเมืองนคร
3: อยากให้ฟังคนใช้เยอะๆอยากให้ฟังคนในเมืองเยอะๆว่าคนในเมืองอยากได้อะไรอยากใช้แบบไหนแล้วก็เคารพเสียงคนที่อยู่ในเมืองเพราะว่าสุดท้ายคนที่ใช้สิ่งที่เขาทําคือคนที่อยู่ในเมือง
5: ส่วนมากที่เจอจะเป็นเรื่องการเดินทางเพราะว่าจริงๆก็บ้านอยู่ชานเมืองแต่ว่าพอต้องเรียนแล้วก็ทํางานในเมืองมันก็เดินทางไม่ได้แบบไม่ได้เลยไม่สามารถใช้ชีวิตได้ก็ต้องไปอยู่ที่อื่นที่มันใกล้ขึ้นทั้งที่เราเป็นคนกรุงเทพอย่างถ้าเป็นรถเมล์ก็แอปที่มันมีหลายแอปแล้วก็ไม่รู้จะแบ่งกันทําไมทั้งที่คนใช้ก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันซึ่งก็ต้องดูรถเมล์เพื่อไปเป้าหมายเดียวๆกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีแอปนึงก็ใช้ไม่ได้อีกแอปนึงไม่บอกเวลาหรือแอปที่มีใช้ได้แต่ก็ไม่บอกเวลาอยู่ดีเหมือนมีเพื่อแค่ให้มีแอปแต่ว่าได้คิดมั้ยว่าแล้วคนมันได้ใช้ประโยชน์จากแอปนี้จริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นอย่างรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยแพงมาก1วันเดินทางต่อให้เป็นคนที่อยู่คอนโดติดรถไฟฟ้าซึ่งเสียค่าเช่าคอนโดไปแล้วเพื่อให้อยู่ใกล้รถไฟฟ้าก็ยังต้องเสียค่ารถไฟฟ้าอีกวันละ100 200ซึ่งมันไม่ใช่ตัวเลขที่มันเมคเซนส์อยู่แล้วสําหรับการใช้ขนส่งสาธารณะของเมือง
6: ปัญหาที่คิดว่าเห็นหลักๆน่าจะเป็นรถติดเพราะว่าเราเดินทางด้วยแบบว่าอาจจะรถด้วยสารเอ่ยหรือว่าจะแบบรถส่วนตัวเอ่ยรถยนต์หรือรถ BTS เลยอะไรเงี้ยคือหลักๆคือคิดว่ารถติดน่าจะเป็นปัญหาหลักค่ะ
7: รถติดเอ่ยสภาพแวดล้อมเอ่ยแต่

0: ที่สำคัญที่สุดผมรู้สึกว่ามันคือปัญหาสุขภาพจิตเราเป็นเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมครับเข้ามาเรียนในกรุงเทพเนี่ยเราต้องมีการเปลี่ยนผ่านอะไรที่เยอะมากแล้วเราก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยมันอาจจะเจอสภาวะปัญหาสุขภาพจิตที่ค่อนข้างมากและหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราเองก็ยังเข้าไม่ถึงที่จะเข้าไปถึงถ้าหากแบบเรารู้สึกว่าถ้ามันเข้าถึงง่ายกว่านี้หรือว่ามันแบบไปไหนก็สามารถปรึกษาได้แล้วมันเป็นมีสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่ามีที่พึ่งพาทางจิตใจมากขึ้นกว่านี้รู้สึกว่ามันก็ดีมากครับนี่คือปัญหาที่สําคัญที่เราเจอกับตัวครับ
1: จริงๆก็มีปัญหามากมายนะครับแต่ว่าก็อาจจะยกปัญหาณปัจจุบันเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของในเรื่องของการระบายน้ําแล้วก็ในตัวของสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการน้ําท่วมขังในท่อนะครับก็จริงๆมันก็เป็นปัญหาเรื่องการแบบถ้าว่าน้ําท่วมเนี่ยคนที่จะเป็นคนที่เดินทางโดยเท้าครับมันก็ไม่สามารถจะเดินทางได้เนื่องจากว่าน้ํามันท่วมหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการที่แบบตัวของป้ายรถเมล์ก็ดีครับในเรื่องของการมีตัวของหลังคาในเรื่องของการให้ผู้โดยสารเนี่ยยืนก็มีน้อย
2: ค่ะเสียงสัมภาษณ์ทั้งหมดถือว่าเป็นความอัดอั้นตันใจของคนกรุงเทพอยู่กรุงเทพเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะชื่อว่าคนที่ดูอยู่บอกว่าอ้าวเจอปัญหาเดียวกันเลยพี่กรณ์คะต้องถึงเวลาการแก้ไขแล้วละค่ะดูว่าแต่ละปัญหามันหนักอึ้งเหลือเกินนะปลาหมอคางดำไม่ค่อยเห็นผู้ว่าคนไหนพูดถึงเลยนะคะพี่กรณ์จะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะ
3: ต้องบอกเรื่องนี้มันเกิดจากการที่เอกชนนำปลาหมอชนิดนี้เข้ามาแล้วใครอนุญาตครับก็รัฐบาลอนุญาตถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่รัฐบาลทำไว้ในอดีตนะซึ่งมันใหญ่กว่าผู้ว่าอีกนะเขาก็ก่อปัญหาไว้แต่ตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นที่บางขุนเทียนตรงนี้มันติดทะเลนะเป็นน้ำที่ติดทะเลต้องบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองติดทะเลจริงๆเนี่ยหลายคนไม่รู้นะครับเรามีส่วนที่ติดทะเลด้วยดังนั้นเนี่ยส่วนที่ใกล้ชายทะเลก็อาจจะทำเกษตรทำอะไรเกี่ยวกับอย่างนี้มากขึ้นปลาหมอคางคำเป็นสิ่งที่ไปทำลายนิเวศของเราและตรงนั้นมันเป็นป่าชายเลนอย่าลืมมันมีกุ้งหอยปูปลาที่จะเกิดและออกไปสู่อ่าวไทยแต่เราเอาปลาหมอคางทำไปทำลายระบบนิเวศตรงนี้ทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ใหญ่กว่าผู้ว่านะแต่ผู้ว่าก็นิ่งเฉยไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นส่วนหนึ่งของเรา
2: บางขุนเทียนค่ะ
3: มันเป็นส่วนหนึ่งของเราดังนั้นเองแล้วป่าชายเลนเนี่ยมันเป็นส่วนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยเราต้องใส่ใจดังนั้นเราต้องร่วมมือกับรัฐบาลกลางอันนี้ต้องร่วมมือกับเขานะต้องเป็นผู้ประสานสิบทิศว่าตอนนี้ปัญหาปลาหมอคางดำไปถึงนั่นแล้วจากการที่รัฐบาลอนุญาตให้นำเข้าสุดท้ายแพร่กระจายแล้วก็เกิดความเดือดร้อนแล้วก็ทำลายนิเวศที่ป่าชายเลนซึ่งผมเป็นห่วงป่าตัวนี้ที่สุดเพราะเป็นต้นทางของอาหารในอ่าวไทยของเรานะกุ้งหอยปูปลาต่างๆดังนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่เราต้องรับไว้และประสานกับรัฐบาลกลางว่าเรื่องนี้เหมือนไฟไม่ฟางครับเดือดร้อนทีก็พูดกันทีรัฐบาลก็โหมทีแล้วก็หายไปดังนั้นเห็นบอกจะรับซื้อจะรับซื้อเนี่ยเลิกหรือยังต้องรับซื้อต่อไปให้มันหมดไปนะครับอันนี้สำคัญ
2: ค
3: ำ
2: ตอบก็คือจะประสาน10ทิศไปถึงรัฐบาลในการแก้ไขให้กับเขตบางขุนเทียน
3: สมมติเรากำจัดจากบางขุนเทียนไปมันก็ไปที่อื่นอีกอ่ะมันก็ได้ไปในเขตข้างเคียงมันจะไม่จบถ้าไม่ทำภาพรวม
4: ครับแล้วการจราจรเลยนะถือว่าเป็นปัญหาที่หนักอึ้งมากๆเลยจะแก้ยังไงดีครับ
3: กรุงเทพไม่ใช่เมืองเดียวที่รถติดนะครับต้องบอกว่าเมืองอื่นก็รถติดผมยกตัวอย่างหังโจวเป็นเมืองที่รถติดอันดับ1ใน5ของจีนตั้งแต่ใช้ระบบใหม่เนี่ยนะมันทำให้กลายเป็นเมืองอันดับ57เลยนะรถลื่นไหลระบบที่จะเป็นคือ City Brain ต้องเมืองต้องมีระบบสมองในการคำนวณทุก4แยก578แยกต้องมีกล้องบวกระบบ AI นะอันนี้จำเป็นต้องใช
2: ้
3: เพื่อนับจำนวนรถในแต่ละแยกแล้วคำนวณกลับมาที่สมองตรงกลางว่าสมองตรงกลางจะให้แยกไหนไปก่อนและจะติดเป็นเวลากี่วินาทีในแต่ละแยกเป้าหมายของเราต้องใส่ข้อมูลเข้าไปว่าเหมือนการเล่นเกมครับCity Brain ต้องคำนวณว่าจะปล่อยรถแยกไหนแล้วเกิดการไหลลื่นที่สุดเป้าหมายของผมไม่ใช่ทำให้รถหายติดน
2: ะ
3: ต้องบรรเทารถติดเพราะรถมันมากกว่าถนนเราต้องบรรเทาเอาสักบรรเทาสัก 15% ของที่ติดกันอยู่สมมุติเคยเดินทาง100นาทีเหลือ85นาทีเนี่ยเราก็จะทำให้ประหยัดน้ำมันไป 60,000 ล้านบาทต่อปี
2: อ๋อมองไปถึงความคุ้มค่ารถติดก็เปลืองน้ำมัน
3: ใช
2: ่ติดไม่หายติดแต่ติดน้อยลง
3: ติดน้อยลงก็คือ 15% ของเวลาลดลงไป 15% ของเวลาที่ใช้น้ำมันก็จะเผาผลาญน้อยลงไป 60,000 ล้านบาทต่อปี
2: ค่ะ
3: นะครับระบบที่ผมพูดเนี่ย City Brain บวกกับกล้องเนี่ยนะครับตามสี่แยกต่างๆเนี่ยระบบละ City Brain 3,000 ล้านตามแยกต่างๆประมาณแยกละ4ล้านคูณเข้าไปก็ไม่เกิน 3,000 ล้านรวมทั้งหมดประมาณ 6,000 ล้าน
2: งบกทม.พอเหรอคะ
3: เดี๋ยวจะตอบแต่ประหยัดได้ 60,000 ล้านทุกปี นะครับแล้วก็ช่วยลดคาร์บอนได้

0: 2ล้านตันนะครับแล้วก็ PM 2.5 ที่เราพูดกันเยอะมันได้ตัวนี้ด้วยเพราะ PM 2.5 ของกทม 72% มาจากรถยนต
1: ์
0: 10% มาจากก่อสร้างดังนั้นจัดการรถยนต์ตัวนี้เนี่ย PM 2.5 จะหายไป 1,500 ตัน
1: กำลังจะบอกว่าจัดการเรื่องของรถติดอีกปัญหาหนึ่งก็ได้รับทางแก้ด้วยยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวแต่งบเอามาจากไหนคะ
0: งบต้องเอามาจากสิ่งที่เราทำหายไป
1: เช่
0: นขยะวันนี้เรากวาดขยะไปบ้านเพื่อนไปนครปฐมไปฉะเชิงเทราเราไม่ได้กำจัดนะครับเราไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนโดยจ่ายตังค์ให้เขาเนี่ยตันละ800เราเสียเงินไปประมาณ 6,000 ล้านบาทฟรีๆและไปทำลายสิ่งแวดล้อมคนอื่นด้วยนะซึ่งเรื่องนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นของเก่าเป็นเทคโนโลยีโบราณที่เขาเลิกกันหมดทั้งโลกแหละเพราะพลังงานขยะคือพลังงานจริงๆถ้ามองขยะดีๆนะครับในขยะทุกชิ้นอ่ะตัวนี้ก็ได
2: ้
0: มันมาจากปิโตรเลียมขุดก๊าซขุดน้ำมันทำตัวนี้มาได้ดังนั้น 1. รีไซเคิลได้ 2. ถ้ารีไซเคิลไม่ได้ให้ความร้อนมันแต่อย่าให้อากาศมัน
1: ม
0: ันจะแตกตัวกลับมาเป็นเบนซินและดีเซลให้เราได้ใช้ดังนั้นตรงนี้เราลืมไปหมดเลยว่าขยะทุกชนิดเก็บพลังงานไว้ในตัวเองแม้แต่ขยะเปียกขยะเปียกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าขยะเปียกเป็นไบโอแก๊สกับปุ๋ยดังนั้นถ้าคุณไม่คิดเรื่องนี้คุณไปทำปุ๋ยคุณจะได้ความเหม็นกับปุ๋ยเพราะฉะนั้นดังนั้นขยะเปียกสมัยเด็กๆการเก็บขยะเปียกทำยังไงเราต้องจำได้ถ้าเราเกิดทันนะสมัยคุณพ่อคุณแม่ร้านอาหารจะเทขยะเปียกไว้แยกใส่ถังจะมีคนเข็นรถเข็นเรียกว่ารถข้าวหมูเคยได้ยินไหม
1: ได้ยินค
0: ่ะแล้วก็เอาไปให้หมูกินขยะเปียกจะหายไปดังนั้นวันนี้ต้องกลับมาสู่ระบบนี้แต่ไม่ใช่เรื่องข้าวหมูนะเราต้องไปที่ห้างที่มีศูนย์อาหารเยอะเอาเหมือนตัวที่เป็นรถเข็นเนี่ยไปเก็บขยะเปียกมามันจะปั่นลงมาเหมือนโคลนเลยนะแล้วก็จะต้องมีรถเหมือนรถแทงน้ำไปดูดของเหลวนี้มาก่อนที่มันจะเน่าและก็ไปตามชานเมืองเพื่อทำเป็นไบโอแก๊ส
1: อันนี้ใช้งบกทม.รถดูดต่างๆเครื่องปั่นต่าง
0: ๆโอ้โหมันก็ต้องใช้อยู่แล้วครับแต่มันได้เงินต้องอธิบายก่อนว่าไบโอแก๊สเนี่ยเอาไปใส่เครื่องยนต์เหมือนก๊าซหุงต้มไปใส่เครื่องยนต์ปั่นไฟได้ตรงนี้ได้ไฟมาได้คาร์บอนเครดิตด้วยนะครับทำสิ่งเหล่านี้มันทำได้มันเป็นเงินตกต้องบอกว่าวันนี้เรามีขยะเปียก 5,000 ตันต่อวัน
2: ครับ
0: รู้ไหมครับขยะเปียกที่ถูกแยกเนี่ย50ตันเอาไปทำไบโอแก๊ส50ตันคือ 1% เองนะมันเหมือนเป็นทำเพียงโชว์ตัวอย่างแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับกทม.ต้องเป็นตัวพี่เลี้ยงเลยต้องเอาเครื่องเก็บขยะเปียกไปให้ศูนย์เขาไม่ใช่ให้เขาเก็บเองมันไม่ถูกเราต้องเป็นเครื่องที่ปั่นลงไปแล้วก็มีเหมือนรถแทงน้ำนะรถแทงน้ำบางทีบางคนก็ไม่ชอบให้ผมพูดว่ามันคือรถเหมือนรถดูดซ่วมอ่
1: ะ
0: อย่างนั้นอ่ะดูดของเหลวนี้ไปแล้วก็ไปตามสี่มุมเมืองถ้าเป็นรถขยะแบบเดิมเรียกว่าไม่แยกจริง
2: โ
1: อ
2: ้
0: ขยะแบบเดิมมันจะเก็บได้ไงครับขยะเปียก
2: ครับ
0: มันก็รั่วไหลมันก็เหม็นปนเปื้อนสุดท้ายมันก็อยู่ในถุงดำแล้วสุดท้ายไบโอแก๊สเนี่ยเขาทำอยู่เข้าใจว่า500ตันถึง800ตันสิ่งที่เหลือจาก50เนี่ยเอาขยะปนเปื้อนที่มีพลาสติกมีอะไรใส่เข้าไปแล้วจุลินทรีย์มันจะกินยังไงอ่ะ มันก็เกิดแก๊สได้น้อยมันก็ไม่มีประสิทธิภาพ
1: หมายความว่าในอนาคตรถเก็บขยะของกรุงเทพมันจะวิ่งไป2คันคู่คันนึงจะเก็บขยะแห้งอีกคันนึงจะเก็บขยะเปียกคล้ายกับรถดูดซ่วมแบบนี้
0: ใช่คืออย่างนี้ฮะมันเก็บแยกเลยแยกต่างหากเลยการเดินทางก็แยกต่างหากกันเพราะว่าอย่างห้างเนี่ยเขาเก็บมาแล้วเนี่ย4 ทุ่มเราต้องไปเก็บขยะเปียกออกมาเลยดึงออกมาเหลือขยะแห้งไม่ว่าพลาสติกหรือกระดาษก็ตามแยกไว้ให้ผมเก็บให้ฟรี
1: แล้วพี่กรณ์จะสื่อสารไปไงถึงชาวบ้านเพราะว่าขยะครัวเรือนเป็นสิ่งสำคัญและมากกว่าห้างอีกนะคะ
0: เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนตรงนี้เนี่ยเรื่องห้างเก็บให้ฟรีเนี่ยผมจะไม่ทันได้เก็บเพราะซาเล้งมาเก็บก่อนผมทั้งพลาสติกและกระดาษถูกต้องไหมเพราะเราแยกให้เขาแล้วไม่ใช่ซาเล้งไปเขี่ยตามภูเขาขยะรับไม่ได้เพราะมันทั้งสกปรกและทั้งเป็นสิ่งที่ปนเปื้อนไปสู่ดินสู่อากาศอย่างเงี้ยมันทำลายเราและทำลายจังหวัดข้างเคียงเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรเลิกสัญญาหมดเมื่อปี67ก็เซ็นต่อสัญญาหมดเมื่อปี68ก็เซ็นต่อสัญญาปี69เนี่ยผมกลัวที่สุดในการเซ็นต่อรับไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้ขอพูดต่ออีกนิดนึงว่าขยะเหล่านี้ถ้าเรายังทำศูนย์ไบโอแก๊สไม่ทันทำโรงไฟฟ้าขยะไม่ทันโรงปูนรับซื้อ200 แต่วันนี้เราไปถม800ทำทำไมครับส่วนต่างคือ 1,000 โรงปูนเนี่ยเขาขออย่างเดียวบีบอัดให้น้ำออกไปและก็เข้าโรงปูนได้เลยขอไม่โฆษณาให้เขานะว่าชื่อโรงอะไรเขาก็พยายามซื้อตันละ200ซึ่งตรงเนี้ยเราจะเก็บเงินตกได้ประมาณ 7,000 ล้าน
1: ก็คือเอาเงินมาจากการขายขยะนั่นแหละ
0: ถูกต้องและก็ขายไฟและขายคาร์บอนเครดิตผมว่ารวมๆแล้วเราจะได้เงินประมาณ 10,000 ล้านโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะแต่เรื่องขยะอีกนิดนึงได้ไหมมันเหม็นน่ะที่อ่อนนุชน่ะมันเหม็นถูกต้องไหมครับจมูกใครก็ดมว่ามันเหม็นไม่ต้องอีโนสหรอกกอโนสก็เหม็นนะเราต้องเลิกเราต้องรู้จักว่ามันไม่เหม็นก็ได
2: ้
0: ผมไปมาลงขยะในเซี่ยงไฮ้ใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนห้างสรรพสินค้า
2: แต่พี่กรครับสภาเนี่ยเขาต้องการท้าชนแล้วฮะ
0: เอาเ
2: ดี๋ยวอาจจะต่อก็ได้ฮะเขาเล็งอยู่นานละเมื่อวานนี้คือว่าพี่กิ่งเริ่มก่อนวันนี้อยากให้สภาเด็กเริ่มก่อนฮะท้าชนกับพี่กรเลยฮะ
0: ท้าชนมาเลยครับ
3: ผมก็ปัญหาหลักๆของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครครับที่ทางสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเนี่ยไปวิเคราะห์มาสอบถามจากน้องๆที่อยู่ในกลุ่มวัยเรียนแล้วก็อาจจะมีวัยทำงานบ้างครับผมปัญหาหลักๆคืออย่างแรกคือการคมนาคมของน้องๆครับคือการคมนาคมเนี่ยน้องๆก็จะมีทั้งวัยเรียนบ้างแล้วก็วัยที่จะต้องใช้เงินเนี่ยไปทำงานบ้างครับการเดินทางมันสูงมากเลยครับผมทำให้น้องๆเนี่ยจะมีรายรับที่เท่าเดิมแต่ว่ารายจ่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับผมอันนี้ก็อยากฝากไว้อีกอย่างนึงครับผมเรื่องของพื้นที่สร้างสรรค์ครับผมพื้นที่สร้างสรรค์เนี่ยมีอยู่พื้นที่ทั่วโหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่เข้าถึงน้องๆครับผมและบางที่เนี่ยไม่ปลอดภัยสำหรับน้องๆด้วย
1: okay.
3: ครับผมก็เลยฝาก2ประเด็นนี้กับพี่กรณ์ว่าจะทำยังไงให้กรุงเทพแบบเป็นเมืองที่ปลอดภัยและมีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน
0: ขอตอบสิ่งแรกเลย
1: คอนเซปต์เลยเมืองที่ปลอดภัย
0: ขอตอบอันแรกก่อนเรื่องน้องๆก่อนได้ไหมเพราะว่าผมเนี่ยขึ้นรถเมล์ตั้งแต่ป.2เพราะคุณแม่เป็นมะเร็งนะคุณพ่อทำงานคนเดียวมารับไม่ได้ขึ้นรถเมล์จนโตเลยเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเรื่องนี้ดีสมัยก่อนสมัยเด็กๆมันมีตั๋วนักเรียนตั๋วนักเรียนเนี่ยรถเมล์ในเลิศรถเมล์สีขาวนะ
1: ตอนนั้นกี่บาทนะคะ
0: โอ้โหมันก็ไม่แพงละฮะแต่ว่าเขาก็มีตั๋วนักเรียนให้ดังนั้นเนี่ยเรื่องเด็กเดินทางวันนึงเป็นร้อยๆบาทรับไม่ได้เพราะทุกคนไม่ใช่คนรวยดังนั้นกทม.ต้องทำเรื่องนี้ให้ดีจริงๆนะกทม.ควรจะอุดหนุนค่าเดินทางให้น้องนักเรียนเช่น1บาทเนี่ยเช่นสมมุติ40บาทไปได้ทั้งวันเลยจะขึ้นกี่ต่อก็ได้ให้มันลิมิตแค่ตรงนี้คือมันควรจะมาจากกทม.เป็นคนกลางในการประสานต้องเข้าใจก่อนกรุงเทพเนี่ยมันแย่อยู่อย่างตรงที่ว่าทุกคนคนละสัมปทานหมดนะทุกคนก็คือผลประโยชน์อะพูดตรงๆแต่คนเราเป็นผู้ว่ากทม.เราก็ต้องเปลี่ยนผลประโยชน์นั้นให้เป็นความสมดุลในเชิงการที่จะดูแลเด็กๆดังนั้นต้องมีตั๋วร่วมตั๋วที่มันจะข้ามระหว่างรถไฟรถเมล์อะไรต่างๆร่วมกันได้ผมอยากเห็นแล้วเห็นการจำกัดราคาต่อ1วันว่าเดินทางทั้งวันเนี่ยแค่นี้พออ
1: ัน
0: นี้อยากให้จริงๆนะครับต่อมาเรื่องพื้นที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยตอบไปได้เลยไหม
1: ตอบได้เลยค่ะ
0: ความปลอดภัยเนี่ยเป็นคีย์พอยต์อย่างเข็นป้ายเหล่านี้เซฟแบงคอกแบงคอกเซฟตัวนี้เป็นคีย์ของความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพไม่ปลอดภัยเลยต้องบอกว่ากราบเรียนอย่างนี้ครับว่าเมืองใหญ่ของโลกต้องมีกล้องวงจรปิดเกิน1ล้านตัวเรามีกี่ตัวครับ 60,000 เป็นดัมมี่ด้วยบางตัวคือใช้ไม่ได้มันไม่มีทางปลอดภัยเลยโจรวันนี้เขากลัวอะไรเขากลัวกล้องเพราะเป็นหลักฐานชั้นดีดังนั้นเราต้องเพิ่มกล้องจาก 5-60,000 เป็น 500,000 ตัว
1: จาก 60,000 เป็น 500,000
0: ต้องเป็น 500,000 ก็อาจจะถามผมอีกเอาเงินจากไห
2: น
0: สบายมากอย่าง
2: น
0: ี้ครับถามว่าร้านสะดวกซื้อมีกล้องไหมมีปั๊มน้ำมันมีกล้องไหมมีรถไฟฟ้ามีกล้องไหมมีห้างมีกล้องไหมมีคอนโดมีกล้องด้วยดังนั้นผมขอความร่วมมือได้ไหมดึงภาพเข้ามาให้ผมดึงฟรีเลยนะดึงเข้ามาให้ผมผมจะใส่ระบบเข้าไปนะมีสมองเข้าไปคอมพิวเตอร์เนี่ยใส่ภาพอาชญากรลงไปที่มีหมายจับทั้งหมดทั้งหมายจับไทยและหมายจับสากลโหลดภาพเข้าไปมีระบบ face recognition จดจำใบหน้าดังนั้นเนี่ยอาชญากรเดินตรงไหนเราเห็นหมดเดินอยู่เขตไหนเราเห็นหมดแล้วเชื่อไหมเป็นแบบนี้ห้างจะร่วมมือทันทีว่าไม่อยากมีโจรมาเดินในห้างคอนโดก็ไม่อยากมีโจรมาอยู่ในคอนโดถูกต้องไหมครับอันนี้เรายังไม่ได้ใช้เงินเท่าไหร่เลยนะเพียงแต่ว่าเราขอความร่วมมือเอกชนเรามีกล้องเพิ่ม 500,000 ตัวโดยที่ยังไม่ได้จ่ายสตางค์แต่อีกส่วนหนึ่งกรุงเทพต้องติดกล้องในที่เปลี่ยวผมเห็นด้วยมากที่เปลี่ยวเนี่ยกรุงเทพติดเลยส่วนที่ที่เป็นสาธารณะเราได้ฟรีมาอยู่แล้ว
1: มั่นใจว่าเขาจะให้ความร่วมมือ
0: เขาอยากมีโจรในห้างไหมล่ะเขาอยากมีโจรเข้ามาปล้นในปั๊มน้ำมันไหมเขาไม่อยากมีไม่มีใครอยากมีหรอกถ้ากล้องตัวนี้ใส่ภาพอาชญากรเข้าไปจบเลยหรือแม้แต่ภาพคนที่ไปก่อเหตุไม่เคยเป็นอาชญากรมาก่อนกล้องตัวนี้จะตามตับตามหน้านี้หน้าเขาอะ จะเห็นไปทุกกล้องเลยต้องตามจับได้ไม่เกิน1ชั่วโมงต้องจับคนร้ายได้ไม่ใช่ปล่อยไป3วันกลับมาจะเป็นแพะหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญเมื่อปลอดภัยแล้วเราจะท่องเที่ยวได้24ชั่วโมงค้าขายได้24ชั่วโมงเกิดไนท์อีโคโนมีเศรษฐกิจจะหมุนเวียนได้24ชั่วโมงยังตอบไม่จบเลยอ่ะของน้องเขา
1: แต่ต้องวนเท่านี้แล้วล่ะค่ะคือสภาเยาวชนถามว่านะคะคือเรื่องของตั๋วเรื่องของค่าเดินทางจะทำยังไงพี่กรณ์บอกว่าเดี๋ยวจัดให้ตั๋วร่วมราคาต้องถูกสูงเรื่องของความปลอดภัยจากกล้อง 60,000 ต้องเพิ่มเป็น 500,000 ตั๋วซึ่งเยอะมากแต่จะใช้ขอความร่วมมือจากเอกชนโดยไม่ต้องใช้งบสักบาทพี่กรณ์ว่างั้นสภาองค์กรของผู้บริโภคต่อเลยค่ะ
0: เชิญฮะ
4: ค่ะก็สภาองค์กรผู้บริโภคขอท้าชนหม่อมกรนะคะก็ปัญหาหลักๆเลยที่ผู้ว่าแต่ละท่านที่เข้ามาเนี่ยแก้ไม่ได้สักทีก
0: ็
4: คือปัญหาเรื่องระบบสุขภาพของคนในกรุงเทพเพราะว
0: ่
4: าประชากรในประเทศไอ้ในกรุงเทพเนี่ยเยอะมากรวมทั้งประชากรแฝงด้วยโดยประมาณก็คือ8ล้านกว่าคนแล้วตอนนี้ระบบที่เราเห็นปัญหาสุดก็คือระบบเรื่องการส่งต่อการเข้าถึง บริการสุขภาพโรงพยาบาลที่มีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่แล้วก็มีหลายโรงพยาบาลมากที่ไม่ที่เขาเรียกว่าไม่ได้มีระบบโครงสร้างที่เป็นศูนย์รวมร่วมกันในระบบสุขภาพกรุงเทพแต่นี้ก็เลยคำถามนะคะจะถามหม่อมกรนะคะว่าถ้าหม่อมกรได้เป็นผู้ว่าปัญหาเรื่องนี้ทางผู้ว่าเองเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมหรือจะเป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะจัดการระบบบริการสุขภาพในกรุงเทพเนี่ยค่ะอย่างไรแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดการปัญหาเรื่องระบบส่งต่อหรือส่งตัวแล้วก็มีการเพิ่มระบบบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วก็มีศักยภาพเท่ากับโรงพยาบาลใหญ่เพื่อที่จะลดการแออัดของโรงพยาบาลใหญ่ได้อย่างไรค่ะ
1: ส่งตัวส่งต่อครอบคลุมทุกคนค่ะ
0: เป็นปัญหาที่เจ็บปวดมากนะครับผมวิ่งเล่นอยู่ในโรงพยาบาลตั้งแต่7ขวบแล้วผมก็ไม่ชอบเลยมันแออัดแล้วมันก็เก่านั่นคือสิ่งที่ติดใจว่าวันหนึ่งที่โตขึ้นเนี่ยเพราะผมอยู่ไปเยี่ยมคุณแม่บ่อยๆเนี่ยผมจะไม่สบายใจที่สุดแล้วรู้สึกไม่ชอบแล้ววันหนึ่งก็บอกถ้าโตขึ้นมาเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับสิ่งที่ผมบอกเลยว่าระบบปฐมภูมิของเราคือมีปฐมภูมินะครับสาธารณสุขปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิเนี่ยปฐมภูมิเนี่ยเราล้มเหลวผมใช้คำว่าล้มเหลวดีกว่าเพราะว่าใส่เงินไปน้อยมากเช่น180ล้านมันจะเอาสมองที่ไหนสมองไหลหมดนะครับใส่เงินไปอะไรก่อสร้างมันดูแล้วปวดใจมากเลยสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยผมอยากเห็นเงินลงไปที่บุคลากรต้องบอกปฐมภูมิเนี่ยสำคัญเพราะมีคนติดเตียงมีคนพิการถ้าเขาต้องเดินทางไปโรงพยาบาลมันแพงมันลำบากดังนั้นเนี่ยต้องให้อสสคืออาสาสาธารณสุขก็เหมือนอสมนี่แหละไปที่บ้านแล้วใช้เทเลเมดก็คือผ่านโทรศัพท์ให้คุณหมอได้เจอกับคนไข้ได้เลยแล้วก็เอายาไปจ่ายให้เขาถึงที่เลยเขาไม่ต้องเคลื่อนไปที่โรงพยาบาลดังนั้นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไม่ต้องแน่นความล้มเหลววัดได้จากถ้าโรงพยาบาลขนาดใหญ่แน่นเนี่ยผิดละคุณทำผิดดังนั้นเนี่ยต้องเริ่มจากปฐมภูมิก่อนแต่ผมอยากเติมแพทย์แผนไทยเข้าไปได้ไหมในฐานะที่เรียนด้านนี้มาเนี่ยแพทย์แผนไทยจบมาเยอะดังนั้นควรจะมีแพทย์แผนไทยเป็นแพทย์ทางเลือกเข้าไปตั้งแต่ปฐมภูมิเลยนะครับไอ้ตัวที่เรียกว่าศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยควรจะมีแพทย์แผนไทยเป็นแพทย์ทางเลือกเข้าไปแพทย์แผนไทยก็เก่งด้านสมุนไพรด้านกล้ามเนื้อด้านเส้นอะไรต่างๆผมคิดว่ามันเป็นภูมิปัญญาไทยที่เติมเข้าไปได้เติมเต็มส่วนขาดได้นะครับตรงเนี้ยสนใจดังนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนที่ผมพูดขยะก่อนเพราะผมอยากได้เงินหมื่นล้านคืนมาเพื่อเติมไปในส่วนต่างๆไม่ว่าเป็นปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิตรงเนี้ยทุติยภูมิผมอยากใส่เงินด้วยให้เขามีความสามารถรักษาได้ซับซ้อนหลากหลายกว่าเดิมไม่งั้นโรงพยาบาลใหญ่ของกทมนะมีแค่2โรงที่เป็นตติยภูมิคือวชิระพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลกลางถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งมันแน่นแน่นอนดังนั้นเราต้องลดความแน่นตรงนั้นมาเติมที่ทุติยภูมิโรงพยาบาลขนาดเล็กเนี่ยให้ดีขึ้นและปฐมภูมิเราต้องใส่ใจกว่านี
1: ้นะครับสภาเคลียร์ไหมคะเคลียร์ไหมชนต่อค่ะ
2: เชื่อมั่นไหมตรงนี้
4: ยังไม่เคลียร์เท่าไหร่ค่ะยังขาดเรื่องระบบการส่งต่อเมื่อกี้ที่หม่อมกรบอกว่า
0: ขอโทษ
4: ระบบปฐมภูมิใช่ไหมคะก
0: ็
4: ค
0: ือ
4: คลินิกชุมชนอุ่นที่เราบอกว่าเราขาดการล้มเหลวแต่เนี้ยเราจะพัฒนาคลินิกชุมชนอุ่นเนี่ยให้เป็นเครือข่ายแม่ข่ายหลักในการที่จะทำเรื่องระบบการส่งต่อหรือรับคนไข้ระดับพื้นที่เนี่ยอย่างไรคะ
0: ขอโทษจริงๆผมลืมเรื่องส่งต่อสำคัญที่สุดนะครับเรื่องจากระบบของคนไข้เนี่ยไม่ลิงก์กันเลย ในทุกระบบแยกส่วนกันหมดเหมือนทุกอันเป็นเกาะที่แยกจากกันดังนั้นเนี่ยเราต้องมีระบบคนไข้ประวัติคนไข้เป็นดิจิตอลที่จะเห็นตั้งแต่ปฐมภูมิไปทุติยภูมิไปตติยภูมิตรงเนี้ยผมอยากเห็นแต่วันนี้ไม่เป็นกระดาษแล้วมันก็ยุ่งยากที่สุดซึ่งผมลืมแต่จริงๆผมรู้ว่าผมควรจะต้องตอบดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้สำคัญที่สุดและผมจะต้องทำเชื่อมระบบทั้งนี้ทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันทั้งหมดดังนั้นเมื่อคนไข้ไปที่โรงพยาบาลแล้วจะเห็นประวัติตัวเองจากปฐมภูมินะถูกส่งไปนะมันจะเห็นประวัติตัวเองและการส่งตัวเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญถูกต้องไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่ผมพูดไปแหละปฐมภูมิมันล้มเหลวดังนั้นผมจะต้องมาฟื้นฟูระบบปฐมภูมิให้แข็งแรงขึ้นให้พร้อมที่จะดูแลคนไข้และคนไข้ไหนต้องส่งก็ส่งประวัติก็จะไปรอที่โรงพยาบาลนั้นเลยซึ่งมันไม่ต้องถือเอกสารไปอะไรต่างๆมันถูกอนุมัติไปตั้งแต่ต้นทางไปแล้วอย่างเงี้ยครับนะครับ
1: เอาละและช่วงต่อไปค่ะเจาะโซนชนนโยบายคุณผู้ชมคะกรุงเทพมหานครของเราใหญ่เหลือเกินนะคะผู้สมัครกรุงเทพมหานครรู้ปัญหาจริงๆหรือเปล่าเราจึงแบ่งโซนออกเป็น3โซนโซนแรกกรุงเทพชั้นในค่ะกรุงเทพชั้นใน21เขตวันนี้ท้าชนกับผู้สมัครกันหน่อยค่ะหัวใจหลักของกรุงเทพคืออยู่ที่ชั้นในนะคะชั้นในเนี่ยคนหนาแน่นมากๆเศรษฐกิจก็เติบโตได้เร็วค่ะพี่กรณ์จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงคะ
0: กรุงเทพชั้นในนี่คือหัวใจของรัตนโกสินทร์นะครับมีทั้งวัดมีทั้งวังมีทั้งวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีย่านคนจีนอย่างเยาวราชด้วยนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของชั้นนี้เป็นชั้นที่เป็นหัวใจเป็นรากเหง้าของความเป็นเรารัตนโกสินทร์เป็นเมืองน้ำตั้งอยู่บนน้ำแต่เราไปต่อสู้กับเขาเราไม่โอนอ่อนกับน้ำเลยยกตัวอย่างฟุตปาดเราก็ซึมน้ำไม่ได้ตอนนี้เขาซึมน้ำกันได้หมดแล้วใจเป็นแก้มลิงลานจอดรถกลางแจ้งเนี่ยเขาซึมน้ำกันได้หมดแล้วเพื่อเป็นแก้มลิงทราบไหมครับว่าถ้าทำฟุตปาดซึมน้ำได้ลานจอดรถกลางแจ้งซึมน้ำได้ได้ที่เก็บน้ำ2,500,000 ลูกบาศก์เมตร
1: โอ้
0: ไปอยู่ในนั้นถามว่าช่วยอะไร1ช่วยพยุงเราเพราะทำให้ดินชุ่มชื้นนะดินเหนียวไม่แห้งเราก็สุดน้อยลงต่อมาช่วยลดความร้อนนะครับเวลาแสงแดดส่องมันร้อนน้ำระเหยขึ้นมาก็ลดความร้อนและหัวใจสำคัญคือมันเป็นแก้มลิงที่อยู่ได้ทุกที่ทั่วกทม.
1: ฟุตบาทชุ่มน้ำคืออะไรคือนวัตกรรมใหม่
0: ก็คือในเมืองนอกทำกันหมดแล้วครับหลายที่โตเกียวทำหรือเซี่ยงไฮ้ทำมันต้องคือใต้ดินเนี่ยมันเป็นดินเหนียวถูกไหมมันต้องการความชื้นเราไปดึงความชื้นออกมันก็ซุดแต่ก่อนเนี้ยกรุงเทพเราซุดด้วยเหตุใดเราดึงเขาเรียกว่าน้ำบาดาลปี20ถึง40เราดึงน้ำบาดาลออกเราก็ซุดตอนนี้เราไม่ให้น้ำลงดินเลยทำฟุตปาดแข็งแรง 1,100 กิโลเมตรจ่ายไปพันกว่าล้านน้ำซึมไม่ได้ก็ไหลลงถนนลงถนนก็ลงท่อก็ล้นรถก็ติดเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเราก่อนว่าเราเป็นชาวน้ำชาวสยามเป็นชาวน้ำนะครับอันนี้เป็นหัวใจแล้วก็ชาวสยามเป็นชาวพหุวัฒนธรรมย่านชั้นในแม้แต่ตรงข้ามของวังหลวงเนี่ยเป็นกรุงธนบุรีกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรเราต้องจำชื่อนี้ให้ได้ก่อนหลายคนไม่รู้หรอกนะครับนักประวัติศาสตร์ต้องรู้ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเมืองธนบุรีมาก่อนแล้วก็มีป้อมวิชเยนมาก่อนด้วยนะครับมีป้อมใหญ่ๆของฝรั่งเศสตั้งอยู่ตรงนั้นตอนนี้ชื่อป้อมวิชัยประสิทธิ์นะครับเรามีความเก่าแก่ทางซอฟต์พาวเวอร์อย่างใหญ่หลวงมากซึ่งต้องบอกเด็กๆเลยว่าเราภูมิใจในความเป็นสยามดังนั้นนี่จริงๆเรายังขายกรุงเทพชั้นในได้อีกเยอะแต่เราต้องป้องกันให้ไม่เขาไม่ให้เขาน้ำท่วมไม่ให้เขารถติดต้องช่วยกันในหลายๆเรื่องหลายๆระบบแล้วก็ชูความเด่นของย่านตรงนั้นเนี่ยทั้งสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยออกมาขายจะเกิดการท่องเที่ยวอย่างมโหฬารเลยฝั่งทนเนี่ยก็จะมีที่เที่ยวเยอะมากเพราะผมเป็นคนฝั่งทนมาก่อนนะเกิดที่ฝั่งทนวิ่งเล่นฝั่งทนแต่ก่อนน้ำท่วมน้ำใสนะครับจับปลาได้เดี๋ยวนี้น้ำท่วมน้ำเน่านะครับ
1: ร้องอีเลยมีหนูด้วย
0: มันแย่กว่าเดิมเยอะดังนั้นชั้นในเนี่ยเราก็ต้องรักษาเหมือนหัวใจของเรานะครับแล้วก็มีเรื่องย่านคนจีนย่านกุดีจีนอะไรต่างๆพวกเนี้ยเราจะดึงเข้ามาเป็นพหุวัฒนธรรมที่ขายได้นะครับแต่ก็ต้องปกป้องเขาจากเรื่องรถติดน้ำท่วมอย่างเงี้ยครับ
1: แสดงว่ากรุงเทพชั้นในจะแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ฟุตบาทซึมน้ำนะคะแล้วก็เรื่องของพหุวัฒนธรรมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเห็นไหมคะคนนี้ครบรถนะคะก่อนหน้านี้เขาเป็นวิศวกรเป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นนักประวัติศาสตร์ในคราเดียวกันในการบริหารกรุงเทพค่ะ
2: ครับและต่อไปครับคือกรุงเทพชั้นกลางครับ มีฮะกลางแผนที่ดูฮะกรุงเทพชั้นกลางครับพี่กรณ์ฮะจะแก้ไขปัญหากับพื้นที่กรุงเทพชั้นกลางยังไงครับ
0: ชั้นกลางเนี่ยเริ่มมีสวนสาธารณะมากขึ้นนะครับผมอยู่ใกล้มีสวนจตุจักรสวนรถไฟอะไรต่างๆต้องบอกเลยสิ่งที่ต้องทำและทำต่อไปก็คือ underground detention การเก็บน้ำไว้ใต้ดินอันนี้ผมเอามาจากโตเกียวทำเรื่องนี้เลยแต่ทำไมต้องทำที่สวนมันเป็นพื้นที่เปิดขนาดใหญ่แล้วเปิดสนามหญ้าขึ้นมาแล้วใส่ที่เก็บน้ำเข้าไปเนี่ยมันจะได้เป็นแสนลูกบาศก์เมตรน้ำรอระบายเลิกเลยจบเข้าไปอยู่ใต้ดินนะครับแล้วพอฝนตกเสร็จแล้วน้ำก็ระบายออกไปดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องทำใช้เงินไม่เยอะการที่เรามีน้ำรอระบายบนถนนเนี่ยมันทำลายเศรษฐกิจนะครับหนูมาเต็มเลยเห็นไหมอายเขาหน้าดูเลยดังนั้นชั้นกลางเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญที่จะซับน้ำโดย underground detention ซึ่งประสบความสำเร็จในโตเกียวจริงๆแล้วเนี่ยผู้ว่าอัศวินทำไว้4แห่งนะครับที่ละ1,200แห่งที่ละ12แห่งกระจายอยู่แต่มันไม่พอไง4ปีที่ผ่านมาเราไม่ทำเลยใช้คำนี้ว่าไม่ทำเลยนะดังนั้นต้องกลับมาทำซึ่งมันทำได้ง่ายดังนั้นเนี่ยการทำใต้สวนที่ผมเลือกตรงนี้เพราะมันไม่มีอะไรกีดขวางไม่มีท่อไม่มีอะไรเนี่ยมันทำได้ง่ายกว่า
1: ครับ
0: เป็นที่ซึมซับน้ำแล้วก็อีกอย่างนึงจริงๆอยากจะพูดว่าชั้นตรงนี้มันเป็นชั้นที่เริ่มมีรถไฟฟ้านะสกายวอล์กเคยเห็นนะครับดังนั้นผมอยากเพิ่มเมกะสกายวอล์กขึ้นตามกิ่งต่างๆสมมุติเรามีกิ่งรถไฟฟ้าแต่กิ่งที่ไม่มีรถไฟฟ้าเราต้องมีเมกะสกายวอล์กเพื่ออะไรให้เขาวิ่งและเดินไปขึ้นรถไฟฟ้ามีหลังคาคลุมเรียบร้อยไม่เปียกด้วยบางคนอาจจะอยากออกกำลังกายสัก 2-3 กิโลก็เดินไปปุ๊บก็ไปสู่กิ่งที่มีรถไฟฟ้าดังนั้นเมกะสกายวอล์กต้องทำเราก็จะเกิดกิจกรรมเช่นเมกะรันนะลองวิ่งไปที่รถไฟฟ้าไม่ต้องไปเสียเงินว่าขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่ต้องมีฟีดเดอร์ด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยทำให้คนสุขภาพดีดังนั้นเนี่ยเรื่องเมกะสกายวอล์กต้องทำเป็นกิ่งออกมาจากรถไฟฟ้าครับ
2: แต่ออกมาสภาถ้าชนมองแล้วอยากจะชนไหมฮะประเด็นนี้คุณเทพชั้นกลาง
4: ก็มีประเด็นอยากจะถามไหม
0: ได้เลยครับ
4: เพราะว่าถ้าเกิดหม่อมกรได้เป็นผู้ว่าเนี่ยยังไงก็ต้องท้าชนกับสภาแน่นอนหม่อมกรน่าจะได้ยินว่าผังเมืองกรุงเทพกำลังมีปัญหาที่เขากำลังแก้กันอยู่อะค่ะสภาก็เป็นคนหนึ่งที่คัดค้านเรื่องนี้เพราะว่าผังเมืองไม่ได้รับการมีส่วนร่วมของประชาชนและเห็นหม่อมกรบอกว่าเห็นผู้สมัครหลายๆคนเลยค่ะบอกว่าจะทำเรื่องการระบายน้ำจะทำเรื่องการจัดสรรที่ดินการจัดสรรอะไรพวกนี้ค่ะแต่ตอนนี้ผังเมืองยังเป็นปัญหาอยู่อันนี้ค่ะถ้าเกิดหม่อมกรได้เข้าไปเป็นผู้ว่าจริงๆอะค่ะจะทำยังไงให้ผังเมืองเนี่ยทำให้มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการที่จะทำผังเมืองแล้วประชาชนไม่เดือดร้อนในเรื่องของการทำโครงการระบายน้ำหรือว่าโครงการก่อสร้างคอนโดอาคารสูงใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะมีนโยบายอย่างไรที่จะมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือประชาชนเนี่ยเข้าไปในการจัดการเรื่องนี้ค่ะ
0: ครับผมทราบเรื่องปัญหาเรื่องผังเมืองใหม่แล้วทางนี้ก็บอกว่าเป็นคนค้านนะครับต้องบอกว่านี่แหละคือปัญหาคือรัฐเนี่ยบางทีก็ไม่อยากใช้คำว่ามีวาระซ่อนเร้นหรือไม่นะครับว่าเขาอยากทำนู่นทำนี่ทำนั่นถามว่าเขาถามเราหรือยังก่อนดังนั้นเนี่ยผมไม่เคยชนกับสภาผู้บริโภคเพราะผมเป็นผู้บริโภคจริงๆผมเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งแล้วผมเห็นปัญหาแล้วว่าเอ๊ะเขาคิดอะไรกันอยู่เนี่ยคนที่เขามีอำนาจเนี่ยเขาคิดถึงเราจริงเหรอต้องบอกก่อนนะครับการสร้างตึกสูงแบบแน่นขนาดเนี่ยกรุงเทพรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับต้องคิดดีๆต้องคิดดีๆนะเราจมทุกวันดังนั้นส่วนหนึ่งนอกจากการดึงน้ำออกแล้วการสร้างตึกใหญ่ที่มีน้ำหนักมากเนี่ยเราไม่ได้เป็นเมืองที่อยู่บนก้อนหินนะชั้นล่างสุดเป็นทรายเพราะเราเป็นทะเลมาก่อนเราต้องเข้าใจภูมิศาสตร์ตรงนี้ก่อนเราเป็นเมื่อพันปีที่แล้วเราเป็นทะเลมาก่อนดังนั้นถ้าคุณทำแบบนี้เราจะจมแน่นอน
1: แล้วประชาชนจะมามีส่วนร่วมในผังเมืองยังไงอะคะ
0: เขาถ้าผมเป็นผู้ว่าผมก็ต้องเปิดให้เวลามากๆที่ประชาชนจะเข้ามาพูดคุยกันวันนี้เหมือนการเปิดก็มีเวลาจำกัดผมมารู้เหมือนกับเขาก็เริ่มทำกันไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็รู้ทีหลังทุกทีมันเหมือนกับว่าเรารู้ช้าทุกทีดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำผมจะให้อำนาจประชาชนเปิดให้รู้ล่วงหน้าเลยทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องผังเมืองก็ต้องรู้ล่วงหน้าให้มีเวลาเขาได้ตัดสินใจอีกเรื่องนึงเรื่องทุจริตเนี่ยเปิดให้รู้เยอะๆสเปคเนี่ยที่ทุจริตกันเนี่ยนะมีการเรื่องไอ้เรื่องจัดซื้อไอ้เครื่องออกกำลังกายพวกนี้ถ้าเปิดสเปคล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันผมว่าเรื่องนี้ไม่เกิด
1: พี่กรณ์กำลังจะบอกว่าถ้าหากได้เป็นผู้ว่าประชาชนจะต้องเป็นใหญ่ทุกอย่างต้องรับฟังเสียงประชาชนใช่หรือไม่
0: ต้องบอกว่านักการเมืองคือแค่ตัวแทนนะครับเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเราไม่ใช่คนถืออำนาจจริงๆคนถืออำนาจจริงๆคือประชาชนเราอย่าหลงอำนาจนั่นคือสำคัญที่สุดผมบอกเลยผมพูดหลายครั้งเลยว่าการเมืองคือเครื่องมือของประชาชนใช่ไหมไม่ใช่การเมืองเพื่อการเมืองแต่การเมืองคือเครื่องมือของประชาชนผมจะเป็นอย่างนั้นเพราะผมเป็นคนที่ต่อสู้เรื่องพลังงานรู้ใช่ไหมโดนไป3 คดีเลยครับเรียบร้อย

0: เต็มเหนียวเลยแต่ผมสู้ผมก็ชนะน
1: ะ
0: แต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราก็ต้องเข้าไปสู่การเมืองเพื่อช่วยประชาชนจะดีกว่า
1: แบบนั้นปัญหากรุงเทพชั้นกลางเรื่องของผังเมืองที่สภาท้าชนค่ะมอมกรบอกว่าเดี๋ยวจะต้องรับฟังเสียงประชาชนเพิ่มเติมปัญหายังไม่จบค่ะเข้าสู่โซนกรุงเทพชั้นนอกค่ะกรุงเทพชั้นนอก11เขตด้วยกันกรุงเทพชั้นนอกปัญหาอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมและพี่กรณ์คะก็คือฟีดเดอร์มีปัญหามากนี่คือปัญหาชานเมืองค่ะหนองจอกมีนบุรีรถรับส่งเนี่ยโหมีแค่คันเดียวนะคะหรือบางทีเนี่ยประชาชนต้องรอรถรับส่งหลายชั่วโมงกว่าจะไปทำงานได้แก้ยังไงคะ
0: คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราใส่ใจประชาชนน้อยมากนะครับเรามักจะใส่ใจเรื่องโปรเจกต์ของเราอะไรเงี้ยนะผมก็มองว่ามันไม่ถูกต้องดังนั้นจริงๆเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องจัดการเพราะว่าเขาอยู่ไกลเขาเดินทางเข้ามาเสียค่าใช้จ่ายเยอะถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยจริงๆถ้ารถไฟฟ้าไปอยู่ที่ไหนจริงๆเราต้องมีตัวฟีดเดอร์รถฟีดเดอร์ฟีดให้เขาในราคาต่ำถ้านักเรียนเนี่ยราคาครึ่งเดียวถ้าเป็นผู้ใหญ่อีกก็ราคาถูกอยู่ดีอ่ะไอ้ตัวนี้ต้องทำเพื่อจะฟีดคนไปยังชุมชนจากรถไฟฟ้านะไปไกลสุดแค่ไหนก็เอารถตัวฟีดเดอร์ไปทำซึ่งเรื่องนี้มันจำเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงเพราะถ้าเขาลงรถไฟฟ้าเสร็จขึ้นมอเตอร์ไซค์แพงถูกไหมก็เสียตังค์เยอะหรือขึ้นรถอย่างอื่นก็แพงหมดดังนั้นเนี่ยเราให้เขาอยู่ชานเมืองก็จริงแต่เรื่องคมนาคมต้องมีราคาที่ต่ำลง
1: ใครทำประสานเอกชนหรือกทมเป็นเจ้าภาพ
0: ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับกทมเนี่ยทำฟีดเดอร์ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราจำเป็นต้องเก็บเงินตกเนาะเก็บเงินตกที่ตกหล่นไปในโครงการต่างๆที่ไม่ควรจะทำเนี่ยเยอะมากดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่ามันทำได้สองแบบหนึ่งให้เอกชนมาทำแต่เราต้องควบคุมเรื่องราคาและคุณภาพกับสองเนี่ยเราทำเองซึ่งส่วนใหญ่ก็เองก็จะเจ๊งนะหลวงทำเนี่ยมันก็จะมีการรั่วไหลทุจริตอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเบื่อหน่ายที่สุดเรื่องการทุจริตเนี่ยก็คิดว่าต้องมี implement เรื่องระบบสยบโกงเพราะว่าเราผ่านบริษัทใหญ่มาเยอะทุกบริษัทเนี่ยการโกงจะเกิดขึ้นน้อยหรือไม่เกิดขึ้นเลยเพราะระบบเราดีแต่อันนี้เหมือนกับโกงแล้วค่อยไปจับผมว่ามันไม่ใช่ครับโกงแล้วค่อยไปปรับ600บาทแต่มูลค่าเสียหายเป็นโอ้โหหลายสิบล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดในยุคนี้แล้วอ
2: ่
0: ะนะครับ
2: กรุงเทพชั้นในสภาเด็กอยากจะท้าชนกับพี่กรณ์ไหม
3: ครับผมก็มีเรื่องของฟีดเดอร์ที่เป็นสิ่งที่ดีมากแต่ว่ามีฝากข้อคิดเห็นนะครับผมในเรื่องของความคิดว่าถ้าเกิดเรามีฟีดเดอร์แล้วมันจะไปกระทบต่อผู้ประกอบการที่เขาทำอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องการขนส่งอะไรอย่างครับผมก็จะมีเจ้าอย่างเช่นรถสองแถวหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์ที่เขาทำอยู่แล้วในพื้นที่ของเขาอะไรพอเรามีฟีดเดอร์ปุ๊บทำให้รายได้ของเขาเนี่ยมันน้อยลงไปไหมครับ
0: ผมว่ามันจัดระเบียบได้นะครับกทมต้องจัดระเบียบให้ได้ในเรื่องนี้ต้องให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขถ้าสิ่งที่มันมีอยู่แต่มันแพงเกินไปที่ประชาชนจะรับไหวอะเราจะปล่อยไปแบบนี้เหรอต้องถามตัวเองก่อนดังนั้นกรุงเทพต้องเป็นเมืองใจดีต้องเป็นเมืองที่เห็นใจคนอื่นนะครับเพราะนั้นผู้ว่าเนี่ยต้องเห็นความทุกข์ร้อนของทุกคนเป็นความทุกข์ร้อนของตัวเองอันนี้สำคัญที่สุดแล้วก็มีเรื่องนึงที่ผมอยากจะตอบจังเลยเรื่องพื้นที่ที่จะใช้ร่วมกันเนี่ยผมบอกวันนี้เรามีพื้นที่เปล่าไปปลูกมะนาวปลูกกล้วยปลูกอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องโจ๊กอ่ะคือไม่ต้องทำขอกทมยืมทำเป็นพื้นที่ตรงไหนค้าขายได้ค้าขายตรงไหนค้าขายไม่ได้เป็นลานกีฬาให้กับเด็กๆผมอยากเห็นลานกีฬาเยอะกว่านี้ที่ฟรีกทมจะมีกล้องมีไฟให้เรียบร้อยเลยเด็กๆมาเล่นกันได้ผู้ใหญ่ก็มาเล่นกันได้อยากได้แบบนี้จริงๆมากกว่าสวนมะนาวหรือสวนกล้วยนะครับ
1: แน่นอนค่ะพื้นที่รายการของเรา Next Station อนาคตกรุงเทพเราเปิดพื้นที่ให้กับคนกรุงเทพไม่ว่าคุณจะเป็นคนกรุงเทพหรือประชากรแฝงที่เจอปัญหาในกรุงเทพมหานครสามารถส่ง QR code ส่งคำถามสดๆเข้ามาได้เลยณเวลานี้ค่ะผู้สมัครของเราพร้อมที่จะตอบและแสดงวิสัยทัศน์แบบสดๆเรียลไทม์ค่ะแน่นอนณเวลานี้ทีมงานส่งคำถามเข้ามามากมายพี่กรณ์พร้อมตอบนะคะ
0: พร้อมครับ
1: คำถามแรกจากคุณผู้ชมที่ส่งเข้ามาผ่านทาง LINE @ของเราคำถามแรกถามว่าฟีดเดอร์ให้ครบ1ตำบล1ฟีดเดอร์ทั่วทั้งกรุงเทพลองเป็นต้นแบบให้เห็นหน่อยได้ไหมเลิกสักทีเอารถเมล์วิ่งจากชั้นในสู่ชั้นนอกใครเป็นผู้ว่ากรุงเทพมีความสนใจต้องดูแลเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
0: ครับเรื่องนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าเขาไม่มีงบไม่มีเงินผมก็บอกคุณทำเงินตกไปในขยะตั้ง 6-7 พันล้านและขยะก็ยังอยู่นะไม่ใช่ไม่อยู่นะไปนครปฐมไปฉะเชิงเทราเนี่ยผมอายนะครับและสิ่งเหล่านี้ผมจะไม่ทำดังนั้นเนี่ยผมจะเก็บเงินตกตรงนี้ไปทำฟีดเดอร์ให้ซึ่งผมมีเงินซึ่งเงินทำฟีดเดอร์ไม่ได้แพง 6-7 พันล้านไม่ใช่เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเงินตกเหล่านี้มันไปใช้ได้แน่นอน
1: คำถามที่2ค่ะกรุงเทพมหานครนะคะถือว่าเป็นเมืองที่มีผู้สูงอายุเยอะกร
0: ุ
1: งเทพมหานครเอื้ออำนวยความสะดวกยังไงบ้างคะ
0: โอ้ต้องบอกว่าไม่อำนวยความสะดวกเลยดีกว่านะปัจจุบันเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ตอบโจทย์นะครับผมไปเยี่ยมชุมชนคลองเตยเนี่ยจะมีคนแก่คนติดเตียงเนี่ยเยอะมากจริงๆนะครับเคลื่อนไหวไม่ได้อะไรต่างๆอย่างที่ผมบอกมาว่าหมอควรจะไปถึงบ้านทานเทเลเมดซึ่งมันควรจะไปได้แล้วแต่ไปถามบอกไม่เคยเจอเลยดังนั้นวันนี้ต้องบอกอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุต้องทำเพราะเราเป็นเอจิ้งโซไซตี้แต่มันมีส่วนหนึ่งที่ผมมองว่ายังไม่สูงอายุเช่น60ถึง65ผมว่ายังหนุ่มสาวอยู่เราต้องให้มีการจ้างงานถ้าบริษัทไหนตั้งงานเราก็จะให้ประโยชน์ทางภาษีกับเขาว่าจ้างคน60ถึง65เพื่อให้เขามีรายได้นะครับอันนี้เราก็จะดูแลเพราะผมมองว่ายังหนุ่มสาวยังไม่เป็นผู้สูงอายุ
2: ครับมีคำถามจากทางไลน์นะครับบอกว่านำสุนัขและแมวเนี่ยไปขอทำหมันที่ศูนย์บริการทำหมันของกทม.ปรากฏว่าเข้าไม่ถึงจะต้องรอคิวนานหลายเดือนมากจนเลิกคิดที่จะรอทดลองโทรถามได้เลยครับปัญหาจริงๆคืออะไรแน่ครับจะมีทางแก้ไขให้สำเร็จได้อย่างไรครับ
0: โอ้โหอันนี้ตรงใจที่สุดลืมพูดไปที่บ้านเนี่ยเป็นศูนย์รับหมาแมวจรเคยมีสูงที่สุด20ตัวนั้นเราเลี้ยงหมาเราเข้าใจเรารับสัตว์จรเราเข้าใจหมดผมอยากมีโรงพยาบาลสัตว์แห่งแรกนะครับอันนี้สำคัญต้องเก็บเงินตกให้ได้ก่อนนะต้องบอกอันนี้ก่อนถ้าเก็บเงินตกไปได้ต้องทำโรงพยาบาลสัตว์แห่งแรกเพราะว่าหมาแมวจรเนี่ยเวลารถชนใครเอาไปหาหมอคนนั้นจ่ายต้องมากทม.ดูแลได้ไหมล่
1: ะ
0: ผมเชื่อว่าถ้ากทม.ทำได้จะมีเอกชนจำนวนมากที่มาร่วมกับเรามีหมอที่นอกเวลาอยากมาร่วมกับเราผมเชื่อว่าเรามีเราจะเป็นศูนย์กลางตรงนั้นจริงๆเมื่อไหร่เรามีโรงพยาบาลสัตว์จรนะไอ้โรงพยาบาลสัตว์ตรงกลางไม่ใช่สัตว์จรหรอกสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรก็เข้ามาได้เนี่ยผมเชื่อวันนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตอบโจทย์ละวันนี้ทุกคนก็บอกว่าคลินิกที่มีเนี่ยมันมีน้อยสองมันบริการได้เล็กน้อยเท่านั้นเช่นทำหมันผ่าตัดใหญ่อะไรก็ไม่ได้เลยเอ็กซเรย์อะไรก็ไม่ได้เลยซึ่งเราจำเป็นต้องมีโรงพยาบาลสัตว์แห่งแรกได้แล้วครับ
1: โอ้โห
2: ครับและมาถึงช่วงสำคัญนะครับแบร์ต่ายนโยบายใครตัวจริงบัดนี้นะฮะต้องให้พี่กรณ์นะฮะสามารถที่จะพูดถึงนโยบายหลักๆของพี่กรณ์ได้เลยครับ
0: ครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตข้างใกล้เนี่ยก็คือพายุทางเศรษฐกิจวันนี้น้ำมันเราแพงกว่าเวียดนาม10บาทนะครับแพงกว่ามาเลเซีย10บาทตอนนั้นเนี่ยสินค้าและบริการต้องขึ้นราคาแน่เราเจอพายุเศรษฐกิจแน่จะมีคนตกงานแน่ดังนั้นวันนี้เนี่ยต้องบอกผู้ว่ากทม.ที่เคยเป็นแม่บ้านลอกท่อก็ดีทำฟุตบาทก็ดีให้ผอ.เขตทำครับวันนี้เราต้องการแม่ทัพที่กล้าหาญทหารในการที่จะชนเรื่องแรกที่ต้องชนคืออิทธิพลการคอร์รัปชันเราเห็นว่ามีการทุจริตในเรื่องเครื่องออกกำลังกายเราเห็นไหมครับสอบกันมา2ปีเจอคนผิดปรับผิดนิดหน่อยปรับ600บาทแต่กทม.สูญเสียมากทีเดียวแล้วก็บอกยังไม่สิ้นสุดนะต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเลยของกทม.ไปแล้วไปเข้ากรรมการกรุงเทพไปแล้วซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมก็ผิดหวังในเรื่องนี้ดังนั้นเองเนี่ยผู้ว่ากรุงเทพต้องเป็นแม่ทัพที่ไม่เกรงกลัวต้องหลังตรงนะครับไม่เกรงกลัวผู้มีอิทธิพลผมไม่เชื่อหรอกว่าจริงๆในกทม.ไม่มีผู้มีอิทธิพลไม่มีเรื่องสวยดังนั้นเราต้องกล้าท้าชนคนกินสวยนะครับเรื่องนี้สำคัญมากสิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือว่ากทม.สวยงามกว่านี้เป็นธรรมชาติกว่านี้ทุกวันนี้ธรรมชาติในกทม.หายไปมากนะครับความเป็นกทม.ความเป็นธรรมชาติกลมกลืนกับธรรมชาติเนี่ยเราต่อต้านธรรมชาติมากเกินไปดังนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่เราอยากดูแลก็คือคุณภาพชีวิตของคนกทม.ให้คนกทม.เข้าถึงโรงพยาบาลได้อย่างดีกว่านี้นะครับแล้วก็มีสวัสดิการที่ดีกว่านี้สิ่งที่ผมอยากเห็นอีกอันนึงและยังไม่ได้พูดเลยคือเรื่องเด็กๆ
1: ค่ะ
0: ผมอยากให้โรงเรียนกทม.มีเด็กพูดได้3ภาษาอยากเตรียมเด็กๆ เป็น global citizen ตอนนี้ลูกคนรวยเข้าไปโรงเรียนอินเตอร์กันละดังนั้นเด็กกทม.ก็ต้องพูดได้3ภาษาดังนั้นโรงเรียนกทม.ต้องอัปเกรดตัวเองขึ้นมาให้ใกล้เคียงโรงเรียนอินเตอร์อย่างน้อยในเรื่องภาษาเราอาจจะสอนภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นผมอยากเห็นตั้งแต่อนุบาล นะไม่ใช่มาสอนตอนโตอย่างเราเนี่ยลิ้นแข็งไปแล้วนะครับเราต้องเตรียมเขาเพื่ออะไรเขาจะได้รองรับงานใหม่ๆการย้ายการลงทุนรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดผมก็เลยบอกว่าวันนี้กทม.ยังไม่ตอบโจทย์ผมจึงต้องมาเป็นผู้ว่ากทม.ดังนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่ไม่ว่าอากาศรถติดฝุ่นพิษทุกอย่างเนี่ยมันแก้ได้หมดแต่ถามว่าแก้หรือไม่แก้ อันนี้เป็นหัวใจสำคัญไม่ใช่แก้ไม่ได้นะแล้วมีเรื่องนึงที่ผมสน

0: จก็คือที่ผมพูดเรื่องอ่อนนุชว่าขยะมันเหม็นเนี่ยมันเหม็นเพราะหนึ่งมันรั่วไหลจริงๆต้องเป็นระบบความดันติดลบมันจะไม่ปล่อยความเหม็นออกมาเลยนะครับที่ผมไปที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยไม่เหม็นเลยแล้วก็ต้องเผาที่ 1,100 องศาถ้าอุณหภูมิต่ำกว่านี้มันจะเหม็นดังนั้นความเหม็นเนี่ยจะถูกเผาสลายไปที่อุณหภูมิสูงขึ้นดังนั้นต้องมีความผิดพลาดทางเทคนิคแน่ซึ่งไม่ต้องพูดเรื่องสัญญาเลยการที่ทำให้เหม็นแล้วคนหมื่นกว่าคนหลายหมื่นคนเนี่ยรอบๆนั้น5กิโลเมตรเนี่ยมันทำลายสุขภาพดังนั้นเรามีกฎหมายเกี่ยวกับพรบเรื่องสุขภาพอยู่แล้วนะครับพรบสาธารณสุขเนี่ยมันสูงกว่าตัวสัญญาถึงสัญญาไม่พูดแต่สัญญานี้ละเมิดสุขภาพคนอื่นเราเล่นงานได้ดังนั้นคำตอบว่าถ้าไปปิดเขาแล้วก็จะขยะล้นเมืองไม่ล้นครับขายโรงปูนเลยครับตันละ200ทำได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้ผมคิดว่าเราแก้ได้หมด
1: พี่กรอยากทำหลายอย่างมากมายขนาดนี้หากได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครเดือนแรกที่อยากแก้ไขปัญหาให้เสร็จคืออะไรคะ
0: เดือนแรกมันแก้ทุกอย่างเลยแต่เดือนแรกอยากให้อำนาจประชาชนตรวจสอบกทม.นะครับหลายคนเบื่อหน่ายกับการตรวจสอบเรื่องเครื่องออกกำลังกายตรวจสอบ2ปีปรับไป600อย่างเงี้ยผมเขินเลยนะผมเขินแทนจริงๆนะว่ามันเป็นเรื่องตลกหรือเป็นละครฉากหนึ่งหรือไม่นะดังนั้นผมเปิดอำนาจให้ประชาชนเข้าตรวจสอบเลยในเรื่องนี้แหละเข้ามาเลยใครอยากตรวจสอบมาตรวจสอบเราจะทำทุกที่ให้ไฟสว่างในกรุงเทพไฟสว่างก็ไม่มีโจรถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องสเปคต่างๆเรื่องอะไรต่างๆตรวจสอบตั้งแต่ตั้งสเปคจนตรวจสอบถึงการตรวจรับตอนที่ส่งสินค้ามาตรวจรับอะไรต่างๆเนี่ยผมอยากให้อำนาจประชาชนเข้ามาร่วมบริหารกรุงเทพมหานคร
1: สภาผู้บริโภคสิ่งแรกที่อยากจะตรวจสอบเมื่อพี่กรได้เป็นผู้ว่าค่ะ
2: ค่ะก็สิ่งแรกเลยนะคะก็คือเรื่องการจัดสรรที่ดินให้มีการสร้างคอนโดสูงแล้วอนุมัติแบบไปแล้วแล้วพอไปสร้างเสร็จปุ๊บผิดแบบเหมือนที่บอกว่าตอนนี้คนที่อยู่คอนโดสูงมีความเสี่ยงมากเพราะว่าไปสร้างในถนนที่เป็นพื้นที่สาธารณะที่กว้างน้อยกว่า6เมตรปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเกิดไฟไหม้รถดับเพลิงจะเข้าอย่างไรปล่อยให้ไหม้ไปเลยอันนี้คือความเสี่ยงของคอนโดอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเลยค่ะว่าต้องไปตรวจสอบแล้วก็เขาเรียกว่าไปเฟ้นหาจริงๆค่ะว่าไอ้ปัญหาพวกนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ว่าทำไมมันถึงผ่านค่ะ
0: คิดว่าผู้ว่าเขารู้ไหมฮะเอาอย่างนี้ดีกว่านี่แหละคือผมถามกลับไปเลยซึ่งผมเชื่อว่าผู้ว่าก็น่าจะรู้แต่ถามว่าทำไมไม่ทำอันนี้สำคัญนะครับต้องได้ผู้ว่าที่ทำจริงแล้วก็กล้าที่จะชนจริงจริงๆเรื่องเนี้ยเรื่องตึกสูงเนี่ยผมห่วงอีกเรื่องนึงคือเรื่องไฟไหม
1: ้ครับ
0: วันนี้มีคนอยู่สูงเกินกว่าที่รถดับเพลิงจะดับถึงไปประมาณ2ล้านคนเราทำอะไรบ้างเราต้องเตรียมเรื่องการดับไฟด้วยโดรนแล้วนะครับผมไปดูมาแล้วเอาโดรนขึ้นไปแต่มันจะเป็นท่อของโฟมเพื่อไปฉีดดับไฟตัวนี้สำคัญต้องมีทีมเรื่องโดรนดับไฟแล้วก็ต้องมีทีมกู้ภัยทางอากาศเพื่อเอาคนออกมาถ้าไฟมันเกิดกลางตึกเนี่ยต้องเอาคนอพยพได้ตรงนี้ต้องเตรียมไว้เลยเพราะคน2ล้านคนอยู่ในความเสี่ยงแล้วนะครับเราไม่ได้เตรียมเรื่องนี้เลยซึ่งเป็นเรื่องที่จะใช้ระบบดับเพลิงแต่ในตึกเนี่ยยังไม่เพียงพอ
3: ครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับบอกว่าแก้ปัญหาริมทางเดินคลองแสนแสบได้ไหมครับชาวจุดๆเนี่ยไปมีแบบ18บวกริมคลองริมทางเดินบ่อยครั้งแบบโจ่งแจ้ง
0: ครับจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกแล้วว่าเมื่อไหร่ที่เรามีกล้องวงจรปิดได้ถึง 500,000 ตัวคือดึงจากเอกชนมาจุดเปลี่ยวเราจะติดเองเนี่ยมันจะเห็นแล้วกล้องมันจะรายงานเลยว่ามันเกิดปัญหาตรงไหนหน่วยของเราก็จะเข้าทันทีนะครับเราต้องทำงานร่วมกับตำรวจต้องบอกว่างี้ก่อนเราเนี่ยไม่มีอำนาจจับกลุ่มแต่เราป้องปรามได้ดังนั้นเราจะร่วมกับตำรวจในการที่จะรายงานว่ามีตรงนี้อยู่นะเราเห็นในกล้องแล้วรีบลงไปพร้อมกับเทศกิจก็ไปด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าทำแบบนี้ได้ตลอดเนี่ยมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับ
1: มีคำถามส่งตรงจากพี่กรค่ะบอกว่าถ้าหากได้เป็นผู้ว่าแล้วจะมีช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ที่เร็วส่งตรงถึงมือผู้ว่าอย่างไรคะ
0: ผมอ่ะบอกตรงๆ Traffic ฟองดูก็ดีนะครับเป็นของ Nextech นะเกิดขึ้นในสมัยผู้อัศวินแต่เรื่องทุจริตนะต้องตรงที่ผมเพราะผมกลัวที่สุดคืออยากปกป้องพยานผมเคยตกอยู่ในอันตรายมาแล้วนะผมต่อสู้กับรัฐเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าคนร้องเรียนหรือคนเป่านกเวียดเนี่ยอันตรายเขากล้าที่จะปกป้องกรุงเทพเราก็ต้องกล้าเอาชีวิตของผู้ว่าไปรองรับเขาให้ได้นะครับอันนี้สำคัญ
1: ค่ะเอาละและนี่คือช่วงของแบร์ตายใครคือผู้ว่าตัวจริงคุณผู้ชมคงรับฟังเสียงนะคะของผู้สมัครไปแล้วช่วงถัดไปคุณผู้ชมคะเรามีวิชวลโน้ตนะคะคือเราได้เก็บภาพเก็บตกต่างๆที่พี่กรผู้สมัครพูดมานะคะหมายเลข1ค่ะผ่านทางวิชวลโน้ตเป็นภาพที่สวยแบบนี้ภาพเหล่านี้จะเก็บตกทุกนโยบายคุณเองสามารถไปดาวน์โหลดย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook

0: รายการสถานีประชาชนและทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS ค่ะ
1: ร้อยฟังนะครับแบบว่าคร่าวๆนะครับชมครับเพราะว่าคุณบงแบมเนี่ยก็ได้มีการสรุปมาให้ชมนะฮะนี่ฮะคือการเสริมคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพให้ดีกว่านี้นะครับทั้งอากาศทั้งรถติดนะฮะการแพทย์แล้วก็อื่นๆด้วยนะฮะนอกจากนี้นะครับก็คือว่ายังมีการเซฟ BKKนะฮะแล้วก็มีผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยต้องกล้าชนคนทุจริตอันนี้คำนี้เนี่ยได้ยินบ่อยมากจากพี่กรณ์นะฮะพูดถึงเรื่องของการศึกษาครับต้องทำให้เด็กเนี่ยได้อย่างน้อย3ภาษาอย่างแท้จริงนะครับ
0: ส่วนสภาท้าชนวันนี้ท้าให้แก้นะคะคือเรื่องของโรงพยาบาลที่ไกลบ้านไม่ครอบคลุมนะคะต้องเดินทางไกลเรื่องของคุณภาพนะคะการเรียนการศึกษาที่ต้องเท่าเทียมกันการส่งต่อของโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการเชื่อมต่อระบบต่างๆส่วนสภาเด็กนะคะมีการสะท้อนปัญหาเรื่องการคมนาคมราคาตอนนี้สูงมากเด็กๆเข้าถึงได้ยากมากนะคะพี่กรณ์บอกว่าจะมีการลดราคาค่าตั๋วโดยสารรวมถึงโคตั๋วร่วมต่างๆนะคะส่วนเรื่องของความปลอดภัยค่ะจะเพิ่มกล้องวงจรปิดซึ่งน่าแปลกใจมากที่ผ่านมามีเพียงแค่ 60,000 ตัวแต่ในอนาคตจะเพิ่มถึง 500,000 ตัวเงินต่างๆมาจากไหนเงินต่างๆมาจากการหารายได้การขายขยะด้วยส่วนหนึ่งค่ะ
1: ครับหากว่ามีการเจาะโซนตามนโยบายนะครับทั้งในนอกแล้วก็กลางฮะดูในก่อนละกันนะคือว่าทางด้านของกรุงเทพนะคือชั้นในเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมครับฟุตบาทนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดีส่วนชั้นกลางเองนะครับก็พูดถึงเรื่องของฟุตบาทซับน้ำด้วยนะฮะส่วนชั้นนอกนะครับนี่เห็นเป็นแบบว่าเป็นรูปของรถโดยสารประจำทางนะครับก็จะมีราคานักเรียนให้สมเหตุสมผลต่อไปโดยที่ให้รัฐควบคุมนะครับ
0: ส่วนช่วงของสะท้อนปัญหาท้าคนแก้ค่ะที่มีการส่งคำถามเข้ามาถึงผู้สมัครวันนี้คือเรื่องของปลาหมอคังดำค่ะเรื่องนี้พี่กรณ์บอกว่าจะต้องเป็นผู้ประสาน10ทิศปัญหานี้ไม่ได้เกิดเพียงแค่กรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะคะต้องประสานความร่วมมือจากรัฐบาลด้วยการจัดการเรื่องของเมืองเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนี่คือสิ่งที่สะท้อนมาอยากให้ผู้ว่าช่วยแก้การคมนาคมการเข้าถึงที่มีราคาสูงรถติดนะคะที่รอรถเมย์มีหลังคาและสุขภาพจิตต่างๆค่ะต้องร่วมกันแก้
1: ที่สำคัญเลยนะฮะพี่กรณ์บอกว่าหากว่าได้เข้าไปเป็นผู้ว่าแล้วจะให้อำนาจประชาชนในการตรวจสอบนั่นเองครับปรบมือให้กับพี่กรณ์หน่อยครับ
0: คุณผู้ชมคะ Next Station อนาคตกรุงเทพเราจะเปิดพื้นที่แบบนี้ให้ผู้สมัครนะคะมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ต่างๆคุณเองค่ะเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเพราะเป็นคนที่ได้รับฟังนโยบายต่างๆนะคะว่าคุณจะเลือกหรือไม่และสามารถเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการส่งปัญหาต่างๆเข้ามาให้ผู้สมัครได้แก้ไขค่ะ
1: วันนี้เป็นเวทีที่2แล้วส่วนในวันพรุ่งนี้นะฮะก็อยากจะให้ผู้ชมได้มีการติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับในช่วงเวลานี้นะฮะ14:05 ต้นไปพบกับคุณคมสันนะครับเบอร์13จะมาหาสถานีประชาชนนะครับ
0: เอาละค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้ในการกำหนดอนาคตกรุงเทพขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ครับ
0: วันพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว15นาฬิกาทั้งไทย PBS กับดิฉันจารุพรอุภารัตน์ค่ะชวนคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้ากรณีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษหลังรับประทานก๋วยเตี๋ยวจากร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีค่ะล่าสุดทางโรงพยาบาลอุดรธานีเปิดเผยว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษารวม12คนนะคะโดยอาการส่วนใหญ่ดีขึ้นต่อเนื่องค่ะขณะที่ญาติผู้ป่วยบางรายเข้าแจ้งความเรียกร้องให้มีผู้รับผิดชอบและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะโรงพยาบาลอุดรธานีออกแถลงการระบุว่าผู้ป่วยวิกฤต2รายอาการปลอดภัยแล้วแพทย์สามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้ค่ะขณะที่ผู้ป่วยอีก8รายอาการคงที่ไม่มีภาวะผิวหนังเขียวคล้ำและเตรียมทยอยให้กลับบ้านส่วนอีก2รายแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีอยู่ระหว่างตรวจสอบหาสารปนเปื้อนโดยได้มีการเก็บตัวอย่างอาหารและอาเจียนส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแต่ยังไม่ทราบผลอย่างเป็นทางการโดยภายหลังเกิดเหตุผู้สื่อข่าวได้มีการลงพื้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เกิดเหตุพบว่าถูกสั่งปิดชั่วคราวและล็อกพื้นที่ไว้ทั้งหมดเพื่อรอผลตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยว

0: ข้องค่ะขณะที่ด้านของลูกสาวของหนึ่งในผู้ป่วยเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองอุดรธานีระบุว่าแม่มีอาการหนักหลังรับประทานก๋วยเตี๋ยวทั้งเวียนศีรษะหัวใจเต้นเร็วแล้วหมดสติจนต้องเข้ารักษาในห้อง ICU โดยต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบพร้อมกับเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจเพราะว่าแม่คือเสาหลักของครอบครัวค่ะไปดูอีกหนึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยังแก้ไม่จบนั่นก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของปลาเหมาคางดำค่ะล่าสุดโรงงานผลิตปลาป่นในจังหวัดสมุทรสาครเปิดรับซื้อปลาเหมาคางดำไม่จำกัดจำนวนนะคะกิโลกรัมละ10บาทตั้งเป้าไว้1ล้านกิโลกรัมด้วยกันเพื่อนำไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบางส่วนก็นำปลาเหมาคางดำที่จับได้ในบ่อเลี้ยงมาขายด้วยค่ะติดตามจากคุณพรพิสิทธิ์แดงนาเฟืองรายงานสดมาจากอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะคุณพรพิสิทธิ์คะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงงานผลิตปลาป่นแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับเจ้าของโรงงานเขามีการรับซื้อปลาหมอคางดำครับในราคากิโลกรัมละ10บาทครับโควต้าจำนวน1ล้านกิโลกรัมนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรนะครับที่ได้รับผลกระทบครับนายวิชาเหล็กดีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงตำบลย่าแพรกอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับนำปลาหมอคางดำที่จับได้ภายในบ่อเลี้ยงปลากว่า4บ่อนะครับบรรทุกใส่ท้ายกระบะรถยนต์นำมาที่โรงงานรับซื้อแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองสมุทรสาครขึ้นตาชั่งเพื่อวัดน้ำหนักนะครับก่อนจะนำปลาหมอคางดำที่บรรทุกมานะครับลงมาบรรจุภายในถังพักปลาของโรงงานครับนายวิชานะครับก็บอกว่าวันนี้เขาสามารถจับปลาหมอคางดำขึ้นมาได้กว่า2ตันครับโรงงานรับซื้อในราคากิโลกรัมละ10บาทช่วยให้มีรายได้เสริมเข้ามาบ้างนะครับแต่หากเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับปลากระพงนะครับซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจถือว่าอาจไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ครับ
2: เรื่อยๆอ่ะทีนึงก็2ตันตันกว่า2ตัน3ตันอะไรแล้วแต
3: ่วันนี้ได้กี่ตันครับ
2: วันนี้ได้2ตันกว่า
3: แล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยมองว่าเป็นผลกระทบหรือว่ามันยังพอแบบว่าสร้างรายได้ได้บ้าง
2: มันก็เป็นผลกระทบอ่ะแต่ถามว่ามันก็มีรายได้ส่วนหนึ่งแต่ถามว่ากับผลกระทบอะมันก็ไม่คุ้มกันเท่าไหร
1: ่ขณะเดียวกันนะครับเจ้าของโรงงานที่รับซื้อนะครับพาทีมข่าวพร้อมกับประมงจังหวัดสมุทรสาครนะครับเข้าดูกระบวนการผลิตและแปรรูปปลาป่นนะครับจากปลาหมอคางดำภายในโรงงานนะครับมีทั้งเครื่องบดเครื่องต้มสุกครับและอบแห้งจนกลายเป็นปลาป่นนะครับสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ครับเจ้าของโรงงานนะครับก็ยืนยันนะครับว่าโรงงานมีความพร้อมเต็มที่นะครับในการรับซื้อปลาหมอคางดำเพื่อนำมาแปรรูปครับสามารถรองรับปลาได้สูงถึงวันละ 150,000 กิโลกรัมครับปัจจุบันนะครับตั้งเป้ารับซื้อปลาหมอคางดำ1ล้านกิโลกรัมตอนนี้รับซื้อไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมครับส่วนใหญ่มาจากจังหวัดสมุทรสงครามครับสมุทรสาครสมุทรปราการกรุงเทพนะครับในเขตบางขุนเทียนและจังหวัดเพชรบุรีครับโดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวครับไม่จำกัดปริมาณขั้นต่ำไม่จำกัดขนาดครับสามารถนำมาขายได้กิโลกรัมละ10บาทครับขณะที่ประมงจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ระบุนะครับว่าสถานการณ์ปลาหมอคางดำในจังหวัดสมุทรสาครนะครับดีขึ้นจากเดิมที่ถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดงครับแต่ล่าสุดผลสำรวจใน10คลองหลักนะครับพบว่าปริมาณลดลงอยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้นะครับยังจำเป็นต้องเร่งกำจัดอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากปลาหมอคางดำนะครับขยายพันธุ์ได้รวดเร็วออกลูกทุก22วันครับครั้งละ200ถึง300ตัวแนะนำให้ใช้ปลาพุล่านะครับหรือว่าปูเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการควบคุมประชากรครับคุณผู้ชมครับทางนี้ทางโรงงานเองไม่ได้เพิ่งที่จะเปิดรับซื้อปลาหมอคางดำปีนี้เป็นปีแรกนะครับแต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2567และปี2568ทางโรงงานมีการรับซื้อปลาหมอคางดำมาแล้วกว่า3ล้านกิโลกรัมครับ
0: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โลเรลลี่ค่ะจบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะบ่ายวันนี้พบกับตั๊กดนยาพงศ์พุทธวัฒน์ในคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้มาพร้อมกับสาระความรู้เกี่ยวกับไขมันพอกตับคุณผู้ชมทำไมเราต้องมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าคนไทยเป็นมากขึ้นค่ะและพบว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอายุน้อยลงด้วยคุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญเป็นสาเหตุสำคัญของตับแข็งและจะกลายเป็นมะเร็งตับได้ในอนาคตวันนี้ค่ะร่วมพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะ

นี้ค่ะว่าเราจะมีวิธีการสังเกตอาการตัวเองได้ยังไงแล้วตรวจพบได้อย่างไรหรือว่าป้องกันได้ยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะแต่ว่าใครมีคำถามนะคะสามารถร่วมพูดคุยส่งคำถามมาได้ค่ะผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Live ไทย PBS Facebook Fanpage คนสู้โรค TikTok Live X Live ค่ะ YouTube @thaipbs และ www.thaipbs.or.th ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมใครที่มีขวดน้ำอยู่ข้างๆลองหยิบขึ้นมานะคะคุณหมอนี่เรามีขวดน้ำอยู่ตรงนี้นะคะจะพามาเช็คอายุของร่างกายตัวเองสักหน่อยคุณผู้ชมลองดูค่ะลองเปิดฝาขวดบิดแบบนี้นะคะได้ยินเสียงคุณหมอเปิดได้นะคะตั๊กก็ยังเปิดได้ค่ะคุณผู้ชมถ้าใครเปิดได้แบบนี้ถือว่ายอดเยี่ยมแต่ว่าใครนะคะไม่มีแรงบิดมือเปิดไม่ออกต้องวานให้คนข้างๆเปิดให้เสมอๆแบบนี้เขาบอกว่าเป็นสัญญาณเตือนของความแก่แหมพูดเบาๆก็เจ็บนะคะเรื่องนี้จะจริงหรือเท็จแฟกเช็คมีคำตอบค่ะ

การที่เราเริ่มเปิดขวดไม่ได้เปิดฝาแยมไม่ออกนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณของความแก่จริงครับจริงครับจริงครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อซึ่งคนแก่เนี่ยกล้ามเนื้อจะหายไปนะฮะมันจะมีภาวะพิเศษภาวะหนึ่งที่เรียกซาโคพีเนียซาโคพีเนียจำง่ายๆก็คือกล้ามเนื้อฝ่อแบบคนแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันฝ่อหมดทุกจุดเลยครับมือก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกล้ามเนื้อนะฮะโดยเฉพาะเป็นกล้ามเนื้อที่อินทริเคทหรือเล็กๆและซับซ้อนด้วยเพราะฉะนั้นการที่กล้ามเนื้อมือฝ่อเนี่ยมันเป็นกระจกที่สะท้อนกล้ามเนื้อเราทั้งตัวเลยครับว่ามันเริ่มแล้วนะซึ่งตัวนี้แหละครับที่จะบอกได้และการเปิดขวดไม่ออกเปรียบเสมือนกับเป็นแซมเปิลเล็กๆของกล้ามเนื้อที่เสื่อมไปครับภาวะที่กล้ามเนื้อฝ่อไปหรือกล้ามเนื้อถดถอยเนี่ยครับนอกจากเรื่องอายุหรือวัยแล้วนะครับโรคบางอย่างก็ทำให้เกิดได้ยาบางอย่างนะฮะก็ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อได้เช่นยาลดไขมันก็ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันสลายได้ด้วยซ้ำนะครับหรือในบางคนที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องออโตอิมมูนแพ้ภูมิตัวเองโรคพุ่มพวงพวกนี้มีผลกับกล้ามเนื้อได้ครับนะหรือว่าคนที่นะฮะไม่ได้ออกกำลังนะครับนั่งอยู่นานๆหรือว่าเป็นคนที่เป็นโรคอ้วนแล้วก็เรียกว่าไม่มีความแอคทีฟเลยเนี่ยพวกนี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้เนี่ยครับเล็กลงที่เรียกว่า disuse atrophy หรือฝ่อลงไปได้ครับภาวะที่กล้ามเนื้อเริ่มถดถอยหรือเสื่อมนะครับจริงๆมันเริ่มได้ตั้งแต่อายุประมาณ 30-40 นะครับแต่40กับ50ขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนแล้วพอ65เนี่ยครับกล้ามเนื้อมันจะค่อยๆหายไปเพราะว่าความพีคหรือว่าความต้องเรียกว่าล่ำสันของกล้ามเนื้อที่สุดเนี่ยอยู่ช่วงประมาณ 30-40 ปีของมนุษย์ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อายุ65ไปแล้วเนี่ยครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อเริ่มเรียกว่าลงมามากและจากที่เคยล่ำสันมันก็กลายเป็นรีบเสื่อมได้ทันทีเลยครับนอกจากการเปิดจุกขวดไม่ออกที่เกิดจากกล้ามเนื้อที่เสื่อมจากการที่เรียกว่ามันเสีย hand grip strength แล้วนะครับอีกภาวะหนึ่งที่เราใช้ดูได้นะฮะสมมุติว่าเฮ้ยเราเปิดขวดได้เราดีใจนะสอบผ่านอย่าเพิ่งนะฮะมันมีข้อหนึ่งโจทย์อีกโจทย์นึงคือถ้าเรานั่งที่เก้าอี้แล้วลุกขึ้นโดยที่เราต้องใช้มือยันนั่นแหละครับไม่ผ่านนะครับนั่นก็เป็นสัญญาณหนึ่งของซาโคพีเนียหรือกล้ามเนื้อเสื่อมถ้าเราต้องใช้มือยันเนี่ยแสดงว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับมันเริ่มเสื่อมลงตามสภาวะแล้วครับนะการทดสอบแบบนี้เราเรียกว่าเป็นแชร์สแตนด์ทดสอบเราสามารถที่จะทดสอบได้ด้วยตัวเองเลยครับการที่คนเราเนี่ยครับกล้ามเนื้อน้อยลงนะครับมันเกี่ยวข้องกับอายุไขด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าที่ไหนมีกล้ามที่นั่นจะห้ามความแก่ได้เพราะกล้ามเนื้อไม่ได้ทำหน้าที่ให้ยกแขนยกขาหรือให้ดูสวยๆมีไบเซปสวยๆนะฮะแต่ว่ามันช่วยในการเผาผลาญทั้งน้ำตาลไขมันครับถ้ากล้ามเนื้อหายเกิดอะไรฮะไขมันก็เก็บน้ำตาลก็ไม่เบิร์นคนที่เป็นเรื่องของเบาหวานเนี่ยฮะอินซูลินก็ทำงานหนักกลายเป็นดื้อต่ออินซูลินก็ตายเร็วอีกนะครับหรือคนที่ไม่มีกล้ามเนื้อนึกภาพครับมันก็จะมีสภาพเหมือนกับเป็นต้องเรียกว่าตะเกียบเดินได้อะครับล้มง่ายนะฮะพอมันไม่มีกล้ามเนื้อที่คอยซัพพอร์ตกระดูกมาช่วยคุมความสมดุลของร่างกายหรือช่วยดูแลร่างกายให้เดินตรงได้เนี่ยมันก็จะล้มง่ายครับเพราะฉะนั้นคนที่กล้ามเนื้อหายเร็วคนที่มีปัญหาซาโคพีเนียเนี่ยครับถึงจะทำให้อายุไขสั้นลงครับการชะลอการถดถอยของกล้ามเนื้อนะครับถ้าเป็นเรื่องของการออกกำลังก็คือการออกกำลังแบบที่ช่วยสร้างกล้ามอาจจะเป็นไอโซสแตติกไอโซเมทริกก็ได้นะครับเช่นการใช้บอดี้เวทก็ได้นะครับหรือการออกกำลังแบบไม่ต้องสร้างกล้ามแต่ว่าได้มีการขยับขยื่นพูดง่ายๆที่ไหนมีการขยับที่นั่นเท่ากับมีการออกกำลังกายช่วยกล้ามเนื้อด้วยครับนะฮะส่วนเรื่องของอาหารการกินนะครับขอให้เน้นในเรื่องของโปรตีนที่ย่อยง่ายโดยเฉพาะที่ดูดซึมไปเป็นกล้ามเนื้อ

0: ายอย่างเช่นนะครับพวกเนื้อสีขาวเช่นเนื้อปลาอกไก่ไข่ขาวเต้าหู้หรือถ้าจะเป็นโปรตีนแบบเสริมให้เลือกโปรตีนที่มันย่อยมาแล้วอาจจะดูข้างฉลากเขียนว่าไฮโดรไลเซตโปรตีนหรือไฮโดรไลซ์มาแล้วหรือเป็นเพปไทด์ไดเพปไทด์พวกนี้มันแปลว่ามันถูกย่อยมาแล้วพอเราได้กินอีกทีมันก็ดูดซึมเข้าไปช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้ดีเลยครับ
1: เช็คมาให้แล้วนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงลองหยิบขวดข้างๆมาลองเปิดขวดดูนะคะเพราะว่าแรงบีบมือหรือว่าแรงบิดเปิดขวดเนี่ยนะคะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะต้องบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยต้องเพิ่มมวลกล้ามเนื้อใช่ไหมคะคุณหมอนะถึงจะอายุยืนขึ้นแล้วก็แข็งแรงด้วยป้องกันความเสี่ยงของโรคต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือดนะคะแล้วก็มีอายุยืนยาวขึ้นกว่าคนที่มีกล้ามเนื้อน้อยด้วยนะคะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะเกี่ยวกับไขมันพอกตับนะคะผู้สูงอายุเนี่ยต้องเพิ่มกล้ามเนื้อก็จริงแต่ว่าต้องลดไขมันนะคะหลายคนเนี่ยจะใส่ใจกับไขมันที่อยู่บริเวณใต้ผิวหนังซีเรียสกับไขมันที่อยู่บริเวณท้องหน้าท้องต่างๆความอ้วนแต่ว่าจริงๆแล้วไขมันที่เราต้องมองลึกไปกว่านั้นก็คือไขมันพอกตับไขมันที่อยู่บริเวณชั้นกล้ามเนื้อกับไขมันที่พอกอยู่ที่ตับนี่เป็นตัวเดียวกันไหมคะคุณหมอ
2: จริงๆต้องบอกว่ามันไปด้วยกัน
1: ค
2: ือถ้าเกิดว่ามีพุงมีอ้วนลงพุงเนี่ยมีไขมันสะสมก็คือมีไขมันส่วนเกินในร่างกายสะสมตามชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยมันก็จะมีไขมันในช่องท้องแล้วก็ไปไขมันเนี่ยที่ส่วนเกินก็จะไปแทรกอยู่ในเซลล์ตับด้วยเหมือนกันทำให้เกิดตัวที่เรียกว่าไขมันพอกตับ
1: ค่ะก็คือความอ้วนเนี่ยเป็นหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นสาเหตุหลักของการที่เกิดไขมันพอกตับได้
2: ใช่
1: สาเหตุอื่นๆแล้วนี่วันนี้คุณหมอเอาโมเดลตับมาด้วยนะคะว่าไขมันพอกตับที่เราเข้าใจเราอาจจะมองว่าไขมันไปเกาะอยู่บริเวณตับหรือเปล่าแต่จริงๆคุณบอกว่าไม่ใช่นะ
2: ไขมันไม่ได้ไปพอกอยู่ด้านนอกรอบๆตับอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไขมันเนี่ยจะไปแทรกตัวอยู่ในเซลล์ตับนะคะถ้าเกิดว่ามีไขมันที่สะสมในตับเนี่ยมากกว่า 5-10% เนี่ยเราก็จะเรียกว่าไขมันพอกตับค
1: ่ะนอกจากความอ้วนแล้วมีอะไรที่เป็นสาเหตุอีกบ้างคะคุณหมอ
2: จริงๆในเรื่องของตัวแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆก็สามารถทำให้เกิดตัวไขมันพอกตับได้นะคะก็คือเวลาดูตับของคนที่ดื่มแอลกอฮอล์หนักๆก
1: ็
2: จะมีไขมันแทรกอยู่ในเซลล์ตับเช่นเดียวกัน
1: พฤติกรรมล่ะคะปัจจุบันนี้พฤติกรรมในปัจจุบันคนกินอาหารนะคะจังฟู้ดเพิ่มมากขึ้นนะออกกำลังกายน้อยลงขยับเขยื้อนร่างกายน้อยลงอันนี้มีผลไหมคะ
2: มีผลมากๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีไขมันส่วนเกินในร่างกายนะคะเรารู้ว่าอาจจะบริโภคพวกน้ำตาลแป้งพวกนี้มากๆเนี่ยพอมันมีไขมันมันจะไปเปลี่ยนเป็นไขมันส่วนเกินคือในรูปของไตรกลีเซอไรด์แล้วก็เก็บสะสมในเซลล์ตับได้นะคะคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าโรคอ้วนลงพุงเนี่ยพวกนี้ก็จะเกิดตัวไขมันพอกตับได้มาก
1: ตอนนี้หลายคนลองจับดูแล้วว่าเอ๊ะเรามีอ้วนลงพุงหรือเปล่านะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เพิ่มความเสี่ยงได้นอกจากปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วคุณหมออย่างที่คุณหมอบอกตอนต้นรายการว่าโรคนี้ไม่มีอาการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นใช่ไหมคะทำไมเราถึงไม่มีอาการแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะคุณหมอ
2: ในช่วงแรกอย่างที่บอกว่าไขมันเนี่ยมันค่อยๆสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตับมันจะทนกับการสะสมตรงนี้ทำให้มันไม่มีอาการมันไม่ได้แบบว่าเหมือนกับพวกตับอักเสบจากภาวะอื่นจากสาเหตุอื่นเช่นเป็นไวรัสตับอักเสบอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะมีอาการแบบมีไข้เบื่ออาหารหรืออะไรที่มันเป็นแบบระยะเฉียบพลันอะไรแบบนี้แต่ว่าตับเนี่ยเนื่องจากเซลล์ตับมันค่อยๆโตขึ้นจากการที่มันไขมันไปแทรกอะไรเงี้ยค่ะตรวจเจอข้างต้นเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะเจอว่าตรวจเช็คสุขภาพแล้วเจอว่าค่าตับมันอักเสบอะไรแบบนี
1: ้ส่วนใหญ่แสดงว่าคนเนี่ยจะรู้ตัวตอนที่ตรวจผลสุขภาพประจำปีเหรอ
2: ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นค่ะก็คือว่าไปเช็คอัพประจำปีแล้วพบว่ามีค่าตับสูงก็จะส่งมาปรึกษาหมอทางเดินอาหาร
1: แล้วถ้าเราเจออาการแล้วว่าตับอักเสบตอนนั้นนี่คือเป็นปัญหาแล้วหรือเปล่าคะคุณหมอ
2: เป็นปัญหาแล้วค่ะก็คือว่ามันมีไขมันพอกตับจนเกิดตับอักเสบแล้ว
1: แล้วถ้าเราอยากจะรู้ก่อนที่จะเกิดปัญหาล่ะคุณหมอคะเป็นระยะต้นๆแบบเนี้ยเราสามารถตรวจได้ยังไงบ้าง
2: ได้ค่ะก็คือว่าในเริ่มต้นเลยถ้าเกิดตรวจอาจจะเป็นการอันตราซาวช่องท้องส่วนบนก็คือดูตับค่ะก็จะเห็นว่าเนื้อตับอ่ะมันมีไขมันมาสะสมอยู่ในเซลล์ตับหรืออาจจะตรวจเป็นตัวไฟโบสแกนหรือลิเวอร์สแกนนะคะก็คือจะเช็คตัวไขมันสะสมในตับพังผืดในตับได้

0: ใครบ้างที่ต้องไปตรวจแหมเราไม่มีอาการนะเข้าใจเลยนะคะว่าไม่อาจจะยังไม่มีอาการไม่ได้สนใจว่าเอ๊ะเราต้องเข้าไปตรวจไขมันพอกตับหรือเปล่ามีใครบ้างคะคุณหมอที่จะต้องไปตรวจ
1: คนที่มีความเสี่ยงก็คือคนที่ต้องบอกว่าน้ำหนักเกินแล้วก็คือว่า BMI คือดัชนีมวลกายถ้าในคนไทยนะคะเราจะตัดว่าน้ำหนักเกินเนี่ยคือที่BMI มากกว่า23
0: ค่ะ
1: นะคะหรือว่าถ้าเกินกว่า25เนี่ยก็คืออ้วน
0: เนี่ยเขาขึ้นมามีหลากหลายวิธีการตรวจเลือดอัลตราซาวด์ไฟโบสแกน MRI ต่างกันไหมคะคุณหมอเราควรจะเลือกแบบไหนหรือว่าคุณหมอเป็นคนเลือกให้คะอันนี
1: ้ต้องคุยกับคุณหมอก่อนแต่ว่าโดยปกติค่ะก็คือถ้าเกิดเป็นแบบที่ง่ายๆก็อัลตราซาวด์กับไฟโบสแกนก็จะง่ายโดยปกติ MRI อาจจะไม่ได้ตรวจบ่อยยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าไปพบคุณหมอแล้วมันมีจำเป็นที่จะต้องตรวจด้วยเหตุอื่นๆเช่นเจอจุดเจอก้อนในตับอะไรเงี้ยค่ะก็ตรวจ MRI
0: โรคนี้เป็นพันธุกรรมไหมคะคือคนในบ้านมีคนป่วยเป็นไขมัน
1: มีส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าจากพฤติกรรมเนี่ยน่าจะเป็นหลักมากกว่าแต่ว่าในคนผอมที่เป็นไขมันพอกตับค่ะก็คือเจอได้ซึ่งอาจจะมีผลจากเรื่องของพันธุกรรม
0: ไม่ใช่แค่คนอ้วนเท่านั้นคนที่ผอมก็มีไขมันพอกตับได้
1: อันนี้จะได้ประมาณสัก 10-20% แล้วนอกจากนี้คือคนผอมที่เป็นไขมันพอกตับเนี่ยจริงๆอ่ะมีความเสี่ยงในเรื่องของพวกโรคหลอดเลือดอะไรต่างๆหลอดเลือดหัวใจอะไรเงี้ยเพิ่มมากขึ้นกว่าคนอ้วนอีก
0: แล้วก็มีอุบัติการณ์ว่ามีพบในคนไข้ที่อายุน้อยลงด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างคนไทยอย่างเงี้ยเรากินอาจจะทานพวกจังฟู้ดอะไรแบบเนี้ยเพิ่มมากขึ้นอาหารสั่งแกร็บอะไรมาแบบมันง่ายมันสะดวกแค่ปลายนิ้วกดมาถึงกินอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเจอคนที่เป็นไขมันพอกตับเนี่ยในอายุน้อยลงเรื่อยๆค่ะ
0: คนไข้คุณหมออายุน้อยๆที่สุดนี้ประมาณเท่าไหร่คะ
1: จริงๆ20ถึงน้อยกว่า20จริงๆก็ยังมีนะคะ
0: น้อยกว่า20ก็เจอไขมันพอกตับแล้วเหรอโอ้ยแสดงว่าเรื่องของพฤติกรรมอาหารสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะอาหารอย่างที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้อาจจะยังกินปุ๊บไม่ได้เป็นปั๊บนะใช้ระยะเวลาในการสะสมแต่ว่าอย่าชะล่าใจนะคะเราอาจจะต้องมาดูก่อนว่าอาหารอะไรบ้างที่กินแล้วเพิ่มความเสี่ยงคะคุณหมอคะ
1: อาหารที่มีแคลอรี่สูงสูงจริงอ่ะเนี่ยของทอดของมันฟาสต์ฟู้ดต่างๆตัวเนี้ยก็ทำให้เกิดไขมันพอกตับได้นะคะนอกจากนี้ก็คือพวกอาหารที่มีน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตเนี่ยขนมหวานอะไรต่างๆเนี้ยค่ะพอมันส่วนเกินเหลือเกินเหลือใช้เป็นมันก็จะกลายเป็นแคลอรี่ส่วนเกินแล้วก็เปลี่ยนเป็นไขมันที่สะสมในตับได้เหมือนกันไม่ใช่แค่ของทอดนะคะนอกจากนี้ก็คือพวกโปรเซสฟู้ดอัลตราโปรเซสฟู้ดหรือว่าทรานส์แฟตแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เกิดในเรื่องของตัวไขมันพอกตับได
0: ้เพราะสะสมไปเรื่อยๆเนื้อตับเราก็มีที่เราใช้งาน 100% จาก 100% เขาค่อยๆแทรกเข้าไปเรื่อย
1: ๆ
0: มีระยะอาการไหมคะคุณหมอคะ
1: ก็ในช่วงต้นคือถ้าเกิดว่าเจอก็คือไขมันพอกตับเฉยๆหมายความว่าเราอาจจะตรวจเจอจากอัลตราซาวด์หรือไฟโบสแกนหรืออย่างที่บอกMRI ก็คือเห็นว่ามันมีตัวไขมันเนี่ยไปแทรกอยู่ในเซลล์ตับนะคะพอมันมีตัวไขมันเนี่ยไปแทรกเซลล์ตับมันบวมก็จะเกิดการอักเสบเกิดขึ้นอันนี้ตรวจเจอจากเลือดว่าค่าตับสูงผิดปกตินะคะต่อมาก็คือว่าพอตับมันอักเสบซ้ำๆร่างกายเกิดการซ่อมแซมเหมือนกับเราแบบเป็นแผลโดนมีดบาดอย่างเงี้ยร่างกายเกิดการซ่อมแซมมันจะเกิดเป็นรอยแผลเป็นเกิดขึ้นในตับก็เหมือนกันค่ะก็จะเกิดเป็นพังผืดในตับขึ้นมาพอสุดท้ายแล้วก็คือพอพังผืดในตับเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆทั่วๆตับก็จะเกิดเป็นตับแข็งได้
0: ค
1: ่ะแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดเป็นมะเร็งตับได้เลยค่ะ
0: นานแค่ไหนคะจากไขมันพอกตับธรรมดาจนกลายเป็นตับแข็งแล้วจากตับแข็งกลายเป็นมะเร็งตับใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคุณหมอ
1: นานค่ะก็คือนานไปเรื่อยๆก็คือเป็นอาจจะเกิน5ปี10ปีขึ้นไปแต่ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับสาเหตุคือบางคนมีมากกว่า1สาเหตุเช่นวันด้วยมีไขมันพอกตับเน
0: า
1: ะดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็อาจจะมีแบบเป็นวรรคตับอักเสบB หรือ C ที่เป็นวรรคตับอักเสบเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามี1คนถ้ามีมากกว่า1สาเหตุมันก็จะผสมโรงทําให้เกิดเป็นตับแข็งเร็วขึ้น
0: ก็คือเพิ่มความอักเสบให้กับตับนะตับก็จะแข็งเร็วขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างคนที่มีโรคประจําตัว เบาหวานไขมันกลุ่มนี้ก็เพิ่มด้วย
1: ใช่เพราะว่าตัวนี้ก็คือจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นตัวไขมันพอกตับอยู่แล้วคือโรคเหล่านี้เราจะเรียกว่าmetabolic syndrome คือเป็นโรคที่มาด้วยกันเนาะเบาหวานความดันไขมันยูริกสูงหรือว่าเกาต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีไขมันพอกตับแล้วก็พวก OSA คือเป็นหยุดหายใจขณะนอนหลับพวกเนี้ยมันจะเป็นโรคที่มาพร้อมกันก็คือกับโรคอ้วน
0: โอ้เป็นโรคเล็กเพื่อนเลยนะมาพร้อมกัน
1: มาพร้อมกันหมดเลยแล้วก็พบว่าจริงๆคือนอกจากว่าสาเหตุการเสียชีวิตจากคนที่ไขมันพอกตับเนี่ยจะเกิดตับแข็งมะเร็งตับแล้วจริงๆณปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตหลักๆอ่ะจะเป็นจากโรคหลอดเลือดหัวใจเพราะว่าพวกนี้ก็คือมันก็จะเสี่ยงในเรื่องของพวกอันที่บอกเบาหวานใช่ไหมคะก็จะมีแบบพวกไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับแล้วก็จะเกิดมีก็คือเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองอะไรแบบนี้ค่ะ
0: เป็นโรคที่เกี่ยวพันกันกับสุขภาพโดยรวมนะเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้ที่ชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าเห็นถึงความสำคัญเคยจัดกิจกรรมค่ะแล้วก็ในวัยทำงานนี่แหละวัยที่ยังไม่มีอาการเนี่ยแหละค่ะมาอัลตราซาวด์นะพบว่าจำนวนเยอะมากเกือบครึ่งหนึ่งคุณหมอค่ะที่มีปัญหาไขมันพอกตับโดยที่ไม่รู้ตัวจริงๆเราพบเยอะแค่ไหนคะ
1: ณปัจจุบันเนี่ยประมาณเกือบ45% ของประชากรของคนไทยเนี่ยเพราะว่า BMI เกินเยอะมากแล้วก็พอเนี่ยมีพุงเนี่ยว่าลงพุงเนี่ยก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่ถ้าตรวจไฟโบสแกนไงก็จะเจอ
0: ก็จะ
1: ว่าคุณผู้ชม
0: ถามคำถามมานะคะมีคำถามเยอะมากเลยแล้วถ้าเป็นต้องรักษาอย่างไรคะคุณหมอเอาช่วงเวลาสำคัญเลยตั้งแต่ไขมันพอกตับเริ่มต้นเลยเราสามารถหายเองได้ไหมคะ
1: หายได้ถ้าเกิดเราลดน้ำหนักการรักษาหลักเลยก็คือการลดน้ำหนักค่ะเพราะว่าการลดน้ำหนักให้ได้ประมาณสัก 5% จากเบสไลน์เนี่ยก็จะช่วยลดตัวไขมันพอกตับได้แต่ถ้าตับของเรามีการอักเสบหรือเริ่มมีพังผืดในตับแล้วเนี่ยเราควรจะต้องลดให้ได้ 7-10% จากเบสไลน์
0: 7-10% นะคะก็จะช่วยลดไขมันที่พอกอยู่ในตับแทรกอยู่เนี่ยเขาก็ลดลงได้
1: ใช่
0: แล้วก็ตับก็ยังทำงานได้ปกติด้วย
1: ใช่ก็จะกลับมาถ้ายังไม่เป็นตับแข็งนะคะตับแข็งมันจะไม่ย้อนกลับแหละคือถ้าเราปล่อยจนเรื้อรังตับอักเสบซ้ำๆจนเกิดพังผืดในตับมากๆจนเกิดตับแข็งอันนี้จะไม่ย้อนกลับมาเป็นตับปกติละแต่ถ้าแค่มีตับอักเสบหรือมีพังผืดในตับน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะการลดน้ำหนักเนี่ยจะช่วยลดพังผืดในตับแล้วก็ลดตับอักเสบแล้วก็ลดไขมันพอกตับให้กลับมาทำงานเหมือนปกติได้
0: แล้วถ้าเป็นไขมันพอกตับที่ทำให้ตับแข็งแล้วเนี่ยมีอาการแล้วส่วนใหญ่คนไข้มาหาคุณหมอด้วยอาการอะไร
1: ก็เป็นอาการจากตับแข็งหรือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนจากตับแข็งเช่นอาจจะเริ่มมีแบบตัวตาเหลืองเพราะว่าตับมันทำงานผิดปกตินะคะหรือว่ามีอาการจากตัวหลอดเลือดเส้นเลือดโป่งพองในหลอดอาหารเนาะก็จะมาด้วยแบบอาเจียนเป็นเลือดอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่ามีน้ำในช่องท้องก็คือท้องมารท้องโตขึ้นในลักษณะแบบนี
0: ้ค่ะกลุ่มนี้ยังต้องกลับไปลดน้ำหนักเหมือนกัน
1: ก็ลดน้ำหนักแต่ว่ามันอาจจะเป็นการรักษาภาวะแทรกซ้อนแล้วก็คืออาจจะมันไม่สามารถที่จะตับกลับมาฟังก์ชันเหมือนคนปกติแล้วล่ะค่ะ
0: แล้วมีคุณผู้ชมถามมาว่าเราผ่าตัดลอกไขมันออกจากตับได้ไหมคะอย่างที่คุณหมอบอกนะจริงๆเซลล์เนี่ยแทรกอยู่ในเนื้อตับเลย
1: ใช่ทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าวิธีการรักษาก็คือจะเป็นการลดน้ำหนักอ่ะคือเป็นหลักเลยอันที่สองก็คือมีเรื่องของยา
0: ปัจจุบันมียาไหมคะ
1: ยาที่ช่วยลดการอักเสบของตับจากไขมันพอกตับก็ที่มีข้อมูลชัดเจนก็คือในเรื่องของตัววิตามินอีมันจะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ลดการอักเสบของตับจากไขมันพอกตับได้หรืออย่างที่ปัจจุบันยาในกลุ่มพวก GLP-1 ที่ตอนนี้ฮิตๆกันอยู่อย่างตัวเซมากูไทอะไรเงี้ยค่ะก็มีข้อมูลในการที่จะลดในเรื่องของตัวตับอักเสบจากไขมันพอกตับได้ทั้งโดยตรงก็คือว่าลดน้ำหนักเนื่องจากว่ามันเป็นยาที่ช่วยควบคุมคือเป็นยาในกลุ่มเบาหวานที่ช่วยควบคุมน้ำหนักมันก็จะช่วยลด ตัวไขมันที่แทรกอยู่ในเซลล์ตับลดการอักเสบของตับได้แต่ว่าตัวยาโดยตรงอ่ะมันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยก็จะทำให้ตัวไขมันพอกตับที่ตับอักเสบเนี่ยลดลงพังผืดในตับลดลง
0: แต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้เป็นวิธีการในเรื่องของการใช้ยาเพื่อการรักษาเพราะฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย
1: ์ใช่
0: น
1: ะคะ
0: มีคุณผู้ชมถามมาด้วยกินชานมไข่มุกทุกวันบ่อยๆจะเป็นไขมันพอกตับไหมครับ
1: แน่นอนค่ะ

0: านเบเกอรี่บ่อยๆเสี่ยงไหมคะ
1: เสี่ยงมากๆค่ะ
0: โอ้โหทุกคนนี่มีความเสี่ยงหมดเลยนะที่ส่งกันเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องไปตรวจด้วยอายุเท่าไหร่บ้างที่คุณหมอแนะนำให้ตรวจคะ
1: จริงๆถามว่าถ้าเจอเยอะๆก็อาจจะเป็นช่วงหลังแบบประมาณแบบ40ปี30กว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคือวัยทำงานวัยรุ่นเนี่ยค่ะ20กว่าจริงๆก็เจอแหละเอาเป็นว่าถ้า BMI อ่ะเกิน25คือเข้าสู่ภาวะอ้วนเนี่ยสามารถที่จะไปตรวจได้หรือยิ่งถ้าเกิดว่ามีคนที่มีโรคร่วมเนาะอย่างที่บอกไปเนี่ยเบาหวานไขมันในเลือดสูงแบบนี้มาตรวจได้เลยค่ะ
0: สามารถตรวจได้เลยมีคำถามอีกค่ะบุหรี่สูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนคะ
1: จริงๆอ่ะต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดตัวไขมันพอกตับโดยตรงแต่ว่าบุหรี่นี่เพิ่มมะเร็งทั้งร่างกายค่ะแล้วก็มันก็อาจจะกลายเป็นว่าพอสูบบุหรี่เยอะเราก็อาจจะมีการดื่ม
0: แอลกอฮอล์ด้วย
1: อะไรเง
0: ี้ยก็คือเพิ่มปัจจัยเสี่ยงเข้าไปอีกนะคะคีโตล่ะคะคนที่กินคีโตเพิ่มไหมคุณหม
1: อต้องบอกว่า
0: เพราะกินไขมันเนาะ
1: ใช่มันกินไขมันสูงมันกินไขมันสูงมันก็จะทำให้อาจจะแต่ถามว่าโดยหลักๆเนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับแคลอรี่อินเทคเอาพุทอะไรแบบนี้มากกว่าแคลอรี่รวม
0: ๆค่ะตับต้องการสารอาหารไหมคะถ้าเราอยากจะป้องกันยังไงดีฟื้นฟูได้ไหม
1: ก็ลดน้ำหนักค่ะ
0: ลดน้ำหนักอันดับแรกเลยนะคะดีที่สุดเป็นวิธีที่คุณหมอบอกนะคะ
1: ค่ะหรือว่าอย่างที่บอกว่าวิตามินอีอย่างนี้ค่ะก็จะช่วยแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ลดการสะสมของไขมันพอกตับนะคะแต่ว่ามันลดถ้ามีไขมันพอกตับที่ตับอักเสบอ่ะการทานวิตามินอีก็จะช่วยลดการอักเสบของตับลง
0: ก็ถือว่าช่วยในเรื่องของการป้องกันได้นะแต่ว่าคุณหมอยืนยันตรงนี้ไม่มีวิตามินอะไรที่ช่วยให้ตับดีขึ้นได
1: ้ไม่แนะนำให้ไปซื้ออาหารเสริมทานเองเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเราเจอภาวะแทรกซ้อนอะไรต่างๆที่เกิดจากการแบบทานแบบยาวิตามินอาหารเสริมแบบมากมาย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการที่ดีที่สุดคือหันกลับมาปรับพฤติกรรมในเรื่องของการกินการออกกำลังกายการพักผ่อนของเราให้ดีก่อนนะคะและถ้าใครมีปัญหาจริงๆแนะนำปรึกษาและตรวจจากแพทย์นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอแป้งนะคะที่มาเริ่มพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะและคุณผู้ชมสามารถกลับมารับชมรายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:05 น.จนถึงเวลาบ่าย 3:30 น.ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วตั๊กและคุณผู้ชมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ครับสำหรับคุณผู้ชมการส่วนรายการพุทธพิษทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับข้าวหลามกะลามะพร้าวขนมไทยแนวใหม่ไม่ต้องใช้กระบอกไม้ไผ่เริ่มทำขายได้เพียงเดือนเดียวยอดลูกค้าสั่งซื้อนับร้อยลูกต่อวันจังหวัดลพบุรีบ้านแหลมมะขามจังหวัดตราดเปิดเรื่องเล่าริมชายเลนเสน่ห์ชุมชนวัฒนธรรมริมทะเลตราดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรับนักท่องเที่ยวถูกโพร่วมกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่บริเวณต้นแม่น้ำเพชรบุรีหมู่บ้านบางปลอยช่วงนี้น้ำใสไหลเย็นเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการตัวแล้วก็ต้องใช้ทักษะอย่างสูงด้วยครับแล้วก็เหมาะกับคนที่เลี้ยงพวกสัตว์นะครับอย่างเช่นการทำฟาร์มวัวนมต่างๆเหล่านี้นั่นคือช่างแต่งกีบวัวครับเพราะว่าถ้าวัวครับมีอาการบาดเจ็บหรือว่ามีโรคที่เท้าเนี่ยจะส่งผลต่อเรื่องของการผลิตน้ำนมโดยตรงเลยก็เหมือนกับคนนะครับคุณผู้ชมเวลาเจ็บเท้าแล้วก็ไม่อยากจะเดินไปไหนต่างๆสุขภาพกายสุขภาพจิตก็ไม่ดีด้วยตอนนี้หลายฟาร์มก็เลยต้องการหน้าที่นี้มากเลยครับ

0: ทีมงานช่วยกันต้อนแม่วัวเข้าสู่ซองบังคับนะครับก่อนใช้เชือกดึงขาวัวขึ้นเพื่อทำการตัดแต่งกีบนะครับอาชีพนี้กำลังเป็นที่ต้องการมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตวัวเป็นอย่างมากนะครับบรรดาเจ้าของฟาร์มวัวจึงต้องพึ่งพานายสุเมธเสี่ยงฉินหรือว่าช่างเมธอายุ35ปีครับผู้ที่ประกอบอาชีพรับตัดแต่งกีบวัววันนี้นะครับมาทำงานกันที่ก่อเกียรติฟาร์มตำบลดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนายสุเมธบอกว่าเติบโตมาในครอบครัวเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมนะครับจึงคุ้นเคยกับปัญหาสุขภาพของวัวมาตั้งแต่เด็กนะครับปัญหาสำคัญที่เกษตรกรมักพบเป็นประจำเลยก็คือโรคกีบเท้าอักเสบนะครับซึ่งเกิดได้หลายสาเหตุทั้งการยืนในคอกเป็นเวลานานๆ นะครับผลกระทบจากโรคระบาดต่างๆลักษณะอาหารที่กินรวมถึงอุบัติเหตุด้วยนะครับจึงต้องประเมินอาการก่อนเป็นอันดับแรก
1: ลักษณะการเดินครับลักษณะการเดินแล้วก็ท่าทางถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดผูกในคอกเนี้ยเราสังเกตได้ว่าเวลามันลุกอะครับมันลุกเวลานั้นมันจะใช้ขาขาหน้าสองขาหน้าคู่เข้าแล้วก็ขาหน้าไอ้ขาขลังยืนอันนั้นคือเจ็บกีบขาหน้า
2: ก็คือตามปกติเนี่ยเขาจะต้องใช้เท้าหน้ายันตัวขึ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเกิดเจ็บเนี่ยก็คือใช้คู่เข่าแล้วก็ยืนขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ช่างเมธศึกษาต่อด้านสัตวศาสตร์จนสำเร็จการศึกษาระดับปวช.แล้วก็ปวส.จากแผนกวิชาสัตวศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีครับก่อนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะปริตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อนำความรู้มาประกอบอาชีพและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างจริงจัง
2: เราต้องทำอะไรบ้างคะในช่วงแรก
1: ครับผมก็คือยกขึ้นมาแล้วเราก็เคลียร์ดูที่กีบที่พื้นกีบอะครับว่ามันบางหรือว่าหนาแต่ถ้าเกิดหนาแล้วก็อย่างเงี้ยหนาเรา
2: อันนี้ถือว่าหนา
1: ใช่ครับเราสามารถปัดเยอะได้แต่ถ้าเกิดกดปุ๊บถ้ามันบางเราก็แค่แต่งแค่หน่อยเดียวแล้วก็ตัดขอบแล้วก็ตัดปลายพอถ้าเกิดปัดถ้าเกิดเราปัดเข้าไปเลยเกินอะมันเป็นมันโดดเนื้อ
2: ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าอันนี้เราปัดพอแล้วค่ะ
1: โอถ้าขนาดเราปาดให้มันเสมอกับไอ้ขอบอะครับ
2: เล็บ
1: ใช่ครับขอบข้างๆครับผม
2: โอเคค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดตัวไหนที่มันมีแผลเวลายกขึ้นมาปุ๊บจะเว้าแบบนี้เลย
2: อ๋อนี่ถือว่ามีแผลนะ
1: ใช่ครับ
2: ถ้าปาดแต่งเสร็จแล้วเนี่ยค่ะขั้นตอนต่อไปเราต้องทำยังไงต่อคะ
1: ถ้าปาดเสร็จแล้วเราก็เช็คดูถ้าเกิดตัวไหนมีแผลเราก็ทำแผลใส่ยา
2: ค่ะ
1: ครับผมพื้นลง
0: แม้ว่าโรคกีบวัวจะเป็นปัญหาสำคัญนะครับแต่ว่าผู้ประกอบอาชีพรับตัดแต่งกีบวัวมีอยู่ค่อนข้างน้อยครับทำให้เกษตรกรต้องรอคิวรับบริการเป็นเวลานานเหมือนกันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของวัวครับเนื่องจากว่าวัวที่มีอาการเจ็บกีบเนี่ยจะยืนได้ไม่นานนะครับแล้วก็จะกินอาหารได้น้อยทำให้ปริมาณน้ำนมเนี่ยลดลงตามไปด้วยครับ
3: ถ้าวัวเจ็บขาเจ็บกีบแล้วนี่นะมันจะไม่กินมันกินแล้วมันก็รีบนอนเพราะว่ามันรับน้ำหนักตัวเองไม่ได้มันเหมือนคนนะเป็นเล็บครบอะเจ็บมันก็ทำให้เราแบบไม่อยากจะโดนมันตรงนั้นเลยงัวมันก็จะนอนเร็วขึ้นกินน้อยลงส่วนกระเพาะทำให้นมลดลงแต่พอแต่งกีบไปแล้วเขายืนได้เหมือนเดิมเขาก็จะกินยืนได้นานแล้วก็กินได้เยอะขึ้นมันเป็นที่สุขภาพวัวจริง
0: อัตราค่าบริการตัดแต่งกีบแบ่งตามประเภทสัตว์นะครับถ้าเป็นวัวนมตัวละ300บาทวัวเนื้อแล้วก็ควายตัวละ 1,000 บาทส่วนแพะแล้วก็แกะตัวละ200บาทนะครับแล้วก็ยังให้บริการศูนย์เขาหรือว่าการตัดหรือทำลายปุ่มเขาของวัวตั้งแต่ยังเป็นลูกวัวครับป้องกันไม่ให้เขางอกออกมาแล้วก็สนตะไคร้ผสมเทียมแล้วก็มีทั้งตอนวัวด้วยครับรับงานทั้งในนครปฐมราชบุรีและกาญจนบุรีเลยครับในพื้นที่อย่างที่ราชบุรีแล้วก็ใกล้เคียงอย่างนครปฐมในเวลาเขาเลี้ยงวัวกันเขาจะนิยมนะครับเลี้ยงแบบผูกยืนบนพื้นปูนซึ่งพื้นปูนมันจะแข็งก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของโรคเกี่ยวกับกีบเท้าได้มากกว่าจะต่างจากวัวที่เขาเลี้ยงแบบปล่อยไล่ทุ่งแบบนั้นก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็กีบเท้าก็จะไม่เจอปัญหาน้อยกว่าแบบนี้ครับที่ลพบุรีครับเจ้าของร้านทำขนมรายหนึ่งเขาต้องใช้นะครับกะทิในการทำขนมวันหนึ่งมากอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเขาก็เลยมีกะลามะพร้าวเหลือก็เลยใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับเอากะลามะพร้าวเนี่ยมาทำเป็นภาชนะในการทำเป็นข้าวหลามต่อครับกลายเป็นข้าวหลามที่ไม่ต้องใช้กระบอกไม้ไผ่ทำออกมาแล้วนะครับรสชาติอร่อยลูกค้าก็ติดใจสั่งซื้อวันหนึ่ง200-300ลูกเลยครับดัดแปลงจากการใช้กระบอกไม้ไผ่รับมาใส่ในกะลามะพร้าวอ่อนแทนกลาย

0: เป็นข้าวหลามกะหล่ำมะพร้าวที่เพิ่มความอร่อยแล้วก็ได้รสชาติความหอมหวานมันจากกะทินะครับรวมถึงเนื้อมะพร้าวแท้ๆด้วยที่นายสรวิทย์ปลื้มมากอายุ53ปีเป็นเจ้าของสูตรข้าวหลามกะลาป้าติ๋มเริ่มขายได้มาประมาณสักเดือนกว่าๆเองครับเปิดหน้าร้านที่บ้านภายในหมู่บ้านสิรัญญา3ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองลพบุรีใช้ข้าวเหนียวดำที่นึ่งสุกแล้วครับมาคลุกเคล้ากับเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็ถั่วดำแล้วก็เผือกแล้วราดด้วยน้ำกะทิที่ปรุงรสตามสูตรเฉพาะที่ทำมาจากน้ำตาลมะพร้าวนะครับที่ร้านทำขึ้นมาเองเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันจนฉ่ำเลยครับแล้วก็ตักใส่ในกะลามะพร้าวก่อนนำไปย่างบนเตาถ่านในกะละมังสแตนเลสนะครับด้วยไฟอ่อนๆความร้อนพอประมาณเพื่อป้องกันกะลาไหม้จะสังเกตเห็นน้ำกะทิเดือดในกะลามะพร้าวนะครับนั่นก็หมายความว่าสุกพร้อมกินได้ครับก็เราเอาออกมาตกแต่งนะครับด้วยท็อปปิ้งกันต่อโรยหน้าด้วยเนื้อมะพร้าวถั่วดำเผือกแล้วก็ข้าวโพดอีกครั้งหนึ่ง
1: 1เราต้องการให้คนลพบุรีได้ทานของอร่อยๆ2แทนที่เราจะเอากะลาไปทิ้งเราสามารถช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเอามารีไซเคิลทำเป็นวัตถุดิบเป็นภาชนะใส่ข้าวหลามถ้าทานหมดแล้วลูกค้าสามารถเอาไปเป็นกระบวยครับกระบวยตักน้ำเหมือนสมัยก่อนสวยนะครับคืออย่างที่เราเคยทานกันข้าวหลามก็บอกอ่ะมันเฉพาะช่วงบนช่วงล่างอ่ะมันจะไม่มีความมันเลยเหมือนเรากินข้าวเหนียวธรรมดาแต่ข้าวหลามกะลาเนี่ยทุกอนูของในกะลาของข้าวหลามจะมีความหวานน้อยมันทั้งลูกเลยครับรับประกันได้ว่ามันทั้งลูก
0: การเปิดหน้าร้านทำที่บ้านนะครับก็ทำให้มีเวลาทำกันตั้งแต่เช้าเลยครับมีออเดอร์สั่งเข้ามาเป็นจำนวนมากแล้วก็ส่งฟรีกับลูกค้าในพื้นที่ใกล้ๆด้วยราคาขายลูกละ35บาทหรือว่า3ลูก100บาทนะครับช่วงนี้ทำรายได้ดีมากครับ
1: ลูกค้าตอบรับให้การตอบรับที่ดีมากๆเลยครับให้ดีมากๆเลยก็พอใช้ได้เลยครับยอดแต่ละวัน
2: ใช้มะพร้าววันละกี่ลูก
1: มะพร้าวเฉลี่ยอยู่ประมาณณเวลานี้นะครับลิมิตของผมอะตอนนี้เฉลี่ยทุกวันเลยคือ250คือ250ถึง300ถ้ามันมากกว่า300เราไปไม่ไหวจริงๆเราทำกันเองเหมือนทำในบ้านนะฮะเราไม่ใช่ร้านค้าเราไม่ใช่โรงงานครับผม
2: ทำเป็น
1: ครอบครัวครับทำกันอยู่3คนก็ลิมิตได้สูงสุดคือถ้าเกิด300นี่คือตั้งแต่6โมงเช้ายัน6โมงเย็นเลย
0: นอกจากข้าวหลามกะลาแล้วนะครับมีขนมไทยอย่างสังขยามะพร้าวอ่อนสังขยาฝอยทองในกะลามะพร้าวด้วยให้เลือกกินกันอีกนะครับเพราะว่าที่ร้านเนี่ยต้องการใช้มะพร้าวอ่อนเป็นส่วนประกอบในการทำขนมเยอะอยู่แล้วนะครับก็เลยเลือกเอากะลามะพร้าวมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นภาชนะบรรจุอาหารแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของร้านที่ลูกค้าจดจำด้วยครับเดี๋ยวในอนาคตนะครับกำลังเล็งไว้อยู่ว่าจะต่อยอดไปทำข้าวแกงกะลามะพร้าวเพิ่มเติมนะแต่ว่าตอนนี้ต้องขอขายข้าวหลามแบบนี้สูตรนี้ให้ทันกับที่ลูกค้าสั่งมาทุกวันกันก่อนครับส่วนรายนี้ครับที่กำแพงเพชรเนี่ยเขาก็ขายดีมานานกว่า40ปีแล้วเหมือนกันนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยที่ใช้เตาถ่านนะครับตุ๋นจนเปื่อยอย่างดีเลยลูกค้าชื่นชอบกันมากยังขายราคาเดิมเป็นสูตรโบราณลูกค้าแน่นทุกวันเลยครับความพิเศษที่ทำให้ลูกค้าหลั่งไหลมาไม่ขาดสายคือเนื้อเปื่อยสูตรโบราณนะครับที่พิถีพิถันตั้งแต่การคัดสรรเนื้อคุณภาพดีมาตุ๋นด้วยเตาถ่านแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งต้องใจเย็นๆแล้วก็ใช้ความชำนาญในการคุมไฟด้วยให้เนื้อมันค่อยๆระอุเปื่อยนุ่มแล้วก็เข้าเนื้อที่สุดเลยครับเป็นร้านของนางสลินทิพย์จันทวงศ์หรือว่าป้าหวาดวัย56ปีรับเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวที่สืบทอดตำนานความอร่อยจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกมานานกว่า40ปีครับอยู่ที่ถนนเทศบาล1ซอย5ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรแต่ละวันต้องตุ๋นเนื้อประมาณกว่า7กิโลกรัมนะครับผลตอบรับดีมากนะครับจนเมนูเนื้อเปื่อยขายหมดเกลี้ยงทุกวันเลยครับเน้นว่ารสชาติเข้มข้นเสิร์ฟคู่กับลูกชิ้นเนื้อเด้งๆแล้วก็ผักสดด้วยครับ
3: อ๋อที่นี่จะเน้นเรื่องนุ่มค่ะตุ๋นให้นุ่มๆตุ๋นไฟอ่อนๆแล้วก็ลูกค้าส่วนมากจะเป็นคนแก่คนมีอายุที่เขาฟันไม่ค่อยมีอะค่ะเขาก็จะทานได
2: ้แล้วตุ๋นใช้เวลานานไหมครับ
3: ต้องเริ่มต้นที่2ชั่วโมงกว่าๆนะคะ
2: แล้วตุ๋นนี้เราใช้เชื้อเพลิงยังไงคร
3: ับ เป็นถ่านค่ะใช้ถ่าน
2: แล้วน้ำซุปล่ะครับ ที่บอกว่าสูตรโบราณ
3: ก็ตุ๋นด้วยน้ำสุกกระดูกหมูแล้วเนี่ยค่ะกระดูกหมูต้ม2ชั่วโมงขึ้นไปมันก็จะมีรสชาติของกระดูกหมูอร่อยขึ้นมาค่ะ
4: เพราะรสชาติอร่อยเหนียวนุ่ม
2: เหนียวนุ่ม
4: จ้ะไม่ต้องปรุงมากจ้ะ
2: ที่มาสั่งนี้กินประจำนี
4: ่ก็ฝากเขามาค่ะปกติวันนี้มาผ่านมาก็เลยแวะจ้ะ
2: วันนี้มากินเมนูอะไร
4: ก็เป็นเนื้อเปื่อยมีข่าวเนื้อเปื่อยพิเศษ
0: ก็เป็นรสสัมผัสที่คนชอบเนื้อจะชอบกันนะครับได้เคี้ยวไม่ต้องออกแรงเคี้ยวอะไรมากนะครับแต่ว่ายังมีความหนึบหนับของเอ็นหรือว่าชั้นไขมันที่แทรกอยู่ครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นแล้วก็อาหารจานเดียวในราคาย่อมเยาด้วยครับร้านนี้นะครับลูกค้าบอกว่ากลิ่นหอมจริงๆแค่เดินผ่านหน้าร้านก็จะได้กลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะครับมาซื้อกันแทบทุกวันจนร้านปิดนะครับบางทีเนี่ยขายทุกอย่างหมดก่อนที่จะถึงเวลาร้านปิดด้วยซ้ำไปครับส่วนของอร่อยที่นี่ครับที่นครราชสีมาอันนี้ไม่ต้องใช้เงินซื้อแต่ว่าต้องออกไปหาเองในพื้นที่ริมแม่น้ำต่างๆที่ช่วงนี้น้ำลดลงนะครับชาวบ้านก็เลยออกไปหาหอยชนิดหนึ่งกันรูปร่างหน้าตานะครับเหมือนกับครีบของฉลามก็เลยเรียกว่าหอยฉลามเอาไปทำเมนูได้เยอะเลยครับเปลือกหอยที่ดูเหมือนกับครีบฉลามชัดเจนแบบนี้ครับแล้วก็มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมจึงเป็นที่มาของชื่อที่ชาวบ้านแถบบ้านเหมืองตะโกตำบลคอนบุรีอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเขาเรียกกันว่าหอยฉลามนะครับหรือว่าหอยขวานหรือหอยเรือใบเนื่องจากลักษณะเปลือกที่งอกออกมาครับก็เลยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปวันนี้นายสนองต่ายคอนบุรีครับพร้อมกับเพื่อนบ้านก็พากันไปลงหอยกาบขนาดใหญ่แบบนี้ครับภายในลำน้ำมูลที่ไหลผ่านหมู่บ้านชาวบ้านใช้เวลายามว่างนะครับช่วงที่น้ำในลำมูลเนี่ยลดต่ำลงแล้วก็ยังไม่มีฝนตกลงมาเติมมากนักนะครับไปงมหาหอยขึ้นมาเอามาทำอาหารได้หลายอย่างนะครับต้มผัดแกงทอดหรือว่าจะไปทำลาบก็ได้เหมือนกันนะครับอร่อยทุกอย่างแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยครับ
5: หอยกาบ
6: เนื้อจะอร่อยกว่าหอยกาบครับมันจะไม่มีความคาวไม่มันหอยกาบนี้จะออกมันๆแล้วเวลาทานไปจะเวียนหัวแต่หอยเนี่ยคือเนื้อจะนุ่มนะครับอร่อยนะครับผัดจะผัดหรือจะลาบก้อยอะไรได้นะครับเป็นอาหารพื้นบ้าน
5: คือเขามีตรงนี้มานานหรือยัง
6: ก็น่าจะมีมาตั้งนานแล้วครับแต่ก็แปลกคือเลยขึ้นไปก็ไม่มีนะครับจะมีอยู่โซนเฉพาะโซนแถบนนทบุรีนะครับ
5: ตรงนี้น้ำมันเชี่ยวหรือเปล่าหรือยังไง
6: ก็สันนิษฐานว่าจะน้ำเชี่ยวเพราะคลองมันเล็กตรงนี้มันจะเล็กกว่า
5: คลองแคบกว่า
6: แคบกว่าครับความเชี่ยวของน้ำมันเลยประมาณนี้อาจจะทำให้เกิดหอยพวกนี้ขึ้นมานะครับที่มันอาศัยอยู่
5: คือแบบ
0: ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในลำน้ำมูลเริ่มลดน้อยลงนะครับอาจจะมาจากการใช้สารเคมีที่เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้หอยชนิดนี้หายากขึ้นตามไปด้วยจากเมื่อก่อนชาวบ้านบอกว่าสัก10ปีก่อนนะครับแค่ลงหาไม่นานก็จะได้หอยแบบนี้มากันเรียกว่าคนละเป็น10กิโลกรัมแต่ตอนนี้หาเป็นชั่วโมงบางทีก็ได้มานิดเดียวเองครับเนื่องจากว่าหายากแล้วก็ไม่ค่อยมีวางขายครับชาวบ้านบอกว่าเอาไว้ถ้านึกอยากกินจริงๆจึงจะออกไปหาเพราะว่าเวลาหาทีก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันก็เป็นหอยที่ชาวบ้านเขาช่วยกันอยากจะอนุรักษ์นะครับให้มีอยู่ในพื้นที่ต่อไปนานๆด้วยครับเปิดการท่องเที่ยวที่จังหวัดตราดกันนะครับชวนคุณผู้ชมไปที่บ้านแหลมมะขามนะครับที่นี่มีเรื่องเล่าริมชายเลนนะครับรวมถึงมีเสน่ห์ชุมชนอาหารการกินสินค้าหลายอย่างแล้วก็การอยู่ร่วมกันระหว่างคนไทยพุทธนะครับกับไทยมุสลิมในพื้นที่ด้วยครับการแสดงด้วยอากับกิริยาของสุนัขหลังอ่านจากนักเรียนโรงเรียนแหลมงอบพิทยาคมเพราะว่าสุนัขพันหลังอ่านนี่ก็เป็นของดีของจังหวัดตราดนะครับเป็นพันธุ์ที่มีชื่อเสียงควบคู่กับพิธีชาวตราดมายาวนานในพิธีเปิดงานเทศกาลแหลมมะขามแอดเรื่องเล่าริมชายหาดที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแหลมมะขามอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนะครับนี่เป็นการเปิดตัวชุมชนวัฒนธรรมริมทะเลยกระดับขึ้นสู่เส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชื่อมโยงวัฒนธรรมธรรมชาติสุขภาพพิถีชีวิตรวมไปในที่เดียวกิจกรรมในวันนี้ครับเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาสอนการจักสานต้นคลุ้มนะครับเป็นเครื่องใช้แล้วก็ของที่ระลึกด้วยรวมถึงจัดแสดงบูธผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการจักสานมีงอบมีหมวกของที่ระลึกต่างๆแล้วก็เปิดบูธจัดแสดงอาหารเมนูพื้นบ้านจากความร่วมมือของเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนการเรียนรู้อาหารพื้นถิ่นแล้วก็เมนูท้องถิ่นในสำรับกับพอกนะครับโดยจัดเมนูพื้นบ้านใส่กับพอกหรือว่าสำรับที่มีลักษณะคล้ายขันโตกนะครับให้คนที่มาร่วมงานได้ลองกินกันแล้วก็มาฟังเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์เมืองตราด

0: จากนักปราชญ์ในพื้นที่ครับ
1: ก็อยากจะเรียนว่าแผ่นดินเล็กๆของเมืองตราดเราเนี่ยรวมทั้งแหลมมะขามด้วยแล้วมีอะไรที่ซ่อนเล้นอยู่ก็ต้องขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นอย่างมากที่สืบเสาะหาซึ่งแล้วก็เชื่อว่าชุมชนต่างๆในจังหวัดตราดเราเนี่ยมีของดีที่หลากหลายแสดงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละคนและที่นี่สอดคล้องกับที่น้ำเชี่ยวครับน้ำเชี่ยวก็เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ก็เรียกว่า3วัฒนธรรม2ศาสนา3วัฒนธรรมที่นี่ก็เช่นกันครับ2ศาสนา3วัฒนธรรมเพราะวัฒนธรรมที่แหลมมะขามแปลกที่สุดในประเทศไทยไอ้ตรงที่มีโต๊ะวาลีซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของพี่น้องไทยมุสลิมอยู่ในวัดอันนี้มีแห่งเดียวในประเทศไทยและพี่น้องไทยมุสลิมเองบอกมีแห่งเดียวในโลกซะด้วยซ้ำ
0: บ้านแหลมมะขามยังมีไฮไลท์เด็ดที่ไม่ควรพลาดนะครับนั่นคือการเปิดรูทซับบอร์ดสายธรรมชาตินะครับเป็นเส้นทางทางน้ำสายใหม่ระยะทางกว่า4กิโลเมตรด้วยการพายซับบอร์ดลัดเลาะไปตามผืนป่ากงกลางที่ยังอุดมสมบูรณ์นะครับไปสู่ปากคลองแหลมมะขามทะเลตลาดมีเรื่องของศาสตร์สุขภาพชุมชนที่มีสปาสุ่มไก่กิจกรรมอาบป่ายามเช้าที่ป่าสมุนไพรเขาน้อยครับไปดูวิถีชีวิตชาวไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ร่วมกันผ่านสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างวัดแหลมมะขามนะครับที่ถือว่าเป็นโมเดลขับเคลื่อนในความคิดสืบสานฟื้นฟูพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งต่อคุณค่ามรดกท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่ด้วยครับชุมชนบ้านแหลมมะขามนะครับตอนนี้ก็เปิดการท่องเที่ยวนะครับใครที่เป็นการชอบเที่ยวทะเลหรือว่าอยากจะไปดูความสมบูรณ์ของริมชายเลนแบบนี้ไปได้นะครับในพื้นที่รวมถึงยังมีอาหารทะเลสดๆที่จับกันมาแต่ละวันนำมาทำอาหารให้นักท่องเที่ยวด้วยครับวันนี้ครับคุณจุธามาศยังอยู่ที่หมู่บ้านบางปลอยที่ตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพาไปร่วมกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่กันบริเวณต้นแม่น้ำเพชรบุรีเพื่อไปสัมผัสธรรมชาตินะครับซึ่งช่วงนี้น้ำใสแล้วก็ไหลเย็นด้วยครับนักท่องเที่ยวสนใจไปเที่ยวกันไม่น้อยเลยติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ
2: สมบูรณ์ของพื้นป่าที่เขียวขจีและสายน้ำเพชรบุรีที่ไหลเย็นหล่อเลี้ยงชีวิตที่นี่คืออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพื้นป่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกค่ะด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบนี้ชาวบ้านปงลึกบางปลอยจึงได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจัดกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่สัมผัสธรรมชาติท่ามกลางมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดนักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพและช่วยกันรักษาความสะอาดเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ
3: เข้ากับหลายเสื้อ
4: พอมาเลือกเสื้อชูชีพก่อนนะคะก่อนที่จะไปล่องแพไม้ไผ่กันค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะเรียบร้อยค่ะไปล่องแพกันค่ะ
2: ของน้ำที่ใสสะอาดจนมองเห็นตัวปลาทำให้มีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นชวนเพื่อนพ้องมาเช็คอินกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะวันเสาร์มีไม่ต่ำกว่า100คนเลยทีเดียวค่ะแต่ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้ล่องแพไม้ไผ่นะคะเพราะชุมชนมีแพไม้ไผ่เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกว่า50ลำด้วยกันค่ะ
5: ก็คือเราอยู่ในธรรมชาตินะครับจะเอาเรือก็ไม่ได้เจ้าหน้าที่เขายังไม่อนุญาตครับเราก็เลยหามาใช้แพแบบวิถีชีวิตโบราณนะครับสมัยรุ่นพ่อสมัยเด็กรุ่นปู่อะไรพวกนี้ครับเขาก็จะใช้แพเนี่ยครับใช้ข้ามไปข้ามมาในแม่น้ำเนี่ยครับก็คือจะมีให้แค่สามที่นั่งนะครับก็แต่ละที่นั่งเนี่ยเราก็ต้องคำนวณดูด้วยนะครับว่าไม้ของเราเนี่ยยาวแค่ไหนเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็เราด้วยครับแต่ถ้าเราทำที่นั่งมาใกล้กับเราเกินก็ไม่ปลอดภัยครับเราก็มีระยะวัดไว้ครับ
2: สำหรับเส้นทางล่องแพไม้ไผ่มีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรค่ะตลอดเส้นทางล่องแพไปแบบชิลๆชมธรรมชาติและ

0: พอได้ตื่นเต้นไปกับแก่งน้ำเชี่ยวประมาณ3แก่งแต่รับรองว่าปลอดภัยหายห่วงค่ะ
1: เบื้องต้นนะครับถ้านักท่องเที่ยวจะมานั่งแพนะครับถ้าผมพาเขาล่องเนี่ยนะครับก็สมาชิกทุกคนแหละครับผมก็จะให้เขามาสาธิตให้ดูก่อนให้ไปนั่งที่แพก่อนนะครับแล้วก็ทําท่าให้จับไม้เวลาล่องแก่งเคยระวังไม้ของเราเนี่ยครับต้องเคยระวังยังไงเนี่ยเราก็บอกไว้ครับมีการอบรมของเราครับต้องใส่เสื้อชูชีพด้วยครับเพราะผมไม่จะปล่อยให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ําลงถ่ายรูปครับหลังจากนั้นเราก็จะทอลงมาเรื่อยๆครับแล้วจะมีจุดให้เล่นน้ำครับคือเราปล่อยให้น้องเที่ยวลงเล่นน้ำแต่ว่าเราไม่ได้จอดแพนะครับเราก็จะปล่อยให้ไหลไปกับแพไปเรื่อยๆครับส่วนใหญ่ก็มีธรรมชาตินะครับมีถ้าต้นไม้ริมสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวบัญชีเขาก็ถามครับว่าต้นไม้ต้นนี้ชื่ออะไรต้นนี้ชื่ออะไรต้นนี้อะไรเนี่ยครับเขาก็ถามเรื่อยๆครับ
0: ล่องแพมาได้สักระยะพี่ๆที่ถอแพก็จะพานักท่องเที่ยวแวะให้ลงเล่นน้ำแช่กายให้เย็นฉ่ำค่ะ
2: เราจะมีการบอกเราเจ้าหน้าที่ต้องสวมชูชีพแน่นอนคือถ้าไม่สวมปุ๊บทางเราจะไม่ให้ลงเรือเด็ดขาดครับสองในระหว่างที่เราล่องแพไปเนี่ยตรงไหนที่มันเป็นจุดอันตรายเนี่ยนายท้ายเขาก็จะแจ้งไว้ล่วงหน้าว่าตรงนั้นอันตรายนั้นต้องคอยระวังอย่างงี้อย่างนี้แล้วก็สุดท้ายคือการลงเล่นน้ําในแม่น้ําเพชรบุรีซึ่งน้ําเพชรบุรีเนี่ยบางจุดมันลึกและน้ํามันเย็นถ้าจะลงได้เนี่ยนายท้ายก็จะแจ้งเองว่าให้ลงได้ครับผม
0: ปัจจุบันการท่องเที่ยวแนวผจญภัยแบบนี้ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่เป็นจำนวนมากเนื่องจากได้ทั้งความสนุกและได้ใกล้ชิดธรรมชาติไปพร้อมกันค่ะ
3: ตอนแรกคิดไว้ก่อนตอนแรกจะไปอีกที่นึงแต่ว่าเหมือนกับว่าทุกคนอยากให้ทุกคนรวมพร้อมหน้าพร้อมตากันมากกว่าแล้วก็อยากได้ที่ใกล้ๆที่มันแบบว่าเราไม่ต้องเดินทางไกลเกินแล้วก็บวกกับสถานที่ที่เราแบบว่ามาแล้วได้ทำกิจกรรมได้หลากหลายอย่างเงี้ยค่ะได้เล่นน้ำด้วยได้แบบนั่งตั้งแคมป์คุยกันอัปเดตชีวิตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการเหมือนกับพักเหมือนกับร่างกายอีกแบบนึงอีกฟิลนึงอะไรอย่างงี้มากกว่าฮิลใจประมาณนี้
4: ตอนนี้เหลือแค่เราแค่ลำเดียวแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แวะลงเล่นน้ำค่ะก็เลยล่องแพออกมาเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะการออกมาล่องแพที่บ้านปุ่งลึกบางกอยแห่งนี้นะคะธรรมชาติยังแบบเขียวขจีมากๆค่ะที่นี่ค่ะแล้วก็เงียบสงบมากเลยนะคะที่เรากำลังจะเจออีกหนึ่งแก่งค่ะแล้วก็ล่องแพมาได้เกือบถึงครึ่งทางแล้วค่ะตอนนี้แก่งนี้น้ำดูค่อนข้างเชี่ยวนะคะ
3: เนี่ยค่ะเราผ่านมาแล้วนะคะอีกหนึ่งแก่งค่ะแก่งนี้น้ำค่อนข้างเชี่ยวค่ะแต่เราก็ไปได้เรื่อยๆนะคะ
4: เงียบสงบมากค่ะเหลือเราแค่ลำเดียวแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แวะลงเล่นน้ำค่ะนี่เราก็จะไปเรื่อยๆแต่วันนี้ที่เรามาเนี่ยน้ำมันค่อนข้างที่จะขุ่นเล็กน้อยเพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยฝนตกหนักตลอดทั้งคืนเลยค่ะแต่ก็ยังเล่นน้ำได้อยู่นะ
0: ระหว่างทางเรายังได้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านที่ออกมารับจ้างนำแพทวนน้ำกลับขึ้นไปยังจุดปล่อยตัวซึ่งที่นี่ยังคงใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านในการลากแพโดยไม่พึ่งเครื่องจักรใดๆเลยค่ะ
1: คือชาวบ้านที่ว่าว่างงานนะครับเขาจะมารับจ้างต่อเนี่ยแบบนี้เลยครับลากขึ้นมาครับไม่ได้ใช้ครับเราใช้คนล้วนๆครับแต่ถ้าเป็นแก่งเราก็จะช่วยกัน2คนถึง3คนเราก็ช่วยกันดันขึ้นไปนะครับ
0: เมื่อล่องแพมาถึงจุดหมายปลายทางก็จะมีไกด์น้อยเจ้าถิ่นคอยต้อนรับและพาท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางกลอยเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ค่ะ
5: สนุกครับสนุกคือผมไม่ค่อยเห็นกิจกรรมแบบนี้ในไทยเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็คิดว่าอยากให้ทุกคนมาลองเองมากกว่าก็ถ้าพูดตรงๆก็คือมันก็แอบไกลนิดนึงหมายว่ามันต้องนั่งรถกระบะอะไรครับแล้วก็แบบนั่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ประมาณแบบสัก2ชั่วโมงได้ครับประมาณ30กิโลแต่ก็โชคดีแบบตัวกระบะมันเป็นแบบกระบะ

0: ที่มีหลังคาก็เลยแบบไม่ได้ร้อนมากครับแล้วก็หลังจากที่แบบผ่านมาสักพักอะแล้วก็มาอยู่ที่ชุมชนเนี่ยครับก็รู้สึกว่าเอาจริงแอบคุมนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันมีอะไรที่รู้สึกว่าไม่ชอบเลยก็ถึงแม้ว่าจะนั่งมาสักพักหนึ่งแต่ก็ได้เจอแบบน้องๆเจอพี่ๆในหมู่บ้านเนี่ยต้อนรับก็แล้วกิจกรรมค่อนข้างสนุก
1: สำหรับกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่สามารถท่องเที่ยวได้ถึงปลายเดือนกรกฎาคมนี้เนื่องจากตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมเป็นฤดูกาลน้ำป่าไหลหลากจึงไม่เหมาะกับการล่องแพไม้ไผ่ค่ะส่วนการเปิดหมู่บ้านบางกลอยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงนอกจากจะช่วยสร้างความสุขให้กับผู้มาเยือนแล้วยังช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะ
2: ใครสนใจไปท่องเที่ยวนะครับก็สามารถไปจองล่วงหน้ากันได้ครับที่นี่มีจุดกางเต็นท์ด้วยแล้วก็มีห้องน้ำที่สะอาดไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยมอนาเรสวนเปิดกิจกรรมสืบสารประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับรวมถึงมีคนที่มาร่วมกิจกรรมกว่า80คนที่แปลงข้าวชาวเทาแสดวิชาลัยข้าวและชาวนามหาวิทยาลัยนเรศวรครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไทยกรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะมาดูความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนภายหลังจากที่กัมพูชานั้นได้รับมอบรถถังจากจีนนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยก็ยืนยันค่ะว่าเป็นดีลเก่าของจีนและกัมพูชาค่ะที่ใช้ในการฝึกซ้อมรบร่วมกันค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าจีนและกัมพูชามีการฝึกร่วมกันมานานตั้งแต่ปี2016แล้วซึ่งรถถังนี้ก็เป็นรถถังเก่าที่จีนนั้นได้รีโนเวทขึ้นมาใหม่ซึ่งก็คงต้องดูว่าหลังจากที่ส่งมอบรถถังกันแล้วกัมพูชาจะนำมาไว้ที่ไหนค่ะโดยตอนนี้ทางการข่าวก็รับทราบว่ามีการนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาไว้ที่ชายแดนและทางจีนก็บอกว่าจะมีการส่งมอบเรือให้กับกัมพูชาด้วยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มาค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องปกติครับไม่ใช่ว่าปกติในเชิงทหารนะเราก็รับทราบว่าเขามียุทโธปกรณ์ใหม่เข้ามาแต่เป็นยุทโธปกรณ์ที่เขารีโนเวทหรือปรับปรุงใหม่แล้วก็นำมามอบให้ไปใช้ในการป้องกันประเทศนะครับ
2: ก็จะมีผลต่อการป้องกันในชายแดนของเรา
1: ก็ต้องดูว่าเขาเอามาที่ไหนนะครับเขาเอามาที่ท่าเรือมาได้เข้ามาที่กัมพูชาแล้วในภาพของการข่าวเราก็รับทราบแต่ทราบว่าเขาไม่ได้เอามาที่ชายแดนนะครับเพราะเรามีจอยสเตทเมนต์ในเรื่องของการนำยุทธปกรณ์แล้วก็กำลังคนเข้ามาในพื้นที่ชายแดน
0: ด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหาร

0: เรือกล่าวว่าไทยได้เตรียมพร้อมค่ะหากกัมพูชานั้นนำรถถัง T59D ที่ประเทศจีนส่งมอบให้นำมาวางไว้ที่ชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมกับย้ำว่ายังคงดูแลชายแดนอย่างเข้มข้นและก็ยังคงไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาส่วนนายชัดชัยบางชั่วเลขาธิการสมช.ระบุว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามค่ะโดยยอมรับว่าสถานการณ์ในพื้นที่เองก็ยังคงเปราะบางอยู่แต่เรายังคงยึดมั่นตามข้อตกลงหยุดยิงแม้ว่าจะมีการกระทบกันบ้างแต่ก็สามารถพูดคุยกันได้ค่ะส่วนท่าทีของสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาที่ออกมาระบุว่าจะใช้กลไกการเจรจาและกำลังทหารในการทวงคืนดินแดนจากไทยนั้นเลขาธิการสมช.ก็กล่าวว่าก็เข้าใจว่าสมเด็จฮุนเซนนั้นต้องพูดในบริบทเช่นนั้นแต่ในฝ่ายไทยก็มีแนวทางที่เหมาะสมตามที่นายกรัฐมนตรีอนุทินนั้นได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะโดยยืนยันว่าไทยก็เตรียมพร้อมเช่นกันขณะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่กัมพูชานั้นได้รับมอบรถถังจากจีนว่าก็ไม่เกี่ยวอะไรกับไทยและก็ไม่น่ากังวลด้วยค่ะขณะเดียวกันในวันนี้คณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการประชุมกันนัดแรกนะคะเพื่อวางกรอบการทำงานโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ควบคู่กับการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ค่ะก็ได้เริ่มกันตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคะการประชุมในวันนี้นะคะเน้นไปที่การขับเคลื่อนงานของหน่วยงานในพื้นที่ค่ะขณะที่ปรึกษาของคณะผู้แทนพิเศษก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะคะว่าการเกิดเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถี่ขึ้นเกี่ยวข้องกับการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขหรือไม่ค่ะคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมนัดแรกที่สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.โดยมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงพลเอกณัฐพลเผ่าแก้วรองเสนาธิการทหารในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการชุดดังกล่าวรวมไปถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมด้วยค่ะโดยในวันมูฮัมหมัดนอมัตฮานะคะก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นถึงปัจจัยการก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากในช่วงนี้มีการก่อเหตุที่ถี่ขึ้นเกี่ยวข้องกับการเดินหน้าเจรจาพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้หรือไม่ค่ะขณะที่นายภาสกรคาดการถึงการหารือในวันนี้นะคะน่าจะมีเรื่องของคำสั่งเบื้องต้นออกมาส่วนรายละเอียดอื่นๆขอให้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ชี้แจงค่ะ
2: ทางมหาดไทยมีการระดมปกครองอะไรเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะ
3: เดี๋ยวรอให้ท่านรัฐมนตรีแถลงทีเดียวดีกว่า
4: ได้ครับ
2: อาจารย์คะขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมคะเหมือนสาเหตุการก่อเหตุนะคะมีปัจจัยอะไรไหมคะอาจารย์มองว่ามันขี่ขึ้นทุกวันเลยค่ะอาจารย
3: ์ต้องถามเจ้าหน้าที่
1: ขณะที่นายชัดชัยยังกล่าวนะคะว่าการประชุมดังกล่าวจะเป็นการประชุมเรื่องการบริหารจัดการในประเด็นที่จะต้องขับเคลื่อนโดยนำกลไกของกอรมน.สอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดระเบียบพร้อมกับยืนยันถึงแผนยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของสมช.จะไม่มีการรื้อใหม่เนื่องจากเป็นนโยบายที่เชื่อว่าคณะผู้แทนพิเศษจะใช้เป็นนโยบายหลักในการทำงานเพราะได้รับการยอมรับจากประชาชนแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีรายงานค่ะว่าที่ประชุมมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนงานในพื้นที่ค่ะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องรอการชี้แจงอย่างเป็นทางการของฝั่งสมช.เองด้วยค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้สั่งฟ้อง2บริษัทและพวกอีก70คนในคดีหัวประมูลโครงการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะอันเกี่ยวข้องกับนายประวินจันทร์คล้ายหรือว่าอดีตกำนันนกนะคะซึ่งเป็นจำเลยในคดีจ้างวันฆ่าสารวัตรแบงค์ค่ะพนักงานสอบสวนกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำสำนวนคดีหัวประมูลโครงการก่อสร้างหลายโครงการในพื้นที่จังหวัดนครปฐมอันเกี่ยวข้องกับบริษัทปรวีกนกก่อสร้างจำกัดและบริษัทปพัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้างจำกัดซึ่งเป็นคดีต่อเนื่องเกี่ยวพันกับคดีพิเศษของนายประวินจันทร์คล้ายหรืออดีตกำนันนก ส่งต่อพนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภายหลังที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นควรสั่งฟ้องทั้ง2บริษัทรวมกับพวกอีก70คนในความผิดฐานตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ทำสัญญากับหน่วย

0: ข้อกล่าวหาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้ออกหมายจับไว้แล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวสำหรับคดีหัวประมูลโครงการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดนครปฐมก็เป็นการขยายผลเพิ่มเติมนะคะจากคดีการเสียชีวิตของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ซึ่งถูกลูกน้องของอดีตกำนันนกยิงเสียชีวิตระหว่างงานเลี้ยงที่จัดขึ้นในบ้านพักของอดีตกำนันนกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของวันที่6กันยายนปี2566ค่ะคดีดังกล่าวอดีตกำนันนกก็ถูกศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตฐานจ้างวานฆ่าค่ะตำรวจนครบาลร่วมกับปปส.สกัดจับชาวไนจีเรียค่ะระดับหัวหน้าแก๊งค้ายาในไทยโดยใช้ชื่อแก๊งที่แปลเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีนะคะโดยตำรวจก็ระบุว่าสืบสวนก็พบว่าได้ฝังตัวค้าโคเคนอยู่ในไทยเนี่ยมานานกว่า7ปีแล้วแล้วก็มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายฟอกเงินในกลุ่มขบวนการใหญ่ในแอฟริกาค่ะ
1: ตำรวจเปิดประตู
0: ไปปุ๊บตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับปปส.สกัดจับนายแพทริกชาวไนจีเรียผู้ต้องหาในคดียาเสพติดในระดับหัวหน้าแก๊งค่ะโดยเข้าสกัดจับได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านพระราม3ตรวจค้นห้องพักนะคะก็ยึดของกลางได้หลายรายการค่ะอาทิโคเคอีนหรือโคเคน18กรัมธนบัตรไทยและดอลลาร์สหรัฐเงินฝากในบัญชีธนาคารนาฬิกาเครื่องประดับราคาแพงรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า1คันรวมที่ตรวจยึดทรัพย์สินทั้งสิ้นนะคะมูลค่าประมาณ 700,000 บาทพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยค่ะว่าการจับกุมนายแพทริกนี้ก็เป็นการขยายผลจากคดีจับกลุ่มโรแมนต์สแกม6คนในย่านพระนั่ง9เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็พบว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มค้ายาเสพติดโคเคนภายใต้ชื่อแก๊งว่าโดโดริมาซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าสวัสดีค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็ขยายเครือข่ายใหญ่ระดับโลกที่ชื่อว่า NBM of Africa ค่ะการติดตามพฤติกรรมยังพบว่าผู้ต้องหามักจะเดินสายทำบุญนะคะบริจาคให้กับองค์กรต่างๆในไทยเพื่ออำพรางการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งนายแพทริกเนี่ยเข้ามาฝังตัวอยู่ในไทยมานานกว่า7ปีแล้วค่ะเริ่มแรกนะคะก็เป็นคนเดินขายโคเคนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก่อนที่จะขยับขึ้นมาเป็นหัวหน้าขบวนการตรวจสอบการเงินก็พบว่ามีหมุนเวียนกว่า380ล้านบาทในชั้นจับกลุ่มนายแพทริกก็ให้การภาคเศษค่ะโดยให้การรับสารภาพในเรื่องของยาเสพติดโคเคนแต่ยังปฏิเสธในเรื่องของขบวนการฟอกเงินอ้างว่าเป็นการรวมกลุ่มทำบุญบริจาคการกุศลจากการประกอบอาชีพขายหลงป่าจากประเทศไทยไปไนจีเรียค่ะตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2เป็นโคเคนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานผู้ซึ่งปฏิบัติงานตามหน้าที่และตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลการฟอกเงินด้วยค่ะครอบครัวและญาติของน้องเติมฝันเด็กชายวัย2ขวบซึ่งเป็นเหยื่ออุบัติเหตุเมาแล้วขับได้เคลื่อนร่างออกจากโรงพยาบาลลำปางไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดศรีเกิดในอำเภอเมืองลำปางแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าค่ะเช้าวันนี้ที่โรงพยาบาลลำปางพ่อญาติและคนใกล้ชิดร่วมกันเคลื่อนย้ายร่างของน้องเติมฝันเพื่อนางไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดศรีเกิดในตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมื่อช่วงเย็นเวลา18นาฬิกาก่อนที่ช่วงเย็นเวลา18นาฬิกาจะมีพิธีรดน้ำศพและเวลา19นาฬิกาก็จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะขณะที่ญาติและก็คนรู้จักก็ทยอยเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยโดยหลังเสร็จสิ้นพิธีนะคะทางครอบครัวก็จะปิดหีบศพเอาไว้ชั่วคราวค่ะเพื่อรอให้อาการของแม่ของน้องนั้นซึ่งตอนนี้พักรักษาตัวจากอุบัติเหตุนั้นดีขึ้นและสามารถที่จะมาร่วมส่งลูกเป็นครั้งสุดท้ายได้ก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 20-30วันก่อนกำหนดพิธีชาปนกิจด้านพ่อของน้องเติมฝันก็ยังอยู่ในอาการที่เสียใจแล้วก็ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะพร้อมกับเปิดเผยว่าคู่กรณีซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและก่อเหตุขับรถกระบะพุ่งชนขณะที่มึนเมาสุรายังไม่เคยติดต่อหรือเข้ามาเยี่ยมครอบครัวแต่อย่างใดค่ะตำรวจสภ.อุดรธานีได้เร่งรวบรวมหลักฐานค่ะเอาผิดกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหลังจากที่ลูกค้านั้นได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวเข้าไปแล้วมีอาการอาหารเป็นพิษนะคะจนต้องหามส่งโรงพยาบาลรวม16คนค่ะล่าสุด4คนตอนนี้ยังคงมีอาการหนักอยู่ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

พยาบาลค่ะสาเหตุก็คาดว่ามาจากเกลือที่ทางร้านเนี่ยนำมาปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวยายปันอยู่ที่บริเวณปากซอยร่ม90ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีวันนี้ปิดให้บริการนะคะหลังจากที่เกิดเหตุลูกค้าของทางร้านมีอาการอาหารเป็นพิษจากการที่รับประทานก๋วยเตี๋ยวภายในร้านเข้าไปชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าเจ้าของร้านและญาติก็เดินทางไปเยี่ยมลูกสาวที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนนายวิเชียนผู้ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของถุงเกลือที่ถูกนำไปใช้ปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยววันนี้บ้านซึ่งอยู่ห่างจากร้านประมาณ150เมตรก็ปิดประตูหน้าต่างเงียบค่ะไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ภายในขณะเดียวกันพันตำรวจเอกพัฒนพงศ์พัฒนวงศ์จันพลผู้กำกับสภ.เมืองอุดรธานีเปิดเผยนะคะว่าจากการสอบสวนก็ทราบว่าลูกชายของทางเจ้าของร้านเนี่ยเป็นผู้ที่นำวัตถุที่มีลักษณะคล้ายเกลือมาให้แม่ใช้ปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องทำการสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นการกระทำที่เจตนาหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีก็ได้ส่งตัวอย่างเกลือที่ใช้ปรุงอาหารนี้ไปตรวจวิเคราะห์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อหาชนิดของสารปนเปื้อนค่ะก็คาดว่าจะทราบผลภายในเวลาประมาณ7วันล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบรวม16คนและเข้าแจ้งความแล้วทั้งหมดซึ่งทางตำรวจก็จะทยอยนัดเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนอย่างไรก็ตามขณะที่ยังมีผู้ป่วยต้องนอนรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลอีก8คนนะคะในจำนวนนี้4คนยังคงมีอาการหนักแต่ก็พ้นขีดอันตรายแล้วค่ะหลังจากที่เกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมล์ที่บริเวณจุดตัดรถไฟค่ะทางกระทรวงคมนาคมก็เร่งยกระดับความปลอดภัยในเรื่องของจุดตัดรถไฟทั่วพื้นที่กรุงเทพก็มีการเตรียมนำระบบอัจฉริยะมาใช้ในการลดความเสี่ยงค่ะภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานข้อเท็จจริงแล้วก็ผลการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุแล้วก็ถอดบทเรียนทำข้อเสนอยกระดับความปลอดภัยโดยมาตรการเร่งด่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งปฏิบัติงานประจำตู้ควบคุมสัญญาณไฟบริเวณอโศกเพชรบุรีก็จะฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกันค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมจุดตัดทางรถไฟตั้งแต่การแจ้งเตือนเมื่อขบวนรถไฟนั้นเข้าสู่พื้นที่การเปิดสัญญาณไฟกระพริบการลดไม้กั้นและการอนุญาตให้รถไฟผ่านเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์และในระยะต่อไปนะคะก็จะติดตั้งระบบแจ้งเตือนและก็สัญญาณไฟจราจรเพิ่มเติมบริเวณจุดตัดทางรถไฟเพื่อแจ้งเตือนให้กับผู้ที่ใช้ถนนล่วงหน้าก่อนที่รถไฟนั้นจะมาถึงค่ะนอกจากนี้นะคะทางกทม.ก็จะร่วมกับทางรฟท.ติดตั้งระบบป้องกันไฟอัตโนมัติบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน6เดือนก่อนที่จะขยายผลไปยังจุดตัดทางรถไฟอื่นๆในกรุงเทพทั้ง19จุดนอกจากนี้ก็ยังมีแนวคิดนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาใช้บริหารจัดการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศด้วยค่ะกลต.ได้สั่งปิดบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วกว่า 58,000 บัญชีค่ะพร้อมกับเตรียมบังคับเกณฑ์ใหม่กำหนดให้ผู้ลงทุนนั้นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงเงินลงทุนเพื่อสกัดทุนเทาฟอกเงินผ่านทางตลาดหุ้นไทยนะคะพร้อมกับติดตามปัญหาหุ้นเคลื่อนไหวที่ผิดปกติจากข่าวลือเจรจาลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกอย่างใกล้ชิดค่ะราคาหุ้นของบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAS ยังคงผันผวนค่ะหลังนักลงทุนเนี่ยยังคงเก็งกำไรจากข่าวการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกค่ะนายอเนกอยู่ยืนรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวว่ากลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีกลไกติดตามความเคลื่อนไหวราคาหุ้นที่ผิดปกติรวมทั้งติดตามพฤติกรรมการปล่อยข่าวปริมาณซื้อขายหุ้นและข้อเท็จจริงที่ปรากฏอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุนสแกมเมอร์ฟอกเงินผ่านตลาดทุนไทยล่าสุดกลต.สั่งปิดบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิตอลแล้ว 58,000
8,000 บัญชีพร้อมกับเตรียมประกาศบังคับใช้เกณฑ์กำหนดให้ผู้ลงทุนนั้นต้องทำดิวดิลิเจนต์วิเคราะห์ความเสี่ยงเงินลงทุนค่ะซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบที่มาของแหล่งเงินวิเคราะห์ความสามารถในการลงทุนกับทุนจดทะเบียนหากขอขยายวงเงินสินเชื่อซื้อขายหุ้นหรือว่ามาร์จิ้นรวมทั้งกำหนดชื่อ

0: ชื่อบัญชีซื้อหุ้นและรับเงินจากการขายหุ้นต้องตรงกันคาดว่าจะบังคับใช้ในวันที่16สิงหาคมนี้จากการตรวจสอบก็พบบริษัทหลักทรัพย์บางส่วนนั้นบกพร่องต่อมาตรฐานการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าค่ะจนอาจเป็นช่องว่างให้กับกลุ่มทุนสแกมเมอร์ฟอกเงินผ่านตลาดทุนไทยค่ะนายสุประชัยใจสมุทรส.ส.พรรคภูมิใจไทยนั้นได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ประสานให้รับหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญติดตามแล้วก็ตรวจสอบการใช้เงินกู้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทค่ะโดยไร้คู่แข่งแต่การประชุมในช่วงแรกเกือบวุ่นนะคะด้วยฝ่ายค้านนั้นทักท้วงเกี่ยวกับสัดส่วนของตำแหน่งรองประธานที่ไม่มีฝ่ายค้านติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคะด้วยนางสาวรัชนกศรีนอกนะคะทักท้วงว่าไม่มีสัดส่วนรองประธานของฝ่ายค้านค่ะทำให้จากนั้นค่ะมีการประชุมนอกรอบเพื่อตกลงกันก่อนจะได้ข้อสรุปค่ะมีรองประธานนะคะในซีกฝ่ายค้านค่ะนายสุประชัยใจสมุทรสอบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยได้รับการเสนอชื่อจากคนในพรรคเดียวกันให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการวิสามัญติดตามและตรวจสอบการใช้เงินกู้ตามพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยไร้คู่แข่งและไม่มีใครคัดค้านค่ะนายสุประชัยกล่าวขอบคุณพร้อมยืนยันจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเป็นกลาง
2: ขอบพระคุณนะครับที่เลือกผมเป็นประธานแล้วก็ต้องเรียนว่าผมก็จะทำหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการชุดนี้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถและเป็นกลางครับ
1: แต่เมื่อเข้าสู่การเสนอผู้ทำหน้าที่ตำแหน่งรองประธานกรรมการและเริ่มมีการเสนอชื่อเฉพาะฝั่งซีกรัฐบาลเพียง2ตำแหน่งค่ะทำให้นางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนทักท้วงว่ามีแต่สัดส่วนซีกรัฐบาลก่อนที่นายไผ่ลิกค่ะส.ส.พรรคกล้าทำเสนอให้คุยกันตกลงกันก่อนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนจับตาและให้ความสนใจค่ะจากนั้นประธานที่ประชุมชั่วคราวค่ะและที่ประชุมก็สั่งพักประชุมเพื่อให้ทางรัฐบาลและฝ่ายค้านไปตกลงกันก่อนจะได้ข้อสรุปสุดท้ายว่ามีรองประธานกรรมาธิการในสัดส่วนของฝ่ายค้านด้วยรวมแล้วมีรองประธานกรรมาธิการชุดนี้จำนวน5คนค่ะส่วนที่ประชุมกำหนดให้มีการประชุมทุกวันพุธค่ะเวลา 9:30 น.ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะเชิญหน่วยงานในกระทรวงการคลังมาชี้แจงถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจและโครงการไทยช่วยไทยค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคะในการประชุมสภาวันพรุ่งนี้ก็จะมีวาระเรื่องการพิจารณาส.ส.มีเรื่องของกระทู้ถามและยติต่างๆก็ต้องติดตามกันค่ะการถามและการตอบของรัฐบาลและฝ่ายค้านค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะมาดูศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะยังคงเข้มข้นค่ะผู้สมัครแต่ละคนก็เร่งลงพื้นที่พบปะกับประชาชนหาเสียงกันนะคะพร้อมกับนำเสนอนโยบายในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของปากท้องน้ำท่วมและสวัสดิการของกลุ่มเปราะบางค่ะขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ยืนยันว่าพร้อมรับการตรวจสอบในทุกประเด็นนะคะและก็ย้ำว่าบริหารงานโปร่งใสตลอด4ปีที่ผ่านมาค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ยังศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรเปิดนโยบายส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยผ่านหลักสูตรฝึกอบรมกว่า500หลักสูตรทั้งออนไลน์และภาคปฏิบัติตั้งเป้าขยายศูนย์ฝึกอาชีพให้ครอบคลุมทั้ง50เขตในอนาคตนายชัชชาติยังคงยืนยันในความพร้อมค่ะที่จะให้ตรวจสอบการทำงานในทุกประเด็นย้ำว่าตลอด4 ปีที่ผ่านมานั้นตนเองบริหารงานกทม.ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะ
3: หลายเรื่องมันเกิดขึ้นในต้นปีแล้วทำไมถึงมาพูดตอนนี้ทำไมต้องเอามาเป็นประเด็นตอนนี้แต่ผมว่าเราก็ต้องเราเป็นบุคคลสาธารณะครับเราก็ต้องชี้แจงให้ได้แล้วเรื่องฟ้องผมว่ายกเว้นมันเลวร้ายจริงนะถ้ามันเลวร้ายขนาดทำให้เกิดความเสียหายทำให้คนผิดจริงก็อาจจะต้องมีแต่ว่าตอนนี้นโยบายเราคือทำใจร่มๆแล้วก็เราก็ไม่อยากให้เกิดกรณีเพราะเดี๋ยวจะหาว่าเราไปฟ้องปิดปากอะไรแล้วสุดท้ายถ้าเข้าระบบกระบวนการยุติธรรมเข้าปปช.อะไรก็ว่าไปตามเนื้อผ้าครับไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งคุณจิรายุคุณคริสอะไรก็รู้จักกันก็ถ้าอยากจะตรวจสอบก็ทำให้ได้เต็มที่เลยครับ
0: ด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ตลาดเช้าหมู่บ้านดีเคเขตบางบอนและตลาดวัดหนองแขมค่ะชูนโยบายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุเด็กเยาวชนและคนพิการพร้อมกับระบุว่าผลสำรวจความนิยมเป็นแรงผลักดันให้ทำงานหนักขึ้นยืนยันจุดยืนด้านความโปร่งใสผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มติดตามการใช้งบประมาณของกทม.ค่ะ ขณะที่นายคมสันพันวิชาติคุณผู้สมัครผู้ว่ากทมลงพื้นที่ไปตลาดกรุงธนค่ะพบปะกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนพร้อมกับนำเสนอนโยบายหมู

on 3D ภายใต้แนวคิดกรุงเทพ move on มุ่งแก้ไขปัญหาปากท้องสุขภาพและคุณภาพชีวิตโดยนายคมสันย้ำว่าปัญหาน้ำท่วมและเศรษฐกิจเป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะพร้อมกับประกาศเดินหน้าบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใสและไม่ยอมให้เกิดการทุจริตในทุกระดับค่ะสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านรอบใหม่ตอบโต้เหตุที่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐนั้นถูกยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซค่ะขณะที่อิหร่านก็ยืนยันว่าได้โจมตีเป้าหมายของสหรัฐหลายสิบแห่งทั่วภูมิภาคด้วยเช่นกันค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุผ่านทรูธโซเชียลว่าอิหร่านได้ยิงเฮลิคอปเตอร์อาปาชีของกองทัพสหรัฐตก1ลำขณะที่ลาดตระเวนอยู่เหนือช่องแคบฮอร์มุซโดยที่นักบินทั้ง2คนบนเครื่องปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บแต่สหรัฐจำเป็นต้องตอบโต้การโจมตีในครั้งนี้ด้านกองบัญชาการกองทัพสหรัฐยืนยันว่าได้เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเพื่อป้องกันตนเองแล้วตามคำสั่งของผู้นำสหรัฐเพื่อตอบโต้ต่อเหตุยิงเฮลิคอปเตอร์กองทัพสหรัฐตกโดยใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงก่อนที่จะจบภารกิจพร้อมทั้งย้ำว่าภารกิจนี้เป็นการตอบโต้ที่เหมาะสมต่อการรุกรานที่ไม่เป็นธรรมของอิหร่านสอดคล้องกับสื่ออิหร่านที่รายงานว่าเกิดเสียงระเบิดดังหลายครั้งในพื้นที่ภาคใต้ของอิหร่านรวมถึงที่บันดาลอันบัสและก็มีรายงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำในจังหวัดฮอร์มอนสการถูกทำลายด้วยด้านอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่ากองทัพอิหร่านจะไม่ปล่อยให้การโจมตีหรือภัยคุกคามใดๆผ่านไปโดยไม่ได้รับตอบโต้พร้อมทั้งเตือนให้กองกำลังต่างชาติที่อยู่ใกล้กับดินแดนของอิหร่านนั้นเร่งออกไปจากภูมิภาคทันทีเพื่อความปลอดภัยขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่าได้เปิดการโจมตีต่อฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนและกองเรือรบสหรัฐในบาเรนรวมถึงเป้าหมายอื่นๆของสหรัฐอีก21แห่งทั่วภูมิภาคด้วยเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐนั้นโจมตีอิหร่านรอบล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานได้สลายการประท้วงต่อต้านการจับกุมผู้หญิงในข้อหาละเมิดกฎระเบียบการแต่งกายซึ่งสถานการณ์ก็เป็นไปอย่างตึงเครียดแล้วก็มีรายงานผู้ประท้วงนั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยค่ะวิดีโอที่บันทึกได้จากผู้เห็นเหตุการณ์แสดงให้เห็นนาทีชุลมุนและเสียงปืนดังขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานเข้าปราบปรามการประท้วงในจังหวัดเฮรัตทางตะวันตกของประเทศการประท้วงนี้มีขึ้นเพื่อต่อต้านการจับกุมและควบคุมตัวผู้หญิงมากกว่า10คนในข้อหาละเมิดกฎระเบียบการแต่งกายโดยมีรายงานผู้ประท้วงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมในครั้งนี้ด้วยค่ะการประท้วงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในอัฟกานิสถานโดยเฉพาะนับตั้งแต่ที่กลุ่มตอรีบันกลับมาเรืองอำนาจเมื่อปี2021ซึ่งนับตั้งแต่นั้นกลุ่มตอรีบันก็ได้กำหนดข้อจำกัดมากมายต่อผู้หญิงและเด็กรวมถึงการจำกัดการเข้าถึงการศึกษาการจ้างงานตลอดจนรูปแบบการแต่งกายซึ่งก็ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากนานาชาติค่ะชาวไอร์แลนด์เหนือได้รวมตัวประท้วงค่ะหลังจากที่ชายชาวซูดานนั้นก่อเหตุไล่แทงชายคนหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดกระแสต่อต้านผู้อพยพในสาธารณรัฐขึ้นมาอีกครั้งค่ะเสียงระเบิดดังขึ้นขณะที่เปลวไฟโหมลุกไหม้รถโดยสารคันหนึ่งอย่างรุนแรงค่ะหลังกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านผู้อพยพหลายร้อยคนออกมารวมตัวชุมนุมในกรุงเบลฟาสต์ก่อนที่จะบานปลายกลายเป็นเหตุจลาจลเมื่อผู้ประท้วงจำนวนหนึ่งจุดไฟเผารถและทรัพย์สินสาธารณะต่างๆขณะที่ทางสู่ช่วงกลางคืนหลังมีรถยนต์อีกหลายคันถูกไฟไหม้รวมถึงบ้านและธุรกิจห้างร้านอีกหลายแห่งด้วยค่ะชนวนเหตุการประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นจากกระแสความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่ชายชาวซูดานวัย30ปีก่อเหตุใช้มีดทำครัวไล่แทงชายวัย40ปีเสร็จอย่างทารุณบริเวณศีรษะใบหน้าดวงตาและแผ่นหลังในย่านทางตอนเหนือของกรุงเบลฟาสต์ค่ะก่อนที่จะมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บยังคงมีการสาหัสอยู่ในโรงพยาบาลส่วนผู้ต้องสงสัยถูกตำรวจตั้งข้อหาพยายามฆ่าพกพาอาวุธมีดในที่สาธารณะและข่มขู่ว่าจะฆ่าโดยมีกำหนดขึ้นศาลในวันนี้ข้อมูลจากทางการชี้ว่าผู้ต้องสงสัยเดินทางเข้าสาธารณรัฐจักรเมื่อปี2023และได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในปีเดียวกันทำให้เขาสามารถพำนักอยู่ได้จนถึงปี2028ขณะที่ตำรวจอาร์แลนด์เหนือยืนยันว่าจากการสืบสวนเบื้องต้นไม่พบข้อบ่งชี้ว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและขอให้ประชาชนนั้นอยู่ในความสงบกระแสความการโหนจากเหตุการณ์ที่ไอร์แลนด์เหนือก็ลุกลามมาถึงกรุงลอนดอนกลุ่มผู้ประท้วง

ายขวาจัดได้ออกมารวมตัวชุมนุมพร้อมกับชูป้ายผ้าและก็ส่งเสียงตะโกนความขวัญต่อต้านผู้อพยพค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวัดที่สังคมสาราณาจักรกำลังคุกรุ่นด้วยกระแสต่อต้านผู้อพยพหลังจากที่ก่อนหน้านี้นั้นเพิ่งจะเกิดกระแสต่อต้านที่ประทุขึ้นจากการตัดสินคดีสะเทือนขวัญที่นักศึกษาผิวขาวถูกชายชาวซิกแทงเสียชีวิตท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากนักการเมืองท้องถิ่นที่จี้ให้รัฐบาลนั้นปิดฉากนโยบายเปิดรับผู้อพยพอย่างไร้ทิศทางโดยเร็วค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ชั้นทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ้นหาความอัศจรรย์ของปรากฏการณ์ที่ถูกเก็บซ่อนห้องโลกกว้าง10มิถุนายนพื้นที่เล็กๆที่เต็มไปด้วยความท้าทายท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเอาแบกแดนหิมะเรื่องชื่อ11และ12มิถุนายนแปลงโฉมบ้านรกๆให้เป็นบ้านในฝันพร้อมเคล็ดลับแต่งบ้านแบบ DIY ปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝันเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: 28 กุมภาพันธ์ 2026 ที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่ของกองทัพสหรัฐทยอยขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนในทะเลอาหรับก่อนจะเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านอย่างหนักเป้าหมายคือคลังขีปนาวุธฐานยิงศูนย์บัญชาการทางการทหารและผู้อยู่ในโครงสร้างอำนาจทางการเมืองและการทหารทุกคนอิหร่านตอบโต้กลับทันทีด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพและพันธมิตรของสหรัฐทั่วตะวันออกกลางก่อนประกาศควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกราคาน้ำมันก๊าซธรรมชาติและปุ๋ยพุ่งสูงขึ้นทันทีขณะที่โลกถูกดึงให้จมดิ่งสู่วิกฤตไปด้วยกันปากีสถานเสนอเข้ามาเป็นตัวกลางในการยุติสงครามเหตุผลที่ปากีสถานรับบทเป็นตัวกลางได้มีหลายเหตุผลหนึ่งในนั้นคือการเป็นชาติที่อยู่ในฐานะมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์หนึ่งเดียวของโลกมุสลิมติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่10มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
2: ปฏิเสธไม่ได้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายเราทุกคนล้วนมีค่าใช้จ่ายเป็นเงาตามตัว
3: ยิ่งในปัจจุบันการเข้าถึงสินเชื่อนั้นง่ายแสนง่ายเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็รู้ผลไวภายในวันเดียว
4: คนทั่วไปเนี่ยให้น้ำหนักกับความเป็นอยู่ในปัจจุบันมากกว่าในอนาคตเสมอนะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าสินเชื่อเนี่ยมันก็ช่วยให้เราสามารถที่จะได้กินได้ใช้ได้มีความสุขในปัจจุบันในขณะที่ต้องจ่ายคืนในอนาคต
5: เธอดูสถิติสิคนไทยเป็นหนี้ในประเทศไทยตอนนี้80กว่าเกือบ 90% แล้วพี่หัวเราะเลยนะคำว่าแบบไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐมันไม่มีจริงไงคือเราเกิดมาไม่ได้ค่าผู้ช้อนเงินช้อนทองมันเริ่มต้นต้องเป็นหนี้กันอยู่แล้ว
2: รับชมรายการ Cross Talk คิดต่างคุยกันทุกวันพุธเวลา 16:00 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะเสียงเป็นเมืองกับฟ้าแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะทุกฤดูน้ำหลากชื่อของบางระกำโมเดลจะถูกพูดถึงในฐานะต้นแบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศนะคะพื้นที่ทุ่งนาในอำเภอบางระกำที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะจุดนั้นถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่หน่วงน้ำรับน้ำเหนือไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจทั้งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะแต่การเป็นทุ่งรับน้ำมีราคาที่คนในพื้นที่ต้องจ่ายค่ะเพราะว่าการช่วยหน่วงน้ำทำให้คนเมืองไม่เสียหายแต่ก็ส่งผลให้รอบการเพาะปลูกข้าวซึ่งจุดนั้นส่วนใหญ่ทำนารอบการเพาะปลูกข้าวต่อปีลดลงนะคะส่งผลต่อรายได้และความอยู่รอดของครอบครัวชาวนาเกิดคำถามเรื่องความเป็นธรรมค่ะที่ดังขึ้นจากพื้นที่รับน้ำตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะทุกปีภาครัฐเขาจะคลอดปฏิทินน้ำกำหนดช่วงเวลาที่ต้องเคลียร์พื้นที่นาเพื่อเตรียมรับน้ำเหนือค่ะหนึ่งในเส้นตายสำคัญที่เขาวงกลมเอาไว้ในปฏิทินคือ15สิงหาคมกลายเป็นแนวปฏิบัติพื้นฐานในการรับน้ำช่วงเวลาเพาะปลูกต้องหยุดทันทีในตอนนั้นค่ะแต่โลกความจริงของชาวนาฤดูกาลกำลังเปลี่ยนแปลงไปคุณผู้ชมสังเกตว่าเราร้อนมากแล้วฝนมาเร็วขึ้นปริมาณน้ำมามากขึ้นน้ำเหนืออาจจะมาเร็วกว่าที่เคยหลายคนก็ต้องเร่งการเพาะปลูกค่ะแต่เมื่อปฏิทินของรัฐมันล็อกไว้แล้วเป็นแบบเดิมทุกปีขณะที่ปฏิทินชีวิตชาวนาก็ต้องเปลี่ยนตามสภาพภูมิอากาศกติกามันไม่เอื้อค่ะใครคือคนต้องรับความเสี่ยงและใครที่จะต้องมารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือคำถามที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะการจัดการน้ำปัญหานี้ไม่ได้จบแค่นั้นค่ะมีรายงานผ่านทางแอปพลิเคชัน SeaSize ของไทย PBS โดยภาพนี้คุณปริญญาแทนวงปักหมุดเข้ามาบอกวันนี้โจทย์ของบางระกำไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมแต่ต้นทุนการเพาะปลูกข้าวก็สูงขึ้นด้วยนี่เป็นปัญหาของชาวนาทั่วประเทศค่ะค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยค่าแรงแพงขึ้นต้นทุนค่าน้ำมันที่เอาไปทำใส่เป็นวัตถุดิบสำหรับเครื่องสูบน้ำน้ำมันราคามันก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสวนทางกับราคาข้าวที่ตกต่ำขณะเดียวกันก็มีข้อจำกัดนโยบายของภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูกนะคะอย่างการห้ามเผาตอซังก็ทำให้ชาวนาต้องเร่งปลูกก่อนฤดูกาลเพราะกลัวเก็บเกี่ยวไม่ทันก่อนน้ำจะมาแม้บางพื้นที่จะอยู่นอกโครงการบางระกำโมเดลค่ะแต่ก็ยังได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐกลายเป็นแรงกดดันให้ชาวนารู้สึกว่าพวกเขาแบกภาระตามลำพังแต่กลับไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เพียงพออย่างได้สัดส่วนขณะที่ทางเลือกในการประกอบอาชีพก็มีอย่างจำกัดสำหรับคนในพื้นที่ค่ะ
1: เราติดรอบช่วงแรกก็คือเราไม่สามารถปั่นนาได้เพราะว่าติดมาตรการห้ามเผา
2: ห้ามเผา
1: พอแล้วเผาเสร็จมันก็ไม่มีน้ำอีก
2: ไม่มีน้ำ
1: เราต้องสูบน้ำบาดาล
2: ได้ได
1: ้ใช้น้ำมันประมาณเท่าไหร่จะสูบ
2: ใช้ข้าวใช้ไฟ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ไฟก็เดือนเป็นหมื่นละ
1: เดือนเป็นหมื่นต้องสูบน้ำกี่ไร่เดือนท่านนะ30กว่าไร่
3: ธรรมดาเราจะเริ่มทำปลายพฤศจิกาค่ะแต่ว่าปีนี้น้ำลงช้าเราต้องมาทำธันวาค่ะพอเราทำธันวาพอถึงรอบเก็บเกี่ยวอะค่ะเราก็จะต้องรีบเก็บเกี่ยวแล้วก็รีบทำให้ทันรอบ2ค่ะซึ่งรอบ2เราก็ไม่สามารถรีบได้เราติดมาตรการการห้ามเผาฟางของรัฐบาลค่ะแล้วก็ของเรามันเป็นนาอยู่ในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดลรอบ2เราต้องเกี่ยวให้ทันภายใน15สิงหาซึ่งปีนี้เราเริ่มทำรอบ2ปลายเมษาค่ะในช่วงระยะเวลาในการเก็บน้ำความเสียหายก็คือเราไม่มีรายได้ในช่วงระยะในการกักเก็บน้ำค่ะ 3-4 เดือนซึ่งเราไม่ได้ทำนาเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาน้ำลงอะค่ะกว่าเราจะได้ผลผลิตจากข้าวเราก็จะใช้เวลาอีกประมาณ3เดือนถึง3เดือนครึ่งค่ะซึ่งเราก็เหมือนขาดรายได้ไป 6-7 เดือนค่ะแล้วในช่วงระยะเวลาที่น้ำท่วมขังประมาณ3 เดือนกว่าๆหรือ4เดือนเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้บ้านเราพังค่ะซึ่งน้ำลงเราก็ต้องมาซ่อมบ้านแต่ระยะเวลาที่ท่วมเนี่ยเราไม่มีรายได้เข้ามาเลยค่ะซึ่งเราก็ต้องเสียเงินส่วนนี้ไปกับการซ่อมบ้านกับการกินค่ะแล้วถ้ารอบไหนอย่างข้าวถูกแบบนี้ค่ะอย่างรอบที่แล้วที่ข้าวถูกเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าเนี่ยถ้าน้ำมันท่วมเนี่ย ชาวนาในพื้นที่นี้ถ้าขาดทุนนะคะซึ่งมันขาดทุนอยู่แล้วเราจะเอาเงินไหนใช้ในช่วงนั้นคะก็คืออยากให้กักเก็บน้ำในปริมาณที่ชาวบ้านอยู่ได้ค่ะไม่ใช่สูงจนเกินไปก็คือทุกปีนี้ก็คือสูงจนพื้นบ้านนะคะอยู่ไม่ได้อยากให้ชดเชยตามความเป็นจริงค่ะก็คือรายได้เราขาดไป3เดือนอยากจะให้พิจารณาเรื่องนี้มากๆค่ะแล้วก็บ้านที่จมน้ำหรือที่น้ำท่วมขังเนี่ยค่ะอยากให้พิจารณาซ่อมตามความเป็นจริงอะค่ะตรงไหนพังก็ซ่อมค่ะให้มีมาตรการเข้ามาช่วยเราหน่อยแล้วก็อยากให้น้ำลงตรงเวลาค่ะและระดับน้ำไม่สูงจนเกินไปหรือสูงเกินกำหนดค่ะ
0: เป็นความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่คนบางระกำกำลังเผชิญนะคะเวลาพูดถึงน้ำท่วมสังคมมักจะนึกถึงตัวเลขความเสียหายแต่ว่าสำหรับคนบางระกำต้นทุนการเป็นพื้นที่รับน้ำมากกว่านั้นค่ะบางคนเสียรอบการผลิตรายได้หายหลายเดือนครอบครัววางแผนชีวิตไม่ได้ไม่กล้าลงทุนเพิ่มต้องแบกรับหนี้สินต่อเนื่องลูกหลานจำนวนไม่น้อยทยอยออกจากภาคการเกษตรเพราะทำแล้วมันไม่คุ้มนี่คือต้นทุนแฝงของการเสียสละพื้นที่เพื่อระบบการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ของประเทศแม้หลายครอบครัวจะยอมรับกับบทบาทนี้แต่คุณผู้ชมคะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีมาตรการเยียวยาที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นธรรมสำหรับคนในพื้นที่ค่ะแฟนอยากชวนคุณผู้ชมย้อนดูโครงการบางระกำโมเดลนะคะจากรับมือน้ำท่วมสู่คำถามวันนี้ที่เราชวนตั้งคำถามถึงความเป็นธรรมต่อการจัดการน้ำเริ่มตั้งแต่ปี2554ค่ะปีแห่งมหาอุทกภัยตอนนั้นน้ำท่วมใหญ่เชื่อว่าหลายคนจำกันได้นะคะบางระกำถูกกำหนดเป็นพื้นที่รับน้ำต่อมาปี2555ก็เริ่มใช้บางระกำโมเดลค่ะมีการปรับปฏิทินการเพาะปลูกสำหรับพื้นที่ให้รีบเกี่ยวเพื่อที่จะเตรียมปรับนาให้เป็นพื้นที่รับน้ำขนาดใหญ่นะคะต่อมาปี2556ถึงปี2557ตอนนั้นมีการพัฒนาโครงสร้างรองรับน้ำเพิ่มเติมทั้งคลองผันน้ำพื้นที่กักเก็บน้ำขณะที่ชุมชนก็ปรับตัวกับการรับน้ำท่วมในฤดูกาลที่น้ำหลากนะคะปี2558เกิดภัยแล้งรุนแรงจากท่วมในปี54ปี58แล้งรุนแรงค่ะก็สะท้อนปัญหาการจัดการน้ำแบบรวมศูนย์ปี2561ก็มีการขยายพื้นที่ทุ่งหน่วงน้ำมากกว่า 382,000 ไร่รองรับน้ำได้ราวๆสัก550ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะแล้วก็บางระกำตอนนั้นถูกยกเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยนะคะแต่ชีวิตของคนในพื้นที่ก็ยังไม่ดีขึ้นต้องแบกภาระยังเหมือนเดิมค่ะปี2564ถึงปี65ชาวบ้านเริ่มสะท้อนปัญหาละเพราะว่าปัญหามันปูดขึ้นมาเนื่องจากว่าน้ำมาเร็วและมานานกว่าที่เคยปฏิทินการเพาะปลูกที่เคยตั้งไว้ใช้ไม่ได้ผลพื้นที่ได้รับผลกระทบค่ะปี2567ค่ะน้ำสะสมในทุ่งกว่า440ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วท่วมขังยาวนานกว่าที่เคยเป็นมามาต่อเนื่องปี2568นะคะฝั่งนี้ปี2568ชาวบ้านเริ่มส่งเสียงเรียกร้องความเป็นธรรมและถามสังคมถึงการเยียวยาถามสังคมว่าจำเป็นต้องมีคนเสียสละหรือไม่ต่อการบริหารจัดการน้ำและเราจะจัดระบบเรื่องนี้กันอย่างไรนี่คือคำถามที่เกิดขึ้นจนถึงวันนี้นะคะกรณีบางระกำนำไปสู่การตั้งคำถามภาพใหญ่ค่ะคุณผู้ชมว่าการบริหารจัดการน้ำที่เป็นเนี่ยประเทศไทยกำลังผลักดันให้คนจำนวนหนึ่งต้องเป็นคนเสียสละเพื่อปกป้องพื้นที่เมืองพื้นที่เศรษฐกิจอยู่หรือเปล่าความท้าทายจึงไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคการจัดการน้ำไม่ใช่แค่เรื่องการคำนวณแต่เป็นเรื่องความเป็นธรรมระหว่างคนต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำว่ารัฐจะออกแบบระบบชดเชยและดูแลอย่างไรวันนี้ฟังมุมมองและข้อเสนอเรื่องนี้นะคะจากคุณวิบูลตั้งเกษมวิบูลค่ะท่านเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะ
4: เราขาดการประกอบอาชีพเราขาดรายได้โดยสิ้นเชิงเนี่ยประมาณ7เดือนถึง8เดือนนะครับคือภาครัฐบางคนคิดว่าโอ้ยเขาเลิกทำนาไป1ครั้ง 3-4 เดือนเองไม่ใช่นะครับเรารับเงินครั้งสุดท้ายก็คือเดือนอะไรครับเดือนกันยาใช่ไหมครับเพราะต่างที่ที่เพาะปลูกเราเก็บเกี่ยวกันกันยากันยาเสร็จตัวน้ำกันยาพฤศจิกาธันวามกราเริ่มทำกุมภามีนาเมษาถึงจะเก็บเกี่ยวนะครับนี่มัน7เดือนนะครับแล้วใน7เดือนเนี่ยมันไม่ได้กระทบแต่เฉพาะเกษตรกรภาคธุรกิจที่อยู่ในชุมชน ก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เช่นกันถ้านับเทียบไปกับ GDP ถ้าเป็นของอำเภอบารกำลองมาสำรวจสิครับว่ามันตกต่ำแล้วโหดหายไปขนาดไหนจังหวัดพิษณุโลกจะได้รับผลกระทบอะไรแต่สิ่งที่สำคัญก็คือคนที่อยู่ในช่วงเนี้ยคุณภาพชีวิตไม่มีความเราเรียกว่าไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นเลยเพราะอะไรครับเพราะไม่เคยปรากฏเลยว่าคนในพื้นที่บารกำโมเดลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันที่หนึ่งภาครัฐไม่สนใจในเรื่องของสาธารณูปโภคอันที่สองก็คือขาดรายการประกอบอาชีพและรายได้ที่ควรจะพึงมีอย่างน้อยอีก5-6 เดือนเขาขาดโดยสิ้นเชิงผมถามว่าคนเหล่านี้เมื่อไม่มีรายได้ถามว่าภาระนี้ตกไปอยู่กับใครแน่นอนคนบารกำเป็นคนที่หยิ่งทะลงเราไม่เคยไปแบมือขอใครท่านจะสังเกตเห็นไหมครับเราไม่เคยไปติดป้ายประท้วงนะแต่ภาครัฐยิ่งไม่เห็นเราทําอะไรยิ่งละเลยเราในเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้ผมยืนยันได้เลยว่าบารกรรมโมเดลคือความล้มเหลวของภาครัฐที่ทําต่อคนบารกรรมอย่างหนักหนาสาหัสเท่าที่ประวัติศาสตร์ของคนในประเทศไทยเพิ่งมีความเป็นอยู่วิถีชีวิตที่เคยมีเห็นไหมครับอันที่สามอนาคตที่พึงจะมีอันที่สี่ความมั่นคงในการใช้ชีวิตของเขามันหายไปโดยสิ้นเชิงต้องยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดจากคนบารกรรมนะครับเกิดจากคนอื่นเอาความทุกข์เหล่านี้ไปใส่ให้กับคนบารกรรมแล้วยัดเยียดความเป็นคนบารกรรมโดยผ่านคําว่าบารกรรมโมเดลผู้เสียสละซึ่งไม่จริง
0: ดูเหมือนหลายฝ่ายมองว่าการจัดการน้ำในรูปแบบบางระกำโมเดลมันไม่ทันสมัยแล้วค่ะมุมหนึ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่านะคะอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์มองว่าการจัดการน้ำยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่แม่นยำการมีส่วนร่วมของชุมชนและการรักษาคำมั่นสัญญาต่อผู้คนในพื้นที่ค่ะ
5: โดยจากประสบการณ์ที่เคยไปคุยกับเขาอะบารกรรมมันมีทั้งพื้นที่ที่ได้น้ําก่อนคือได้เพาะปลูกก่อนก็คือร่วมโครงการนั่นแหละแต่ว่าถึงตอนที่หน้าน้ําท่วมมาแล้วเวลาที่เอาน้ําไปเก็บเนี่ยมันไม่ได้เก็บเฉพาะพื้นที่ที่จะเก็บน้ําแต่เวลามันท่วมอะมันท่วมทั้งผืนมันท่วมหมดเลยอย่างนี้แล้วกันซึ่งในพื้นที่เองเนี่ยก็มีเรื่องของความเป็นธรรมของการจัดสรรน้ําละคนที่อยู่ในโครงการได้น้ําก่อนคนที่อยู่นอกโครงการได้น้ําทีหลังแต่ถึงตอนท่วมเสียหายมาเสียหายหมดเลยเท่ากันอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราให้เขาเก็บน้ําให้โดยที่มันก็เป็นแผนการบริหารจัดการน้ำมาแหละเพื่อเรื่องอะไรบริหารจัดการของลุ่มเจ้าพระยาแล้วก็ของกรุงเทพมหานครคือในเรื่องความเป็นธรรมมันก็พูดยากเนาะเท่าไหร่คือความเป็นธรรมเพียงแต่ว่ากระบวนการพูดคุยคือทํายังไงที่อะไรอ่ะเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันได้อะอย่างนั้นละกันคือทุ่งบางระกำก็สามารถที่จะรับน้ําได้แล้วก็ถึงตอนที่โอเคทุ่งบางระกำไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ปล่อยมาที่ลุ่มเจ้าพระยาซึ่งลุ่มเจ้าพระยาเองก็มีปัญหาว่าจะให้ท่วมตรงไหนได้บ้างฝั่งตะวันออกตะวันตกก็มีปัญหานะมีปัญหานี้เหมือนกันในความเป็นธรรมนี้เนี่ยฝั่งนั้นแห้งตลอดฝั่งนี้ก็ท่วมตลอดท่วมกันยาวนานอะไรเงี้ยในเรื่องของความเป็นธรรมซึ่งอย่างมีที่ผ่านมาเนี่ยสทนชกับกรมชลประทานเนี่ยก็ลงพื้นที่เข้าไปซึ่งภายใต้การร้องของกรรมการสิทธิมนุษยชนด้วยแหละก็คือลงไปคุยกับคนในพื้นที่ว่าเท่าไหร่ที่รับได้ทุกคนเข้าใจว่าถึงหน้าน้ำ
0: วันนี้ชวนคิดเพื่อการจัดการน้ำยุคใหม่ที่เป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายหมดเวลาแล้วลารายการเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบันเทิงมาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณค่ะชวนคุณผู้ชมมาชมงานศิลปะนะคะก่อนหน้านี้ไทยบันเทิงพาคุณผู้ชมไปบุกคาเฟ่ของอนุสุรศักดิ์นะคะนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เขาก็ทำงานศิลปะด้วยคือไปใครไปคาเฟ่เนี่ยจะได้ทำงานศิลปะด้วยนะคะล่าสุดค่ะอนุเองนะคะมีการจัดนิทรรศการเป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่7แล้วนะคะครั้งนี้ชื่อว่า The Untold Feelings ค่ะคือแทนที่จะพูดเป็นความรู้สึกแต่ว่าใช้การสะบัดสีแทนนะคะที่สำคัญเราได้เห็นการส่งต่อนะคะเรื่องของแรงบันดาลใจทั้งวิชาศิลปะและการใช้ชีวิตมองบวกในวัยเลข7ให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยค่ะเฟรมว่างๆนี่แหละค่ะเตรียมไว้ให้ได้ปล่อยใจกันเลยนะคะรับอาสาสมัครหน้างานได้มาลองสัมผัสความรู้สึกเดียวกับที่หนูสุรศักดิ์ชัยอัดค่ะได้รับได้รู้ตลอดเส้นทางการเป็นศิลปินที่หันมาจับงานวาดภาพแนวนามธรรมนะคะด้วยการสะบัดสีเนี่ยแหละค่ะแต่ใช่ว่าจะฟรีฟอร์มนะคะก็ต้องดูคอมโพสดูความสวยงามขององค์ประกอบภาพด้วยแต่งชิ้นงานด้วยอุปกรณ์หลายเทคนิคเลยทีเดียวค่ะรวมถึงนะคะยังมีการจัดแสดงโชว์เลยเป็นผลงานชิ้นใหญ่ที่เรียกว่า Create เองนะคะเป็นอุปกรณ์สร้างภาพจากล้อจักรยานเก่าคุณผู้ชมก็คือเอามาเชื่อมเป็นอุปกรณ์นะคะสำหรับการสแปซสีนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศสบายๆอบอุ่นนะคะตามประสาศิลปินอารมณ์ดีค่ะที่จัดนิทรรศการเดี่ยวมาเป็นครั้งที่7แล้วในชื่อ The Untold Feelingsนะคะคือสิ่งที่อยู่ในใจศิลปินและนักแสดงรุ่นใหญ่เขาก็ทำออกมาเป็นภาพวาดแล้วก็เปิดกว้างนะคะให้ผู้ชมได้ตีความผลงานคงไว้ก็คือสีสันที่ colorful ค่ะสื่อชีวิตมองบวกในวัย70ปี
1: เป็นเส้นเป็นสีเป็น composition การจัดความเคลื่อนไหวนู่นนี่นั่นมันเป็นความรู้สึกที่เรามีแล้วเราอยากจะถ่ายทอดออกมาทั้งงานอาสังเกตนะครับอาจจะเป็นเชิงบวกทั้งหมดงานที่สนุกสนานล่าเริงดูแล้วหัวใจเต้นเอ้ย

0: คึกคักมันดูแบบไม่ใช่หดหู่ใช่ไหมคือเนี่ยมันอาจจะตรงกับนิสัยของอาด้วยคือจริงๆอาว่าคนวัยอายุ70ไม่ควรลบแล้วไม่รู้จะลบไปทำไมใช่ไหมครับคือสำหรับอานะอามีความคิดว่าคนที่เขาไปคิดเรื่องต่างๆอ่ะเป็นเรื่องคนอื่นทั้งนั้นเลยไม่ใช่เรื่องของเขาหรอกเป็นห่วงลูกห่วงหลานมันก็เลยทำให้ตัวเองห่อเหี่ยวดูแบบไม่สดชื่นแต่อาไม่เอาเลยนะคือใครจะเป็นยังไงไม่สนเพราะเราอายุขนาดนี้เราต้องดูแลตัวเราเองก่อนพอเราดูแลตัวเราเองดีแล้วไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยก็ไม่ต้องเป็นภาระกับลูกๆหลานๆใช่ไหมครับเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมาสนใจพวกเขาเลยไปมาหาสู่ทักทายเปล่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอย่าเอามาใส่สมองแล้วอาก็ได้มีเวลามาสร้างสรรค์งานพวกนี้แล้วพอขายได้ยิ่งมีความสุขเพราะเราจะได้เงินไปทำบุญ
1: งานเปิดตัวนะคะแหมมีวัยรุ่นหนุ่มสาวมากันเยอะเลยทีเดียวค่ะนอกจากอนุเขาจะเป็นที่รู้จักในฐานะคุณพ่อของแกงส้มธนทัศน์หรือแกงส้มเดอะสตาร์แล้วนะคะส่วนหนึ่งเองค่ะก็ถือว่าเป็นคนที่มีนักแสดงวัยรุ่นเขามาฝากตัวเป็นทั้งลูกและลูกศิษย์ด้านศิลปะด้วยนะคะอย่างภูมิทวินค่ะคนนี้กำลังฝึกมือด้านศิลปะแนวนามธรรมนี่อย่างที่เห็นภาพก็คือน้องวาดเองนะคะช่วยกันมาค่ะกับอนุตั้งแต่นิทรรศการครั้งก่อนๆเลยนักแสดงหนุ่มบอกว่าได้ทั้งวิชาและแนวคิดการใช้ชีวิตที่มีศิลปะนำทางค่ะ
2: ความจริงการทำงานศิลปะเนี่ยมันให้มากๆคือให้ความสงบเนาะเราก็จะเป็นคนที่ดูนิ่งๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งกับพ่อเขาจะเป็นคนที่โพสิทีฟเราก็จะได้สิ่งนี้มาเช่นเดียวกันครับการแบบการพยายามคิดบวกแล้วเราเจอปัญหาก็อย่างที่แกบอกครับคือเจอปัญหาก็แก้เหมือนการทำศิลปะเวลามันมีปัญหาการทำแอปแตกเวลามันคือการแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆจนมันได้ผลงานป้าเขาเป็นคนวัยรุ่นมากทำให้มันบางครั้งเหมือนเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
3: ใช่เล่นละครด้วยกันเล่นยาวแล้วตอนแรกภูมิเป็นคนชวนแล้วผมไม่เคยรู้ว่าพ่อหนูเขาว่าผมไม่เคยรู้ว่าแกเป็นติงใช่แต่ว่าพอดูงานรวมๆแล้วผมรู้สึกว่าพ่ออ่อนไหวเหมือนนะรู้สึกส่วนใหญ่มันมีความเป็นผีเสื้ออะไรอยู่ไม่รู้ครับมีความแบบผิวไหวแล้วมีความแล้วแต่รู้มันมีความเคลื่อนไหวของผีเสื้ออยู่อ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับผลของความรู้สึกมันอยู่ที่สีที่คุณพ่อเขาให้เหมือนตอนที่เขาเพนติ้งไลฟ์สดอะไรเงี้ยมันเหมือนสีเป็นการบ่งบอกอารมณ์เป็นการบ่งบอกแล้วก็มันการมาบอกความรู้สึกของคนว่าอาจจะไม่ได้ตรงกับคนที่มาชมของคนที่เข้ามาชมงานด้วยก็ได้อย่างเงี้ย
1: อย่างที่บอกนะคะเปิดกว้างให้ผู้ชมตีความจริงๆค่ะซึ่งหลังจากหันมาจับแนวแอบสแตรคประมาณ7ปีนะคะศิลปินรุ่นใหญ่เขาก็มองว่านี่เป็นรูปแบบงานที่เข้ากับเทรนด์ของนักสะสมยุคนี้ค่ะโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่สามารถนำศิลปะแนวนามธรรมไปจัดแสดงได้ง่ายกว่าภาพเหมือนที่ตัวเองเคยทำในอดีตนะคะนิทรรศการ The Untold Feelings ค่ะจัดแสดงในพื้นที่ศิลปะน้องใหม่ที่ Dio สยามแกลเลอรี่ชั้น3 Dio สยามพลาซ่านะคะจัดแสดงจนถึงวันที่5กรกฎาคม2569ค่ะมาที่เรื่องราวของโลกดนตรีนะคะคุณผู้ชมยุคนี้ต้องบอกว่า AI นะคะเข้ามามีอิทธิพลอัลกอริทึมนี่คือมากำหนดควบคุมได้แม้กระทั่งเรื่องของวงการดนตรีนะคะละเอียดในระดับวินาทีเลยทีเดียวค่ะก็มีแนวคิดของศิลปินที่บอกว่าถ้าเอาความสามารถในการควบคุมนี้ออกไปจะเป็นยังไงนะคะชวนฟังเรื่องราวน่าสนุกอันใหม่เลยนะคะของคนนี้ค่ะเมทินน้อยจินดาไม่ใช่ใครมือกีตาร์วง Modern Dog นั่นเองนะคะล่าสุดมีการฟอร์มวงขึ้นมาใหม่คุณผู้ชมเขาเรียกว่าเป็นแนวดนตรีโมดูล่าซินธิไซเซอร์นะคะก็เลยใช้ชื่อวงว่าซินเดอเรลล่าค่ะเขาบอกมีการเปลี่ยนสายไฟนะคะสายไฟความโกลาหลต่างๆมาจัดเรียงเป็นดนตรีที่เรียกว่าไม่เหมือนใครเลยทีเดียวค่ะไปติดตามในดนตรีมีเรื่องเล่าค่ะ

0: พวกเราอยากจะชาเลนจ์ว่าเฮ้ยมันไม่มีใครทำโมดูล่าเป็นวงอันที่หนึ่งก่อนแล้วเพลงเป็นเพลงที่ใครฟังปั๊บก็เอนจอยได้เลย
1: ว่ามันมีหลายคนที่มางานแล้วที่ตอนนี้เราเล่นเขารู้สึกว่าเออมันนึกว่ามันมันจับต้องได้นะเขาสามารถเอนจอยกับเพลงกับโมดูล่าได้สามารถเต้นได้จริงมันเป็นผลผลิตจากคลาสเวิร์กช็อป

คลาสหนึ่งนะมันเป็นคลาสโมดูล่าที่สถาบันกัลยาครับแล้วเราไปเรียนกันประมาณ8ครั้งแต่ว่าเหมือนเขาจะสอนประมาณ4ครั้งแล้วอีก4ครั้งหลังเนี่ยเขาเริ่มให้แบ่งกลุ่มไปตอนจบอ่ะเหมือนจะมีทุกคนต้องมาเพอร์ฟอร์มตอนจบอะไรเงี้ยแล้วในกลุ่มนี้ก็อาจารย์ที่สอนนะครับคนอยู่ดีเขาก็เลือกว่ากลุ่มแรกเนี่ยเป็นพวกนักดนตรีเอานักดนตรีมาแจมกันผ่านโมดูล่าเป็นเอฟเฟกต์กลุ่มที่2เป็นนอยส์แล้วเขาก็ไม่รู้คิดไงเขาก็มองว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นเหมือนพวกอารมณ์ปาร์ตี้หน่อยแล้วก็มีความแบบมีความเป็นบีเต้นได้อะไรเงี้ยเขาก็จับพวกผม4คนมารวมกันอะไรเงี้ยครับ

0: ิดว่ามันจะอยู่มายาวนานขนาดนี้
1: จบท้ายจบกัน
0: ใช่เพราะว่าเรารวมตัวกันเพราะว่าเราต้องเล่น
2: ใช่ตอนจบคลาส
0: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนก็คิดว่าแค่นั้นแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าพอจบคลาสเสร็จก็มีแบบงานติดต่อมาอะไรเงี้ยก็เป็นแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องซ้อมกันอีกเรื่อยๆอะไรเงี้ย
2: จริงๆมันน่าจะเป็นอุปกรณ์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่มันน่าจะเป็นแบบจุดเริ่มต้นของมันของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เลยแต่ว่าด้วยความที่ผมว่ามันหาเล่นยากมากๆที่เราจะได้จับของจริงเห็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่มีโอกาสส่วนใหญ่ก็คือเคยเล่นเองตามลักษณะเป็นซอฟต์แวร์มากกว่าแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีนะแต่ว่าแล้วของจริงอ่ะมันจะต่างกันไหมเพราะส่วนใหญ่มันต้องต่างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นโอกาสดีที่พี่เมธีมาชวนไปเรียนครับก็เลยเปิดโลกเลยครับคราวนี้ก็เลยได้ไปทดลองแล้วก็ได้เล่นแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อสรุปแล้วไอ้ที่เรียนใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยแล้วของจริงเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะของจริงมันตรงไปตรงมากว่ามันง่ายกว่าแล้วจริงๆวิธีการเล่นมันก็เหมือนเราเล่นซินปกตินะครับแต่ว่าแทนที่เราจะต้องฟิกว่าซินปกติเนี่ยมันจะถูกเรียงอันจัดอันดับมาแล้วว่าสัญญาณมันต้องเป็นไปแบบนี้ทุกอย่างก็ต้องหมุนไปตามที่มันให้เป็นนั่นแหละแม้แต่ซอฟต์แวร์ดนตรีก็ต้องหมุนไปตามที่มันเป็นพรีเซตมาให้แต่ว่าไอ้โมดูล่าซินเนี่ยเราสามารถใส่อะไรก็ได้ที่เราอยากจะให้มันเป็น
3: พอมาเล่นโมดูล่าไปมาผมรู้สึกว่ามันสนุกกว่าคีย์บอร์ดในความที่มันอนาล็อกอะฮะแล้วมันเสียบสายจี่สายอะไรถ้ามันแบบได้มีมูดที่มันแตกต่างจากตัวคีย์บอร์ดทั่วไปครับ

0: มันอิเล็กทรอนิกส์มันสามารถเล่นดนตรีคนเดียวได้มันเราสามารถทำกองได้ทำเบสทำซาวอะไรเงี้ยแล้วก็คอนโทรลคนเดียวแต่มันเหมือนกับว่าไปมาพอเล่นจะเป็นวงมันเหมือนแทนที่จะเล่นคนเดียวนะแต่กับชอบเป็นวงก็เลยต้องหาวิธีการที่แบบแต่ละเหมือนกับทุกคนมีสตูดิโอเล็กๆของตัวเองต้องหาวิธีว่าแล้วเราจะคุยกันยังไงเราจะส่งให้มันลิงก์กันส่งสัญญาณท็อกยังไงอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องมาหาวิธี
1: แต่ละโชว์เสียงจะไม่เหมือนกันมันจะมาแล้วแต่ความคาดวันนี้แบบถ้าหมุนดันจังหวะมันตรงพอดีโพสิชันของหนอกมันพอดีกันก็อาจจะได้ซาวด์เดิมแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่ซาวด์เดิมอาจจะมีความแตกต่างกันสักเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับคือด้วยหลักการของวงของเราเนี่ยเราจะมีแพทเทิร์นกลางที่ทุกคนจะมีแพทเทิร์นเดินไปเพราะว่าตั้งแต่บิวไอตัวเพลงเนี่ยเราจะแค่โอเคทุกคนเราจะเล่น BPM เท่านี้นะแล้วเราจะเล่นคีย์นี้นะแล้วเราก็ไม่รู้ต่างคนต่างไปทำอะไรมาและเดี๋ยววันที่เรามาซ้อมเราก็จะมาเจอกันตรงนั้นสดมากเพราะว่าคือผมจะพยายามให้ทั้งวงเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเลยทุกคนคิดแค่ซาวด์ดีไซน์ของตัวเองทุกคนแค่วอลลี่ว่าจะหมุนปุ่มอะไรก็พอแค่นั้นนะฮะเพราะว่าแล้วก็จะไม่มีการไปยุ่งกับพาร์ทใครเลยก็คือใครอยากเล่นอะไรเล่นไปแต่แค่เฮ้ยมันเราแค่จะประมาณช่วยกันว่ามันเข้าหรือไม่เข้ากับแพทเทิร์นที่เล่นกันอยู่นะ

ด้วยความที่เหมือนกับอย่างที่นับบอกเราจะเป็นนักดนตรีด้วยมั้งบางทีมันเหมือนเราก็ทำเสียงที่เราอยากฟังอะไรเงี้ยบางทีเรารู้สึกว่ามันอาจจะมีน้อยได้แต่มันอาจจะมีน้อยบางช่วงสักพักนึงแล้วเราก็อาจจะอยากให้เสียงมันสบายขึ้นอะไรเงี้ย

0: ขอแค่ผมว่ามนุษย์เราทุกคนเวลาฟังเพลงอ่ะขอแค่มีจังหวะให้จับเมโลดี้อะไรที่มันพอจะทัชหูได้บ้างอ่ะทุกคนมันก็เอนจอยได้แล้วและผมว่าเราวงเราเลือกที่จะขอมีสิ่งนี้ไว้ซึ่งมันเป็นเบสิกของไอ้เพลงอ่ะครับ
1: จริงๆเราตอนที่เราซ้อมเราก็เหมือนทำอะไรที่พวกเราเอนจอยกันได้ดีกว่าบางทีทำแล้วถ้าทำแล้วปุ๊บแล้วนับลุกขึ้นมาเต้นเนี่ยว่าเรามาถูกทางแล้วบิ้วกันเองเนี่ย
2: ตีหนึ่งเราลุกขึ้นมาเต้นเนี่ยแสดงว่า
0: เพลงนี้โอเคแน่นอนเพราะเราอาจจะอยู่กับสิ่งที่ควบคุมมานานสิ่งที่ควบคุมได้มานานเกินไปแล้วอ่ะเราเลยอยากจะไปหาอะไรที่มันควบคุมไม่ได้บ้าง
1: มันเหมือนมีความขัดแย้งอยู่ในความที่ว่ามันเป็นแมชชีนมากๆครับแต่ว่าเราก็มันเล่นกันเป็นวงมันเหมือนกับว่ามันมีความแข็งของเครื่องจักรกลนะครับแต่ว่าพอมันอยู่การซ้อมมันก็มีความมนุษย์ในการเถียงกันในการอะไรที่จะทำให้มันเกิดเสียงอะไรเงี้ยมันก็เลยน่าสนใจตรงที่ว่าเราจะเอาความเป็นมนุษย์ความเป็นฟีลลิ่งลงไปในพวกแมชชีนที่มันค่อนข้างจะมีความจักรกลอะไรเงี้ย
3: แต่พอมาเจอโมดูล่าอะไรเงี้ยมันเหมือนเราได้แบบได้สร้างเสียงอะไรขึ้นมาได้ด้วยตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยค่ะสนุกมากเหมือนแบบเจอความรักเลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่องละกว้างของเรากับเวลาประจำของเราเช่นเคยนะครับวันนี้ตามสัญญาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของอัลแบกครับที่เรียกว่าเป็นมากกว่าภูเขาธรรมดาแต่นี่เป็นเขตเทือกเขาที่น่าตื่นตาในประเทศออสเตรียครับยอดเขาที่นำไปสู่โลกอันสูงชันนี้นะครับสิ่งมีชีวิตที่นี่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดแบบทุกวันเลยครับและยังมีศึกชิงอาณาเขตที่นับเป็นเรื่องเล็กเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับความท้าทายจากธรรมชาติที่ความสูงในระดับนี้มอบให้ครับที่นี่จึงถูกนับนะครับให้เป็นหนึ่งในพื้นที่เล่นสกีที่เรียกว่ามีชื่อเสียงที่สุดในโลกด้วยเนื่องจากพื้นที่แถบนี้เนี่ยมีหิมะปกคลุมแทบตลอดทั้งปีครับพืชพันธุ์สัตว์ต่างๆในเขตนี้เนี่ยต่างต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดในเขตเขาสูงให้ได้โดยเฉพาะหลายปีที่ผ่านมานะครับในภาวะที่โลกเนี่ยรวนทำให้สภาพอากาศแปรปรวนแล้วก็คาดเดายากขึ้นทุกวันครับสัตว์ต่างๆเองก็ต้องปรับตัวเป็นอย่างมากเพื่อให้อยู่รอดในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้ให้ได้ด้วยเช่นกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ครับ Outback A Wild Celebrity Outback แดนหิมะเรื่องชื่อครับ
1: The Outback is far more than just a mountain. It is a dazzling mountainous region.A pass in use for thousands of years, and peaks towering up into a steep world. Its inhabitants struggle to survive every day, but turf wars are nothing compared to the challenges of nature at these altitudes. Water, in all forms, shapes the landscape and transforms the habitat.In winter, when snow and ice cover the rocks on the Arlberg, even the bravest crossover artists are in mortal danger. Change is present on all sides. The seasons are becoming more and more unpredictable. Asserting yourself means facing up to the new rules.The Arlberg has many mysterious sights and some quiet facets. Above all, however, it is wild and world famous.

0: คุณผู้ชมครับสภาพอากาศบนเทือกเขาแอลป์นะครับซึ่งรวมไปถึงอัลแบกแห่งนี้ก็ยังเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็เรียกว่าคาดเดายากมากขึ้นเรื่อยๆครับฤดูแล้งที่ยาวนานยิ่งขึ้นในช่วงหน้าร้อนแล้วก็ตามติดมาด้วยฝนที่ตกหนักยิ่งกว่าเดิมนอกจากปริมาณหยดน้ำจากฟ้าที่มากยิ่งขึ้นเนี่ยสายน้ำครับก็เรียกว่าไหลรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยครับมวลน้ำที่ถาโถมอย่างรุนแรงเหล่านี้นะครับก็จะชะเอาหินกรวดเม็ดทรายน้อยใหญ่ให้ไหลไปกับน้ำแล้วมันก็ได้ทำลายถิ่นที่อยู่น้อยใหญ่แต่ก็สร้างพื้นที่ใหม่ไปในขณะเดียวกันนะครับนี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรุนแรงเข้มข้นแล้วก็รวดเร็วทีเดียวคุณผู้ชมนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างกับสารคดีของเราในวันนี้นะครับอยากพูดคุยแสดงความคิดเห็นต่างๆทำได้เลยนะครับเข้าไปที่แฟนเพจของเราครับท่องลกว้างไทย PBS ใน Facebook นั่นเองครับแล้วตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันครับกับ Clean It Fix It ปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝันครับกลับมาอีกแล้วนะครับใครอยากได้ไอเดียในการจัดบ้านให้เป็นระบบระเบียบโอกาสมาถึงแล้วนะครับครั้งหน้าห้ามพลาดวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการสั่งอาหารแต่พอดีและรับประทานให้หมดเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดขยะจากเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะอาหารเหลือทิ้งไม่เพียงเป็นการสูญเสียทรัพยากรในการผลิตแต่ยังสร้างปัญหาขยะและก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดขยะลดปัญหาโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนครับ
1: สองผู้นำอนุทินคุณมาเนตรตั้งใจถ่ายภาพประเทศมหาอำนาจหนุนหลังฝ่ายความมั่นคงตรึงกำลังเร่งปรับแนวรั้วเสริมภารกิจป้องกันชายแดนรวบสอรสในหน้าค้าคนส่งฐานตะบงขมุนกัมพูชาแอมเนสตี้ปักหมุดฐานสแกมเมอร์เกิดใหม่พบตะบงขมุนติดโผคลิกเดียวได้เงินหนี้นอกระบบแปลงร่างจากหน้าบ้านสู่หน้าจอกู้ง่ายปลายดอกปลดหนี้ยากโรงงานปลาป่นสมุทรสาครปรับราคารับซื้อปลาหมอคางดำกิโลละ10บาทส่วนประมงนครศรีธรรมราชใช้กากชากำจัด2ชั่วโมงจับได้กว่า2ตันติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
2: กุมภาพันธ์ 2026ที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่ของกองทัพสหรัฐทยอยขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนในทะเลอาหรับก่อนจะเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านอย่างหนักเป้าหมายคือคลังขีปนาวุธฐานยิงศูนย์บัญชาการทางการทหารและผู้อยู่ในโครงสร้างอำนาจทางการเมืองและการทหารทุกคนอิหร่านตอบโต้กลับทันทีด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพและพันธมิตรของสหรัฐทั่วตะวันออกกลางก่อนประกาศควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกราคาน้ำมันก๊าซธรรมชาติและปุ๋ยพุ่งสูงขึ้นทันทีขณะที่โลกถูกดึงให้จมดิ่งสู่วิกฤตไปด้วยกันปากีสถานเสนอเข้ามาเป็นตัวกลางในการยุติสงครามเหตุผลที่ปากีสถานรับบทเป็นตัวกลางได้มีหลายเหตุผลหนึ่งในนั้นคือการเป็นชาติที่อยู่ในฐานะมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์หนึ่งเดียวของโลกมุสลิมติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่10มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
3: ปฏิเสธไม่ได้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายเราทุกคนล้วนมีค่าใช้จ่ายเป็นเงาตามตัว
4: ยิ่งในปัจจุบันการเข้าถึงสินเชื่อ

0: ่อนั้นง่ายแสนง่ายเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็รู้ผลไวภายในวันเดียว
1: คนทั่วไปเนี่ยให้น้ำหนักกับความเป็นอยู่ในปัจจุบันมากกว่าในอนาคตเสมอนะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าสินเชื่อเนี่ยมันก็ช่วยให้เราสามารถที่จะได้กินได้ใช้ได้มีความสุขในปัจจุบันในขณะที่ต้องจ่ายคืนในอนาคต
2: เธอดูสถิติสิคนไทยเป็นหนี้ในประเทศไทยตอนนี้80กว่าเกือบ 90% แล้วพี่หัวเราะเลยนะคำว่าแบบไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐมันไม่มีจริงไงคือเราเกิดมาไม่ได้ค่าผู้ช้อนเงินช้อนทองมันเริ่มต้นต้องเป็นหนี้กันอยู่แล้ว
3: รับชมรายการ Cross Talk คิดต่างคุยกันทุกวันพุธเวลา 4 ทุ่มทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

างใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกลุ่ม Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน 7C Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS

0: ยะ2ผู้นำอนุทินคุณมาเนตตั้งใจถ่ายภาพประเทศมหาอำนาจหนุนหลังฝ่ายความมั่นคงตรึงกำลังเร่งปรับแนวรั้วเสริมภารกิจป้องกันชายแดนรวบสอรสในหน้าค้าคนส่งฐานตะบงขมุนกัมพูชาแอมเนสตี้ปักหมุดฐานสแกมเมอร์เกิดใหม่พบตะบงขมุนติดโผคลิกเดียวได้เงินนี่นอกระบบแปลงร่างจากหน้าบ้านสู่หน้าจอกู้ง่ายปลายดอกปลดหนี้ยากโรงงานปลาป่นสมุทรสาครปรับราคารับซื้อปลาหมอคางดำกิโลละ10บาทส่วนประมงนครศรีธรรมราชใช้กากชากำจัด2ชั่วโมงจับได้กว่า2ตัน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาที่สละครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: ชัดเจนแล้วนะครับว่าคดีรถกระบะชนพ่อแม่ลูกที่จูงกันมือจูงมือกันมาข้างถนนจริงๆแล้วคนที่ชนเนี่ยเมาแล้วขับครับ
2: คำถามใหญ่ที่เกิดขึ้นในเวลานี้แล้วเป็นเรื่องใหญ่อย่างยิ่งก็คื

0: การก่อเหตุในลักษณะเมาแล้วขับแบบนี้สุดท้ายผู้ก่อเหตุจะรับผิดชอบจะเยียวยาอย่างไรอย่างเหตุการณ์ล่าสุดนะคะครอบครัวนี้สูญเสียลูกชายค่ะน้องเติมฝันวัยเพียงแค่2ขวบเท่านั้นนะคะมีประเด็นอีกเรื่องนึงที่ต้องขบคิดกันต่อก็คือประเด็นแอลกอฮอล์ประเด็นแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะผู้ต้องหาให้ข้อมูลลักษณะกลับไปกลับมาตอนแรกยอมรับว่าดื่มแต่ว่าก่อนให้การกับตำรวจอ้างว่าไม่ได้ดื่มโดยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะวูบจากโรคประจำตัวค่ะ
1: กินเหล้าเอาไปเป่าหนาเดินหนีไปได้นะทำไปยอมอ่ะมันสาบเหล้าอยู่ร้อนตายนะมาดิเนี่ย
0: ชายคนนี้คือนายจ้างของพ่อเด็กวัย2ขวบนะคะชื่อว่าเฮียเอี่ยววันนั้นเขาเป็นคนเรียกให้เจ้าหน้าที่มาช่วยคุมตัวนายเดชคนขับรถกระบะที่ชนเด็กเสียชีวิตให้นำตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งวันนั้นนายเดชยอมรับกับผู้สื่อข่าวบอกดื่มเหล้ามาแต่ปฏิเสธที่จะเป่าแอลกอฮอล์จึงต้องส่งตรวจเลือดเพื่อหาปริมาณแอลกอฮอล์นะคะแต่เมื่อวานค่ะก่อนจะเข้าให้การกับตำรวจปรากฏว่าในเดชอ้างว่าเขาไม่มีเจตนาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยอ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนะคะพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ดื่มทีนี้พอผู้สื่อข่าวถามว่าสาเหตุที่ทำให้ขับรถชนเป็นเพราะโรคประจำตัวหรือมีอาการวูบใช่หรือไม่อันนี้เขาตอบว่ามีส่วนค่ะ
2: เหตุโรคน้องบุตรได้ว่าตั้งใจจะฆ่าน้องฆ่าอย่างใจนั้น
3: คือตอนนั้นตอนขับมาแล้วมันอาการของคุณดูเป็นยังไงอะคะ
2: ผมวูบครับผมไม่ลงประจำตัว
4: โอ้ลงประจำตัวได้ไหม
2: คร
4: ับ ยินดีรับผิดชอบด้วยคุณนะ
2: ครับ
4: โอเค
2: จุ๋ยครับไป
4: ครับผม
3: เมื่อวานนี้ได้ไปดื่มที่ไหนมาคะ
2: มันผมมาแวะเติมน้ำมันแล้วผมว่ามันเดิมมันผมไม่ได้เดิม
5: แต่ล่าสุดครับผลตรวจแอลกอฮอล์ออกมาแล้วนะครับพบมีปริมาณแอลกอฮอล์104มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่ากฎหมายกำหนดครับเดิมเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและเสียชีวิตทรัพย์สินเสียหายไปแล้วนะครับซึ่งหลังจากนี้อาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมทางผู้กำกับการสภ.เมืองลำปางครับบอกว่าพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกให้ผู้ต้องหามารับทราบข้อหาเพิ่มเติมนะครับระหว่างนี้ตำรวจจะรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำพยานและผู้เสียหายเพิ่มครับและต้องรอสอบปากคำแม่เด็กหลังอาการดีขึ้นครับ
6: ครับในขั้นนี้ผลการตรวจนะครับระดับแอลกอฮอล์ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือว่าทีมงานเป็นห่วงก็ได้รับแล้วก็มีค่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับเราก็จะดำเนินการแก้ข้อกล่าวหานะครับทั้งขับรถขณะเมาสุรานะครับขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสหรือว่ามีทรัพย์สินเสียหายนะครับในส่วนนี้ก็จะรายงานความคืบหน้าให้กับทางผู้ข้าราชการและก็ทีมงานอย่างต่อเนื่องครับ
0: นอกจากนี้ค่ะนายอำเภอเมืองลำปางจะเรียกผู้ใหญ่บ้านมาสอบถามเพราะมีข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านมอบหมายให้นายเดชซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนไปร่วมงานบุญในพื้นที่จนมาเกิดความสูญเสียขึ้นนะคะตามภาพที่ผู้สื่อข่าวตรวจสอบเป็นภาพในเดชที่กำลังร่วมงานบุญก่อนจะมาเกิดเหตุเมาแล้วขับแล้วก็ขับรถชนคนเสียชีวิตค่ะส่วนเรื่องการเยียวยาเมื่อวานนี้มีช่วงหนึ่งที่นายจ้างของพ่อเด็กมีโอกาสได้คุยกับผู้ต้องหาและเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบให้ยอมรับอย่ามาอ้างว่าไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าผลตรวจมันคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งผู้ต้องหาก็ยืนยันว่าเขาจะรับผิดชอบจะเยียวยาอย่างเหมาะสมและจะไปร่วมงานศพเพื่อแสดงความเสียใจ
7: เดชครับไอ้เดชครับผู้ช่วยผมขออู้ผู้ช่วยตรงนี้เลยนะว่ายอมครับผิดแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวเขาปฏิบัติเบี่ยงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะว่าตำรวจเพิ่นทำตามยุติธรรมนั่นจะต้องคิดว่าจะต้องใบเบี่ยงไปตรงไหนเลยคุณดื่มมาคุณก็ต้องยอมครับเพราะว่าผลวิทยาศาสตร์มันจะออกมาอยู่แล้วว่าเป็นอย่างคุณกินก็กินคุณดื่มก็ดื่มคุณก็ต้องไปอ้างว่าคุณกินยาควบคุมความดันอย่างนั้นคุณเป็นความดันคุณกินเราได้จะได้คุณต้องไปอ้างคุณต้องรับผิดชอบเขาเพื่อจะได้ไทยบาปของตีคุณเดชได้ทำกับเขาไว้นะครับ
5: วันนี้ครับญาติไปรับศพเด็ก2ขวบจากโรงพยาบาลลำปางนะครับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดศรีเกิดครับวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ครอบครัวมักไปทำบุญด้วยกันครับและก่อนหน้านี้ครอบครัวใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าจะได้ลูกชายคนนี้เพราะมีภาวะมีบุตรยากพ่อของเด็ก2ขวบครับบอกว่าคู่กรณียังไม่ติดต่อมานะครับแต่ทราบว่ามีความพยายามจะเข้ามาร่วมงานศพส่วนตัวไม่อยากพบและขอให้พูดคุยผ่านตำรวจครับ
8: ตอนนี้ติดต่อมาไหม
9: ยังครับไม่ได้ติดต่อเลย
8: คือเขาไ

0: เขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงบางคนต้องกลายเป็นผู้พิการครับในฝั่งของผู้ก่อเหตุนั้นต่างออกไปหลายกรณีเลือกที่จะไม่เยียวยาเลือกติดคุกดีกว่าใช้เงินนะครับนักวิชาการเนี่ยเสนอทางออกครับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมอยากจะให้อุดช่องโหว่นะครับเรื่องของการสืบทรัพย์ปกติเวลาคนตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยมีการยักย้ายถ่ายโอนเปลี่ยนเป็นชื่อคนอื่นดังนั้นการสืบทรัพย์ต้องสืบไปถึงอนาคตครับนายอดิศักดิ์ขาวบูปัจจุบันเป็นนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยครับเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนนะครับที่เปลี่ยนชีวิตจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากการกระทำของผู้ขับขี่ที่เมาแล้วขับส่งผลให้พ่อแม่ของเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับส่วนตัวเขาบาดเจ็บนะครับแล้วก็พิการตั้งแต่อายุ3ขวบเท่านั้นนอกจากความสูญเสียทางร่างกายสิ่งที่เจ็บปวดทางจิตใจก็คือการเติบโตขึ้นมาโดยไม่มีพ่อแม่ครับต้องเจอกับข้อจำกัดในการใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กครับทั้งการศึกษาการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลครับ
1: มีการเยียวยาครับแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมันไม่มีการเยียวยาไหนที่สามารถช่วยเยียวยาได้ผมอยากพูดอย่างนั้นมากกว่าไม่มีทางครับการเยียวยาไม่มีทางช่วยอะไรได้เลยไม่ว่าตอนนี้ผมพิการไปแล้วก็คงไม่น่าจะมีอะไรที่เยียวยาได้แล้วคุณจะให้เงินผมสัก100ล้านก็ผมเดินกลับมาไม่ได้แน่นอนไม่มีแล้วตอนนี้ผมเล่นกีฬาบาสอยู่ครับแล้วก็ผมคิดว่าผมมีความสุขเพราะว่าก็เป็นหนทางใหม่เหมือนแสงสว่างครับที่ได้ให้ขับมาเล่นให้ได้มาใช้ชีวิตต่อที่โดยตร
2: งที่เรานายพัทรพันธ์กฤษณานายกสมาคมกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลไทยและประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับเป็นคนที่หยิบยื่นโอกาสให้กับน้องบาสผลักดันให้เขากลายเป็นนักกีฬาทีมชาตินะคะสะท้อนให้เห็นผลกระทบจากการเมาแล้วขับที่ไม่ได้จบลงเพียงวันที่เกิดอุบัติเหตุแต่ว่ามันส่งผลต่อชีวิตของผู้เสียหายและครอบครัวในระยะยาวค่ะ
3: ญาติทางพ่อทางแม่ต่างๆก็ไม่ได้มีมรดกไม่ได้มีอะไรให้ฉลุดก็ตัวเปล่าๆเปียวๆเราก็มาดูแลจนโตจนทุกวันนี้แต่ถามว่าผลกระทบคือแน่ๆแล้วก็คือเกิดคนพิการขึ้นมา1คนแทนที่จะขึ้นมา1คนแทนที่จะเด็กอายุ 3-4 ขวบจะใช้ชีวิตแบบปกติกลับต้องมาเป็นคนพิการอันนี้คือชัดเจนเรื่องผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจเพราะเด็กเป็นลูกกำพร้าด้วยเพราะพ่อแม่ตายทั้งคู่
0: ผู้เสียหายจากคดีเมาแล้วขับหรือการขับขี่โดยประมาทหลายคนนะครับต้องเจอกับความยากลำบากโดยลำพังครับโดยผู้กระทำจำนวนไม่น้อยหลีกเลี่ยงการดูแลเยียวยาอย่างเหมาะสมนะครับด้านรองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับบอกว่าปัญหาการสืบทรัพย์เป็นช่องโหว่ของกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะเจ้าหน้าที่มองเฉพาะทรัพย์สินปัจจุบันเมื่อมีการโยกย้ายถ่ายเทหรือผู้กระทำผิดยังไม่มีทรัพย์สินให้ยึดจึงไม่สามารถติดตามยึดทรัพย์มาเยียวยาผู้เสียหายได้ครับจึงเสนอให้ปรับกองทุนยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมให้ทำงานเชิงรุกติดตามผู้กระทำผิดที่มีงานประจำถ้ามีงานประจำเนี่ยใช้วิธีหักเงินเดือนส่งให้กับผู้เสียหายครับหรือถ้าไม่มีงานประจำแต่มีรายได้ก็สามารถติดตามหักรายได้นั้นมาใช้เยียวยาแทนได้ครับ
4: หักจากเงินเดือนเลยตรงเนี้ยก็คือผ่อนเป็นรายเดือนมาหักจากเงินเดือนตรงเนี้ยนะครับผมคิดว่าทางอัยการก็ดีทางผู้พิพากษาก็ดีก็ต้องเท่าทันว่าเคสที่มันเกิดขึ้นคือไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำๆแล้วมันก็ทำให้คนจำนวนหนึ่งก็ไม่เกรงกลัวนะครับที่จะประมาทนะครับระมัดระวังก็น้อยลง2คือเหยื่อเนี่ยนะครับก็ได้รับความยุติธรรมไม่ใช่แค่ความยุติธรรมนะครับรายได้ต่อการเลี้ยงชีพด้วยถ้าเขาบาดเจ็บสาหัสขึ้นมาแล้วเขาประกอบอาชีพไม่ได้ใช่ไหมครับคนที่ชนก็ต้องรับผิดชอบหรือหัวหน้าครอบครัวเขาหรือผู้ซึ่งจะเลี้ยงดูนะครับถูกชนเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันก็ขาดไร้ซึ่งอุปการะหรือรายได้นะครับตรงเนี้ยนะครับกระบวนการยุติธรรมนะครับอัยการก็ดีศาลก็ดีก็ต้องไปถึงอนาคตอ่ะถ้าเงินปัจจุบันไม่มี
0: แนวคิดของอาจารย์ปริญญาครับใช้หลักคิดแบบเดียวกับโครงการทำงานไถ่ตัวเองนะครับที่ตั้งขึ้นให้กับนักโทษที่ไม่มีเงินในจ่ายค่าปรับในการใช้เงินในกองทุนจ่ายค่าปรับแล้วก็ออกมาทำงานกับองค์กรเครือข่ายเพื่อหักเงินคืนให้กับกองทุนแทนครับ
2: วันนี้ครอบครัวน้ององุ่นประกอบพิธีชาปนกิจให้น้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ขวบที่สังขละบุรีนะคะจากตอนแรกเป็นคดีเด็ดหายสุดท้ายปิดจบด้วยความรุนแรงในครอบ

0: ครัวนะคะคดีนี้ผู้ก่อเหตุก็เป็นพี่สาวอายุ13ปีและน้าชายอายุ17ปีที่ร่วมปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพค่ะมีการวิเคราะห์ข้อมูลมาจากมูลนิธิด้านเด็กและครอบครัวถอดบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยพบข้อมูลว่าสาเหตุของการใช้ความรุนแรงของเด็กมาจากความละเลยของผู้ปกครองค่ะครอบครัวชาวบ้านทิคร่องคณะครูร่วมกันจัดงานชาปนกิจศพน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ปีที่วัดลิเจียตำบลปรังเพอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายค่ะโดยมีพลตำรวจโทจักรเพชรพลอยนินผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค1เป็นประธานในพิธีและมีตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวระหว่างจัดงานพ่อน้ององุ่นได้กล่าวไว้อาลัยทั้งน้ำตาและตั้งจิตอธิษฐานขอให้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกค่ะ
1: จะพูดกับท่านมุ่นไหมขอให้ลูกเกิดสุขสันต์ไปสวรรค์เกิดชาติหน้าขอให้ลูกเกิดเป็นลูกพ
2: ่อในมุมมองของนายวิวัฒนาปัญญาวรคุณผู้อำนวยการมูลนิธิวันสกายซึ่งทำงานกับเด็กและครอบครัวในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมองว่าคดีล่วงละเมิดและความรุนแรงในเด็กมีสาเหตุหลักมาจากการปล่อยปละละเลยของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลครับเมื่อเกิดเหตุกลับโยนความผิดให้เด็กแต่จากการศึกษาข้อมูลกว่า10ปีครับพบว่าล้วนเกิดจากผู้ปกครองขาดความเอาใจใส่ทั้งที่พฤติกรรมของเด็กก็คือกระจกสะท้อนถึงคนเลี้ยงดูครับ
3: ถ้าเราทำงานมา10กว่าปีเนี่ย 100% เลยของทุกเคสเนี่ยคือเรื่องของการปล่อยปละละเลยมาเกี่ยวข้องทุกการละเมิดทุกความรุนแรงเนี่ยมีพ่อแม่ปล่อยปละละเลยเป็นพื้นฐานก่อนครับทำให้เด็กถูกล่วงละเมิดทำให้เด็กถูกใช้ความรุนแรงอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยเราพบว่าเคส100ทั้ง100นะครับไปเกิดจากปัญหาเด็กเกิดจากผู้ดูแลและการเลี้ยงดูใครเป็นผู้ดูแลใครเป็นคนเลี้ยงดูปัญหาเด็กเป็นผลจากปัญหาของพ่อแม่ครับเด็กเนี่ยเวลาบอกว่ามีปัญหาเด็กไม่ใช่มีปัญหานะครับพ่อแม่มีปัญหานะครับเพราะเด็กเป็นอาการแสดงของปัญหาของพ่อของแม่
0: นายวิวัฒน์บอกด้วยค่ะว่าปัจจุบันเด็กเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้ง่ายการปล่อยให้เด็กอยู่ในโลกออนไลน์เพียงลำพังก็เสี่ยงอันตรายส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นผู้ปกครองก็ควรสอดส่องดูแลพฤติกรรมเอาใจใส่เด็กรวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับเด็กด้วยค่ะปฏิบัติการร่วมของทางปปส.ร่วมกับ DSI และตำรวจที่ไปตรวจยึดสารตั้งต้นนำมาใช้ในการผลิตยาเสพติดได้มากกว่า70ตันก่อนที่สารตั้งต้นเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปเพื่อผลิตเป็นยาเสพติดนะคะคดีนี้เจ้าหน้าที่ระบุว่าเครือข่ายยาเสพติดเหล่านี้อยู่ภายใต้การสั่งการของนายถปนันท์ธรรมรัตธาดาหรือชื่อในวงการยาเสพติดก็คือนายหนูเฉินค่ะนั่นแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาสารตั้งต้นลากยาวไปจนถึงขั้นตอนการผลิตยาเสพติดแล้วก็การจำหน่ายค่ะ
2: นายหนูเฉินเนี่ยปรากฏว่าเป็นตัวการใหญ่ครับท่านผู้ชมครับติด1ใน5อันดับตัวการใหญ่ของภูมิภาคนี้ท็อป5นะครับแม้จะถูกจับกุมตัวแต่เครือข่ายนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวครับเคมีพันหรือสารที่ใช้เป็นส่วนผสมผลิตยาเสพติดกว่า70ตันนะครับยึดมาได้จากโกดังในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ2แห่งครับสารตั้งต้นพบเส้นทางการนำเข้าจากจีนเช่นอะซิโตน 9,105 กิโลกรัมครับกรดอะซิติก 1,170 กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีไดออกทิลทาเลต 26,000 กิโลกรัมมีกรดซัลฟิวริกแล้วก็กรดไฮโดรคลอริกอีกกว่า 4,700 กิโลกรัมครับสารเคมีทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ถูกจัดหาเอาไว้เพื่อส่งเข้าสู่งานอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับแต่ทั้งหมดกำลังถูกเตรียมจัดส่งไปในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำและแหล่งผลิตยาเสพติดครับถ้าวัตถุดิบนำไปผลิตยาเสพติดจะสามารถผลิตยาบ้าได้กว่า 1,100 ล้านเม็ดไอซ์กว่า21ตันครับเคมีพันที่ยึดได้กว่า70ตันเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากกระดังของเครือข่ายหนูเฉินนะครับปปส.เนี่ยพบว่าเครือข่ายนี้ครับสั่งและนำเข้าสารเคมีไปผลิตยาเสพติดเกือบ 100,000 ตันเมื่อปี68บริษัทเป้าหมาย3แห่งใน4จังหวัดก็คือกรุงเทพสมุทรปราการระยองและนนทบุรีครับและยังพบฐานที่เชื่อมโยงไปยังนายทุนชาวจีนนอกจากนี้ครับยังพบการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบด้วยการใช้ชื่อบุคคลที่เสียชีวิตและใช้ชื่อบริษัทปลอมในการสั่งนำเข้าสารและเคมีภัณฑ์ครับ
4: ซึ่งต่อจากนี้เราก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการสนับสนุนช่วยเหลือจ จัดหา

0: ตั้งแต่ตัวบริษัทนำเข้ายี่ปัวสาปัวที่ทำเรื่องสารเคมีให้หนูเฉินเนี่ยเราจะเชิญมาสอบปากคำให้ข้อมูลถ้าเกี่ยวข้องหลักฐานไปถึงเราก็จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่
1: สำหรับปฏิบัติการนี้ค่ะฝ่ายข่าวกรองของเกาหลีใต้แกะรอยเครือข่ายยาเสพติดของนายถัปปนันหรือหนูเฉินหลังจากจับกุมตัวแล้วก็ส่งข้ามแดนมาให้ไทยดำเนินคดีตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะนายหนูเฉินคนนี้จากประวัติพบว่าเขาตั้งต้นจากการเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายย่อยขยายเครือข่ายเป็นผู้ค้าจากนั้นก็โตขึ้นมาเป็นระดับสั่งการค่ะเฉพาะนายหนูเฉินเนี่ยนะคะเขามีหมายจับถึง66หมายจับไล่มาตั้งแต่คดียาเสพติดร่วมกับเครือข่ายค้ายาเสพติดแล้วก็ฟอกเงินเครือข่ายนายหนูเฉินคนสำคัญมีชื่อว่านางสาวหลินชาร์ค่ะเป็นผู้ดูแลการเงินที่พบว่านำเงินกว่า 2,000 ล้านบาทนำมาฟอกในรูปแบบของโรงค้าไม้แล้วก็ยังพบเส้นทางการเงินด้วยการโอนเงินไปยังเมียนมาหลายพันล้านบาทเส้นทางคดีของนายหนูเฉินเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2552ค่ะคุณผู้ชมเขาถูกจับพร้อมยาบ้า 26,000 เม็ดแต่ว่าก็หลบหนีระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณ์ตามรายงานบอกว่าเขาหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งชื่อเสียงของหนูเฉินได้รับการยอมรับหลังไปรู้จักกับหลานชายขุนส่าจากนั้นก็สามารถขยายเครือข่ายมาเป็นนักค้ายาเสพติดข้ามชาติเจ้าหน้าที่ระบุว่าส่วนแบ่งการตลาดยาเสพติดกลุ่มของนายหนูเฉินในไทยเนี่ยคาดว่ามากถึง85%นะคะขณะที่การตรวจสอบประวัติที่มาของหนูเฉินตำรวจพบข้อมูลว่านอกจากใช้ชีวิตและมีความสนิทสนมกับเครือข่ายยาเสพติดในเมียนมาเขายังมีครอบครัวที่นั่นแล้วก็เคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งค่ะ
0: เขาเป็นนักจัดหายาเสพติดเครือข่ายของเขาก็จะเข้ามาทางภาคเหนือโดยตรงจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำบางส่วนก็อ้อมไปในสปป.ลาวเข้ามาเป็นทางผ่านแล้วก็เข้าทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับก็เครือข่ายเขามีอยู่หลายเครือข่ายเพราะนั้นจะเห็นว่าเราไม่ได้จับกุมตัวเขาได้ตั้งแต่ต้นแต่จับกุมมือขนที่อยู่ในเครือข่ายเขาทั้งหมดจึงมานำไปสู่การออกหมายสมคบตามมาตรการสมคบสนับสนุนของเขาเกือบ40หมายในหลายพื้นที่ครับ
2: นายหนูเฉินเนี่ยคดีใหญ่ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมครับมีข้อมูลครับพบว่านายหนูเฉินอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียึดรถบรรทุกลำเลียงไอซ์ 1,500 กิโลกรัมผ่านจังหวัดตากเมื่อกลางเดือนตุลาคมปี62นะครับและยังมีข้อสงสัยว่าอาจจะเชื่อมโยงถึงข้าราชการบางคนหรือไม่นายหนูเฉินเนี่ยหลบหนีคดียาเสพติดไปในหลายประเทศครับทั้งลาวแล้วก็เมียนมานะครับเมื่อปี2565ตอนนั้นสร้างข่าวการเสียชีวิตหรือว่าตายทิพย์จากกรณีที่ไปเจอศพลอยน้ำเข้ามาที่ลำน้ำเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับสุดท้ายไม่ใช่หนูเฉินสุดท้ายเนี่ยตัวนายหนูเฉินไปจนมุมที่ประเทศเกาหลีครับหลังปรากฏตัวพร้อมกับหญิงสาวที่สนิทสนมกันซึ่งมีรายงานนะครับว่าเขาเตรียมไปทำสัญญกรรมก่อนจะส่งตัวให้ไทยดำเนินคดีเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับ
1: ยังอยู่กันที่ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติค่ะนอกจากเป็นปัญหายาเสพติดแล้วก็ยังพบว่าตอนนี้เครือข่ายค้าคนไทยส่งฐานสแกมเมอร์ในกัมพูชาถูกจับอีกแล้วนะคะครั้งนี้เป็นเครือข่ายซอโรสค่ะเชื่อมโยงไปยังฐานสแกมเมอร์5แห่งด้วยกันซึ่งก็รวมไปถึงฐานที่จังหวัดตะบงขมุมจุดนี้อยู่ติดกับเวียดนามนะคะซึ่งฐานนี้ก็มีชื่อติดโผรายงานของแอมเนสตี้ฉบับล่าสุดที่ถูกระบุว่าเป็นฐานสแกมเมอร์แห่งใหม่ติดตามจากรายงานค่ะ
3: ตำรวจปคม.รวบตัวนายกิติกรหรือซอโรสที่บ้านในจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่18พฤษภาคมหลังพบความเชื่อมโยงเป็นผู้สั่งการในฐานสแกมเมอร์อย่างน้อย5แห่งในหลายจังหวัดของกัมพูชาเครือข่ายซอโรสอีก4คนถูกจับในวันเดียวกันที่จังหวัดจันทบุรีและอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดทั้งหมดมีหน้าที่หลอกคนไทยไปทำงานแอดมินตอบแชทลูกค้าที่กัมพูชาชวนเชื่อว่ามีงานสบายรายได้ดีแต่เมื่อไปถึงพบว่างานไม่ตรงปกมีการกักขังทำร้ายร่างกายบังคับทำงานในฐานสแกมเมอร์สายดำ
4: เดี๋ยวนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3: ตำรวจจับเครือข่ายซอโรสเพิ่มอีก1คนเป็นแม่ทีมที่ย่านลาดพร้าวกรุงเทพ ข้อมูลจากตำรวจระบุว่าเครือข่ายซอโรสมีบอสชาวจีนให้อำนาจซอโรสบริหารออฟฟิศคนไทยในกัมพูชามีแม่ทีม2คนบังคับคนไทยทำงานหรือเรียกว่ามือเชือดมีล่ามแปลภาษาและแผนกหาคนไทยมาทำงานเครือข่ายนี้จะโยกย้ายฐานทำงานไปเรื่อยๆตั้งแต่เมืองปอยเปตบาเวตฐานสุดท้ายอยู่ที่จังหวัดตะบงขมุมห่างจากชายแดนเวียดนามประมาณ4กิโลเมตร
5: พอมันเกิดความเชื่อใจกันแล้วคิดว่าบอสเนี่ยเขาไม่ทิ้งนะย้ายไปไหนก็ไปด้วยเหมือนซอโรสเนี่ยสุดท้ายที่เขากลับบ้านมาเพราะเขาโดนทิ้งครับเขาโดนลอยแพเพราะสถานการณ์สแกมมันไปไม่ได้ครับมันเกิดขึ้นจากการปราบปรามมันเกิดขึ้นจากหลอกคนไทยไม่ได้ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายมาจ่ายพนักงาน
6: บัญชีม้าก็สูง
5: ราบัญชีม้านี่แทบที่จะแบบราคาถูงเป็น10เท่าเลยเมื่อก่อน 2-3 พันเดี๋ยวนี้ 5-6 หมื่นคนที่จะไปหลอกไปแสแกนหน้าก็ไม่มีเพราะว่าเราตัดกระบวนการคนพาข้ามหมดนะครับสุดท้ายค่าใช้จ่ายต่อหัวในการที่จะหลอกคนไทยไปทำสแกมเนี่ยมันตกหลัก 7-8 หมื่นแต่ถามว่าหลอกได้หลักพันมันไม่คุ้มครับมันทำให้สแกมฝั่งนู้นเนี่ยปิดตัวไปบางส่วนนะผมก็ยังไม่บอกว่าทั้งหมดปิดตัวไปบางส่วนซึ่งรวมถึงจังหวัดตะบงขมุมที่เราปฏิบัติการด้วย
7: ใช่ครับ
3: คนไทยกลุ่มนี้ได้รับความช่วยเหลือกลับไทยปลายเดือนพฤศจิกายน2568หลังถูกหลอกไปทำงานในฐานสแกมเมอร์จังหวัดตะบงขมุมนานเกือบ2เดือนพวกเขาบอกว่าจะถูกซอโรสกับพวกทำร้ายด้วยกระบองไฟฟ้าใช้สายไฟฟาดและทุบตีเมื่อทำยอดไม่ได้ตามเป้าหลายคนต้องให้ญาติส่งเงินไถ่ตัวแลกอิสรภาพกลับไทย
8: มันมีประตู2ชั้นแล้วก็มีรั้วสูงเหมือนรถหนามเหมือนคุกอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีรปภ.เป็นร้อยครับผมก็คิดกับในใจผมอะไรแล้วเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็ขี่เข้าไปมันก็ไปส่งหน้าตึกเลย
9: ถามคนที่อยู่ในนั้นนะครับผมว่าที่เนี่ยเรียกว่าอะไรเขาบอกว่าตะบงขมุง
3: หลังการจับกุมซอโรส2สัปดาห์Amnesty International เผยแพร่รายงานการสืบสวนฉบับล่าสุดกล่าวหาว่ากัมพูชาล้มเหลวในการปราบปรามสแกมเมอร์โดยอ้างว่าฐานสแกมเมอร์เพิ่มขึ้นจาก53แห่งเป็น86แห่งภายใน1ปีในจำนวนนี้ปรากฏชื่อฐานสแกมเมอร์ทั้ง5แห่งเกี่ยวข้องกับซอโรสหนึ่งในนั้นคือฐานตะบงขมุมติดกับประเทศเวียดนามในแผนที่จะเห็นว่าบนแปลงที่ดินขนาดใหญ่แนวลึกติดถนนหลักมีรั้วรอบขอบชิดภายในมีอาคารจำนวนมากล้อมรอบสนามกีฬาส่วนตัวภาพจาก Google Earth เปรียบเทียบพื้นที่ฐานสแกมเมอร์จุดนี้พบว่าในเดือนธันวาคม2566เป็นแปลงนาขณะที่เดือนมกราคม2568กลับมีสิ่งก่อสร้างขยายเต็มพื้นที่ภายในระยะเวลาเพียง1ปีเศษซอโรสให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าขณะนี้ฐานสแกมเมอร์ต่างๆถูกปราบปรามอย่างหนักสอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ของจูบุนเองรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาที่ปรากฏในสื่อขแมร์ไทมส์เมื่อวานนี้บอกว่ากัมพูชายังคงเดินหน้ากวาดล้างสแกมเมอร์และไม่ยอมรับข้อกล่าวหาของแอมเนสตี้โดยย้ำว่าต่อให้เราทำงานหนักแค่ไหนพวกเขาไม่มีทางให้ค่ากับเราอยู่ดีวาทินีณวริศวินไทย PBS รายงาน
1: จับเท่าไหร่ก็ไม่หมดค่ะสำหรับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนะคะที่สำคัญมันคือใช้วิธีไหนในการจับปลาหมอคางดำต่างหากก็ใช้กันหลากหลายวิธีในการกำจัดในการยับยั้งการแพร่ระบาดแต่ดูเหมือนว่าจะยังจับทางไม่ถูกการแพร่ระบาดจุดดึงที่อำเภอปากพนังตอนนี้ก็รุนแรงมากขึ้นนะคะสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเจอทั้งในลำคลองสายย่อยแล้วก็ในบ่อพักหรือว่าในคลองธรรมชาติสายหลักแต่วิธีการที่เขาใช้การเทน้ำกากชาลงไปใน
2: บ
1: ่อแล้วก็จับปลาหมอคางดำขึ้นมาก็จับได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันค่ะ
2: อันนั้นภาคใต้ใช่ไหมครับที่ภาคกลางเนี่ยเขามีตัวทุ่นแรงเหมือนกันสมุทรสงครามสมุทรสาครครับใกล้ๆมีโรงงานปลาปนอันนั้นเขาช่วยซื้อฮะบ่อเลี้ยงปลากระพง4บ่อนะครับที่ตำบลบางหญ้าแพรกอำเภอเมืองสมุทรสาครครับเกษตรกรคนนี้ได้รับผลกระทบจากปลาหมอคางดำนะครับเข้ามาแพร่พันธุ์แล้วก็กินลูกปลากระพงทำให้เมื่อวิทย์บ่อจับปลาก็มีแต่ปลาหมอคางดำครับวันนี้เกษตรกรเอาปลาหมอคางดำกว่า2ตัน 2,000 กิโลกรัมนะฮะท่านผู้ชมครับเอาไปขายให้โรงงานรับซื้อที่จังหวัดสมุทรสาครครับเพื่อนำไปผลิตเป็นปลาปนราคากิโลกรัมละ10บาทครับเกษตรกรบอกว่าไม่คุ้มค่ากับความเสียหายครับเพราะ ปลากระพงเนี่ยเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจครับ
7: ก็เรื่อยๆอ่ะทีนึงก็2ตันตันกว่า2ตัน3ตันอะไรแล้วแต่อันนี้ได้กี่ตัน

0: ันนี้ได้2ตันฝ่า
1: แล้วพอมันเป็นอย่างนี้มองว่าเป็นผลกระทบหรือว่ามันยังพอแบบว่าสร้างรายได้ได้บ้าง
0: มันก็เป็นผลกระทบอ่ะแต่ถามว่ามันก็มีรายได้ส่วนหนึ่งแต่ถามว่ากับผลกระทบอ่ะมันก็ไม่คุ้มกันเท่าไหร
2: ่ประมงจังหวัดสมุทรสาครติดตามกระบวนการแปรรูปปลาป่นจากปลาหมอคางดำตั้งแต่ขั้นตอนการบดการต้มสุกเอาไปอบแห้งจนกลายเป็นปลาป่นเนี่ยนะคะจะใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เจ้าของโรงงานยืนยันความพร้อมในการรับซื้อปลาหมอคางดำเพื่อนำไปแปรรูปได้ถึงวันละ 150,000 กิโลกรัมตั้งเป้ารับซื้อปลาหมอคางดำ1ล้านกิโลกรัมค่ะตอนนี้รับซื้อไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรั
3: ม
2: ส่วนใหญ่มาจากทั้งจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครแล้วก็ในจังหวัดเพชรบุรีโดยไม่จำกัดปริมาณขั้นต่ำและไม่จำกัดขนาดปลานะคะสามารถนำมาขายได้รับซื้อกิโลกรัมละ10บาทค่ะ
4: ตอนนี้เราก็บอกว่ามันยังมีการต่อเนื่องก็คิดว่ามันน่าจะทำตลอดไปนะครับมันจะได้หมดมันก็เริ่มพอเราประกาศซื้อทีแรกก็เริ่มอยู่ใน 30% แล้วก็ไประยะหนึ่งก็ไปถึง 100% แต่ตอนนี้ลดทุกปันตั้งเป้าไว้1ล้านกิโลก่อนแต่ว่าหมดแล้วเนี่ยเราก็จะรับซื้ออีก
3: ประมงจังหวัดสมุทรสาครครับบอกว่าสถานการณ์ปลาหมอคางดำในจังหวัดตอนนี้ดีขึ้นนะครับเดิมเนี่ยถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดงครับแต่การสำรวจล่าสุดใน10คลองหลักพบว่าปริมาณลดลงอยู่ในระดับปานกลางนะครับแต่ยังจำเป็นต้องเร่งกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องครับเพราะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วออกลูกทุก22วันครั้งละ200ถึง300ตัวครับ
5: เพราะงั้นจะสังเกตได้ว่าเดิมเราเป็นพื้นที่สีแดงก็หมายความว่ามีปลาเนี่ยเกิน100ตัวต่อ100ตารางเมตรนะครับและจากการสำรวจโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาครซึ่งสำรวจทั้ง10คลองบ้านเราเลยแล้วคลองหนึ่งก็จะสำรวจ5จุดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ในระดับประมาณ43ตัวต่อ100ตารางเมตรก็ถ้าเกณฑ์ของกรมประมงที่กำหนดไว้ก็คือ10ตัวถึง100ตัวต่อ100ตารางเมตรเนี่ยอยู่ระดับปานกลาง
2: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชการหลังพบการระบาดของปลาหมอคางดำหลายพื้นที่วันนี้ประมงจังหวัดร่วมกับชาวบ้านใช้กากชากำจัดปลาหมอคางดำนะคะจุดที่เน้นการกำจัดวันนี้คือบริเวณอาคารบ่อบำบัดน้ำเค็มของกรมประมงในอำเภอปากพนังพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตรจุดนี้เนี่ยจริงๆถูกทิ้งร้างมานานกว่า20ปีเป็นจุดที่พบการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำปฏิบัติการเริ่มจากการนำน้ำสารกากชาใส่ลงไปในบ่อบำบัดซึ่งเจ้าตัวกากชาเนี่ยค่ะมันจะไปทำปฏิกิริยาทำให้เหงือกปลาไม่สามารถดูดซับออกซิเจนได้จากนั้นเขาก็จะเอาโพงพางมาวางขึงปิดทางออกแหล่งน้ำ3ทางใช้เวลาผ่านไปแค่ชั่วโมงครึ่งหลังเทกากชาลงไปสามารถจับปลาหมอคางดำได้น้ำหนักกว่า2ตันชาวตำบลท่าพระยาเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐจริงจังเอาจริงเอาจังกับการกำจัดปลาหมอคางดำแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องค่ะ
6: ปราบยังไงจะเอาจริงเอาจังแค่ไหนนี่มันต้องถามไปยังตัวประมงกันนะครับประมงอำเภอเนี่ยว่าจะอยู่จะแบบจะให้ประมาณต่อเนื่องหรือว่าจะมาแค่วันเดียวแล้วก็หยุดไปมันไม่ได้มันต้องประมาณต่อเนื่องอย่างเดือนละ2ครั้งนะเดือนละ2ครั้งก็ยังดีแล้วก็ประเมินมาประเมินผลจากผู้นำชุมชนว่าตอนนี้ปลาหมอคางดำเนี่ยหายไปกี่เปอร์เซ็นต์นะเอากันเรื่องจริงมาพูดกันบนโต๊ะ
3: ขณะที่ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเขายอมรับนะครับเฉพาะราชการเนี่ยถ้าทำฝ่ายเดียวไม่สามารถควบคุมได้ครับต้องขอความร่วมมือจากประชาชนภาคประชาสังคมในการช่วยกันกำจัดครับ
7: เป็นมาตรการหนึ่งที่คณะกรรมการที่ของกระทรวงนะเขาก็มีแนวทางที่จะให้สามารถดำเนินการได้นะครับคราวนี้ผมเองก็ตอนนี้ก็มีแนวคิดตรงนี้อยู่เหมือนกันนะในเรื่องของการใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การดำเนินการเนี่ยก็จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของราชการอย่างใกล้ชิดนะครับและที่สำคัญคือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูอยู่ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตราย
3: ในระยะยาวครับประมงจังหวัด

0: ได้จัดทีมติดตามประเมินการระบาดต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีแนวคิดในการกำจัดด้วยการช็อตไฟฟ้าแต่อยู่ระหว่างการศึกษาครับเพราะต้องอยู่ในการควบคุมของผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยครับ
1: เหตุความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงเวลานี้นะคะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองว่านี่เป็นความพยายามเป็นความท้าทายแล้วก็การแสดงศักยภาพของกลุ่มที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ขณะเดียวกันวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ถูกวางระเบิดนะคะโดยพบว่ายังมีระเบิดอีก1ลูกที่ยังไม่ทำงานค่ะเจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทางที่จะเข้าไปยังโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทปัตตานีกรีนจำกัดอยู่ในอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงซ้ำหลังผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า10คนลอบเข้าไปวางระเบิดการตรวจสอบวันนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานและเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปในโรงไฟฟ้าค่ะโดยพบว่าผู้ก่อเหตุวางระเบิดทั้งหมด4ลูกระเบิดทำงาน3ลูกมีอีก1ลูกยังไม่ทำงานโดยคาดว่าผู้ก่อเหตุตั้งใจทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบเบื้องต้นได้ยิงทำลายล้างระเบิดดังกล่าวแล้วส่วนการติดตามตัวผู้ก่อเหตุยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและตรวจสอบวัตถุพยานว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มใดบ้างนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองว่าเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นถี่ในช่วงนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุต้องการแสดงศักยภาพและท้าทายอำนาจฝ่ายความมั่นคงอีกด้านหนึ่งก็เป็นการส่งสารไปยังคณะพูดคุยสันติสุขค่ะว่าต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐค่ะ
2: การเมืองของฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะการมีคณะหัวหน้าคณะพูดคุยลงมาในพื้นที่และนายกรัฐมนตรีเองก็ตั้งบุคคลสำคัญในพื้นที่เช่นอาจารย์วันนอนเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้มาช่วยดูแลเรื่องภาคใต้ด้วยนะครับฉะนั้นเองการมองในทางรัฐศาสตร์เองรัฐบาลลุกทางการเมืองถูกไหมครับแต่ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากกลุ่มขบวนการเนี่ยก็แสดงว่ากลุ่มขบวนการเนี่ยเห็นถึงเขาเรียกว่าศักยภาพในการที่จะลุกทางการเมืองของรัฐบาลครั้งนี้ทำให้เขาเนี่ยเลือกที่จะก่อเหตุเพื่อสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับเรื่องที่หนึ่ง
1: นอกจากนี้นักวิชาการมองว่าการที่คณะพูดคุยสันติสุขลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พบปะกับกลุ่มภาคประชาสังคมทั้งไทยพุทธและมุสลิมเพื่อรับทราบข้อมูลก่อนหน้านี้เป็นเรื่องที่ดีและอยากให้คณะพูดคุยสันติสุขมีแผนการทำงานแต่ละช่วงเวลาแนวทางการพูดคุยแก้ไขปัญหาความไม่สงบก็ต้องชัดเจนค่ะ
0: เรื่องของการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้นะครับตอนนี้เรามีคณะทำงาน2ชุดที่ทำงานควบคู่กันครับชุดแรกก็คือคณะพูดคุยสันติสุขเริ่มทำงานตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับอีกคณะหนึ่งครับก็คือคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลมีหน้าที่ทำงานคล้ายๆกับครม.ส่วนหน้าครับประสานหน้างานกับส่วนกลางนะครับชุดนี้มีนายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศนั่งเป็นหัวโต๊ะครับวันนี้ชุดนี้มีการประชุมนัดแรกมีการเคาะอนุกรรมการที่จะทำงานควบคู่ไปกับคณะพูดคุยครับเพื่อให้การทำงานมันเกิดผลรูปธรรมที่สุดคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะครับวันนี้ประชุมนัดแรกที่สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครับมีนายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมแต่ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาครับที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษเข้าร่วมมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมนายฉัตรชัยบางชวดเลขาสมช.พลเอกณัฐพงษ์พราวแก้วรองเสนาธิการทหารในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนะครับแล้วก็มีบรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมครับนายฉัตรชัยครับย้ำถึงกรอบในการประชุมนัดแรกนะครับบอกว่าเน้นหารือเรื่องการบริหารจัดการและการจัดระเบียบหน่วยงานในพื้นที่ครับทั้งกรอมน.สอบต.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกระชับการทำงานนะครับยืนยันครับจะไม่รื้อแผนยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนใต้ที่ทำโดยสมช.เชื่อว่าเป็นนโยบายที่ผู้แทนคณะพิเศษจะใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานครับเพราะเป็นนโยบายตามกฎหมายที่ผ่านการแถลงต่อรัฐสภาแล้วก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนมาแล้วครับ
3: นโยบายใช่ไหมครับไม่ลืมครับเพราะนี่เป็นนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและคิดว่าในหลักการมันมีอยู่ในแปดประเด็นวัตถุประสงค์นะครับนี่ก็ยังเดินต่อครับก็เชื่อว่าผู้แทนพิเศษก็ต้องใช้น นโยบายที่เป็นหลักในการทำงาน

0: ป็นนโยบายตามกฎหมายมีแถลงต่อรัฐสภาได้รับการยอมรับจากภาคประชาคมจากประชาชนในพื้นที่มาแล้ว
1: อาจารย์วันนอครับปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเรื่องของเงื่อนไขปัจจัยที่ทำให้ตอนนี้มีเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพิ่มขึ้นนะครับไม่แสดงความเห็นว่าเกี่ยวโยงกับการทำงานของรัฐบาลอนุทินหรือไม่ที่ตอนนี้ได้เริ่มกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขไปแล้วเชื่อมั่นครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับสำหรับผลการประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นัดแรกเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการครับเพื่อทำงานขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทุกมิติโดยมุ่งเน้นการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยในพื้นที่ครับ
2: ภาพการจับมือหรือว่าเช็คแฮนด์ระหว่างสองผู้นำที่เวียดนามระหว่างนายกอนุทินกับคุณมาเน็ตก็ยังถูกตั้งคำถามถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือไม่เพราะว่าภาพการจับมือกันระหว่างสองฝ่ายมันสวนทางกับสถานการณ์หน้างานตามแนวชายแดนดูเหมือนว่ามีความพยายามจะสร้างสถานการณ์พยายามจะยั่วยุกันอยู่โดยเฉพาะท่าทีที่เกิดขึ้นจากฝั่งกัมพูชาตัวของคุณมาเน็ตเองก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่าคุณมาเน็ตตอนนี้กำลังเล่นบทสองหน้าหรือไม่หน้าฉากก็จับมือแต่หลังฉากมีการเคลื่อนกำลังพลเข้ามาประชิดตามแนวชายแดนนะคะความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาตอนนี้เหมือนกับว่าอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแต่ระหว่างนี้สหรัฐและจีนก็แสดงบทบาทอะไรบางอย่างของคนที่เป็นมหาอำนาจล่าสุดค่ะจีนส่งมอบรถถังให้กับกัมพูชาขณะเดียวกันวันนี้ค่ะรองผอ.ของ FBI มาพบนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะมาคุยกันเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์ข้ามชาติค่ะภาพแรกเกิดขึ้นระหว่างการหารือร่วมกัน3ฝ่ายค่ะโดยมีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยเพื่อลดความตึงเครียดหลังครม.ไทยมีมติเห็นชอบให้ยกเลิก MOU 44โดยในเวทีนี้ฝ่ายไทยแจ้งให้กัมพูชารับทราบและตกลงที่จะใช้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแทนนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งค่ะที่เป็นการจับมือกันเช่นกันเกิดขึ้นระหว่างที่นายอนุทินเตรียมขึ้นเวทีอนาคตอาเซียนที่เวียดนามก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติผู้นำต่างประเทศละค่ะซึ่งนายกอนุทินก็ยืนยันไม่ได้มีการพูดคุยการเมืองไม่ได้พูดคุยหารือทวิภาคีอะไรกันแต่ว่าการส่งสัญญาณยั่วยุในพื้นที่ชายแดนมันสวนทางกับภาพการจับมือ2ครั้งที่ว่ากันไปเมื่อสักครู่ดังนั้นรัฐบาลก็ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนคลายกังวลเพราะว่าขณะนี้มีคำถามเรื่องนัยยะแอบแฝงค่ะ
3: กระบวนการทางการทูตในช่วงไม่ปกติเนี่ย ก็อันน่าจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายกันมากขึ้นนะครับให้เห็นว่าเรามีพัฒนาการยังไงกับกัมพูชาในเรื่องของ MOU 44ที่ยกเลิกไปในเรื่องของ UNCLOS นะครับในเรื่องของกำลังทหารที่เสริมเข้ามาเรื่องอาวุธใหม่ๆของจีนที่เข้ามาเรื่องเหล่านี้ถ้ามีการพูดคุยกันเพื่อยืนยันให้แน่ใจว่าจะทำตามข้อตกลงหยุดยิงผมคิดว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ถ้าจับมือเฉยๆเนี่ยแล้วไม่มีรายละเอียดออกมาแล้วบอกว่าเป็นธรรมเนียมโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะยังไม่แก้ความสงสัยของประชาชนโดยทั่วไปแล้วก็อาจจะมีความคิดที่เป็นกังวลเพิ่มขึ้นครับ
1: การส่งสัญญาณของกัมพูชาเวลานี้ครับกำลังถูกตีความว่ากัมพูชาเนี่ยกำลังเดินเกมการเมืองสองหน้าหรือเปล่าฉากหน้าเจรจาระหว่างผู้นำประเทศครับส่วนฉากหลังมีการเคลื่อนกำลังพลอาจารย์ปณิธาเนี่ยมองว่ากัมพูชากำลังขับเคลื่อนนโยบายสามง่ามครับก็คือการทหารชายแดนการเมืองภายในประเทศผ่านการเลือกตั้งสุดท้ายก็คือการเมืองระหว่างประเทศเดินเกมพหุภาคีครับ
3: ความซับซ้อนของนโยบายของกัมพูชาในแง่ของนโยบายสามง่ามเนี่ยเขาก็ขยับมากขึ้นในช่วงนี้เพราะเป็นช่วงหาเสียงนะครับนายฮุนเซนลงพื้นที่มากขึ้นนะครับแล้วก็พูดถึงการทวงคืนมากขึ้นส่วนเรื่องนานาชาติเขาก็เดินเกมเป็นที่เราเห็นนะครับไปเร็วขึ้นที่อันคลอสนะครับส่วนในพื้นที่ตามแนวชายแดนก็เพิ่งเห็นพัฒนาการใหม่ของการเสริมกำลังเข้าไปแบบชัดเจนเรื่องอาวุธหนักเพราะฉะนั้นนโยบายตรงนี้ต้องรองรับที่แตกต่างกันนะครับของเราก็เริ่มรองรับนโยบายทางการทหารมีการเคลื่อนกำลังมีการฝึกซ้อมส่วนเรื่องภายในประเทศก็ต้องทำความเข้าใจนะครับกับประชาชนคนไทยให้ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องการหาเสียงของเขา
2: ขณะที่ไทยและกัมพูชาอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อกับการตัดสินใจแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็มีข้อสังเกตค่ะว่า2ประเทศมหาอำนาจจีนและสหรัฐอเมริกากำลังขยายอำนาจผ่านไทยและกัมพูชาโดยจีนมอบรถถัง T-59D จำนวน93คันให้กัมพูชาเพื่อแลกเปลี่ยนมาใช้ประโยชน์ในฐานทัพเรือเรียมขณะที่สหรัฐอเมริกาค่ะโดยเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยนำรองผู้อำนวยการ FBI เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อพูดคุยแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์หมุดหมายสำคัญก็อาจจะเชื่อมโยงในพื้นที่กัมพูชาด้วยซึ่งรองศาสตราจารย์ปณิธานชี้ว่าอาวุธจีนเข้ามาในพื้นที่กัมพูชามากขึ้นซึ่งจุดนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้สหรัฐสนใจและกำลังจับตาดูพฤติกรรมเหล่านี้ซึ่งอนาคตก็อาจจะร่วมมือกับทหารไทยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเบื้องต้นพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยแล้วขณะที่จีนก็จะดูความเคลื่อนไหวของสหรัฐในภูมิภาคนี้เช่นกันโดยเฉพาะที่มันเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่เมียนมารองศาสตราจารย์ปณิธานย้ำด้วยค่ะว่านับจากนี้ไปการแข่งขันของมหาอำนาจ2ประเทศจะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นแต่จะติดขัดเรื่องปัญหาของตะวันออกกลางดังนั้นไทยก็ต้องระมัดระวังเรื่องจุดยืนก่อนหน้านี้สหรัฐเคยประกาศผ่านที่ประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกหรือการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศสิงคโปร์บอกว่าไทยคือหนึ่งในพันธมิตรค่ะ
1: ได้ยินไหมครับเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคำตอบของนายกนะครับหลังสื่อถามถึงกรณีทางการจีนส่งมอบรถถัง T-59D ให้กับกัมพูชาจำนวน93คันก่อนที่นายกจะตอบว่าไม่เกี่ยวกับไทยครับสื่อก็ถามอีกถึงความกังวลนายกก็สายหัวบอกว่าไม่กังวลนะครับพอสื่อบอกว่าการส่งมอบรถถังให้มากถึง93คันเนี่ยนายกว่าไงนายกก็บอกว่ากองทัพไทยก็พร้อมอยู่แล้วขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมครับชี้ว่าทางการจีนนั้นส่งมอบรถถังให้กัมพูชาเป็นดีลเก่าใช้ซ้อมรบแต่ก็ไม่ได้ประมาทนะครับติดตามสถานการณ์อยู่ซึ่งการข่าวเนี่ยยังไม่พบว่าจะนำมาใช้ตามแนวชายแดนหรือไม่แล้วก็เตือนฮุนเซนถ้าจะใช้กำลังในการควงคืนที่ควงคืนพื้นที่ต้องคิดให้ดีๆครับ
4: ผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงนะครับในเรื่องของการทวงคืนที่ด้วยทางการทูตแล้วใช้กำลังแต่ถ้าท่านใช้กำลังถ้าคิดในเชิงนี้ประวัติท่านยกบอกแล้วให้ท่านคิดดีๆนะครับค
5: ิดดีๆสบายใจมั่นใจให้กับชาวบ้าน
4: ก็เนี่ยผมบอกแล้วถ้าเกิดท่านใช้กำลังก็ต้องให้ท่านคิดดีๆนะครับ
1: ขณะที่เลขาสมช.ครับบอกว่าการที่จีนมอบรถถังให้กับกัมพูชาเนี่ยยังไงก็ต้องติดตามนะครับเพราะตอนนี้สถานการณ์ไทยกัมพูชายังคงเปราะบางครับแล้วก็ย้ำว่าไทยยึดมั่นตามข้อตกลงหยุดยิงที่ดำเนินการไว้เชื่อว่ายังอยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้ครับแล้วก็ยืนยันถึงความพร้อมของกองกำลังทหารไทยครับ
2: มีความเคลื่อนไหวของฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาที่ออกมาตอบโต้รายงานข่าวของสื่อไทยบางสำนักโดยย้ำว่ากัมพูชายังคงยึดมั่นในแนวทางการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีมากกว่าการใช้กำลังทหารค่ะและเรียกร้องให้สื่อมวลชนไทยตรวจสอบและรายงานข่าวตามที่ตัวเองเคยกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากเมื่อวานฮุนเซนระบุว่าการแก้ปัญหามีทางเลือกเพียง2ทางเท่านั้นคือการใช้กำลังยึดคืนดินแดนหรือการแก้ไขปัญหาอย่างสันติแต่กัมพูชายังคงเลือกสันติวิธีนอกจากนี้ยังยอมรับด้วยค่ะว่าตัวเขาเองผิดพลาดระหว่างดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเพราะว่าตอนนั้นไม่ยอมเสริมสร้างศักยภาพทางทหารที่เพียงพอเพราะว่าต้องไปให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งยังไว้ใจในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับไทยทำให้กัมพูชาขาดความพร้อมด้านการทหารเมื่อเกิดความขัดแย้งขณะที่ฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระบุย้ำเช่นกันบอกว่าการเจรจาและรักษาสันติภาพเท่านั้นที่เป็นรากฐานสำคัญที่สุดในการแก้ไขข้อพิพาทค่ะ
1: วิเคราะห์กันมาแล้วดูสถานการณ์หน้างานจริงบ้างครับตอนนี้มีความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาประชิดชายแดนไม่เฉพาะกำลังทหารนะครับแต่มีภาพประชาชนถือจอบถือเสียมอยู่หน้าเนินนินคล้ายๆกับบังเกอร์อยู่ที่ประตูที่บ้านด่าน ด่านบ้านเขาดินที่จังหวัดสระแก้วนะครับพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยก็มองได้หลายแบบว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือเป็นการยั่วยุหรือเปล่าครับ

0: เนินดินลักษณะคล้ายๆกับบังเกอร์นะครับมีสแลนสีดำเอามาขึงปิดกั้นรั้วประตูบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินครับที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนะครับจุดนี้เชื่อมต่อกับบ้านพนมไดจังหวัดพระตะบองของกัมพูชาครับหลายคนตั้งข้อสังเกตว่ากัมพูชาเนี่ยทำคอนเทนต์หรือเปล่าหรือเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารต่อสาธารณะหรือเป็นการตอบโต้กรณีกระแสข่าวเปิดด่านนะครับก็มีหลายข้อสังเกตเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยทหารและฝ่ายปกครองครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบมีการนำสแลนสีดำรวมไปถึงเนินดินออกหมดแล้วและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ฝั่งกัมพูชาครับเป็นแบบนั้นไปหน้างานไม่มีแล้วส่วนที่บริเวณหน้าด่านประตูยังถูกปิดนะครับไม่มีการเปิดด่านหลังเกิดเหตุดังกล่าวครับกองกำลังบูรพามีการไลฟ์บรรยายบริเวณหน้าด่านคลองลึกสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็นเวลา1สัปดาห์ขณะเดียวกันครับก็ย้ายตลาดสีเพนหรือตลาดเขาดินเอามาไว้ด้านนอกบริเวณ3แยกทางเข้าด่านห่างออกไปประมาณ6กิโลเมตรแล้วให้มีทหารเนี่ยไปประจำการอยู่ตลอดครับ
1: ตรวจสอบสถานการณ์อีกด้านหนึ่งที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดตราดและจันทบุรีนะคะภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะยังไม่มีเหตุการณ์ยั่วยุจากทหารหรือว่าพลเรือนกัมพูชาล่าสุดบริเวณหลักเขตแดนที่52ถึง54ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรียังอยู่ระหว่างการก่อสร้างรั้วชายแดนถาวรไทยกัมพูชาแห่งแรกเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะระยะทาง 1.3 กิโลเมตรก็คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคมค่ะจุดนี้เป็นพื้นที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากทั้งไทยและกัมพูชาเช่นเดียวกับบ้านสามหลังตำบลชำรากอำเภอเมืองตราดซึ่งเป็นจุดที่ไทยปฏิบัติการทวงคืนอธิปไตยได้สำเร็จหลังกัมพูชารุกล้ำมานานกว่า40ปีนะคะนาวิกโยธินร่วมกับชาวบ้านไปสร้างถนนยุทธศาสตร์ระยะทาง4กิโลเมตรค่ะเพื่อใช้เป็นเส้นทางส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยให้การเข้าถึงพื้นที่ทำได้สะดวกและการลาดตระเวนบริเวณพื้นที่สูงทำได้ทันทีมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ชรบบ้านสายโทสองใต้ตำบลปราสาทอำเภอบ้านกลวดที่บุรีรัมย์ครับตอนนี้ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันแนวชายแดนนะครับนี่เดินกันแบบนี้เลยครับหลังมีเหตุชาวบ้านถูกทหารกัมพูชาไล่ยิงขณะออกไปหาของป่านะครับนอกจากนี้ก็ยังพบโดรนปริศนาใน20ลำบินสำรวจในพื้นที่ครับล่าสุดยังอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าป่าไปหาของป่าได้นะครับแต่เวลาไปเนี่ยขอให้แจ้งล่วงหน้าแล้วก็ไปกันเป็นกลุ่มครับ
2: ถ้าเข้าป่าหาเห็ดต้องมาแจ้งชื่อนะครับว่าจะไปหาจุดไหนตรงไหนถ้ามากลับมาเวลาไหนก็จะได้ชาวบ้านแล้วก็พี่น้องจะได้ไม่ต้องกลัวว่าจะหลงหายยังไงก็ผู้นำก็รู้ข้อมูลว่าจะไปตรงไหนครับจะ
3: ได้ไปเป็นกลุ่มไหม
2: นะครับ
3: ไปเป็นกลุ่มไหมคนเดียว
2: ไปก็ไปเป็นกลุ่มครับไม่ให้ไปคนเดียวเพราะว่าถ้าไปคนเดียวแล้วพัดลงมาก็จะมีปัญหาเกิดกับหมู่บ้านด้วย
3: คิดว่าสถานการณ์ไม่แน่นอนมันเกิดจากอะไร
2: สถานการณ์
3: ที่ผู้เชื่อว่าไม่แน่นอนสถานการณ์ไม่แน่นอนนี่เกิดจากอะไร
2: คือ
3: การยั่ว
2: ยุครับยั่วยุแล้วก็เห็นตามภาพข่าวเนาะแต่มันไว้ใจไม่ได้ครับเขมรยังไงก็ไว้ใจไม่ได้ครับคนชายแดนรู้ดีที่สุด
1: ส่วนโรงเรียนที่อยู่ติดตามแนวชายแดนอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะทหารกองกำลังสุรนารีสร้างบังเกอร์ภายในโรงเรียนเพิ่มเติมหลังจากโรงเรียนประสานขอความช่วยเหลือเพื่อเตรียมความพร้อมเนื่องจากตอนนี้ไม่มั่นใจในสถานการณ์หลังพบทหารกัมพูชาออกมายั่วยุนะคะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลับมาตึงเครียดอีกครั้งนึงหลังปรากฏการเผยแพร่คลิปภาพการเผชิญหน้าระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาบริเวณแนวชายแดนหลายจุดค่ะล่าสุดที่โค้งผักบุ้งพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีทหารกัมพูชาพยายามขัดขวางการทำงานของทหารระหว่างเสริมแนวป้องกันชายแดนด้วยค่ะ
0: แล้วก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งครับถ้าจำกันได้ก็คือกรณีของปราสาทคณาที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับกองกำลังทหารกัมพูชาเนี่ยรุกล้ำเข้าในพื้นที่ไทยทำให้ชาวบ้านตกใจครับห่วงว่าจะมีการสู้รบรอบ3ต่อมากองทัพภาค2ก็ชี้แจงนะครับบอกไม่มีทหารกัมพูชาเข้ามาฝั่งไทยหรือเกิดเหตุการณ์รุนแรงกรณีดังกล่าวเป็นเพียงการลาดตระเวนของทหารกัมพูชาครับเป็นการลาดตระเวนปกติเลยซึ่งคาดว่าเป็นทหารผลัดใหม่ครับ ไม่ง่ายแน่ๆครับเรื่องนี้สำหรับไทย AI Passport นะครับมีเสียงคัดค้านออกมาเยอะครับแต่โครงการนี้ไม่ได้พับไม่ได้ถอยนะครับเพียงแต่เขาบอกว่าจะต้องรับฟังอย่างรอบด้านวันนี้ยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อใช่ไหมเป็นแบบนั้นหรือเปล่าส.ส.ฝ่ายค้านเขาตั้งเอาไว้3ประเด็นครับบอกว่าโครงการนี้1เป็นการขนเงินอุ้มระบอบสีน้ำเงินเป็นข้อกล่าวหานะครับ2 TOR เนี่ยส่อหัวครั้งใหญ่สุดท้ายครับ3เวทีที่เขาบอกว่ารับฟังความเห็นชี้แจงเนี่ยฝ่ายค้านเขามองว่าเป็นการฟอกข่าวหรือเปล่าก
1: ระทรวง DE จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE คุณชัยชนกชิดชอบบอกว่าพร้อมรับฟังความคิดเห็นแล้วก็พร้อมปรับแก้เปิดทางบอกว่าสามารถทำบันทึกแนบท้าย TOR เพิ่มเติมได้ค่ะก่อนที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นกรณีเปิดโครงการ Thailand AI Passport วันที่11มิถุนายนนายชัยชนกชิดชอบคาดหวังค่ะว่าทุกฝ่ายสนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้โครงการนี้ถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดและ DE ก็มีแนวทางปรับเพิ่ม TOR แต่ว่าขอประมวลทุกความเห็นก่อนและทำเป็นบันทึกแนบท้ายเพื่อไปเจรจากับคู่สัญญาโครงการได้ค่ะ
0: ขณะที่นายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุยอมรับนะครับบอกว่าโครงการนี้มีเจตนาที่ดีครับอยากจะให้ทำโครงการดีๆแต่สิ่งที่เห็นผ่าน TOR ที่มี10บริษัทเป็นหน้าเดิมรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนรู้จักกันดีจนอาจเป็นคนเขียน TOR ซะเองนี่เป็นข้อสังเกตนะครับว่าเรื่องนี้มีการหัวครั้งใหญ่หรือเปล่าในรูปแบบของดิจิทัลโมเดลครับแล้วก็อาจจะมีการส่งมอบเงินกลับเข้าเครือข่ายกลุ่มทุนหรือที่เรียกกันว่าระบบสีน้ำเงินหรือไม่แล้วก็ย้ำถึงปฏิกิริยาและข้อมูลอัปเดตว่าจะมีเฟส2ตามมาส่วนการเปิดรับฟังความคิดเห็นเนี่ยเขาคิดว่าเป็นแค่เวทีฟอกขาวครับแล้วก็ตั้งคำถามนะครับว่าถ้าจะทำให้โปร่งใสทำไมไม่เปิดรับฟังความเห็นก่อนทำ TOR ครับ
4: หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าการรับฟังครั้งนี้น่าจะเป็นการดึงคนโดยเฉพาะคนในวงการเข้าไปเพื่อไปเหมือนกับฟอกขาวครับไปสร้างความชอบธรรมไปรับความเห็นแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาความเห็นนี้มาปรับปรุงให้ระบบดีขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วสุดท้ายก็ปรับปรุงไม่ได้นะครับฉะนั้นเราเองก็ต้องตั้งข้อสงสัยว่าทำไมก่อนที่โครงการจะเริ่มต้นขึ้นทำไมไม่มีกระบวนการฟังประชาชนหรือฟังคนในอุตสาหกรรมก่อนทำไมถึงมาฟังย้อนทีหลังในขณะที่โครงการเดินหน้าและมีการเซ็นไปเรียบร้อยแล้ว
5: อันนี้เท่าที่ผมได้ศึกษาและปรึกษากับทางปลัดมานะครับในเชิงของสิ่งที่ทำได้เนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบ TOR เดิมแต่เราสามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อไปเจรจากับทางคู่สัญญาได้นะครับก็คิดว่าน่าจะทำได้เยอะพอสมควรอยู่ก็เดี๋ยวรอฟังก่อนเพราะว่าจริงๆตามความเข้าใจของผมเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่มีการคอมเมนต์และพูดถึงในออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในโครงการแล้วอาจจะมีดีกว่าในโครงการด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอสรุปทีเดียวดีกว่าเพื่อให้มีความชัดเจน
1: ไม่เพียงข้อสังเกตต่อโครงการ Thailand AI Passport นะคะยังมีกรณีการจัดสรรงบประมาณปี70ที่กระทรวง DE ได้รับการจัดสรรสูงเป็นประวัติการซึ่งส.ส.พรรคฝ่ายค้านก็บอกว่านี่เป็นเพราะว่าเทรนด์ดิจิตอลกำลังมาแรงหรือเป็นเพราะเจ้ากระทรวงเป็นลูกใครแล้วก็มีเรื่องแทรกเข้ามาอีกค่ะคุณเจษดา
0: ครับ
1: มีปมดราม่าเรื่องครอบครัวก็เลยทำให้นายชัยชนกต้องออกมาเปิดใจชี้แจงเรื่องมารดาผู้ให้กำเนิดไม่ใช่นางกรุณาชิดชอบแล้ววุฒิการศึกษากรณีซ้ำเรียนซ้ำชั้นเรียนไม่จบซ้ำชั้นบอกว่าทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ไม่เคยปิดบังค่ะ
5: ถ้าจะมีอะไรที่ผมฝากได้หากคุณแม่ฟังอยู่ก็อยากจะฝากไปบอกคุณแม่ว่าไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเป็นยังไงก็ขอบคุณคุณแม่ครับที่ให้กำเนิดผมมาไอ้เรื่องที่มาเป็นกระแสข่าวที่รับรู้เนี่ยไม่ได้กระทบความรู้สึกตรงนี้และอยากให้คุณแม่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขนะครับสำหรับพี่สื่อมวลชนหากมีเจตนาอยากที่จะทำลายอนาคตทางการเมืองผมหรืออยากจะ discredit ผมอยากจะจู่โจมตีผมอยากให้โฟกัสให้ถูกจุดครับอย่าเบี่ยงไปทางอื่นมาตรงนี้ที่เดียวผมขอนะครับเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆต่างคนต่างอยู่ต่างครอบครัวอย่างมีความสุขกันมานานแล้วนะครับก็ถ้าเกิดขอได้ก็คงจะขอแค่นี้ครับ
1: ส่วนจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายอย่างไรหรือไม่นะคะ เรื่องนี้นายชัยชนกบอกว่าอยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาถ้ายังรับได้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องดำเนินการเพราะว่า

0: ไม่อยากก่อกรรมเพิ่มเติมค่ะ
1: ไม่เบี่ยงประเด็นนะครับหลักๆ ก็คือโครงการนี้มันมีข้อสังเกตมีข้อพิรุธหลายอย่างที่ฝ่ายค้านเขาตั้งข้อสังเกตผมย้อนเรื่องเดิมนิดหนึ่งนะเมื่อกี้พูดถึง TOR เนี่ยท่านผู้ชม TOR ทางปลัดกระทรวงเขาบอกมันแก้ไม่ได้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันสามารถเติมแนบท้ายเข้าไปได้นี่เป็นประเด็นที่จะต้องคุยกันต่อครับแต่โครงการในภาพใหญ่เนี่ยทั้งเรื่องของงบประมาณ 1,600 ล้านบาทรวมไปถึงรายละเอียดของโครงการความคุ้มค่ามันยังไงเอามาใช้แล้วเกิดประโยชน์หรือเปล่านี่มันก็คือประเด็นเดิมที่เราคุยกันตั้งแต่แรกใช่ไหมครับ
2: แต่ว่าตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโครงการนี้ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องนะคะนั่นก็เลยทำให้เป็นที่มาให้ในวันพรุ่งนี้จะต้องมีการเปิดเวทีเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมค่ะแม้ว่าหลายฝ่ายจะเห็นตรงกันนะคะว่าประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาทักษะทางด้าน AI แต่ก็ยังมีสิ่งที่ยังเป็นข้อถกเถียงค่ะนั่นก็คือรูปแบบของการดำเนินโครงการรวมไปถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณนะคะเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง AI ในระยะเวลาเพียงแค่1ปีค่ะไทย AI Passport เป็นโครงการนำร่องนะคะที่รัฐบาลต้องการให้ประชาชนเข้าถึง AI เวอร์ชันพรีเมียมกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักๆมาแล้วนะคะคือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาภาคธุรกิจข้าราชการและประชาชนทั่วไปนะคะภาคเอกชนส่วนหนึ่งวันนี้มีความเห็นค่ะว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะ SME ที่ยังมีข้อจำกัดด้านต้นทุนในการเข้าถึง AI นะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือคุณภาพและขอบเขตของการใช้งานจะต้องตอบโจทย์การใช้งานได้จริง
3: โดยพื้นฐานนะคะโครงการนี้เนี่ยมีผลช่วย SMB โดยตรงนะคะเพราะว่าการเข้าถึง AI Passport เนี่ยถ้าเป็นเมมเบอร์ด้วยตัวเองจะใช้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสเปคต่างๆนะคะของบริการให้รับใน AI Passport เนี่ยต้องครอบคลุมนะคะแล้วให้ได้ประโยชน์จริงตามผู้ใช้ค่ะ
2: โดยตลอดช่วงที่ผ่านมาโครงการนี้ยังถูกตั้งคำถามในหลากหลายด้านนะคะจากหลายฝ่ายด้วยกันค่ะตั้งแต่ในเรื่องของแหล่งเงินงบประมาณนะคะรายละเอียดใน TOR ระบบ AI นะคะแล้วก็อีกหลากหลายประเด็นด้วยกันนั่นก็เลยเป็นที่มาให้ต้องมีการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นในวันพรุ่งนี้ค่ะประเด็นแรกนะคะคือแหล่งที่มาของงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทใช้เงินจากกองทุน DE นะคะแทนการใช้งบประมาณปกติทำให้ไม่ต้องผ่านการพิจารณาของสภาแม้ว่ากระทรวง DE จะชี้แจงแล้วนะคะว่าเป็นเพราะงบประมาณปี69เริ่มกระบวนการไปแล้วจึงต้องหาแหล่งเงินนอกงบประมาณมาดำเนินโครงการนะคะแต่ถ้ามาดูรายละเอียดใน TOR ยังถูกตั้งข้อสงสัยค่ะทั้งเรื่องการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนบางกลุ่มโดยเฉพาะการระบุให้ต้องประชาสัมพันธ์โครงการผ่านจอในร้านสะดวกซื้อซึ่งมีเพียงไม่กี่รายนะคะอีกทั้งกลุ่มบริษัทที่ทำหน้าที่กำหนดราคากลางยังได้เข้าร่วมการประกวดราคาแล้วก็เป็นผู้ชนะการประกวดราคาในโครงการนี้ด้วยนะคะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าสเปค AI ตีความค่อนข้างยากนะคะถ้าดูจาก TOR ไม่มีการระบุว่าประชาชนจะได้ใช้ AI ตัวไหนบ้างใช้งานได้เท่าไหร่หรือว่าจำนวนโทเค็นต่อคนนะคะและที่สำคัญใน TOR ระบุว่า AI จะต้องรองรับผู้ใช้งานรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 500,000 คนต่อชั่วโมงหรือคิดเป็นเพียงแค่140คนต่อวินาทีเท่านั้นค่ะสอดคล้องกับความเห็นของรองศาสตราจารย์ธนชาตินุ่มนนท์นะคะผู้อำนวยการสถาบัน IMC ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI ค่ะที่มองว่าแทนที่จะแจก AI ให้กับประชาชนจำนวนมากรัฐบาลควรที่จะนำเงินงบประมาณตรงนี้ไปพัฒนา AI เฉพาะทางในแต่ละอุตสาหกรรมจะเป็นประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์มากกว่านะคะนอกจากนี้ใน TOR ยังมีอีกหลากหลายประเด็นค่ะที่ยังไม่ชัดเจน
4: ใน TOR ยังมีหลายประเด็นที่ไม่ชัดเจนนะจริงๆเวลาเราจะพัฒนาแอปพวกนี้นะ AI แอปแล้วจะเอามาอะไรให้คนใช้อะไรฮะให้มันฟีเจอร์พิเศษที่จะบอกว่าเป็นโปรหรือเป็นอะไรมันต้องมีจำนวนระบุจำนวนเหรียญจำนวนโทเค็นให้ใช้เขาเรียกโทเค็นให้ใช้ว่าเอ๊ะกูจะให้เขาใช้เท่ากี่โทเค็นปรากฏว่า TOR ไม่เขียนเลยว่าผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยเล่นได้กี่โทเค็นงั้นจริงๆเนี่ยผมเผลอนะฮะถ้าเกิดงานส่งรอบตาม TOR เนี่ยเขาอาจจะคุยได้ไม่ไอแอปที่สร้างมาเนี่ยอาจจะคุยได้ไม่กี่บทสนทนาแค่นั้นก็จบมันไม่ถักอะไรกับเวอร์ชันฟรีเลยเพื่อนๆอย่าหนักไปซ้ำไป
2: หลายฝ่ายยังออกมาแสดงความกังวลถึงความคุ้มค่าของโครงการนะคะซึ่งเป็นการจัดหาสิทธิ์ใช้งานแบบรายปีเมื่อครบกำหนดสิทธิ์การใช้งานก็จะสิ้นสุดลงนะคะคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์5ล้านคนนี้จะนำ AI ไปสร้างทักษะเพิ่มผลิตภาพหรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนขณะเดียวกันก็ยังมีการตั้งคำถามต่อนะคะว่าเมื่อหมดเวลา1ปี5ล้านคนนี้ถ้าต้องการใช้ต่อก็ต้องซื้อบริการจากผู้ให้บริการ AI จะไม่เท่ากับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐทำเพื่อประชาสัมพันธ์หรือหาลูกค้าให้บริษัทต่างชาติหรือไม่เพื่อหาคำตอบสารพัดข้อสงสัยและข้อกังวลเหล่านี้นะคะก็เลยนำไปสู่การเปิดเวทีระดมความคิดเห็นค่ะไทย AI Passport Forum ในวันพรุ่งนี้นะคะแต่สิ่งที่หลายฝ่ายยังจับตาคือการระดมสมองครั้งนี้จะนำไปสู่การปรับปรุงโครงการได้อย่างไรหรือว่าเป็นเพียงการหาความชอบธรรมจากการจัดเวทีรับฟังเท่านั้นค่ะถ้าหากว่าเวทีที่มีการเชิญระดับกูรูจากทั่วประเทศนะคะมาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในวันนี้แล้วจะสามารถนำไปสู่การปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้นโดยสิ้นข้อสงสัยก็ย่อมเป็นสัญญาที่ดีนะคะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะแต่ถ้าหากรับฟังความเห็นไปแล้วยังต้องยึดกรอบ TOR เดิมโดยระบุว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องเสียค่าโง่อันนี้การฟังความเห็นครั้งนี้ก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์ค่ะ
1: นี่ไงชี้แจงเรื่อง TOR ให้เคลียร์แล้วนะครับขอบคุณครับคุณนิชมนครับ

0: สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ก็ยังคงลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างต่อเนื่องนะคะหลายคนชูนโยบายเรื่องปากท้องนโยบายเกี่ยวกับการดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะหวังเป็นการขอคะแนนเสียงจากคนเมืองผู้สมัครแต่ละคนก็มีวิธีการหาเสียงเข้าถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีวิธีการทำความรู้จักกับคนกรุงเทพแตกต่างกันออกไปค่ะก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ชินตา
1: ครับ
0: เวลามีการเลือกตั้งใช่ไหมคะอย่างคนนี้เขาใช้วิธีการกอดค่ะดร.โจคมสันพันวิชาติกุลเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์13นะคะอาจจะเป็นหน้าใหม่ในสนามท้องถิ่นแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่หน้าใหม่ในสนามการเมืองล่ะค่ะวิธีการเข้าหาการลงพื้นที่ไปทำความรู้จักก็ใช้การกอดทำความรู้จักกันไปนะคะเข้าถึงแบบใกล้ชิดมากที่สุดวันนี้ลงพื้นที่ตลาดกรุงธนอยู่ที่เขตบางพลัดค่ะชูนโยบาย Move On 3D ภายใต้สโลแกนกรุงเทพ Move On ก็คือการยกระดับ3เรื่องหลักให้กับคนกทม.นะคะมีคุณภาพชีวิตดีปากท้องดีและสุขภาพดีค่ะ
2: จัดหนักเลยนะ
3: 13คน
2: เนี่ย13คนจัดให้หนักเลยนะพี
3: ่ได
2: ้แล้วหนองแขมเนี่ยมี2ปเบอร์5เหมือนกันจำง่ายเลย
1: ใกล้ชิดพอมั้ยฮะร่วมโต๊ะเลยนะครับผู้สมัครเบอร์5นายอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ครับเข้าหาเสียงชาวกทม.นะครับด้วยการนั่งคุยแบบใกล้ชิดฝากเนื้อฝากตัวขอให้จัดหนักเลือกทั้งผู้ว่าทั้งสก.ครับวันนี้หาเสียงที่เขตบางบอนนะครับแล้วก็หนองแขมเปิดนโยบายดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีบ้านหากิจกรรมและงานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุครับเตรียมให้ผู้ที่เกษียณแล้วลงทะเบียนเพื่อนำไปจับคู่กับสถานประกอบการที่มีความต้องการแรงงานเพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้แล้วก็ไม่ติดบ้านติดเตียงครับ
4: เราก็จะเชิญผู้สูงอายุต่างๆเหล่านี้ที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วเนี่ยมาเพื่อที่จะช่วยงานเหมือนกับจิตอาสาแต่ดีกว่าจิตอาสาก็คือจะได้รับในเรื่องของเบี้ยเลี้ยงรายได้ด้วยตรงนี้ก็จะช่วยนอกเหนือจากเรื่องของจิตใจที่ต้องอยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรทําสามารถที่จะออกมาจากบ้านทําประโยชน์ให้กับสังคมแถมได้เงินเป็นพ็อกเก็ตมันนี่กลับไปด้วยอีกเช่นเดียวกัน
5: เรื่องหมายเลข1นะครับเรื่องบอกตอนไม่ขอคุณนะครับ
0: ก็เป็นบรรยากาศของหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีค่ะวันนี้เดินทางมาที่ไทย PBS มาร่วมแคมเปญไทย PBS Next Station นะคะเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการก็มีโอกาสทักทายน้องนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะน้องๆมาศึกษาดูงานที่ไทย PBS เหมือนกันมาดูเรื่องการออกอากาศน้องๆบอกตกใจนิดนึงเพราะว่ามาจากพิษณุโลกนะคะยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพ
1: ครับ
0: แต่ว่าผู้สมัครหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ก็มาขานนโยบายหลักๆเลย Safe BKK BKK Safe ค่ะสร้างกรุงเทพที่ปลอดภัยบรรยากาศในรายการวันนี้ค่ะมีผู้แทนจากสภาองค์กรของผู้บริโภคตั้งคำถามเรื่องปัญหาระบบสาธารณสุขทั้งปัญหาความแออัดการเข้าถึงการส่งต่อซึ่งผู้สมัครเบอร์หนึ่งบอกว่าปัญหานี้มันต้องแก้ด้วยการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิพัฒนาการเข้าถึงแทนที่จะเคลื่อนย้ายให้หมอมาที่บ้านด้วยระบบเทเลเมดิซีนค่ะ
6: ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเราใส่

เกินไปดูแลบุคลากรพวกนี้น้อยเกินไปเราจำเป็นที่ต้องเพิ่มอสสจำนวนให้มากขึ้นรวมถึงเงินรายได้ของหมอรวมถึงพยาบาลที่อยู่ในสุขภาพปฐมภูมิเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาโรงพยาบาลเนี่ยหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าติดเตียงเนี่ยมาไม่ได้

0: ขณะที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครเบอร์9นะครับวันนี้ไปหาเสียงที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครจตุจักรครับคนนี้คนกทมอาจจะรู้จักอยู่แล้วเป็นอดีตผู้ว่านะครับก็รู้จักกันดีไปถึงก็มีการทักทายเซลฟี่ปกติครับส่วนนโยบายที่เอาไปขายก็คือการผลักดันให้คนกทมทุกคนมีอาชีพผ่านการพัฒนาและเพิ่มทักษะอาชีพเพื่อให้หางานง่ายขึ้นครับโดยมีแนวทางในการเปิดศูนย์ฝึกอาชีพให้ครอบคลุมทั้ง50เขตครับ
1: ทีนี้ก็ไม่พ้นต้องตอบคำถามเรื่องของการตรวจสอบปมแต่งตั้งโยกย้ายประเด็นที่นายเจรายุห่วงทรัพย์และนายคริสโปรตรนันเปิดประเด็นไว้แล้วก็คนที่เปิดประเด็นเขาจะไปยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษที่ปปช.พรุ่งนี้ซึ่งนายชัชชาติยืนยันพร้อมให้ตรวจสอบย้ำว่าไม่มีระบบอากงอย่างแน่นอนแต่บอกว่าตอนนี้อยากมุ่งเน้นไปที่นโยบายมากกว่าพร้อมเปิดเผยความรู้สึกยอมรับท้อบ้างแต่เชื่อมั่นว่าตลอดการเป็นผู้ว่ากทม.ไม่มีอะไรด่างพร้อยค่ะ
2: บางทีมันก็ท้อๆเหมือนกันนะคือว่าจริงๆแล้วเราอยากจะเสนอสิ่งที่ดีให้ประชาชนเรื่องนโยบายเรื่องอะไรต่างๆจะได้มีอย่างพูดเนี้ยพูดนี้ก็ต้องไปเสียเวลาพูดเรื่องทำไมอย่างนี้ต้องมาเป็นเรื่องที่แบบผมคิดว่าเป็นเรื่องอดีตนะแล้วเรายืนตรงนี้ที่ผ่านมา4ปีแล้วก็ไม่มีอะไรที่ด่างพร้อยเลยนะที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรครับก็ถ้าคนมาว่าเราก็ต้องตรวจพยายามตรวจสอบเราเป็นบุคคลสาธารณะครับเราก็ต้องชี้แจงให้ได้แล้วเรื่องฟ้องผมว่ายกเว้นมันเลวร้ายจริงนะถ้ามันเลวร้ายขนาดทำให้เกิดความเสียหายทำให้คนผิดจริงก็อาจจะต้องมีแต่ว่าตอนนี้นโยบายเราคือทำใจร่มๆแล้วก็เราก็ไม่อยากให้เกิดกรณีเพราะเดี๋ยวจะหาว่าเราไปฟ้องปิดปากอะไร
1: ส่วนที่ถูกถามว่าจะฟ้องกลับใครหรือไม่นะคะนายชัชชาติบอกว่าจะไม่มีการฟ้องร้องล่ะค่ะเพราะว่าเป็นบุคคลสาธารณะก็ต้องพร้อมถูกวิจารณ์ค่ะ
0: ตั้งแต่สัปดาห์นี้ครับเพื่อสื่อสารความต้องการของคนกรุงเทพไปยังผู้ว่าคนใหม่นะครับเราจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมหานครของกรุงเทพมหานครครับสัปดาห์นี้พุธพฤหัสศุกร์นี้ครับจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวของกรุงเทพมหาชนครับอยู่ในทีมมหาชนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูความเหลื่อมล้ำของคุณภาพชีวิตคนครับตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุเริ่มกันที่ศูนย์เด็กเล็กที่ความเหลื่อมล้ำไม่เล็กตามวัยติดตามกับคุณวิภาปิ่นแก้วครับ

0: างคนควรได้เรียนรู้และเติบโตอย่างเหมาะสมแต่กลับมีข้อจำกัดเมื่อศูนย์เด็กเล็กของกทม.เปิดปิดตามเวลาราชการพ่อแม่ที่เลิกงานค่ำจะฝากลูกไว้ที่ไหนนี่คือแต้มต่อที่ไม่ได้เลือกเจ็ดโมงเช้าของทุกวันเด็กชายวัย2ขวบครึ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเพื่อไปสูงรับเลี้ยงเด็กในชุมชนแม่พนักงานเอกชนรีบแต่งตัวให้ลูกก่อนเข้างานให้ทัน8โมงเช้า
1: ไปขึ้นรถเร็วตาจับด้วย
2: จับด้วยแหมมองกล้องมันเขี้ยว
0: ส่วนพ่ออาชีพไรเดอร์พาลูกไปส่งก่อนออกวิ่งงานหาเลี้ยงครอบครัวนี่อาจเป็นภาพธรรมดาของครอบครัวคนทำงานในกรุงเทพแต่เบื้องหลังกลับสะท้อนความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็กจำนวนมาก
3: ทำไมเราถึงไม่พาลูกไปเข้าที่แบบกทม.ตอนนี้ก็จำก
4: ัดแถวนี้มันอยู่ไกลครับมันอยู่แต่นี่ประมาณ6กิโลครับรถมันติดด้วยอะไรด้วยในกรุงเทพพี่มันก็เลยแบบไม่สะดวกไปส่งบางทีเพราะว่าสงสารลูกด้วยว่าต้องตื่นแต่เช้าเกินไปบางทีเลยเพราะในกรุงเทพรถมันติด 5-6 กิโลนี่เดินทางทีชั่วโมงกว่าเลยบางทีเลยอาชีพขับรถมันอันตรายพี่เพราะว่าถ้าพาเด็กไปด้วยบางทีมันเราไม่สะดวกเนี่ยเพราะบางทีงานมันเร่งมันอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางออเดอร์มันเร่งบางทีลูกค้าเร่งเราอย่างเงี้ยเราก็แต่อะไรก็ไม่ได้เพราะบางทีมันอันตรายขับรถอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเอาลูกไปด้วย
0: สุดท้ายจึงต้องเลือกศูนย์รับเลี้ยงเด็กเอกชนใกล้บ้านแม้จะมีค่าใช้จ่ายสูง

0: งกว่าเพื่อแลกกับเวลาและความสะดวกในการใช้ชีวิตศูนย์เด็กเล็กของรัฐส่วนใหญ่เปิดปิดตามเวลาราชการขณะที่พ่อแม่จำนวนมากเลิกงานหลัง6โมงเย็นหรือทำงานเป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่มีเวลาทำงานแน่นอนหลายครอบครัวจึงต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มบางคนต้องจ้างคนเลี้ยงลูกบางคนถึงขั้นพาลูกไปทำงานด้วยหรือออกจากงานเพื่อดูแลลูกเอง
1: ผู้ปกครองชื่นใจเขาสามารถทำงานเช้าได้6 โมง 6 โมงครึ่งเนี่ยเด็กมาถึงบ้านคุณครูแล้วเพราะว่าเขาเข้างาน7 โมงส่วนบางคนที่ทำงานไกลเขาก็มาส่ง6 โมงได้เนี่ยค่ะเราก็ยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาช่วงเย็นด้วยถ้าเป็นศูนย์ของกทม.เขาก็จะเลิก2 โมงครึ่ง 3 โมงครึ่งเต็มที่3 โมงครึ่งแต่ถ้าในส่วนของคุณครูได้ถึง6 โมงเย็นก็คือเทียบเวลาก็คือ6 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นเลยค่ะอันนี้คือผู้ปกครองเขาโอเคมากๆเราก็สามารถทำโอทีได้ด้วยบางคนทำงานห้างอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลิก4 ทุ่มครึ่งกว่าจะมาถึงเราก็คือ5 ทุ่มเนี่ยคือสิ่งที่ผู้ปกครองเขายืนยัดแล้วก็มาที่นี่สายป่านคุณครูยาว20 กว่าปีเพราะในเรื่องของเวลาเพราะว่าถ้าเป็นศูนย์พัฒนาของกทม.หรือของโรงเรียนเขาไม่สามารถทำได้แบบเราง
0: านศึกษาหลายชิ้นยืนยันว่าพัฒนาการเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพการดูแลและสภาพแวดล้อมเด็กที่มีพื้นที่เรียนรู้มีคนพูดคุยมีโภชนาการที่ดีย่อมมีต้นทุนชีวิตต่างจากเด็กที่ถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังตั้งแต่ยังเล็ก
2: กทม.มี50 เขตมีแค่45 เขตที่มีศูนย์เด็กเล็ก5 เขตไม่มีศูนย์เด็กเล็กแม้แต่เขตเดียวแม้แต่ศูนย์เดียวอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันก็หลุดเป็นชั้นชั้นชั้นพอศูนย์ถึง2 ปีเป็นช่วงวัยทองของเด็กมันหลุดแล้วถ้าพ่อแม่ยากจนก็เลยยิ่งไม่รู้จะเอาอะไรให้ลูกกินดูแลสมองพัฒนาการเรียนรู้ทฤษฎีสมัยใหม่ก็บอกโอ้โหต้องทำโน่นทำนี่น่ารักให้เด็กๆแย่ๆไปหมดแต่ว่าพ่อแม่ไม่มีปัญญาดิ้นรนตะเกียกตะกายทำมาหากินด้วยแล้วก็ไม่มีที่ฝากลูกที่เราเรียกร้องให้ฝากลูกรับเด็กตั้งแต่อายุน้อยลงเนี่ยตอนนี้กทม.มี30ที่รับ3เดือนแต่ว่าแค่นำร่อง30ขนาดที่มัน200-300หลายร้อยเนาะหลายร้อยโรงเพราะนั้นเนี่ยก็คือมันหลุดไปตั้งแต่เป็นชั้นๆอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สถานการณ์ของเด็กเราเนี่ยมองดูแล้วจะไม่เห็นอนาคตทั้งที่เราบอกว่าเด็กเนี่ยเป็นความหวังเป็นอนาคต
0: คำถามสำคัญจึงไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครมีศูนย์เด็กเล็กกี่แห่งแต่คือศูนย์เหล่านั้นตอบโจทย์ชีวิตของคนทำงานหรือไม่ทางออกที่หลายฝ่ายเสนอคือการขยายอายุเด็กขยายเวลาเปิดปิดศูนย์เด็กเล็กและปรับสวัสดิการให้สอดคล้องกับชีวิตแรงงานเพราะสำหรับเด็กคนหนึ่งแต้มต่อชีวิตอาจเริ่มจากการมีพื้นที่ปลอดภัยให้เติบโตแต่เมื่อระบบยังไม่ตอบโจทย์เด็กจำนวนไม่น้อยจึงเสียเปรียบตั้งแต่วันแรกคำถามคือกรุงเทพมหานครจะสร้างเมืองที่ให้เด็กทุกคนเริ่มต้นอย่างเท่าเทียมได้หรือไม่วิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน
3: เหลือเวลาอีกไม่ถึง3 สัปดาห์ค่ะจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.50เขตนะคะมีหลายปัญหาของกรุงเทพที่ขณะนี้ยังรอการแก้ไขแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่จริงๆเดินมาได้ไกลแต่ว่ายังไปได้อีกค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอดีตผู้ว่าหลายคนก็โชว์ผลงานในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจนเข้ามาใกล้เคียงกับที่ WHO กำหนดเอาไว้นะคะก็คือ9 ตารางเมตรต่อคนแต่พอดูลึกลงไปในรายละเอียดนั่นอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เพียงพอถ้าต้องใช้งานจริงติดตามจากคุณบุตรศรินยิ่งเกียรติกุลค่ะ
4: พื้นที่คอนกรีตและตึกสูงนะคะก็ทำให้คนกรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับเกาะความร้อนอากาศร้อนขึ้นทุกวันจริงๆค่ะแต่ในรอบ30ปีที่ผ่านมามีผู้ว่าราชการกรุงเทพถึง6คนด้วยกันนะคะที่พยายามพัฒนาพื้นที่สีเขียวแนวคิดนี้ออกมาจากหลากหลายนโยบายนะคะยกตัวอย่างค่ะเช่นในสมัยของคุณพิจิตรรัตกุลก็มีการสร้างสวนสาธารณะใต้สะพานพระราม9ถัดมาในยุคของคุณสมัครสุนทรเวชก็เปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่พักผ่อนนะคะในสมัยของ ของคุณอภิรักษ์ค่ะก็มีโครงการ10สวนสวยคลองใสถนนสะอาดด้วยนะคะและถ้ายังจำกันได้ในสมัยของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ค่ะมีการคืนพื้นที่สีเขียว

0: ของท้องสนามหลวงด้วยนะคะถัดมาเป็นยุคของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองมีการเพิ่มสวนขนาดเล็กให้สามารถใช้ประโยชน์ได้และสุดท้ายที่เป็นภาพจำก็คือในสมัยของคุณชัชชาติเรื่องของสวน15นาทีและการปลูกต้นไม้ล้านต้นด้วยนะคะจากผลงานนี้นะคะก็ทำให้พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครในรอบ30ปีมานี้เพิ่มขึ้นเป็น9เท่าค่ะจากเดิม 4.8 เพิ่มเป็น 44.8 ล้านตารางเมตรค่ะเวลานี้กรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ยพื้นที่สีเขียวต่อประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 8.47 ตารางเมตรต่อคนแล้วนะคะถือว่าใกล้เคียงกับเกณฑ์ของ WHO ที่ระบุว่าเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมดีควรมีพื้นที่สีเขียว10ตารางเมตรต่อคนค่ะแต่ต้องย้ำนะคะว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ WHO นั้นเป็นไปตามการคำนวณจากผู้ที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพเกือบ 5.5 ล้านคนค่ะยังไม่นับรวมประชากรแฝงที่มีอยู่ 2.8 ล้านคนนะคะถ้านับรวมไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้สัดส่วนการใช้พื้นที่สีเขียวของเราลดลงเหลือเพียง 5.4 ตารางเมตรต่อคนเท่านั้นเองค่ะและถ้าหนักลงไปกว่านั้นนะคะวัดกันตามการเข้าถึงได้จริงๆพื้นที่สีเขียวก็จะยิ่งลดลงอีกค่ะเฉลี่ยอยู่ที่3ตารางเมตรต่อคนเท่านั้นเองค่ะที่พูดแบบนี้เพราะว่าแม้จะมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าถึงหรือว่าใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดตัวอย่างเช่นเขตบางเขนค่ะถือว่ามีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นนะคะจากปี2567ถึง1ล้านตารางเมตรเลยทีเดียวค่ะแต่ปรากฏว่าพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มมาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นส่วนของเกาะกลางถนนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะคะและอีกหลายจุดของพื้นที่สีเขียวในเมืองก็ยังไม่เชื่อมต่อกันอีกด้วยค่ะ
1: ต้องผลักดันทั้งการมีสวนคุณภาพดีทั้งในระดับเมืองระดับย่านแล้วก็สวนที่แทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ชุมชนนะครับสวนขนาดเล็กแล้วมองการเชื่อมต่อสวนไม่ได้มองว่ามันเป็นก้อนๆเป็นชิ้นความจริงแล้วหลักการออกแบบพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่นิเวศในเมืองเนี่ยมันควรต้องมองเรื่องของการคอนเนคหรือการเชื่อมต่อ
0: คุณชานันยอดหงนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกจุดนึงก็คือย่านรามอินทราค่ะจุดนี้ถือว่ามีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดจุดนึงของกรุงเทพมหานครแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ค่ะ
2: พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มมากขึ้นในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณทางเท้าและเกาะกลางถนนปัจจุบันเรามีสวนถนนมากถึง 2,612 แห่งรวมๆกันแล้วก็เกือบ8ล้านตารางเมตรครับ
3: อย่างสวนกีฬารามอินทรามีพื้นที่59ไร่ตั้งอยู่ลึกในรามอินทราซอย5แม้จะรองรับกิจกรรมที่หลากหลายแต่การเข้าถึงอาจจะต้องใช้เวลาเพราะเดินทางโดยรถขนส่งประจำทางไม่ง่ายนักเพราะไม่ได้อยู่ใกล้ถนนรามอินทรามากเท่าใดเช่นเดียวกับสวนวัชราภิรมย์ที่ตั้งอยู่ใต้ทางด่วนรามอินทราอาจนรงค์รองรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายสามารถนำสุนัขสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นได้แต่ก็เหมาะกับการเดินทางโดยรถส่วนบุคคลมากกว่ารถประจำทางแต่ก็ยังมีสวนขนาดเล็กหรือสวน15นาทีที่กระจายตามชุมชนต่างๆบนถนนรามอินทราเช่นสวน15นาทีชุมชนเปรมฤทัยซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กภายใต้นโยบายของกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในซอยรามอินทรา71พื้นที่เขตคันนายาว
4: และที่ชอบมากที่สุดก็คือเห็นทางชาวบ้านแถวนี้ก็พาเด็กๆมาเล่นที่สวนจะเห็นว่ามันได้ห่างไกลโซเชียลพอเขาได้พาลูกหลานมาเล่นออกกำลังกายกลางแก้งบ้างร่างกายเขาก็แข็งแรงไอ้การที่มีสวนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกเอาต้นไม้มาปลูกเอาหญ้ามาปลูกก็เรียบร้อยผมห่วงเรื่องการดูแลสิ่งที่ผมอยากจะให้ทำก็คือกทม.อย่าทิ้งเรา
0: เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าการนับพื้นที่สีเขียวนั้นนับเพียงแค่ปริมาณหรือว่าตัวเลขไม่ได้นะคะแต่ต้องนับในเชิงคุณภาพและการใช้ประโยชน์ได้จริงๆด้วยค่ะจากตัวเลข 44.8 ล้านตารางเมตรที่เรามีนะคะนับรวมแล้วก็คือจะมีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ 8,000 กว่าแห่งเลยค่ะแต่ในจำนวนนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะที่อยู่ในการดูแลของกรุงเทพมหานครค่ะ
5: ทีนี้มันก็กลับมามองว่าลำพังพื้นที่รัฐเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำสิ่งนี้มันก็กลับมาเรื่องขังเมืองที่มีข้อกำหนดเรื่อง incentive ให้กับพื้นที่เอกชนอย่างไรก็ดีเนี่ยมันควรจะมีข้อกำหนดที่ลงรายละเอียดมากขึ้นเพื่อทำให้การพัฒนาโครงการของเอกชนเนี่ยได้ทำให้ทุกๆพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันเป็นอินฟราสตรัคเจอร์สีเขียวที่ช่วยเมืองในทุกๆการก่อสร้าง
0: Policy Watch ได้รวบรวมนโยบายของผู้สมัครผู้ว่ากทมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สีเขียวมี2คนที่เห็นชัดๆตอนนี้นะคะคนแรกคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะมีแนวคิดเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยพัฒนาเมืองอิงตามการนำระบบนิเวศธรรมชาติมาเป็นหลักในการรับมือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองด้วยนโยบายสวนป่าล้อมเมืองอีกคนนึงคือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะมีนโยบายซื้อพื้นที่รกร้างทำเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ใหญ่ริมทางเพิ่มต้นไม้เลื้อยบนเสารถไฟฟ้าและต่อหม้อทางด่วนเพิ่มบุคลากรดูแลต้นไม้และพื้นที่สีเขียวกำหนดกฎหมายผังเมืองค่ะเพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวและเจรจากับที่ดินเอกชนเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะจะเห็นได้ว่าแนวคิดแค่การสร้างพื้นที่สีเขียวอย่างเดียวเนี่ยไม่พอจริงๆนะจำเป็นต้องคิดไปถึงการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ด้วยค่ะและหัวใจสำคัญอีกอย่างนึงคือจุดเริ่มต้นของการฟังเสียงสะท้อนของผู้ใช้จริงค่ะประชาชนก็จะได้สามารถช่วยออกแบบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเพราะพวกเขาคือคนที่ใช้ประโยชน์จากเมืองจริงๆค่ะ
6: ขอบคุณคุณบุษรินค่ะ
7: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้หลายหน่วยงานเนี่ยช่วยกันแกะรอยนะครับจนใกล้ถึงต้นตอของน้ำเสียสีดำที่เจอในคลองห้วยตะเข้ที่สระบุรีแล้วนะครับล่าสุดครับทีมข่าว The Exit ของไทย PBS นะครับได้รับแจ้งจากกรมควบคุมมลพิษครับบอกว่าตัวอย่างน้ำและอากาศที่เก็บไปตรวจพบสารโทลูอีนแล้วก็12ไดโครอีเทนครับซึ่งสารเนี้ยมันบ่งชี้ถึงมันมาจากภาคอุตสาหกรรมอย่างแน่นอนครับ
6: จากการตรวจสอบน้ำเสียสีดำนะคะนอกจากที่ห้วยตะเข้แล้วทีมข่าวยังได้เบาะแสเพิ่มเติมว่าคลองเพรียวซึ่งเป็นคลองอีกสายหนึ่งที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเดียวกันกับห้วยตะเข้มีน้ำเสียสีดำเช่นกันติดตามเพิ่มเติมใน The Exit กับคุณเจษดาต้นจำปาค่ะ
8: น้ำสีดำมีกลิ่นเหม็นในคลองเพรียวจุดนี้ดีเอ็กซิตบันทึกภาพไว้ได้ขณะที่น้ำกำลังไหลผ่านฝายในตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองสระบุรีจุดนี้ที่ทีมข่าวได้เบาะแสจากชาวบ้านว่าสามารถมองเห็นน้ำสีดำได้ชัดเจนโดยรัศมีใกล้เคียงไม่พบชุมชนแต่พบโรงงานอุตสาหกรรมตั้งกระจายอยู
9: ่ที่เขาบอกว่ามันดำนี่ชาวบ้านเขาว่ากันมาไงนะ
10: ว่าเขาปล่อยน้ำมันมาจากตำบลน้ำวันน้ำ
9: แล้วก่อนไอ้น้ำในคลองนี้มันเป็นสีแบบไหนลูก
10: มันใสกว่านี้มันไม่ดำขนาดนี้มันดีกว่านี้เยอะมากเลย
9: แล้วมันเหม็นไหมครับ
10: ช่วงนั้นไม่เหม็น
8: ห่างจากจุดแรกขึ้นไปทางต้นน้ำคลองเพรียวประมาณ1กิโลเมตรคือฝายอีกแห่งใกล้กับบ้านห้วยลี่บริเวณนี้ยังมองเห็นน้ำเป็นสีดำและมีกลิ่นเหม็นเพื่อสำรวจให้ถึงต้นตอทีมข่าวดีเอ็กซิตย้อนเส้นทางน้ำไปจนพบจุดที่มองเห็นน้ำสีดำตัดกับน้ำสีน้ำตาลชัดเจนพิกัดคือรอยต่อระหว่างตำบลตาลเดียวและตำบลตะลิ่งชันน้ำจากคลองเพรียวบริเวณนี้จะไหลลงอ่างเก็บน้ำจุดเดียวกับที่น้ำจากห้วยตะเข้ไหลลงมารวมและผ่านประตูระบายน้ำลงแม่น้ำป่าสักเท่ากับว่าคลองทั้งสองสายที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำพบน้ำสีดำปนเปื้อนดีเอ็กซิตทำหนังสือสอบถามไปยัง2หน่วยงานคือกรมควบคุมมลพิษเพื่อขอให้ลงพื้นที่หาสาเหตุน้ำสีดำในคลองเพรียวและกรมโรงงานอุตสาหกรรมขอให้ตรวจสอบว่ามีโรงงานใดบ้างที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยน้ำออกจากโรงงานหากไม่มีจะขยายผลการตรวจสอบการลักลอบปล่อยน้ำเสียได้หรือไม่หลังจากนั้น2วันสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบพบน้ำสีดำตามเบาะแสแต่ยังอยู่ระหว่างรอผลตรวจจากห้องตรวจปฏิบัติการ
11: อีกไม่กี่วันก็คงทราบผลเราคงจะแจ้งไปถ้าเราก็จะดูว่าตรงนี้หลักๆอ่ะมันแหล่งอ่ะมันบ่งบอกไปที่ว่าเป็นการเกษตรชุมชนหรือเป็นที่อุตสาหกรรมเราก็จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบ
8: แต่ในส่วนของห้วยตะเข้ก่อนหน้านี้กรมควบคุมมลพิษเคยรายงานผลตรวจมาแล้วในวันที่5มิถุนายนโดยพบว่ามี3จุดที่พบค่าสารหนูและตะกั่วเกินค่ามาตรฐานน้ำผิวดิน แต่ล่าสุดวันนี้มีรายงานผลตรวจค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในน้ำโดยพบสารโทลูอีนและ1 2ไดคอโรอีเทนใน7จุดซึ่งเป็นสารที่บ่งชี้ว่ามาจากภาคอุตสาหกรรมหรือกากอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับผลตรวจคุณภาพอากาศที่กรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างไปเมื่อวันที่28ถึง29พฤษภาคมพบว่าบริเวณป้อมทางรถไฟและริมฝายห้วยตะเข้ข้างโรงเรียนส

0: ุหลาบพบสารโทลูอีนแต่บริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยพระฉายซึ่งเป็นต้นลมไม่พบการปนเปื้อน
1: 12ไดโคลูอีเทนเนี่ยจริงๆมันเป็นวัสดุ PVC
2: คร
1: ับ เพราะนั้นหลักๆของมันคือ PVC นะแต่มันอาจจะเกิดวัสดุอุตสาหกรรมเคมีหรือว่าการใช้ในเชิงอุตสาหกรรมอื่นก็ได้หรือพวกนี้อาจจะกลายเป็นกากของเสียก็ได
2: ้
1: คือมันเป็นไม่ได้ทุกทางนะอาจจะมาจากไอ้ต้นทางโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรงหรืออาจจะมาจากกากของเสียที่ส่งมาให้โรงงานแล้วมันเกิดการล้างเพราะพวกนี้เป็นตัวทำละลายมันเกิดการล้างเสร็จมันก็อาจจะชะล้างถ้าเกิดเก็บไม่ดีมันอาจจะลีกออกไปอันนี้ก็เป็นความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น
0: โดยวันนี้ผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมควบคุมมลพิษเป็นตัวแทนเข้าแจ้งความกับบก.ปตส.เพื่อหาต้นตอผู้ก่อมลพิษมาดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งบก.ปตส.รับเรื่องและเตรียมส่งทีมสอบสวนลงพื้นที่ขณะที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่ตอบกลับหนังสือมาที่ทีมข่าวดีเอ็กซิสแต่เมื่อวันนี้เพจกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เผยผลตรวจโรงงาน3แห่งในรัศมีพื้นที่ห้วยตะเข้โดยระบุเป็นการเก็บตัวอย่างในโรงงาน29จุดโรงงานแห่งที่1เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่หลุมฝังกลบของเสียอันตรายและไม่อันตรายระบบรวบรวมน้ำชะระบบบำบัดน้ำเสียและเส้นทางน้ำภายในโครงการโรงงานแห่งที่2ตรวจพบการขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตการกองเก็บวัสดุภายนอกอาคารและการระบายน้ำชะออกนอกบริเวณโรงงานส่วนโรงงานที่3เป็นการเก็บตัวอย่างน้ำและดินโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์จึงจะทราบผลการตรวจตัวอย่างแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าผลการตรวจล่าสุดของอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีรายงานผลในวันที่27พฤษภาคมระบุไม่พบสารโลหะหนักในน้ำดำบริเวณฝายห้วยตะเข้แต่เคยตรวจพบในปีที่ผ่านมาเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
3: หลังจากที่โรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้โรงงานซิมเคอหยวนกลับมาเปิดดำเนินการเมื่อ5มิถุนายนนะครับทำให้เกิดคำถามครับแล้วก็มีข้อกังขาจากหลายฝ่ายนะครับว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันครับว่าดำเนินการตามกรอบกฎหมายพร้อมสั่งการให้ไปสุ่มตรวจโรงงานเหล็กทุกแห่งนะครับในทุก2สัปดาห์ครับนี่เป็นเอกสารบันทึกข้อความครับที่ถูกระบุว่าเป็นข้อสั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมแถลงข่าวชี้แจงประเด็นที่ประชาชนสงสัยเคลือบแคลงกรณีการพิจารณาให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้ข้อความบางช่วงเนี่ยระบุให้นัดหมายสื่อมวลชนและจัดแถลงข่าววันที่9มิถุนายนปี2569นะครับเพื่อชี้แจงรายละเอียดให้สิ้นข้อสงสัยครับเมื่อวานนี้ครับมีสื่อมวลชนหลายสำนักได้รับการส่งต่อกำหนดการให้ข่าวกรมโรงงานเปิดเผยนะครับถึงการพิจารณาตรวจสอบเหล็ก SKY เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายจัดขึ้นในวันที่9มิถุนายนที่ห้องประชุม509ชั้น5กรมโรงงานอุตสาหกรรมเขตราชเทวีกทม.ครับมีนางอารยารองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนครับแต่พอไปถึงเนี่ยได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ครับว่าอนุญาตเฉพาะสื่อที่ได้รับเชิญเข้าร่วมเท่านั้นขณะที่สื่อบางสำนักได้รับแจ้งว่าไม่มีการแถลงข่าวแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าจะมีการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทซินเคอหยวนแต่ไม่อนุญาตให้สื่อบันทึกภาพแล้วก็ไม่อนุญาตให้บันทึกเสียงตลอดการให้ข้อมูลนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงครับว่าอยู่ระหว่างการสอบถามข้อเท็จจริงกับทางกรมโรงงานนะครับเพราะตนเองเพิ่งกลับมาจากเวียดนามแต่ยืนยันครับไม่มีเจตนาจะซ่อนหรือปกปิดอะไรทั้งนั้น
4: การโปร่งใสอะไรต่างๆเนี่ยคงต้องดูก่อนว่าเนื้อข่าวที่ออกมานะครับผมเองก็ยังไม่ได้เห็นว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรหรือว่าการเชิญมันมีรายละเอียดเยอะนะครับแต่ผมเชื่อว่าทางกรมคงไม่ได้มีเจตนาจะซ่อนหรืออะไรเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย เชิญนักข่าว10คนหรือเชิญนักข่าว20คนข่าวที่ออกมามันก็จะเป็นข่าวที่ออกมาอยู่ดีนะครับ
5: แต่คนสื่อเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบพอไปถึงสถานที่แล้วโดนปิดกั้นไม่ให้ทำข่าวนะคะ
4: อันนี้เดี๋ยวคงจะต้องไปสอบถามทางกรมว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
2: ขั้นตอนการชี้แจงเมื่อวานถือว่าเป็นการชี้แจงตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีที่มีการสั่งการก่อนไปเวียดนาม
4: ผมได้ขอให้ท่านปลัดนะครับจริงๆเนี่ยก็บอกว่าในลักษณะการให้ข่าวกับสื่อมวลชนเนี่ยนะครับการทำเอกสารออกมามันจะสามารถพูดได้ครบถ้วนกระบวนความนะครับก็ขอให้ท่านปลัดนั้นผมใช้คำว่าขอให้ท่านปลัดชี้แจงนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนวิธีการดำเนินการอย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องแล้วแต่ท่านปลัดพิจารณา
5: ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายแสดงความกังวลเรื่องการอนุญาตให้ซินเคยหยวนกลับมาเปิดดำเนินการมีการปรับปรุงจนได้มาตรฐานแล้วหรือไม่นะคะประเด็นนี้นายวราวุฒิย้ำบอกว่าดำเนินการตามกรอบกฎหมายและได้กำชับให้ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.กรมโรงงานอุตสาหกรรมและปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปตรวจสอบคุณภาพเหล็กทุกโรงงานกว่า40แห่งไม่ว่าจะใช้เตาหลอมเหล็กเทคโนโลยีแบบใดก็ตามเหล็กที่ออกมาต้องได้มาตรฐานค่ะถ้าไม่ได้มาตรฐานก็ต้องทิ้งทั้งล็อตนอกจากนี้ยังตั้งคณะทำงานเพื่อสุ่มตรวจโรงงานเหล็กทุกแห่งทุก2สัปดาห์และให้สมอ.เร่งออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแยกตามประเภทเหล็กให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือนออกคู่มือมาตรฐานเหล็กสำหรับประชาชนและพร้อมตอบกระทู้ถามสดจากฝ่ายค้านวันพรุ่งนี้นะคะบอกว่ายินดีจะเชิญมาร่วมในคณะทำงานที่จะไปสุ่มตรวจโรงงานเหล็กด้วยค่ะ
4: วันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าจะเป็นเตาแบบใดก็แล้วแต่นะครับหัวใจคือผลิตภัณฑ์ที่ออกมานั้นเนี่ยได้มาตรฐานมากน้อยแค่ไหนนะครับฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมเร่งให้ทางสมอ.นะครับเร่งดำเนินการก็คือตรวจเหล็กก่อนนะครับจะมีเตาไม่มีเตานะครับเป็นระบบ IF ระบบ EF มีเตาปรุงหรือไม่มีเตาปรุงอะไรทั้งหลายเนี่ยสำคัญอยู่ที่ว่าเหล็กที่ออกมาได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอ.ก.ที่เราวางเอาไว้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็ต้องโลทั้งล็อต
3: ส่วนจะเดินหน้าแผนในการยกเลิกการใช้เตา IF หรือไม่นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับบอกว่ากระทรวงต้องหารือขั้นตอนในการเปลี่ยนผ่านนะครับรวมไปถึงผลกระทบหรือต้องออกเป็นกฎหมายหรือไม่ซึ่งผู้ประกอบการอาจจะตั้งข้อสังเกตครับว่าตอนที่มาตั้งโรงงานเนี่ยไม่มีกฎหมายและถ้ามีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาจะต้องเปลี่ยนอีกหรือไม่จึงต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอาจจะกระทบกับการลงทุนครับ
5: หนี้นอกระบบค่ะเป็นทางเลือกที่หลายคนหวังจะพึ่งพาเพื่อแก้ไขปัญหารายรับไม่พอกับรายจ่ายนะคะที่ผ่านมาเราอาจจะคุ้นเคยกับใบปลิวโฆษณาปล่อยเงินกู้นอกระบบติดอยู่ตามเสาไฟฟ้าแต่ปัจจุบันมันไม่เป็นแบบนั้นค่ะมันกลายร่างไปแฝงตัวอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือคราวนี้ก็เข้าถึงง่ายคลิกเดียวก็ได้เงินแต่นั่นมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายคนก้าวเข้าสู่วังบนหนี้ติดตามในซีรีส์กงเกวียนหนี้ตอนแรกกู้ง่ายปลดยากกับคุณกัญญารัตน์ลิ้มอำนวยลาภค่ะ

0: เราต้องการใช้เงินนะคะก็เลยถามเพื่อนว่ามีเงินให้กู้ยืมประมาณนี้ไหมเขาบอกว่าไม่มีแต่มันมีแอปก็เลยลองกดเข้าไปดูค่ะทีนี้กู้ได้ 2,500 เราจะได้แค่ 1,300 หรือ 1,000 ประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนพ่อแม่พี่น้องคนทำงานเราเนี่ยเขาจะโทรมาขู่มาด่าต้องหามาจ่าย
1: ความเปลี่ยนแปลงในวัย47ปีจากพนักงานประจำที่เคยมีรายได้เดือนละ 7,500 บาทแต่เมื่อต้องหันหลังให้กับเงินเดือนประจำเพราะอายที่ถูกทวงหนี้จากเงินกู้นอกระบบจนต้องตัดสินใจลาออกลูกหนี้เงินกู้จึงหันมาทำงานรับจ้างทั่วไป
0: ตอนนั้นเราต้องการใช้เงินนะคะพอดีเงินไม่พอใช้ก็เลยถามเพื่อนว่ามีเงินให้กู้ยืมประมาณนี้ไหมเขาบอกก็ไม่มีแต่มันมีแอปในแอปก็ลองไปกู้ดูมันจะกู้ผ่านไม่ผ่านเนี้ยก็เลยลองกดเข้าไปดูค่ะกดเข้าไปดูมันก็มีหลายแอปอยู่เราก็เลยลองกดเข้าไปดูทีนี้มันก็เด้งขึ้นมาให้เราใช้แค่บัตรประชาชนไม่มีคนค้ำไม่มีอะไรแค่บัตรประชาชนใบเดียว
1: เงินเดือนที่ไม่พอกับภาระที่ต้องจ่ายการกู้เงินจึงเป็นทางออกที่เธอเลือกแอปพลิเคชันมากมายมีให้เลือกใช้งานเพียงเซิร์ชหาบนโลกออนไลน์แค่กดสมัครผ่านแอปครั้งแรกเธอได้รับอนุมัติวงเงิน 1,000 บาทแต่พอยืนยันรับเงินกลับมีเงินเข้าบัญชีเพียง400บาทส่วนอีก600บาทถูกหักค่าดำเนินการและดอกเบี้ยล่วงหน้าไม่กี่วันหลังจากรับเงินเธอถูกทวงให้ชำระหนี้ทั้งที่ในโฆษณาบอกว่าสามารถผ่อนชำระได้นาน30วันลูกหนี้เงินกู้ผ่านแอปจึงรีบนำเงินมาปิดหนี้ก้อนแรกไม่นานนักระบบก็แจ้งว่าสามารถกู้เงินเพิ่มได้ครั้งนี้เธอได้รับวงเงิน 3,000 บาทจึงตัดสินใจกดรับอีกครั้งและถูกหักค่าดำเนินการและดอกเบี้ยเหมือนเดิมแต่คราวนี้เธอไม่มีเงินต้นคืนจึงจ่ายได้แค่ดอกเบี้ย
0: ครั้งแรกที่เรากดเข้าไปในแอปที่เรากู้พันหนึ่งแต่เขาจะหักเลยเราจะได้แค่400เขาจะหัก600แล้วอีกอาทิตย์หนึ่งเราต้องจ่ายพันหนึ่งก็ตกใจใช่ค่ะใช่
2: ทีนี้รู้ไหมว่าแบบดอกเบี้ยเท่าไหร่มีการชี้แจงเขามีกฎเกณฑ์อะไรยังไงคะนักวัน
0: เขาก็ไม่ได้บอกกฎเกณฑ์อะไรแต่ตอนแรกมันก็บอกว่าเราส่งประมาณ30วันก็ได้แต่อันนี้มันไม่ใช่30วันแค่7วันประมาณ5วันมันจะโทรมาแล้วจะโทรมาทวงแล้ว5วันให้เราเตรียมจ่าย
1: ข้อความเชิญชวนกู้เงินถูกโพสต์อย่างเปิดเผยบน Facebook บางเพจกำหนดคุณสมบัติลูกค้าไว้ชัดเจนเช่นอายุไม่เกิน30ปีหรือรับเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เธอกู้เงินในรูปแบบที่เรียกว่าดอกลอยเป็นการจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเช่นกู้เงิน 1,000 บาทจ่ายดอก50บาทต่อวันจนกว่าจะหาเงินต้นมาคืนได้
3: แต่ก่อนมันจะหนักแบบว่าเขามาถึงบ้านตามถึงบ้านทุกวันนี้ไม่ค่อยตาม ไม่ค่อยตามมาวันแรกที่เราทำสัญญากันน่ะเขามาถ่ายรูปเอาบัตรเราถ่ายหน้าเราเสร็จปุ๊บปั๊บจ่ายตังค์ก็ไปแล้วก็ทำการแบบโอนจ่ายรายวันเนี่ยค่ะถ้าอย่างดอกลอยเราก็ส่งรูปบัตรรูปหน้าเราคู่บัตรแล้วก็มีเอกสารบางเจ้าก็จะได้เขียนเยอะหน่อยบางเจ้าก็จะไม่ต้องเขียนอะไรแต่มันจะไปหนักตรงที่แบบว่าเขาชอบจะไปแคปเอาเฟซเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยเราแบบก็อาจจะมีแบบว่าถ้าเราไม่ส่งมันก็ประจานเลย
1: ปัจจุบันแอปพลิเคชันกู้เงินผุดขึ้นจำนวนมากและเข้าถึงง่ายเพียงคลิกหน้าจอแต่นี่นอกระบบรูปแบบดั้งเดิมก็ยังอยู่และเป็นทางออกของคนที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินผู้หญิงคนนี้เธอตกอยู่ในวังวนหนี้นอกระบบหลังจากน้องสาวประสบอุบัติเหตุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ภาระค่าใช้จ่ายจึงตกอยู่กับเธอลำพังทุกวันจะต้องหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยรายวันอย่างน้อยวันละ500บาท
4: ก็คือเราช็อตเราก็เลยได้ไปหาเงินจากทางอื่นมาอุดรูรั่วของเรา
2: ก็คือการไปยืมบวก
4: ใช่ค่ะใช่
2: ก็คือเป็นเขาเร
4: ีย
2: กว่านี่รายวัน
4: ใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบเราเอาดอกลอยมาปิดแอปเถื่อนเพื่อที่จะเขาไม่ได้ต้องโทรตัวทำกับญาติพี่น้องเราแล้วทีเนี้ยพอดอกลอยเราไม่ได้ทำงานเราไม่มีเงินส่งเราก็ต้องได้หันไปทางอื่นโดยที่ไปหานี่รายวันก็คือเหมือนมันเป็นห่วงโซ่ไปอ่ะ
1: แม้ปัจจุบันจะไม่ค่อยเห็นภาพคนขี่รถจักรยานยนต์ตามทวงหนี้เก็บเงินแต่หนี้นอกระบบกลับขยับเข้ามาอยู่ในมือของทุกคนสิ่งที่น่ากังวลอาจจะไม่ใช่แค่การเข้าถึงง่ายแต่คือการหลุดพ้นจากหนี้ที่ยากขึ้นกว่าเดิม
5: ตอนนี้อากาศเอาแน่นอนไม่ได้นะครับภาวะโลกร้อนก็ส่วนหนึ่งครับอากาศก็แปรปรวนครับคำถามก็คือเรามีแผนในการรับมือการบริหารจัดการน้ำอย่างไรทุกปีจะต้องมีคนเสียสละถูกน้ำท่วมบางคนน้อยหน่อยบางคนมากกว่าคนอื่นหน่อยวันนี้เราจะขยายเรื่องนี้กับขยายเสียงเปลี่ยนเมืองนะครับกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ครับ

0: รมโมเดลพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นทุ่งหน่วงน้ำจึงเจอโจทย์ครอบครัวชาวนาที่เปราะบางแบกหนี้สินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะปัญหาใหญ่ของเรื่องนี้คือการไปล็อกวันเปิดทุ่งรับน้ำคือการล็อกวันเปลี่ยนจากทุ่งนาเป็นทุ่งรับน้ำในขณะที่ฟ้าฝนมันเปลี่ยนไปค่ะชาวนาที่บางระกำก็เลยมีรอบปลูกข้าวที่ลดลงนะคะจากเดิมเนี่ยปลูกได้2รอบบางครอบครัวปลูกได้รอบเดียวด้วยซ้ำค่ะทำให้6ถึง7เดือนต่อปีอยู่แบบไม่มีรายได้ก็เลยเจอปัญหาหนี้สินและไม่สามารถวางแผนครอบครัวนะคะในมุมของคนบางระกำบางระกำไม่ใช่แค่พื้นที่รับน้ำแต่คือบ้านคือที่ดินและเป็นทรัพย์สินของครอบครัวสร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่ะคำถามวันนี้จึงไม่ใช่เรามีระบบการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพแค่ไหนแต่ระบบการจัดการน้ำที่เรามีดูแลทุกคนอย่างเป็นธรรมได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ
1: ระยะเวลาในการเก็บน้ำความเสียหายก็คือเราไม่มีรายได้ในช่วงระยะในการกักเก็บน้ำค่ะ 3-4 เดือนซึ่งเราไม่ได้ทำนาเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาน้ำลงอะค่ะกว่าเราจะได้ผลผลิตจากข้าวเราก็จะใช้เวลาอีกประมาณ3เดือนถึง3เดือนครึ่งค่ะซึ่งเราก็เหมือนขาดรายได้ไป 6-7 เดือนค่ะถ้าในช่วงระยะเวลาที่น้ำท่วมขังประมาณ3เดือนกว่าหรือ4เดือนเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้บ้านเราพังค่ะซึ่งน้ำลงเราก็ต้องมาซ่อมบ้านแต่ระยะเวลาที่ท่วมเนี่ยเราไม่มีรายได้เข้ามาเลยค่ะซึ่งเราก็ต้องเสียเงินส่วนนี้ไปกับการซ่อมบ้านกับการกินค่ะแล้วถ้ารอบไหนอย่างข้าวถูกแบบนี้ค่ะอย่างรอบที่แล้วที่ข้าวถูกเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าเนี่ยถ้าน้ำมันท่วมเนี่ยชาวนาในพื้นที่เนี้ยถ้าขาดทุนนะคะซึ่งมันขาดทุนอยู่แล้วเราจะเอาเงินไหนใช้ในช่วงนั้นค่ะก็คืออยากให้กักเก็บน้ำในปริมาณที่ชาวบ้านอยู่ได้ค่ะไม่ใช่สูงจนเกินไปก็คือทุกปีนี้ก็คือสูงจนพื้นบ้านนะคะอยู่ไม่ได้อยากให้ชดเชยตามความเป็นจริงค่ะก็คือรายได้เราขาดไป3เดือนอยากจะให้พิจารณาเรื่องนี้มากๆค่ะแล้วก็บ้านที่จมน้ำหรือที่น้ำท่วมขังเนี่ยค่ะอยากให้พิจารณาซ่อมตามความเป็นจริงอะค่ะตรงไหนพังก็ซ่อมค่ะให้มีมาตรการเข้ามาช่วยเราหน่อยแล้วก็อยากให้น้ำลงตรงเวลาค่ะและระดับน้ำไม่สูงจนเกินไปหรือสูงเกินกำหนดค่ะ
0: งงไหมคะเกิดความไม่เป็นธรรมในการจัดการน้ำได้ยังไงทั้งที่งบประมาณการจัดการน้ำของประเทศไทยก็ไม่น้อยนะคะเฉพาะตัวเลขปี2569มีการตั้งงบขับเคลื่อนผ่านแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนทั่วประเทศภายใต้การทำงานร่วมกันของ18หน่วยงาน6กระทรวงค่ะกรอบวงเงินกว่า200ล้านบาทนะคะแต่การจัดการน้ำที่เป็นธรรมก็ยังไม่เกิดนักวิชาการด้านทรัพยากรน้ำมองว่าความท้าทายของประเทศไทยวันนี้ไม่ได้อยู่แค่การปรับโครงสร้างพื้นฐานหรือการเพิ่มงบประมาณค่ะแต่ความท้าทายคือการปรับระบบการบริหารจัดการน้ำให้ทันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปพร้อมกับเชื่อมโยงข้อมูลการตัดสินใจและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ให้มากขึ้นนะคะทีมงาน Local Thai PBS

0: SBS ขยายประเด็นนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
1: การบริหารการน้ำเรามองเป็นลุ่มน้ำเนาะเรามองเป็นลุ่มน้ำไปเลยชุมชนมันก็อยู่ในลุ่มน้ำทีนี้มันไม่ได้แปลว่าคือเราอ่ะอยากให้จังหวัดเนี่ยเขามีพูลข้อมูลของตัวเองทุกจังหวัดเนี่ยควรจะมีเหมือนเป็น decision support system ที่จะเป็นศูนย์รวมข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ได้แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกจังหวัดจะทําได้ทุกจังหวัดไม่ได้จะมีความพร้อมขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเรามองเป็นลักษณะลุ่มน้ําก่อนอ่ะลุ่มน้ําปิงที่เห็นชัดๆเนี่ยจังหวัดที่โดดเด่นของลุ่มน้ําปิงก็คือเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเราขยับก่อนที่จะไปถึงระดับจังหวัดก็คือใหญ่ออกมาเป็นระดับลุ่มน้ําในระดับลุ่มน้ําเนี่ยก็ควรจะมีพูลข้อมูลแบบนี้ทีนี้ถามว่าใครควรจะเป็นคนทํามหาไทยแล้วก็สทนชแล้วก็อวควรจะจับมือกันคือมันเป็นเรื่องทั้งของข้อมูลนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการทำซีนาริโอน้ำการใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะทำได้มันต้องใช้องค์ความรู้เพราะฉะนั้นยังไงก็ควรจะต้องให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นมันสมองของลุ่มน้ำนะคะแล้วก็มันรวมไปถึงการทำซีนาริโอต่างๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะสร้างทางเลือกสำหรับผู้ตัดสินใจก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำนั้นๆแล้วมันร้อยเรียงกันเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำชาวบ้านก็แค่อยากรู้ว่าไอ้ฝนที่จะตกเนี่ยจะท่วมไม่ท่วมจะท่วมที่ไหนจะลึกขนาดไหนถ้าท่วมแล้วเมื่อไหร่จะแห้งหรือเขาจะสามารถที่จะอพยพไปอยู่ตรงไหนที่มีความพร้อมเส้นทางของการอพยพอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นเรื่องของภัยอ่ะเป็นเรื่องของทางฝั่งปป.ที่ต้องมาประสานคือทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าลุ่มน้ําจะต้องจัดการตัวเองได้
0: ท้ายที่สุดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำไม่สามารถวัดได้ว่าน้ำท่วมมากท่วมน้อยแค่ไหนนะคะแต่คุณเจษฎาคุณวิสาขาวันนี้อาจจะต้องวัดว่าทั้งสังคมแบกรับความเสี่ยงเรื่องน้ำได้มากแค่ไหนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณวิภาพรครับ
3: มีสถานการณ์ในไอร์แลนด์เหนือเกิดขึ้นนะคะที่ล่าสุดตำรวจและผู้นำทางการเมืองเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบค่ะหลังเกิดเหตุวุ่นวายหลายจุดด้วยกันระหว่างการชุมนุมประท้วงนะคะกรณีที่ชายชาวซูดานไปก่อเหตุไล่แทงชายอีกคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่ทางการเร่งอพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนบริเวณย่านเลนดริกอยู่ในเบลฟาสต์ของไอร์แลนด์เหนือค่ะท่ามกลางเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ไปทั่วบริเวณภาพเช่นนี้เกิดขึ้นในอีกหลายพื้นที่หลังจากเกิดเหตุจราจรขึ้นระหว่างที่กลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านผู้อพยพหลายร้อยคนออกมารวมตัวกันชุมนุมตามท้องถนนเนื่องจากไม่พอใจเหตุการณ์ที่ชายชาวซูดานวัย30ปีก่อเหตุใช้มีดทำครัวไล่แทงชายวัย40ปีเศษอย่างทารุณในย่านทางตอนเหนือของเบลฟาสต์ก่อนที่พลเมืองดีจะเข้าไปช่วยเหลือค่ะโดยผู้ต้องสงสัยถูกตำรวจตั้งข้อหาหนักรวมถึงพยายามฆ่าขณะที่ชายวัย40ปีบาดเจ็บสาหัสที่คอและศีรษะการชุมนุมบานปลายหลังผู้ประท้วงสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าจำนวนหนึ่งไปจุดไฟเผารถและทรัพย์สินสาธารณะต่างๆพร้อมทั้งตะโกนขับไล่ชาวต่างชาติทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาสลายการชุมนุมและระงับเหตุวุ่นวายโดยหน่วยดับเพลิงไอแลนด์เหนือระบุว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ต้องเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อย62ครั้งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงผู้นำไอแลนด์เหนือประนามกลุ่มผู้ก่อเหตุเผาบ้านเรือนประชาชนบอกว่าเป็นพวกอันธพาลที่กระทำในสิ่งที่น่ารังเกียจและขี้ขลาดอย่างยิ่งและเรียกร้องให้ทุกคนสงบสติอารมณ์ย้ำว่าจะไม่มีข้อแก้ตัวหรือว่าเหตุผลใดๆสำหรับการโจมตีผู้บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไอร์แลนด์เหนือระบุว่าจะเร่งกำลังตำรวจตรวจตรา ทั่วบริเวณทั่วไอร์แลนด์เหนือในช่วงหลายวันนับจากนี้เพิ่มกำลังพลเข้าไปและเตือนประชาชนไม่ให้ถูกชักจูงผ่านสื่อสังคมออนไลน์เคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษบอกว่าเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเบลฟาสต์เป็นเรื่องที่น่าตกใจและยอมรับไม่ได้และย้ำว่าตัวเขาเองจะไม่ทนกับเรื่องนี้และผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเต็มที
4: ่เมื่อวานนี้ครับในช่วงหน้าต่างโลกเรากางข้อมูลจากงานวิจัยนะครับถึงการสะสมอาวุธและการเร่งพัฒนานิวเคลียร์ของประเทศต่างๆครับซึ่งการสะสมอาวุธพัฒนานิวเคลียร์มันเกิดขึ้นท่ามกลางสงครามที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของโลกนะครับทีนี้มาดูผลกระทบของมันบ้างครับทุกวันนี้สงครามที่เราเจอเนี่ยมันเลวร้ายมันรุนแรงแค่ไหนวิเคราะห์ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

เราพูดกันบ่อยๆนะคะว่าตอนนี้ความขัดแย้งปะทุขึ้นทั่วโลกแต่สถานการณ์นี้รุนแรงมากแค่ไหนล่าสุดสถาบันวิจัยในนอร์เวย์ค่ะเขาไปเก็บรวบรวมสถิติและดูแนวโน้มสงครามในช่วง80ปีที่ผ่านมาพบว่าเมื่อปีที่แล้วความขัดแย้งรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลกมีจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะคะและดูเหมือนว่าไฟสงครามจะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC เผยภาพการยิงขีปนาวุธหลังมีรายงานนะคะว่าอิหร่านโจมตีฐานทัพอเมริกันในจอร์แดนและอีก21เป้าหมายริมอ่าวเปอร์เซียตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านเกือบ20เป้าหมายใกล้ช่องแคบฮอร์มูซคุณผู้ชมการปะทะในครั้งนี้เป็นหนึ่งในครั้งที่รุนแรงที่สุดนะคะนับตั้งแต่เริ่มมีการหยุดยิงชั่วคราวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ระบุเขาว่าต้องตอบโต้อิหร่านที่โจมตีเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐตกใกล้กับชายฝั่งโอมานสงครามสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านที่ปัจจุบันยังหาทางจบไม่ได้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะคะของสถานการณ์ความขัดแย้งที่โลกกำลังเผชิญซึ่งความขัดแย้งในลักษณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทั้งเรื่องของจำนวนครั้งแล้วก็ระดับของความรุนแรงค่ะคุณผู้ชมไปกลางถ้าเรากลางรายงานแนวโน้มความขัดแย้งของสถาบันวิจัยสันติภาพออสโลในนอร์เวย์ฉบับล่าสุดเผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้นะคะพบว่าเมื่อปีที่แล้วเกิดความขัดแย้งรุนแรงที่มีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องมากถึง65กรณีใน35ประเทศทั่วโลกค่ะตัวเลขความขัดแย้งดังกล่าวคุณผู้ชมสูงทำสถิตินะคะนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูลในปี1946หรือพูดง่ายๆค่ะปี2025โลกมีความขัดแย้งแต่จุดสูงสุดนับตั้งแต่จบสงครามโลกครั้งที่2ค่ะแนวโน้มหนึ่งที่ดูจะไม่เป็นผลดีกับสันติภาพโลกเลยนะคะนั่นก็คือการสู้รบระหว่างรัฐค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นจาก4สงครามในปี2024เป็น8สงครามเมื่อปีที่แล้วสูงที่สุดในรอบ80ปีนะคะคือถ้าแบ่งออกเป็นความขัดแย้งกว้างๆจะแบ่งได้3ประเภทด้วยกันค่ะประเด็นแรกคือประเด็นเรื่องของพรมแดนถ้าคุณผู้ชมดูจะเห็นนะคะว่านอกจากเรื่องความขัดแย้งไทยกัมพูชาแล้วก็ยังมีความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานแล้วก็อัฟกานิสถานกับปากีสถานด้วยส่วนการสู้รบที่เริ่มจากการรุกรานค่ะอย่างสงครามรัสเซียยูเครนยังหาทางออกไม่ได้นะคะแม้จะผ่านมามากกว่า4ปีแล้วก็ตามและปีที่แล้วยังเกิดเหตุอิสราเอลบุกโจมตีซีเรียด้วยขณะที่ความตึงเครียดจุดชนวนให้ตะวันออกกลางลุกเป็นไฟค่ะทั้งสงคราม12วันในอิหร่านแล้วก็การทำศึกกับปูตินในเยเมนซึ่งสถานการณ์นี้ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะในแนวรบเลบานอนค่ะเมืองชายกลายเป็นสมรภูมิเดือดนะคะหลังจากกองทัพอิสราเอลสั่งอพยพทั้งเมืองท่ามกลางการเดินหน้าถล่มพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวก็ตามโดยมีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอนมากกว่า 3,400 คนนับตั้งแต่อิสราเอลตอบโต้การโจมตีของเฮซบอลลาห์เมื่อวันที่2มีนาคมนะคะความขัดแย้งในจุดนี้เพิ่มความเสี่ยงที่จะลากตะวันออกกลางกลับเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบอีกครั้งค่ะซึ่งภาพเหล่านี้ชี้นะคะว่าโลกในปี2026คงจะหวังถึงสันติภาพไม่ได้มากนักค่ะและที่น่ากังวลมากขึ้นไปอีกคุณผู้ชมนั่นก็คือสงครามระหว่างรัฐมีแนวโน้มเกิดเพิ่มขึ้นนะคะสะท้อนให้เห็นผ่านความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงของระเบียบความมั่นคงระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตขึ้นของแนวคิดที่สนับสนุนการกีดกันและการดำเนินนโยบายก้าวร้าวค่ะตัวชี้วัดหนึ่งของสถานการณ์ความขัดแย้งนั่นก็คือตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งเมื่อปีที่แล้วมีประมาณ 245,000 คนค่ะแต่จุดที่น่าตกใจคือตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการสู้รบระหว่างปี2021ถึงปี2025ตัวเลขเนี่ยมากกว่า 930,000 คนนะคะตัวเลขนี้พอๆกับจำนวนผู้เสียชีวิตจากสงครามในช่วง20ปีระหว่างปี2001ถึงปี2020ค่ะคุณผู้ชมช่วง5ปีที่ผ่านมานี่ถือเป็นช่วงเวลาที่โลกเผชิญกับความรุนแรงมากที่สุดนะคะนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นโดยเกิดสงครามใหญ่ถึง3สงครามด้วยกันได้แก่ศึกในสมรภูมิศึกในภูมิภาคทิเกรค่ะที่กองทัพเอธิโอเปียรบกับกลุ่มติดอาวุธนะตอนนั้นนี่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 280,000 คนในช่วงปี2021ถึง2022ค่ะขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่ปี1989ส่วนสงคราม

0: ามในกาซาถือเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามในตะวันออกกลางในปัจจุบันค่ะตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ระบุอยู่ในรายงานแนวโน้มความขัดแย้งเขาโฟกัสไปที่การเสียชีวิตในสงครามนะคะแต่ไม่ได้นับรวมผลกระทบที่ตามมาจากสงครามที่ปะทุขึ้นทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมความอดอยากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ปัญหาอื่นๆซึ่งผลกระทบเหล่านี้ไม่ได้หยุดลงเมื่อสงครามจบนะคะโดยแอฟริกาถือเป็นภูมิภาคที่เผชิญกับความขัดแย้งรุนแรงมากที่สุดค่ะตามมาด้วยเอเชียตะวันออกกลางอเมริกาและยุโรปซึ่งในช่วง11ปีที่ผ่านมาค่ะโลกเผชิญกับความขัดแย้งรุนแรงมากกว่า50กรณีทุกปีนะคะทั้งการทำศึกระหว่างรัฐกับกลุ่มติดอาวุธและระหว่างรัฐกับรัฐซึ่งแน่นอนพลเรือนค่ะตกเป็นเป้าการโจมตีเพิ่มมากขึ้นในหลายๆเหตุการณ์ด้วยขณะที่อิสราเอลได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ก้าวร้าวที่สุดในโลกในขณะนี้หลังจากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามหลายรูปแบบนะคะทั้งในกาซาซีเรียเลบานอนรวมไปถึงยังทำศึกกับทั้งอิหร่านแล้วก็กลุ่มฮูตีในเยเมนด้วยค่ะผู้เชี่ยวชาญบางคนมองนะคะว่าการกลับสู่อำนาจของโดนัลด์ทรัมป์อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นพร้อมๆกับการใช้การกีดกันทางการค้าซึ่งไปขัดขวางการร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็สร้างบรรยากาศตึงเครียดในโลกที่กำลังแบ่งขั้วรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักค่ะ
3: ก็คือนัยยะของจีนเนี่ยตามนัยยะของประวัติศาสตร์ก็คือต้องเป็นชาติที่ไม่ถูกใครรังแกต้องมีความแข็งแกร่งมีความพร้อมในเรื่องเศรษฐกิจเทคโนโลยีการทหารแต่ถึงแม้ว่าจีนจะแซงไม่แซงสหรัฐเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าวันนี้มันมีลักษณะคล้ายๆโลกพระอาทิตย์สองดวงรัฐบาลจีนไม่เคยบอกนะครับว่าเป้าหมายของเขาคือเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในมุมของจีนเนี่ยเอ็นเกมในทางสันติก็คืออเมริกาไม่มายุ่งเรื่องไต้หวันจีนจะต้องพัฒนาจนถึงจุดที่อเมริกาไม่กล้ามารบความเสี่ยงก็คือปกติจะมีมหาอำนาจเบอร์หนึ่งหรอครับที่อยู่ๆจะยอมรับว่าตัวเองแพ้มหาอำนาจเบอร์สอง
4: ใช่ครับ
3: ครับเขาก็เลยบอกมันต้องมีโชว์หรือเปล่าคือมันจะต้องรบกันจริงหรือเปล่าว่าตกลงแล้วใครแพ้ใครชนะซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นความเสี่ยงที่คนรู้สึกว่าสมรภูมิเกาะไต้หวันเนี่ยมันเสี่ยงมาก
4: ครับ
3: และเดิมพันก็สูงมาก
5: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3
6: ถ้าคุกเข่าแล้วคุณพอใจแล้วก็จะกี่ครั้งผมก็ยอมแต่ตอนนี้เราควรจะหาความจริงของสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
7: ชีวิตนายธนาคารกับการก้าวเข้ามาพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
8: ธนาคารสังเกียวจูโอช่วยพวกเราด้วยครับขอร้องละครับ
7: สำหรับเขาจะอยู่แบบนิ่งเฉยหรือลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
6: ช่วยเลิกเล่นละครบังหน้าไร้สาระสักทีเถอะนะครับ
7: เรื่องราวปริศนาขององค์กรแห่งนี้รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิฮันสวะ
6: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบอย่างคุณด้วยแล้วต้องเอาคืนร้อยเท่า
7: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันสวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.เริ่มจันทร์ที่15มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
9: ต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่วงเวลาของทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา30นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกที่คุณต้องติดตามพบกับผมพงศธรสุขพงษ์ในทันโลกกับไทย PBS
10: และติดตามทันโลกออนไลน์กับดิฉันณัฐชากิจโมกได้ทุกช่องทาง
9: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 3:00 น. ตรง

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายน2569ขณะท่านนายอังตอนิวจูแซซือกูรูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสกรุงลิสบอนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอทรงคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกๆของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์แห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งและมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันเวลา 14:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระอุโบสถวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธสันเพชรพระประธานประจำพระอุโบสถแล้วทรงจุดเทียนชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพิธีสมโภชพระอารามในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูชัดและอุณาโลมสำหรับถวายพระพุทธสันเพชรทรงถือสายสูตรยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธสันเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติพระประธานในอิริยาบถยืนมีพุทธลักษณะงดงามและพบไม่มากนักในประเทศไทยมีพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาและพระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้ายศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ฝีมือช่างหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงผูกผ้าสีชมพูแล้วทรงคล้องพวงมาลัยทรงถือสายสูตรยกช่อฟ้าพระอุโบสถพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาในการประดิษฐ์สังขรณ์วัดครั้งนี้ได้รื้อและซ่อมหลังคาเครื่องบนพระอุโบสถซ่อมแซมฐานและปิดทองพระประธานในพระอุโบสถและพระวิหารซ่อมแซมตกแต่งบริเวณเขตพุทธวาสโดยรอบใช้เวลาประดิษฐ์สังขรณ์ตั้งแต่ปี2568ถึง2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ6รอบพุทธศักราช2570เสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปพระวิหารทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูชัดทรงถือสายสูตรยกฉัตรตาดเหลืองขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธโคดมทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธโคดมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3ทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาในการนี้พระวชิรรัตนสุธีคณะกรรมการดำเนินงานสมโภชพระอารามวัดเกลือวันถวายพัดรองปุสปตาลิปัตเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาเพื่อพระราชทานไปถวายยังพระอารามต่างๆตามพระราชอัธยาศัยสำหรับลายตลปัดชุดนี้ซื่อทศธรรมทัตคณะกรรมการได้คัดเลือกภาพชาดกที่แสดงทศบารมีหรือคุณธรรม10ประการจากจิตรกรรมฝาผนังใน

ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆภาพฝาผนังนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากใช้เทคนิคจำลองภาพลงบนแผ่นเซรามิกเพื่อป้องกันความเสียหายจากความชื้นหรือเพื่อเก็บรักษาภาพเขียนต้นฉบับให้คงอยู่ได้ยาวนานต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปด้านหน้าพระวิหารทอดพระเนตรในเทศกาลเครือวันพรรณนาเนื่องในการสมโภชพระอารามวัดเครือวันจะแสดงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งวัดวัดเครือวันเป็นพระอารามหลวงชั้นรีชนิดวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเป็นวัดโบราณสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เจ้าพระยาอภัยภูธรน้อยต้นสกุลบุญรัตพันธ์และเจ้าจอมเครือวันในรัชกาลที่3ได้ปฏิสังขรณ์พระอารามถวายเป็นพระอารามหลวงมีสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3เขตพุทธวาสมีพระอุโบสถพระวิหารและพระเจดีย์3องค์อยู่ในบริเวณกำแพงแก้วปัจจุบันมีสมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนีมนตรีคณิสโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา24รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วมุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่รถโมบายสโตรกยูนิตสโตรกวันสต็อป MSU SOS เฉลิมพระเกียรติเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเด็กพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ72พรรษาโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วตระหนักถึงภารกิจในการสืบสานพระราชปณิธานด้านสาธารณสุขที่มีเพียงมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเท่านั้นหากแต่ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบขององค์กรคุณธรรมสู่การเป็นองค์กรแห่งความเกื้อกูลที่พร้อมบริการประชาชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้อัตลักษณ์รับผิดชอบมีเมตตาซื่อสัตย์นอกจากนี้องคมนตรีและคณะรับฟังการนำเสนอผลงานเด่นและเยี่ยมชมนิทรรศการคุณธรรมดิจิทัลผ่านระบบ e-poster ที่สะท้อนการนำอัตลักษณ์ที่บุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมอย่างเช่นจิตอาสาทำดีมีแต้ม Smart Personal SCPS เปลี่ยนเสียงบ่นเป็นเสียงชม Telemedicine เทคโนโลยีเชื่อมการรักษาความเมตตาเชื่อมหัวใจและใบหน้าบอกเวลาความซื่อสัตย์บอกตัวตนในการนี้องคมนตรีได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินการพร้อมให้ข้อเสนอแนะโดยเน้นย้ำให้บุคลากรทุกระดับร่วมกันยกระดับจิตวิญญาณการบริการคุณธรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดูแลสุขภาพประชาชนให้ได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและเท่าเทียมอย่างยั่งยืนองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์อำเภอลาดบัวหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านกายภาพด้านคุณภาพและด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งถือเป็น3เสาหลักแห่งการพัฒนาของโรงเรียนในโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณภาพผู้เรียนที่ใช้การวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้และผลสอบโอเน็ตเป็นฐานเพื่อวางแผนพัฒนาช่วงบ่ายคุณตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์อำเภอลาดบัวหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน3ระดับคือระดับบุคคลระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียนที่เน้นการสมัครใจปฏิบัติพฤติกรรมเชิงบวกที่ระเบิดจากข้างในตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม
ทั้งนี้3เสาหลักประกอบด้วยคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษา

อย่างมีคุณภาพได้รับการปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมและมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้คุณภาพครูพัฒนาศักยภาพของครูให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและมีความรักความเมตตาต่อนักเรียนการบริหารจัดการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและพร้อมใช้งานโดยแนวคิดหลักทั้ง3เสาหลักนี้จะนำไปบูรณาการร่วมกับ5กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพครูยกระดับผลสัมฤทธิ์พัฒนาคุณธรรมพัฒนาทักษะอาชีพและบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีให้แก่บ้านเมืองตามพระบรมราโชบายของโครงการกองทุนการศึกษาสืบไปผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจรณชัยนุ่นยัง10ตำรวจเอกศิลวัฒน์ชัยโรจน์10ตำรวจเอกจิตตินหาสนำ10ตำรวจเอกวิทยาอยู่เย็น10ตำรวจเอกเกียรติภูมิศรีแก้วอิน10ตำรวจเอกกิตภัทรกองอิน10ตำรวจเอกวิษณุถาวรยุติธรรม10ตำรวจเอกชยภัทรพรหมอินและ10ตำรวจตรีวิทมลวงเกื้อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสายตรวจรถยนต์ประจำหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12รามันขณะออกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปูไลและลาดตระเวนเส้นทางคมนาคมสาย4010เหตุเกิดบริเวณถนนรามันบาลอหมู่ที่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายซาการิยาลาโฮยาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลรามันอำเภอรามันจังหวัดยะลาในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกวิชาชีพโครงการฝึกอาชีพผู้ช่วยเหลือด้านสุขภาพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพโดยกำหนดหลักสูตรการฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพไว้3หลักสูตรเป็นหลักสูตร30ชั่วโมงประกอบด้วยหลักสูตรผู้ช่วยด้านทันตกรรมหลักสูตรผู้ช่วยด้านเภสัชกรรมและหลักสูตรด้านฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆและผู้พิการเมื่อจบหลักสูตรจะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพสามารถนำใบประกอบวิชาชีพหลังพ้นโทษได้ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นเรือนจำแห่งที่2ในโครงการกำลังใจและได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามกิจกรรมโครงการกำลังใจในพระดำริหลายครั้งโดยควบคุมผู้ต้องขังหญิงกำหนดโทษตลอดชีวิตซึ่งเป็นโทษที่หนักและมีกระบวนการพิจารณาปล่อยตัวที่เข้มงวดกว่าโทษจำคุกแบบกำหนดระยะเวลาปกติ
ปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิง 1,902 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพแบงคอกรูสในทุกมิติเช่นการทอผ้าไหมการปักผ้านวดแผนไทยและดนตรีจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดร้านกาแฟปายนารีคอฟฟี่และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขังตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและสร้างรายได้ระหว่างการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังภายในร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เช่นผ้าไหมชุดผ้าไหมและกระเป๋าช่วงบ่ายเดินทางไปยังโรงเรียนลีลานวดไทยลีลาไทยมัสซาสคูลอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้เข้าไปอบรมหลักสูตรนวดไทย150ชั่วโมงให้แก่ผู้ต้องขังหญิงนอกจากนี้ยังรับผู้ต้องขังหญิงที่พ้นโทษแล้วเข้าไปเป็นพนักงานและครูฝึกสอนมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,000 ถึง 20,000 บาทนับเป็นการสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตเพื่อให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้มูลนิธิหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเครือเบทาโกและโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดดุสิตดารามวัดเสวตฉัตรวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพากรวัดราชบุรณะวัดรวกบางบำรุกรุงเทพมหานครวัดปฐมวนารามและวัดพุทธวิชยารามจังหวัดปทุมธานีวัดพะเยาจังหวัดสระบุรีและวัดบ้านใหม่บุพพารามจังหวัดราชบุรีที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปัตตานีศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น48โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่น2539ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัดพระคินีนาถวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดสะพานสูงวัดกลางเกร็ดวัดอินทารามจังหวัดนนทบุรีและวัดคลองเรียนจังหวัดสงขลาเวลา 17:00 น.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดอุดรธานีประกอบด้วยวัดโพธิสมพรวัดโยธานิมิตวัดสร้างแค่วัดพุทธนิมิตและวัดศรีตะวนารามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทในกลุ่มตรีเพชรและบริษัทในกลุ่มอีซูซูประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรม8รูปจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างยั่งยืนอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่องจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิและนางพรทิพย์ไซมอนนาคีรันกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวิร์ส1988และครอบครัวทั้งนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชน

0: สามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในเวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ที่ฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอนสินีค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับกีฬาค่ำนี้ครับคุยกันถึงลิขสิทธิ์บอลโลกวันนี้วันพุธแล้วนะครับเขาจะเริ่มเตะกันวันศุกร์นี้แล้วปรากฏว่าทั้งอาเซียนเนี่ยเขาซื้อกันไปหมดแล้วครับเหลือไทยแค่ชาติเดียวที่ยังไม่ชัดเจนนะครับติดตามกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกลุ่นครับ

0: สวัสดีครับกีฬาคำนี้ยังอยู่กันที่การเกาะติดสถานการณ์บอลโลกครับที่ล่าสุดบรรดาแข้งเยาวชนต้องการดูฟุตบอลโลกในปีนี้แม้ว่าในตอนนี้ล่าสุดไทยยังไม่ซื้อลิขสิทธิ์ก็ตามครับการเจรจาลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกของไทยล่าสุดยังไม่ได้ข้อสรุปแม้ว่าตอนนี้ครับไทยเป็นชาติเดียวจากทั้งหมด11ชาติในอาเซียนที่ยังไม่ซื้อลิขสิทธิ์โดยติดปัญหาในเรื่องของราคาที่ฟีฟ่าต้องการขายให้ไทย40ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทและถ้ารวมภาษีจะอยู่ที่ 1,700 ล้านบาทครับขณะที่แจ๊สต้องการซื้อในราคาที่ใกล้เคียงกับเวียดนามจำนวน15ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ500ล้านบาทเนื่องจากคุ้มค่าต่อการลงทุนโดยบรรดาคอบอลชาวไทยต่างจับตาสถานการณ์ในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดว่าไทยจะได้ถ่ายทอดสดบอลโลกหรือไม่ขณะที่นักฟุตซอลโรงเรียนศึกษานารีวิทยาบางบอนครับที่เตรียมลงแข่งขันฟุตซอลนักเรียนสพมกท1รุ่นอายุ15ปีครั้งที่9วอนให้ผู้ใหญ่ใจดีช่วยกันซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครับซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ในฝันของนักเตะดาวรุ่งและหากไม่มีการถ่ายทอดสดนักเตะกลุ่มนี้ต้องเปลี่ยนไปดูไฮไลท์หลังจบการแข่งขันตามช่องทางต่างๆแทนครับ
1: อยากให้ซื้อครับเพราะว่าจะได้ศึกษาดูหลายๆทีมที่ไปแข่งบอลโลกครับมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าสามารถศึกษาดูได้จากทุกหลายๆทีมครับที่มาแข่งบอลโลก
2: เช่นยังไง
1: เช่นเกมรับเกมลุกอะไรอย่างเงี้ยครับการยิงประตูการยืนตำแหน่งอย่างเงี้ยครับช่วยให้เป็นแรงบันดาลใจครับว่าสักวันนึงอยากเล่นบอลโลกให้ได้อย่างเงี้ยเชียร์บราซิลมาครับชอบครับชอบการเล่นครับชอบการเล่นของบราซิลครับเล่นกับการเลี้ยงการยิงประตูอะไรครับ
3: โหหลายๆเรื่องเลยนะครับนักกีฬาเนี่ยเด็กๆหลายคนนะครับมีไอดอลเป็นนักฟุตบอลนะครับก็อยากจะดูอยากจะดูถ่ายทอดสดนะครับสำหรับเชียร์ไอดอลตัวเองนะครับก็ผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับติดตามฟุตบอลอังกฤษนะครับแต่ตอนช่วงหลังๆนี่ก็ติดตามบ้างไม่ติดตามบ้างแต่ก็ยังเป็นคนที่ดูบอลคนหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสได้ดูนะครับถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็จะมีความยินดีมากเลยครับโหเสียดายครับถ้าเกิดว่าประเทศไทยขาดโอกาสนะไปให้ประชาชนได้ดูการถ่ายทอดสดทางทีวีนะครับก็อยากให้ช่วยพิจารณาหน่อยนะครับสำหรับประชาชนคนหนึ่งนะครับ
0: สำหรับคู่เปิดสนามฟุตบอลโลกจะมีขึ้นในคืนวันพรุ่งนี้ครับหรือเช้ามืดวันศุกร์เวลาตีสองตามเวลาประเทศไทยเม็กซิโกเปิดบ้านพบแอฟริกาใต้ขณะที่ลิซ่าศิลปินชาวไทยเตรียมขึ้นร้องเพลงโกในพิธีเปิดที่ LA ก่อนเกมที่สหรัฐอเมริกาเปิดบ้านพบปารากวัยในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลา 6:30 นครับคณะอนุกรรมการด้านกีฬาของวุฒิสภาครับเตรียมผลักดันให้มีการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติกลับมาอีกครั้งโดยเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีครับนายจำลองอนันตสุขสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการด้านกีฬาวุฒิสภาเป็นประธานประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องฟุตบอลลีกอาชีพและแนวทางการพัฒนาทีมชาติไทยอย่างยั่งยืนโดยมีสวสุวิทย์จำปานนท์สวนิทัศน์อารีวงศ์สกุลและสวพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ร่วมหารือพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นครับนำโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดพลังการ FC และเมืองทองยูไนเต็ดขณะที่นายมนูนอุทักกวารีรองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลฝ่ายสื่อสารองค์กรได้เสนอต่อคณะอนุกรรมการให้ผลักดันการจัดการแข่งขันยูธลีกฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติใน3รุ่นอายุเริ่มจาก14 16และ18ปีอย่างต่อเนื่องครับเพื่อสร้าง

0: ฐานการพัฒนาฟุตบอลไทยสู่บอลเยาวชนโลกในชุด17และ20ปีรวมถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยคณะกรรมการเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวพร้อมเตรียมเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและสื่อมวลชนรวมถึงไทย PBS เพื่อตั้งคณะกรรมการการศึกษาอย่างจริงจังครับในเบื้องต้นจะมีการหารือร่วมกับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในวันพุธที่24มิถุนายนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีครับพิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป
1: ทางสมาคมก็อยากให้มีการจัดไม่ว่าจะเป็นลีกU14 U16 เพื่อที่จะเตรียมทีมไปแข่งฟุตบอลโลก U17 นะครับแล้วอาจจะมี U19 ด้วยเพื่อจะเตรียมทีมไปแข่ง U20 ซึ่งประเด็นทั้งหลายและทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยจุดประสงค์ก็คือเราต้องการทำให้ฟุตบอลไทยได้ไปฟุตบอลโลกจริงๆเพราะนั้นจุดเริ่มต้นที่จะไปฟุตบอลโลกได้กรณีเดียวเลยคือต้องทำให้เยาวชนเราหันมาเล่นกีฬาแล้วก็พัฒนาให้เยาวชนชุดนี้ได้ก้าวสู่ฟุตบอลโลกดูอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจนะครับเอาตั้งแต่การ์ตูนเลยคิดดูง่ายๆให้แรงบันดาลใจวันนี้ญี่ปุ่นเป็นไงครับไปฟุตบอลโลกแล้วนะครับชนะบราซิลแล้วชนะอังกฤษแล้วนะครับไทยก็ทำได้ครับ
2: จริงๆแกนการพัฒนาเยาวชนจนไปถึงทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยมันมีรูปแบบอยู่แล้วในเชิงสากลนะครับก็คือการแข่งขันระดับเขตระดับตำบลระดับอำเภอแล้วก็คัดสู่จังหวัดนะครับเมื่อเป็นตัวแทนจังหวัดก็เป็นจำนวนภูมิภาคตรงนี้เนี่ยการแข่งขันในแต่ละรุ่นในแต่ละเลเวลเนี่ยก็ต้องมีการแข่งขันที่เข้มข้นมีจำนวนแมตช์ที่เพียงพอเพื่อให้เราได้เห็นนักกีฬาคนนั้นนะครับตั้งแต่ไม่ใช่ว่าแมตช์สองแมตช์แล้วก็หายไปเราต้องไม่ให้ผู้ที่มีพรสวรรค์หรือผู้ที่มีความสามารถเนี่ยหายไประหว่างทางดังนั้นการทำการแข่งขันที่ต่อเนื่องและเป็นแบบแผนและไม่ชนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลภาคเอกชนการแข่งขันในรุ่นต่างๆเนี่ยต้องอาจจะวางปฏิทินที่ซิงกันหรือว่าเรียงกันเป็นจังหวะเพื่อให้ไม่ทับซ้อนแล้วก็ทำให้นักกีฬานั้นมีการแข่งขันที่เหมาะสมนะครับ
0: ฟุตบอลยุโรปลีกแห่งชาติว่างเว้นการแข่งขันมา2ปีครับโดยปีนี้คาดว่าหากกลับมาจัดแข่งอีกครั้งต้องใช้งบประมาณจัดแข่งแบบเย่าเยือนในแต่ละรุ่นอายุอยู่ที่ 40-50 ล้านบาททั้งหมด3รุ่นรวมประมาณ 120-150 ล้านบาทต่อปีครับปัจจุบันบอลเยาวชนส่วนใหญ่จัดแข่งแบบทัวร์นาเมนต์ไม่ได้แข่งแบบต่อเนื่องนำโดยฟุตบอลกรมพละศึกษารุ่น14 16และ18ปีรวมถึงฟุตบอลโค้กครับรุ่น17ปีครับต้องจับตาว่าสุดท้ายแล้วคนไทยจะได้ดูบอลโลกหรือไม่และฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติจะกลับมาแข่งขันในปีนี้หรือไม่ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวันวิสาครับ
3: ขอบคุณคุณยินทัศน์ครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงกรณีที่จีนส่งรถถังให้กับกัมพูชานะครับนี่ซุ่มเตรียมอาวุธสำหรับสู้รบรอบใหม่หรือไม่ตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
4: ช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: สหรัฐโจมตีอิหร่านตอบโต้ปมสอยเฮลิคอปเตอร์ร่วงวัดใจสันติภาพระยะยาวเจาะศักยภาพเรือผิวน้ำไร้คนขับในภารกิจกู้ภัยครั้งแรกมองปมบาดหมางสหรัฐอิสราเอลโดนัลด์ทรัมป์เบนจามินเนทันยาฮูใครคุมเกมจับตาสมรภูมิโดรนรัสเซียยูเครนหวั่นความขัดแย้งขยายวงทันโลกกับไทย PBS คืนนี้สามทุ่มตรง
6: ทางสื่อกัมพูชามาตีค่ะเป็นการเช็คแองกับทางคุณมาเลยนะครับ
7: ไม่เช็คแองจะให้เช็คอะไรครับ
8: ไม่ว่าใครจะเดินเข้ามาเราก็ต้องให้เกียรติ
6: ครับ
8: นะครับ
9: แล้วเขามีการฝึกร่วมกันมานานแล้วนะครับเมื่อปี2016เราฟังเป็นรถถังเก่าที่เขารีโนเวทใหม่นะครับเขาเอามาที่ท่าลิฟต์มาได้เข้ามาที่กัมพูชาแล้วในภาพของการข่าวเราก็รับทราบว่าเขาไม่ได้เอามาที่ชายแดนนะครับ
7: สิ่งที่ประเทศไทยเราได้ดำเนินการป้องกันปกป้องอธิปไตยของเราเนี่ยมีความชัดเจนมากผมเชื่อว่าต้องคิดดีๆนะถ้าจะมารุกล้ำหรือจะมาใช้กำลังอะไรกับประเทศไทยต้องคิดให้ดีมากๆนะ

วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะวันนี้กลับมาคุยกันเรื่องกัมพูชาหลังจากที่เมื่อวันที่5ที่ผ่านมาได้ปรากฏภาพของรถถัง T59D 39คันจากจีนส่ง

0: าถึงกัมพูชาทางท่าเรือเรียมหรือว่าฐานทัพเรียมที่สีนุวิวนะคะซึ่งก็ประจวบกับในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยได้มีคำพูดจากนายกอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่ออกมาบอกว่าจะเอาแผ่นดินที่อ้างว่าไทยยึดไว้คืนไม่ว่าจะด้วยทางการทูตหรือกำลังก็ตามทั้งสองเหตุการณ์นี้ประจวบเหมาะกันแล้วมันก็เลยทำให้เกิดความเป็นกังวล นะคะว่าหรือว่าการสู้รบรอบใหม่ระหว่างไทยกับกัมพูชาจะเกิดขึ้นหรือเป็นแค่เหตุบังเอิญ นะวันนี้เราพูดคุยกันกับคุณทรงฤทธิ์พงษ์เงินผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงอยู่ในรายการกับดิฉันวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์คะคำถามนี้เลยค่ะคือมาประจวบเหมาะกันเลยรถถังมาถึงล็อตแรก39แล้วบอกว่าตามสัญญาจะมาอีกรวมเป็น93แล้วก็อยู่ในยุคหรือว่าในช่วงของที่คุณเซ็นออกมาเหมือนกับพูดทำนองว่า ก็พร้อมที่จะเอาแผ่นดินคืนจะรบหรือจะอะไรก็ได
1: ้ครับ
0: มันบังเอิญไปหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกครับคือตอนนี้คุณเซ็นใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ไหนได้เขาก็ใช
0: ้
1: นะครับก็วันนี้ก็ออกมาแก้แล้วนี่บอกว่าเลือกในแนวทางสันตินะครับแล้วก็ขู่คนที่เอาภาพรถถังออกมาโชว
0: ์ค่ะ
1: บอกว่าเอาความลับของประเทศไปเปิดเผยจริงๆก็คุณเซ็นเปิดเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็มาตำหนิคนอื่นเพื่อที่จะกบเกลื่อนนะฮะคือไอ้สิ่งที่มันเราจะไปโทษความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับจีนไม่ได้คุณโดนานะครับคือความสัมพันธ์ระหว่างเขาสองประเทศมันก็คือเอกเทศของเขา
0: ค่ะ
1: จีนก็มีความสัมพันธ์กับเราเช่นกันนะครับอาวุธปืนใหญ่จีนก็ขายให้กัมพูชาที่เราเรียกว่า PSL 03ก็จะมีอยู่ทั้งหมด30เซตนะครับ30เซตก็พร้อมที่จะใช้เมื่อได้รหัสก็จะมีอยู่17เซตเท่านั้นนะครับรหัสยังอยู่กับจีนนะครับส่วนเราเนี่ยเราได้เทคโนโลยีแบบเดียวกันนี
0: ้
1: แต่เราทำเอง
0: อาจารย์กำลังจะบอกว่าการซื้อขายอาวุธเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่ทั้งสองประเทศจะทำสัญญาซื้อขายกัน
1: ใช่ครับแต่อันนี้เขาไม่ได้ซื้อนะ
0: ค่ะ
1: เป็นการให้เปล่า
0: ค่ะ
1: เพื่อมีข้อแลกเปลี่ยนเพราะว่ากัมพูชากับจีนลงนามเป็นหุ้นส่วนมีเขาเรียกว่าสนธิสัญญาป้องกันนะครับป้องกันประเทศร่วมกัน
0: เป็นยุทธศาสตร
1: ์ใช่
0: ค่ะ
1: ก็ตั้งแต่ปี2016แล้วก็เริ่มจากการซ้อมรบด้วยกันไม่มีเว้นวรรคนะครับซ้อมทุกปีแม้กระทั่งปีที่เปิดฉากยิงกับเราเดือนมิถุนาเขาก็ซ้อมรถกรกฎาคมก็เลยมาเปิดฉากกับเราเห็นไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ปีนี้ก็เห็นไหมฮะตกห่วงมิถุนาเช่นเดิม
0: ค่ะ
1: ก็เราไม่ได้ลบกันแล้วใช่ไหมครับมันก็อยู่ในวงวิถีของกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศนะครับหรือถ้าจะพูดตรงๆเลยก็คือว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ในกัมพูชาทุกวันนี้ 99% made in China
0: เพราะเขาก็ทำแบบนี้กันมา 2-3 ทศวรรษแล้วใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ไม่ถ้าเอารัฐใหญ่ก็จะเริ่มตั้งแต่2016
0: 2016ก็คือ10ปีที่ผ่านมา
1: ใช่ครับ2016แต่ว่าก็ส่งกันให้ทุกปีนะครับอย่างกรณีรถถังเนี่ยเริ่มแรกมันไม่ใช่คือไอเนี้ยมันจะอยู่ในไทย50
0: ค่ะ
1: ก็คือตระกูล50เนี่ยมันก็จะมีถ้าโมดิฟายขึ้นมา51 52 53 54นะครับรุ่นแรกที่เขาส่งมอบให้กัมพูชาเขาเรียกว่าT54
0: ซึ่งใหม่กว่ารุ่นนี้
1: เก่าสิ
0: เอาเก่ากว่าโอเค
1: ยิ่งตัวเลขสูงก็คือใหม
0: ่ยิ่งใหม่โอเค
1: ใช่ครับแต่ท้ายนี้รุ่นแรกที่สร้างเนี่ยที่ส่งมอบให้กัมพูชามีอยู่ประมาณ400กว่าคัน
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าใช้ได้จริงๆเนี่ย200กว่า
0: อ
1: นอกนั้นทำไมต้องให้เยอะเอามาเป็นอะไรเพราะมันไม่มีอะไรแล้วนึกออกไหมฮะมันเหมือน
0: ก็เหมือนรถมือสอง
1: เหมือนเชียงกง
0: เออเหมือนเชียงกงส่งมาให้อาจจะไปตกแต่งเสริมอะไรขึ้นมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเยี่ยมเหมือนกับรุ่นใหม่ๆ
1: มันก็คือถ้ารุ่นแรกจริงๆถ้าเป็นตระกูลที่เราเห็นทีเนี่ยนะฮะที50เป็นต้นมาเนี่ยนะฮะรุ่นแรกจริงๆเนี่ยสร้างเมื่อปี1950
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปทดลองใช้ครั้งแรกก็ในสงครามเกาหลี
0: ค่ะ
1: ที่จีนเอาไปใช้ในสงครามเกาหลีแต่ว่าต้นกำเนิดจริงๆคือรัสเซียนะครับพอมันก็พัฒนาของมันมาอย่างเงี้ยคุณหนูนาพัฒนาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับจีนใช้ T99A
0: ซึ่งสูงมากเทียบกับ50นี่คือ
1: ใช่ครับก็คือ
0: 5 generation เลย
1: คือทุกวันที่อยู่ในกองทัพจีนเนี่ยนะคร
0: ับ
1: มันคือ7 8 9
0: ค่ะอย่างนี้อาจารย์บอกว่าเขาก็ส่ง

0: แบบเนี้ยมา10ปีละแต่บังเอิญให้ว่ามันมาอยู่ในช่วงที่เรากับกัมพูชามีปัญหากันก็เลยทำให้คนไทยมีคำถามนะคนอาจจะบอกว่าเขาก็ตกลงกันไว้ตั้งนานแล้วจะส่งให้แต่ว่าจังหวะเวลาเนี้ยมันน่าสงสัยหรือเปล่าคะ
1: จีนเขาไม่รู้หรอกฮะว่าฮุนเซนจะเปิดฉากยิงกับไทยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เขาก็ดีลกับเขาแบบทวิภาคีก็เหมือนเรากับดีลกับจีนแบบทวิภาคีเราก็ไม่ต้องไปบอกกัมพูชาใช่ไหมฮ
0: ะ
1: จีนเขาดีลกับกัมพูชาเขาก็ดีลของเขาไปแต่ทีนี้พอมันเกิดวิกฤตที่ชายแดนจีนไม่ใช่ต้นเหตุฮุนเซนคือต้นเหตุนะครับแล้วก็ที่ผมมองก็คือว่ารถถังเนี่ยก็คือเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็มีทวิภาคีของเขาแบบนั้นแต่แน่ๆนะครับเมื่อเขาส่งมอบเนี่ยเขาก็ต้องบอกอยู่แล้วว่าห้ามมาไปยิงกับไทยนะครับมันถึงมีขยักไว้
0: อ๋ออันนี้เขามีเงื่อนไขด้วยเหรอคะ
1: มันก็ภาษาการทูตนะครับก็เหมือน PS-03 ทุกวันนี้กัมพูชายังใช้ไม่ได้นะครับ
0: ก็ต้องขอรหัสก่อน
1: ใช่เพราะว่าไอ้รุ่นนี้มันทันสมัยก็คือว่ามันใช้ดาวเทียมใช้ GPS ควบคุมได้หมดเลยคุณเคลื่อนย้ายไปตรงไหนจีนเขามอนิเตอร์ได้หมด
0: ค่ะ
1: นะครับแต่อันนี้มันไม่ได้นะฮะก็คือมันคือของเก่าเก็บในพิพิธภัณฑ
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: แต่อยู่มาวันหนึ่งฮุนเซนบอกว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีต้องใช้คำนี้นะครับในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยจีนถือว่ากัมพูชาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรม
0: ไปร่วมกันยังไงตรงไหนคะ
1: ฮุนเซนพรีกายให้เมื่อปี2012
0: ตอนนั้น
1: ฮุนเซนเป็นประธานอาเซียน
0: อ๋อค่ะ
1: นะครับ
0: เรื่องทะเลจีนใต้
1: ยังไม่ใช่ท่านสีนะครับย
0: ัง
1: เป็นท่านหูจินเทาอยู
0: ่ค่ะ
1: ทะเลจีนใต้มันมีข้อขัดแย้งกับอาเซียนอยู่4ประเทศนะครับเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไนจีนไปขอให้ฮุนเซนเนี่ยอย่าบรรจุไปละทะเลจีนใต้
0: จำได้
1: ถ้าไปทำข่าวจะจำได
0: ้
1: วงแตก
0: ค่ะวงแตก
1: ไม่มีแถลงการร่วมและฮุนเซนเป็นประธานอาเซียนที่เป็นประวัติศาสตร์ของความแตกแยกครั้งแรกเลยนะครับจีนก็ตอนนั้นท่านหูจินเทาเนี่ยมันก็คือปลายของเขาแล้วใช่ไหมฮะพอเดือนธันวาเสร็จปุ๊บท่านสีมาท่านสีเนี่ยมาจากไหนล่ะก็คือเป็นรองท่านหูจินเทามาก่อนแต่นโยบายต่างประเทศนโยบายเศรษฐกิจของจีนเปลี่ยนเพราะอะไร Belt and Road วัน Belt and Road เนี่ยคุณจะมาเลือกครบกับอาเซียนแต่ละประเทศแล้วก็เลือกแต่ละปัญหาอันนี้ฉันจะคุยอันนี้ฉันไม่คุยไม่ได้น
0: ะ
1: เพราะคุณต้องเชื่อมรถไฟคุณต้องสร้างมอเตอร์เวย์คุณต้องท่อส่งนั้นท่อส่งนี้คุณก็ต้องเชื่อมทั้ง10ใช่ไหมครับนั่นแหละคือที่มาของคำว่า Code of Conduct
0: ก็คือแนวทางปฏิบัติ
1: ข้อปฏิบัติร่วมกันในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับอาเซียน
0: ค่ะ
1: นั่นหมายความว่าอะไรฮะจีนพร้อมที่จะคุยกับอาเซียนทั้งกลุ่มโดยไม่แบบทวิภาคีอีกต่อไปนะครับพอนโยบายผลประโยชน์มันเปลี่ยนปุ๊บนั่นแหละครับวิธีปฏิบัติมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแต่2012เนี่ยมันเป็นจุดพัฒนาที่ทำให้จีนเนี่ยมองกัมพูชาเป็นประโยชน์ในอาเซียนที่สุด
0: แล้วก็ให้ความช่วยเหลือหรือให้สิ่งที่ฮุนเซนหรือกัมพูชาขอไปอย่างกรณีอาวุธยุทโธปกรณ
1: ์มันประจวบเหมาะ
0: ค่ะ
1: นะครับประจวบเหมาะก็คือว่าสิ่งที่ท้าทายฮุนเซนคุณหนูนาจำได้ปี2013มันก็คือเลือกตั้งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ฮุนเซนเสนออะไรที
0: ่เราน่าจะอยู่ด้วยกัน
1: ฮุนเซนเสนออะไรที่ศาลระหว่างประเทศ
0: ตอนนั้นสมรังสีโดนเนรเทศแล้วกลับไปตอนนั้นมีประเด็นข่าวพระวิหารหรือเปล่าคะ
1: ใช่เสนอต่อศาลโลกว่าตีความให้หน่อย
0: ใช
1: ่ว่ามรดกโลกของฉันเมื่อปี2008เนี่ยอาณาบริเวณมันคือตรงไหนบ้าง
0: ค่ะ
1: ถึงลบกันที่ภูมะเขือทำได้ใช่ไหม
0: ทำได
1: ้แต่ศาลโลกก็ทำอะไรไม่ได้และมันเป็นจุดล้มเหลวของฮุนเซนด้วยเพราะตอนคุณได้มรดกโลก2008เนี่ยคุณชนะถล่มทลาย2013ไม่ได้เพราะคนกัมพูชารู้อ้าวได้มรดกโลกแล้วแต่หากินไม่ได้เลยทะเลาะกับไทยตลอดเวลาใช่ไหมครับ2013ไปฟ้องศาลโลกศาลโลกก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ผลเลือกตั้งออกมาก็คือฮุนเซนตั้งรัฐบาลไม่ได้ต้องไปของ ง้อกับสมรังสีใช่ไหมครับสมรังสีบอกว่าฉันไม่ร่วมรัฐบาลด้วยน
0: ะ
1: แต่แบ่งรัฐสภาให้ฉันครึ่งหนึ่งนั่นแหละระบบกฎหมายใหม่ๆอะไรมันก็เกิดขึ้นในยุคนั้นมันทำตามอำเภอใจของฮุนเซนไม่ได้ฉันอยาก
0: ตอนนั้นฮุนเซนก็เสียเก้าอี้ไปเยอะ
1: เสียเก้าอี้ครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญยังไม่แก
0: ้
1: รัฐธรรมนูญ1993ยังไม่แก้นะฮะการร่วมรัฐบาลคุณการจัดตั้งรัฐบาลคุณต้องมีเสียง2 ใน 3นะครับตอนนั้น123ค

0: คนนะครับก็คือต้องคุณต้องเกินกว่า82อ่ะคุณถึงจะตั้งรัฐบาลได้แต่มันไม่มีใครได้พอมันไม่มีใครได้ฮุนเซนก็เลยอยากจะตั้งรัฐบาลแต่ไปเงาะมันก็มีพรรคเดียวให้เงาะ
1: ค่ะ
0: ก็คือตอนนั้นยังไม่ใช่พรรคกู้ชาติด้วยพรรคสำรังส
1: ี
0: ก็นั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาแล้วทีนี้สำรังสีก็บอกว่าเอาอย่างนี้ฉันจะช่วยแก้รัฐธรรมนูญปี2013นั่นแหละแก้รัฐธรรมนูญบทบัญญัติ2ใน3นี่เป็นเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ทำไมสำรังสีทำอันนี้เพราะลันดาริสหักหลังสำรังสีทุกรอบในการเลือกตั้งจริงไหมล่ะเห็นไหมครับฝ่ายที่มาจากเมืองนอกหักหลังกันเองนะ
1: ค่ะใช่ใช่
0: คุณเซนก็ใช้ประโยชน์สิใช่ไหมครับแต่อยู่มาวันหนึ่งพอสมรังสีมีอำนาจใครเข้าไปบ้างล่ะอเมริกาฝรั่งเศสยุโรป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฮิวแมนไลท์ก็เข้าไปนะครับ Global Witness ก็เข้าไปนะฮะสารพัดเลยที่เข้าไป Voice of Democracy นะครับวิทยุที่สนับสนุน Radio Free Asia Voice of America
1: แต่จำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยกัมพูชาเหมือนกับเป็นเฟื่องฟูพอสมควรกับการเข้าไปของกลุ่มสิทธิกลุ่ม NGO สื่อต่างชาติอะไรเงี้ยนะฮะค่ะ
0: แต่สิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ทำลายฮุนเซน
1: เพราะว่าตั้งคำถามเพราะไปบี้ไปเปิดเผยเปิดโปงใช่ไหมฮะ
0: อันดับแรกเลยก็คือกองกำลังส่วนตัว
1: ค่ะ
0: คุณเอาเงินจากไหนเห็นไหมครับสมัยนั้นเขาเรียกว่ากองพลน้อยที่70ทุกวันนี้ก็คือ BSQ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเขาก็ตั้งคำถามซึ่งฮุนเซนหล่อเลี้ยงอันนี้โดยการอนุญาตให้สัมปทานไม้ขายไม้ให้เวียดนามเอาเงินมาซื้ออาวุธแล้วก็เลี้ยงหล่อเลี้ยงกันที่อยู่ข้างในนั้นนะครับแล้วก็แต่อเมริกาเนี่ยมาเจ็บใจมากที่สุดก็คือจำได้ไหมนายวัน
1: จำได้
0: ปี2001
1: แล้วต้องมีเขาเรียกว่าสงครามกับผู้ก่อการร้ายใช่ไหม
0: คุณมาเนตเพิ่งจบมา2ปีจากเวสต์พอยต์อเมริกาก็อยากจะใหญ่ที่สุดก็คือการปราบก่อการร้ายสากลใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็เลยต่อมาที่กัมพูชาคุณมาเนตเอากองกำลังของพ่อหรือเนี่ยมาตั้งเป็นกองกำลังต้านการก่อการร้ายสากลเอาอาวุธครบมือมาให้เลยฮุนเซนก็ยิ่งดีใจสิครับนะครับนั่นแหละจริงๆไอ้ฐานทัพเรือเรียมนะคุณหนูนาเริ่มแรกทีเดียวอเมริกาสร้างมันจะมีประคาคารไอ้ตรวจการอยู่2ตึก
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: มันไม่ใหญ่นะฮะตรงน
0: ั้
1: น
0: ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่มันยังไม่แต่ระยะยาวเขาจะสร้างไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทีนี้พอฮุนเซนเห็นกลไกต่างๆของอเมริกาเข้าไปเนี่ยเลื่อยเก้าอี้ฉันตลอดบ่อนทำลายฉันแล้วคนที่จะใหญ่กว่าฮุนเซนคือสมรังสีนั่นแหละมันก็เลยเป็นสเต็ปแล้วสเต็ปที่ฮุนเซนตัดสินใจขาดที่สุดคือเลือกตั้งท้องถิ่นปี2017นะครับเอาอย่างนี้ปี2013เนี่ยคะแนนโหวตทั้งประเทศเนี่ยนะระหว่างพรรคสมรังสีกับพรรคประชาชนกัมพูชาเนี่ยมันห่างกันอยู่ประมาณ3ล้าน5แสนแต่เลือกตั้งท้องถิ่น2017มันเหลือแค่3แสนถ้าคุณปล่อยให้เลือกตั้งใหญ่2018ฮุนเซนแพ
1: ้
0: นะครับและนี่คือสาเหตุว่าทำไมคุณเซนต้องหาเรื่องยุบพรรคสมรังสีและเอาคดีเดิมที่ได้อภัยโทษแล้วกลับมาใหม
1: ่ซึ่งในทางเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการลดเขาเรียกอิทธิพลของสหรัฐไปด้วยหรือเปล่าคะแล้วก็ไปใกล้จีนมาก
0: เคลียร์ออกเลย
1: เคลียร์ออกเลย
0: เคลียร์ออกเลยครับ
1: แล้วก็ไปใกล้จีนมากข
0: ึ้นขอจีนอย่างเดียวนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่คุณเซนไม่แคร์โลกตะวันตกคุณจะตัดความช่วยเหลือคุณจะไม่ให้ไม่อะไรเนี่ยฉันไม่แคร์เพราะสิ่งที่ต่างชาติหรือโลกตะวันตกเคยให้จีนเซ็นให้ครั้งเดียวเอาไป
1: นั่นก็เลยอธิบายว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไมการช่วยเหลือเรื่องอาวุธมันเลยต่อเนื่องคงเส้นคงวา
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูล็อตล่าสุดเนี่ยนะคะคุณทรงฤทธิ์ T59D มันอาจจะเทคโนโลยี50ปีที่แล้วแต่ว่า10ปีที่จีนเริ่มให้จะเป็นให้เปล่าหรือจะให้ราคาถูกๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยเอาเฉพาะรถถังเนี่ยเอามากางดูเนี่ยอะไรที่มันเป็นตัวน่ากลัวที่สุดแล้วถ้าวันนี้สมมติว่ามีการเผชิญหน้ากันอีกครั้งทางการทหารระหว่างไทยกัมพูชาเราจะต้องระวังตรงไหนบ้างคะ
0: รอบสองพิสูจน์แล้วครับรถถังของกัมพูชาไม่มีเขี้ยวเล็บอันใดเลยนะครับแล้วไอ้ที่เอามาใหม่40ใช่ไหม40คันเขาก็โมดิฟายจากรุ่นนั้นนะครับแล้วก็อาจจะลำกล้องของการยิงเนี่ยจาก100มิลลิเมตรเป็น105มิลลิเมตรนะครับยิงได้ 2,000 เมตรระยะไกลแบบแม่นยำนะฮ
1: ะ
0: สามารถคาดวางผลได้แต่คุณหนูนายอย่าลืมว่ารถถังเนี่ย มันคืออาวุธที่สู้กันในแนวราบนะครับพอมันสู้กันในราบเนี่ยมันก็ต้องมีที่ราบวิ่งใส่กันใช่ไหมฮะ
1: ซึ่งมันก็จะมีพื้นที่เดียว
0: ใช
1: ่ก็คือพื้นที่ภาคหนึ่งใช่ไหมฮะแถวสระแก้ว
0: หรืออีกวิธีหนึ่งคุณก็ต้องเอาขึ้นไปบนเนินให้ได
1: ้โอ
0: ้ซึ่งกัมพูชาก็เคยทำ
1: ค่ะ
0: แต่เราสอยลงมาหมดแล้วรอบสองพอเรายึดเนินยึดอะไรเสร็จปุ๊บไอ้สิ่งที่เขากำลังที่จะตั้งอะไรเนี่ยมันไม่เหลือจะแล้วไงคุณหนูนาเพราะฉะนั้นแนวเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันไม่ใช่แนวที่รถถังมันจะมาประจันบานได
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณจะยิงจากที่ต่ำขึ้นที่สูงเนี่ยใช่ไหมฮะมันจะขึ้นเป็นแนวทะแยงขึ้นไปอย่างนี้เลย
1: ค่ะ
0: มันจะหวังผลอะไรไม่ได้ยกเว้นคุณต้องยกเครนมันขึ้นมาอย่างนี้ในระดับเดียวกันแล้วยิงมาอย่างนี้ซึ่งมันทำไม่ได้ในความเป็นจริงแล้วก็แสนยานุภาพมันไม่ได้มากมายนะครับอย่างที่ผมบอกสักครู่นี้รถถังรุ่น T54 ที่เอามาก่อนหน้านี้นะครับจริงๆเนี่ย400กว่าเซตเนี่ยมันใช้ได้200กว่าเพราะทำไมก็คือมันก็ถอดชิ้นส่วนนั้นมาใส่เพราะมันไม่มีการผลิตแล้วแล้วก็รุ่นนี้มันจริงๆเนี่ยมันก็คือรุ่นที่เขาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แต่พอฮุนเซนขอเขาก็เลยโมดิฟายให้พอโมดิฟายให้มันก็มีเขี้ยวเล็บอยู่แค่นั้นนะครับไม่ต้องกลัวฮะบรรทุกกระสุนได้อยู่37นัด
1: รัศมีการยิงก็ประมาณ 2,000 เมตรใช่มั้ย
0: ครับ 2,000 เมตรเต็มที่ก็คือ37นัดที่อยู่ข้างในนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับ1นาทีก็ยิงได้7นัดโดยเฉลี่ยนะฮ
1: ะ
0: ถ้ามันออกมาใหม่นะแต่นี่มันของเก่านะครับทหารไทยเขาเห็นเขาก็เทคอมยิ้มเอามาเถอะนะครับไม่ตื่นเต้นนะแต่เราตื่นข่าวไง
1: แต่ว่าถ้าเราดูทิศทางแนวโน้มสมมติว่าที่เราคุยกันเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับจีนเนี่ยซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์นะที่ช่วง10ปีที่ผ่านมาเราก็เลยได้เห็นการส่งอาวุธขายอาวุธให้เนี่ยแล้วถ้าในอนาคตอันใกล้1ปี2ปีมันมีโอกาสไหมที่กัมพูชาถ้าเกิดเขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องมีเขี้ยวเล็บที่แหลมคมมากกว่านี้จะซื้ออาวุธใหม่ๆจากเมืองจีนอันนี้ในทางการเมืองเนี่ยคุณทรงฤทธิ์คิดว่าจีนจะคำนวณยังไงฮะ
0: มันก็ตอบแทน
1: เขาก็คบกับไทยอยู
0: ่ก็ตอบแทนจีนไม่ได้แต่เอาอย่างนี้เอาผลประโยชน์เป็นตัวตั้งนะครับก็คือจีนเข้ามาในกัมพูชาเข้ามาในอาเซียนเนี่ยไม่ได้เป็นนักบุญมาเพื่อผลประโยชน์นะครับมาเพื่อลงทุนมาเพื่อเชื่อมต่อมาเพื่อขายของนะครับรถไฟอย่างที่เราสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชเฟส2ก็โคราชไปหนองคายเนี่ยเขาลงทุนก่อนล่วงหน้าแล้วในลาวเพราะเขารอมาถอดเราอยู่นะครับแต่การเมืองบ้านเราเนี่ยมันทำให้เราไม่ไปต่อเขาสักทีใช่ไหมครับนั่นเห็นไหมเราจะเห็นโครงร่างอันนี้ต่อไปเราก็จะเห็นทางด่วนต่อไปเราจะเห็นมอเตอร์เวย
1: ์
0: ต่อไปเราจะเห็นท่าเรือน้ำลึกเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือแม้กระทั่ง EEC จีนก็มามากที่สุดตอนนี้นะครับหรือแม้กระทั่งศูนย์ซ่อมบำรุงอู่ตะเภาอะไรพวกนี้จีนก็เสนอมาแล้วอะไรพวกนี้นะฮะคือเขาไม่ได้เสนอแค่ไทยแต่ในประเทศไหนที่เขามีอิทธิพลเหนือได้เขาก็จะทำตอนนี้จีนมีอิทธิพลที่เขาเรียกว่าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมนั่นหมายความว่าประเทศนั้นๆกับจีนเนี่ยมีความสนิทสนมชิดเชื้อและเป็นอิทธิพลของจีนมากกว่ามหาอำนาจอื่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็คือลาวกับกัมพูชาเท่านั้นแต่ทั้งสองประเทศนี้มันไม่ใช่อาเซียน
1: คุ
0: ณหนูนาจีนเขาอยากครบทั้งหมดทั้งอาเซียน11ประเทศนะครับต่อไปเนี่ยไปแน่นอนติมอร์ตะวันออกนะฮะยิ่งมีอะไรเยอะแยะมากมายอยู่นะครับนั่นแหละถ้าตามยุทธศาสตร์ใหญ่นี้การเชื่อมโยงแบบวันเบลวันลดหรือที่เขาเรียกว่าอีไตอีลู่นะฮะทุกวันนี้ก็ตัดวันออกเป็นอินิเชทีฟแล้วเนี่ยนะมันก็คือการที่จะทำให้จีนเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงผลประโยชน์กับทั้งโลกได้ที่อยู่ในแนวแผนของเขา
1: ค่ะ
0: นะครับอะไรล่ะที่จะทำให้เขาอยู่ได้มันต้องไม่ขัดแย้งใช่ไหม
1: อืมใช่
0: ถ้าขัดแย้งเอายิงกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มเห็นไหมครับ
1: แสดงว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปคำถามคุณทรงฤทธิ์กำลังจะบอกว่าจีนก็ต้องระมัดระวังพอสมควรที่จะไม่ทำให้ความขัดแย้งนี้มันขยายวงออกไป
0: เขาถึงเข้ามาอยู่ตรงกลางตอนนี้จีนอาสาเข้ามานะครับเชิญไปด้วยนะครับคุยกันนะครับจับมือกันนะครับนะแล้วก็อาวุธแค่นี้เขาก็รู้อยู่แล้วมันไม่มีพิษสงอะไรนะครับแต่เขาก็ต้องรักษาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมเขาไหม ต่เขาก็รู้ว่าเมื่อคุณเป็นหุ้นส่วนฉันแล้ว

0: ทำให้ฉันเดือดร้อนนะครับฉันกำลังเจรจาเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นะครับก็เหมือนเคสหนึ่งซึ่งเป็นเคสที่จีนแต่เขาก็ไว้หน้านะก็คือคองฟูนันเตโชฮุนเซนจะสร้างอันนี้เป็นเมกะโปรเจกต์ของตัวเองแต่ใช้เงินจีนใช้เทคโนโลยีจีนใช้จีนทุกอย่างนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งเวียดนามทั้งประเทศขานคองนี้ตอนนี้จีนเริ่มเฟดตัวเองออกโครงการนี้2ปีมาแล้วนะฮะไม่คืบหน้าเลย
1: เพราะไม่มีเงินจากจีนอ๋อนี่คือวิธีการที่จีนบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างชาติอาเซียน
0: เพราะเขาได้โปรเจกต์ที่มันใหญ่กว่าคองฟูนันเตโช
1: คือ
0: รถไฟความเร็วสูงที่เป็นก้านกระดูกใหญ่ที่สุดในเวียดนามสองเส้นที่ลงนามกันแล้วนะครับก็คือคุณหมิงเชื่อมฮานอยไฮฟองเส้นหนึ่งเส้นที่สองนะครับเชื่อมกวางสีจ้วงมาที่หลังเซนฮานอยไฮฟองนี่คือสองเส้นเสร็จแล้วอีกเส้นหนึ่ง MOU แล้วคือกระดูกสันหลังของเวียดนามเลย
1: ถ้างั้นถามนี้มันมีอะไรถ้าเอาเฉพาะไทยกัมพูชาเนี่ยมันมีอะไรที่จะทำให้จีนอยู่กับกัมพูชามากกว่าอยู่กับไทยกัมพูชามีแต้มต่ออะไรที่ทำให้จีนปฏิเสธไม่ได้บ้าง
0: คือตอนนี้จีนมีอิทธิพลเหนือกัมพูชา
1: ค่ะ
0: นะครับแต่แน่นอนแหละเขาไม่สามารถที่จะแทรกแซงการตัดสินใจของผู้นำทางการเมืองแต่นโยบายใหม่ๆโครงประกอบใหญ่ๆโครงสร้างอำนาจโครงสร้างผลประโยชน์ใหญ่ๆจีนคือประเทศที่ลงทุนในกัมพูชามากที่สุดนะครับตอนนี้ทุนสะสมในกัมพูชามีอยู่ประมาณ 38,000 ล้านนะครับ 80% คือจีนนะแล้วทุกวันนี้สิ่งที่ผลิตและจีนได้จากกัมพูชาตรงๆเลยคือวัตถุดิบที่เขาต้องการหรือพืชผลทางการเกษตรกล้วยหอมก็ได้แล้วนะครับอะโวคาโดก็ได้แล้วนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์เม็ดไอ้ฟักทองอะไรก็แล้วแต่ยางพาราทุกวันนี้ไม่แค่ขนวัตถุดิบนะมาตั้งโรงงานไป
1: แล้วฐานทัพเรือเรียมล่ะคะ
0: เขาก็เอาเรือมาจอดไว้2ลำอยู่แล้วเรือรบแล้วก็เติมเอามาคันหนึ่งอีกลำหนึ่งเพิ่งส่งให้กัมพูชาแต่เขาต้องบอกว่าส่งให้กัมพูชาเพราะฐานทัพเรือเรียมมันเป็นของกัมพูชาเขาก็ต้องส่งมอบใช่ไหมครับแต่มันก็คือมันไม่ใช่เรือที่จะเอามาเผชิญหน้าคุณโนนามันคือเรือโคแวตมันก็คือรุ่นที่ต่ำที่สุดของเรือรบในทะเลมันก็จะรบได้แค่นั่นน้ำใกล้ๆชายฝั่งเท่านั้นนะครับแต่ถ้ายิ่งพูดเรื่องทัพเรือเนี่ยกองทัพเรือของกัมพูชาทุกวันนี้มีทหารทั้งกองทัพ 2,800 นายทหารอากาศมี 1,500 นายเครื่องบินไม่มีสักลำมีเฮลิคอปเตอร์อยู
1: ่
0: 24ลำ นะครับเครื่องบินรบไม่มีฮะมีมิก21สมัยรัสเซียซึ่งจะซ่อมขนาดไหนก็บินไม่ขึ้นนะครับแล้วนักบินมันจะกล้าบินไหมล่ะนั่นแหละครับรถถังเช่นเดียวกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องพวกนี้สำคัญที่สุดก็คือว่าจีนยังคงต้องรักษาอิทธิพลของตัวเองไว้ในกัมพูชาแต่บนพื้นฐานไหนที่จะไม่มาสร้างปัญหากับประเทศไทยหรือเพื่อนบ้าน มันก็ต้องคุมกำเนิดฮุนเซนแล้วก็ต้องสร้างคนอื่นขึ้นมามีบารมีทาบสังเกตไหมล่ะว่าทำไมทุกวันนี้กษัตริย์สีหมุนีไม่อยู่กำลังไปเทรนอยู่ที่ปักกิ่ง
1: น่าสนใจ คือวิธีของจีนในกัมพูชาในการบริหารจัดการก็คือไม่ปฏิเสธทุกเรื่องแต่ว่าก็พยายามจะให้อยู่ในสภาพที่เพื่อนบ้านนะไม่หงุดหงิดจนเกินไปหรือเปล่าคะ
0: อย่าลืมว่าเขามีอิทธิพลอยู
1: ่ค่ะ
0: เขาย่อมไม่ต้องการสูญสิ้นอิทธิพล
1: ค่ะ
0: การให้ฮุนเซนยังคงอยู่อย่างน้อยฮุนเซนก็ยังมีประโยชน์ในการต้านสมรังสีแล้วก็สร้างคนอื่นขึ้นมาบาลานซ์ฮุนเซนซะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พยายามควบคุมฮุนเซนซะว่าถ้าไม่เชื่อนะไอ้ทองคำ54ตันที่ปักกิ่งเนี่ยฉันจะยึด
1: สุดท้ายรถถังล็อตใหญ่จากจีนจะเกิดการปะทะรอบใหม่ระหว่างไทยกัมพูชาหรือเปล่าคะ
0: ฮุนเซนต้องบ้าเลือดเท่านั้นนะครับแต่ที่เขาต้องพูดแบบท้าทายเพราะมันคือการหาเสียงเพราะวันที่6เดือน6ปีหน้ามันจะต้องเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วความสำคัญก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละก็คือถ้ากวาดในท้องถิ่นไ มันรับประกันว่าเลือกตั้งใหญ่ปี2028คุณก็จะเป็นผู้ชนะแต่ตอนนี้สิ่งที่มันเป็นกับตระกูลฮุนตั้งแต่เปิดศึกกับไทยเนี่ยเพียงพร้ำในทุกสมรภูมิเศรษฐกิจก็ถดถอย
1: แต่ก็ต้องอย่าลืมว่าเวลาใกล้เลือกตั้งเนี่ยนะมันมักจะมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงตลอดเวลาม
0: ันจะมีอาวุธมาเติมไหมนะครับไปดูฐานข้อมูลอันนี้เห็นให้ปีที่แล้วกองทัพของกัมพูชามีทหารอยู่ 140,000 นาย
1: ค่ะ
0: ปีนี้เหลืออยู่ 120,000 นาย BHQ ที่เคยมี 35,000 ตอนนี้เหลืออยู่ 10,000 หายไปไหนเพราะเงินสแกมเมอร์ไม่มา
1: ถ้างั้นเดี๋ยวคงต้องได้คุยกันอีกหลายรอบนะก่อนที่จะมีเลือกตั้งกัมพูชาทั้งเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็เลือกตั้งใหญ่นะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะ
0: ความยินดีค่
1: ะสวัสดีค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วก็เจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2 ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สหรัฐอิหร่านปะทะครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่หยุดยิงชั่วคราวหลังอิหร่านสอยเฮลิคอปเตอร์สหรัฐร่วงเจาะศักยภาพเรือผิวน้ำไร้คนขับในภารกิจการกู้ภัยครั้งแรกในช่องแคบของฮอร์มุซยังมีหลายประเด็นในรายการคืน
1: มองปมบาดหมางสหรัฐอิสราเอลโดนัลด์ทรัมป์เบนจามินเนทันยาฮูใครคุมเกมจับตาสมรภูมิโดรนรัสเซียยูเครนวันความขัดแย้งขยายวง
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับประเด็นใหญ่ของเราวันนี้ต้องจับตาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กำลังเจอบททดสอบสำคัญหลังจากสหรัฐและอิหร่านโจมตีตอบโต้กันช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาในบ้านเรานะครับถือเป็นการเผชิญหน้าทางการทหารครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่หยุดยิงชั่วคราวกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ได้เผยภาพการยิงขีปนาวุธหลายลูกไปยังเป้าหมายของสหรัฐครอบคลุมฐานทัพสหรัฐในคูเวตบาเรนและจอร์แดนซึ่งในจำนวนนี้มีเป้าหมาย4แห่งในฐานทัพอัลอัชร็อกของจอร์แดนด้วยนะครับล็อกเป้าไปที่โรงเก็บเครื่องบินขับไล่ F-35 และศูนย์การควบคุมขณะที่กองทัพจอร์แดนสามารถยิงสกัดขีปนาวุธได้5ลูกนอกจากนี้ยังโจมตีกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนเพื่อตอบโต้การเปิดปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐด้วยหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งให้โจมตีอิหร่านเพื่อโต้กลับกรณีเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ถูกยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซนอกชายฝั่งโอมานด้านลูกเรือทั้ง2นายปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับแต่นำไปสู่การตอบโต้ของกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมด้วยการเปิดปฏิบัติการโจมตี3ระลอกไปยังอิหร่านพุ่งเป้าไปที่เกาะเกจและบรรดาอับบาสใกล้ช่องแคบฮอร์มุซในฐานะจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของอิหร่านเป็นการโจมตีด้วยอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงจากเครื่องบินขับไล่ของกองทัพสหรัฐก่อนที่เซนคอมจะประกาศยุติปฏิบัติการโจมตีซึ่งถือเป็นการสั่นคลอนข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางการปะทะกันครั้งนี้ถือเป็นการปะทะกันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สหรัฐและอิหร่านหยุดยิงเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนครับด้านรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอิหร่านให้สัมภาษณ์กับอัลจาซีราว่าอิหร่านไม่ได้จงใจโจมตีเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวภารกิจการช่วยเหลือลูกเรือจากเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ในครั้งนี้ยังใช้เรือผิวน้ำไร้คนขับในการกู้ภัยเป็นครั้งแรกด้วยนะครับเรือลำนี้มีชื่อว่าโคแซเป็นเรือผิวน้ำไร้คนขับของบริษัทซาโรนิกมีความยาวประมาณ7เมตรและทำความเร็วสูงสุดได้35นอตครับเรือลำนี้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยที่เรียกว่า Task Force 59ในบาเรนซึ่งถือเป็นหน่วยที่มุ่งเน้นระบบไร้คนขับของกองทัพเรือสหรัฐในตะวันออกกลางหน่วยดังกล่าวเริ่มประจำการโคแซในตะวันออกกลางตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมปีนี้เป็นต้นมานะครับและเรือผิวน้ำไร้คนขับ

0: ตามปกติมักจะถูกนำมาใช้ในภารกิจเฝ้าระวังการตรวจจับทุ่นระเบิดและติดตามความเคลื่อนไหวของศัตรูบางระบบเนี่ยนำมาใช้โจมตีด้วยกระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังทุ่มเม็ดเงินในเรือประเภทนี้มากขึ้นเพื่อขยายขอบเขตปฏิบัติการตอบสนองต่อภัยคุกคามนะครับเนื่องจากศักยภาพทางการรบของระบบไร้คนขับเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์ให้เห็นเชิงประจักษ์จากสมรภูมิรัสเซียยูเครนไปแล้วการปะทะกันครั้งใหญ่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครั้งนี้อาจยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อการเจรจาข้อตกลงสันติภาพด้วยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความบนทรูโซเชียลครับระบุว่าอิหร่านจะต้องชดใช้หลังจากเตะถ่วงการเจรจามานานนะครับสำหรับท่าทีของผู้นำสหรัฐมักจะย้ำหลายต่อหลายครั้งว่าสหรัฐและอิหร่านเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเขาพูดเรื่องนี้มาแล้วกี่ครั้งครับท่านโลกออฟบีทตรวจสอบคำพูดของผู้นำสหรัฐในประเด็นนี
1: ้38ครั้งคือคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ระบุว่าข้อตกลงสหรัฐอิหร่านใกล้บรรลุผลผ่านทางโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์การปรากฏตัวต่อสาธารณะไปจนถึงการให้สัมภาษณ์สื่อทางโทรศัพท์แต่จนถึงขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่บรรลุข้อตกลงไม่ถึง1เดือนหลังจากสงครามเปิดฉากผู้นำสหรัฐระบุว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงยุติการโจมตีจากสหรัฐและอิสราเอล
2: They want to make a deal. The reason they want to make a deal is they have been just beat to shit.
1: 29มีนาคมผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าการเจรจาของทั้งสองฝ่ายดีมาก
2: I would only say that we're doing extremely well in that negotiation
1: 12 เมษายนผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความบน Truth Social ระบุว่าการหารือของทั้งสองฝ่ายผ่านไปด้วยดีหลายประเด็นได้รับการเห็นชอบร่วมกัน6พฤษภาคมผู้นำสหรัฐย้ำว่าอิหร่านต้องการเจรจาเพื่อทำข้อตกลงขณะที่การพูดคุยจะเดินหน้าอย่างราบรื่น18พฤษภาคมโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าโอกาสในการบรรลุข้อตกลงไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์มีสูงมากหลังจากเลื่อนการโจมตีทางทหารเพื่อให้การเจรจาดำเนินต่อไป
2: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days a short period of time because they think that they areGetting very close to making a deal.
1: 27 พฤษภาคมเขายังยืนยันว่าการเจรจาดำเนินไปด้วยดีเข้าสู่เดือนมิถุนายนผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความบน Truth Social ว่าการเจรจายังเดินหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วขอบคุณที่ให้ความสนใจในประเด็นนี้3มิถุนายนเขาเปิดเผยผ่านการให้สัมภาษณ์ในรายการพอดแคสต์ Podforce 1ของมิรันดาเดวินคอลัมนิสต์ชื่อดังจากนิวยอร์กโพสต์ที่ระบุว่ามอชตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านยังคงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเจรจาทางการทูตกับสหรัฐ7มิถุนายนผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์ Axios ว่าสหรัฐและอิหร่านเข้าใกล้ข้อตกลงฉบับสุดท้ายเขาไม่อยากให้ทุกอย่างพังจากการโจมตีตอบโต้กันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลถือเป็นครั้งที่3ที่ผู้นำสหรัฐบอกกับ Axios ว่าข้อตกลงกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าล่าสุด9มิถุนายนเขาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังชมการแข่งขัน NBA รอบชิงชนะเลิศที่นิวยอร์กว่าเรากำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของการเจรจาในข้อตกลง
2: And we're in the final throes of what will be a very very good deal that will not allow in any way shape or form nuclear weapons etc and the strait will open up right away it'll open upimmediately upon signing which could be in 2 or 3 days
1: CNN ระบุว่าผู้นำสหรัฐอาจพูดเช่นนี้จากการหลงผิดพยายามสร้างความมั่นใจให้ตลาดการเงินหรือหวังให้ข้อตกลงเกิดขึ้นจริงแต่ข้อสรุปอันชัดเจนคือคำกล่าวอ้างนี้ไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไป
0: เมื่อพูดถึงวิกฤตในตะวันออกกลางก็ต้องมาดูรอยร้าวระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลที่เริ่มฉายชัดมากขึ้นซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้นำทั้งสองประเทศด้วยนะครับเมื่อเราคิดถึงโดนัลด์ทรัมป์และเบนจามินเนทันยาฮูเชื่อว่าทั้งสองคนมักจะถูกจัดให้เป็นพันธมิตรทางการเมือง อันแนบแน่นแยกจากกันไม่ได้ครับผู้นำสหรัฐเคยพูดติดตลกเมื่อปีที่แล้วถึงการรับมือกับผู้นำอิสราเอลแต่ใครจะเชื่อว่าการรับมือยากในวันนั้นกำลังกลายเป็นหนามยอกอกผู้นำสหรัฐในวันนี้ครับความบาดหมางของผู้นำทั้งสองคนเริ่มร้าวฉานมากยิ่งขึ้นหลังจากอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานำไปสู่การขยับตัวของอิหร่านที่ขู่ระงับการเจรจากับสหรัฐจนผู้นำสหรัฐถึงขั้นตำหนิผู้นำอิสราเอลด้วยถ้อยคำรุนแรงข้อมูลจาก Axios ระบุว่าผู้นำสหรัฐทั้งตะโกนและสบถใส่ผู้นำ

0: disturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we gotta stop this. We gotta stop it.
1: ความตึงเครียดยิ่งชัดขึ้นจากการปะทะกันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลหลังจากการเปิดปฏิบัติการโจมตีเมืองหลวงของเลบานอนนะครับผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Financial Times ว่าผู้นำอิสราเอลไม่มีทางเลือกนอกจากการยอมรับข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนอกจากนี้ยังเปิดเผยกับ Axios ถึงการเตือนผู้นำอิสราเอลว่าบีบี้คุณต้องระวังให้ดีไม่อย่างนั้นจะต้องเผชิญกับชะตากรรมตามลำพังเดิมพันสำคัญก็คือรายละเอียดในข้อตกลงสหรัฐอิหร่านที่อาจเปิดทางให้รัฐบาลอิหร่านสามารถกุมอำนาจต่อไปได้อนุญาตที่อิหร่านเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์ในระดับจำกัดและอิหร่านยังเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการโจมตีเลบานอนถ้าข้อตกลงออกมาในลักษณะนี้และอิสราเอลโจมตีเลบานอนในอนาคตก็เสี่ยงตกเป็นเป้าการโจมตีโต้กลับจากอิหร่านโดยไม่มีสหรัฐให้ความช่วยเหลือด้วยครับด้านผู้นำอิสราเอลเตือนคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงว่าอิสราเอลอาจมาถึงจุดที่ต้องเผชิญหน้ากับอิหร่านเพียงลำพังแกนของความขัดแย้งคืออะไรมันมาจากผลประโยชน์ทางการเมืองของผู้นำทั้งสองคนซึ่งกำลังเดินหน้าไปสู่จุดตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงในสงครามโดนัลด์ทรัมป์ต้องเร่งหาทางบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเนื่องจากสงครามเป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันคัดค้านมาโดยตลอดแต่เบนจามินเนทันยาฮูอาจได้ประโยชน์ทางการเมืองถ้าสงครามในตะวันออกกลางยืดเยื้อต่อไปความขัดแย้งยังช่วยเบนความสนใจจากคดีความทุจริตของเขาและช่วยรักษาอำนาจทางการเมืองต่อไปด้วยนะครับผมไปเจอบทวิเคราะห์น่าสนใจจากโยซี่โมเคลเบิร์กในอัลจาซีราคนนี้มาจากชาร์ตัมเฮาส์ระบุว่าสมมติฐานถึงการคว้าชัยชนะอย่างรวดเร็วของสหรัฐกับอิสราเอลในช่วงแรกของสงครามมันพังไม่เป็นท่ายิ่งอิหร่านหันมาปิดช่องแคบฮอร์มุซยิ่งส่งผลกระทบหนักและสหรัฐก็ไม่ได้เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวเมื่อการเลือกตั้งกลางเทอมในช่วงปลายปีนี้งวดเข้ามาผู้นำสหรัฐจึงมีแรงจูงใจในการปิดเกมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถามว่าโดนัลด์ทรัมป์มีอำนาจต่อรองมากแค่ไหนคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าสหรัฐเป็นทั้งผู้จัดหาอาวุธและผู้สนับสนุนทางการเงินรายใหญ่ของอิสราเอลในวันที่ชาติในยุโรปก็เริ่มตีตัวออกห่างจากอิสราเอลมากขึ้นมีอีกบทวิเคราะห์หนึ่งของกีเดียนเลวีนักข่าวและนักเขียนชื่อดังชาวอิสราเอลระบุว่าการพึ่งพาสหรัฐอย่างมากทำให้อิสราเอลขยับตัวได้ยากครับอิสราเอลไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเอ่ยปากปฏิเสธเงื่อนไขของสหรัฐเนื่องจากไม่สามารถรับมือกับอิหร่านได้เพียงลำพังแน่นอนไม่ว่าทรัมป์จะสั่งให้ทำอะไรเนทันยาฮูก็จะต้องทำตามแต่คำถามสำคัญก็คือทำไมอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในวันนี้ด้วยมันก็มีคำอธิบายจากอัลจาซีราที่มองว่าผู้นำอิสราเอลมีแรงจูงใจในการทดสอบขอบเขตของผู้นำสหรัฐในการกดดันอิสราเอลเนื่องจากผู้นำสหรัฐยังต้องพึ่งพากลุ่มล็อบบี้ยิสต์ที่สนับสนุนอิสราเอลและมีอิทธิพลต่อการเมืองและการเงินในสหรัฐอย่างมากท้ายที่สุดความบาดหมางของผู้นำทั้งสองคนยังถูกตั้งคำถามว่าเป็นรอยร้าวในความสัมพันธ์หรือละครการเมืองนะครับเนื่องจากผู้นำสหรัฐเพียงแค่ใช้คำพูดข่มขู่ยังไม่ได้ทำอะไรจริงจังและสหรัฐก็ยังคงมอบความช่วยเหลือให้อิสราเอลอย่างต่อเนื่องด้วยสลับไปดูสมรภูมิในยุโรปกันบ้างนะครับท่ามกลางความพยายามของยุโรปในการชูบทบาทไกลเกลี่ยความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนในคู่ขัดแย้งเองก็ยังคงปะทะกันอย่างดุเดือดจากการโจมตีตอบโต้ครับกลุ่มควันดำปกคลุมอาคารในเมืองเชบอกซารีในสาธารณรัฐชูวัชทางตะวันตกของรัสเซียนะครับหลังจากผู้นำยูเครนอ้างถึงการเปิดปฏิบัติการโจมตีโรงงานทางการทหารรัสเซียในเมืองแห่งนี้ยูเครนใช้ขีปนาวุธร่อนฟลามิงโกที่ผลิตขึ้นภายในประเทศโจมตีโรงงานทางการทหารของรัสเซียส่วนนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอนาทีที่รัสเซียใช้โดรนโจมตีอาคารในเมืองซาปาริเซียของยูเครนจนมีผ ู้เสียชีวิตอย่างน้อย

0: 2คนและได้รับบาดเจ็บอีกกว่า20คนท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นผู้นำยุโรปก็เร่งหารือเพื่อเพิ่มบทบาทของยุโรปในการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนมากขึ้นครับหลังจากสหรัฐที่กุมบทบาทหลักในการเจรจาตอนนี้ติดหล่มสงครามในตะวันออกกลางก่อนหน้านี้สหราชอาณาจักรเยอรมนีฝรั่งเศสและยูเครนย้ำว่ายุโรปจะต้องมีบทบาทเชิงรุกในการยุติสงครามและเมื่อวานนี้ผู้นำยูเครนก็เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือนอร์ดิกบอลติกหรือ NB8 ที่เอสโตเนียซึ่งรวบรวมผู้นำจากกลุ่มประเทศดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างการสนับสนุนยูเครนและความมั่นคงของยุโรปผู้นำกลุ่มนอร์ดิกและบอลติกยืนยันจุดยืนสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของยูเครนนะครับนอกจากความเคลื่อนไหวทางการทูตยูเครนยังเดินหน้าเสริมศักยภาพทางการทหารอย่างต่อเนื่องด้วยกระทรวงกลาโหมยูเครนได้เปิดเผยรายละเอียดของโดรนสกัดกั้นสัญชาติยูเครนรูปแบบใหม่ครับชื่อว่าโดรนลิตาฟสามารถติดตามและโจมตีเป้าหมายที่มีความเร็วสูงถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยระบบกำหนดเป้าหมายอัตโนมัติดังนั้นไม่ต้องพึ่งพามนุษย์แล้วนะครับโดรนสกัดกั้นชนิดนี้ถูกใช้ในการสกัดโดรนชาเฮดของรัสเซียในพื้นที่คาคิฟมาแล้วโดยสัดส่วนโดรนชาเฮดถูกทำลายโดยโดรนสกัดกั้นเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วง4เดือนที่ผ่านมาขณะที่สถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวพรมแดนตะวันออกของนาโต้ก็ยังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดหลังจากเกิดเหตุโดรนรุกล้ำน่านฟ้าของรัสเซียท่ามกลางความกังวลว่าอาจจะเป็นผลกระทบทางอ้อมจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนติดตามกับคุณกิติพัฒน์ธนเศรษฐวิทย์ครับ
1: สงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อนาโต้มากขึ้นหลังจากโดรนลุกล้ำน่านฟ้าของรัสเซียสมาชิกประเทศในกลุ่มบอลติกที่มีพรมแดนประชิดรัสเซียจนเครื่องบินขับไล่ราฟาลของฝรั่งเศสภายใต้ภารกิจลาดตระเวนทางอากาศของนาโต้ต้องบินสกัดทางการรัสเซียระบุว่าโดรนลำดังกล่าวอาจหลุดออกจากเส้นทางจากผลกระทบของสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือการรบกวนสัญญาณนำทางในพื้นที่การสู้รบตลอดหลายปีที่ผ่านมาหลายประเทศสมาชิกนาโต้ต้องเผชิญเหตุรุกล้ำทางอากาศและผลกระทบจากสงครามอย่างต่อเนื่องเมื่อปี2025กองทัพโปแลนด์ระบุว่ามีโดรนหลายลำรุกล้ำน่านฟ้าของประเทศระหว่างการโจมตีทางอากาศของรัสเซียต่อยูเครนทำให้ต้องส่งเครื่องบินรบขึ้นสกัดพร้อมยกระดับระบบป้องกันภัยทางอากาศขณะเดียวกันโรมาเนียได้เผชิญกับสถานการณ์น่ากังวลจากการพบเศษซากโดรนและวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่ชายแดนหลายครั้งนอกจากนี้ยังเผชิญกับเหตุโดรนพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยในเมืองกาลาตีทางตะวันออกของประเทศเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนหลายประเทศสมาชิกนาโต้ทั้งลิทัวเนียเอสโตเนียและฟินแลนด์ต่างเคยมีรายงานการพบชิ้นส่วนโดรนหรือวัตถุต้องสงสัยในช่วงสงครามแม้รายละเอียดของเหตุการณ์จะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณีเหตุการณ์ลักษณะนี้ได้เพิ่มความกังวลให้นาโต้และสมาชิกสหภาพยุโรปมาร์ครุตเตอร์เลขาธิการนาโต้ระบุว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามต่อทุกประเทศนาโต้พร้อมย้ำว่านาโต้จะป้องกันดินแดนของประเทศสมาชิกอย่างเต็มกำลังและจะเพิ่มความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามในอนาคตแม้ขณะนี้จะยังไม่มีสัญญาณว่าความขัดแย้งจะขยายไปสู่การเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างรัสเซียกับนาโต้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งยังคงเพิ่มความตึงเครียดต่อสถานการณ์ความมั่นคงในยุโรปตะวันออกทำให้ประเทศสมาชิกต้องจับตาอย่างใกล้ชิดถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกิติพัฒน์ ธนเศรษฐวิทย์ไทย PBS รายงาน
0: ในอินเดียกำลังเกิดกระแสในโลกโซเชียลที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ออกมาส่งเสียงทางการเมืองมากขึ้นคุณผู้ชมคุ้นกับกระแสพรรคแมลงสาบไหมครับเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกเบื่อหน่ายทางการเมืองของกลุ่มคนหนุ่มสาวติดตามเรื่องนี้กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
2: ตราสัญลักษณ์แมลงสาบและชื่อคอกโรชจันตาพาร์ตี้อาจดูเหมือนเป็นพรรคการเมืองชื่อแปลกนะครับแต่พรรคนี้ไม่ได้ตั้งมาจริงๆเป็นการเสียดสีที่เกิดขึ้นในอินเดียและกำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์ของที่นั่น เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการอ้างถึงสุริยากันประธานศาลสูงสุดของอินเดียที่ถูกกล่าวหาว่าเขาเปรียบเทียบคนรุ่นใหม่ในอินเดียหันไปทำงานสื่อหรือนักเคลื่อนไหวเหมือนเป็นแมลงสาบและปรสิตแม้ภายหลังเขาจะออกมาชี้แจงว่านั่นหมายถึงคนที่มีวุฒิการศึกษาปลอมไม่ใช่วัยรุ่นอินเดียทั่วไปแต่กระแสเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจอีกด้านก็เป็นเรื่องขบขันและเกิดแนวคิดทางการเมืองขึ้นมากลายเป็นไวรัลที่คนรุ่นใหม่นำคำว่าแมลงสาบมาเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนและอยู่รอดมาล้อกับชื่อพรรคภารตียจันตาหรือ BJP ของนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียสู่ค็อกโรชจันตาพาร์ตี้หรือ CJP เกิดขบวนการออนไลน์ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของการเสียดสีทางการเมืองรับสมาชิกที่ตั้งเกณฑ์แบบขำๆสำหรับพวกเขาเช่นการว่างงานขี้เกียจติดเล่นอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาและวิจารณ์เก่งมีการเปิดบัญชี Instagram ผู้ติดตามทะลุ10ล้านคนอย่างรวดเร็วแซงหน้าบัญชีทางการของพรรค BJP ไปแล้วเกิดเทรนด์ผ่านแฮชแท็ก #MinPCockroach หรือฉันก็เป็นแมลงสาบไปจนถึงใส่ชุดแมลงสาบร่วมกิจกรรมประท้วงและได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองฝ่ายค้านกลุ่มพรรคแมลงสาบเริ่มต้นโดยอภิเจตดิปเกนักวางแผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารทางการเมืองและนักศึกษามหาวิทยาลัยบอสตันเขาบอกว่าไอเดียนี้มาจากเรื่องตลกก่อนจะย้ายไปอยู่สหรัฐเขาเคยทำงานกับพรรคอามอาร์มี่องค์กรการเมืองที่เกิดขึ้นจากขบวนการต่อต้านการทุจริตในอินเดียและเป็นที่รู้จักอย่างมากในโซเชียลมีเดียการใช้ภาษาวัยรุ่นมาทำคลิปหรือโพสต์ทำให้ดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้าถึงอย่างรวดเร็วพรรคแมลงสาบแม้จะดูเป็นเรื่องขำขันแต่กำลังแฝงถึงสถานการณ์การเมืองในอินเดียที่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเจนซีสะท้อนออกมาว่าพวกเขารู้สึกสิ้นหวังต่อปัญหาการว่างงานความไม่เท่าเทียมและการขาดตัวแทนทางการเมืองที่เข้าใจพวกเขาจากปัญหาเศรษฐกิจที่คนรุ่นใหม่หางานทำไม่ได้คำครหาที่ผู้ใหญ่ในสังคมมักมองว่าคนรุ่นใหม่ขี้เกียจไม่ขยันทำงานเหมือนคนรุ่นก่อนชีวิตของพวกเขาที่ขับเคลื่อนด้วยโซเชียลมีเดียส่งผลต่อการสื่อสารในช่องทางเหล่านี
3: ้50 lakh students graduate from the university every year but out of those 50 lakh only 20 to 22 lakh end up getting a job so there is a huge chunk about 60-70% of the graduates who doesn't have a job which means having a degree in India right now is no longer a leverage but a liability and if you don't address these issues and if you don't even acknowledge itSo obviously the youth will be frustrated by it. So I think this has been there for quite some years now and the Cockroach Janata Party has just become an outlet.
2: ขณะเดียวกันยังได้เห็นข้อเรียกร้องของคนรุ่นใหม่ในอินเดียที่แฝงผ่านความเคลื่อนไหวนี้ทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำต้องการสื่อที่เป็นกลางไม่ใช่สื่อที่รับใช้พรรคการเมืองหลักความโปร่งใสในการเลือกตั้งและต้องการให้มีการเพิ่มสัดส่วนตัวแทนของผู้หญิงในระดับนโยบายมากขึ้นกลุ่มผู้สนับสนุนมองว่านี่เป็นลมหายใจใหม่ในการเมืองอินเดียที่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดและปิดกั้นความเห็นต่างด้านฝ่ายที่เห็นต่างมองว่าเป็นเพียงการแสดงทางการเมืองออนไลน์ที่มีกลุ่มการเมืองฝ่ายค้านอยู่เบื้องหลังไม่นานกระแสก็จางหายนเรนทราโมดีขึ้นมาเป็นผู้นำอินเดียตั้งแต่ปี2014นักวิจารณ์และกลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวหาว่านับตั้งแต่นั้นมาเสรีภาพสื่อและสิทธิพลเมืองลดลงแม้พรรค BJP จะปฏิเสธแต่บัญชี X ของพรรคแมลงสาบที่มีผู้ติดตามมากกว่า 200,000 คนปัจจุบันไม่สามารถมองเห็นได้ในอินเดียแล้วและแจ้งว่าบัญชีดังกล่าวถูกระงับเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอทางกฎหมายผู้ก่อตั้งพรรคแมลงสาบปฏิเสธเทียบเคียงกับเหตุการณ์ในเนปาลหรือศรีลังการะบุว่าสถานการณ์ของอินเดียแตกต่างออกไปแต่ก็ยอมรับว่าความไม่พอใจในหมู่คนหนุ่มสาวนั้นมีอยู่จริงและกำลังเติบโตผ่านทางออนไลน์มากขึ้นธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
4: ไอร์แลนด์เหนือกำลังเผชิญกับการประท้วงต่อต้านกลุ่มผู้อพยพครั้งใหญ่นะครับหลังจากเกิดเหตุทำร้ายร่างกายติดตามในเวิลด์ราวด์อัพทันโลกวันนี้ครับ
5: เกิดเหตุประท้วงต่อต้านผู้อพยพในกรุงเบลฟาสต์ของไอร์แลนด์เหนือหลังชายวัย40ปีถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสผู้ต้องสงสัยเป็นชายชาวซูดานวัย30ปีขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกร้องให้ประชาชนยุติความรุนแรงและรักษาความสงบเรียบร้อยคลิปวิดีโอเผยเห็นวินาทีเจ้าหน้าที่อัฟกันยิงปืนสลายการประท้วงสิทธิสตรีในเมืองเฮรัตมีเสียงปืนดังกลางเหตุชุลมุนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและได้รับบาดเจ็บอีกหลายคน สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณ 70,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการทำงานของไอซ์และหน่วยลาดตระเวนชายแดนด้วยมติ214ต่อ212เสียงท่ามกลางเสียงคัดค้านจากพรรคเดโมแครตประท้วงในเมืองนันยูกิชุมนุมคัดค้านโครงการก่อสร้างสถานกักกันผู้อาจสัมผัสเชื้ออีโบลาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตาและรถฉีดน้ำเพื่อสลายการชุมนุมส่งผลให้มีผู้ประท้วงเสียชีวิต2คนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศสร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ลิอาน่าเด็กหญิงวัย11ปีที่เสียชีวิตในคดีซึ่งสร้างความไม่พอใจไปทั่วประเทศหลังทางการยอมรับว่าเคยได้รับข้อกล่าวหาคดีล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ของผู้ต้องสงสัยคนนี้มาก่อนแต่ไม่ได้ดำเนินการสอบสวนสมเด็จพระสัตตปาปาเลโอที่14เสด็จถึงนครบาร์เซโลนาพระองค์ทรงเยี่ยมชมห้องนักบินและทักทายนักบินขับไล่ก่อนเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดหอคอยแห่งใหม่ของมหาวิหารซากราดาฟามิเลียโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลกNASA ประกาศรายชื่อนักบินอวกาศร่วมภารกิจ Artemis 3ในช่วงปลายปีหน้ารวม4คนประกอบด้วยนักบินอวกาศชาวอเมริกัน3คนและชาวอิตาลี1คนภารกิจครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อยานอวกาศในวงโคจรโลกก่อนเดินหน้าภารกิจส่งมนุษย์กลับดวงจันทร์ในอนาคตฝรั่งเศสเตรียมเปิดประมูลกระเป๋าถือทำจากหนังทีเร็กซ์ในกรุงปารีสหลังนักวิทยาศาสตร์พัฒนาวัสดุหนังจากข้อมูลของฟอสซิลไดโนเสาร์คาดว่าราคาจะอยู่ประมาณ 300,000 ถึง 500,000 ยูโรหรือประมาณ 11-19 ล้านบาทท
4: ั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพการสร้างสรรค์ศิลปะจากเมล็ดข้าวในกัมพูชาครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงศธรสุขพงษ์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: ปฏิเสธไม่ได้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายเราทุกคนล้วนมีค่าใช้จ่ายเป็นเงาตามตัว
1: ยิ่งในปัจจุบันการเข้าถึงสินเชื่อนั้นง่ายแสนง่ายเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็รู้ผลไวภายในวันเดียว
2: คนทั่วไปเนี่ยให้น้ำหนักกับความเป็นอยู่ในปัจจุบันมากกว่าในอนาคตเสมอนะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าสินเชื่อเนี่ยมันก็ช่วยให้เราสามารถที่จะได้กินได้ใช้ได้มีความสุขในปัจจุบันในขณะที่ต้องจ่ายคืนในอนาคต
3: เธอดูสถิติสิคนไทยเป็นหนี้ในประเทศไทยตอนนี้80กว่าเกือบ 90% แล้วพี่หัวเราะเลยนะคำว่าแบบไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐมันไม่มีจริงไงคือเราเกิดมาไม่ได้ค่าช้อนเงินช้อนทองมันเริ่มต้นต้องเป็นหนี้กันอยู่แล้ว
0: รับชมรายการ Cross Talk คิดต่างคุยกันทุกวันพุธเวลา 4 ทุ่มทางไทย PBS

28กุมภาพันธ์2026ที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่หลากหลายรุ่นของกองทัพสหรัฐถูกส่งออกจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นที่ลอยลำอยู่กลางทะเลอาหรับเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าก่อนจะบินเข้าสู่โจมตีอิหร่านเป้าหมายการโจมตีอยู่ที่คลังขีปนาวุธฐานยิงฐานบัญชาการทางการทหารและผู้ที่อยู่ในโครงสร้างอำนาจทางการเมืองและการทหารทุกคนของประเทศอิหร่านตอบโต้กลับทันทีด้วยการยิงขีปนาวุธเข้าใส่พันธมิตรและฐานทัพของสหรัฐในตะวันออกกลางก่อนเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบทางยุทธศาสตร์ที่เป็นทางผ่านของพลังงานร้อยละ20ที่โลกใช้น้ำมันก๊าซธรรมชาติปุ๋ยและอีกหลายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขาดแคลนหรือถิดตัวสูงขึ้นทันทีขณะที่โลกถูกดึงให้จมดิ่งสู่วิกฤตไปด้วยกันปากีสถานเสนอเข้ามาเป็นตัวกลางในการยุติสงคราม

0: เหตุผลที่ปากีสถานสามารถรับบทเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้มีหลายปัจจัยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการที่ปากีสถานเป็นชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์เพียงชาติเดียวในโลกมุสลิม
1: เมษายนที่ผ่านมากรุงอิสลามาบัดเมืองหลวงของปากีสถานรับหน้าที่สำคัญในรอบหลายปีนั่นก็คือการเป็นพื้นที่

0: ให้สหรัฐและอิหร่านมาเจอกันถือเป็นการเจอกันและการพูดคุยกันครั้งแรกนับตั้งแต่สหรัฐเปิดฉากการโจมตีอิหร่าน5สัปดาห์ก่อนหน้านั้นฝ่ายสหรัฐมีเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีเป็นหัวหน้าคณะเจรจาส่วนทางอิหร่านนำโดยโมฮัมหมัดกาลิบาฟประธานรัฐสภาแม้การเจอกันครั้งนี้จะเป็นหมุดหมายใหม่ของประวัติศาสตร์การเมืองของสองชาติแต่ผลที่ออกมาจากการพูดคุยที่ยาวนานกว่า21ชั่วโมงต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากผิดหวังเมื่อรองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดแถลงข่าวสั้นๆที่มีใจความสำคัญว่าอิหร่านกับสหรัฐไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได
1: ้ We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms.
0: ทีมสหรัฐและอิหร่านเดินทางออกจากอิสลามาบัดเพื่อกลับบ้านการปิดช่องแคบฮอร์มุซยังดำเนินต่อไปแบบไร้กำหนดท่ามกลางความตึงเครียดความหวังถูกฝากไว้ที่ปากีสถานในฐานะชาติที่รับหน้าที่เป็นตัวกลางชาติเดียวในโลกมุสลิมที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ทิศตะวันตกของปากีสถานติดกับอิหร่านและอัฟกานิสถานทิศเหนือติดกับจีนส่วนทางตะวันออกติดกับศัตรูคู่แค้นอย่างอินเดียความแค้นและขมขื่นอยู่ในระดับที่ทำให้ทั้งสองชาติต้องทำทุกทางเพื่อให้สามารถครอบครองอาวุธทำลายล้างสูงสุดอย่างอาวุธนิวเคลียร์ได้ความเป็นปฏิปักษ์ของสองชาติย้อนกลับไปได้ในช่วงศตวรรษที่18ช่วงเวลาที่ทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของบริติชอินเดียดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิอังกฤษปี1947อังกฤษตัดสินใจมอบเอกราชคืนให้หลังเกิดแรงต่อต้านอย่างหนักจากขบวนการชาตินิยมที่นำโดยมหาตมะคานธีและชวาฮารานเนรูบริติชอินเดียหรืออนุทวีปอินเดียถูกแบ่งออกเป็น2ประเทศพื้นที่ตอนกลางและใต้ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นฮินดูให้เป็นที่ตั้งของประเทศอินเดียพื้นที่ทางตะวันตกและตะวันออกซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมให้เป็นที่ตั้งของประเทศปากีสถานในช่วงเวลาดังกล่าวมีหนึ่งดินแดนที่ได้รับสิทธิ์เลือกว่าจะอยู่กับฝั่งใดเนื่องจากอยู่ในฐานะรัฐมหาราชานั่นก็คือดินแดนที่ชื่อแคชเมียร์แคชเมียร์มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมแต่ประมุขคือมหาราชาซิงเป็นฮินดูในสถานการณ์ที่ตัดสินใจยากลำบากมหาราชาฮารีซิงหวังให้แคชเมียร์อยู่ในสถานะที่เป็นกลางแต่การตัดสินใจเช่นนี้ทำให้ชาวมุสลิมในแคชเมียร์ไม่ไว้ใจประมุขของตนเองจนนำไปสู่การตั้งกลุ่มต่อต้านกลุ่มต่อต้านมีความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากชนเผ่าพัชตุนในปากีสถาน26ตุลาคมปี1947มหาราชาฮารีซิงของแคชเมียร์ตัดสินใจลงนามในเอกสารที่ชื่อ Instrument of Accession มอบภาระหน้าที่ป้องกันดินแดนให้กับอินเดียเมื่อกองทัพอินเดียส่งกองทัพเข้าไปปกป้องแคชเมียร์ตามข้อตกลงจึงเกิดการต่อสู้กับปากีสถานสงครามดำเนินอยู่กว่า14เดือนก่อนที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC จะเข้ามาเป็นตัวกลางในข้อตกลงมีการให้ทั้งปากีสถานและอินเดียถอนตัวเพื่อให้คนในแคชเมียร์ได้ลงมติตัดสินอนาคตของตนเองแต่ไม่มีใครทำตามทั้งอินเดียและปากีสถานต่างยังคงอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ทั้งหมดของแคชเมียร์โดยฝ่ายปากีสถานอ้างว่าเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมขณะที่อินเดียอ้างว่ากองกำลังของตนเข้ามาในแคชเมียร์ได้โดยชอบธรรมเนื่องจากข้อตกลงที่ทำไว้กับมหาราชาฮารีซิงข้อพิพาทนี้เป็นที่มาของการทำสงครามใหญ่กันอีกครั้งในปี1965เข้าสู่ปี1971เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้อินเดียและปากีสถานต้องทำสงครามกันอีกครั้งเมื่อปากีสถานด้านตะวันออกตัดสินใจประกาศเอกราชรัฐบาลปากีสถานซึ่งอยู่ทางตะวันตกส่งทหารเข้าปราบปรามทันทีอินเดียเข้ามาร่วมวงด้วยการสนับสนุนฝ่ายเรียกร้องเอกราชกองทัพปากีสถานตะวันตกจึงเปิดฉากทำสงครามกับอินเดียแต่อินเดียแข็งแกร่งกว่ามากและสามารถเอาชนะกองทัพปากีสถานตะวันตกได้อย่างเบ็ดเสร็จเมื่อวันที่16ธันวาคมปี1971

0: ความพ่ายแพ้ของปากีสถานตะวันตกเปิดทางให้ปากีสถานตะวันออกแยกตัวสำเร็จประกาศตั้งประเทศใหม่อย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่าบังกลาเทศรอยแค้นของปากีสถานที่มีต่ออินเดียจึงฝังลึกมากขึ้นทั้งสองชาติไม่เคยไว้ใจซึ่งกันและกัน18พฤษภาคมปี1974หรืออีก3ปีต่อมาอินเดียได้ทำในสิ่งที่ทำให้ปากีสถานหวาดระแวงหนักมากขึ้นนั่นก็คือการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกภายใต้รหัสปฏิบัติการ Smiling Buddha แม้เป็นเพียงการทดสอบที่ไม่เต็มรูปแบบและอินเดียต้องใช้เวลาจากนั้นอีกกว่า2ทศวรรษกว่าที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์ได้สำเร็จแต่ชนวนระเบิดแรกจากปฏิบัติการ Smiling Buddha ของอินเดียคือสิ่งที่ทำให้ปากีสถานต้องทำทุกทางเพื่อให้มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองเพื่อคานอำนาจกับศัตรูมีคนไม่มากนักที่คิดว่าปากีสถานจะไปถึงจุดนั้นได้หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าปากีสถานคือหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในเวลานั้นวันที่28พฤษภาคมปี2014รถบัสรถกระบะรถเปิดประทุนทั้งขนาดเล็กและใหญ่เคลื่อนตัวช้าๆไปตามทางหลวงของกรุงอิสลามาบัดเมืองหลวงของปากีสถานผู้คนที่อัดแน่นกันอยู่บนรถพากันโบกธงพัดพริ้วปลิวสวยดอกไม้สีชมพูถูกโปรยปลายแทนคำยินดีนี่คือการเฉลิมฉลองครบรอบเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ16ปีที่แล้ว
1: ปากีสถานไซสตานในบัตันกะบายะ
0: 28พฤษภาคมปี1998ไกลออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานที่บริเวณเทือกเขาราสโคเขตซาไกของแคว้นบาโลจิสถานแม้จะไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แต่ความตึงเครียดและการเฝ้ารอประวัติศาสตร์หน้าใหม่แผ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ15:15 ตามเวลาท้องถิ่นนักวิทยาศาสตร์ปากีสถานได้กดปุ่มจุดระเบิดอุปกรณ์นิวเคลียร์5ชุดพร้อมกันใต้ภูเขาหินแกรนิตที่ถูกเจาะไว้ทันทีที่ชนวนถูกจุดแรงระเบิดมหาศาลสั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณภูเขาหินแกรนิตที่เคยเป็นสีเข้มพลันเปลี่ยนเป็นสีขาวนวลราวกับหิมะเกาะในชั่วพริบตาการจุดชนวนในวันนั้นส่งผลให้ปากีสถานก้าวขึ้นมาเป็นชาติที่มีนิวเคลียร์ครอบครองเป็นอันดับ7ของโลกต่อจากมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสจีนและคู่ปรับตลอดการอย่างอินเดียและสิ่งนี้คือเหตุผลที่ชาวปากีสถานต้องออกมาเฉลิมฉลองกันในวันที่28พฤษภาคมของทุกปี
2: จับอาบ28 May 1998 wala wo jazba wapas leke aaye wo dhamake karne wala India ke challenge ko
0: เหตุผลในการเฉลิมฉลองไม่เพียงเพราะปากีสถานขึ้นมาอยู่ในสถานะเดียวกันกับอินเดียได้แต่เป็นเพราะในบรรดาประเทศที่มีนิวเคลียร์ทั้งหมดปากีสถานคือชาติที่ยากจนข้นแค้นที่สุดแต่สามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงพลังทัดเทียมชาติมหาอำนาจได้ในวันที่ขึ้นมาอยู่ในสถานะชาตินิวเคลียร์ปากีสถานอยู่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อซาฟิกาอาลีบุตโตเป็นปากีสถานที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำเนื่องจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจากการทำสงครามกับอินเดียการสูญเสียปากีสถานตะวันออกพื้นที่การปลูกปอซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักหลังดินแดนแห่งนี้แยกตัวไปตั้งประเทศใหม่ที่ชื่อบังกลาเทศที่ซ้ำเติมเพิ่มเข้ามาคือวิกฤตน้ำมันโลกหรือออยช็อคที่เกิดขึ้นในปี1973ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลให้ปากีสถานซึ่งต้องนำเข้าน้ำมันมากกว่า80%ต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้ออย่างหนักส่วนความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็ถดถอยหลังจากรัฐบาลยึดธนาคารอุตสาหกรรมหนักและสถาบันการเงินมาอยู่ในความควบคุมทั้งหมดนี้ส่งผลให้เศรษฐกิจของปากีสถานอยู่ในสถานะหลังชนฝาแต่ทั้งหมดนี้ไม่สามารถหยุดความพยายามของปากีสถานในการมีอาวุธนิวเคลียร์สิ่งที่ต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีขั้นสูงและเงินมหาศาลเพื่อให้ได้มาไว้ในครอบครองนายกรัฐมนตรีบุตโตผู้นำปากีสถานในเวลานั้นประกาศว่าเราจะกินหญ้าหรือยอมอดอยากหิวโหยแต่เราต้องมีนิวเคลียร์เป็นของตนเองคำประกาศกล้าวของผู้นำปากีสถานเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังศัตรูคู่แค้นอย่างอินเดียทำการทดสอบนิวเคลียร์ลูกแรก ภายใต้รหัสปฏิบัติการ Smiling Buddha

จุดเริ่มต้นของโครงการนิวเคลียร์อินเดียเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1960ผู้ที่ช่วยให้อินเดียเริ่มต้นได้คือสหรัฐอเมริกาชาติแรกและชาติเดียวในโลกที่เคยใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการทำสงครามด้วยการทิ้งระเบิดปรมาณู2ลูกถล่มญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2

0: ่วงเวลาดังกล่าวสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นศัตรูหลักของสหรัฐมองพลังทำลายล้างของปรมาณูสองลูกด้วยความหวาดระแวงถึงขีดสุดก่อนจะเร่งเดินหน้าพัฒนาและมีอาวุธนิวเคลียร์มาไว้ในครอบครองได้สำเร็จในปี1949ยุคแห่งการแข่งขันนิวเคลียร์เริ่มต้นขึ้นหัวรบนิวเคลียร์ที่มีบนโลกเพิ่มจากหลักร้อยเป็นหลักพันลูกมากกว่าจำนวนคือพิษสงที่ทบเท่าทวีคูณจากระเบิดปรมาณูลูกแรกที่อาศัยปฏิกิริยาฟิชชั่นอาวุธนิวเคลียร์ถูกพัฒนามาเป็นเทอร์โมนิวเคลียร์หรือระเบิดไฮโดรเจนที่ใช้การผสมผสานของปฏิกิริยาฟิชชั่นและฟิวชั่นซึ่งปลดปล่อยพลังงานที่มีอานุภาพรุนแรงมากกว่าเดิมถึงพันเท่าท่ามกลางยุคแห่งความหวาดกลัวสงครามนิวเคลียร์8ธันวาคมปี1953ประธานาธิบดีดีไวท์ไอเซนฮาวร์ผู้นำสหรัฐขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมสหประชาชาติในมหานครนิวยอร์กประกาศข้อเสนอให้ชาติที่มีอาวุธนิวเคลียร์ยอมเข้าสู่ร่วมกลไกการตรวจสอบเป็นการร่วมมือกันเพื่อลดความตึงเครียด
1: I therefore make the following proposals The governments principally involved to the extent permitted by elementary prudence to begin now and continue to make joint contributions from their stockpiles of normal uranium and fissionable materials to an international atomic energy agency. We would expect that such an agency would be set up under the aegis of the United Nations.
0: อีกช่วงของสุนทรพจน์คือการที่ผู้นำสหรัฐโน้มน้าวให้โลกเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อพลังงานนิวเคลียร์จากสิ่งที่ใช้ทำลายล้างมาสู่การใช้ประโยชน์ในทางสันติเพื่อมนุษยชาติ
1: The United States would seek more than the mere reduction or elimination of atomic materials for military purposes. It is not enough to take this weapon out of the hands of the soldiers. It must be put into the hands of those who will know howTo strip its military casing and adapt it to the arts of peace. The United States knows that if the fearful trend of atomic military buildup can be reversed, this greatest of destructive forces can be developed into a great boom for the benefit of all mankind.
0: 4 ปีหลังสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ขบวนพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ก็ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมและตรวจสอบการใช้พลังงานนิวเคลียร์สนธิสัญญาและข้อตกลงหลายฉบับถูกรับรองโดยประเทศต่างๆเริ่มจากสนธิสัญญาห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์บางส่วนหรือ PTBT ที่ลงนามกันในปี1963เพื่อห้ามการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ทุกรูปแบบทุกสภาพแวดล้อมยกเว้นการทดสอบใต้ดินที่ลึกมากพอจากนั้นในปี1968เกือบทุกประเทศทั่วโลกยกเว้นอิสราเอลอินเดียและปากีสถานได้ลงนามในเอกสารที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือ NPT ภายใต้สนธิสัญญานี้สหรัฐรัสเซียจีนอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งทดสอบนิวเคลียร์ก่อนปี1967สามารถเก็บอาวุธเหล่านั้นต่อได้ส่วนชาติที่ยังไม่มีอาวุธนิวเคลียร์จะได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากสหรัฐเพื่อใช้ในทางสันติไม่ว่าจะเป็นการใช้ทางการแพทย์หรือการผลิตพลังงานเพื่อแลกกับการที่ชาติเหล่านั้นไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร
1: ์
0: เรียกแนวคิดที่ริเริ่มโดยประธานาธิบดีดีไวท์ไอเซนฮาวร์ว่า Atom for Peace หนึ่งในประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือคืออินเดียแม้จะไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์แต่สหรัฐเข้าช่วยอินเดียด้วยการตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แห่งแรกให้เพราะต้องการให้อินเดียคานอำนาจกับจีนความช่วยเหลือนี้นับเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้อินเดียทำงานสำเร็จ18พฤษภาคมปี1974อินเดียทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกภายใต้รหัสปฏิบัติการ Smiling Buddha

่อหลีกเลี่ยงการถูกคว่ำบาตรอินเดียอ้างว่านั่นเป็นการทดสอบพลังงานนิวเคลียร์เพื่อใช้ในการระเบิดเหมืองและขุดคลองซึ่งถือเป็นการใช้ในทางสันติและที่สำคัญคือทำในจุดที่ลึกลงไปใต้ดินซึ่งไม่ผิดสนธิสัญญาห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์บางส่วนหรือ PTBT การไม่ถูกลงโทษหนักทำให้อินเดียเดินหน้าในโครงการลับต่อได้11พฤษภาคมปี1998อินเดียเปิดหน้าทำการทดสอบอาวุธเต็มรูปแบบภายใต้ชื่อปฏิบัติการชักติระเบิดนิวเคลียร์และเทอร์โมนิวเคลียร์5ลูกถูกจุดชนวนการทดสอบประสบผลสำเร็จอย่างดีและส่งให้อินเดียได้รับการยอมรับในฐานะชาติที่มีอาวุธนิวเคลียร์อย่างเป็นทางการแต่ที่ทำให้ทั้งโลกประหลาดใจเกิดขึ้นในอีก17วันถัดมา28พฤษภาคมปี1998ที่ผืนดินอันเวิ้งว้างของแคว้นบาโลจิสถานชนวนนิวเคลียร์5ชุดถูกจุดขึ้นการทดสอบประสบผลสำเร็จด้วยดีและส่งให้ปากีสถานขึ้นมามีสถานะทัดเทียมกับอินเดียเส้นทางในการเดินหน้าสู่การเป็นรัฐนิวเคลียร์ของปากีสถานซับซ้อนและเต็มไปด้วยกลยุทธ์ในขณะที่หน่วยงานนิวเคลียร์หลักของประเทศอย่างปากีสถานอะตอมิกเอเนจีคอมมิชชั่นซึ่งได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากสหรัฐในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติดำเนินไปรัฐบาลปากีสถานภายใต้การนำของซาฟิกาอาลีบุตโตตั้งโครงการลับที่ชื่อโปรเจกต์706ควบคู่กันไปเพื่อพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ด้วยการสนับสนุนลับๆจากชาติอาหรับที่ต้องการคานอำนาจกับอิสราเอลแต่แม้จะได้เงินสนับสนุนเส้นทางสู่มหาอำนาจนิวเคลียร์ของปากีสถานก็ไม่ง่ายการจัดหาวัสดุและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้เป็นไปอย่างยากลำบากโดยเฉพาะในขั้นตอนสำคัญอย่างการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการก่อกำเนิดพลังงานนิวเคลียร์ยูเรเนียมเป็นโลหะสีเงินจัดอยู่ในกลุ่มธาตุหนักในธรรมชาติมียูเรเนียม2ไอโซโทปคือยูเรเนียม238และยูเรเนียม235เฉพาะยูเรเนียม235เท่านั้นที่ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์หากมีการเพิ่มสัดส่วนให้สูงขึ้นจากระดับธรรมชาติกระบวนการเพิ่มสัดส่วนให้สูงกว่าธรรมชาติหรือทำให้บริสุทธิ์ขึ้นเรียกว่าการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมทำได้ด้วยการนำเข้าเครื่องเหวี่ยงแก๊สหากใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าความบริสุทธิ์ใช้ที่ร้อยละ 3.5 ถึง 5หากใช้ทำอาวุธนิวเคลียร์ต้องอยู่ที่ร้อยละ90แต่ปากีสถานเจอกับอุปสรรคใหญ่ในการพัฒนาเมื่อไม่สามารถหาเครื่องเหวี่ยงได้เนื่องจากความช่วยเหลือจากสหรัฐจำกัดอยู่แค่การทำเพื่อผลิตพลังงานจนกระทั่งได้เจอกับคนที่ทำให้บรรลุฝันนั่นก็คืออับดุลกาเดียขานนักฟิสิกส์นิวเคลียร์ชาวปากีสถานผู้ซึ่งมีแนวคิดว่านิวเคลียร์ไม่ควรถูกครอบครองเพียงแค่หมู่ชาติมหาอำนาจเท่านั้นกลางทศวรรษ1970ภายในห้องปฏิบัติการลับของยูเรนโกบริษัทที่เชี่ยวชาญการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมในเนเธอร์แลนด์อับดุลกาเดียขานได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ถูกปกป้องมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกในฐานะวิศวกรโลหะวิทยาที่ทำงานในห้องทดลองขานใช้ความสามารถด้านภาษาเยอรมันและดัตช์เพื่อเข้าถึงเอกสารทางเทคนิคจำนวนมากรวมถึงแบบแปลนลับของเครื่องหมุนเหวี่ยงเสริมสมรรถนะยูเรเนียมรุ่น G1 และ G2 ซึ่งถูกพัฒนาโดยวิศวกรเยอรมันหลังได้ข้อมูลและรายละเอียดทางวิศวกรรมที่จำเป็นทั้งหมดขานเดินทางกลับปากีสถานในปี1976เพื่อมาทำงานภายใต้โครงการลับของรัฐบาลที่ชื่อโปรเจกต์706ห้องวิจัยถูกตั้งขึ้นในเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าคาฮูตาเพื่อพัฒนาเครื่องหมุนเหวี่ยงสำหรับเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมแต่การมีแบบแปลนอย่างเดียวไม่พอการสร้างเครื่องหมุนเหวี่ยงต้องใช้ชิ้นส่วนความแม่นยำสูงวัสดุเฉพาะทางและเครื่องจักรจากบริษัทอุตสาหกรรมในยุโรปขานจึงเริ่มสร้างเครือข่ายจัดซื้อระหว่างประเทศอย่างลับๆบริษัทบางหน้าถูกตั้งขึ้นในยุโรปดูไบและตะวันออกกลางเพื่อจัดหาอุปกรณ์วัสดุและชิ้นส่วนสำหรับโครงการนิวเคลียร์ปี1979หน่วยข่าวกรองอังกฤษตรวจพบความผิดปกตินี้ก่อนส่งข้อมูลต่อให้สหรัฐได้รับทราบแต่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ไม่ทำอะไรเนื่องจากในปีดังกล่าวเป็นปีที่สหภาพโซเวียตบุกอัฟกานิสถานดังนั้นสหรัฐจึงต้องรักษาสัมพันธ์กับปากีสถานซึ่งมีชายแดนติดกับอัฟกานิสถานไว้เพื่อใช้ในการสกัดการขยายอิทธิพลของสหภาพโซเวียตอีกหนึ่งเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในปีเดียวกันคือ

0: การปฏิวัติอิสลามในอิหร่านการรักษาปากีสถานเพื่อไม่ให้แนวคิดการปฏิวัติอิสลามขยายวงไปจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสหรัฐและพันธมิตรและนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้สหรัฐนิ่งเฉยต่อความพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของปากีสถานเมื่อมหาอำนาจใหญ่ไม่ทำอะไรเครือข่ายลับของข่านจึงสามารถส่งเทคโนโลยีสำคัญเข้าปากีสถานได้ต่อเนื่องจนสามารถสกัดยูเรเนียมสมรรถนะสูงได้สำเร็จอาวุธนิวเคลียร์ประกอบตัวขึ้นก่อนถูกนำมาทดสอบครั้งแรกในวันที่28พฤษภาคมปี1998อับดุลกาเดียข่านกลายเป็นวีรบุรุษของชาติในวันที่เขาเสียชีวิตในปี2021รัฐมนตรีมหาดไทยของปากีสถานออกมาประกาศว่างานศพของผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศจะถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยข่านจะได้รับเหรียญยกย่องสูงสุดจากประธานาธิบดีด้วย
1: ปากีสถานเกโมซันในปากีสถานและเอกบ่อบดาอดมีด็อกเตอร์กะดีรอิสดุนยาซะรุกซัตฮุเอและอิมรานคานซาบวซีรอาซัมซาบเนฮิดายัตกีเฮคือปูเรอิซาซกะซาทอุนกีตัดฟีนกีจายดูดะฟาวะวะฮิดPakistani ہیں جنہوں نے دو دفعہ نشان امتیاز لیا حلال امتیاز بھی لیا اور تین صدارتی ایوارڈ حاصل کیے
0: ใจกลางกรุงอิสลามาบัดฝูงชนจำนวนมากมารวมกันหีบศพถูกคลุมด้วยธงชาติสะท้อนถึงเกียรติยศของผู้วายชนถูกหามอยู่ท่ามกลางฝูงชนก่อนถูกวางลงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหลังเสร็จพิธีหีบศพของบิดานิวเคลียร์แห่งปากีสถานถูกนำขึ้นรถท่ามกลางฝูงชนที่มาร่วมส่งเป็นครั้งสุดท้ายปิดฉากชีวิตของบุรุษผู้ที่ทำให้ปากีสถานกลายเป็นชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์เพียงหนึ่งเดียวของโลกมุสลิมผงาดขึ้นมามีศักดิ์ศรีเทียมเท่าอินเดียผู้ที่เคยทำให้ปากีสถานพ่ายแพ้อับอายหลายครั้งในอดีต

0: หลังการทดสอบนิวเคลียร์ลูกแรกสำเร็จปากีสถานเร่งขยายคลังแสงต่อเนื่องประมาณการกันว่าวันนี้ปากีสถานมีหัวรบนิวเคลียร์ในคลังรวม170หัวรบขณะที่อินเดียมี172หัวรบศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของปากีสถานเกิดขึ้นมาได้ด้วยความช่วยเหลือจากหลายชาติหนึ่งในนั้นคือซาอุดีอาระเบียสิบแปดกันยายนปี2025นายกรัฐมนตรีชาบัสชารีฟผู้นำปากีสถานเดินทางเยือนกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาอุมานนายกรัฐมนตรีออกมารอต้อนรับก่อนที่ทั้งคู่จะร่วมลงนามในเอกสารสำคัญที่มีชื่อว่าข้อตกลงป้องกันร่วมเชิงยุทธศาสตร์หลักใหญ่ใจความของข้อตกลงคือปากีสถานและซาอุดีอาระเบียพร้อมให้ความคุ้มครองทางการทหารต่อกันและกันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกโจมตีผ่านไปได้5เดือนบททดสอบครั้งสำคัญของข้อตกลงทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ชาติก็เกิดขึ้นยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ปี2026ที่ผ่านมาสหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่านอิหร่านตอบโต้กลับทันทีด้วยการยิงขีปนาวุธเข้าสายพันธมิตรของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียอย่างหนักท่ามกลางความตึงเครียดสูงสุดปากีสถานกระโดดเข้ามาเป็นตัวกลางเพื่อดับไฟสงครามการทำหน้าที่นี้ได้เนื่องเพราะปากีสถานมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์กับซาอุดีอาระเบียชาติใหญ่ของกลุ่มประเทศอ่าวที่สำคัญคือมีสัมพันธ์พิเศษกับอิหร่านในฐานะชาติที่มีชายแดนติดกันกว่า900กิโลเมตรทั้งหมดนี้ทำให้ปากีสถานเป็นประตูที่ทุกฝ่ายเปิดเข้ามาคุยได้อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ปากีสถานมีน้ำหนักในฐานะตัวกลางไกล่เกลี่ยวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในโลกมุสลิมคือสถานะของการเป็นชาติมุสลิมชาติเดียวที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงของการเจรจาอิหร่านได้เคยระบุถึงบทบาทและความสำคัญของปากีสถาน
1: Well the mediation process by Pakistan has not been failed yet but it is in a very difficult courseMostly because of the Americans' behavior and their and the mistrust which

ไกลเกลี่ยของปากีสถานทำให้สหรัฐและอิหร่านทำข้อตกลงหยุดยิงกันไปเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาต่อจากนั้นอีก3วันกรุงอิสลามาบัดก็เป็นพื้นที่ให้สหรัฐและอิหร่านมาคุยกันเป็นครั้งแรกแม้จะล้มเหลวแต่ปากีสถานยังเดินหน้าประสานการเจรจาต่อเพราะนี้ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสในการยกระดับสถานะจากประเทศที่เคยถูกมองข้ามมาเป็นประเทศผู้ไก่เกลี่ยสันติภาพซึ่งจะเปิดทางให้ความช่วยเหลือและการลงทุนเข้ามาเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจที่กำลังเปราะบางและหากสำเร็จนี่จะคือการส่งสัญญาณใหญ่ถึงอินเดียคู่ปรับตลอดการที่ปากีสถานยอมทำทุกทางแม้จะต้องกินหญ้าเพื่อให้ได้ขึ้นมามีศักดิ์ศรีทัดเทียมกัน

0: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
1: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
0: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
2: เหมือนกับไปถ่ายทหารเลย
0: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
1: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
0: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries หมากหมายชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3

0: การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐเป็นคำสอนสุดคลาสสิกที่เตือนใจให้เราประหยัดอดออมและมีวินัยทางด้านการเงินเพื่อหนีให้พ้นจากคำว่าหนี้สินแต่ความเป็นจริงของสังคมไทยทุกวันนี้ทำให้วลีดังกล่าวกลายเป็นสิ่งที่ทำได้ยากขึ้นทุกทีปฏิเสธไม่ได้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายเราทุกคนล้วนมีค่าใช้จ่ายเป็นเงาตามตัวไม่ว่าจะค่ากินอยู่ค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นี่ยังไม่นับบางคนที่ยังมีค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าผ่อนข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันทั้งหมดนี้ทำให้คำว่าชีวิตมีค่าจึงฟังดูสมเหตุสมผลเพราะทุกวินาทีที่พวกเราหายใจนั้นมันมีราคาที่เป็นค่าใช้จ่ายเสมอ
1: สิ่งที่น่ากังวลที่สุดในชั่วโมงนี้กลับไม่ใช่หนี้เพื่อความมั่นคงอย่างหนี้บ้านหนี้การศึกษาหรือหนี้เพื่อธุรกิจหากแต่เป็นหนี้ฟุ่มเฟือยอันเกิดจากค่านิยมของมันต้องมีทำให้หลายคนเผลอใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายจนกลายเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อแลกกับความสุขเพียงชั่วคราวยิ่งในปัจจุบันการเข้าถึงสินเชื่อนั้นง่ายแสนง่ายเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็รู้ผลไวภายในวันเดียวนอกจากนี้เทรนด์การช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ Buy Now Pay Later แถมด้วยเงื่อนไขผ่อน 0% ก็ยิ่งทำให้หลายคนติดนิสัยใช้เงินเกินตัวจนเมื่อถึงเวลาจ่ายจริงก็เริ่มจ่ายไม่ไหวหันไปจ่ายขั้นต่ำบางคนกู้บัตรนี้ไปโปะบัตรโน้นวนลูปจนดอกเบี้ยท่วมสุดท้ายกลายเป็นหนี้เสียโดยไม่รู้ตัว
0: รายงานสภาวะสังคมไทยในปี2569ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนในไตรมาส4ปี2568ปรับเพิ่มขึ้น

0.05% โดยมีมูลค่าหนี้รวมสูงถึง 16.44 ล้านล้านบาทส่งผลให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ 86.7% และพบว่ามีสินเชื่อที่ผิดนัดชำระเกิน90วันขึ้นไปมูลค่ารวม 1.31 ล้านล้านบาทคิดเป็น 9.59% ของสินเชื่อรวมซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 9.45% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาส่วนสินเชื่อที่ค้างชำระระหว่าง 31-90 วันมีมูลค่า 480,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 3.51% เพิ่มขึ้นจาก 3.09% ของไตรมาสก่อนหน้านั้นจริงหรือไม่ว่าสารพัดสินเชื่อใกล้มือและค่านิยมที่เรียกว่าของมันต้องมีเปรียบเสมือนระเบิดเวลาลูกใหม่ทางเศรษฐกิจไทยที่พร้อมจะปะทุได้ทุกเมื่อวิกฤตครั้งนี้ร้ายแรงแค่ไหนและทางออกควรจะเป็นอย่างไรร่วมหาคำตอบได้ใน Crosstalk คิดต่างคุยกัน

0: ทุกคนคงทราบกันดีนะครับว่าหนี้ครัวเรือนเปรียบเสมือนโรคเรื้อรังที่อยู่กับสังคมไทยมานานแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าปัจจุบันปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยวิกฤตแค่ไหนก็คงต้องย้อนกลับไปดูกันก่อนว่าคนไทยเป็นหนี้เยอะขนาดไหนและความรุนแรงของหนี้ที่แบกอยู่นั้นมันน่ากลัวอย่างไรผลวิจัยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรระบุว่าในปี2569มีคนไทยที่มีสินเชื่อสูงถึง 41.8% ของประชากรไทยหรือประมาณ 27.5 ล้านคนโดย 47.7% ของคนไทยมีหนี้นั้นมีหนี้สูงเกิน 100,000 บาทขณะที่อีก 12.6% มีหนี้สูงเกิน 1 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบข้อมูลที่น่าตกใจคือ 33.6% ของคนไทยที่มีหนี้สินนั้นมีสินเชื่อตั้งแต่4บัญชีขึ้นไปทั้งบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆ
1: จากตัวเลขข้างต้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าคนไทยเป็นหนี้กันเยอะมากๆค่ะแต่ลำพังแค่การดูยอดหนี้รวมอาจจะยังบอกอะไรไม่ได้ทั้งหมดดังนั้นเราจึงต้องลงไปดูด้วยค่ะว่าหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้ประเภทใดและใครคือคนที่กำลังแบกหนี้ก้อนนี้อยู่ค่ะผลวิจัยจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรระบุอีกว่า2ใน3ของบัญชีหนี้ครัวเรือนทั้งหมดของไทยคือหนี้ที่ไม่สร้างรายได้หรือว่าหนี้พึงระวังค่ะแบ่งเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล 42.7% หนี้บัตรเครดิต 25.2% หนี้ผ่อนรถยนต์ 6.2% และหนี้ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ 3.3% ค่ะส่วนหนี้ที่สามารถสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงในชีวิตหรือที่เรียกกันว่าหนี้ดีแบ่งออกเป็นสินเชื่อบ้าน 3.6% สินเชื่อธุรกิจ 2.2% และสินเชื่อเพื่อการเกษตร 9.7% ค่ะดร.โสมรัตน์จันทรัตน์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรบอกว่าหากเปรียบเทียบหนี้ครัวเรือนไทยกับหนี้ครัวเรือนของต่างประเทศจะพบว่าหนี้ครัวเรือนในต่างประเทศส่วนใหญ่นั้นเป็นหนี้บ้านค่ะซึ่งถือเป็นหนี้ดีที่สามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตได้แตกต่างจากหนี้ครัวเรือนของไทยค่ะที่ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ที่หนี้ไม่สร้างรายได้เช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้บัตรกดเงินสดและหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆค่ะซึ่งหนี้ประเภทนี้นะคะหากเพลี้ยงพล้ำไม่สามารถชำระได้ตรงเวลาเพียงไม่กี่เดือนดอกเบี้ยก็อาจจะไหลไปทบต้นซึ่งส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงถึง 16-25% ต่อปีสุดท้ายก็ทำให้ปิดจบหนี้ได้ยากค่ะดร.โสมรัตน์แบ่งพฤติกรรมการก่อหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือคนที่จำเป็นต้องกู้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือกดเงินสดจากบัตรเครดิตเพื่อนำมาใช้ดำรงชีพในชีวิตประจำวันเนื่องจากบางคนอาจจะตกงานบางคนรายได้ลดลงแต่ภาระที่ต้องแบกรับยังคงเท่าเดิมค่ะเมื่อเงินไม่พอใช้ก็ต้องหันไปพึ่งพาสินเชื่อส่วนบุคคลกลุ่มที่2ก็คือคนที่กู้เพื่อนำไปซื้อสินค้าไม่จำเป็นใช้จ่ายเกินตัวโดยเฉพาะเหล่าสายเปสายช็อปทั้งหลายซึ่งกลุ่มหลังนี้เองค่ะที่น่าเป็นห่วง
2: กลุ่มที่มีความเปราะบางสูงก็คือเป็นกลุ่มอายุน้อย first jobber นะคะที่มีสัดส่วน1ใน2คนที่เราเจอเนี่ยก็1คนก็จะมีหนี้นะคะแล้วก็น่าจะ1ใน3เนี่ยที่มีหนี้เสียแล้วคนกลุ่มนี้ก็เป็นคนกลุ่มที่เข้าถึงสินเชื่อง่ายไม่สร้างรายได้ต่างๆพอเริ่มมีปัญหาหนี้ขึ้นความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อใหม่ก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็คนกลุ่มนี้จริงก็เป็นคนกลุ่มกำลังสำคัญของประเทศดังนั้นเมื่อประชากรของเรากลุ่มใหม่เหล่านี้เนี่ยมีความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อปรับตัวหรือว่าสร้างเสริมศักยภาพได้ยากเนี่ยก็จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศหรือว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตด้วยแต่ว่ากลุ่มที่2ที่เราเห็นว่ามีปัญหาชัดเจนคือกลุ่มคนแก่นะคนแก่ในต่างจังหวัดนะซึ่งจริงๆก็คือเกษตรกรที่รีไทร์แล้วเกษียณแล้วแต่ยังมีหนี้ก้อนโตอยู่เลยเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถปิดจบหนี้ได้นะซึ่งกลุ่มนี้ก็มีความน่ากังวลค่อนข้างเยอะเพราะว่าแน่นอนว่ากลุ่มนี้ถ้าไม่มีมาตรการมาช่วยเหลือให้เขาสามารถจ่ายแล้วไปตัดเงินต้นเพื่อปิดจบได้เนี่ยหนี้เหล่านี้มันก็จะตกทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะมันก็จะกลายเป็นกับดักของการพัฒนาของลูกหลานต่อไปแล้วกลุ่มสุดท้ายที่เราเห็นที่มีปัญหาเยอะคือกลุ่มคนรายได้น้อยที่เราเห็นว่ามีภาระหนี้ต่อรายได้เนี่ยค่อนข้างมากส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นกลุ่มที่พึ่งพิงสินเชื่อแล้วก็ใช้สินเชื่อเ พื่อเป็นการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะคะก็มีความยากในการปิดจบหนี้ด้วยเช่นกัน
0: ในยุคนี้ที่ค่านิยมของมันต้องมีกำลังเบ่งบานผู้คนต่างพากันช้อปปิ้งแบบชุดไม่อยู่ทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมช้อปเพื่อโอ้อวดบนโลกโซเชียลมีเดียหรือมนุษย์เงินเดือนที่ช้อปเพื่อฮิวใจจากการทำงานหนักไม่เว้นแม้แต่ผู้สูงอายุที่เริ่มหันมาสนุกกับการช้อปปิ้งออนไลน์จนกลายเป็นพฤติกรรมรุดปรื้ดโดยไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่หลายฝ่ายเป็นห่วงที่สุดในตอนนี้คือพฤติกรรมการใช้เงินรูปแบบใหม่นั่นก็คือเทรนด์การซื้อสินค้าแบบซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ buy now pay later ที่กำลังได้รับความนิยมในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆและนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตหนี้ครัวเรือนที่จะฝังรากลึกไปในอนาคต
2: แนวทางการตัดสินใจจะกู้ของคนเนี่ยมันก็ไปเล่นกับพฤติกรรมหรือนิสัยของเราคนทั่วไปเนี่ยให้น้ำหนักกับความเป็นอยู่ในปัจจุบันมากกว่าในอนาคตเสมอนะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าสินเชื่อเนี่ยมันก็ช่วยให้เราสามารถที่จะได้กินได้ใช้ได้มีความสุขในปัจจุบันในขณะที่ต้องจ่ายคืนในอนาคตแต่ด้านนี้มันก็ผสมกับค่านิยมทางสังคมของเราด้วยเช่นกันนะคะที่เราให้คุณค่ากับคนที่มีของมากนะมีฐานะเรียกว่าของที่คนมีมันสามารถที่จะสะท้อนถึงสถานะทางสังคมต่างๆได้นะคะแล้วเราก็มีเรื่องของโซเชียลมีเดียเข้ามาทำให้การเปรียบเทียบการมองเห็นการแสดงออกเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นนะคะเลยทำให้ยิ่งไปเพิ่มคุณค่าของหนี้ในวันนี้มากขึ้นนะคะการใช้หนี้ในวันนี้เลยทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะคะก็เลยตัวนี้ก็เป็นตัวเร่งที่ทำให้คนก็ใช้จ่ายเกินตัวไปเช่นกันนะคะ
0: พฤติกรรมการใช้จ่ายแบบซื้อก่อนจ่ายทีหลังโดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเงินทำให้เสี่ยงต่อการติดกับดักการผ่อนแบบ 0% ที่กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายที่ง่ายขึ้นยอดผ่อนเพียงหลักร้อยหลายรายการเมื่อรวมกันแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่เมื่อผ่อนชำระไม่ไหวหลายคนก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นจ่ายขั้นต่ำบางก็กู้บัตรนั้นมาโปะบัตรนี้รู้ตัวอีกทีก็ตกอยู่ในวังวนของการเป็นหนี้ที่ไร้ทางออกจาก buy now pay later หรือซื้อก่อนจ่ายทีหลังก็กลายเป็น buy now pay later หรือซื้อก่อนเก็บทีหลังเมื่อหนี้ส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อที่ไม่สร้างรายได้ซ้ำยังไปอยู่ในกลุ่มผู้กู้ที่ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้สุดท้ายก็อาจจะนำไปสู่การเป็นหนี้เสียผลที่ตามมาก็คือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีถูกยึดทรัพย์เสียประวัติในระบบเครดิตบิโรทำให้การเข้าถึงสินเชื่อและเงินทุนในอนาคตทำได้ยากยิ่งขึ้นซึ่งก็ถือเป็นปัจจัยฉุดรั้งการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวมในระยะยาวก็สอดคล้องกับผลการศึกษาจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรที่พบว่าจากคนไทยทั้งหมดที่เป็นหนี้ในเครดิตบูโรในปี2569มีสัดส่วนของคนที่มีหนี้เสียถึง 19.4% โดยเฉพาะกลุ่มคนอายุน้อยที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือ First Jobber ที่มีหนี้เสียจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคมากที่สุดเนื่องจากเข้าถึงได้ง่าย
2: ก็แน่นอนว่าคุณเป็นหนี้เสียใกล้ตัวที่สุดก็คือว่าถ้าหนี้สินของคุณมีสินทรัพย์ที่ค้ำประกันอยู่นะก็จะโดนฟ้องเพื่อยึดทรัพย์ต่างๆแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยเรามีระบบข้อมูลเครดิตที่มีประวัติถ้าคนเป็นหนี้เสียก็จะมีประวัติความเป็นหนี้เสียอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยสถาบันการเงินที่เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ก็พอเข้าไปดูแล้วเนี่ยก็ในการปล่อยกู้ครั้งต่อไปเนี่ยโอกาสที่จะได้สินเชื่อก็น้อยลงมันก็จะทำให้โอกาสในการในการเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นในส่วนของลูกหนี้เองเนี่ยก็ดีที่สุดก็คือควรที่จะคิดก่อนกู้ป้องกันไม่ให้ต้องถึงขั้นที่ต้องเป็นหนี้

0: ของลูกหนี้นั้นดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะคะเนื่องจากทุกวันนี้มีมาตรการต่างๆมากมายทั้งจากภาครัฐและสถาบันการเงินออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ค่ะขณะที่การทวงหนี้ก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีช่องทางให้คำปรึกษาเรื่องการแก้หนี
1: ้สมัยก่อนเป็นเรื่องน่าอายน่ากลัวเหมือนตกนรกของจริงแต่สมัยนี้คำว่าตกนรกมันไม่มีแล้วเพราะว่าเวลาแลนดิ้งมันมีตัวซอฟต์แบบคอยบังตลอด 2-3 สเต็ปกว่าจะแบบตกนรกจริงมันนานอ่ะมันก็เลยไม่มีความรู้สึกตกนรกในช่วงเวลานี้นะแล้วเด็กๆสมัยนี้ก็มีความหน้าหนากว่าสมัยพี่นะภูมิต้านทานดีขึ้นทำไมภูมิต้านทานดีขึ้นความรู้ทางการเงินแล้วก็เลเยอร์ต่างๆมันมีระบบติดตามดีขึ้นก็คือมีบริษัทซื้อนี่เยอะขึ้นมันก็เลยเป็นความหน้าหนาที่ดีนะในการสู้กับเจ้าหนี้
0: และในฐานะคนที่เคยทำงานอยู่ฝั่งเจ้าหนี้ปัจจุบันหันมาเป็นโค้ชให้ความช่วยเหลือลูกหนี้สุดารัตน์ยืนยันว่าเธอเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือว่าลูกหนี้ทุกฝ่ายต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาค่ะ
1: จุดมุ่งหมายในการเปิดเพจเนี่ยพี่ต้องการให้ลูกหนี้มีความรู้ทัดเทียมกับเจ้าหนี้เท่าเทียมกันโดยอยู่ในมาตรฐานของกฎหมายหากไม่ไหวจริงๆก็ยังคงเป็นลูกหนี้ที่มีศักดิ์ศรีก็คือว่าเราก็ต้องมีเงินเก็บกินด้วยบ้างแล้วก็มีเงินชำระหนี้บางส่วนบ้างไม่ไปขอนอกระบบไม่ไปขอใครกินไม่ไปยืมญาติแล้วก็ทำให้ญาติล่มจมไปด้วยอย่างนั้นพี่ว่ามันไม่มีศักดิ์ศรีไงคำว่ามีศักดิ์ศรีคือการที่เจ็บเองโดนเองแก้เองไม่ต้องไปยุ่งกับใครอย่าทำให้คนนอกเดือดร้อนนั่นเรียกว่ามีศักดิ์ศรีค่ะ
2: ถ้าลองได้ฟังเรื่องราวของคนที่เป็นหนี้ก็จะรู้เลยว่าปัญหาของแต่ละคนนั้นบางเรื่องก็น่าเศร้าบางเรื่องก็น่าตกใจและก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือวิธีการรับมือของแต่ละคนบางคนใจเด็ดสู้ไม่ถอยเพื่อเคลียร์หนี้ให้จบบางคนใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อหนีหนี้ขณะที่อีกหลายคนยอมแพ้ต่อโชคชะตาปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์โดยไม่คิดจะลุกขึ้นมาแก้ไขสุดารัตน์เล่าเบื้องหลังเคสลูกหนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้แก่คนที่กำลังคิดจะเป็นหนี้เคสแรกเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่หาเงินได้มากตั้งแต่อายุยังน้อยเธอตัดสินใจซื้อบ้านและรถยนต์หรูเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวแต่เมื่อรายได้ลดลงประกอบกับค่าบริการแพลตฟอร์มที่สูงขึ้นสุดท้ายก็ผ่อนไม่ไหวและถูกฟ้องร้องยึดทรัพย์ไปในที่สุดเคสที่2คือกลุ่มคนที่อยากจับเสือมือเปล่าโดยเลือกกู้เงินแบบไม่มีหลักประกันผ่านโครงการบ้านหรือคอนโดเงินเหลือโดยได้เงินกู้เกินราคาซื้อจริงบางรายกู้เกินกำลังสูงถึง5เท่าเป็นเงินกว่า50ล้านบาททั้งที่ไม่มีแผนการใช้เงินที่ชัดเจนจนกลายเป็นหนี้ท่วมหัวเคสที่3คือหนี้ที่เกิดจากความสัมพันธ์ซึ่งพบสูงถึง5ใน10ของผู้ที่เข้ามาปรึกษาโดยเกิดจากคู่รักที่กู้ร่วมกันเช่นซื้อบ้านหรือใช้ชื่อแฟนซื้อรถแต่เมื่อเลิกราหย่าร้างกันไปกลับทิ้งภาระหนี้ทั้งหมดไว้ให้อีกฝ่ายแบกรับเพียงลำพังเคสสุดท้ายที่ถือว่าแก้ยากที่สุดก็คือหนี้ที่ไม่ยอมตัดใจมักเป็นหนี้บ้านซึ่งจริงๆแล้วทางออกง่ายที่สุดก็คือการขายบ้านทิ้งแล้วอาจจะเปลี่ยนไปเช่าอยู่แทนแต่ลูกหนี้มักติดกับดักเรื่องความผูกพันความเสียดายหรือความอายเพราะเป็นบ้านที่ซื้อให้พ่อแม่จึงเลือกยื้อผ่อนต่อไปเรื่อยๆจนต้องทุกข์อยู่ในบ้านที่กำลังจะถูกยึด
1: แก้มีดีกับเลวอีกคือแก้โดยวิธีแมนๆมีศักดิ์ศรีคือมีก็จ่ายไม่มีก็จ่ายไม่มีหลบทรัพย์ไม่มีหนีทรัพย์ไม่มีลาออกจากงานสับขาหลอกเงี้ยแมนๆไปเลยอันนี้เรียกว่าแก้แบบมาหาพี่แต่ถ้ามีแก้แบบว่าหลบทรัพย์หนีทรัพย์ยักย้ายถ่ายเททรัพย์มันก็จะเป็นไปหาทนายอันนี้ก็คือมันมีทางแยก2ทางหาทางแก้แบบดีกับหาทางแก้แบบไม่ดีก็แยกออกไปอีกส่วนเสียแล้วไม่หาทางแก้เลยจมทุกข์อยู่อย่างนั้นมันก็มีนะทีนี้ที่มันมีก็เพราะมันอาย
2: ปัจจุบันภาครัฐได้ออกมาตรการต่างๆมาช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการคลินิกแก้หนี้บายแซม

0: ครงการปิดหนี้ไวไปต่อหรือโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนที่กำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆเพื่อช่วยลูกหนี้สามารถประคับประคองชีวิตต่อไปได้ดร.สมรัตน์มองว่าเป็นเรื่องดีที่ปัจจุบันมีมาตรการต่างๆออกมาช่วยเหลือลูกหนี้แต่การจะทำให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นต้องให้ลูกหนี้เข้าถึงตัวช่วยเหล่านี้ได้ในวงกว้างผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเมื่อเข้าโครงการมาแล้วสถาบันการเงินก็ต้องสร้างวินัยให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องจนสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุด
1: ถ้าจะให้มันประสบความสำเร็จนะคะที่จะช่วยลูกหนี้ได้เนี่ยต้องหนึ่งก็คือจะทำอย่างไรที่จะให้ลูกหนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงตัวช่วยเหล่านี้ได้ในวงกว้างนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีความพยายามอย่างมากนะคะที่จะสื่อสารมาตรการออกไปจริงๆแบงก์ชาติเราก็มีหมอหนี้มีหลายช่องทางที่จะให้ลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาได้โทรเข้ามาสถาบันการเงินก็เช่นกันนะคะที่มีความพยายามนะคะแต่ว่าด้วยความที่ปัญหานี้เขาเลยเป็นปัญหาที่ไม่ใช่แค่หยิบมือแต่เป็นคนในวงกว้างนั้นความพยายามนี้ก็ต้องมีความสำคัญที่ทำไงให้ตัวช่วยเหล่านั้นเนี่ยลูกหนี้ได้รับรู้และสามารถที่จะเข้าถึงได้ประเด็นที่2ก็คือว่านอกจากที่มีมาตรการต่างๆแล้วลูกหนี้เข้าถึงได้แล้วเนี่ยค่ะทำอย่างไรที่เมื่อลูกหนี้เข้ามาตรการแล้วเนี่ยจะสามารถมีวินัยแล้วก็ทำได้ตามเงื่อนไขของมาตรการซึ่งมาตรการออกแบบมาดีนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราทุกคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของวินัยทางการเงินทำอย่างไรที่นอกจากมาตรการแล้วเนี่ยสถาบันการเงินจะมีบทบาทเชิงรุกเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ที่จะช่วยสร้างวินัยเหล่านั้นให้ลูกหนี้ที่เข้าโครงการมาจ่ายทำตามเงื่อนไขได้อย่างสม่ำเสมอ
2: หนทางสู่การพ้นทุกข์ที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่การรอคอยมาตรการเยียวยาเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าลำพังแค่การแจกเงินหรือว่าการประนอมหนี้ไม่สามารถช่วยให้คนรอดพ้นจากวังวนของการเป็นหนี้ได้ค่ะคำถามสำคัญก็คือแล้วอะไรคือทางออกที่ควรจะเป็นดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ระบุว่าประเด็นหลักที่ต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนมีอยู่3เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือพฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่ต่ำกว่า25ปีที่มักจะซื้อสินค้าและบริการตามรีวิวหรือว่าเทรนด์ออนไลน์ส่งผลให้หนี้คงค้างบัตรเครดิตกลุ่มนี้โตเพิ่มขึ้น 13.5% และหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลเติบโตเพิ่มขึ้น 11.5% เป็นการเติบโตที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่นในปี2568ค่ะจึงมีข้อเสนอนะคะให้เร่งเสริมทักษะทางการเงินแก่คนรุ่นใหม่ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเลยทีเดียวค่ะเรื่องที่2ก็คือการเปิดตัวของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาหรือว่า Virtual Bank ค่ะที่ต้องเฝ้าระวังการก่อหนี้เพิ่มเช่นเดียวกับกรณีของประเทศจีนที่พบว่าระบบสินเชื่อออนไลน์ทำให้ผู้กู้บางส่วนเข้าสู่วงจรหนี้ได้ง่ายขึ้นและเรื่องที่3คืออิทธิพลของฟินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเหล่าคนดังทางการเงินต่อพฤติกรรมการเงินของครัวเรือนในยุคดิจิทัลค่ะซึ่งบางส่วนอาจเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือว่าคลาดเคลื่อนจึงเสนอให้กำกับดูแลเนื้อหาของฟินฟลูเอนเซอร์โดยกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.และต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องค่ะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรชี้ว่าทางออกที่จะแก้ปัญหาหนี้ได้อย่างยั่งยืนประกอบด้วย5แนวทางสำคัญอันดับแรกต้องสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องเงินตั้งแต่ต้นค่ะโดยบรรจุความรู้ทางการเงินลงในหลักสูตรการศึกษาและใช้อินฟลูเอนเซอร์ช่วยสื่อสารเพื่อให้คนตระหนักถึงผลกระทบก่อนตัดสินใจกู้ต่อมาคือฝั่งธนาคารต้องปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบค่ะประเมินให้คนกู้เท่าที่ชำระไหวและควบคุมโปรโมชั่นที่กระตุ้นการใช้จ่ายเกินตัวในขณะเดียวกันรัฐเองก็ต้องรวมศูนย์ข้อมูลเครดิตให้ครอบคลุมสินเชื่อทุกประเภทเพื่อป้องกันไม่ให้คนกู้จนเกินกำลังแล้วต้องหันไปพึ่งหนี้นอกระบบค่ะนอกจากนี้ต้องสร้างระบบเงินออมที่แข็งแรงผ่านการออมภาคบังคับของภาครัฐเพื่อที่จะดูแลคนทำงานทั้งในและนอกระบบและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเพิ่มรายได้เพื่อความมั่นคงพร้อมกับสร้างตาข่ายรองรับความเสี่ยงหรือว่าเซฟตี้เน็ตค่ะเพื่อที่จะเข้ามาช่วยพยุงชีวิตหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน
1: วิกฤตโควิดมันก็สัดชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางเหล่านี้นะคะที่จริงๆตอนนี้ถามว่าวิกฤตค่าของชีพหรือวิกฤตพลังงานที่เรากำลังเจอตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มสะท้อนภาพเหล่านั้นกลับมา นิดนึงแล้วนะเพราะเราเริ่มเห็นว่าตอนนี้ลูกหนี้ที่พยายามที่จะมาขอสินเชื่อธนาคารเนี่ยมีการขอสินเชื่อกันอย่างเรียกว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนให้เห็นนะว่าถ้าเริ่มรายได้เริ่มหดหายถ้าเรายังคงพึ่งพิงสินเชื่อเหมือนเดิมเนี่ยหรือว่าต้องการสินเชื่อไปเพื่อพยายามจะไปปิดจบหนี้เดิมหรือจ่ายหนี้เดิมที่มีปริมาณสูงเนี่ยทำให้มันก็เกิดวังวนของสินเชื่อที่ไม่มีวันสิ้นสุดพอมองไปข้างหน้าเนี่ยก็โลกของเราน่าจะมีความไม่แน่นอนอีกเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง geopolitics ต่างๆนะหรือว่าเรื่อง climate change เรื่อง aging เรื่อง AI จะเข้ามาทดแทนหรือเปล่าแน่นอนมันส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของคนของธุรกิจซึ่งมันก็สินเชื่อจะต้องเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะช่วยให้คนสามารถปรับตัวหรือสร้างเสริมศักยภาพใหม่ๆเพื่อให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันได้ในอนาคตแต่ถ้าคนของเรามีหนี้ที่เยอะอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีเรียกว่าไม่มีบัฟเฟอร์ไม่มีเซฟตี้เน็ตไว้เลยเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบาก
2: ขณะที่สุดารัตน์มองว่าคำว่าการไม่เป็นหนี้เป็นลาภอันประเสริฐอาจจะเป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่าโลกยุคนี้เราทุกคนล้วนต้องเริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นหนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การปฏิเสธหนี้หากคือการเรียนรู้ที่จะเป็นหนี้อย่างไรให้เรายังสามารถควบคุมมันได้และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมันได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ปล่อยให้ความทุกข์มาหยุดยั้งไม่ให้เราเดินหน้าต่อไป
3: เธอดูสถิติสิคนไทยเป็นหนี้ในประเทศไทยตอนนี้ได้80กว่าเกือบ 90% แล้วพี่หัวเราะเลยนะคำว่าแบบเวลาพิมพ์คอมเมนต์มาแบบว่าไม่มีหนี้ก็ดีเป็นลาภอันประเสริฐมันไม่มีจริงไงอย่าไปพูดคือเราเกิดมาไม่ได้ฆ่าผู้ช้อนเงินช้อนทองมันเริ่มต้นต้องเป็นหนี้กันอยู่แล้วพี่ว่าหลักการที่คือเป็นหนี้ยังไงให้เราสามารถคอนโทรลมันได้แล้วอยู่กับมันได้ตลอดชีวิตนะถึงแม้ว่าตอนนี้แต่ก่อนพี่เป็นหนี้แล้วพี่ก็กลายเป็นไม่มีหนี้แล้วก็ทุกอย่างซื้อเงินสดตอนหลังพี่ก็ยังมีบัตรเครดิตอยู่ดีนะแต่ก็ยังอยู่ในคอนโทรลคือชำระเต็มตลอดเวลา
0: เราคงต้องยอมรับนะครับว่าการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนนั้นเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นหนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเสริมสร้างความรู้และวินัยทางด้านการเงินประหยัดอดออมลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและระมัดระวังการสร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยเฉพาะในยุคที่เศรษฐกิจกำลังย่ำแย่อย่างทุกวันนี้ในเวลาเดียวกันสำหรับคนที่เป็นหนี้อยู่แล้วและก็ไปต่อไม่ไหวก็ต้องวางแผนการชำระหนี้โดยเริ่มต้นจากการเดินเข้าไปเจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันทางด้านการเงินงดสร้างหนี้ใหม่ควบคู่กับการหารายได้เสริมนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐก็มีส่วนสำคัญในการแก้วิกฤตหนี้ครัวเรือนด้วยการกำกับดูแลสถาบันการเงินในการปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบรวมถึงการควบคุมโปรโมชั่นต่างๆของแพลตฟอร์มช้อปปิ้งที่มักจะกระตุ้นให้คนฟุ่มเฟือยซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยยับยั้งไม่ให้ปัญหาลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้
2: ถ้าเราเริ่มต้นตั้งคำถามง่ายๆค่ะว่าของมันต้องมีนั้นจำเป็นต้องมีจริงๆหรือเปล่าเพราะเมื่อเราเป็นหนี้ประเภทนี้นั่นหมายความว่าเราได้ใช้เงินของอนาคตเพื่อความสุขในวันนี้แล้วเมื่อวันหนึ่งที่เราอาจจะมีความจำเป็นอื่นคงไม่มีใครอยากเริ่มต้นด้วยเครดิตทางการเงินที่ติดลบค่ะในทางตรงกันข้ามสถาบันการเงินเองก็ต้องมีความรับผิดชอบในการปล่อยสินเชื่อด้วยเช่นกันเพราะเมื่อหนี้เสียที่เกิดขึ้นจากค่านิยมของมันต้องมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะนำไปสู่วิกฤตหนี้ครัวเรือนที่กำลังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อมิติทั้งสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในเวลานี้ค่ะ

0: พไกลๆที่เราอยากเห็นเนี่ยคือการที่ทำให้ชายฝั่งมันมีชีวิตเมื่อไหร่เขามีชีวิตคนก็อยู่ได้ค้าขายได้ท่องเที่ยวได
1: ้พลิกอนาคตชายหาดจบปัญหาต่างคนต่างทำ
2: ผมคิดว่าอยากใช้คำว่ามันท้าทายเชิงระบบคือต้องบอกว่าในประเทศเราเนี่ยมันยังไม่เคยมีกติกาหลักเกณฑ์ที่เป็นการเฉพาะเพื่อที่จะรักษาทรัพยากร1
3: ผมว่างานหนักน่าจะอยู่ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการทำข้อมูลให้ทุกคนคุยกันได้คือเราต้องจบกันด้วยข้อมูลไม่งั้นน่ะมันเถียงกันไม่จบ
4: ท้องถิ่นจังหวัดซึ่งเป็นปัญหาเชิงพื้นที่เนี่ยต้องรับทราบข้อมูลตรงกันจะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกัน
5: ผมว่ายังไงก็ไปได้กรมประชาก็พร้อมปรับตัวปรับรูปแบบในการออกแบบในการก่อสร้าง
1: ฟังเสียงประเทศไทยเสาร์นี้ 17:30 นทางไทย PBS
6: Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะบอกลาเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวเก่าเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานรุ่นใหม่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ถูกออกแบบให้ใช้พลังงานน้อยลงทำงานได้คุ้มค่าและช่วยลดค่าไฟในระยะยาวด้วยล่ะครับ
7: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
8: สวัสดีครับกลับมาท่องโลกวิทยาการกับยูเรกาและอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติอยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: สวัสดีครับยีนครับ
8: วันนี้มาพูดถึงเรื่องของแมวแต่อาจจะไม่ใช่แค่มุมน่ารักน่ารักอย่างเดียวนะครับอาจารย์ครับแต่วันเป็นเกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ควอนตัมด้วยใช่ไหมครับอาจารย
9: ์ครับเป็นปรัชญาเลยเนาะนะครับความจริงเนี่ยแมวที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยแมวชริงเกอร์เนาะน่าจะเป็นหนึ่งในแมวที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดนะครับที่โหวตกันนะมันเคยมีการโหวตเหมือนกันนะครับว่าคนในทั่วโลกเนี่ยจะชอบแมวเนาะมีแมวตัวไหนดังๆบ้างโอเคโดราเอมอนหรือว่าอะไรก็ตามนะแต่ชริงเกอร์แคทนี่ก็จะติดอันดับเหมือนกัน
8: เป็นแมวของชริงเกอร์แต่ชริงเกอร์ไม่ได้เลี้ยง
9: ไม่ได้เลี้ยงแมวในจินตนาการ
8: ทำไมถึงต้องมาพูดเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับเพราะจริงๆเราพูดถึงกลศาสตร์ควอนตัมเราก็จะพูดถึงเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราจะเจาะลึกกันทั้งตอนเลย
9: ที่มาที่ไปของเขานะครับเพราะว่าเรื่องแมวชริงเกอร์เนี่ยเป็นปรัชญานะครับคือเรื่องกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่นี้เรื่องควอนตัมนี่มันมีมิติทางวิทยาศาสตร์นะครับยินมิติทางเทคโนโลยีควอนตัมเนาะกับมิติทางปรัชญาแล้วความเข้าใจของผมคือว่าตัวปรัชญานี่แหละที่ทำให้คนสนใจเพราะว่ามันมีความลึกลับอยู่มันมีความแปลกนะครับแล้วก็การตีความมีหลากหลายมากแล้วบางคนก็ไปเชื่อมโยงความเชื่อศาสนาบ้างก็มีอะไรอย่างนี้เป็นต้น
8: มองความเป็นเหตุเป็นผลของมัน
9: ใช่ใช่แต่นี้เราจะกลับมาดูตรงที่ว่าที่มาที่ไปของไอ้ความคิดเรื่องแมวชริงเกอร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในตัวที่สะท้อนความเป็นปรัชญาควอนตัมเนี่ยคืออะไรกันแน่ที่มาเป็นยังไงแบบลึกซึ้งเลยแล้วก็เรื่องที่ทำให้ถูกง่ายๆเกินไปนะครับจนกระทั่งว่านักฟิสิกส์หลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบอะไรเนี่ยถ้าจะทำให้มันแม่นยำขึ้นเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับ
8: ครับทีนี้มันต้องมีดีเทลที่มากขึ้นใช่ไหมครับถึงจะอธิบายความเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลที่มากขึ้นเกี่ยวกับแมวชเวนิงเกอร์แล้วเราจะต้องมองปัจจัยอะไรบ้างครับอาจารย
9: ์ครับก่อนอื่นมาดูงี้นะครับอย่างในป๊อปคัลเจอร์นะที่เขาเล่นๆกันเนี่ยนะครับมันจะอย่างนี้สมมติว่าเราต้องการเนี่ยผู้ร้ายสักคนนะมันก็จะบอก wanted ใช่ไหม dead or alive นะครับก็คือว่าจะเป็นหรือตายก็ได้นะครับจับเป็นหรือตายก็ได้นะครับแต่พอแมวชเวนิงเกอร์ปั๊บเนี่ยมันจะใช้คำนี้ dead and aliveก็คือ
8: เป็นและตาย
9: เป็นและตายซึ่งต้องบอกก่อนล่วงหน้านิดนึงนะครับว่าคำว่าเป็นและตายเนี่ยนะครับเป็นการทำให้ง่ายกันเองจริงมันมีความซับซ้อนกว่านี้นะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยก็กลายเป็นทีเชิร์ตบ้างแล้วมันไปอยู่เป็นแก้วกาแฟบ้างอะไรพวกนี้นะครับนั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วก็มีการล้อนะครับอย่างฝรั่งนี่ก็ล้อกันนะครับบอกว่าอย่างนี้ไอ้แมวตัวนี้นะถูกจับไปใส่กล่องแล้วว่าดีอย่างเลยเป็นแบบเป็นแมวนักฟิสิกส์เนาะเพราะว่าทำไมรู้ไหมบอกว่าถ้าเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นแมวธรรมดาเนี่ยเข้าไปก็ไปนอนใช่ไหมเป็นนอนแต่ว่ามันเนี่ยชอบกินพิซซ่าเนาะบอกว่าแต่ถ้ากินพิซซ่าก็นอนไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าไปอยู่ในกล่องเนี้ยปั๊บเนี่ยมันสามารถที่จะนอนไปพร้อมๆและกินพิซซ่าไปพร้อมกันด้วยนะครับเป็นแมวชริงเกอร์ก็คือทำสองอย่างได้พร้อมกันนี่เป็นต้นเนี่ยขำๆนะครับยิงทีนี้ตรงนี้เป็นเรื่องปรัชญาเลยเพราะว่ามันขัดความรู้สึกเนาะแล้วก็ตัวแมวของชริงเกอร์เนี่ยนะครับหรือแมวเนี่ยนะครับก็ถูกใช้เป็นปกหนังสือควอนตัมจำนวนมากเลยนะครับถ้าไปดูหนังสือควอนตัมจำนวนมากของทางโลกตะวันตกนี่นะครับมีแมวเยอะเลยตอนที่ผมเขียนหนังสือก็เอาแมวขึ้นมา
8: เป็นเวอร์ชันล่าสุดของอาจารย์บัญชา
9: ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้งมาทีนี้ก่อนจะไปเรื่องแมวเนี่ยต้องมาพูดเรื่องนี้ก่อนเรื่องการทับซ้อนกันยินครับ
8: เพราะว่ามันทั้งเป็นและตายมันจะเป็นไปได้ยังไงครับถ้าเรามองว่ามันก็ต้องควรเป็นข้างใดข้างหนึ่งสิในทางนี้มันเป็นยังไงอาจารย
9: ์มันอย่างนี้ครับในกลศาสตร์ควอนตัมนะครับจะมีคอนเซปต์หรือมีแนวคิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าซูเปอร์โพซิชันมาดูทีละคำนะครับโพซิชันนะครับคือลักษณะนะครับซูเปอร์คือเรียกว่ามันมาซ้อนกันอยู่นะครับซูเปอร์โพซิชันแปลว่าอะไรเป็นอย่างนี้สมมติว่าเราคิดถึงเอางี้ คิดถึงเหรียญแล้วกันเหรียญนะครับเหรียญเหรียญหนึ่งเหรียญเหรียญมีเหรียญหน้าหัวนะครับกับหน้าก้อยนะ
10: ครับ
9: ถ้าเราโยนเหรียญนะครับโยนเหรียญแล้วก็เหรียญมันตกลงพื้นไปนะครับมันหงายหน้าไหนขึ้นมาสมมติว่ามันหงายหน้าหัวขึ้นมาบอกโอเคเหรียญอยู่ในสถานะหัวแต่ถ้าเกิดว่าตกพื้นนะครับแล้วมันเป็นก้อยหงายขึ้นมาบอกสถานะก้อยถ้าเกิดว่าเหรียญนี้นะครับถูกปั่นสมมติเอาเหรียญมานะครับมาปั่นบนโต๊ะนะครับหรือโยนขึ้นไปบนอากาศกันเนี่ยระหว่างมันถูกปั่นอยู่เนี่ยครับยินถ้าถามว่าเหรียญมีสถานะเป็นอะไรไม่ใช่ทั้งหัวไม่ใช่ก้อยอาจเป็นทั้งสองอย่างคล้ายๆกันนะครับเป็นการเปรียบเทียบทีนี้ถ้าเป็นฟิสิกส์เนี่ยครับเวลาพูดถึงเรียกว่าสมบัติบางอย่างของวัตถุควอนตัมนะครับมันจะมีสปินขึ้นสปินลงนะครับ ถ้า

0: ถ้าเกิดว่าเราคิดถึงของธรรมดาที่ตามองเห็นนะครับถ้ามันไม่ขึ้นก็ต้องลงสิเนาะแต่ในทางควอนตัมเนี่ยมีขึ้นและลงได้ในเวลาเดียวกันทีนี้กรณีของเหรียญเนี่ยนะครับเวลาเหรียญกำลังหมุนอยู่นะครับเป็นการเปรียบเทียบว่ามันอยู่ในสถานะที่ทับซ้อนกันนะครับซูเปอร์โพสกันอยู่นะครับทับซ้อนกันยังไม่เป็นอย่างใดหนึ่งจนกระทั่งเราต้องไปเรียกว่าหยุดมันเช่นสมมติว่าถ้าเหรียญปั่นอยู่บนโต๊ะเราตบมันตบมันปั๊บแล้วหงายมือมาดูมันต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมหงายมาโอ้หัวก็สาหัวก้อยสาก้อยเป็นต้นการตะปบนะครับจนที่เหรียญในขณะที่เหรียญปั่นอยู่นี่นะครับตะปบจนกระทั่งมันหยุดจนเหลือแค่สถานเดียวนี่นะครับในทางกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยมันมีการเรียกแบบนี้ครับบอกว่าเราทำให้สถานะทางควอนตัมที่ทับซ้อนกันอยู่นี่นะครับเหลือเพียงสถานเดียวนะครับเรียกว่าเกิดการคอลแลปส
1: ์
0: นะครับการยุบตัวที่เหลือยุบไปหมดเลยเหลือแค่อย่างเดียวเลยนะครับถ้าเป็นคลื่นก็เป็นฟังก์ชันคลื่นยุบตัวแต่ถ้าเป็นกลศาสตร์เมทริกซ์นะครับก็จะหมายถึงว่าพวกสถานะที่เป็นคลื่นสเตตเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์สเตตเนี่ยมันเป็นตัวปริมาณทางคณิตศาสตร์นะครับที่แทนว่าสถานะนี้มีสเตตเวกเตอร์แบบนี้นี่สเตตเวกเตอร์แบบนี้เนี่ยเหลือแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับทีนี้ในทางเรียกว่าปฏิบัตินี่นะครับยินมันมีกรณีเหมือนกันนะครับที่อุปกรณ์ทางควอนตัมบางอย่างเนี่ยครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันไหล2ทิศทางในเวลาเดียวกันฟังก็แปลกเนาะปกติแล้วมีเส้นลวดใช่ไหมกระแสก็ต้องไหลแบบนี้สินะเดิมทีมันไหล2ทางในเวลาเดียวกันเรียกทับซ้อนนี่เหมือนกันนะครับยินเพราะฉะนั้นเรื่องการทับซ้อนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็มันเป็นหนึ่งในเรียกว่าวิธีคิดของการตีความกลศาสตร์ควอนตัมนะครับที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดณปัจจุบันจริงๆตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยอาจจะเรียกว่ามีการถูกท้าทายแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังใช้กันอยู่มากเลยเรียกว่าการตีความแบบโคเปนเฮเกนครับยินคร
1: ับโคเปนเฮเกนจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เริ่มที่ใครครับอาจารย์
0: ครับโคเปนเฮเกนอินเทอร์พรีเทชันนะครับหรือการตีความโคเปนเฮเกนนี่นะครับคนที่เป็นเรียกว่าเจ้าพ่อหลักอยู่2คนเลยนะครับก็คือนิวส์บอร์นะครับกับไฮเซนแบกนะครับจริงๆน่าจะเป็นนิวส์บอร์เป็นหลักมากๆเลยนะครับไฮเซนแบกนี่ก็หนุนด้วย2คนนี้เนี่ยครับก็เป็นเรียกว่าคนที่ผลักดันนะครับวิธีคิดแบบนี้คือว่าก่อนที่ระบบหรือวัตถุควอนตัมจะถูกตรวจวัดนี่นะครับมันอยู่ในสถานะทับซ้อนอยู
1: ่
0: นะครับเราบอกไม่ได้เลยนะครับบอกไม่ได้เลยจนกระทั่งต้องมีการสังเกตหรือการวัดเกิดขึ้นนะครับมี measurement นะครับการวัดเกิดขึ้นหรือการ observation เกิดขึ้นระบบเนี่ยนะครับจะยุบตัวหรือ collapse เหลือแค่สถานเดียวจริงๆเรื่องนี้ผมเคยเปรียบเทียบไปด้วยวิธีการหลากหลายนะครับวิธีการหนึ่งที่ไอ้ทำให้เห็นภาพคือแบบนี้นอกจากไอ้ที่ว่าเหรียญหมุนๆอยู่แล้วเนาะแล้วตะปบอันนี้นะครับมันมีวิธีหนึ่งคืออย่างนี้สมมติว่าบ้านใครนะครับมีเรียกว่าอย่างนี้มีลูกที่เป็นวัยรุ่นเนาะลูกวัยรุ่นคนนี้นะครับก็อาจจะมีเรียกว่าอย่างนี้พฤติกรรม3แบบตอนกลางคืนนะสมมติว่าสักประมาณสัก 3-4 ทุ่มเนาะอย่างนึงคือเค้ายังไม่นอนนะครับนั่งอ่านหนังสืออยู่อ่านหนังสืออยู่เตรียมสอบนะครับอย่างนึงคือยังไม่นอนเหมือนกันแต่เล่นเกมอยู่นะครับเล่นเกมอยู่อย่างนึงคือเขาอาจจะนอนไปแล้วด้วยความอ่อนเพลียหรือว่าจะเตรียมตัวอะไรสมัครวันพรุ่งวันรุ่งขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกวัยรุ่นคนนี้นะครับของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับอยู่ในห้องแล้วเราทิ้งเงียบเลยนะครับถ้าเราไม่เปิดห้องดูเนี่ยหรือไม่ถามเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาทำอะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: ในทางเรียกว่ากลศาสตร์ควอนตัมนี่นะครับจะพูดว่าอย่างนี้บอกว่าระบบนี่นะครับถ้ามองเป็นระบบควอนตัมบอกว่าอยู่ใน3สถานะทับซ้อนกันคือลูกวัยรุ่นคนนี้เนี่ยครับเด็กวัยรุ่นคนนี้เนี่ยมีทั้ง
1: อ่
0: านหนังสือ
1: เล่น
0: เกม
1: ก็นอนไปแล้ว
0: ก็นอนไปแล้วสมมติว่าเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันครับสมมติว่างี้ถ้าดูจากพฤติกรรมนะครับโอ้อ่านหนังสือน่าจะยาก 20% นะครับแต่ว่าเปิดประตูไป100ครั้งเจอ20ครั้ง 20% เล่นเกมน่าจะเยอะหน่อย 50% นะ
1: ครับ
0: 20 30มันเนาะ20 50เป็นเนาะ70ละที่เหลืออีก30คือ
1: น
0: อนนะครับนะก็แปลว่าอย่างงี้ถ้าเปิดไป100ครั้งเนี่ยเราก็จะเจอ20 50 30เป็นต้นนะครับแต่พอเปิดประตูไปแล้วหรือว่าเคาะประตูแล้วถามเนี่ยก็จะเหลือแค่อย่างเดียวถ้าเขาตอบกลับมาบอกว่าหนูกำลังเล่นเกมอยู่หมายถึงว่าเล่นเกมกลายเป็นเล่นเกม 100% ที่เหลือ0เลยมันจะไม่ใช่20 50กับ30อีกต่อไปแต่ก่อนที่จะมีการถามหรือเปิดประตูเข้าไปดูเนี่ยนะครับถ้ามองแบบควอนตัมนะครับถ้าระบบนี้เป็นระบบควอนตัมเนี่ยจะบอกได้แค่ว่าระบบทับซ้อนกันอยู
1: ่
0: นะครับนี่คือการตีความแบบโคเปนเฮเกนคือว่าก่อนวัดเนี่ยบอกไม่ได้บอกได้แค่ว่ามีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ที่ระบบอยู่ในสถานะต่างๆทับซ้อนกันครับ
1: เหมือนกับถามแม่ว่าตอนนี้น้องทำอะไรอยู่ไม่เล่นเกมไม่อ่านหนังสือก็นอนแล้วแหละ
0: ครับทำนองนั้นหรือใช่ไหมแต่การหรือเนี่ยบวกกันแล้วต้องเป็น 100% ครับรวมเป็น 100% นะครับทีนี้ไอ้แบบนี้เนี่ยนะครับแน่นอนมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบเพราะว่ามันฟังแล้วมันขัดความรู้สึกไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคิดถึงสิ่งที่เราเจอมันจะเป็นไปได้ยังไงที่คนเรามันจะทำหรือว่าเล่นเกมหรือทำหรือแล้วก็นอนหรืออะไรอย่างนี้นะครับพร้อมๆกันอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นักฟิสิกส์ที่ไม่ชอบนี่เยอะนะครับ
1: เยอะเลยเหรอ
0: เยอะครับเยอะแล้วก็นำทีมโดยไอน์สไตน์เลยไอน์สไตน์ชอยเงอร์นี่ก็อีกคนหนึ่งนะครับ แท็กทีม

0: คุณคู่นี้แท็กทีมกันนะครับอีกคนหนึ่งเดวิดโบมนะครับเดวิดโบมแล้วก็อีกคนหนึ่งคือฮิวจ์เอเวอเรตนะครับทีนี้2คนแรกนี่นะครับไอน์สไตน์กับชโรเดเงอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวขอละไว้ก่อนนิดนึงเพราะ2คนนี้แหละจะคือหัวใจของเราคือจะนำไปสู่เรื่องของแมวชโรเดเงอร
1: ์
0: นะครับจริงๆแมวชโรเดเงอร์เนี่ยมีที่มาจากไอน์สไตน์ก่อนและก่อนหน้านั้นอีกนะครับหนึ่งผมขอพูดถึงโบมก่อนแล้วกันนะเดวิดโบมเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าอย่างนี้เป็นนักฟิสิกส์ที่มีความเป็นนักปรัชญาด้วยนะครับถ้าใครสนใจเรื่องปรัชญาอินเดียเงี้ยก็เคยไปคุยกับกฤษณมูรตินะเรื่องเวลาเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับ ทีนี้ด้วยความที่เขาไม่ชอบการตีความแบบโคเปนเฮเกนเนี่ยครับแล้วก็เชื่อเรื่องสัจจนิยมคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิไม่ใช่มาทับซ้อนกันอยู่แบบนี้ใช่ไหมเขาเลยคิดการตีความแบบใหม่ขึ้นมานะครับที่มันไม่มีความน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นโบมีนแมคานิกส์กลศาสตร์โบมีนจริงกลศาสตร์โบมีนเนี่ยนะครับกลศาสตร์แบบโบมเนี่ยก็เป็นกลศาสตร์ควอนตัมแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าที่เรียกว่าโบมีนแมคานิกส์เพราะต้องการจะให้ชัดๆเลยว่าโบมคิดนะครับเขาทำไงบ้างเขาก็หยิบเอาชโรเดเงอร์อีควอชันมาสมการชโรเดเงอร์มาใช้คุณต้องใช้ใช่ไหมแล้วเขาก็มีเรียกว่างี้อีกสมการหนึ่งที่บอกว่าเป็นสมการชี้นำนะครับชี้นำว่าคลื่นจะไปยังไงนะครับเรียกไกดิ้งอีควอชันและอีกสมการหนึ่งนะครับที่มันทำให้ความน่าจะเป็นเนี่ยถูกต้องนะครับเรียกว่าเป็นสมมติฐานควอนตัมนะครับอยู่ในสมดุลนะครับสามสมการนี้พอรวมกันแล้วปั๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับยินมันสามารถที่ให้คำตอบได้เหมือนกับกลศาสตร์ควอนตัมแบบมาตรฐานที่ตีความแบบโคเปนเฮเกนเลยนะครับทีนี้มันเลยกลายเป็นอย่างนี้เป็นเลยทางเลือกแบบนึงแต่ว่าวิธีคิดมันต่างกันครับยินวิธีคิดคืออย่างนี้ครับกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยเราจะรู้ว่ามันขึ้นอยู่กับเรื่องความน่าจะเป็นเยอะเองเนาะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไม่ใช่แบบนี้เป๊ะๆแต่โมเมนต์แมคานิกส์ไม่ใช่บอกว่าไม่มีเรื่องความน่าจะเป็นอยู่นะครับ
1: ต้อง
0: ชัดเจนเลยนะครับ
1: ดีเท
0: น
1: ต์
0: เทนต์ตรงเลยมีคำนวณได้ด้วยนะครับนะไม่มีการคอลลัปส์ของเวฟฟังชันนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับกำหนดได้เลยชัดเจนนะครับแต่ว่ามีตัวแปรซ่อนเลนส์อยู
1: ่
0: นั่นคือกลศาสตร์แบบโบมซึ่งเป็นความพยายามของโบมที่พยายามจะเรียกว่างี้หาวิธีการที่บายแบบใหม่ที่ไม่ใช้โคเปนเฮเกนไงก็เลยต้องคิดอีกแบบขึ้นมาและโบมเนี่ยต่อยอดมาจากเดอบรอยนะครับที่คิดเรื่องแมทเทอร์เวฟนะครับต้องเรียกว่างี้เขาต่อยอดมาจากเรียกว่าเดอบรอยทีหนึ่งแต่ว่าหลักๆเนี่ยตัวเขาเองคนเดียวเลยมันถึงเรียกโบมีนแมคานิกส์นะครับส่วนอีกคนหนึ่งฮิวจ์เอเวอเรตต์นี่จะไว้ทีหลังเรากลับมาดูตรงแถวตรงไอ้เรื่องของนี่ก่อน2คนไอน์สไตน์กับชโรเดเงอร์
1: เรียกว่าหัวโจกได้ไหมครับ
0: หัวโจกได้เลยครับสองคนนี้ความจริงเนี่ยเรื่องนี้คนไม่ค่อยเล่ากันนะครับแต่ผมลองไปเรียบเรียงดูนะครับหลังจากการทั้งอ่านด้วยแล้วก็ใช้ AI ด้วยหลายๆอย่างนะครับประมวลขึ้นมาพบว่าอย่างนี้วิธีการที่ทำให้เข้าใจว่าแมวชโรเดเงอร์มาไงเนี่ยมาด้วยทีนี้จริงคืออย่างนี้มันมีช่วงเวลามันก็ยินแล้วช่วงเวลานั้นเกิดในปี1935นะครับ1935เกิดอะไรขึ้นคืออย่างนี้ไอน์สไตน์เนี่ยไม่ชอบวิธีคิดแบบควอนตัมหลายอย่างเลยนะครับโอ้โหนี่เป็นความน่าจะเป็นก็เรื่องนึงเนาะนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับ entanglement นะครับเอ๊ะโอ้โหอนุภาค2อย่างอยู่ไกลกันยังส่งคล้ายๆว่ามีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ชอบหลายอย่างมากเลยเขาพยายามจะโจมตีก่อนอื่นนะครับไอน์สไตน์เนี่ยก็จะเถียงกับนิวส์โบร์เนาะพยายามโจมตีกลศาสตร์ควอนตัมผ่านเรียกว่างี้ไอ้หลักความไม่แน่นอนไฮเซนแบกนะครับตอนแรกก็หลักความไม่แน่นอนแบบนี้ก่อนแบบที่ระยะทางนะครับกับโมเมนตัมนะครับมันตามก่อนก็ไม่สำเร็จคราวนี้เรื่องเวลากับพลังงานก็ไม่สำเร็จอีกจนกระทั่งมาถึงนี้ครับถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยเขาเขียนบทความขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับกับเพื่อนนักวิจัย2คุณคาโปโรสกี้กับโรเซนนะครับ เรียกว่าเป็นบทความ EPR EPR นี่มาอย่างนี้ครับยิน E เนี่ยคือชื่อย่
1: อ
0: ตัวต้นไอน์สไตน์ P นี่คือคาโปโรสกี้ R คือโรเซนบทความนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวไอน์สไตน์เองเนี่ยต้องการชี้เห็นว่าอย่างนี้อนุภาค2อนุภาคนะครับที่มันแยกห่างกันจะมากๆเนี่ยนะครับมันดูเหมือนกับว่ามันสื่อสารกันได้คือพอเราวัดตัวหนึ่งได้เนี่ยเราบอกได้เลยว่าตัวนึงเป็นยังไงไม่ว่ามันจะห่างกันแค่ไหนแต่นี้ปรากฏว่าอย่างนี้คนเขียนเนี่ยไอสไตน์ไม่ใช่คนเขียนเปเปอร์ไงนะครับเขียนภาษาอังกฤษปรากฏว่าอย่างนี้ตอนเขียนไปเขียนมาเนี่ยนะครับน้ำหนักเนี่ยดันไปอยู่ที่เรื่องของหลักความไม่แน่นอนไฮเซนแบกซึ่งไอสไตน์จะไม่ชอบจริงๆแล้วมันจะซ่อนไอ้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องไอ้การพัวพันอินแทงเกิลเมนต์อยู่คือว่าอนุภาค2ตัวเนี่ยดูเหมือนกับจะเกี่ยวข้องกันเป็นระบบเดียวกันไม่ว่าอยู่ห่างแค่ไหนทำไมไอสไตน์ไม่ชอบยินพอรู้ไหมจำทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษไอสไตน์ได้ไหม
1: ครับ
0: ความเร็วสูงสุดเอกภพคือ ความเร็วแสง
1: แสง
0: ครับแสงแต่ว่าไอพฤติกรรมควอนตัมแบบพัวพันเนี่ยดูเหมือนกับมันละเมิด
1: เรื่องนี้
0: ใช่มันเหมือนเร็วกว่าแสงไงไอสไตน์ย่อมไม่ชอบแน่นอน
1: ไม่ได้สิแสงมันต้องเร็วกว่า
0: ใช่ต้องเร็วที่สุดแล้วใช่ไหมเป็นอย่างนั้นนะฮะทีนี้พอ EPR paper ถูกเสนอขึ้นมานะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับชโรเดเงอร์ชอบก็ชอบใจใช่ไหมก็ไปอ่านทีนี้ไอสไตน์ยังต่ออีกนะครับพอถึงเดือนสิงหาคมนะครับไอสไตน์คิดอย่างนี้บอกว่าเอางี้ต้องเล่นงานกับสัตว์ควอนตัมในแบบนี้เหรอเฮ้ยทับซ้อนเหรอ
1: เอออ
0: ย่างนี้เนี่ยลองคิดถึงในถังดินระเบิด นะครับมีดินประสิวอยู่นะครับถ้าเกิดเราเชื่อ

0: เรื่องกฎสัตว์ควอนตัมนะแล้วเกิดว่ามีการเรียกว่าอย่างนี้จุดไอ้ถังระเบิดนี้ขึ้นมานะครับมันก็อยู่ในสองสถานะได้ใช่ไหมคือว่าไม่ระเบิดกับระเบิด
1: ครับ
0: และเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับไอ้สายบอกเป็นไปได้ยังไงที่ถังมันจะไม่ระเบิด
1: และ
0: ระเบิดในเวลาเดียวกันในไอสไตล์กินกันทีนี้ตรงนี้แหละที่ทำให้ชวยเงอร์เนี่ยโอ้โหปิ๊งเลยบอกโอ้แทนที่จะเป็นเรื่องเอระเบิดไม่ระเบิดเนี่ยชวยเงอร์ก็แบบว่าต่อยอดมานะครับในปลายปีนะครับของ1935เนี่ยเดือนพฤศจิกายนนะครับเขียนบทความยาวเลยนะครับยาวเลยบอกว่าสารภาพของไอกฎสัตว์ควอนตัมเนี่ยนะครับชวยเงอร์เนี่ยนะครับเขียนขึ้นมาอย่างนี้ครับบทความนี้นะครับซึ่งจะซ่อนเรื่องชวยเงอร์แคทหรือว่าแมวชวยเงอร์อยู่ข้างในนิดเดียวเองนิดเดียวนะครับ
1: คิดเดียว
0: ว่าเอางี้คิดถึงกล่องกล่องนึงปิดสนิทเลยนะครับกล่องกล่องนี้มีกลไกพิเศษคืออย่างนี้กลไกพิเศษนี้นะครับมันจะมีเรียกว่าอย่างนี้อะตอมของสารกัมมันตรังสีเนาะนะครับซึ่งนิวเคลียสมันอาจจะไม่เสถียรเท่าไหร่นะใน1ชั่วโมงเนี่ยสลายตัวไป 50% นะครับทีนี้ถ้ามันสลายตัวไปปั๊บเนี่ยมันจะไปกระตุ้นนะครับไอ้ไกเกอร์เคาน์เตอร์ที่วัดกัมมันตรังสีน่ะให้ทำงานปั๊บนะครับไกเกอร์เคาน์เตอร์เนี่ยก็จะไปส่งสัญญาณให้กับกลไกที่ไปเอาค้อนเนี่ยนะครับไปทุบขวดกรดไฮโดรไซยานิกให้แตกนะครับทีนี้สิ่งเกิดขึ้นอย่างนี้ชวยเงอร์จินตนาการว่าเอาละเราเริ่มต้นจากการที่ขวดยังไม่แตกก่อนเนาะขวดยังไม่ทำงานเนาะจับแมวเป็นๆนะครับแมวเป็นๆก่อนนะเริ่มต้นแมวเป็นใส่เข้าไป1ตัวนะครับเมี้ยวๆนะครับแล้วปิดกล่องปล่อยให้เวลาผ่านไป1ชั่วโมงทีนี้1ชั่วโมงเนี่ยโดยเรียกว่าอย่างงี้ตัวการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีเนี่ยครับมันเป็นเรื่องความน่าจะเป็นไงอะตอมเนี่ยอาจจะไม่สลายก็ได
1: ้
0: ถ้าไม่สลายก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับไกเกอร์เคาน์เตอร์ก็ไม่ตรวจวัดใช่ไหมครับไอตัวกลไกที่มันจะไปทุบขวดก็ไม่ทำงานแมวก็น่าจะเป็นอยู่ยังเป็นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมันสลายตัว
1: ไก
0: เกอร์เคาน์เตอร์ทำงานนะครับกลไกเริ่มนะครับค้อนไปทุบขวดตรวจไอสารพิษออกมาแมวก็ตายนะครับชวยเงอร์บอกว่าหลังจากเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงคือตอนแรกเริ่มจากแมวเป็นก่อนนะครับหนึ่งชั่วโมงปั๊บเนี่ยถ้าคิดแบบควอนตัมก็แปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งชั่วโมงนั้นถ้าไม่เปิดกล่องดูเนี่ยถ้าเขียนไอสมการออกมาเนี่ยก็บอกว่าแมวเป็นกับแมวตายพร้อมๆกันพูดง่ายๆคืออย่างนั้นนะครับพร้อมๆกันอย่างนี้แต่นี้ตรงนี้แหละครับที่จะบอกว่าค่อนข้างจะทำให้ง่ายนิดหนึ่งจริงๆเนี่ยลึกซึ้งกว่านี้เยอะเลยนะครับทีนี้พอเรื่องนี้ออกไปปั๊บเนี่ยโอ้โหไอสไตล์นี่ถูกใจมากนะครับในปี1950เนี่ยไอสไตล์เนี่ยเขียนจดหมายให้ชวยเงอร์อย่างขนาดนี้นะครับบอกว่า
1: เขียนดูสิ
0: ไม่รู้ทำไมนักศึกษาวิทย์ถึงเชื่อที่ซีควอนตัมสามารถอธิบายความจริงได้ถึงขนาดที่ให้คำอธิบายที่โอ้โหแบบเชื่อเต็มที่นะแต่ว่าการตีความที่ว่าแบบที่โคเปนเฮเกนเนี่ยมันถูกลบไปแล้วไอสไตล์เชื่อนั้นบอกว่าด้วยดูนะครับอะตอมกัมมันตรังสีนะครับเครื่องวัดไกเกอร์ด้วยขยายสัญญาณนะครับของชวยเงอร์เนาะประจุดินปืนอันนี้ไม่ใช่ชวยเงอร์แล้วอันนี้ยังไอสไตล์เองนะครับแล้วก็แมวในกล่องอันนี้ของชวยเงอร์คือไอสไตล์ตอนนั้นน่ะสับสน
1: ผสมปนเปกัน
0: เอาความคิดตัวเองเนี่ยไปใส่กับแมวด้วยแต่แมวถูกระเบิดตายนะครับ
1: แต่ถ้ามองจริงๆก็คือตัดประจุดินปืนออก
0: ใช่ใช่ใช่ใช่จริงๆมันต้องเป็นนั่นเป็นในตัวสารกรดไฮโดรไซยานิกกับที่ทำร้ายแมวแต่ว่าไอสไตล์คงยังผูกพันกับไอระเบิดประจุดินปืนอยู่ไอสไตล์ก็ปนไปนะครับปนไปทีนี้มาให้ดูนิดหนึ่งนะครับดูยุ่งนิดหนึ่งแต่ความหมายคืออย่างนี้ครับเวลาเขียนเป็นสมการทางฟิสิกส์เนี่ยเวลาจะเขียนบอกว่าก่อนเปิดกล่องเนี่ยนะครับนักฟิสิกส์ก็จะบอกอย่างนี้บอกว่าถ้าแมวเป็นเนี่ยจับมันอยู่ในเครื่องสัญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกบราเก็ตนะครับแบ็กเก็ตนะครับนะแมวเป็นนั่งอยู่เนาะเมี้ยวๆนะครับบวกกับแมวตายนอนเอาไว้แล้วนะครับทีนี้มันต้องมี1ส่วนสแควร์รูท2เพราะอย่างนี้ครับไอตัวสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นค่าที่ถ้าเกิดว่าเราจับมันยกกำลัง2และบวกกับอีตัวยกกำลัง2เนี่ยตัวมันต้องเป็น1ก็คือเป็น 100% นั่นเองนะ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ตัวเนี้ยเป็นการพูดที่ง่ายเกินไปครับยินโอเวอร์ซิมพลิฟายง่ายเกินไปทำไมครับยินเพราะว่าการที่แมวจะเป็นได้เนี่ยนิวเคลียสของอะตอมต้องทำไมไม่สลายตัวใช่ไหมครับไม่สลายตัวไกเกอร์ไม่ทำงานก็คือทำงานอยู่แต่ว่าไม่ตรวจวัดนะครับแล้วก็กลไกไม่ทำงานแล้วก็ขวด
1: ไม่แตก
0: ไม่แตกนะครับแมวถึงจะเป็นมันต้องและไปทุกอย่างพร้อมๆกันดังนั้นนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอย่างนี้ครับยินฟอนนอยแมนนะครับเป็นนักนิสสัชชั้นยอดเลยซึ่งก็สนใจกฎสัตว์ควอนตัมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาเขียนเรียกว่าอย่างเป็นระบบขึ้นมาเลยสมการเป็นระบบเขาบอกว่าถ้าจะพูดถึงแมวชวยเงอร์ให้ชัดเจนนี่นะครับต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าไวแมนเชนลูกโซ่ Voigtman คือว่ามันต้องอย่างนี้กรณีที่แมวเป็นต้องอย่างนี้ต้องเริ่มจากนิวเคลียสไม่สลายตัวนะครับไกเกอร์ก็ยังไม่ตรวจจับสัญญาณอะไรใช่ไหมกลไกไม่ทำงานและไปเรื่อยจนถ้าแมวยังยิ้มอยู่แมวเป็นเมี้ยวๆบวกกับอีกกรณีหนึ่งนิวเคลียสสลายตัวไกเกอร์วัดได้ละวัดได้ปั๊บกลไกทำงานทุบขวดแตกนะครับ ไอตัวสารพิษออกมา
1: แมวตาย

0: ับลักษณะของการที่เรียกว่าเหตุการณ์ต่างๆนี่มันเกิดแลกๆกันเนี่ยนะครับถ้าเขียนเป็นสมการทางฟิสิกส์นี่นะครับเขาเรียกว่ามันพัวพันกันอินแทงเกิลกันคือมันแยกออกมาเป็นแฟกเตอร์ไม่ได้
1: คือปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันต้องเกี่ยวเนื่อง
0: ต้องพร้อมกันมันเป็น2ชุดมันต้องมาเป็นชุดไม่ใช่แค่แมวเป็นบวกแมวตายไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่สถานะแมวเป็นบวกสถานะแมวตาย
1: แค่เอาแมวมาเพื่อแทนลักษณะกันเฉยๆ
0: ใช่ใช่
1: ถ้ามองลึกลงไปมันต้องมีรายละเอียดออกมาม
0: ีรายละเอียดเป็นขั้นตอนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเป็นเชนคือเป็นลูกโซ่ของเหตุการณ์ที่เกิดตามกันมานะครับยินทีนี้ลูกโซ่นี้เนี่ยนะครับอันนี้คือง่ายๆก่อนนะครับจริงๆเนี่ยมันต้องทำให้ซับซ้อนเหมือนนี้ก็ได้นะครับเช่นโอ้โหตั้งแต่ไม่สลายตัวเนาะแล้วก็ไกเกอร์ไม่ถูกกระตุ้นนะครับไม่ถูกกระตุ้นแก้วไม่แตกนะครับแล้วก็สารไม่ออกมาแมวมันยาวที่หยุดคำถามคือหยุดตรงไหนนะครับปรากฏว่าอย่างนี้มันมีชื่อน่ารักอีกอันนึงนะครับเขาเรียกไฮเซนแบกคัตคัตแปลว่าตัด
1: ครับ
0: คุณตัดตรงไหนก็หยุดตรงนั้นแหละทำนองนั้นนะครับนะเป็นเส้นแบ่งระหว่างโลกจุลภาคกับโลกมหาภา
1: ค
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าในทางฟิสิกส์เนี่ยเวลาพูดถึงแมวชโรดิงเกอร์เนี่ยถ้าพูดง่ายๆว่าแมวเป็นและตายในเวลาเดียวกันเนี่ยเป็นการพูดให้ง่ายๆมากๆนะครับแต่จริงๆแล้วซับซ้อนเพราะว่าไอ้คำว่าแมวเป็นเนี่ยมันซ่อนเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นขึ้นมาซึ่งมันเอนแทงเกิลหรือมันพัวพันกันครับ
1: ครับใครเป็นคนอธิบายรายละเอียดได้ขนาดนี้ครับเพราะตอนนั้นคงจะมองว่าพูดถึงแมวก็แมวเป็นแมวตายแต่มันต้องมีคนช่วยมาขยายเพิ่มเติม
0: ครับก็คือฟอนไนแมนและคนอื่นจริงๆแล้วเนี่ยโจเชนเกอร์เนี่ยรู้นะครับเห็นว่าคงจะเรียกว่าอย่างนี้ไม่ต้องการขยายไปมากกว่านี้แต่ว่าต้องการจะชี้เห็นว่ามันค่อนข้างจะน่าขันนะครับไอการตีความแบบโคเปนเฮเกนที่บอกว่าโอ้โหสองทับซ้อนกันอยู่สองฐานะเนี่ยแมวเป็นแมวตายเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมานะครับแมวเชนเกอร์เกิดขึ้นมานะครับขึ้นมาเพื่อจะชี้เห็นถึงข้อบกพร่องหรือข้อแบบว่าความไม่น่าไม่สมเหตุสมผลของการตีความแบบโคเปนเฮเกนนั่นเองมาโจมตีพูดง่ายคือโจมตีนะครับยินเนี่ยวอนไนแมนนะครับเขียนไว้ในไม่เป็นบทความนะครับอยู่ในหนังสือของเขาเล่มหนึ่งครับเป็นภาษาเยอรมันแล้วก็แปลมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับยินวอนไนแมนนะครับ
1: คือก็เขียนอธิบายมาในช่วงเวลาไล่ๆกันจากที่ชเวดิงเกอร์เขียนเปเปอร์
0: จริงๆพวกนี้เป็นการต่อยอดความคิดครับยินเวลามีใครเสนอแบบเป็นคอนเซปต์ขึ้นมาปั๊บเนี่ยในทางคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์เนี่ยนะครับถ้าต้องการจะตรวจสอบความแม่นยำเนี่ยต้องเขียนเป็นสมการออกมาได้แล้วก็ตรวจสอบต่างๆได้
1: ครับ
0: นะครับทีนี้เรื่องไอ้การวัดนี่นะครับก็เหมือนกันนะครับการวัดคือกระบวนการที่ไปทำกับระบบนะครับจนกระทั่งระบบเนี่ยมันเหลือแค่สถานะเดียวนะครับยินทีนี้ถ้าตีความโคเปนเฮเกนที่เล่าไปแล้วเนาะนะครับก็คือเป็นขั้นตอนไปเนาะแมวเป็นแมวตายนะครับหากว่าไอตัวนิวเคลียสไม่สลายหรือสลายนะครับนะทีนี้มันมีแบบอื่นครับยินถ้าคนบางคนไม่ชอบว่าโอ้โหไอการตีความโคเปนเฮเกนเนี่ยมันต้องมีผู้สังเกตมีคนไปมองมันเฮ้ยอย่างนี้มันก็เกี่ยวกับสติสัมปชัญญะเราสิก็รับรู้ตัวนี่มันเป็นไปได้หรอที่โลกกายภาพเนี่ยมันจะขึ้นอยู่คนมองจำได้ไหมที่เคยเล่าไว้ในหลายครั้งที่บอกว่าอย่างนี้บอกว่าไอสไตน์เนี่ยไม่ชอบถึงขนาดที่ว่าชี้ให้เพื่อนดูนะครับอับราฮัมไพรส์บอกว่าชีวิตที่ดวงจันทร์วะคุณเชื่อจริงเหรอว่าดวงจันทร์ไม่อยู่ตรงนั้นถ้าเราไม่มองมันคือถ้าเชื่อแบบควอนตัมนี่คล้ายๆจะเป็นแบบนั้นเลยครับปรากฏว่าอย่างนี้มันก็มีการตีความอีกแบบหนึ่งเรียกว่าอย่างนี้ objective collapse interpretation การตีความนะครับที่ว่าการยุบตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับโดยวัตถุวิสัยคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าระบบแมวเนี่ยนะครับหรือกล่องเนี่ยมันมีอะตอมเยอะมากเลยมันเป็นไปได้ที่ว่ามันจะเกิดปฏิสัมพันธ์กันจนกระทั่งว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วแหละแมวเป็นหรือแมวตายเนี่ยก่อนที่เราจะเปิดกล่องซะอีกนะครับยินครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งอันนี้น่าสนใจเลยยังจำคนสุดท้ายได้ไหมครับยินที่ฮิวจ์เอเวอเรตนะครับคือถ้าเดวิดโบมเนี่ยก็ไปคิดโบเมียนแมคานิกส์เนาะแต่ถ้าเอเวอเรตนี่เขาบอกว่างี้เอางี้เลยแล้วกันมันไม่คอลลัปส์อะไรทั้งนั้นแหละนะครับนะแต่ว่าเอกภพเนี่ยมันแยกเลยคืออย่างนี้ครับก่อนเปิดกล่องนี่นะครับเวฟฟังชันก็เดินไปนะครับพอเปิดกล่องปั๊บนะครับในเอกภพหนึ่งเนี่ยนะครับปรากฏว่างี้นิวเคลียสไม่สลายตัวนะครับก็กลไกต่างไม่ทำงานแมวก็เป็นอยู
1: ่
0: แต่ในอีกเอกภพหนึ่งนิวเคลียสสลายตัวทำงานไกเกอร์ทำงานนะครับขวดแตกสารพิษออกมาแมวตายแยกเป็น2เอกภพเลยเรียกว่า many world interpretation many world นี่จะเล่าให้ฟังคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันนะครับตอนออกมาใหม่เนี่ยนักฟิสิกส์ต่อต้านกันมากว่าโอ้โหนี่มันนิยายวิทยาศาสตร์ชัด
1: นั่นสิครับ
0: ถึงขนาดที่ว่าฮิวเอเวอเรจเลยบอกว่าคุณเนี่ยน่าจะกลับไปเรียนฟิสิกส์พื้นฐานใหม่บางคนคิดขนาดนั้นเลยแล้วเอเวอเรจนี่ก็เลยต้องออกจากวงการฟิสิกส์นะครับไปทำงานด้านอื่นแทนทำงานด้านอาวุธกับเพนทากอนนะครับทำงานด้านอื่นแทนเลยแต่ว่าพอเรื่องไอ้พวกการคำนวณทางควอนตัมกลับมาหรือควอนตัมคอมพิวเตอร์กลับมาเนี่ยครับปรากฏว่าได้รับความนิยมมากขึ้นมาอีกเพราะเป็นคำอธิบายการตีความที่อธิบายได้ว่าทำไมควอนตัมคอมพิวเตอร์ถึงคำนวณได้เร็วเป็นต้นนะครับบางอย่างเป็นแบบนี้ก็ยินคือมีอะไรแปลกๆอยู่ตอนที่มีชุดอยู่เนี่ยเสนอไปคนไม่ชอบต้องรอให้เวลาผ่านไปหรือว่าคนเสนอไปแล้วก่อน
1: ไปแล้วก่อนซึ่งก็เกิดหลายเคสมากเลยนะ
0: หลายเคสมากเลยทีนี้มีอีกอันนึงอันนี้

0: น่าสนใจผมยังไม่เคยพูดที่ไหนนะครับเรื่องนี้คือมันจะมีการตีความอีกแบบหนึ่งนะครับเรียกว่า transaction transaction เนี่ยคือการแลกเปลี่ยนเหมือนกับเวลาเราสมมติว่าไปอย่างนี
1: ้ไปทำ
0: ธุรกรรมการเงินเนาะมันก็มีการเก็บตัวเลขเงินเราในบัญชีใช่ไหมโอเคคุณโอนเงินจ่ายแอปนี้ไปเท่าไหร่ใช่ไหมค่าแท็กซี่ค่าอาหาร
1: ต้นทางปลายทาง
0: ต้นทางนะฮะหรือโอนเงินนะฮะหรือแลกเปลี่ยนเงินใช่ไหมฮะครับมีต้นทางปลายทางเป็นอย่างนี้ครับมองว่าอย่างนี้มันมีตัวส่งนะครับกับตัวรับอยู่ตัวส่งเนี่ยจะส่งคลื่นไป2ทิศทางทิศทางนี่แปลกนะครับทิศทางในเวลาอันนึงส่งไปในอนาคตอีกนึงส่งกับอดีตนะครับทีนี้ไอ้ตัวรับนี่ก็เหมือนกันตัวรับเนี่ยมันก็จะส่งคลื่น2ทิศทางคืออันนึงไปอนาคตอันอดีตทีนี้ถ้าเกิดว่าไอ้คลื่นของตัวส่งเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยไปเจอกับคลื่นนะครับที่มาจากอดีตของไอ้ตัวรับเนี่ยมาเจอกันแล้วเกิดทรานแซคชั่นคือจับมือกันก็เรียกแฮนด์เชคเนี่ยนะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าพูดแบบไอ้โคเปนฮิเกนก็คือว่าเกิดคอลแลปส์ขึ้นมานี่เป็นต้นนะครับนี่คือ transactional interpretation คือการตีความแบบแลกเปลี่ยน transaction ซึ่งก็ใช้กับแมวชูริงเกอร์ได้อีกเหมือนกันจะบอกว่าอย่างนี้ครับแมวชูริงเกอร์เนี่ยเวลาพูดถึงการตีความกลศาสตร์ควอนตัมแบบต่างๆเนี่ยก็จะมีการตีความที่หลากหลายเลยนะครับในกรณีของโคเปนฮิเกนก็แมวเป็นหรือแมวตายใช่ไหมอย่างใดหนึ่งครับเปิดไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ามินิเวิร์ลคือว่ามันแตกเป็นนี้เลยเป็นไปอยู่โลกหนึ่งอยู่เอกภพหนึ่งตายอยู่เอกภพหนึ่งเป็นต้นนะครับ
1: ครับแล้วพอเราได้เข้าใจกับกลไกหรือว่าเอาไปที่แนวคิดของแมวชเวริงเกอร์แล้วเนี่ยมันสามารถไปช่วยอธิบายหรือว่าเอาไปประยุกต์ยังไงบ้าง
0: ครับมันไม่โดยตรงแต่ว่าเรื่องการทับซ้อนนะครับหรือว่าฮินเดนเกอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องเลยครับยินอย่างกรณีของไอ้การคำนวณควอนตัมนะควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับหรือเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับมันใช้พวกคิวบิตเนาะนะครับไอ้เรียกว่าการคำนวณทางไอ้ควอนตัมเนี่ยนะครับคิวบิตคิวบิตเนี่ยคือการทับซ้อนระหว่างเรียกว่า1กับ0นะครับก็เหมือนกับการทับซ้อนระหว่างแมวเป็นแมวตายทำนองนี้นะครับหรือว่าอย่างกรณีของไอ้พวกไอ้อุปกรณ์ที่เรียกสควิดนะครับชื่ออย่างนะครับซูเปอร์คอนดักติ้งควอนตัมอินฟลูเอนซ์ดีไวซ์เนี่ยตัวนี้ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่อ่อนๆมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็ใช้เรียกว่าการทับซ้อนเหมือนกันนะครับหรือว่าอย่างนี้ครับในสิ่งที่เรียกว่ายังถกเถียงกันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับคือควอนตัมไบโอโลจีเนี่ยมันมีคำอธิบายหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับบอกว่าแสงตกกระทบปั๊บนะครับมันเกิดเอ็กไซตอนนะครับเอ็กไซตอนเนี่ย explore แบบเรียกว่ามันสำรวจเส้นทางต่างๆนะครับแบบซูเปอร์โพซิชันหลายทางพร้อมกันนะครับนี่เป็นต้นนะครับแล้วก็เรื่องทางปรัชญานะครับถกเถียงกันว่าความเป็นจริงเนี่ยเป็นไงกันแน่นะครับยินครับ
1: อันนี้คือกล่องซ้อนกล่องอีกทีเหรอครับอาจารย์
0: ครับและสุดท้ายคืออย่างนี้นะครับก่อนสุดท้ายแล้วกันนะครับนิดนึงคืองี้เรื่องของไอ้โคเปนเฮเกนเนี่ยนะครับหลายคนไม่ชอบยูจีนวิกเนอร์นี่ก็อีกคนหนึ่งนะครับทีนี้เขาคิดอะไรที่มันน่ารักขึ้นมาคืออย่างนี้ครับเขาคิดอย่างนี้นะเขาบอกเขามีเพื่อนคนหนึ่งนะครับมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับอยู่ในห้องนะครับแล้วในห้องเนี่ยก็มีไอ้กล่องที่มีแมวชูริงเกอร์อยู่นะครับนะทีนี้ห้องนี้ปิดแล้วตัววิกเนอร์เองอยู่ข้างนอกนะครับปิดอยู่นอกทีนี้วิกเนอร์เนี่ยครับเขาบอกว่าเพื่อนของเขาที่เรียกวิกเนอร์เฟรนด์เนี่ยนะครับก็ทำการทดลองเรียกว่าแมวชูริงเกอร์เนาะทีนี้ก่อนเปิดกล่องเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอเคแมวเรียกว่าอยู่ในสถานทับซ้อนเนาะทับซ้อนเยอะๆเนาะนะครับเยอะเลยจนกระทั่งต้องเปิดกล่องก่อนอ๋อยังเป็นอยู่หรือตายไปแล้วนะครับนะถึงต้องบอกไปอย่างนั้นทีนี้วิกเนอร์เขาพูดว่าอย่างนี้บอกว่าแต่ว่าข้าพเจ้าเนี่ยอยู่นอกห้องข้าพเจ้าไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องไม่รู้ว่าเพื่อนเนี่ยกำลังทำไงอยู่หรือว่าเปิดมาเจออะไรดังนั้นในมุมมองของวิกเนอร์เองเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าตัวเพื่อนของเขาเนี่ยนะครับมันเป็น entangle มันไปพัวพันกับแมวชูริงเกอร์แล้วก็กล่องพวกนั้นทั้งหมดเลยดังนั้นยังบอกไม่ได้ว่าแมวเป็นหรือแมวตายดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าเป็นจริงสำหรับเพื่อนเขาคือว่าเจอแล้วนะว่าแมวเป็นอยู่เนี่ยวิกเนอร์บอกเราไม่รู้เพราะคุณยังทับซ้อนกันอยู
1: ่
0: ไม่ผ่านไหมเพราะว่าห้องเนี่ยมันเหมือนอีกกล่องใหญ่อีกกล่องหนึ่งไงนะครับเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าวิกเนอร์เฟรนด์ครับทีนี้วิกเนอร์เฟรนด์เนี่ยนะครับเพื่อนวิกเนอร์เนี่ยมีการต่อยอดไปแบบเป็นอนันต์เลยกำลังจินตนาการนะครับเพื่อนดูแมวอยู่ปิดห้องไว้ใช่ไหมวิกเนอร์ไปสังเกตอยู่แต่ถ้าเกิดว่าวิกเนอร์อยู่ในตึกนะครับแล้วมีไอสไตล์ไปอยู่นอกตึกไอสไตล์ก็จะบอกว่าอย่างนี้บอกว่าต่อให้คุณวิกเนอร์คุณเดินเข้าไปในห้องแล้วหรือเปิดห้องประตูห้องนั้นเนี่ยคุณเห็นว่าเพื่อนคุณวิกเนอร์เฟรนด์เนี่ยไปเจอว่าแมวเป็นอยู่เนี่ยแต่ผมอยู่นอกตึกผมไม่รู้ว่าคุณทำอะไรกันอยู
1: ่
0: นะถ้าเกิดจะตีความแบบนั้นเน
1: ี่
0: ยพวกคุณเนี่ยอยู่ในสถานทับซ้อนแต่พวกคุณอินแทงเกิลกันอยู่แล้วถ้าเกิดอย่างนี้ไอสไตล์เนี่ยอยู่ในอะไรสักใหญ่ๆอันนึงหรือว่าแบบอาคารใหญ่ๆมากอีกข้างหลังเนี่ยฮะแล้วไฟแมนเดินมานะครับไฟแมนบอกว่าไอสไตล์คุณก็เหมือนกันแหละคุณก็ไปอินแทงเกิลคนอื่นเราไม่รู้ว่าพวกคุณเป็นอะไรกันวิกเนอร์เฟรนด์มันเลยกลายเป็นปฏิทัศน์หรือพาราด็อกซ์ที่เรียกว่าอย่างนี้เอาไว้เล่น กับความคิดนะครับว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องของ Copenhagen Interpretation หรือว่าแมวเชิงเงื่อน
1: ครับ
0: ถ้าเกิดคิดให้ซับซ้อนเนี่ยยาวเลย
1: ไม่งั้นจะต่อกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคร
0: ับใช่แล้วทั้งเอกภพเลย
1: ท่องโลกวิทยาการกันแบบนี้แหละครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับคุณผู้ชมติดตามรายการกันได้นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS และไทย PBS Podcast

0: ด้วยนะครับช่วงนี้อาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยีนธรณินทร์เทพวงศ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในยูเรกาตอนหน้าสวัสดีครับ
1: เบื้องหลังที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
2: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
3: ใช่มีเยอะด้วย
2: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนห้องส่ง
4: ไม่มีจ้าบางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
1: ไข่ก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุก ในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:30 นหน้าจอไทย PBS
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
6: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกถึงไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะข่าวดึกคืนนี้เริ่มขึ้นที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเมียนมาค่ะต้องจับตากันต่อว่าจะส่งผลกระทบกับไทยหรือไม่นะคะทางการสหรัฐยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ของสถานทูตสหรัฐในเมียนมาเสียชีวิตที่นครย่างกุ้งขณะที่สื่ออเมริกันรายงานอ้างแหล่งข่าวค่ะว่ามีชาวไทยถูกตำรวจเมียนมาควบคุมตัวเพื่อสอบสวนตัวด้วยสำนักข่าว AP รายงานอ้างข้อมูลจากกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาซึ่งระบุว่าพบเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐคนหนึ่งซึ่งปฏิบัติงานประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในนครย่างกุ้งประเทศเมียนมาเสียชีวิตแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมโดยให้ผลเรื่องความเป็นส่วนตัวสื่อดังกล่าวยังรายงานโดยอ้างข้อมูลจากบุคคลที่3ซึ่งทำงานในแวดวงการทูตในเมียนมาระบุว่าผู้เสียชีวิตคนดังกล่าวถูกพบว่าเสียชีวิตในสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสถานทูตสหรัฐประมาณ1กิโลเมตรครึ่งเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วพร้อมกับเสริมว่าตำรวจเมียนมากำลังสอบสวนคดีนี้ในฐานะคดีฆาตกรรมแล้วควบคุมตัวหญิงชาวไทยคนหนึ่งไว้เพื่อสอบสวนด้วยขณะที่ทางการเมียนมาและกระทรวงการต่างประเทศของไทยยังไม่แสดงความเห็นใดๆกับข่าวนี้คุณผู้ชมคะค่ำคืนนี้หลายพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันยังต้องเฝ้าระวังรวมถึงจับตากับสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดนะคะอย่างที่จังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงทำให้ถนนรวมถึงบ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นวงกว้างนายนวกรสังแก้วนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่พร้อมกับเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้านและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ชุมชนในซอยสุขสวัสดิ์หลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงทำให้ปริมาณน้ำในคลองล้นตลิ่งกระแสน้ำไหลเชี่ยวระดับน้ำสูง 30-40 เซนติเมตรเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า300หลังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยต้องเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุเนื่องจากน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีรายงานว่าฝนที่ตกหนักนานหลายชั่วโมงจังหวัดกระบี่ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังทำให้สะพานและถนนเสียหายในหลายจุดด้วยส่วนที่จังหวัดพังงาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะเกิดฝนตกหนักในเขตเทศบาลเมืองพังงาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดโดยเฉพาะถนนสายหลักเข้าเมืองพังงาระดับน้ำสูง 30-40 เซนติเมตรมีมวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนหลายหลังทำให้เจ้าของบ้านต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงแต่บางส่วนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันสำหรับบริเวณที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือที่หน้าถนนเพชรเกษมหน้าโรงแรมหลักเมือง2ถนน

0: บริบักบำรุงถนนมนตรีรวมทั้งในซอยต่างๆซึ่งระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้านเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพังงาเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเนื่องจากเป็นช่วงเวลาเลิกเรียนทำให้มีปริมาณรถบนท้องถนนสะสมอยู่เป็นจำนวนมากขณะเดียวกันมีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดซึ่งมีคนมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ62คนผู้ที่ประสงค์เข้าพักอาศัยภายในศูนย์27คนส่วนที่เหลือขอกลับไปดูแลทรัพย์สินภายในบ้านพักอาศัยมาตรวจสอบความเคลื่อนไหวชายแดนไทยกัมพูชากันต่อค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้กังวลเกี่ยวกับกรณีที่ทางการจีนส่งรถถัง T59D 93คันให้กับกัมพูชาเนื่องจากไทยก็มีความพร้อมในการรับมือเช่นกันนะคะขณะที่กองทัพภาคที่2เตรียมรับมือกับสถานการณ์ชายแดนด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะท่ามกลางการยั่วยุของฝ่ายกัมพูชาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนินดินลักษณะคล้ายกับบังเกอร์พร้อมกับแสลนสีดำถูกนำมาปิดที่รั้วประตูบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินในพื้นที่อำเภอคลองหาจังหวัดสระแก้วเป็นจุดเชื่อมต่อกับบ้านพนมไดจังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชาหลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่ากัมพูชาทำคอนเทนต์หรือเปล่าหรือว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารต่อสาธารณะหรือว่าตอบโต้กรณีมีกระแสข่าวเปิดด่านแต่ว่าล่าสุดทางทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่ามีการนำแสลนสีดำและเนินดินออกทั้งหมดแล้วส่วนโรงเรียนที่อยู่ติดกับชายแดนอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ทหารกองกำลังสุรนารีสร้างบังเกอร์ภายในโรงเรียนเพิ่มเติมเนื่องจากได้ประสานขอความช่วยเหลือเพื่อเตรียมความพร้อมเนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์ชายแดนหลังจากพบทหารกัมพูชาออกมายั่วยุคุณผู้ชมคะช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลับมาอยู่ในภาวะตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งโดยปรากฏภาพเผยแพร่คลิปเป็นการเผชิญหน้าระหว่างทหารไทยและกัมพูชาบริเวณแนวชายแดนหลายแห่งล่าสุดคือที่บริเวณโค้งผักบุ้งพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีทหารกัมพูชาพยายามขัดขวางการทำงานของทหารไทยระหว่างเสริมแนวป้องกันชายแดนผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศมองว่ากัมพูชากำลังเดินเกม2หน้าผ่านนโยบาย3ง่ามคือการทหารชายแดนการเมืองภายในประเทศผ่านการเลือกตั้งและการเมืองระหว่างประเทศโดยดำเนินการมากขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงหาเสียง
1: ตอนของนโยบายของกัมพูชาในแง่ของนโยบาย3ง่ามเนี่ยเขาก็ขยับมากขึ้นในช่วงนี้เพราะเป็นช่วงหาเสียงนะครับนายฮุนเซนลงพื้นที่มากขึ้นนะครับแล้วก็พูดถึงการทวงคืนมากขึ้นส่วนเรื่องนานาชาติเขาก็เดินเกมอย่างที่เราเห็นนะครับไปเร็วขึ้นที่อันคลอสนะครับส่วนในพื้นที่ตามแนวชายแดนก็เพิ่งเห็นพัฒนาการใหม่ของการเสริมกำลังเข้าไปแบบชัดเจนเรื่องอาวุธหนักเพราะฉะนั้นนโยบายตรงนี้ต้องรองรับที่แตกต่างกันนะครับของเราก็เริ่มรองรับนโยบายทางการทหารมีการเคลื่อนกำลังมีการฝึกซ้อมส่วนเรื่องภายในประเทศก็ต้องทำความเข้าใจนะครับกับประชาชนคนไทยให้ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องการหาเสียงของเขา
0: ส่วนกรณีที่จีนมอบรถถัง T59D จำนวน93คันให้กับกัมพูชาเพื่อแลกเปลี่ยนกับการมาใช้ประโยชน์ในฐานทัพเรือเรียมรองศาสตราจารย์ปณิธานมองว่าอาวุธจีนเข้ามาในกัมพูชามากขึ้นค่ะจุดนี้อาจจะเป็นสาเหตุทำให้สหรัฐอเมริกาสนใจและจับตาดูพฤติกรรมเหล่านี้ซึ่งอนาคตอาจจะมีความร่วมมือกับทหารไทยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีทางการจีนมอบรถถัง T59D ให้กับกัมพูชา93คันว่าไม่เกี่ยวกับประเทศไทยและกองทัพไทยก็พร้อมที่จะรับมือ
2: ท่านนายกที่ทางจะส่งให้ทางกัมพูชา
3: ไม่คำนวณหร
2: อ
3: คะ
2: อันนี้เป็นข้อกังวล
4: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรประเทศไทย
0: ส่วนพลโทอดุลมุนธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงว่าทางการจีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชาเป็นดีลเก่าใช้ซ้อมรบและไม่พบว่าจะนำมาใช้ตามแนวชายแดนหรือไม่ค่ะพร้อมกับเตือนฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาว่าหากใช้กำลังในการทวงคืนพื้นที่ก็ต้องคิดให้ดีๆขณะที่ฮุนเซนก็ตอบโต้รายงานข่าวของสื่อไทยบางสำนักโดยระบุว่ากัมพูชายังคงยึดมั่นในแนวทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีมากกว่าการใช้กำลังทางการทหารพร้อมกับเรียกร้องให้สื่อมวลชนไทยตรวจสอบและรายงานข่าวตามที่ตัวเองกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนหลังจากเมื่อวานนี้ฮุนเซนระบุว่าการแก้ปัญหามีทางเลือกเป็นแค่2ทางเท่านั้นคือการใช้กำลังยึดคืนดินแดงและการแก้ไขปัญหาอย่างสันติแต่กัมพูชายังคงเลือกสันติ

0: วิธีมีความชัดเจนออกมาแล้วนะคะว่าคดีที่รถกระบะไปชนพ่อแม่ลูกที่จังหวัดลำปางจนลูกชายวัย2ขวบเสียชีวิตเป็นเพราะว่าเมาแล้วขับค่ะแต่ว่ามีบางประเด็นเกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์ซึ่งผู้ต้องหาให้การเป็นการให้ข้อมูลกลับไปกลับมานะคะตอนแรกค่ะให้การว่าดื่มมานะคะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานค่ะมีการให้การก่อนที่จะพูดกับตำรวจบอกว่าไม่ได้ดื่มอ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะว่าอาการวูบจากโรคประจำตัว
1: เอาไปเป่าหนาเดินหนีไปได้นะน้ำปะยอมอะมันสาบเล่าอยู่ร้อนตายนะมาดิเนี่ย
0: ชายหมวกสีดำคนนี้ที่พูดเรื่องเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือเฮียเอี่ยวนะคะเป็นนายจ้างของพ่อเด็กวัย2ขวบที่เสียชีวิตในวันที่8มิถุนายนเขาเป็นคนเรียกให้เจ้าหน้าที่ช่วยควบคุมตัวในเดชคนขับรถกระบะให้นำตัวไปตรวจแอลกอฮอล์เพราะว่าวันนั้นค่ะในเดชยอมรับกับผู้สื่อข่าวว่าดื่มเหล้ามาแต่ปฏิเสธที่จะเป่าแอลกอฮอล์จึงต้องส่งตรวจเลือดเพื่อหาปริมาณแอลกอฮอล์แต่ว่าเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าให้การกับตำรวจในเดชกลับบอกว่าเขาไม่มีเจตนาและเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ดื่มอ้างโรคประจำตัวหรือว่าการวูบมีส่วนทำให้ขับรถชน
2: เหตุจุดละหกเนาะผมได้ว่าตั้งอกตั้งใจจะฆ่าน้องฆ่าอย่างใจอัน
3: คือตอนนั้นตอนขับมาแล้วมันอาการเราของคุณลุงเป็นยังไงอะคะ
2: ผมวูบครับผมไม่ลงประจำตัว
4: โอ้ลงประจำตัวได้ไหมครับยินดีรับผิดชอบตัวลุงนะ
2: ครับ
4: โอเค
2: จุดไป
4: ครับผม
3: เมื่อวานนี้ได้ไปดื่มที่ไหนมาคะ
2: มันผมมาแวะเติมประมาณแล้วก็ผมว่ามันเดิมมันผมไม่ได้เดิม
0: ล่าสุดผลตรวจแอลกอฮอล์ออกมาแล้วค่ะพบว่ามีประมาณแอลกอฮอล์104มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหากับนายเดชขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและเสียชีวิตทรัพย์สินเสียหายมีการแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะหลังจากนี้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองลำปางจะออกหมายเรียกเพื่อให้ผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมรวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานและผู้เสียหายเพิ่มระหว่างที่รอแม่เด็กอาการดีขึ้นเพื่อสอบปากคำด้วยขณะเดียวกันในอำเภอเมืองลำปางเรียกผู้ใหญ่บ้านมาสอบถามเพราะมีข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านมอบหมายให้นายเดชซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนไปร่วมงานบุญในพื้นที่กระทั่งเกิดเหตุสูญเสียซึ่งตามภาพที่ปรากฏผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบค่ะเป็นภาพนายเดชกำลังร่วมงานบุญก่อนที่จะเมาแล้วก็เกิดเหตุขับรถชนคนจนเสียชีวิตส่วนร่างของเด็ก2ขวบวันนี้ญาติไปรับศพจากโรงพยาบาลลำปางเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดศรีเกิดด้วยก่อนหน้านี้ครอบครัวใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้ลูกชายคนนี้เพราะว่ามีภาวะมีบุตรยากพ่อของเด็ก2ขวบบอกว่าคู่กรณียังไม่ติดต่อมาแต่ทราบว่ามีความพยายามเข้ามาร่วมงานศพส่วนตัวไม่อยากพบและขอให้พูดคุยผ่านตำรวจ
5: ติดต่อมาไ
6: หมยังครับไม่ได้ติดต่อเลย
5: คือเขาไม่เข้ามาหาเลย
6: เขาพยายามจะเข้ามาอยู่แต่ว่าไม่อยากจะเจอเพราะไม่รู้จะคุยเลยให้มันเป็นคุยผ่านตำรวจดีกว่า
0: ช่วงเย็นวันนี้มีพิธีสวดพระอภิธรรมและรดน้ำศพไปแล้วค่ะจากนั้นจะปิดหีบไว้ศพเพื่อคราวเพื่อรอให้แม่ของเด็กอาการดีขึ้นจนสามารถร่วมพิธีได้พรรคฝ่ายค้านตั้งสังเกตถึงโครงการ Thailand AI Passport ค่ะว่ามี TOR ส่อเขาให้เกิดการหัวครั้งใหญ่ส่วนการเปิดรับฟังความคิดเห็นก็เห็นว่าเป็นเวทีสำหรับฟอกขาวเท่านั้นนะคะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็ระบุนะคะว่าพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ปรับแก้ TOR ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE คาดหวังว่าโครงการ Thailand AI Passport วันพรุ่งนี้ทุกฝ่ายจะให้ความสนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อโครงการนี้ถึงมือประชาชนอย่างมีคุณภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดและความเห็นในงานก็อาจจะปรับเพิ่ม TOR กับคู่สัญญาได้
7: อันนี้เท่าที่ผมได้ศึกษาและปรึกษากับทางปลัดมานะครับในเชิงของสิ่งที่ทำได้เนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบ TOR เดิมแต่เราสามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อไปเจรจากับทางคู่สัญญาได้นะครับก็คิดว่าน่าจะทำได้เยอะพอสมควรอยู่ก็เดี๋ยวรอฟังก่อนเพราะว่าจริงๆตามความเข้าใจของผมเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่มีการคอมเมนต์และพูดถึงในออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในโครงการแล้วอาจจะมีดีกว่าในโครงการด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอสรุปทีเดียวดีกว่าเพื่อให้มีความชัดเจน
0: ส.ส.พรรคประชาชนนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุก็ยอมรับในเจตนาที่ดีค่ะ ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแต่ว่านิทีโออาร์กลับมี10บริษัทหน้าเดิมรวมตัวกันเป็นกลุ่ม

ก้อนอาจจะเป็นคนเขียน TOR ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าส่อที่จะหัวครั้งใหญ่ในรูปแบบดิจิทัลโมเดลและอาจจะมีการส่งมอบเงินกลับเข้าสู่เครือข่ายกลุ่มทุนหรือที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงิน

0: นี้น่าจะเป็นการดึงคนโดยเฉพาะคนในวงการเข้าไปเพื่ อไปเหมือนกับฟอกขาวครับไปสร้างความชอบธรรมไปรับความเห็นแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาความเห็นนี้มาปรับปรุงให้ระบบดีขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วสุดท้ายก็ปรับปรุงไม่ได้นะครับฉะนั้นเราเองก็ต้องตั้งข้อสงสัยว่าทำไมก่อนที่โครงการจะเริ่มต้นขึ้นทำไมไม่มีกระบวนการฟังประชาชนหรือฟังคนในอุตสาหกรรมก่อนทำไมถึงมาฟังย้อนทีหลังในขณะที่โครงการเดินหน้าและมีการเซ็นไปเรียบร้อยแล้วอันนี้มาสะท้อนเห็นได้ชัดครับว่าโครงการนี้ไม่ได้เริ่มต้นมาจากความต้องการประชาชนจริงๆโครงการนี้เริ่มต้นมาจากมีเงินเหลือและอยากจะเอาเงินเหลือเนี่ยฮะออกมาจากกองทุนได้ยังไงฉะนั้นกระบวนการของ TOR ทุกๆอย่างมันเลยเอื้อให้เกิดการคอร์รัปชันเกิดการโกงกินในโครงการนี้ครับครับผม
1: นอกจากการตั้งข้อสังเกตถึงโครงการ Thailand AI Passport ก็ยังมีกรณีการจัดสรรงบประมาณปี2570ที่กระทรวงดีอีได้รับจัดสรรสูงเป็นประวัติการค่ะซึ่งส.ส.พรรคฝ่ายค้านก็ชี้ว่าเพราะเทรนด์ดิจิทัลกำลังมาแรงหรือไม่หรือว่าเพราะเจ้าของกระทรวงเจ้ากระทรวงเป็นลูกใครขณะที่นางการดีเลียวไพโรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงขอเชิญชวนให้ไปสะท้อนความกังวลเพื่อให้มีการปรับ TOR ให้มีความโปร่งใสมากขึ้นซึ่งขณะนี้ยังสามารถปรับปรุงได้หรือแม้แต่จะยกเลิกโครงการก็สามารถทำได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อเจรจาแก้ปัญหาการนำเข้ากุ้งจากไทยค่ะหลังจากที่มาเลเซียออกมาตรการตอบโต้กรณีไทยเข้มงวดกับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภาพนี้ถูกระบุว่าเป็นปลากระพงที่เน่าเสียและถูกบันทึกไว้เมื่อปีที่แล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ประมงและเจ้าของปลานำไปทำลายทิ้งด้วยวิธีฝังกลบหลังจากเจ้าหน้าที่ประมงประจำด่านประกอบอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลากักปลาไว้ที่บริเวณด่านโดยอ้างว่ายังไม่ได้ตรวจสารตกค้างซึ่งมาจากต้นทางผู้นำเข้าปลากระพงจากประเทศมาเลเซียบอกว่ามาตรการที่เข้มงวดตรวจสารตกค้างในปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียต้องรอผลการตรวจวิเคราะห์ 20-30 วันก่อนที่จะนำปลาไปขายทำให้ปลาเน่าเสียจึงต้องนำไปทำลายทิ้งสร้างความไม่พอใจให้กับกรมประมงมาเลเซียจึงออกมาตรการตอบโต้ระงับการนำเข้ากุ้งจากไทยจึงเรียกร้องให้ก่อนการเจรจาของทั้งสองฝ่ายขอให้กรมประมงนำมาตรการเดิมที่เคยใช้ก่อนปี2568ก็คือการเก็บตัวอย่างปลาบางส่วนส่งตรวจและที่เหลือให้สามารถนำไปขายได้รวมถึงมีการยกเลิกการกักปลาที่บริเวณด่านตรวจซึ่งเชื่อว่ามาเลเซียจะอนุญาตให้กุ้งไทยเข้าประเทศได
2: ้เพราะว่าเวลาเราออกมาแต่ละล็อตเราก็ตรวจอยู่แล้วตรวจสารก่อนจำหน่ายอยู่แล้วแต่เขาไม่กักสมมติปลาออกมาจากมาเลเราก็ส่งตัวอย่างตรวจสารไปประมาณคันรถก็ประมาณ2ตัว3ตัวเข้าแล็บส่วนกลางที่กรุงเทพแล้วปลาเราก็เอาไปขายได้เลยไม่ต้องรอสารมันออกมาเพราะว่าสารออกมามันก็ไม่เกินลิมิตอยู่แล้ว
1: ล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางไปเจรจากับมาเลเซียในวันที่17มิถุนายนนี้เพื่อคลี่คลายมาตรการระงับกุ้งไทยพร้อมกับพิจารณาย่นระยะเวลาการตรวจการนำเข้าปลากระพงการคาดการณ์ที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยหรือว่าอาจจะปรับเพิ่มขึ้นค่ะจากความกังวลด้านเงินเฟ้อส่งผลให้ราคาทองคำในตลาดโลกผันผวนอย่างหนักนะคะโดยราคาทองคำในประเทศมีการปรับเปลี่ยนระหว่างวันถึง40ครั้งด้วยกันราคาทองคำในประเทศที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำวันนี้ผันผวนอย่างหนักค่ะช่วงเปิดตลาดเวลา 9:00 นราคาปรับลดลงถึงบาทละ 1,900 บาทและมีการปรับระหว่างวันรวม40ครั้งก่อนที่จะปิดช่วงเย็นโดยราคาทองคำรับซื้ออยู่ที่บาทละ 64,850 บาทขายออกบาทละ 65,050 บาทฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures หรือ YLG มองว่าราคาทองคำวันนี้ปรับตัวลดลงใกล้กับระดับ4,200ดอลลาร์ต่อออนซ์หลังจากสหรัฐอเมริกาเปิดบริการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์สหรัฐถูกยิงตกทำให้ความหวังในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลางลดลงโดยปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซยังคงหนุนราคาพลังงานและเพิ่มความกังวลกับภาวะเงินเฟ้อโดยประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจำเป็นคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานานหรืออาจพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสูงขึ้น กดดันราคา

0: ทองคำให้ลดลงเช่นเดียวกับ Standard Charter ที่มองว่าหากราคาทองคำหลุดมาอยู่ที่ระดับ4,250ดอลลาร์ต่อออนซ์อาจทำให้ราคาปรับตัวลงบริเวณ4,100ดอลลาร์ต่อออนซ์ด้านนางสาวอริรัตน์มุราชัยหัวหน้านักวิเคราะห์บริษัท G-Cap จำกัดเปิดเผยว่าราคาทองคำกำลังเผชิญกับมรสุมหลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานล่าสุดของประเทศสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาดทำให้นักลงทุนในตลาดเริ่มลดน้ำหนักความเชื่อมั่นว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วงปลายปีนี้นอกจากนี้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากการขยายตัวของการลงทุนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทำให้เกิดความต้องการใช้วัตถุดิบและพลังงานในปริมาณที่สูงรวมทั้งปัญหาการปิดกั้นช่องแคบของมูสที่ยังยืดเยื้อปัจจัยเหล่านี้ทำให้เจ้าหน้าที่ของเฟดหลายคนเริ่มส่งสัญญาณสนับสนุนให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมถือเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันราคาทองคำในระยะสั้นผ่านมาร่วมสัปดาห์แล้วค่ะที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2จังหวัดตากกลับมาเปิดด่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าปริมาณการส่งออกสินค้ากลับลดลงไปกว่าครึ่งด้วยเอกชนเขาตั้งข้อสังเกตค่ะว่าสาเหตุอาจจะมาจากมาตรการสกัดสแกมเมอร์รวมถึงระบบใบอนุญาตที่ล่าช้าบรรยากาศการค้าชายแดนที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่อนข้างซบเซาค่ะโดยปริมาณรถบรรทุกสินค้าลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วง 3-4 ปีก่อนตัวแทนผู้ประกอบการการค้าชายแดนอำเภอแม่สอดเชื่อว่าสาเหตุหลักเกิดจากสินค้าไทยจำนวนมากติดเงื่อนไขมาตรการรักษาความมั่นคงโดยห้ามส่งออกสินค้ากลุ่มเสี่ยงซึ่งอาจจะนำไปใช้ในทางมิชอบอย่างเช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสารและน้ำมันเชื้อเพลิงทางนี้ผู้ประกอบการเข้าใจเจตนารมณ์ของภาครัฐในการควบคุมสแกมเมอร์ในพื้นที่เมืองเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งบังคับใช้มานานกว่า2ปีแต่มาตรการนี้ก็กระทบกับห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างรุนแรงจึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งทบทวนลดข้อห้ามในสินค้าบางรายการที่ไม่มีความเสี่ยงก่อนที่สินค้าไทยจะถูกสินค้าจากประเทศจีนแย่งชิงตลาดในเมียนมาไปทั้งหมด
1: เราไปดูอีกทีนะสินค้าที่ประกาศทั้งหมดเนี่ยเป็นสินค้าที่ประเทศที่3เนี่ยส่งผ่านแม่สอดเข้าไปประเทศเมียนมาโดยไม่ผิดข้อห้ามของประเทศไทยนะอันนี้คือผลกระทบหนักมากครับผมเขาเนี่ยยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าในกรณีเครื่องปั่นไฟฟ้าเราเรียกเจเนเรเตอร์เครื่องกำหนดไฟเล็กๆนะฮะตัวนึงก็ไม่มากนะฮะชาวบ้านซื้อไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องไม่มีไฟฟ้าแต่ถ้ามาเอาจากแม่สอดไปไม่ได้ครับมีคำสั่งข้อห้ามอยู่แต่ถ้าประเทศที่3สมมุติว่าจะเป็นจีนหรือประเทศเวียดนามเขาส่งมาทีเป็นคอนเทนเนอร์เลยเขาไม่เปิดตู้ที่เมืองไทยใช่ไหมฮะเขาผ่านเข้าไปเลยเขาขายได้ลักษณะนี้คือการยกตัวอย่างอันเดียวนะฮะ
0: ด้านประธานกิตติมศักดิ์ขอการค้าจังหวัดตากเปิดเผยว่าผู้ประกอบการไทยยังต้องเผชิญกับความล่าช้าในการขอใบอนุญาตที่ต้องเดินทางไปถึงนครย่างกุ้งเพื่อดำเนินการค่ะอยากให้รัฐบาลไทยเร่งเจรจากับทางการเมียนมาในการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเรียกเก็บภาษีแทน
2: ทีนี้ในส่วนเราเองในส่วนของผู้ประกอบการที่เราได้คุยกันเนี่ยเราก็มีความเห็นกันเบื้องต้นก็ว่าก็บอกว่าในส่วนที่สินค้าที่พม่าเห็นว่าจะจัดเก็บภาษีอย่างไรเนี่ยก็มาจัดเก็บภาษีไปนะฮะส่วนไหนที่ต้องการให้เข้ายากก็เก็บภาษีแพงขึ้นนะครับตรงนั้นมันน่าจะอำนวยความสะดวกได้ด้วยแล้วที่สำคัญคือการขออีพอร์ตไลเซนส์เนี่ยถ้ามาขอที่สะพานได้ยิ่งดีเพราะจะได้อำนวยความสะดวกทั้งสองฝ่ายไม่งั้นเนี่ยเราก็ไปขอที่ย่างกุ้งครับ
0: แม้ว่าทางการเมียนมากลับมาเปิดสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ได้กว่า1สัปดาห์แล้วแต่มูลค่าการค้าชายแดนกลับไม่กระเตื้องขึ้นค่ะโดยตัวเลขการส่งออกในเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาทเศษลดลงกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งเคยสูงถึง 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดไทยลาวบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการที่จะยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติเจ้าหน้าที่ไทยและลาวประชุมร่วมทวิภาคีไทยลาวว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งที่ประชุมร่วม2ประเทศเห็นพ้องในการยกระดับความร่วมมือที่สำคัญอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการติดตามผู้ต้องหาคดียาเสพติดข้ามแดนการขยายความร่วมมือสู่ระดับชุมชนชายแดนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าผลการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือและรับมือกับปัญหายาเสพติดข้ามชาติพร้อมกับเดินหน้าผลักดันความร่วมมือภายใต้กรอบแม่น้ำโขงปลอดภัย และแผนปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

0: ให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศ
1: ก็เน้นในเรื่องของการให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายนะครับข้ามแดนที่ทางการไทยต้องการตัวนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางสปป.ลาวเนี่ยก็ได้ส่งมาให้เราเนี่ยจำนวน15คนนะครับเหลือ เพิ่มเติมณสุดที่ตอนนี้นะครับทางเราต้องการตัวเพิ่มไปก็เหลือ18รายนะครับที่ทางเราต้องการตัวแล้วก็ได้มีการพูดคุยนอกรอบแล้วนะครับในเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนลักษณะนี้หรือว่าแจ้งเบาะแสในการสืบจับทางผู้แทนของรัฐบาลลาวเนี่ยก็ยืนยันแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างดีครับผม
0: ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบขยายโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานไทยลาวเพื่อสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชายแดนนอกจากนี้ยังเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันตามแนวชายแดนรวมถึงลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดพร้อมกับส่งมอบจุดตรวจยาเสพติดเมืองปากทาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลาวค่ำคืนนี้ศูนย์คนหายไทย PBS ยังคงร่วมติดตามคนหายให้กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้อย่างปลอดภัย
2: คนหายไทย PBS รับแจ้งนายบุญประคองคชยาพันธ์อายุ33ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวดำแดงผมสั้นรองทรงมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่10บ้านห้วยปากตำบลหนองแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรพนมสารคามนางบุญจันทร์มีสีอายุ73ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมยาวสีดำสลับขาวหายจากบริเวณสวนป่าสักตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่2มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบึงสามพันท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111พนิตาปัญญาแก้วไทย PBS รายงาน

0: ้ชแอนโทนีฮัสซันเตรียมสรุปผลงานอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์2นัดของฟุตบอลทีมชาติไทยที่เสมอคูเวตจีนค่ะเพื่อเตรียมแก้ไขจุดผิดพลาดให้ดีขึ้นติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
1: โค้ชแอนโทนีฮัสซันพาทีมชาติไทยจบโปรแกรมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์2นัดในเดือนมิถุนายนด้วยผลงานเสมอกับทีมชาติคูเวต2ประตูต่อ2และบุกเสมอทีมชาติจีน0ประตูต่อ0ท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลโดยเฉพาะแท็กติกและการจัดตัวผู้เล่นที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นหน้าใหม่ได้พิสูจน์ฝีเท้าโดยเฉพาะเอราวัณกานิเย่ทั้งที่เป็นแมตช์ที่ควรทดลองวิธีการหลายอย่างเพื่อให้ทีมชาติไทยมีความพร้อมสำหรับศึกชิงแชมป์อาเซียนและเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่กำลังจะมาถึงหลังจากนี้ทีมงานสตาฟโค้ชทีมชาติไทยจะมีการประชุมเพื่อสรุปผลงานในฟีฟ่าเดย์ครั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโปรแกรมชิงแชมป์อาเซียนในช่วงเดือนกรกฎาคมขณะที่ศึกเอเชียนคัพ2026รอบสุดท้ายในเดือนมกราคมปีหน้าไทยอยู่กรุ๊ปออฟเดธร่วมกับญี่ปุ่นกาตาร์และอินโดนีเซียต่อที่การแถลงข่าวความพร้อมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติกัมพูชาแข่งขันในวันที่11มิถุนายนนี้เวลา16นาฬิกาตรงโดยโค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีพร้อมด้วยพิชยะคงศรีกัปตันทีมมาเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยโดยโค้ชโบยอมรับว่าพยายามเน้นย้ำให้ลูกทีมมีความพร้อมมากที่สุดทั้งสภาพร่างกายและจิตใจซึ่งการเจอกับกัมพูชาต้องห้ามประมาทเด็ดขาดและต้องเก็บชัยชนะให้ได้ขณะที่พิชยะมั่นใจว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนมีความพร้อมที่จะพาทีมชาติไทยไปสู่รอบชิงชนะเลิศต่อที่การเตรียมจัดแข่งขันฟุตซอลนักเรียนสพม.กท.1รุ่นอายุไม่เกิน15ปีครั้งที่9โดยปีนี้มี16ทีมเข้าร่วมชิงชัยนำโดยแชมป์

0: รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนรองแชมป์ราชวินิตมัธยมศึกษานารีวิทยาและเทพศิรินทร์โดยแข่งแบบพบกันหมดกระจายสนามแข่งขันไปตามโรงเรียนต่างๆทั้งหมด15สนามเพื่อหาทีมผลงานดีสุดคว้าแชมป์ไปครองโดยจะประเดิมสนามแรกในวันที่16มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนและปิดฉากสนามสุดท้ายที่โรงเรียนปัญญาวรคุณกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันที่4กันยายนปิดท้ายที่การแข่งขันเทนนิสประเภททีมกีฬาอาวุโสแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการเจอกันของชลบุรีพบลพบุรีสำหรับประเภททีมประกอบด้วยหญิงคู่อายุรวมกัน100ปีชายคู่อายุรวมกัน120ปีและคู่ผสมอายุรวมกัน100ปีผลปรากฏว่าเป็นทีมชลบุรีที่เอาชนะไปได้2ต่อ1คู่คว้าแชมป์ไปครอง
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ที่ฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: มิถุนายนนี้วิภาเปิดโลกความบันเทิงไร้ขีดจำกัดเพื่อทุกคนคอหนังซีรีส์และสารคดีห้ามพลาดภาพยนตร์ Ego East บทเรียนสะท้อนชีวิตรักในทุกรูปแบบกับการให้ที่บริสุทธิ์
3: ผมชอบคุณแล้วก็
4: ผมจะเป็นภาระของคุณ
3: เรื่องนั้นผมตัดสินใจเอง
5: นี่มันผิดแล้ว
2: เป่าบุญจินมือปราบคอร์รัปชันตอนประหารราชบุตรเขยย้อนตำนานความคลาสสิกของผู้พิพากษาที่ยุติธรรม
6: ถ้าอยากได้เงินลายก็ไปเมืองนอกปี
2: บลัดเมอร์วีสมากมายสารคดีตีแผ่ความจริงเพื่อสิทธิแรงงานไทยด้วยรางวัลการันตีผลงานคุณภาพ
7: ชีวิตมาเหลือยังแล้วขอจะสู้เพื่อทุกคน
2: คุกเข่าเจอเปิดโลกวัฒนธรรมอาหารที่ไม่ได้มีดีแค่ความอร่อย11มิถุนายนฟูลเฟรมกระต่ายหมายจันทร์บันทึกความดีงามของธรรมชาติในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านทั่วทิศแดนมังกรท่องเที่ยวและเรียนรู้วิธีคิดแบบจีนในศตวรรษใหม่
8: เมืองแห่งนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและค่อยๆแทรกซึมผู้คนในหลากหลายมิติ
2: 12มิถุนายน House of the Dinosaur ไดโนเสาร์บ้านเห่าการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ในบ้านเราที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
9: ประเทศไทยปัจจุบันนะครับโดดเด่นมากๆนะครับเรื่องฟอสซิลของไดโนเสาร
2: ์ครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Wipa Vision

ับสลับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับข้าวหลามกะลามะพร้าวขนมไทยแนวใหม่ไม่ต้องใช้กระบอกไม้ไผ่เริ่มทำขายได้เพียงเดือนเดียวยอดลูกค้าสั่งซื้อนับร้อยลูกต่อวันจังหวัดลพบุรีบ้านแหลมมะขามจังหวัดตราดเปิดเรื่องเล่าริมชายเลนเสน่ห์ชุมชนวัฒนธรรมริมทะเลตราดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรับนักท่องเที่ยวผู้โพร่วมกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่บริเวณต้นแม่น้ำเพชรบุรีหมู่บ้านบางกลอยช่วงนี้น้ำใสไหลเย็นเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการตัวแล้วก็ต้องใช้ทักษะอย่างสูงด้วยครับแล้วก็เหมาะกับคนที่เลี้ยงพวกสัตว์นะครับอย่างเช่นการทำฟาร์มวัวนมต่างๆเหล่านี้นั่นคือช่างแต่งกีบวัวครับเพราะว่าถ้าวัวครับมีอาการบาดเจ็บหรือว่ามีโรคที่เท้าเนี่ยจะส่งผลต่อเรื่องของการผลิตน้ำนมโดยตรงเลยก็เหมือนกับคนนะครับคุณผู้ชมเวลาเจ็บเท้าแล้วก็ไม่อยากจะเดินไปไหนต่างๆสุขภาพกายสุขภาพจิตก็ไม่ดีด้วยตอนนี้หลายฟาร์มก็เลยต้องการหน้าที่นี้มากเลยครับ

0: ทีมงานช่วยกันต้อนแม่วัวเข้าสู่ซองบังคับนะครับก่อนใช้เชือกดึงขาวัวขึ้นเพื่อทำการตัดแต่งกีบนะครับอาชีพนี้กำลังเป็นที่ต้องการมีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตวัวเป็นอย่างมากนะครับบรรดาเจ้าของฟาร์มวัวจึงต้องพึ่งพานายสุเมธเสี่ยงฉินหรือว่าช่างเมธอายุ35ปีครับผู้ที่ประกอบอาชีพรับตัดแต่งกีบวัววันนี้นะครับมาทำงานกันที่ก่อเกียรติฟาร์มตำบลดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนายสุเมธบอกว่าเติบโตมาในครอบครัวเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมนะครับจึงคุ้นเคยกับปัญหาสุขภาพของวัวมาตั้งแต่เด็กนะครับปัญหาสำคัญที่เกษตรกรมักพบเป็นประจำเลยก็คือโรคกีบเท้าอักเสบนะครับซึ่งเกิดได้หลายสาเหตุทั้งการยืนในคอกเป็นเวลานานๆนะครับผลกระทบจากโรคระบาดต่างๆลักษณะอาหารที่กินรวมถึงอุบัติเหตุด้วยนะครับจึงต้องประเมินอาการก่อนเป็นอันดับแรก
1: ลักษณะการเดินนะลักษณะการเดินแล้วก็ท่าทางถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดผูกในคอกเนี้ยเราสังเกตได้ว่าเวลามันลุกอะครับมันลุกเวลานั้นมันจะใช้ขาขาหน้าสองขาหน้าคู่เข้าแล้วก็ขาหน้าไอ้ขาขาหลังยืนอันนั้นคือเจ็บกีบขาหน้า
2: ก็คือตามถ้าตามปกติเนี้ยเขาจะต้องใช้เท้าหน้ายันตัวขึ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเกิดเจ็บเนี้ยก็คือใช้คู่เข่าแล้วก็ยืนขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ช่างเมธศึกษาต่อด้านสัตวศาสตร์จนสำเร็จการศึกษาระดับปวช.แล้วก็ปวส.จากแผนกวิชาสัตวศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีครับก่อนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะปริตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อนำความรู้มาประกอบอาชีพและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างจริงจัง
2: เราต้องทำอะไรบ้างคะในช่วงแรก
1: ครับผมก็คือยกขึ้นมาแล้วเราก็เคลียร์ดูที่กีบที่พื้นกีบครับว่ามันบางหรือว่าหนาแต่ถ้าเกิดหนาแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหนาเรา
2: อันนี้ถือว่าหนา
1: ใช่ครับเราสามารถปัดเยอะได้แต่ถ้าเกิดกดปุ๊บถ้ามันบางเราก็แค่แต่งแค่หน่อยเดียวแล้วก็ตัดขอบแล้วก็ตัดปลายพอถ้าเกิดปัดถ้าเกิดเราปัดเข้าไปเลยเกินอ่ะมันเป็นมันโดดเลยนะ
2: ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงเพราะว่าอันเนี้ยเราปัดพอแล้วค่ะ
1: โอ้ถ้าขนาดเราปาดให้มันเสมอกับไอ้ขอบอะครับ
2: เล็บ
1: ใช่ครับขอบข้างๆครับผม
2: โอเคค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดตัวไหนที่มันมีแผลเวลายกมันมาปุ๊บจะเว้าแบบนี้เลย
2: อ๋อนี่ถือว่ามีแผลนะ
1: ใช่ครับ
2: ถ้าปาดแต่งเสร็จแล้วเนี่ยค่ะขั้นตอนต่อไปเราต้องทำยังไงต่อคะ
1: ถ้าปาดเสร็จแล้วเราก็เช็คดูถ้าเกิดตัวไหนมีแผลเราก็ทำแผลใส่ยา
2: ค่ะ
1: ครับผมพื้นลง
0: แม้ว่าโรคกีบวัวจะเป็นปัญหาสำคัญนะครับแต่ว่าผู้ประกอบอาชีพรับตัดแต่งกีบวัวมีอยู่ค่อนข้างน้อยครับทำให้เกษตรกรต้องรอคิวรับบริการเป็นเวลานานเหมือนกันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของวัวครับเนื่องจากว่าวัวที่มีอาการเจ็บกีบเนี่ยจะยืนได้ไม่นานนะครับแล้วก็จะกินอาหารได้น้อยทำให้ปริมาณน้ำนมเนี่ยลดลงตามไปด้วยครับ
3: ถ้าวัวเจ็บขาเจ็บกีบแล้วนี่นะมันจะไม่กินมันกินแล้วมันก็รีบนอนเพราะว่ามันรับน้ำหนักตัวเองไม่ได้มันเหมือนคนนะเป็นเลี้ยงควบอ่ะเจ็บมันก็ทำให้เราแบบไม่อยากจะโดนมันตรงนั้นเลยงัวมันก็จะนอนเร็วขึ้นกินน้อยลงส่งกระเพาะทำให้นมลดลงแต่พอแต่งกีบไปแล้วเขายืนได้เหมือนเดิมเขาก็จะกินยืนได้นานแล้วก็กินได้เยอะขึ้นมันเป็นที่สุขภาพบวมจริง
0: อัตราค่าบริการตัดแต่งกีบแบ่งตามประเภทสัตว์นะครับถ้าเป็นวัวนมตัวละ300บาทวัวเนื้อแล้วก็ควายตัวละ 1,000 บาทส่วนแพะแล้วก็แกะตัวละ200บาทนะครับแล้วก็ยังให้บริการศูนย์เขาหรือว่าการตัดหรือทำลายปุ่มเขาของวัวตั้งแต่ยังเป็นลูกวัวครับป้องกันไม่ให้เขางอกออกมาแล้วก็สนตะไคร้ผสมเทียมแล้วก็มีทั้งตอนวัวด้วยครับรับงานทั้งในนครปฐมราชบุรีและกาญจนบุรีเลยครับในพื้นที่อย่างที่ราชบุรีแล้วก็ใกล้เคียงอย่างนครปฐมในเวลาเขาเลี้ยงวัวกันเขาจะนิยมนะครับเลี้ยงแบบผูกยืนบนพื้นปูนซึ่งพื้นปูนมันจะแข็งก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของโรคเกี่ยวกับกีบเท้าได้มากกว่าจะต่างจากวัวที่เขาเลี้ยงแบบปล่อยไล่ทุ่งแบบนั้นก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็กีบเท้าก็จะไม่เจอปัญหาน้อยกว่าแบบนี้ครับที่ลพบุรีครับเจ้าของร้านทำขนมรายหนึ่งเขาต้องใช้นะครับกะทิในการทำขนมวันหนึ่งมากอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเขาก็เลยมีกะลามะพร้าวเหลือก็เลยใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับเอากะลามะพร้าวเนี่ยมาทำเป็นภาชนะในการทำเป็นข้าวหลามต่อครับกลายเป็นข้าวหลามที่ไม่ต้องใช้กระบอกไม้ไผ่ทำออกมาแล้วนะครับรสชาติอร่อยลูกค้าก็ติดใจสั่งซื้อวันหนึ่ง200-300ลูกเลยครับ ดัดแปลงจากการใช้กระบอกไม้ไผ่รับมาใส่ในกะลามะพร้าวอ่อนแทนกลายเป็นข้าวหลามกะลามะพร้าวที่เพิ่มความอร่อยแล้วก็ได้รสชาติความหอมหวานมันจากกะทินะครับรวมถึงเนื้อมะพร้าวแท้ๆด้วยที่นายสรวิทย์ปลื้มมากอายุ53ปีเป็นเจ้าของสูตรข้าวหลามกะลาป้าติ๋มเริ่มขายได้มาประมาณสักเดือนกว่าๆเองครับเปิดหน้าร้านที่บ้านภายในหมู่บ้านสิรัญญา3ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองลพบุรีใช้ข้าวเหนียวดำที่นึ่งสุกแล้วครับมาคลุกเคล้ากับเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็ถั่วดำแล้วก็เผือกแล้วราดด้วยน้ำกะทิที่ปรุงรสตามสูตรเฉพาะที่ทำมาจากน้ำตาลมะพร้าวนะครับที่ร้านทำขึ้นมาเองเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันจนฉ่ำเลยครับแล้วก็ตักใส่ในกะลามะพร้าวก่อนนำไปย่างบนเตาถ่านในกะละมังสแตนเลสนะครับด้วยไฟอ่อนๆความร้อนพอประมาณเพื่อป้องกันกะลาไหม้จะสังเกตเห็นน้ำกะทิเดือดในกะลามะพร้าวนะครับนั่นก็หมายความว่าสุกพร้อมกินได้ครับก็เราเอาออกมาตกแต่งนะครับด้วยท็อปปิ้งกันต่อโรยหน้าด้วยเนื้อมะพร้าวถั่วดำเผือกแล้วก็ข้าวโพดอีกครั้งหนึ่ง
4: 1เราต้องการให้คนลพบุรีได้ทานของอร่อยๆ2แทนที่เราจะเอากะลาไปทิ้งเราสามารถช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเอามารีไซเคิลทำเป็นวัตถุดิบเป็นภาชนะใส่ข้าวหลามถ้าทานหมดแล้วลูกค้าสามารถเอาไปเป็นกระบวยครับกระบวยตักน้ำเหมือนสมัยก่อนสวยนะครับคืออย่างที่เราเคยทานกันข้าวหลามกระบอกอ่ะมันเฉพาะช่วงบนช่วงล่างอ่ะมันจะไม่มีความมันเลยเหมือนเรากินข้าวเหนียวธรรมดาแต่ข้าวหลามกะลาเนี่ยทุกอนูของในกะลาของข้าวหลามจะมีความหวานน้อยมันทั้งลูกเลยครับรับประกันได้ว่ามันทั้งลูก
0: การเปิดหน้าร้านทำที่บ้านนะครับก็ทำให้มีเวลาทำกันตั้งแต่เช้าเลยครับมีออเดอร์สั่งเข้ามาเป็นจำนวนมากแล้วก็ส่งฟรีกับลูกค้าในพื้นที่ใกล้ๆด้วยราคาขายลูกละ35บาทหรือว่า3ลูก100บาทนะครับช่วงนี้ทำรายได้ดีมากครับ
4: ลูกค้าตอบรับให้การตอบรับที่ดีมากๆเลยครับให้ดีมากๆเลยก็พอใช้ได้เลยครับยอดแต่ละวัน
5: เราใช้มะพร้าววันละกี่ลูก
4: มะพร้าวเฉลี่ยอยู่ประมาณณเวลานี้นะครับลิมิตของผมอะตอนนี้เฉลี่ยทุกวันเลยคือ250คือ250ถึง300ถ้ามันมากกว่า300เราไปไม่ไหวจริงๆเราทำกันเองเหมือนทำในบ้านนะฮะเราไม่ใช่ร้านค้าเราไม่ใช่โรงงานครับผม
5: ทำเป็นครอบคร
4: ั
5: ว
4: ครับเป็นครอบครัวครับทำกันอยู่3คนก็ลิมิตได้สูงสุดคือถ้าเกิด300นี่คือตั้งแต่6โมงเช้ายัน6โมงเย็นเลย
0: นอกจากข้าวหลามกะลาแล้วนะครับมีขนมไทยอย่างสังขยามะพร้าวอ่อนสังขยาฝอยทองในกะลามะพร้าวด้วยให้เลือกกินกันอีกนะครับเพราะว่าที่ร้านเนี่ยต้องการใช้มะพร้าวอ่อนเป็นส่วนประกอบในการทำขนมเยอะอยู่แล้วนะครับก็เลยเลือกเอากะลามะพร้าวมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นภาชนะบรรจุอาหารแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของร้านที่ลูกค้าจดจำด้วยครับเดี๋ยวในอนาคตนะครับกำลังเล็งไว้อยู่ว่าจะต่อยอดไปทำข้าวแกงกะลามะพร้าวเพิ่มเติมนะแต่ว่าตอนนี้ต้องขอขายข้าวหลามแบบนี้สูตรนี้ให้ทันกับที่ลูกค้าสั่งมาทุกวันกันก่อนครับส่วนรายนี้ครับที่กำแพงเพชรเนี่ยเขาก็ขายดีมานานกว่า40ปีแล้วเหมือนกันนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยที่ใช้เตาถ่านนะครับตุ๋นจนเปื่อยอย่างดีเลยลูกค้าชื่นชอบกันมากยังขายราคาเดิมเป็นสูตรโบราณลูกค้าแน่นทุกวันเลยครับความพิเศษที่ทำให้ลูกค้าหลั่งไหลมาไม่ขาดสายคือเนื้อเปื่อยสูตรโบราณนะครับที่พิถีพิถันตั้งแต่การคัดสรรเนื้อคุณภาพดีมาตุ๋นด้วยเตาถ่านแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งต้องใจเย็นๆแล้วก็ใช้ความชำนาญในการคุมไฟด้วยให้เนื้อมันค่อยๆระอุเปื่อยนุ่มแล้วก็เข้าเนื้อที่สุดเลยครับเป็นร้านของนางสลินทิพย์จันทวงศ์หรือว่าป้าหวาดวัย56ปีครับเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวที่สืบทอดตำนานความอร่อยจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกมานานกว่า40ปีครับอยู่ที่ถนนเทศบาล1ซอย5ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรแต่ละวันต้องตุ๋นเนื้อประมาณกว่า7กิโลกรัมนะครับผลตอบรับดีมากนะครับจนเมนูเนื้อเปื่อยขายหมดเกลี้ยงทุกวันเลยครับเน้นว่ารสชาติเข้มข้นเสิร์ฟคู่กับลูกชิ้นเนื้อเด้งๆแล้วก็ผักสดด้วยครับ
6: อ๋อที่นี่จะเน้นเรื่องนุ่มค่ะตุ๋นให้นุ่มๆตุ๋นไฟอ่อนๆแล้วก็ลูกค้าส่วนมากจะเป็นคนแก่คนมีอายุที่เขาฟันไม่ค่อยมีอะค่ะเขาก็จะทานได
5: ้แล้วตุ๋นใช้นานๆไหมครับ
6: ต้องเริ่มต้นที่2ชั่วโมงกว่าๆนะคะ
5: นี่ตุ๋นนี้เราใช้เฉพ คือยังไงครับ
6: เป็นถ่านค่ะใช้ถ่านใช้ถ่าน
5: แล้วน้ำซุปล่ะครับที่บอกว่าสูตรโบราณ
6: ก็ตุ๋นด้วยน้ำซุปกระดูกหมูแล้วเนี่ยค่ะกระดูกหมูต้ม2ชั่วโมงขึ้นไปมันก็จะมีรสชาติของกระดูกหมูอร่อยขึ้นมาค่ะ
7: ก็รสชาติอร่อยเหนียวนุ่ม
5: เหนียวนุ่ม
7: จ้ะไม่ต้องปรุงมากจ้ะ
5: ที่มาสั่งนี้กินประจำนี
7: ่ก็ฝากเขามาค่ะปกติวันนี้มาผ่านมาก็เลยแวะจ้ะ
5: วันนี้มากินเมนูอะไร
7: ก็เป็นเนื้อเปื่อยมีข่าวเนื้อเปื่อยพิเศษ
0: ก็เป็นรสสัมผัสที่คนชอบเหนือจะชอบกันนะครับได้เคี้ยวไม่ต้องออกแรงเคี้ยวอะไรมากนะครับแต่ว่ายังมีความหนึบหนับของเอ็นหรือว่าชั้นไขมันที่แทรกอยู่ครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นแล้วก็อาหารจานเดียวในราคาย่อมเยาด้วยครับร้านนี้นะครับลูกค้าบอกว่ากลิ่นหอมจริงๆแค่เดินผ่านหน้าร้านก็จะได้กลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะครับมาซื้อกันแทบทุกวันจนร้านปิดนะครับบางทีเนี่ยขายทุกอย่างหมดก่อนที่จะถึงเวลาร้านปิดไปซ้ำไปครับส่วนของอร่อยที่นี่ครับที่นครราชสีมาอันนี้ไม่ต้องใช้เงินซื้อแต่ว่าต้องออกไปหาเองในพื้นที่ริมแม่น้ำต่างๆที่ช่วงนี้น้ำลดลงนะครับชาวบ้านก็เลยออกไปหาหอยชนิดหนึ่งกันรูปร่างหน้าตานะครับเหมือนกับครีบของฉลามก็เลยเรียกว่าหอยฉลามเอาไปทำเมนูได้เยอะเลยครับเปลือกหอยที่ดูเหมือนกับครีบฉลามชัดเจนแบบนี้ครับแล้วก็มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมจึงเป็นที่มาของชื่อที่ชาวบ้านแถบบ้านเหมืองตะโกตำบลคอนบุรีอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเขาเรียกกันว่าหอยฉลามนะครับหรือว่าหอยขวานหรือหอยเรือใบเนื่องจากลักษณะเปลือกที่งอกออกมาครับก็เลยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปวันนี้นายสนองต่ายคอนบุรีครับพร้อมกับเพื่อนบ้านก็พากันไปลงหอยกาบขนาดใหญ่แบบนี้ครับภายในลำน้ำมูลที่ไหลผ่านหมู่บ้านชาวบ้านใช้เวลายามว่างนะครับช่วงที่น้ำในลำมูลลดต่ำลงแล้วก็ยังไม่มีฝนตกลงมาเติมมากนักนะครับไปงมหาหอยขึ้นมาเอามาทำอาหารได้หลายอย่างนะครับต้มผัดแกงทอดหรือว่าจะไปทำลาบก็ได้เหมือนกันนะครับอร่อยทุกอย่างแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยครับ
8: หอยกาบ
9: เนื้อจะอร่อยกว่าหอยกาบครับมันจะไม่มีความคาวไม่มันหอยกาบนี้จะออกมันๆแล้วเวลาทานไปจะเวียนหัวแต่หอยอันนี้คือเนื้อจะนุ่มนะครับอร่อยนะครับผัดจะผัดหรือจะลาบก้อยอะไรได้นะครับเป็นอาหารพื้นบ้าน
8: คือเขามีตรงนี้มานานหรือยัง
9: ก็น่าจะมีมาตั้งนานแล้วครับแต่ก็แปลกคือเลยขึ้นไปก็ไม่มีนะครับจะมีอยู่โซนเฉพาะโซนแถบนนทบุรีนะครับ
8: ตรงนี้น้ำมันเชี่ยวหรือเปล่านี่ยังไง
9: ก็สันนิษฐานว่าจะน้ำเชี่ยวเพราะคลองมันเล็กตรงนี้มันจะเล็กกว่า
8: คลองแคบกว่า
9: แคบกว่าครับความเชี่ยวของน้ำมันเลยประมาณนี้อาจจะทำให้เกิดหอยพวกนี้ขึ้นมานะครับที่มันอาศัยอยู่
8: คือแบบถ้าจะชอบ
0: ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในลำน้ำมูลเริ่มลดน้อยลงนะครับอาจจะมาจากการใช้สารเคมีที่เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้หอยชนิดนี้หายากขึ้นตามไปด้วยจากเมื่อก่อนชาวบ้านบอกว่าสัก10ปีก่อนนะครับแค่ลงหาไม่นานก็จะได้หอยแบบนี้มากันเรียกว่าคนละเป็น10กิโลกรัมแต่ตอนนี้หาเป็นชั่วโมงบางทีก็ได้มานิดเดียวเองครับเนื่องจากว่าหายากแล้วก็ไม่ค่อยมีวางขายครับชาวบ้านบอกว่าเอาไว้ถ้านึกอยากกินจริงๆจึงจะออกไปหาเพราะว่าเวลาหาทีก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันก็เป็นหอยที่ชาวบ้านเขาช่วยกันอยากจะอนุรักษ์นะครับให้มีอยู่ในพื้นที่ต่อไปนานๆด้วยครับเปิดการท่องเที่ยวที่จังหวัดตราดกันนะครับชวนคุณผู้ชมไปที่บ้านแหลมมะขามนะครับที่นี่มีเรื่องเล่าริมชายเลนนะครับรวมถึงมีเสน่ห์ชุมชนอาหารการกินสินค้าหลายอย่างแล้วก็การอยู่ร่วมกันระหว่างคนไทยพุทธนะครับกับไทยมุสลิมในพื้นที่ด้วยครับการแสดงด้วยอากับกิริยาของสุนัขหลังอานจากนักเรียนโรงเรียนแหลมงอบพิทยาคมเพราะว่าสุนัขพันหลังอานนี่ก็เป็นของดีของจังหวัดตราดนะครับเป็นพันธุ์ที่มีชื่อเสียงควบคู่กับพิธีชาวตราดมายาวนานในพิธีเปิดงานเทศกาลแหลมมะขามแอดเรื่องเล่าริมชายหาดที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแหลมมะขามอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนะครับนี่เป็นการเปิดตัวชุมชนวัฒนธรรมริมทะเลยกระดับขึ้นสู่เส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชื่อมโยงวัฒนธรรมธรรมชาติสุขภาพวิถีชีวิตรวมไปในที่เดียวกิจกรรมในวันนี้ครับเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาสอนการจักสานต้นคลุมนะครับเป็นเครื่องใช้แล้วก็ของที่ระลึกด้วยรวมถึงจัดแสดงบูธผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการจักสานมีงอบมีหมวกของที่ระลึกต่างๆ แล้วก็เปิดบูธจัดแสดงอาหารเมนูพื้นบ้านจากความร่วมมือของเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนการเรียนรู้อาหารพื้นถิ่นแล้วก็เมนูท้องถิ่นในสำรับกับพอกนะครับโดยจัดเมนูพื้นบ้านใส่กระพอกหรือว่าสำหรับที่มีลักษณะคล้ายขันโตกนะครับให้คนที่มาร่วมงานได้ลองกินกันแล้วก็มาฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์

0: เมืองตราดจากนักปราชญ์ในพื้นที่ครับ
1: ก็อยากจะเรียนว่าแผ่นดินเล็กๆของเมืองตราดเราเนี่ยรวมทั้งแหลมมะขามด้วยแล้วมีอะไรที่ซ่อนเล้นอยู่ก็ต้องขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นอย่างมากที่สืบเสาะหาซึ่งแล้วก็เชื่อว่าชุมชนต่างๆในจังหวัดตราดเราเนี่ยมีของดีที่หลากหลายแสดงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละคนและที่นี่สอดคล้องกับที่น้ำเชี่ยวครับน้ำเชี่ยวก็เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ก็เรียกว่า3วัฒนธรรม2ศาสนา3วัฒนธรรมที่นี่ก็เช่นกันครับ2ศาสนา3วัฒนธรรมเพราะวัฒนธรรมที่แหลมมะขามแปลกที่สุดในประเทศไทยไอ้ตรงที่มีโต๊ะวาลีซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของพี่น้องไทยมุสลิมอยู่ในวัดอันนี้มีแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วพี่น้องไทยมุสลิมเองบอกมีแห่งเดียวในโลกซะด้วยซ้ำ
0: บ้านแหลมมะขามยังมีไฮไลท์เด็ดที่ไม่ควรพลาดนะครับนั่นคือการเปิดรูทซับบอร์ดสายธรรมชาตินะครับเป็นเส้นทางทางน้ำสายใหม่ระยะทางกว่า4กิโลเมตรด้วยการพายซับบอร์ดลัดเลาะไปตามผืนป่ากงกลางที่ยังอุดมสมบูรณ์นะครับไปสู่ปากคลองแหลมมะขามทะเลตลาดมีเรื่องของศาสตร์สุขภาพชุมชนที่มีสปาสุ่มไก่กิจกรรมอาบป่ายามเช้าที่ป่าสมุนไพรเขาน้อยครับไปดูวิถีชีวิตชาวไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ร่วมกันผ่านสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างวัดแหลมมะขามนะครับที่ถือว่าเป็นโมเดลขับเคลื่อนในความคิดสืบสานฟื้นฟูพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งต่อคุณค่ามรดกท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่ด้วยครับชุมชนบ้านแหลมมะขามนะครับตอนนี้ก็เปิดการท่องเที่ยวนะครับใครที่เป็นการชอบเที่ยวทะเลหรือว่าอยากจะไปดูความสมบูรณ์ของริมชายเลนแบบนี้ไปได้นะครับในพื้นที่รวมถึงยังมีอาหารทะเลสดๆที่จับกันมาแต่ละวันนำมาทำอาหารให้นักท่องเที่ยวด้วยครับวันนี้ครับคุณจุฑามาศยังอยู่ที่หมู่บ้านบางปลอยที่ตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับพาไปร่วมกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่กันบริเวณต้นแม่น้ำเพชรบุรีเพื่อไปสัมผัสธรรมชาตินะครับซึ่งช่วงนี้น้ำใสแล้วก็ไหลเย็นด้วยครับนักท่องเที่ยวสนใจไปเที่ยวกันไม่น้อยเลยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
2: สมบูรณ์ของพื้นป่าที่เขียวขจีและสายน้ำเพชรบุรีที่ไหลเย็นหล่อเลี้ยงชีวิตที่นี่คืออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพื้นป่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกค่ะด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบนี้ชาวบ้านปงลึกบางกลอยจึงได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจัดกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่สัมผัสธรรมชาติท่ามกลางมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดนักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพและช่วยกันรักษาความสะอาดเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ
3: พอมาเลือกเสื้อชูชีพก่อนนะคะก่อนที่จะไปล่องแพไม้ไผ่กันค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะเรียบร้อยค่ะไปล่องแพกันค่ะ
2: น้ำที่ใสสะอาดจนมองเห็นตัวปลาทำให้มีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นชวนเพื่อนพ้องมาเช็คอินกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะวันเสาร์มีไม่ต่ำกว่า100คนเลยทีเดียวค่ะแต่ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้ล่องแพไม้ไผ่นะคะเพราะชุมชนมีแพไม้ไผ่เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกว่า50ลำด้วยกันค่ะ
4: ก็คือเราอยู่ในธรรมชาตินะครับจะเอาเรือก็ไม่ได้เจ้าหน้าที่เขายังไม่อนุญาตครับเราก็เลยหามาใช้แพแบบวิถีชีวิตโบราณนะครับสมัยรุ่นพ่อสมัยเด็กรุ่นปู่อะไรพวกนี้ครับเขาก็จะใช้แพเนี่ยครับใช้ข้ามไปข้ามมาในแม่น้ำเนี่ยครับก็คือจะมีให้แค่3ที่นั่งนะครับก็แต่ละที่นั่งเนี่ยเราก็ต้องคำนวณดูด้วยนะครับว่าไม้ของเราเนี่ยยาวแค่ไหนเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็เราด้วยครับแต่ถ้าเราทำที่นั่งมาใกล้กับเราเกินก็ไม่ปลอดภัยครับเราก็มีระยะวัดไว้ครับ
2: สำหรับเส้นทางล่องแพไม้ไผ่มีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรค่ะต ลอดเส้นทางล่องแพไปแบบชิลๆชมธรรมชาติและพอได้ตื่นเต้นไปกับแก่งน้ำเชี่ยวประมาณ3แก่งแต่รับรองว่าปลอดภัยหายห่วงค่ะ
4: เบื้องต้นนะครับถ้านักท่องเที่ยวจะมานั่งแพเนี่ยครับถ้าผมพาเขาล่องเนี่ยนะครับก็สมาชิกทุกคนแหละครับผมก็จะให้เขามาสาธิตให้ดูก่อนให้ไปนั่งที่แพก่อนนะครับแล้วก็ทําท่าให้จับไม้เวลาล่องแก่งเคยระวังไม้ของเราเนี่ยครับต้องเคยระวังยังไงเนี่ยเราก็บอกไว้ครับมีการอบรมของเราครับต้องใส่เสื้อชูชีพด้วยครับเพราะผมไม่จะปล่อยให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ําลงถ่ายรูปครับหลังจากนั้นเราก็จะทอลงมาเรื่อยๆครับแล้วจะมีจุดให้เล่นน้ําอ่ะครับคือเราปล่อยให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ําแต่ว่าเราไม่ได้จอดแพนะครับเราก็จะปล่อยให้ไหลไปกับแพไปเรื่อยๆครับส่วนใหญ่ก็มีธรรมชาตินะครับมีถ้าต้นไม้ริม2ฝั่งแม่น้ําเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวบัญชีเขาถามอ่ะครับว่าต้นไม้ต้นนี้ชื่ออะไรต้นนี้ชื่ออะไรต้นนี้อะไรเนี่ยครับเขาก็ถามเรื่อยๆครับ
2: ล่องแพมาได้สักระยะพี่ๆที่ทอแพก็จะพานักท่องเที่ยวแวะให้ลงเล่นน้ําแช่กายให้เย็นฉ่ําค่ะ
5: เราจะมีการบอกเราเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปแจ้งกับทางนายท้ายว่าอมาตรการเราเป็นยังไงบ้างหนึ่งก็คือต้องสวมชูชีพแน่นอนคือถ้าไม่สวมปุ๊บทางเราจะไม่ให้ลงเรือเด็ดขาดครับสองในระหว่างที่เราล่องแพไปเนี่ยตรงไหนที่มันเป็นจุดอันตรายเนี่ยนายท้ายเขาก็จะแจ้งไว้ล่วงหน้าว่าตรงนั้นอันตรายนั้นต้องคอยระวังอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายคือการลงเล่นน้ําในแม่น้ําเพชรบุรีซึ่งน้ําเพชรบุรีเนี่ยบางจุดมันลึกและน้ํามันเย็นถ้าจะลงได้เนี่ยนายท้ายก็จะแจ้งเองว่าให้ลงได้ครับผม
2: ปัจจุบันการท่องเที่ยวแนวผจญภัยแบบนี้ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่เป็นจำนวนมากเนื่องจากได้ทั้งความสนุกและได้ใกล้ชิดธรรมชาติไปพร้อมกันค่ะ
6: ตอนแรกคิดไว้ก่อนตอนแรกจะไปอีกที่หนึ่งแต่ว่าเหมือนกับว่าทุกคนอยากให้ทุกคนรวมพร้อมหน้าพร้อมตากันมากกว่าแล้วก็อยากได้ที่ใกล้ๆที่มันแบบว่าเราไม่ต้องเดินทางไกลเกินแล้วก็บวกกับสถานที่ที่เราแบบว่ามาแล้วได้ทำกิจกรรมได้หลากหลายอย่างเงี้ยค่ะได้เล่นน้ำด้วยได้แบบนั่งตั้งแคมป์คุยกันอัปเดตชีวิตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการเหมือนกับพักเหมือนกับร่างกายอีกแบบนึงอีกฟิลนึงอะไรนี้มากกว่าฮิวใจประมาณนี้
7: ตอนนี้เหลือแค่เราแค่ลำเดียวแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แวะลงเล่นน้ำค่ะก็เลยล่องแพออกมาเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะการออกมาล่องแพที่บ้านปุ่งลึกบางกอยแห่งนี้นะคะธรรมชาติยังแบบเขียวขจีมากๆค่ะที่นี่ค่ะแล้วก็เงียบสงบมากเลยนะคะที่เรากำลังจะเจออีกหนึ่งแก่งค่ะแล้วก็ล่องแพมาได้เกือบถึงครึ่งทางแล้วค่ะตอนนี้แก่งนี้น้ำดูค่อนข้างเชี่ยวนะคะเนี่ยค่ะเราผ่านมาแล้วนะคะอีกหนึ่งแก่งค่ะแก่งนี้น้ำค่อนข้างเชี่ยวค่ะแต่เราก็ไปได้เรื่อยๆนะคะเงียบสงบมากค่ะเหลือเราแค่ลำเดียวแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แวะลงเล่นน้ำค่ะนี่เราก็จะไปเรื่อยๆแต่วันนี้ที่เรามาเนี่ยน้ำมันค่อนข้างที่จะขุ่นเล็กน้อยเพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยฝนตกหนักตลอดทั้งคืนเลยค่ะแต่ก็ยังเล่นน้ำได้อยู่นะ
2: ระหว่างทางเรายังได้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านที่ออกมารับจ้างนำแพทวนน้ำกลับขึ้นไปยังจุดปล่อยตัวซึ่งที่นี่ยังคงใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านในการลากแพโดยไม่พึ่งเครื่องจักรใดๆเลยค่ะ
4: คือชาวบ้านที่ว่าว่างงานนะครับเขาจะมารับจ้างต่อเนี่ยแบบนี้เลยครับลากขึ้นมาครับไม่ได้ใช้ครับเราใช้คนล้วนๆครับแต่ถ้าเป็นแก่งเราก็จะช่วยกัน2คนถือ3คนเราก็ช่วยกันดันขึ้นไปนะครับ
2: เมื่อล่องแพมาถึงจุดหมายปลายทางก็จะมีไกด์น้อยเจ้าถิ่นคอยต้อนรับและพาท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางกลอยเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ค่ะ
8: สนุกครับสนุกคือผมไม่ค่อยเห็นกิจกรรมแบบนี้ในไทยเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็คิดว่าอยากให้ทุกคนมาลองเองมากกว่าเนาะก็ถ้าพูดตรงๆก็คือมันก็แอบไกลนิดนึงหมายถึงว่ามันต้องนั่งรถกระบะอะไรครับแล้วก็แบบนั่งมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณแบบสัก 2ชั่วโมงได้ครับประมาณ30กิโลแต่ก็โชคดีแบบตัวกระบะมันเป็นแบบกระบะที่มีหลังคาก็เลยแบบไม่ได้ร้อนมากครับแล้วก็หลังจากที่แบบผ่านมาสักพักอ่ะแล้วก็มาอยู่ที่ชุมชนเนี่ยครับก็รู้สึกว่าเอาจริงแอบคุมนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันมีอะไรที่รู้สึกว่าไม่ชอบเลยก็ถึงแม้ว่าจะนั่งมาสักพักหนึ่งแต่ก็ได้เจอแบบน้องๆเจอพี่ๆในหมู่บ้านเนี่ยต้อนรับก็แล้วกิจกรรมค่อนข้างสนุก
2: สำหรับกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่สามารถท่องเที่ยวได้ถึงปลายเดือนกรกฎาคมนี้เนื่องจากตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมเป็นฤดูกาลน้ำป่าไหลหลากจึงไม่เหมาะกับการล่องแพไม้ไผ่ค่ะส่วนการเปิดหมู่บ้านบางกลอยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงนอกจากจะช่วยสร้างความสุขให้กับผู้มาเยือนแล้วยังช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะ
0: ใครสนใจไปท่องเที่ยวนะครับก็สามารถไปจองล่วงหน้ากันได้ครับที่นี่มีจุดกางเต็นท์ด้วยแล้วก็มีห้องน้ำที่สะอาดไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยมอนาเรศวรเปิดกิจกรรมสืบสารประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับรวมถึงมีคนที่มาร่วมกิจกรรมกว่า80คนที่แปลงข้าวชาวเทาแสดวิชาลัยข้าวและชาวนามหาวิทยาลัยนเรศวรครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: ว่าว่าเอ็งจะเก่งเท่าปงอ่ะ
1: ปงว่ายเร็วขนาดนั้นใครจะไปสู
2: ้โอ้ว่าไม่ทันตาเองหรือเปล่า
1: น้านุ้ยนี่โจ้ยตามไปสุดซอกหินเลยนะ
2: ซอกหินเลยเหรอ
1: เออ
3: เดี๋ยวก่อนนะใครว่าที่พนันไว้อ่ะคนแพ้อดกินข้าวเย็น
0: ทนหิวหน่อยนะเว้ยลูกชาย
3: อะไรของเองกะเอ๊เป็นลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นดิวะ
1: ไม่รู้อ่ะโจ้ยจะลงมาอีกรอบเมื่อกี้โจ้ยลงแล้วมันเจ็บหู
3: ปงบอกเองกี่ทีแล้วว่าอย่าเคลียร์หูด้วยท้องให้ใช้คอกับลิ้นแบบเนี้ย
1: ยังไงนะ
3: แบบเนี้ย
1: ฮะยังไงนะปง
3: มึงดูอยู่ป่ะเนี่ย
1: ดูอยู
3: ่นี่แหละประมาณนี้แหละ
1: งั้นรอเดี๋ยวโจ้ยกลับมา
2: โอ้โหโจ้ยเก็บแรงไว้ไม่ล่าเย็นนี้ไม่ได้กินข้าวนะอย่าลืม
3: ไอ้นี่นะมันไม่เคยยอมใครหรอก
2: ก็ได้ปกมาไง

0: ี่จัง ค
1: งขอบใจจ้ะ
0: จอยไม่อดข้าวเพื่อนนะ
1: นี่ไปเก็บกล้องอะไรขึ้นมาเนี่ยฮะ
2: มีคนทำกล้องตกไว้อะปง
0: อะไรเนี่ยปาไม่ได้ได้แต่กล้องเหรอ
2: มีค่าอะปาย

0: เดินตรวจฟิวเลยไงไปเอาไปให้ตรงทางกับข้าวแล้วก็แบ่งให้บ้านนานุยด้วยเราไปให้บัสบูมตรงท้ายหาดด้วย
1: กินแกงส้มยังเลย
0: อดไว้ลูกพ่อก็เองแพ
2: ้ขอใจมากนะจ๊ะผมไปกินปัง
0: ขอไว้ให้น้องก่อน
3: อ้าวไงไก่เอ๊ะ
4: เย็นนี้มีอะไรกินยัง
3: ยังเลยก็เก็บผักเก็บหญ้ากินเนี่ย
4: เออดีเลยบั๊กเอาปลาไปทอดกิน

0: สิ
1: โอ้โห
0: อันไหนเอาอันไหนเอาอันไหนเอาอันไหนเอาอันไหน
1: กูเอาอันนี้
0: ไม่ให้เอาอันนี้ไปไปทอดกินให้อร่อยนะบ๊
1: าขอบใจเองเว้ย
2: ขอบใ
1: จนะนุ้ยนุ้ยอีนุ้ยเอาปลาไปทอด
0: เออ
1: โอ้ยนอนอยู่ได
0: ้นี่อีก2วันก็จะไหว้เหล่าบงแล้ว
2: เห็นกายบอกว่าปีนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะเลย
0: อ้าวเหรออ
2: ื
0: มเออปงบอกจ้อยว่าเขาจะไปเก็บไม้ทำเสากันอะพรุ่งนี้นานุยทำอะไรเดี๋ยวจัดจะชวนนานุยมาดูจ้อยแกะเสาอะว่างไหม
2: พรุ่งนี้นัดป้าหนุยที่อนามัยไว้อะดิเห็นป้าแกบอกว่ากระทรวงอะไรสักอย่างนี่แหละจะมาป้าแกก็เลยอยากแนะนำจ้อยให้กับเขาไปฝึกงานแล้วก็ไปสอบชิงทุนด้วย
0: นานุยนี่ชอบจริงๆนะไปเกือบทุกวันเลยไม่เบื่อ
2: แล้วก็เอ้จับปลาทุกวันน่ะไม่เบื่อ
0: จริงด้วย
2: มันสนุกไง
0: สนุกยังไงไปดูคนเจ็บคนป่วยเนี่ยนะ
2: ไม่ใช่สนุกที่ได้เห็นป้าหนุ่ยอ่ะแกได้ช่วยคนเจ็บคนป่วยแล้วจ้อยก็ได้ไปช่วยก็เลยสนุกอ่ะ
0: จริงนานหนุ่ยก็เป็นแบบป้าหนุ่ยได้นะจ้อยเห็นนานหนุ่ยเป็นเหมือนนั้นตั้งแต่เด็กแล้วลาจ้อยไปโดนอะไรมานานหนุ่ยก็เป็นคนนำแผนจ้อยตลอดเลย
2: ยากอ่ะเห็นป้าหนุ่ยแกบอกว่าถ้าจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลต้องไปสอบสาธาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละมีขนาดโจ้ตั้งใจฟังนะยังจำไม่ได้เลย
0: นานุยนานุยฉลาดจะตายภาษาไทยนานุยก็อ่านออกอังกฤษก็เข้าใจนานุยต้องเป็นหมึกก้อนหนุ่ยให้ได้นะ
2: ไม่ไหวอ่ะเงินอีกอ่ะนี่จบม.6ก็โชคดีขนาดไหนแล้วอ่ะ
0: เนี่ยวันเสาร์เราบงอ่ะแต่งตัวสวยนะ
2: ทำไมอ่ะ
0: ทำไมแค่อยากเห็นเฉยไม่ได้ไง
2: ทำไมจะมาขอ
0: ขอเขออะไรจ้อยมีตังค์ซะที่ไหนล่ะ
2: ต่อหน้าศาลพูดโกหกได้เหร
0: อใครเขาจะมาล้อเล่นกับบาบูมเงานะ
2: แน่ใจ
0: แน่แน่เฮ้ยช่างมันเถอะรีบไปดีกว่าเดี๋ยวปลามันไม่สด
2: ก็ใครอ่ะเคยบอกโจ้ยว่าถ้าโจ้ยอายุ18แล้วจะมาขออีกไม่กี่วันก็จะ18แล้วนะ
0: โจ้ยเคยพูดด้วยเหรอจำเป็นได้เลย
2: ได้พูดเองนะ
0: นานุ้ยนานุ้ยนานุ้ยจ้อยพูดเล่นโอ้นานุ้ยจ้อยแค่พูดเล่นเองนานุ้ยนานุ้ยจ้อยขอโทษจ้อยพูดเล่น
2: น้องปองพุกจับปลามาเผื่อเยอะเลยเอาไปเผาเผื่อป้าหนุ่ยด้วยนะจ๊ะ
0: เราจ้อยอะ
2: กลับไปกินปลาข้างเหลืองเลยไปเดี๋ยวแกอย่าเพิ่งไป
0: ได้จ้ะ
3: ฝากรีบเอามะม่วงไปให้ปงกับนงหน่อยจอยมันเก็บมาเมื่อกี้เยอะเลยไปสิเดี๋ยวไม่ทัน
4: เร็วไป
0: จ้ะ

0: ถามทำไม
1: ก็เห็นปกติอยู่ด้วยกัน
0: มันก็คงอยู่ด้วยกันแหละน่าจะไปว่ายน้ำกันอยู
1: ่เออไปไหนก็ไปไม่ซื้อก็ไปไ
0: ม่มีพิรุธนะ
1: ไม่มีไปไปเลยไปไป
0: ไป
2: เฮ้ย
0: ลงไป
2: ไปวันนี้กลับมาเร็วเองไม่ไปกินปลาบ้านนานนุยมาหรอก
0: แล้วเดี๋ยวปงรู้ได้ไงเนี่ยได้ยินเหรอ
2: มาวันนี้มากินปลาปงก่อนไว้วันหลังค่อยจับปลาให้ปงกิน
3: ระวังนะร้อนนะร้อนเฮ้ยเห็นไหมพูดไม่เคยฟังเลยรู้เลยไม่ได้ใครมาเน
2: ี่ยอยู่ดีๆก็โดนด่าเว้ย
0: โถยเมื่อยงงนะ
3: ก็เหมือนกันน่ะทั้งพ่อทั้งลูกอ่ะ
0: เหมือนยังไงนงโจยไม่ได้ชอบพูดอะไรงงๆเข้าใจอะไรยากๆเหมือนปงซะหน่อย
3: เออวันเนี้ยอินแนนมีไอพายตายแล้วนะป่วยมานานแล้วไง
0: ฮะตอนนี้ไอพายเป็นไงบ้างอ่ะลูกมันยังเล็กอยู่เลยมันจะอยู่ไหน
2: ชีวิตมันก็แบบนี้แหละคนเราอ่ะไม่ช้าก็เร็วต้องตายกันทุกคนเว้ย
3: บ้าปู่มาเอาไปมั้งกรรมอีแนนมันคงเยอะอ่ะ
2: อีแนนมันตายแล้วอีแนนมันหมดกรรมแล้วคนที่ยังอยู่ตั้งหากต้องดิ้นรนชดใช้กรรมไปจนกว่าจะตายไม่มีบ้าปู่ที่ไหนมาเอาไปหรอก
0: กรรมทุกๆอะไรของปองพูดใหม่ได้ไหมตัวไม่เข้าใจ
3: ยังไม่ชินอยู่หรอฮะก็ฟังเอาไปนิทานไปไงจะไปเข้าใจทำไมมันเข้าใจยากปงเองเรียนมาเยอะไงพูดอะไรเหมือนใครที่ไหนล่ะ
0: เออปงเรียนอะไรนะนักธรรมนักโทษ
2: นักธรรมโท
0: ษอ๋อ
2: มึงนี่ว่าแต่มึงไม่ขอนานดูมึงแต่งงานเหรอฮะ
0: โง่ปงตอนนี้เงินยังไม่พอซื้อทองเลยเดี๋ยวต้องซื้อผ้าถุงอีก
2: เอาจริงๆนะเองไม่ต้องทำเหมือนกับคนอื่นเขาก็ได้ถามมันยังมันอยากได้หรือเปล่านานุยอ่ะ

0: ม่ครับผมจ้อยอยากหาให้ได้จ้อยอยากให้นานุยรู้ว่าจ้อยเห็นมันแพงกว่าทองกว่าผ้าถุงจ้อยจริงจัง
1: เห็นไหมจ้อยบอกแล้วว่าพ่อลูกก็เหมือนกันไม่มีผิดเลยจอนปงเองมาขอนงแต่งงานนะนงจะบอกว่าให้ทองตั้งสลึงเนี่ยแถมพระมาด้วยนะ
2: รับจ้างเขาแกะเรือไม้นะมือนิดหนิดเลยทั้งขับเรือพาเขาเที่ยวทั้งรับจ้างทำงานต่างๆกว่าจะหาเงินมาพอซื้อทองให้นงอ่ะ
1: จริงๆอ่ะถ้าเกิดถามนงก่อนนะนงจะบอกว่าไม่ต้องแค่มาชวนอ่ะเก็บผ้าตามไปเลยนะเนี่ย
2: ไม่ได้หรอกมันก็ต้องทำให้มันถูกต้องดิวะ
3: แหมปงนะ
0: ปงผมคิดว่าถ้าเอาไปขายอ่ะน่าจะได้ประมาณกี่ตังค
2: ์เอ็งรู้ได้ไงว่ามันไม่มีเจ้าของแล้วในกล้องอ่ะมันมีรูปอะไรสำคัญของเขาเปล่า
0: ก็มันเปิดไม่ได้แล้วจอยว่ามันน่าจะอยู่ใต้ทะเลมาสักพักแล้วไม่มีเจ้าของหรอก
2: ถ้ามันไม่มีเจ้าของน่าจะขายได้หลายพันอยู่เนี่ยนี่เดี๋ยวให้นงป๋าเมื่อกินปองกินข้าวเสร็จแล้ว
0: ได้จ้ะปอง
4: ปองไปสวดมนต์ก่อน
0: ได้จ้ะ
1: กินเยอะ
0: ๆได้ฮะ
1: เดี๋ยวปองรู้มาให้

0: เฮ้ยเกเอ็งบอกว่าเก็บมาจากไหนนะเนี่ย
1: ใต้ทะเลเจ้าเห็นอยู่ซอกหินก็เลยหยิบติดมา
2: ว่าแล้วบาบูมให้โชคพวกเราจริงๆด้วยว่ะสงสัยใกล้วันไหว้เสาลอบงพอดีเฮ้ยจอยว่าน่าจะขายได้หลายเงินอยู่อ่ะเนี่ย
0: เออ
2: เห็นเอ็งบอกจะหาเงินไปขอนันนุ้ยมั้ยเหรอ
0: เฮ้ยไม่ได
2: ้เอ้าทําไมวะ
1: อะไรของเอ็ง
0: กล้องอ่ะมันอาจจะมีเจ้าของหรือเปล่าเอ็งไม่ลองหาดูก่อนอ่ะ
2: เจ้าของบ้าอะไรเนี่ยมันก็บอกอยู่เปิดไม่ติดแล้วจมในทะเลลึกขนาดนั้นเจ้าของที่ไหนมันจะมาหาอีกวะ
0: ไหนขอจ้อยดูหน่อย
1: เออเองลองดูดิคือจ้อยพยายามเปิดแล้วเมื่อวานแต่มันเปิดไม่ติดบ้านจ้อยก็ไม่มีสายชาร์จด้วยเองสองตัวมีปะล่ะเผื่อจะเปิดดูรูปได
0: ้จ้อยจะไปมีได้ไง
2: ไอ้นี่ถามแปลก
3: ๆหมู่บ้านมอร์แกนที่หมู่เกาะสุรินทร์นี้นะครับก็จะมีกันอยู่ประมาณ90กว่าครัวเรือนครับผมจำนวนประชากรเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300เกือบๆ400คนครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยจะเป็นของสร้างใหม่นะครับทางด้านนู้นนะครับก็จะมีโรงเรียนกับสถานีอนามัย
4: แล้วเขาอยู่ที่นี่กันมานานหรือยังครับ
3: จริงๆแล้วมันก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่ามีการมีอยู่ของชาวมอร์แกนประมาณปี2524ครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาก็อาศัยกันอยู่แถวนี้กันมานานแล้วนะครับแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่กันอยู่ในเรือเลยจะมีขึ้นมาบนบกกันเนี่ยก็เป็นช่วงฤดูมรสุมครับผมวิถีชีวิตเขาก็จะอยู่บริเวณนี้กันเลยครับ
4: แล้วอันนั้นเรืออะไรครับ
3: อ๋ออันนั้นแหละครับอันนั้นเรียกว่าเรือก่าบางครับเป็นเรือของชาวมอร์แกนครับผมแต่เรือนี้เป็นเรือพิเศษนะครับเป็นเรือแบบไร้ตะปูเราจะสร้างมาจากไม้ทั้งชิ้นเนี่ย1อันเลยแล้วเราก็จะขุดตรงกลางออกแล้วก็ขยายกาบเรือออกครับแต่ว่าเอกลักษณ์ของเรือเนี้ยมันจะอยู่ที่หัวกับท้ายก็คือมันจะมีง่ามครับเอาไว้สําหรับปีนขึ้นลงได้สะดวกเรือนี้มันจะมีน้ําหนักเบามากครับผมเขาว่ากันว่ามันเป็นเรือที่ไม่มีวันจมเลยครับต่อให้มันล่มเนี่ยมันก็จะจมแค่ปิ่มๆเรียกได้ว่าวิถีชีวิตของชาวมอร์แกนเนี่ยก็ผูกพันกับทะเลและเรือมากๆเลยครับผม
2: จ้อยรู้แล้วใครจะช่วยเองได้
0: ท่านพีพีเหรอฮะ
3: ก็เชิญตามสบายนะครับดูกันได้เลยครับผม
5: ไปลบหลบฝนกันดีกว่า
3: ใช่ใช่

0: ตกเลยอ่ะ
1: เฮ้ยพี่พี
2: ่เอา
1: เอ้ย
3: เอา
1: เอ้ยว่าไงบอยแบนด์ยังไงเอามาเอ้ยกูมีของมาฝากด้วย
4: เ
1: ด
4: ี๋ยวจริงเหร
1: อมันคืออะไรวะรอดูก่อนไหมเออทาดาม
5: อะไรอ่ะ
1: อะไรว
5: ะ
1: ไอ้ของมึง
0: อะไรวะเฮ้ยมาดูบ้างดิ
1: เฮ้ยของมึงก็มีของมึงก็มี
4: เฮ้ยแว่นเหรอ
1: เออดิ
5: ช่วยขอลองใส่นะ
1: เอาดิเอาดิเอาเลยของพวกมึงอ่ะ
4: นี่ของโจย
1: ขอดูเฉยไม่ได้เหรออ่ะโจยช่วย
2: เฮ้ยช่วยโจยดิช่วยโจยดึงสายข้างหลังเอาดิ
1: โอ้ยมันจะใส่ยากอะไรขนาดนั้นฮะเออลองอย่างงี้แหละโอ้โหหลอกกันเชียว
2: เก๋ดูดิ
5: เท่ว่ะเท่ว่ะ
1: เท่มากเลย
5: โหนี่ต้นขอไปลองก่อนได้ไหม
1: เฮ้ยอยู่ก่อนดิรีบเผลอไปไหน
2: นักท่องเที่ยวคือคักเหมือนกันเนี่ยมาได้ปี
1: ก็นิดนึงอ่ะช่วงนี้มันเกาะใกล้จะปิดแล้วอ่ะคนก็เลยแห่กันมาช่วงนี้นี่กูก็เพิ่งมารับช่วงต่อแล้วพ่อเจอศึกหนักเลยว่ะ
5: อ
1: ๋
5: อแปลว่าตอนนี้เองก็ดูแลทัวร์เต็มตัวแทนพ่อเองแล้วใช่ป่ะแล้วเองไม่หาคนมาช่วยเยอะๆวะทำให้เหนื่อยทำไม
1: ก็งี้ไงถ้าเกิดว่ากูไม่มาทำงานเองอ่ะพวกมึงจะมีเงินมีงานกันเหรอเออมาแต่มึงถอดออกก่อนไหมกูฟังไม่รู้เรื่อง
5: ถอดก็ได
2: ้เงย
1: แต่จริงกูก็
2: หลายด้วย
1: ดิอยากมาทำงานเองด้วยอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าอยู่บ้านไปมันก็เหมือนเป็นลูกแง่เบื่อด้วยออกมาอย่างนี้ได้เจอธรรมชาติได้เจอพวกมึงด้วยดีกว่าอีก
6: ดีแล้วเออพี่โจ้ยมีเรื่องจะถามหน่อย
7: ค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดฝีมือน้องๆมอร์แกนค่ะมีทั้งสร้อยข้อมือสร้อยคอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น้องๆมอร์แกนทําเองนอกจากนี้นะคะยังมีเรือไม้จิ๋วแฮนด์เมดตรงนี้ด้วยสามารถเลือกไปตั้งตู้ที่บ้านได้เชิญเลือกได้ตามสบายเลยนะคะ

0: ยังคิดว่าม
1: ันยังใช้ได้อยู่ปะ
0: เอาไปดูดิ
1: มันดูเก่าอ่ะ
0: เฮ้ยตัวนี้มันแรงมากเลยนะเว้ยหายากมากแล้วตอนนี้มันกลับมาฮิตแล้วด้วยแบบวัยรุ่น90อะไรเงี้ยแล้วตอนเองเก็บมาสภาพนี้เลยปะ
1: ก็ประมาณนี้แหละทีนี้โจ้ยทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเมื่อคืน
0: จริงๆต้องลองเอาไปชาร์จแบตดูก่อนอะว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหม
1: เราไอ้เมมมันอยู่ไหนอะโจ้ยพยายามเปิดรูปดูแต่มันเปิดไม่ได้เองฝากดูให้หน่อยได้ไหมเผื่อจะเป็นของลูกค้าเองเองจะได้คืนเจ้าของไป
0: เดี๋ยวกูลองไปหาดูแต่ว่าจริงๆถ้ามีตัวเสียบอะเราก็ดูตอนนี้ได้เลยแล้วเนี่ย
1: แต่ถ้ามันพังจริงๆหรือว่าไม่มีเจ้าของอะจอยขอได้ไหมพอดีจอยกะจะเอาไปขายอยู่แล้วอะก็ต้องเอาเงินไปซื้อทองไปขอนั้น
0: แล้วเดี๋ยวเกาะก็ปิดแล้วนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้มาตั้ง6เดือนจอยกลัวหาเงินไม่ทันจริงๆอะแหมข้างรักไม่ไหวนะแต่ว่าจริงๆอะเองเอาไปเลยก็ได้นะเพราะว่าเจ้าของเขาไม่เอาแล้วแหละ
1: เฮ้ยเหงาไม่ต้องเองเอาไปก่อนเผื่อมีอะไรแต่ถ้าไม่มีจริงๆอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากัน
2: นี่มันเดี๋ยวกล้องอันเดียวกับที่บอสให้หาเนี่ยคุณเอาเบิร์ตเรียกพบกิฟซี่แบบนี้มีอะไรด่วนหรือเปล่าคะหรือว่ากิฟซี่โดนเลย์ออฟหรอคะ
3: ไม่ใช่ครับคือผมมีเรื่องจะขอความช่วยเหลือจากคุณหน่อย
2: ค่ะขอโทษนะคะบอกกล้องค่ะทำไมเหรอคะ
3: ผมรู้นะครับว่าคุณกว้างขวางในพื้นที่ที่คุณดูแลอยู่ผมอยากให้คุณนะช่วยตามหาใครก็ได้มาตามหาไอ้กล้องตัวนี้ให้ผมหน่อยเพราะในนั้นเนี่ยมันสำคัญกับผมแล้วก็บริษัทของเรามากๆถ้ามันหลุดไปให้ไกลเห็นเนี่ยมีปัญหาแน่นอนฉะนั้นห้ามหลุดเด็ดขาด
2: โอเคเลยค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะคุณอัลเบิร์ตยังไงกล้องตัวแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวกิฟซี่พลิกแผ่นดินหาได้แน่นอนวิววาวๆอย่างงี้หาไม่ยากหรอกค่ะว่าแต่พอจะจำได้ไหมคะว่าตกอยู่แถวไหนจะได้หาง่ายขึ้นค่ะ
3: ในทะเล
2: ในทะเลฮะแต่ในน้ำทะเลเหรอคะ
3: ตกในน้ำเมื่อวานนี้ครับแถวอ่าวสุเทพ
2: ไม่ใช่น้ำสระใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่อ่าวสุเทพคือแต่ว่าตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วตกในทะเลด้วยมันอาจจะน้ำพัดไปไกลแล้วไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่านะคะคุณอัลเบิร
3: ์
2: ต
3: แต่ว่าคุณก็จะพยายามหาให้ดีที่สุดก่อนถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ผมจะย้ำคุณอีกทีนึงนะว่ามันสำคัญกับผมแล้วก็บริษัทอนามันโซเซตี้มากแล้วมันก็กำลังจะสำคัญกับหน้าที่การงานของคุณด้วย
2: ค่ะโอเคค่ะกิฟซี่จะพยายามหาให้นะคะงั้นขอถามคำเดียวค่ะในนี้มีข้อมูลสำคัญอะไรอยู่หรอคะคุณอัลเบิร์ตซูมเอาท์

0: ค่ะขอถ่ายรูปกล้องไว้แป๊บนึงนะคะโอเคค่ะขอโทษค่ะงั้นกิ๊บซี่ขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวไปรีบหาซู
1: ่เชิญครับทางนี้
0: กิปซี่เรียกกัปตันสเตฟานเอ้ยฮัลโหลรับฮัลโหลกัปตันสเตฟานเหรอเตรียมเรือออกเลยตอนนี้เลยฉันกำลังไปเคจ้าไป
2: คร
0: ับ ค่ะ
2: ครับถ่ายรูปพี่หน่อยครับถ่ายรูปพี่หน่อยครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะ
2: ถ
0: ่
2: ายรูปครับ
0: โอ้ยน่ารักค่ะน
2: ่
0: าร
2: ักเอาอีกครับตรงนี้นะครับ
0: ตรงนี้ด้วยเหรอคะนี่เหรอคะ
2: น
0: ี่
2: คร
0: ับ ได้ๆค่ะได้ค่ะโอ้น่ารักมากเลยค่ะยิ้มหวานค่ะ
2: น้องครับนะครับตรงนี้ได้ครับตรงนี้ดีกว่าครับตรงนี้ได้ครับตรงนี้ได้ครับ
0: ได้ค่ะโอ้น่ารักจริงๆเลยค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะ
2: ครับครับตรงนั้นไหมตรงนั้นมันนี่ไง
0: ไม่เ
2: คยค่ะตรงนั้นได้ค่ะตรงนี้ครับนี่ครับ
0: ค่ะสวยโอ้ดูแล้วนะ

0: ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เลือกใช้บริการกับทางซีซอร์ซีนของเรายังไงก็ทริปหน้าหวังว่ามีโอกาสจะได้ดูแลทุกคนอีกนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
1: เจอก
0: ัน
1: ใหม่นะ
0: เจอกันใหม่ครับผม
1: เดี๋ยวร
0: ี
1: บเด
0: ี๋
1: ยวมาบ่อยๆ
0: โอ้ยยินดีมากเลยครับผมตรงนั้นมีกล่องทิปนะครับจอดได้จอดได้ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะ
0: บ๊ายบายครับผมได้ครับผมได้ครับผม
1: ไปถ่ายได้ไหม
0: ถ่ายไหน
1: ได้อ่ะ
0: หน้านี้เลยครับ
1: ยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งหนึ่งสองสามอ่ะอีกรูปนะหนึ่งสองสามโอเค
0: ครับผม
2: ขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ ขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับ
1: เพจไกด์เราบอกต่อด้วยได
0: ้
1: ไหมคะ
0: ได้ครับผมได้ครับผมยินดีครับผมฝากแท็กทางบริษัทเรามาด้วยนะครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ โอ้ยวันนี้ร้อนจัง

0: ฮัลโหลครับ
1: ยังไม่กลับอีกเหรอลูกพีพี
0: อ๋อครับวันนี้มาทำงานครับผม
1: กลับมาได้แล้วนะ
0: ครับ
1: แม่เป็นคนลูกกินข้าวน่ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวไว้กลับไปครับผม
1: วันนี้ได้เข้าอีกเหรอยังลูก
0: ยังไม่ได้เข้าไปครับ
1: โอเคโอเคลูกถ้ายังไงค่อยเจอกันนะจ๊ะ
0: ครับเจอกันครับแม่ครับสวัสดีครับ

สวยนะนี่ขอดูหน่อยนะเฮ้ยถ่ายวิวสวยอันนี้

0: มานั่งทำอะไรคนเดียว
1: เปล่าปองคิดอะไรไปเรื่อย
0: เองจะขอเนื้อนุ้ยมันแต่งงานเหร
1: เงินยังไม่พอซื้อทองเลย
0: มึงจะซื้อทองไปทำไมนานุ้ยมันอยากได้เหรอ
1: เปล่าก็แค่อยากซื้ออะไรดีๆให้นานุ้ยบ้าง
0: ปงเข้าใจเองนะเว้ยตอนปงอ่ะปงก็ดิ้นรนจนสุดหาเงินมาซื้อทองให้นงจนได้ถึงนงจะชอบพูดว่าไม่อยากได้ก็เถอะเองก็ทำงานเก็บเงินเยอะๆเว้ย
1: จ้าปงแล้วเป็นไงนงก็ชอบไหม
0: นงก็บอกว่าไม่เคยชอบเหมือน

0: ใส่เย็นๆเวลาทำอ่ะมึงลองดู
1: เดี๋ยวได้ดูไว้บ้าง
0: วางมือวางมือถูกแล้ว
2: วันนี้เราโชคดีมากเลยนะครับที่ได้ทันมาเห็นพิธีไหว้เสาหล่อบงหรือว่าเป็นพิธีไหว้วิญญาณบรรพบุรุษของชาวมอแกนกันครับผมเขาก็จะจัดกันประมาณช่วงนี้ครับของทุกปีปีละครั้งแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีการเนี่ยครับเต้นร้องรำทำเพลงกันตลอด3วัน3คืนเลยยาวๆอ๋อแต่ที่เห็นเขาเต้นกันอยู่ร้องรำทำเพลงกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เต้นกันเองนะครับเพราะว่าเขามีความเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณบรรพบุรุษมาเข้าสิงร่างเพราะว่าเป็นห่วงลูกหลานครับผมก็จะเป็นพิธีและวันที่เขาได้สื่อสารกันแล้วก็ระวังด้วยนะครับพยายามอย่าเดินตัดหน้าเขานะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันจะไม่เป็นมงคลครับใช่ครับนั้นเดี๋ยวตามสบายกันเลยนะครับอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันบริเวณนี้แล้วกันครับผมเชิญตามสบายเลยครับ
3: ได้ค่ะ
2: ครับผมแต่ว่าหน้ามันคุ้นกันเหมือนกันนะครับผม
3: อุ๊ยมาบ่อยแล้วไงคุณพีพีที่คุณพีพีเคยเล่าให้ฟังว่าแบบวันนี้จะมีพิธีไหว้หล่อบูม
2: อ๋อ
3: เราชาววอล์กเกอร์แบบเราอยากมาเก็บกำลังเหมือนกับทำสารคด
2: ีอ๋อไม่ทำงานทำการกันเลยเหรอครับ
3: เที่ยวเดียวเหรอที่ให้งานเราสารคดี
2: หล่อครับอืมโชคดีครับ
3: ชอบมาทัวร์กับคุณบีพีด้วย
2: ผมเก่งใช่ไหมผมพูดเก่งอ่ะ
3: หล่อเลยอ่ะ
2: โอเคครับตามสบายครับผมเจอครับเจอกันกล้องอ่ะกลัวไปดูให้ละมันใช้ไม่ได้แล้วอ่ะส่วนเมมก็ไม่มีกูว่าเจ้าของเขาไม่เอาแล้วแหละโชว์เป็นของมึงแล
1: ้
2: ว
1: เหรอ
2: แต่ว่ากูรู้นะเว้ยว่ามึงต้องการเงินมากกว่าเดี๋ยวกูซื้อต่อเอง
1: ฮะ
2: กูอยากได้อยู่พอดี
1: จะซื้อต่ออ
2: ืมช่วงนี้เขาฮิตกันของวัยรุ่น Y2K เลยกูอ่ะสะสมของเก่า10,000
1: เฮ้ยเองแน่ใจหรอไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้จ้อยรู้นะว่าเองจะช่วยอ่ะแต่นี่มันมากเกินไปเองเอากลับไปเถอะ
2: เฮ้ยกูไม่ลำบากเพื่อนมึงเอาไปกูรู้ว่ามึงกำลังจะแต่งเมียมึงก็เอาเงินเนี้ยไปซื้อทองแล้วไปขอมันซะ
1: เองแน่ใจนะ
2: เอาไปเอาไป
1: ผมมากเลยอะเธอว่าเธอเอาไปเก็บก่อนดีกว่า
2: เธอเอาไปเก็บใครเคยรู้ใครเคยรู้ไม่มีใครเห็นเลย

0: ขอบใจนะเว้ย
1: เต้นหมันนะเว้ย
2: ไปไหนมา
1: ห้องน้ำเอ็งจะเมาอะไรตั้งแต่หัววันวะ
3: ใครเมาวะไม่ได้เมาเว้ยเอ็งก็แหละเมามั่วหมด
1: ดื่มยังกับคนอกหัก
3: ยอมรับเว้ย
1: โอ้ยล้อเล่นล้อเล่นแซวเล่นเดียวเอง
2: ร้องไห้ทำไมเนี่ย
3: ไม่ร้องไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไร
1: ดูพิธีดีกว่าไง
2: มือตามได้ค่ะเฮ้ยมันหายไปไหนอ่ะ
1: จ้อยจะไปรู้ด้วยไหมเนี่ยเอ็งไม่จับมือมันไว้ดีๆอ่ะ
2: จ้อยถามดีๆจะมากวนทำไมอ่ะเดี๋ยวขอให้บาปบูมหลอกเอ็งคืนนี
1: ้พี่จ้อยขอโทษอย่ามาหลอกโจ้ยเลยโจ้ยขอโทษ
3: เฮ้ยทำอะไรมึงเนี่ยปลาบวงกันลงมาแล้วน่ะเออนานุยเอ็งไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเดี๋ยวมันก็มาแหละมันคงอยู่แถวๆนี้แหละ

0: นับก่อนครับนับก่อน
1: 6ค่ะ7ค่ะ
2: 8ครับ
0: โอเคครับผมเรามากันครบแล้วนะครับพี่ครับเดี๋ยวเตรียมออกเรือได้เลยครับผม

เฮ้ยเก๊เฮ้ยวิ่งมาเร็วเฮ้ยมึงรีบขึ้นมาเฮ้ยมึงรีบขึ้นเรือมาเลย

0: ว้ย
1: ทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เป็นเพื่อนผมเองเขาจะมาช่วยดูแลเราบนเรือใหญ่นะครับผมนะครับผม

0: พวกมันเป็นคนของอันดามันโซไซตี้ถ้ามึงเลี่ยงพวกมันได้ก็พยายามเลี่ยง
1: เก๋อยู่ไหนอะเก๋
2: แกแค่เด็กคนเดียวเนี่ยนะทำไมมันถึงยากเย็นขนาดนี้ครับ
3: พี่ป้องทำไงถึงกั้นหายใจได้นานนานขนาดเนี้ย
4: มันไม่ได้สำคัญตอนกั้นหายใจเว้ยมันสำคัญตอนที่เองหายใจต่างหากเองผ่อนคลายมามากพอไหม

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ไปติดจากไหนวะ
2: จากแฟน
1: แฟน
3: เรียนแย่แบบนี้ทำอะไรกิน
4: หนูก็เรียนแย่เหมือนพ่อมันแหละ
3: สนุกพ่อรู้ไหมที่ผมไม่อยากอยู่ที่นี่ก็เพราะพ่อนั่นแหละ
5: ถ้าคนไข้ไม่ยอมผ่าตัดก็มีสิทธิ์ที่จะตาบอดถาวรได้เลยนะคะ
6: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
7: ถ้าคุกเข่าแล้วคุณพอใจแล้วก็จะกี่ครั้งผมก็ยอมแต่ตอนนี้เราควรจะหาความจริงของสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
8: ชีวิตนายธนาคารกับการก้าวเข้ามาพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
9: ธนาคารสังเกียวจูโอช่วยพวกเราด้วยครับขอร้องละครับ
8: สำหรับเขาจะอยู่แบบนิ่งเฉยหรือลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
7: ช่วยเลิกเล่นละครบังหน้าไร้สาระสักทีเถอะนะครับ
8: เรื่องราวปริศนาขององค์กรแห่งนี้รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิฮันซาวะ
7: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบ

0: ังคุณด้วยแล้ว
1: ต้องเอาคืนร้อยเท่า
2: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นเริ่มจันทร์ที่15 มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
3: ทุกคนเรื่องนี้นะบอกเลยว่าแซ่บมากนี่คือเรื่องราวความรักสุดเร่าร้อนครับของโคซุเกะหนุ่ม LGBTQ+ ครับที่เหมือนจะมีทุกอย่างในชีวิตทั้งหน้าที่การงานทั้งเงินทั้งหน้าตาดีแต่ในใจของเขาเนี่ยเหมือนกำลังหอยหาบางอย่างครับที่เงินไม่สามารถซื้อได้จนวันนึงครับเขาได้เจอกับเทรนเนอร์หนุ่มสุดหล่อคนหนึ่ง wow. และชีวิตของเขาก็ได้เปลี่ยนไปอย่างทันทีจะเป็นยังไงนั้นมาฟังกันในวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดูEgoist หนังดีส่งตรงอิมพอร์ตมาจากประเทศญี่ปุ่นครับผมเล่าเรื่องของโคซุเกะบรรณาธิการแฟชั่นหนุ่มที่ตกหลุมรักกับเรียวตะเทรนเนอร์ส่วนตัวของเขาเองครับแต่เรียวตะไม่ได้เป็นแค่เทรนเนอร์ครับเพราะเขามีความลับที่แบกไว้คนเดียวตั้งแต่ยังเด็กเพื่อหาเงินดูแลแม่ที่ป่วยเขาจึงต้องขายบริการครับโอ้โหได้ยินแบบนี้ดาร์กสุดๆเลยใช่ไหมครับแต่พอโคซุเกะรู้ความจริงเขาก็ควักข้อเสนอให้เงินเดือนละ 100,000 เยนเพื่อขอซื้อเรียวตาไว้คนเดียวเลิศเลยไหมล่ะครับผมถึงว่ามันจะฟังดูเห็นแก่ตัวเหมือนเอาเงินฟาดหัวใช่ไหมครับแต่เนี่ยคือวิธีเดียวครับที่โคโซเกะเนี่ยคิดออกเพื่อจะปกป้องคนที่เขาแคร์ที่สุดได้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเรื่องราวชีวิตของทั้งสองคนเนี่ยก็พากันไปไกลกว่าที่ใครจะคาดไว้มากครับและต่อให้เรื่องนี้นะครับผมจะแซ่บสถานโรกันขนาดไหนก็ตามนะครับผมแต่ว่าบอกได้เลยว่าอีโกอิสจะทำให้ทุกคนช็อกอย่างแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่หนังรักธรรมดานะครับปมชีวิตของพวกเขาเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยทั้งเสียน้ำตาแต่ก็อบอุ่นหัวใจในแบบที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียวและสุดท้ายนะครับผมความสัมพันธ์เนี่ยที่เริ่มต้นด้วยเงินเนี่ยจะไปจบลงที่ตรงไหนตามไปดูกันได้ฟรีทาง www.vipa.me หรือ vipa application เรื่องนี้มีภาคไทยด้วยนะครับ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธะภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรมะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรปะเส

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ตามไปเมืองใต้สุดของเกาะฮอนชูที่คนอื่นยังไม่ฮิตแต่เราจะไปเพราะมีของดีเรื่องปลา
2: น้ำที่ไหลเนี่ยไม่ใช่น้ำทะเลอย่างเดียวนะเป็นน้ำทะเลที่ใช้ UV
3: ถ่ายแสง
2: UV แล้วปล่อยมาอีก
3: ไม่ใช่จับมาเฉยแล้วต้องมานั่งหาว่าคนขายใครบ้างคนซื้อเราเป็นใครแต่ถ้ามี JF เนี่ยเขาช่วยหาลูกค้าให้เรา
2: ทำหน้าที่เป็นชาวประมงอย่างเต็มที่ได้เลย
4: มีความกรอบกลิ่นหอมบาลานซ์กันดีมากที่สำคัญคือเท็กเจอร์ดีมาก
2: ดูฝั่งนี้กับดูฝั่งนี้คนละอย่างว่าเราโดนแดดมันจะเป็นใสเลยนะ
4: ใช่
1: ติดตามได้ในอยู่ที่รู้ตอดใครยังไม่ไปเราไปกินปลาที่จุดใต้สุดของเกาะฮอนชู
5: วันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
6: สับปะรดผลไม้ส่งออกอันดับต้นๆที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยแต่นี่คือโจทย์ใหญ่ของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างมานานหลายทศวรรษ
7: ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าต้องมีเอมพาธีที่มองทั้ง2สปีชีส์นะครับคือเห็นใจทั้งคนแล้วก็เห็นใจทั้งช้าง
6: กุยบุรีโมเดล1ในทางออกที่เปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความร่วมมือได้ติดตามได้ในรายการจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
8: และฝูงไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุคก่อนประวัติศาสตร์คือภาคีไรโนซอรัส

0: พวกมันใกล้ชิดกับไทรเซราทอปส์สัตว์สังคมเหล่านี้ใช้เวลาช่วงฤดูหนาวอยู่ทางใต
1: ้ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
2: ไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน11มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: ผมวัฒนชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะหลายพื้นที่เนี่ยมีฝนตกลงมาค่ะที่กระบี่พังงาค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักนะคะกระบี่เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยต้องอพยพเนี่ยค่ะที่เป็นแบบชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยถึง300กว่าคนนะคะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องแล้วก็น้ำได้มาเร็วมากนะคะคุณผู้ชมบางคนที่มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่พังงาก็เช่นเดียวกันนะคะถึงขั้นต้องเปิดศูนย์อพยพเดี๋ยวเราจะติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
3: ครับคลื่นลมค่อนข้างแรงมีการประกาศแจ้งเตือนขนาดเดียวกันกรมอุตุก็ย้ำด้วยแบบนี้ว่าในพื้นที่ภาคใต้ในพื้นที่ภาคเหนือที่ตอนนี้เจอกับร่องมรสุมต้องเฝ้าระวังจนถึงวันที่15มิถุนายนคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนกันบ้างสถานการณ์เมื่อคืนเป็นอย่างไรรายงานกันเข้ามาหน่อยเพราะบางพื้นที่ก็บอกว่าฝนตกหนักแป๊บๆเนี่ยน้ำท่วมขังแล้วนะครับขณะเดียวกันวันนี้อีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้คณะกรรมการนะครับคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเขาจะมีการประชุมกันเงื่อนไขหลักๆก็คือการพิจารณาเรื่องของการลดหย่อนภาษีของพ่อของแม่นี่แหละว่าเกณฑ์นี้จะเป็นอย่างไรเชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็คุณผู้ชมน่าจะติดตามกันด้วยเพราะท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็น่าจะได้รับผลกระทบและก็ได้รับประโยชน์จากกฎเกณฑ์ที่จะออกมาในครั้งนี้ด้วยนะครับ
4: ครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังบอกว่าประชุมวันนี้ก็จะหารือประเด็นนี้ประเด็นเดียวเลย
3: ครับ
4: เดี๋ยวรอความชัดเจนน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆนะครับคุณผู้ชมเริ่มกันที่ข่าวดีก่อนนะครับตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าคนไทยได้ดูฟุตบอลโลก2026แน่นอนตอนแรกมาเป็นหนังสือเชิญสื่อมวลชนแถลงข่าวแต่ว่าหลังจากนั้นมาเป็นโพสต์เลยครับคุณผู้ชมดูโพสต์นี้นะครับบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่า Jazz ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าสิ้นสุดการรอคอยของแฟนบอลไทย Jazz คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการเตรียมส่งตรงมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมครบทุกแมตช์ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ทีมโปรดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลกก็อย่างที่เรารายงานกันมาต่อเนื่องนะครับมีปัญหาทั้งเรื่องของงบประมาณแล้วก็การเจรจามาโดยตลอดจะได้ดูไม่ได้ดูหรือจะยังไงนะครับขณะเดียวกันครับอย่างที่บอกไปว่าจริงๆก่อนหน้านี้บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนส่งหนังสือเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวครั้งประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ใช้ชื่อหัวข้อว่า Jazz คว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026คือในเอกสารเนี่ยระบุค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะเกิดขึ้น11มิถุนายนจนถึง19กรกฎาคมนี้ประเทศที่เป็นเจ้าภาพร่วม3ประเทศก็ได้แก่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาครับสำหรับงานแถลงข่าวนี้จะจัดขึ้นในวันนี้บ่าย2ครับจนถึง4โมงเย็นจะเริ่มแถลงตอนประมาณบ่าย3โมงที่สเตเดียม29ของโมโนนะครับถนนชัยพฤกษ์การแถลงข่าวครั้งนี้ก็มีการระบุนะครับว่าจะมีผู้บริหารระดับสูงและผู้ถือหุ้นใหญ่เข้าร่วมให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนด้วยการที่บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนจับมือร่วมกับโมโนในครั้งนี้ก็มีการระบุนะครับว่าแฟนบอลชาวไทยก็คงต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าช่องทางในการรับชมฟุตบอลโลก2026แบบคมชัดจะรับชมผ่านช่องทางใดได้บ้างจะเป็นการยิงสดผ่านฟรีทีวีไปเลยอย่างช่องโมโน29หรือจะเป็นการถ่ายทอดผ่านทางแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งในเครือหรือไม่ก็วันที่11ก็คือวันนี้แล้วนะครับ
3: ครับ
4: บ่าย3โมงแถลงข่าวก็น่าจะมีความชัดเจนช่วงเย็นวันนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะในที่สุดคนไทยก็ได้ดูฟุตบอลโลกนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้นะคะว่ารอบนี้เนี่ยจัสมินหรือว่าแจ๊สเนี่ยปิดดีลไปที่เท่าไหร
3: ่
2: เพราะว่าตอนเปิดดีลเนี่ยคุณผู้ชมพันกว่าล้านเนี่ยค่ะดูจากลักษณะของการจะไปปิดดีลหรือว่าซื้อตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะ ไม่ได้สามารถที่ทำกำไรได้เพราะว่ารัฐบาลเองก็มีความสนใจใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถเจรจาได้ดังนั้นต้องติดตามนะคะว่าทางแจ๊สเนี่ยปิดดีลได้ที่เท่าไหร่และคนที่เป็นสมาชิกถ้าหากว่าจะต้องจ่ายเงินเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่ด้วยนะคะ
3: ครับหลายคนก็รอลุ้นตัวเลขว่าของเราเนี่ยจะมากหรือน้อยกว่ากลุ่มประเทศในอาเซียนเท่าไหร่อย่างไรกันบ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันพิธีเปิดเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้จะเปิดพร้อมกันทั้งหมด3ประเทศจะมีวิธีเปิดก็คือที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็รวมไปถึงแคนาดาที่สหรัฐน่าจับตาแล้วก็น่าดูเพราะอะไรมีศิลปินชาวไทยลิซ่าและลิซ่ามโนบาลจากพิงค์นะครับไปเป็นนักร้องที่เรียกว่าเป็นนักร้องหลักในพิธีเปิดของงานฟุตบอลโลกปีนี้ที่สหรัฐอเมริกาด้วย
4: ครับ
3: น่ารอดูมากๆเลยครับ
4: เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ร้องเพลงประกอบการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยนะอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากจริงๆสำหรับลิซ่านะครับคุณผู้ชมวันนี้ถ้าเป็นสายหุ้นก็บอกเลยว่าคงต้องติดตามหุ้นแจ๊ส
2: ใช่ใครที่ช้อนมาก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมก็น่าจะพอทำกำไรได้
4: ครับเดี๋ยวเราดูช่วงสายวันนี้นะฮะตลาดหุ้นเปิดมาจะยังไงนะครับข่าวดีอีกสักข่าวนึงครับคุณผู้ชมเริ่มต้นเช้าวันใหม่แบบนี้ด้วยราคาน้ำมันครับที่บอกว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าใครที่เติมน้ำมันดีเซลวันนี้ปรับราคาลดลงนะครับคุณผู้ชมถ้าจะเติมน้ำมันก็ตี5มีผลแล้วนะครับคุณผู้ชมไปดูราคาอัปเดตล่าสุดเช้าวันนี้นะครับสำหรับน้ำมันดีเซลที่ปรับลดลงไปมีทั้ง1บาทแล้วก็50สตางค์ด้วยนะครับคือถ้าเป็นดีเซลปกติเนี่ยจะลดลงไป50สตางค์จะไปอยู่ที่40บาท80สตางค์ต่อลิตรแต่ถ้าเป็นดีเซลแบบพรีเมียมจะลด1บาทนะครับอยู่ที่56บาท25สตางค์ต่อลิตรส่วนเบนซินมองคุณสิริมาคุณพัทรชัยเรา3คนน่าจะสายเบนซินหมดเลยเน
2: า
4: ะเหมือนเดิมนะครับ
3: เท่าเดิม
4: เท่าเดิมครับ
3: เรา
4: ไม่ปรับราคา
2: ค
4: ่
2: ะ
4: นะครับไม่ปรับราคานะครับเบนซินจะเท่าเดิมเมื่อคืนนี้อ่านบทวิเคราะห์ของ Bloomberg เขาจั่วหัวน่าสนใจตอนนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกมันถึงจุดพีคไปแล้วหรือยังมันเลยมาแล้วหรือยังนักวิเคราะห์ให้ความเห็นต่างกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยให้น้ำหนักไปว่ามันน่าจะเลยจุดพีคมาแล้วช่วงประมาณเดือนหรือ2เดือนที่แล้วตอนที่ตลาดเนี่ยกำลังตกใจกับสถานการณ์ตะวันออกกลางหลังจากนี้คือแม้ว่าจะมีการโจมตีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะขยับขึ้นลงๆแต่ก็อาจจะไม่ขึ้นไปพีคเหมือนกับในอดีตช่วง 2-3 เดือนที่แล้วด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งปัจจัยหนึ่งที่ต้องจับตานะครับนี่เพิ่งเข้ามาตอนเมื่อกี้เลยตี 5ตอนเราเข้ารายการนะครับสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่เป็นข่าวที่ breaking news เข้ามาเมื่อกี้เลยเดี๋ยวก็คงต้องติดตามกันแหละครับว่ามันจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อปัจจัยราคาพลังงานมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคร
2: ับ ค่ะราคาพลังงานราคาน้ำมันนี่ถือว่าเป็นต้นทุนของหลายๆอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่ามันพ้นวิกฤตไปแล้วตามที่สำนักข่าวต่างประเทศเขามีการวิเคราะห์กันเนี่ยค่ะนั่นหมายความว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันควรจะไม่ขยับขึ้นไปมากกว่านี้แม้ว่าจะมีสถานการณ์อะไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะนอกเหนือจากราคาน้ำมันค่ะราคาทองตอนนี้คุณผู้ชมบางคนบอกว่ามันไม่แผ่วเลยอะคือใจไม่ค่อยจะดีสำหรับคนที่ช้อนซื้อไปก่อนหน้านี้แต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมสำหรับคนที่ยังมีเงินเหลือหรือว่าสามารถเข้าไปช้อนซื้อได้เนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะราคาทองบ้านเราวันเดียวปรับขึ้นลง40ครั้งลดลงไป 2,350 บาทต่อบาททองคำจากวันก่อนหน้านะคะสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการปิดตลาดค่ะทองคำแท่งค่ะคุณผู้ชมรับซื้อที่ 64,850 บาทขายออกที่ 65,050 บาทนะคะเนี่ยค่ะใครที่จะซื้อก็เตรียมเงินไป 65,050 บาทส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้อที่ 63,550 บาทแล้วก็ขายออกที่ 65,850 บาทต่อบาททองคำอันนี้รูปพรรณก็ต้องบวกค่ากำเนิดเข้าไปนะคะราคาทองคำเนี่ยปรับขึ้นลงเมื่อวานนี้ทั้งวัน40ครั้งนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยลดลงไป 2,350 บาทต่อบาททองคำถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าราคาทองคำที่ปรับลดลงกว่า 2,000 บาทต่อบาททองคำทำให้เมื่อวานนี้นะคะมีประชาชนเนี่ยไปซื้อทองกันคึกคักมีรายงานนะคะว่าร้านทองที่เยาวราชบางร้านเนี่ยลูกค้าเนี่ยไปต่อคิวล้นออกมานอกร้านเลยนะคะคุณผู้ชม ซึ่งบางคนก็บอกว่ามันเป็นโอกาสที่จะซื้อถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยมันเปิดตลาดมาแล้วราคามันขยับขึ้นไปสักพันหนึ่งนั่นหมายความว่าก็ได้กำไรจากเมื่อวานนี้แล้วนะคะแต่ว่าบางคนก็เอาทองที่มีอยู่ไปขายเหมือนกันเพราะว่าดูจากลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาทองเนี่ยค่ะถ้าหากว่ามันลดลงไปมากกว่านี้ก็กลัวว่าจะขาดทุนเพิ่มก็เลยเมื่อวานมีทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายนะคะส่วนราคาทองคำในต่างประเทศราคาก็ปรับลดลงเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้วันที่10มิถุนายนตามรายงานเนี่ยค่ะลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบ11สัปดาห์หลุด 4,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะคือปิดตลาดไปอยู่ที่ 4,193 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Future จำกัดเนี่ยออกมาระบุนะคะว่าราคาทองคำเมื่อวานนี้ลดลงหลังจากที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้เหตุเฮลิคอปเตอร์หลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐถูกยิงตกนะคะส่งผลให้ความหวังต่อการบรรลุข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลางลดลงตามไปด้วยนะคะ
4: เมื่อวานเนี่ยหลุด 4,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับแต่นาทีนี้นะคุณผู้ชมมาลุ้นจะหลุด 4,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แล้วคุณผู้ชมตอนนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณ 4,050 กว่าแล้วก็มีแนวโน้มลงต่อเนื่องครับดังนั้นเดี๋ยวประมาณ 9:00 น.วันนี้ติดตามกันนะครับแต่แนวโน้มอาจจะมีการปรับลดลงอีกนะครับ
3: ครับเมื่อวานตอนปรับขึ้นลง40ครั้งเนี่ยผมเข้าไปดูในโลกออนไลน์คุณผู้ชมใน X ติดแฮชแท็กกันเลย มีทั้งคนที่ท้อแท้และมีคนที่ไปต่อ บางคนเนี่ยท้อแท้ถึงขั้นบอกว่าโอ้โหทองลงขนาดนี้อยู่ยังไงไหวมีใครบ้างขอเสียงคนที่อยู่ดอย 80,000 กันหน่อย บ้างก็บอกว่าน่าจะแตะ 4,000 เหรียญแน่นอนจัดไปลงแล้วตักเลย
2: เนี่ยส่วนราคาทองคำในบ้านเราคุณผู้ชมนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าอาจจะเห็น 58,000 บาทต่อบาททองคำแต่ว่าบอกเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเป็นการคาดการณ์นะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณผู้ชมเอง
4: ครับ เป็นความเสี่ยงนะครับคุณผู้ชม
3: ครับคุณผู้ชมจากเรื่องเงินทองดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ก็ใกล้ตัวเรากันหน่อยหลายคนก็รออยู่เกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์ดราม่าที่มันเกิดขึ้นท้ายที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไรวันนี้แหละครับ11มิถุนายนต้องติดตามกันหลังจากการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่เขาจะมีประเด็นใหญ่หารือกันนั่นก็คือการทบทวนเกณฑ์การใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับวันนี้ครับที่ต้องจับตาการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเขาจะมีการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่หลังจากที่เสียงวิพากษ์วิจารณ์เกณฑ์การใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีแล้วก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์มันมีดราม่าเกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าคณะกรรมการประชารัฐจะมีการประชุมกันช่วงบ่ายของวันนี้โดยจะมีการพิจารณาเพียงเรื่องเดียวก็คือเรื่องของการทบทวนเกณฑ์การนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีโดยจะไม่มีการพิจารณาทบทวนเกณฑ์อื่นๆอย่างเช่นเรื่องการถือครองที่ดินครับ
0: ก็ต้องบอกตรงๆว่าข้อกังวลของทางสังคมต่างๆแล้วก็คงต้องมาหารือกับคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการเขาก็ได้รับข้อสังเกตข้อร้องเรียนจากในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ว่าคนถือบัตรสวัสดิการ 13.2 ล้านคนเนี่ยมีคนที่ไม่เดือดร้อนจริงอยู่พอสมควรแล้วที่เขานำเสนอขึ้นมาซึ่งเราได้นำเสนอเข้าครม.ไปแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาพิจารณาเรื่องเกณฑ์ในเรื่องของต้องเรียนว่าในเรื่องที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วอาจจะไม่ได้เอาไปให้แม่แต่พ่อแม่กลับเดือดร้อน
3: นายเอกนิติออกมาย้ำถึงเป้าหมายหลักของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ให้เงินช่วยเหลือเดือนละ300บาทนะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการมุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนที่สุดจริงๆแต่จากการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ถือบัตรจำนวน 13,200,000 คนพบว่ายังมีกลุ่มคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆแฝงอยู่พอสมควรอะไรบ้างที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆรัฐบาลเขายกตัวอย่างแบบนี้เขาบอกบางคนเนี่ย

ยังนั่งรถยนต์สภาพดีมาใช้สิทธิ์กันอยู่เลยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาซื้อของแต่ขับรถน่ะรถนี่อาจจะราคาแพงนะอะไรแบบนี้ยังมาใช้สิทธิ์กันอยู่เลยนะครับขณะเดียวกันก็มีประชาชนที่เขายากลำบากจริงๆอีกจำนวนมากกลุ่มนี้

0: ี2565ครั้งนี้ก็เลยต้องกลับมาทบทวนใหม่ดังนั้นเกณฑ์ที่จะนำไปเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีก็จะต้องมีการนำกลับมาพิจารณาเรื่องของภาษีที่พ่อแม่เนี่ยเดือดร้อนฉะนั้นขอเน้นย้ำแบบนี้บอกว่าหัวใจของเรื่องนี้ก็คือการช่วยผู้ที่เดือดร้อนจริงๆซึ่งระบบสวัสดิการของรัฐก็มีหลายประเทศและก็จุดประสงค์ของการออกบัตรสวัสดิการที่ได้รับเดือนละ300บาทสำหรับซื้อสินค้าแล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนจริงๆด้วยนะครับดังนั้นจึงต้องเปิดรับใหม่ครับโดยมีการประสานกระทรวงมหาดไทยก็ให้ลงพื้นที่ไปสำรวจตอนนี้ก็น่าจะยังมีคนที่ยังเดือดร้อนจริงๆอีกจำนวนมากก็ต้องมีการคัดกรองให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนายเอกนิติกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าเมื่อเกณฑ์ที่กำหนดทำให้เกิดข้อกังวลฉะนั้นก็ต้องกลับมาพิจารณาเช่นอย่างที่ย้ำไปก่อนหน้านี้ว่าเรื่องของการลดหย่อนภาษีแล้วก็รวมไปถึงรับฟังจากสังคมที่หลายๆคนก็เกิดดราม่ากับเกณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
1: ค่ะซึ่งคุณเอกนิติบอกว่าวันนี้ในช่วงบ่ายเนี่ยที่ประชุมกันน่าจะประชุมกันเรื่องเดียวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ได้ระบุนะคะว่าหลังจากที่ประชุมแล้วเนี่ยจะนำข้อสรุปต่างๆเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในสัปดาห์ถัดไปหรือไม่แต่ก็มีความเป็นไปได้นะคะที่จะต้องนำผลการประชุมเนี่ยค่ะไปรายงานต่อครม.โดยนายกเนี่ยต้องรับทราบด้วยนะคะขณะเดียวกันมันมีประเด็นนึงที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้ที่บอกว่าร้านใหญ่ๆเนี่ยได้รับผลกระทบจากการที่ประชาชนเนี่ยใช้ไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าร้านใหญ่ๆบางร้านเนี่ยไม่สามารถเข้าโครงการได้นะคะคุณเอกนิติเมื่อวานก็ตอบคำถามสื่อมวลชนเหมือนกันที่บอกว่าร้านใหญ่ก็อยากเข้าร่วมโครงการเหมือนกันซึ่งคุณเอกนิติบอกว่าก็จะรับไว้พิจารณานะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์อะไรหรือไม่ด้วยนะคะ
2: ครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่รับไว้พิจารณาเดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเอาเรื่องของเกณฑ
1: ์
2: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กันก่อนคุณผู้ชมคิดยังไงคิดว่าน่าจะมีการตัดในส่วนนี้ออกไปไหมหรือจะคงที่คงเดิมเหมือนเดิมไว้
1: 99.99% ตัด
2: น่าจะตัดแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนหลังจากนี้คือถ้าเกิดว่ามีมติออกมาก็ต้องไปครม.ต่อ
0: คร
2: ับสัปดาห์หน้ามาดูกรณีข่าวใหญ่อีกข่าวนึงนะครับคุณผู้ชมก็คือกรณีที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดลำปางขับรถชนครอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกแล้วก็ผู้เป็นลูกวัย2ขวบเสียชีวิตตอนนี้ผลตรวจเลือดออกมายืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าคนขับมีแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับขณะเดียวกันก็เมื่อวานนี้ทางครอบครัวมีการจัดพิธีศพนะครับสวดพระอภิธรรมเป็นคืนแรกครับภายในศาลาวัดศรีเกิดที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองลำปางเป็นสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพของน้องเติมฝันเด็กชายวัย2ขวบบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างโศกเศร้าครับมีญาติสนิทตัวแทนภาครัฐประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากภายหลังเสร็จสิ้นพิธีในช่วงแรกทางครอบครัวระบุว่าจะปิดหีบศพไว้ชั่วคราวเพื่อรอให้แม่ของน้องเติมฝันซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีอาการดีขึ้นสามารถเดินทางมาร่วมส่งลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายได้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 20-30 วันนะครับสำหรับอาการบาดเจ็บของแม่ของน้องเติมฝันที่บาดเจ็บก็คือขาหัก2ท่อนตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางคุณหมอเตรียมผ่าตัดอีก2ครั้งครับเบื้องต้นภาครัฐก็ให้การช่วยเหลือโดยนายธนารัตน์สายเทพนายอำเภอเมืองลำปางมอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือครอบครัวนอกจากนี้นายอำเภอได้กำชับให้ผู้ต้องหารับผิดชอบเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายอย่างเต็มที่และประสานคปภ.ดูแลเรื่องค่าสินไหมทดแทนจากกรณีพ.ร.บ.รถยนต์หมดอายุขณะที่พ่อของเด็ก2ขวบบอกว่าคู่กรณียังไม่ติดต่อมาเลยนะครับแต่ทราบว่ามีความพยายามจะเข้ามาร่วมงานศพส่วนตัวไม่อยากพบและขอให้คุยกันผ่านทางตำรวจเท่านั้น
3: ติดต่อมาไ
4: หมยังครับไม่ได้ติดต่อเลย
3: คือเขาไม่เข้ามาหาเลย
4: เขาพยายามจะเข้ามาอยู่แต่ว่าไม่อยากจะเจอพวกไม่รู้จะคุยเลยให้มันเป็นคุยผ่านตำรวจดีกว่า
2: ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับจากเดิมมีตำรวจได้ระบุว่าได้แจ้งข้อหาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็คือขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเพราะว่าต้องรอผลการตรวจแอลกอฮอล์แต่ว่าล่าสุดตามกราฟิกนี้ภาพนี้เลยครับผลออกมาแล้วผลการตรวจแอลกอฮอล์ครับพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด104มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดชัดเจนที่กำหนดเอาไว้ไม่เกิน50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

0: ครับก็สูงมากนะครับก็ทำให้ทางด้านของพันตำรวจเอกคมสันบำรุงยศผู้กำกับการสภ.เมืองลำปางเตรียมจะออกหมายเรียกให้ผู้ต้องหามารับทราบข้อหาเพิ่มเติมรวมทั้งรวบรวมหลักฐานสอบปากคำพยานและผู้เสียหายเพิ่มระหว่างที่รอให้แม่เด็กอาการดีขึ้นก็จะมีการสอบปากคำหลังจากนี้ด้วยครับ
1: ครับในขั้นนี้ผลการตรวจนะครับระดับแอลกอฮอล์ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือว่าทีมงานเป็นห่วงก็ได้รับแล้วก็มีค่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับเราก็จะดำเนินการแก้ข้อกล่าวหานะครับทั้งขับรถขณะเมาสุรานะครับขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสหรือว่ามีทรัพย์สินเสียหายนะครับในส่วนนี้ก็จะรายงานความคืบหน้าให้กับทางผู้ข้าราชการและก็ทีมงานอย่างต่อเนื่องครับ
0: ขณะเดียวกันต้นสังกัดของผู้ต้องหาโดยในอำเภอเมืองลำปางก็จะเรียกผู้ใหญ่บ้านมาสอบถามด้วยนะครับเพราะมันมีข้อมูลแบบนี้ครับว่าก่อนที่จะเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านมอบหมายให้นายเดชคนขับรถเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนไปร่วมงานบุญในพื้นที
2: ่
0: กระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับคือตามภาพที่ผู้สื่อข่าวได้มีการตรวจสอบเนี่ยคุณผู้ชมภาพนี้เป็นภาพที่เราเห็นนายเดชกำลังร่วมงานบุญหลังจากนั้นก็น่าจะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานนี้หรือไม่แล้วก็ขับรถมาชนคนจนเสียชีวิตดังกล่าวนะครับก็เดี๋ยวรอความชัดเจนในส่วนนี้เพราะว่ามันจะเชื่อมโยงไปถึงผู้ใหญ่บ้านด้วยที่เป็นคนสั่งให้ไปร่วมงาน
3: ครับ
0: นะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องของดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็น่าจะเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลนะฮะ
2: ค่ะ
0: ดื่มแล้วก็ต้องไม่ขับนะฮะ
2: ค่ะนายธนารัตน์สายเทพนายอำเภอเมืองลำปางออกมายืนยันนะคะว่าจากการตรวจสอบแล้วนายเดชเนี่ยยังคงมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเมืองลำปางจริงทางอำเภอพร้อมดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลพยานทั้งหมดนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาผลตรวจแอลกอฮอล์จากโรงพยาบาลแล้วก็เรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมน่าจะจำน้ององุ่นได้นะคะเมื่อวานนี้ครอบครัวประกอบพิธีชาปนกิจน้ององุ่นค่ะเด็กหญิง7ขวบที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวนะคะขณะที่มูลนิธิด้านเด็กและครอบครัวมีการถอดบทเรียนพบข้อมูลนะคะว่าสาเหตุการใช้ความรุนแรงของเด็กมาจากความละเลยของผู้ปกครองค่ะครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านที่โคร่งคณะครูร่วมกันจัดงานชาปนกิจศพน้ององุ่นเด็กหญิง7ขวบที่วัดลิเจียตำบลปังเพลอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยครั้งสุดท้ายโดยมีทางด้านของพลตำรวจโทจักรเพชรเพชรพลอยนินผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค1เป็นประธานในพิธีและเป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวระหว่างจัดงานพ่อของน้ององุ่นกล่าวไว้อะไรทั้งน้ำตาและขอให้ได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีก
4: จะพูดกับองุ่นไหม
5: ขอให้ลูกเกิดสุขสันต์ไปสวรรค์เกิดชาติหน้าขอให้ลูกเกิดเป็นลูกพ
2: ่อการเสียชีวิตของน้ององุ่นในมุมมองของนายวิวัฒนาปัญญาวรคุณผู้อำนวยการมูลนิธิวันสกายซึ่งทำงานกับเด็กและครอบครัวในจังหวัดกาญจนบุรีก็สะท้อนนะคะว่าคดีล่วงละเมิดและความรุนแรงในเด็กมีสาเหตุหลักมาจากการปล่อยปละละเลยของผู้ปกครองหรือว่าผู้ดูแลเมื่อเกิดเหตุกลับโยนความผิดให้เด็กแต่จากการศึกษาข้อมูลกว่า10ปีก็พบว่าล้วนเกิดจากผู้ปกครองขาดความเอาใจใส่ทั้งที่พฤติกรรมของเด็กก็คือกระจกสะท้อนถึงคนเลี้ยงดู
6: ทำงานมา10กว่าปีเนี่ย 100% เลยของทุกเคสเนี่ยคือมีเรื่องของการปล่อยปละละเลยมาเกี่ยวข้องทุกการละเมิดทุกความรุนแรงเนี่ยมีพ่อแม่ปล่อยปละละเลยเป็นพื้นฐานก่อนครับทำให้เด็กถูกล่วงละเมิดทำให้เด็กถูกใช้ความรุนแรงอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยเราพบว่าเคส100%นะครับไปเกิดจากปัญหาเด็กเกิดจากผู้ดูแลและการเลี้ยงดูใครเป็นผู้ดูแลใครเป็นคนเลี้ยงดูปัญหาเด็กเป็นผลจากปัญหาของพ่อแม่ครับเด็กเนี่ยเราบอกว่ามีปัญหาเด็กไม่ใช่มีปัญหานะครับพ่อแม่มีปัญหานะครับเพราะเด็กเป็นอาการแสดงของปัญหาของพ่อของแม่
2: นายวิวัฒน์บอกด้วยนะคะว่าปัจจุบันเด็กเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้ง่ายการปล่อยให้เด็กอยู่ในโลกออนไลน์เพียงลำพังเสี่ยงอันตรายนะคะแนวทางแก้ไขปัญหานั้นผู้ปกครองก็ควรสอดส่องแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เด็กรวมไปถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับเด็กด้วยค่ะ
3: ดูติดตามสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อยนะครับช่วงนี้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับก็เลยทำให้นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เขาออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่า

0: เรื่องนี้มันเป็นความท้าทายแล้วก็แสดงศักยภาพของกลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเข้าไปตรวจสอบในโรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่ถูกลอบวางระเบิดจากการตรวจสอบไปพบว่าในพื้นที่ยังมีระเบิดอีกหนึ่งลูกที่ยังไม่ทำงานเลยครับเจ้าหน้าที่เข้าไปปิดกั้นเส้นทางที่จะเข้าไปยังโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทปัตตานีกรีนจำกัดอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นการป้องกันเหตุรุนแรงซ้ำหลังจากผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า10คนเข้าไปวางระเบิดในพื้นที่ครับตำรวจพิสูจน์หลักฐานและเก็บวัตถุระเบิดเข้าไปภายในโรงงานไฟฟ้าก็ไปพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยวางระเบิดไว้ทั้งหมด4ลูกแต่ระเบิดเนี่ยทำงานไปแล้ว3ลูกยังเหลืออีกหนึ่งลูกที่ยังไม่ทำงานก็เลยคาดการณ์ว่าผู้ก่อเหตุตั้งใจจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นก็ได้มีการยิงทำลายระเบิดลูกดังกล่าวที่เหลืออยู่แล้วนะครับส่วนการติดตามตัวผู้ก่อเหตุตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ตรวจสอบวัตถุพยานว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มใดบ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปัตตานีล่าสุดเรื่องนี้ก็ทำให้นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เขาออกมาสะท้อนบอกว่าเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นถี่ในช่วงนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยต้องการแสดงศักยภาพนอกจากนี้ก็ยังเป็นการท้าทายอำนาจฝ่ายความมั่นคงแล้วก็เป็นการส่งสารไปยังคณะพูดคุยสันติสุขว่าต้องให้ความสำคัญต่อทุกกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐครับ
1: การเมืองของฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะการมีคณะหัวหน้าคณะพูดคุยลงมาในพื้นที่และนายกรัฐมนตรีเองก็ตั้งบุคคลสำคัญในพื้นที่เช่นอาจารย์วันนอนเนี่ยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้มาช่วยดูแลเรื่องภาคใต้ด้วยนะครับฉะนั้นเองการมองในทางรัฐศาสตร์เองรัฐบาลลุกทางการเมืองถูกไหมครับแต่ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากกลุ่มขบวนการเนี่ยก็แสดงว่ากลุ่มขบวนการเนี่ยเห็นถึงเขาเรียกว่าศักยภาพในการที่จะลุกทางการเมืองของรัฐบาลครั้งนี้ทำให้เขาเนี่ยเลือกที่จะก่อเหตุเพื่อสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับเรื่องที่หนึ่ง
0: อาจารย์เอกรินยังบอกด้วยนะครับบอกว่าการที่คณะพูดคุยสันติสุขลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพบปะกับกลุ่มภาคประชาสังคมทั้งไทยพุทธและก็มุสลิมก็เพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อยากให้คณะพูดคุยสันติสุขเนี่ยมีแผนการทำงานแต่ละช่วงเวลาแล้วก็รวมไปถึงแนวทางการพูดคุยแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่ชัดเจนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับทีนี้ไปดูการทำงานของภาครัฐกันหน่อยครับคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการประชุมนัดแรกครับที่สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ในการประชุมครั้งนี้ก็มีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์พร้อมด้วยนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.พลเอกณัฐพงษ์เพลาแก้วรองเสนาธิการทหารในฐานะเลขานุการคณะกรรมการและก็ยังมีผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับนายชัดชัยบางชวดเนี่ยย้ำถึงกรอบการประชุมนัดแรกบอกว่าครั้งแรกก็เป็นการเน้นการหารือเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็จัดระเบียบหน่วยงานในพื้นที่ทั้งกอรมน.สอบต.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการกระชับการทำงานในพื้นที่พร้อมกับย้ำแบบนี้บอกว่าตอนนี้จะไม่มีการรื้อแผนยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จัดทำโดยสมช.เพราะเชื่อว่าจะเป็นนโยบายที่ผู้แทนคณะพิเศษจะใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานเพราะว่าถือว่าเป็นนโยบายตามกฎหมายที่ผ่านการแถลงต่อรัฐสภาแล้วก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนมาแล้วครับ
2: นโยบายใช่ไหมครับไม่ลืมครับเพราะนี่เป็นนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและคิดว่าในหลักการมันมีอยู่ในแปดประเด็นวัตถุประสงค์นะครับนี่ก็ยังเดินต่อครับก็เชื่อว่าผู้แทนพิเศษก็ต้องใช้นโยบายที่เป็นหลักในการทำงานครับเพราะเป็นนโยบายตามกฎหมายมีแถลงต่อรัฐสภาได้รับการยอมรับจากภาคประชาชนจากประชาชนในพื้นที่มาแล้ว
0: ด้านนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาก็ออกมาปฏิเสธที่จะให้ความเห็นถึงเงื่อนไขปัจจัยการที่ทำให้การก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้มันเพิ่มขึ้นนะครับบอกว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการที่รัฐบาลนายอนุทินเนี่ยเริ่มต้นกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต้อีกครั้งโดยเชื่อมั่นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดูแลแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่

0: ้อย่างใกล้ชิดอยู่แล้วสำหรับผลการประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นัดแรกเห็นชอบนะครับให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมในทุกมิติโดยมุ่งเน้นการสร้างสันติสุขและก็ความปลอดภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับ
1: ดูชายแดนใต้กันแล้วมาดูชายแดนไทยกัมพูชานะครับดูเหมือนว่าช่วงสัปดาห์นี้มันมีประเด็นที่ต้องติดตามกันเพราะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและน่าติดตามหลายจุดนะครับเดี๋ยวค่อยๆเล่ากันไปในแต่ละจุดแล้วกันนะครับเริ่มกันที่สระแก้วกันก่อนนะครับมันมีความผิดปกติที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตนะครับทางกัมพูชาเนี่ยมีการเหมือนลักษณะสร้างเนินดินแล้วก็มีการคาดแสลนดำไม่แน่ใจทำไมฮะนี่ภาพนี้เลยเป็นเนินดินลักษณะคล้ายกับบังเกอร์แล้วมีแสลนสีดำอยู่นะครับถูกนำมาปิดกั้นรั้วประตูบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนะครับและอย่างที่เห็นว่าครบมือนะฮะครบมือที่ว่านี่คือทั้งจอบทั้งเสียมครับจุดนี้จะเชื่อมต่อกับบ้านพนมไดจังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชาหลายคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่ากัมพูชาทำคอนเทนต์หรือไม่หรือเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารต่อสาธารณะหรือเป็นการตอบโต้กรณีที่มีกระแสข่าวเปิดด่านหรือไม่ล่าสุดทางทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะครับพบว่ามีการนำแสลนสีดำรวมทั้งเนินดินออกหมดแล้วและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นฝั่งกัมพูชาสร้างมานานแล้วส่วนบริเวณหน้าด่านประตูยังคงถูกปิดครับไม่มีการเปิดด่านตามภาพนี้เลยหลังเกิดเหตุดังกล่าวทางกองกำลังบูรพาก็ไลฟ์บรรยากาศบริเวณหน้าด่านคลองลึกสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา1สัปดาห์เต็มนะครับขณะเดียวกันก็ได้ย้ายตลาดสีเพ็ญหรือว่าตลาดเขาดินมาด้านนอกบริเวณ3แยกทางเข้าด่านห่างออกไปสักประมาณ6กิโลเมตรและมีทหารประจำการด้วยครับส่วนชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดตราดและจันทบุรีตรงนี้สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุยั่วยุจากทางกัมพูชาครับล่าสุดบริเวณหลักเขตแดนที่52ถึง54ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีอยู่ระหว่างการก่อสร้างรั้วชายแดนถาวรไทยกัมพูชาเป็นแห่งแรกตามภาพนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนระยะทางเนี่ยประมาณ 1.3 กิโลเมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนหน้ากรกฎาคมนี้แล้วซึ่งจุดนี้เป็นพื้นที่ที่ได้รับความเห็นชอบทั้งจากไทยและกัมพูชาครับเช่นเดียวกับบริเวณจุดที่เรียกว่าบ้านสามหลังที่ตำบลชำรากอำเภอเมืองตราดซึ่งเป็นจุดที่ไทยปฏิบัติการทวงคืนอธิปไตยได้สำเร็จหลังกัมพูชารุกล้ำมานานกว่า40ปีนาวิกโยธินร่วมกับชาวบ้านก็มีการสร้างถนนยุทธศาสตร์ระยะทาง4กิโลเมตรเพื่อใช้เป็นเส้นทางส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยให้เข้าถึงพื้นที่การลาดตระเวนบนพื้นที่สูงได้ทันทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับไปดูที่ภาคอีสานกันบ้างเจ้าหน้าที่ชรบ.บ้านสายโท2ใต้ตำบลปราสาทอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงออกลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันตลอดแนวชายแดนหลังจากที่มีเหตุชาวบ้านถูกทหารกัมพูชาไล่ยิงขณะไปหาของป่าขณะนี้นอกจากนี้นะครับก็ยังไปพบโดรนปริศนาอีก20ลำบินอยู่ในพื้นที่คือล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังคงอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปหาของป่าได้แต่จะต้องไปวิธีแบบรวมกลุ่มกันและจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าครับ
2: ป่าหาเห็ดต้องมาแจ้งชื่อนะครับว่าจะไปหาจุดไหนตรงไหนถ้ามากลับมาเวลาไหนก็จะได้ชาวบ้านแล้วก็พี่น้องจะได้ไม่ต้องกลัวว่าจะหลงหายยังไงก็ผู้นำก็รู้ข้อมูลว่าจะไปตรงไหนครับ
3: ได้ไปเป็นกลุ่มไหม
2: นะครับ
3: ไปเป็นกลุ่มไหมเป็นคนเดียว
2: ไปก็ไปเป็นกลุ่มครับไม่ให้ไปคนเดียวเพราะว่าถ้าไปคนเดียวแล้วพัดลงมาก็จะมีปัญหาเกิดกับหมู่บ้านด้วย
3: คิดว่าสถานการณ์ไม่แน่นอนมันเกิดจากอะไร
2: สถานการณ
3: ์ที่ผู้เชื่อว่าไม่แน่นอนสถานการณ์ไม่แน่นอนนี่เกิดจากอะไร
2: คือ
3: การยุ
2: ยั่วยุครับยั่วยุแล้วก็เห็นตามภาพข่าวเนาะแต่มันไว้ใจไม่ได้ครับเขมรยังไงก็ไว้ใจไม่ได้ครับคนชายแดนรู้ดีที่สุดครับ
1: คนชายแดนรู้ดีที่สุดและคนชายแดนเขาก็ตื่นตัวตลอดเวลานะครับภาพนี้ครับเป็นโรงเรียนที่อยู่ติดชายแดนแห่งหนึ่งไม่พูดชื่อไม่พูดพิกัดละกันอยู่ที่สุรินทร์ครับก็มีทหารกองกำลังสุรนา

0: นารีเข้าไปสร้างบังเกอร์ในโรงเรียนเพิ่มเติมหลังจากที่ทางโรงเรียนมีการประสานขอความช่วยเหลือเข้ามาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเนื่องจากไม่มั่นใจกับสถานการณ์ชายแดนหลังจากที่พบทหารกัมพูชาออกมายั่วยุต่อเนื่องนะครับช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลับมาตึงเครียดอีกครั้งปรากฏภาพการเผยแพร่คลิปต่างๆการเผชิญหน้าระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาบริเวณแนวชายแดนหลายแห่งล่าสุดบริเวณโค้งผักบุ้งพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีทหารกัมพูชาพยายามขัดขวางการทำงานของทหารไทยระหว่างเสริมแนวป้องกันชายแดนอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปราสาทคณาอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์กองกำลังของทหารกัมพูชารุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของไทยจนทำให้ชาวบ้านตกใจกังวลว่าจะมีการสู้รบรอบ3อีกหรือไม่ต่อมากองทัพภาคที่2ก็ออกมาชี้แจงยืนยันนะครับว่าไม่มีทหารกัมพูชารุกล้ำเข้ามาในไทยหรือเกิดเหตุการณ์รุนแรงกรณีดังกล่าวนั้นเป็นเพียงการลาดตระเวนของทหารกัมพูชาตามแนวชายแดนปกติซึ่งก็คาดว่าเป็นทหารผลัดใหม่ที่มีการลาดตระเวนนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชานะคุณผู้ชมจริงๆยังมีอีกหลายจุดเลยแล้วก็ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเยอะมากสำหรับชาวบ้านในพื้นที่เดี๋ยวเราจะมาทยอยอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในแต่ละวันด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมจากชายแดนไทยกัมพูชาไปดูชายแดนไทยเมียนมากันหน่อยนะคะถ้านับแล้วก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วนะคะที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2จังหวัดตากเนี่ยค่ะกลับมาเปิดด่านกันอีกครั้งแต่ว่าถ้าจะไปดูปริมาณการส่งออกสินค้าเนี่ยค่ะจากการสำรวจของผู้สื่อข่าวแล้วก็เอกชนบอกว่ามันลดลงไปกว่าครึ่งอะค่ะเอกชนบอกว่าสาเหตุเนี่ยมาจากมาตรการสกัดสแกมเมอร์แล้วก็ระบบใบอนุญาตที่ล่าช้าด้วยค่ะนี่เป็นบรรยากาศการค้าชายแดนที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะจากการสำรวจเนี่ยคุณผู้ชมทีมข่าวบอกว่าค่อนข้างซบเซาอะค่ะโดยจำนวนรถบรรทุกสินค้าลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับ 3-4 ปีก่อนตัวแทนผู้ประกอบการค้าชายแดนอำเภอแม่สอดเชื่อว่าสาเหตุหลักเกิดจากสินค้าไทยจำนวนมากติดเงื่อนไขมาตรการรักษาความมั่นคงโดยห้ามส่งออกสินค้ากลุ่มเสี่ยงที่อาจนำไปใช้ในทางที่ไม่ชอบยกตัวอย่างเช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสารแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงค่ะผู้ประกอบการก็บอกนะคะว่าเข้าใจเจตนารมณ์ของภาครัฐในการควบคุมขบวนการสแกมเมอร์ในพื้นที่เมืองเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งบังคับใช้มานานกว่า2ปีแต่มาตรการนี้กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและก็เศรษฐกิจในพื้นที่อย่างรุนแรงค่ะจึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งทบทวนลดข้อห้ามในสินค้าบางรายการที่ไม่มีความเสี่ยงก่อนที่สินค้าไทยจะถูกสินค้าจากประเทศจีนแย่งชิงตลาดในเมียนมาไปทั้งหมดค่ะ
2: เราไปดูอีกทีนะสินค้าที่ประกาศทั้งหมดเนี่ยเป็นสินค้าที่ประเทศที่3เนี่ยส่งผ่านแม่สอดเข้าไปประเทศเมียนมาโดยไม่ผิดข้อห้ามของประเทศไทยนะอันนี้คือผลกระทบหนักมากครับผมเขาเนี่ยยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าในกรณีเครื่องปั่นไฟฟ้าเราเรียกเจเนเรเตอร์เครื่องกำหนดไฟเล็กๆนะฮะตัวนึงก็ไม่มากนะฮะชาวบ้านซื้อไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องไม่มีไฟฟ้าแต่ถ้ามาเอาจากแม่สอดไปไม่ได้ครับมีคำสั่งข้อห้ามอยู่แต่ถ้าประเทศที่3สมมติว่าจะเป็นจีนหรือประเทศเวียดนามเขาส่งมาทีเป็นคอนเทนเนอร์เลยเขาไม่เปิดตู้ที่เมืองไทยใช่ไหมฮะเขาผ่านเข้าไปเลยเขาขายได้ลักษณะนี้คือการยกตัวอย่างอันเดียวนะฮะ
1: ส่วนทางด้านประธานกิติมศักดิ์ขอการค้าจังหวัดตากก็บอกนะคะว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยค่ะยังต้องเผชิญกับความล่าช้าในการขอใบอนุญาตที่จะต้องเดินทางไปดำเนินการถึงย่างกุ้งค่ะจึงอยากให้รัฐบาลไทยเร่งเจรจากับทางการเมียนมาให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเรียกเก็บภาษีแทนค่ะ
3: ทีนี้ในส่วนเราเองในส่วนของผู้ประกอบการที่เราได้คุยกันเนี่ยเราก็มีความเห็นกันเบื้องต้นก็ว่าก็บอกว่าในส่วนที่สินค้าที่พม่าเห็นว่าจะจัดเก็บภาษีอย่างไรเนี่ยก็มาจัดเก็บภาษีไปนะฮะส่วนไหนที่ต้องการให้เข้ายากก็เก็บภาษีแพงขึ้นนะครับตรงนั้นมันน่าจะอำนวยความสะดวกได้ด้วยแล้วที่สำคัญคือการขออีพอร์ตไลเซนส์เนี่ยถ้ามาขอที่สะพานได้ยิ่งดีเพราะจะได้อำนวยความสะดวกทั้งสองฝ่ายไม่งั้นเนี่ยเราก็ไปขอที่ย่างกุ้งครับ
1: แม้ว่าทางการเมียนมาจะกลับมาเปิดสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ได้กว่า1สัปดาห์แล้วนะคะแต่ถ้าจะไปดูมูลค่าการค้าชายแดนเนี่ยค่ะคือบอกว่าไม่ดีขึ้น ไม่กระเตื้องขึ้นนะคะโดยตัวเลขในการส่งออกในเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาทกว่าๆลดลงกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่บอกว่าเคยไปแตะสูงถึง 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทค่ะ
4: คุณผู้ชมมาดูประเด็นที่หลายๆคนก็อาจจะให้ความสนใจบางคนก็บอกว่ามันมีทั้งเรื่องของความเอ๊ะบางทีมันก็มีทั้งเรื่องของการที่สื่อเองไม่ถูกอนุญาตให้เข้าไปดูที่เรื่องของการแถลงข่าวนะครับผมกำลังพูดถึงประเด็นของบริษัทซินเคอหยวนหลายๆคนพอนึกถึงชื่อนี้หลายคนอาจจะจำได้เพราะว่าซินเคอหยวนเขาเป็นโรงงานผลิตเหล็กเส้นซึ่งเหล็กเส้นที่ใช้เนี่ยอันหนึ่งเหตุการณ์ที่หลายคนจำได้ก็คือตึกสตง.พอทรุดลงมาพอไปตรวจสอบพวกเหล็กเส้นข้ออ้อยต่างๆก็เป็นโรงงานซินเคอหยวนในการผลิตใช่ไหมครับทีเนี้ยโรงงานแห่งนี้ถูกปิดไปแต่ล่าสุดเมื่อวันที่5มิถุนายนกลับถูกอนุญาตให้กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับประเด็นนี้ก็สังคมก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าทำไมถึงมีการอนุญาตให้มีการเปิดอีกครั้งหนึ่งมีความกังวลหลายๆประเด็นส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าจะมีการแถลงข่าวแต่พอสื่อไปถึงปุ๊บปรากฏว่าไม่ให้เข้าไปบันทึกเรื่องของการแถลงข่าวครับนี่เป็นเอกสารบันทึกข้อความที่ถูกระบุบอกว่าเป็นข้อสั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมแถลงข่าวชี้แจงประเด็นที่ประชาชนสงสัยเคลือบแคลงกรณีการพิจารณาให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้ครับข้อความบางช่วงเนี่ยระบุแบบนี้บอกว่าให้นัดหมายสื่อมวลชนแล้วก็จะมีการจัดแถลงข่าววันที่9มิถุนายนชี้แจงรายละเอียดให้สิ้นข้อสงสัยทีนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพอสื่อมวลชนได้เพรสแบบนี้แล้วก็เลยไปติดตามเรื่องของการแถลงข่าวครับเพราะว่าในรายละเอียดเขาบอกว่าจะจัดขึ้นในวันที่9มิถุนายนที่ห้องประชุม509ชั้น5กรมโรงงานอุตสาหกรรมเขตราชไทวีกทมแล้วก็จะมีนางอารยาสไลเพชรรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ให้ข้อมูลแล้วก็ตอบข้อซักถามต่อสื่อมวลชนด้วยนะครับทีนี้พอได้เพรสแบบนี้สื่อพากันไปเลยครับพอไปถึงปุ๊บปรากฏว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บอกว่าอนุญาตเฉพาะสื่อที่ได้รับเชิญเข้าร่วมเท่านั้นขณะที่สื่อบางสำนักปรากฏว่าได้รับแจ้งบอกว่าไม่มีการแถลงข่าวแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ออกมายอมรับบอกว่าจะมีการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทซินเคอหยวนแต่ไม่อนุญาตให้สื่อบันทึกภาพและเสียงสัมภาษณ์ตลอดการให้ข้อมูลสื่อบางสำนักอนุญาตให้เข้าไปได้แต่ให้เข้าไปฟังเฉยๆห้ามบันทึกภาพห้ามบันทึกเสียงด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพราะว่าตนเองเนี่ยเพิ่งจะกลับมาจากเวียดนามแต่ก็ยืนยันนะว่าไม่ได้มีเจตนาจะซ่อนหรือว่าปกปิดอะไรครับ
5: การโปร่งใสอะไรต่างๆเนี่ยคงต้องดูก่อนว่าเนื้อข่าวที่ออกมานะครับผมเองก็ยังไม่ได้เห็นว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรหรือว่าการเชิญมันมีรายละเอียดเยอะนะครับแต่ผมเชื่อว่าทางกรมคงไม่ได้มีเจตนาจะซ่อนหรืออะไรเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย เชิญนักข่าว10คนหรือเชิญนักข่าว20คนข่าวที่ออกมามันก็จะเป็นข่าวที่ออกมาอยู่ดีนะครับ
6: แต่คนสื่อเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบพอไปถึงสถานที่แล้วโดนปิดกั้นไม่ให้ทำข่าว
5: อันนี้เดี๋ยวคงจะต้องไปสอบถามทางกรมว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
7: ขั้นตอนการชี้แจงเมื่อวานถือว่าเป็นการชี้แจงตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีที่มีการสั่งการก่อนไปเวียดนามไหมคร
5: ับผมได้ขอให้ท่านปลัดนะครับจริงๆเนี่ยก็บอกว่าในลักษณะการให้ข่าวกับสื่อมวลชนเนี่ยนะครับการทำเอกสารออกมามันจะสามารถพูดได้ครบถ้วนกระบวนความนะครับก็ขอให้ท่านปลัดนั้นผมใช้คำว่าขอให้ท่านปลัดชี้แจงนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนวิธีการดำเนินการอย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องแล้วแต่ท่านปลัดพิจารณา
4: ประเด็นแรกเคลียร์ไปแล้วนะครับกรณีของการที่ไม่ให้สื่อเนี่ยเข้าไปบันทึกภาพแล้วก็เสียงตลอดการแถลงข่าวประเด็นนี้เคลียร์ไปแล้วแต่อีกประเด็นหนึ่งนี่แหละที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็ค่อนข้างแสดงความกังวลก็คือการอนุญาตให้บริษัทซินเคอหยวนกลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้งทีนี้ประเด็นนี้เขาบอกว่ามันมีการปรับปรุงจนได้มาตรฐานแล้วหรือไม่อย่างไรนายวราวุฒิก็เลยย้ำแบบนี้บอกว่าดำเนินการตามกรอบของกฎหมายครับก่อนที่จะอนุญาตให้เปิดเนี่ยก็มีการกำชับให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอ.กรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปตรวจสอบคุณภาพเหล็กทุกโรงงานกว่า40แห่งไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่ใช้เตาหลอมเหล็กเทคโนโลยีแบบใดก็ตามเหล็กที่ออกมาจะต้องได้มาตรฐานหากไม่ได้มาตรฐาน จะต้องทิ้งทั้งล็อตนะครับนอกจากนี้บอกว่ายังมีการตั้งคณะทำงานเพื่อไปสุ่มตรวจโรงงานเหล็กทุกแห่งทุก2สัปดาห์แล้วก็ให้สมอเร่งออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแยกตามประเภทเหล็กให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือนนอกจากนี้บอกว่ายังมีการออกคู่มือมาตรฐานเหล็กสำหรับประชาชนด้วยพร้อมยืนยันบอกว่าตอนนี้พร้อมจะตอบกระทู้ถามสดจากฝ่ายค้านในวันนี้แล้วก็ยินดีที่จะเชิญมาร่วมในคณะทำงานที่จะไปสุ่มตรวจโรงงานเหล็กเพิ่มเติมด้วยครับ
5: วันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าจะเป็นเตาแบบใดก็แล้วแต่นะครับหัวใจคือผลิตภัณฑ์ที่ออกมานั้นเนี่ยได้มาตรฐานมากน้อยแค่ไหนนะครับฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมเร่งให้ทางสมอ.นะครับเร่งดำเนินการก็คือตรวจเหล็กก่อนนะครับจะมีเตาไม่มีเตานะครับเป็นระบบ IF ระบบ EF มีเตาปรุงหรือไม่มีเตาปรุงอะไรทั้งหลายเนี่ยสำคัญอยู่ที่ว่าเหล็กที่ออกมาได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอ.ก.ที่เราวางเอาไว้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็ต้องโละทั้งล็อต
4: ส่วนประเด็นเรื่องของการจะเดินหน้าแผนในการยกเลิกการใช้เตา IF หรือไม่นั้นเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุนะครับบอกว่าทางกระทรวงจะต้องไปหารือขั้นตอนในการเปลี่ยนผ่านรวมทั้งผลกระทบหรือว่าต้องออกเป็นกฎหมายหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ผู้ประกอบการก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันบอกว่าตอนที่มาตั้งโรงงานเนี่ยมันไม่มีกฎหมายนี้และหากมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาก็จะต้องมีการเปลี่ยนอีกหรือไม่จึงต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจนหากจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็อาจจะกระทบกับการลงทุนของกลุ่มโรงงานผลิตเหล็กได้ครับ
0: ดูการปราบปรามชาวต่างชาติที่มากระทำผิดกฎหมายในเมืองไทยนะครับเจ้าหน้าที่บนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสนที่กำลังไปจับชาวต่างชาติ2คนที่เป็นคนที่ผิดกฎหมายนะครับคุณผู้ชมก็ไปตรวจจับเนี่ยที่เคาน์เตอร์ตรวจพาสปอร์ตในสนามบินสมุยเลยนะครับพบว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีที่เกี่ยวกับการใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดินบนเกาะพะงันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไหวตัวทันครับหลบหนีออกไปนอกประเทศแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับร่วมกับตำรวจสภ.เกาะพะงันและตำรวจสอบสวนกลางเข้าคุมตัวนายอนาโตลีบลูเชฟวัย30ปีสัญชาติยูเครนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเกาะสมุยขณะกำลังเดินทางเข้าไทยผ่านสนามบินสมุยครับหลังสืบสวนพบว่าชายคนนี้เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการจัดตั้งโครงสร้างบริษัทโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อครอบครองที่ดินแทนชาวต่างชาติเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายที่ดินและกฎหมายธุรกิจของไทยโดยผู้ต้องหารายนี้ครับได้เดินทางออกนอกประเทศไปก่อนที่ศาลจะอนุมัติหมายจับแต่ต่อมาชุดสืบสวนได้รับข้อมูลว่าจะเดินทางกลับเข้าไทยจึงเฝ้าติดตามกระทั่งสามารถจับกุมตัวได้ทันทีเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินสมุยครับผู้ต้องหาก็รับว่ามีส่วนร่วมถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร่วมกับบิดาโดยบริษัทถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อครอบครองที่ดินในพื้นที่เกาะพะงันจริงส่วนอีกคนที่ถูกจับกุมได้ที่สนามบินสมุยเช่นกันก็คือนายอีเดนอลิซาวัย30ปีสัญชาติอิสราเอลเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเกาะสมุยในความผิดฐานเป็นตัวการร่วมกันจดแจ้งเอกสารอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อให้ได้มาซึ่งการครอบครองที่ดินภายใต้บริษัทที่ตนเองจัดตั้งนอมินีคนไทยขึ้นมาถือครองที่ดินนะครับชายคนนี้ครับคุณผู้ชมเป็นหนึ่งในผู้ที่ถือหุ้นบริษัทแห่งหนึ่งก่อนหน้านี้ไหวตัวทันหลบหนีออกนอกประเทศไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำหมายสารเข้าตรวจค้นกระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบมาว่าเขากำลังจะเดินทางกลับเข้าประเทศไทยผ่านทางสนามบินสมุยก็เลยนำกำลังเข้าไปแสดงตัวและจับกุมถึงหน้าเคาน์เตอร์ตม.เลยครับเบื้องต้นผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าได้จ้างบริษัทบัญชีแห่งหนึ่งไปดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วก็ใช้ชื่อคนไทยที่บริษัทบัญชีจัดหามาให้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นบางหน้าเพื่อ นำชื่อของบริษัทดังกล่าวไปจดแจ้งครอบครองที่ดินบนเกาะพะงันสำหรับเตรียมไว้ใช้ในการสร้างอาคารบ้านพักตากอากาศของตนเองในอนาคตด้วยครับ
1: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะกรณีที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะที่จังหวัดกระบี่ค่ะก็ต้องเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุหลังจากที่น้ำท่วมบ้านเรือนกว่า300หลังคาเรือนนะคะส่วนที่พังงาหลายพื้นที่จมน้ำต้องเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับผู้ประสบภัยค่ะ ภาพระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดพังงาส่งผลทำให้หลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะเกิดน้ำท่วมขังแบบนี้โดยเฉพาะบริเวณถนนเพชรเกษมถนนบริรักษ์บำรุงถนนมนตรีและซอยย่อยหลายแห่งค่ะส่งผลกระทบต่อการสัญจรแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนเจ้าหน้าที่ก็เร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็ช่วยกันระบายน้ำนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่อนข้างทุลักทุเลนะคะกับการช่วยเหลือเมื่อวานนี้นะคะล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ62คนแล้วก็เข้าพักที่ศูนย์พักพิง27คนทุกภาคส่วนยังคงระดมกำลังแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มแล้วก็สำรวจความเสียหายในเบื้องต้นโดยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายนะคะระดับน้ำลดลงต่อเนื่องแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ค่ะ
8: ทางกรมความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะครับรวมถึงสำนักงานป้องกันบรรเทาสาภัยก็ได้เปิดศูนย์อพยพที่ศาลาประชาคมอบต.ถ้ำน้ำผุดนะครับก็มีผู้มาลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย62รายนะครับแล้วก็แจ้งความประสงค์ที่จะนอนพักที่ศาลาประชาคมแห่งนี้เนี่ย27รายนะครับส่วนที่เหลือบางส่วนก็น้ำที่บ้านเริ่มลดนะครับก็กลับเข้าไปเคลียร์พื้นที่ที่บ้านบางส่วนนะครับก็ไปพักอยู่กับญาติพี่น้องในเขตเทศบาลหรือในเขตอำเภอใกล้เคียงนะครับ
1: เจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุออกจากพื้นที่น้ำท่วมนะคะจุดนี้อยู่ในชุมชนซอยสุขสวัสดิ์เขตเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะหลังจากที่เผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงส่งผลทำให้คลองเนี่ยค่ะมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งแล้วก็น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า300หลังคาเรือนก็ระดับน้ำเนี่ยสูงสักประมาณ30-40 เซนติเมตรนะคะขณะที่อีกส่วนก็เข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายทรัพย์สินไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะหลายพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ยังคงเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็ถนนและสะพานหลายจุดนะคะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกับสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะ
4: ภาคใต้ก็หนักพื้นที่ภาคอีสานก็หนักเหมือนกันหลายพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้เจอกับฝนตกหนักอย่างที่จังหวัดนครราชสีมาครับเผชิญกับน้ำท่วมขังกระทบกับเรื่องของการสัญจรนะครับส่วนพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เองก็มีต้นไม้โค่นลงมาทับบ้านเรือนของประชาชนสถานีรถไฟฟ้าด้วยเสียหายกว่า20หลังด้วยกันครับภาพของฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ส่งผลทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับสายไฟสายสื่อสารที่สถานีรถไฟห้วยราชบ้านเรือนร้านค้าแล้วก็คอกสัตว์ในพื้นที่ตำบลห้วยราชแล้วก็ตำบลห้วยราชาได้รับความเสียหายรวม20หลังคาเรือนบ้านเรือนก็เสียหายนะครับสถานีรถไฟก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันโดยชาวบ้านระบุบอกว่าเป็นพายุที่ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ10ปีอย่างพ่อค้าร้านลาบในพื้นที่ระบุบอกว่าลมพายุเนี่ยพัดต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มลงมาทับหลังคาร้านเสียหายเนี่ยมูลค่าน่าจะไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทแล้วก็ตอนนี้ต้องมีการปิดร้านเพื่อซ่อมแซมร้านด้วยครับ
9: โหน่ากลัวมากครับไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเจอครั้งแรกอยู่นี่
10: กี่ปีแล
9: ้
10: วอ
9: ยู่นี่ได้4ปีกว่า
10: ค่ะแล้วตอนนั้นอยู่ยังไงพี่อยู่ยังไง
9: ก็หลบกันอยู่ฮะอยู่กัน2คนกับแฟนก็ช่วยเก็บกำลังจะเก็บร้านกำลังจะยกของเก็บแต่ไม่ทำจริงๆ
4: ด้านผู้ใหญ่บ้านตาใกล้ครับเปิดเผยบอกว่าพายุครั้งนี้ก็ทำให้บ้านเรือนของประชาชนเสียหายกว่า10หลังคาเรือนนะครับบางหลังเนี่ยหลังคาเนี่ยถูกลมพัดปลิวเบื้องต้นมีการไปสำรวจความเสียหายแล้วก็จะมีการรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต่อไปครับ
11: เปิดหน้าต่างมาเจอลมหมุนเป็นหน้าต่างอย่างเร็วเลยพอหยุดฝนก็ออกสำรวจชาวบ้านก็เจอหลังเนี่ยหนักสุดในรอบ10ปีที่เหลือก็มีคอกสัตว์ก็บ้านก็เสียหายเล็กๆน้อย
12: ๆกี่หลังทั้งหมดนี
11: ่ประมาณ10กว่าหลัง ในเฉพาะหมู่ห้าห้วยราชา
1: ส่วนนี้เป็นคลิปภาพฝนตกหนักนะคะก็เลยทำให้ผู้ที่ขับขี่รถเนี่ยต้องขับกันอย่างช้าๆเพื่อความปลอดภัยนะคะถนนเนี่ยมีน้ำท่วมสูงค่ะเมื่อวานนี้ที่จังหวัดนครราชสีมามีฝนตกหนักนานกว่า1ชั่วโมงส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจรแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำหลายแห่งค่ะโดยเฉพาะที่ถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพรถขนาดเล็กสัญจรได้อย่างลำบากนะคะนอกจากนี้ถนนภายในชุมชนหลายแห่งก็มีน้ำท่วมขังสูงสักประมาณ 20-30 เซนติเมตรบางจุดน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนขณะที่ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาหลายเส้นทางมีน้ำท่วมขังและสภาพถนนเนี่ยค่ะลื่นประชาชนต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ริมถนนก็ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็วเมื่อผ่านพื้นที่น้ำท่วมขังด้วยนะคะเป็นการลดคลื่นน้ำที่อาจซัดเข้าบ้านเรือนและก็สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำแล้วก็ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็การสัญจรในพื้นที่ค่ะ
4: ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับวันนี้ในพื้นที่ภาคอีสานเองก็ยังจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักนะครับปัจจัยมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงแล้วก็พัดปกคลุมเข้ามาก็ส่งผลทำให้วันนี้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองก็ต้องเจอกับฝนที่ตกหนักส่วนในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของคลื่นลมที่มีการประกาศแจ้งเตือนว่าคลื่นสูงมากกว่า 2-3 เมตรกันด้วยส่วนในพื้นที่ภาคเหนือก็ยังเจอกับฝนตกหนักแต่จะเป็นปัจจัยเรื่องของร่องมรสุมจากเมียนมาที่พาดผ่านลงมาบริเวณตอนบนของประเทศไทยนะครับก็จะส่งผลทำให้วันนี้พื้นที่ภาคเหนือเจอกับฝนตกหนัก170ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายวันนี้เจอฝนตกหนัก170ของพื้นที่และถ้าขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์วันนี้ก็เจอกับฝนตกหนักด้วยเหมือนกันส่วนเรื่องของอุณหภูมิครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสและถ้าไปดูช่วงสายวันนี้อุณหภูมิสูงสุดวัดได้เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสนะครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิและก็รวมไปถึงพื้นที่อีสานใต้อย่างอุบลราชธานีบุรีรัมย์สุรินทร์และก็ศรีสะเกษช่วงเช้าอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ36องศาเซลเซียสครับและถ้ามาดูในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักก็คือชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนตกหนักนะครับตกหนักมากที่สุดจะอยู่ในช่วงบ่ายจนถึงค่ำครับส่วนช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 26-27 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่36องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกเลยวันนี้พื้นที่ภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในพื้นที่5จังหวัดก็คือสระแก้วระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ปราจีนบุรีครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่35องศาเซลเซียสครับและถ้าไปดูในพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้วันนี้ก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมที่สูงมากกว่า2เมตรนะครับอย่างฝั่งบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังปานกลางครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกมากสูงสุดถึงร้อยละ805จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่ 30-34 องศาเซลเซียสครับ
0: 6:03 น.คุณผู้ชมอยู่กับรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศครับอย่างที่เราเกริ่นไปตอนต้นรายการนะครับว่ากองทัพสหรัฐได้เปิดฉากถล่มอิหร่านรอบใหม่แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะเปิดปฏิบัติการโจมตีไปแล้ว1รอบเพื่อเป็นการตอบโต้เหตุเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐถูกยิงตกส่งผลในสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้ทวีความตึงเครียดรุนแรงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณวินิษฐา
12: ดูเหมือนจะมีรายงานการปะทะกันเกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุสแล้วนะคะแล้วก็อิหร่านเนี่ยสั่งปิดช่องแคบไม่ให้มีเรือ

ใจผ่านเลยถ้าเกิดว่ายังฝ่าฝืนผ่านเนี่ยเขาก็บอกว่าจะตกเป็นเป้าการโจมตีนะคะซึ่งนี่ก็เกิดขึ้นเป็นการโจมตีรอบใหม่เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ขู่ถล่มอิหร่านหนักหน่วงก่อนหน้านี้สืบเนื่องจากเรื่องของการยิงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่แล้วก็แสดงความไม่พอใจที่อิหร่านเนี่ยยืดเยื้อในเรื่องของการเจรจาจนไม่ได้ข้อตกลงกันสักทีด้วยค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเผยภาพการโจมตีห้องเครื่องของเรือน้ำมันลำหนึ่งในอ่าวโอมานนะคะอ้างว่าเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมของสหรัฐส่วนอินเดียระบุว่าลูกเรือ3คนสูญหายหลังเหตุโจมตีครั้งนี้ด้านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวออกโรงเตือนว่าจะเดินหน้าโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงต่อหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางการทหารของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐตกขณะที่อิหร่านตอบโต้กลับสหรัฐนะคะด้วยการโจมตีฐานทัพในภูมิภาคค่ะทั้งที่บาเรนคูเวตแล้วก็จอร์แดนซึ่งนอกจากนี้ทรัมป์ยังแสดงความไม่พอใจที่อิหร่านยืดเยื้อการเจรจาออกไปนะคะโดยระบุกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนหน้านี้เกือบบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วแต่ว่าอิหร่านกลับยื้อเวลาไปเรื่อยๆและทำให้สหรัฐเนี่ยดูเหมือนคนโง่ก่อนหน้านี้ทรัมป์ออกมาแสดงความไม่พอใจเรื่องนี้ผ่านทูโซเชียลไปแล้วนะคะระบุว่าอิหร่านเนี่ยเอาแต่พูดไม่ลงมือทำแล้วก็ใช้เวลานานจนเกินไปในการเจรจาข้อตกลงและหลังจากนี้อิหร่านเนี่ยจะต้องชดใช้โดยทรัมป์อ้างว่ามีน้ำมันดิบกว่า100ล้านบาร์เรลลำเลียงผ่านช่องแคบฮอร์มุซไปได้อย่างปลอดภัยภายใต้ปฏิบัติการลับของกองทัพสหรัฐในเรื่องของการคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันส่วนพีทแฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเนี่ยระบุว่าการโจมตีรอบใหม่ของสหรัฐจะเป็นการโจมตีที่รุนแรงและชัดเจนสหรัฐจะทิ้งระเบิดใส่สถานที่สำคัญของอิหร่านต่อเนื่องนะคะด้านมาซูดเปเชชเกียนประธานาธิบดีอิหร่านเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังทรัมป์ขู่รอบล่าสุดยืนยันว่าอิหร่านจะยืนหยัดอย่างมั่นคงต่อแรงกดดันหรือภัยคุกคามใดๆส่วนสำนักข่าวทัสนิมมีความใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านออกมารายงานบอกว่าอิหร่านพร้อมจะพุ่งเป้าโจมตีไปยังจุดที่เป็นผลประโยชน์ต่างๆของสหรัฐในภูมิภาคเพิ่มเติมทันทีนะคะถ้าเกิดว่าสหรัฐเปิดฉากปฏิบัติการรอบใหม่ก่อนหน้านี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่ากองทัพอิหร่านจะไม่ลังเลที่จะปกป้องประเทศกล่าวหาสหรัฐว่ากำลังบ่อนทำลายการเจรจาทางการทูตด้วยการส่งสารที่ขัดแย้งกันเปลี่ยนท่าทีไปมาแล้วก็ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นเดียวกันกับอิสราเอลที่กำลังทำลายกระบวนการนี้ด้วยการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยเหมือนกันล่าสุดเซนคอมแถลงว่ากองกำลังสหรัฐเนี่ยเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีป้องกันตนเองเพิ่มเติมต่ออิหร่านแล้วนะคะพุ่งเป้าโจมตีหลายเป้าหมายในอิหร่านตอบโต้การรุกรานอย่างไม่มีเหตุผลและต่อเนื่องที่อิหร่านกระทำอยู่ก็สอดคล้องกับการรายงานของสื่ออิหร่านค่ะที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยทำงานนะคะแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นทางตะวันตกแล้วก็ทางตอนใต้ของประเทศโดยก่อนหน้านี้อันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเพิ่งจะออกมาเตือนถึงความเสี่ยงที่จะมาเกิดสงครามเต็มรูปแบบขึ้นอีกครั้งหนึ่งในตะวันออกกลางหลังสหรัฐกับอิหร่านยิงปะทะกันสืบเนื่องจากเหตุที่เฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐถูกยิงตกนอกจากสมรภูมิในอิหร่านนะคะสถานการณ์ที่เลบานอนดุเดือดด้วยเหมือนกันเมื่อวันนี้เกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์รุนแรงอยู่ที่เมืองไซดอนทางตอนใต้หลังจากโดรนอิสราเอลโจมตีในจุดนี้มีคนในรถเนี่ยเสียชีวิต2คนกองทัพอิสราเอลเผยภาพนี้ออกมาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเป็นการโจมตีเป้าหมายที่บอกว่าเป็นของกลุ่มเฮซบอลลาในตอนใต้ของเลบานอนอ้างว่าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของกลุ่มติดอาวุธที่ว่านี้แล้วก็สังหารนักรบไปได้กว่า20คนขณะที่โวลเคอร์เทิร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าจะส่งทีมผู้ตรวจสอบเข้าไปที่เลบานอนสัปดาห์หน้านะคะไปตรวจสอบเรื่องการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่อาจจะเกิดขึ้นโดยทุกๆฝ่ายท่ามกลางสงครามที่ยังดำเนินอยู่นับตั้งแต่อิสราเอลและเฮซบอลลาห์เปิดศึกกันรอบนี้นะคะเลบานอนมีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลไปแล้วมากกว่า 3,600 คนแล้วก็ชาวเลบานอนตัวเลขกว่า1ล้านคนด้วยกันนะคะที่พลัดถิ่นตอนนี้น่าจะต้องเกาะติดสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ

0: อย่างใกล้ชิดนะคะโดยทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านเนี่ยรายงานล่าสุดบอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงจรวดเข้าใส่เครื่องบิน F-16 นะคะที่บินเข้าไปละเมิดน่านฟ้าของอิหร่านแล้วก็ต้องล่าถอยไปอันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งอิหร่านเบื้องต้นนะคะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยก็ยังออกมายืนยันต่อเนื่องว่ามีการเปิดการโจมตีในหลายจุดส่วนอิหร่านเองก็มีการใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศมีรายงานเรื่องของเสียงระเบิดในหลายจุดทั่วประเทศเช่นกัน
1: ครับแล้วทุกครั้งที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นกันแบบนี้มีการโจมตีกันอีกครั้งนึงแบบนี้ก็จะมีผลกระทบที่มักจะเกิดขึ้นกับเรื่องของการบินนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเท่าที่เช็คอย่างน้อย3ประเทศก็คือ UAE กาตาร์แล้วก็ที่บาเรนนะครับยังไม่ได้มีการปิดน่านฟ้าแต่อย่างใดแต่ว่าต้องจับตาหลังจากนี้เพราะว่าถ้าทุกครั้งที่มีการโจมตีแบบนี้ทางอิหร่านเนี่ยก็จะโจมตีเข้ามาบริเวณฐานทัพของสหรัฐที่อยู่ในประเทศต่างๆเหล่านี้แล้วก็อาจจะมีการปิดน่านฟ้าด้วยนะครับ
2: คุณผู้ชมสถานการณ์จราจรต่อต้านผู้อพยพในไอร์แลนด์เหนือทวีความรุนแรงแล้วก็บานปลายต่อเนื่องเป็นคืนที่2นะคะจนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปราบจราจรเนี่ยต้องตัดสินใจนำรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าสลายกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
0: ต้องบอกว่ากระแสที่กลุ่มขวาจัดออกมาปลุกระดมก็ค่อนข้างทำให้การประท้วงบานปลายพอสมควรนะคะมีรายงานกลุ่มคนที่พยายามไปเดินบุกเคาะตามประตูบ้านต่างๆไปเหมือนพยายามล่าตัวชาวต่างชาติจนทำให้มีคนที่เขาต้องออกจากบ้านไร้ที่อยู่แล้วประมาณ30คนด้วยกันค่ะเจ้าหน้าที่ไอร์แลนด์เหนือใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดสกัดกลุ่มผู้ประท้วงนะคะภาพนี้อยู่ที่เมืองนิวทาวน์แอบบี้อยู่ไม่ไกลจากเบลฟาสต์อยู่ชานเมืองภาพมุมสูงจะเห็นปฏิบัติการแบบนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้รถผลักดันกลุ่มผู้ประท้วงที่เขาส่วนใหญ่จะสวมเป็นชุดดำแล้วก็มีอะไรปิดบังใบหน้าส่วนหนึ่งรวมตัวกันรื้ออิฐบล็อกที่เป็นทางเท้าเนี่ยค่ะทุบทำลายแผ่นคอนกรีตต่างๆเอามาใช้เป็นอาวุธขว้างปาเข้าใส่เจ้าหน้าที่ต่อเนื่องท่ามกลางความเสียหายที่จะเห็นเกิดขึ้นตามจุดต่างๆจากการประท้วงแล้วก็ทำลายทรัพย์สินมีการจุดไฟเผาจุดนี้เป็นเหมือนรถซ่อมบำรุงทางหลวงไฟลุกไหม้ค่อนข้างรุนแรงนะคะความโกลาหลเป็นคืนที่2เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากเหตุจลาจลครั้งใหญ่ในตัวเมืองเบลฟาสต์ช่วงคืนวันอังคารสถานการณ์บานปลายถึงขั้นที่กลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยจุดไฟเผาทำลายหลายจุดนะคะถังขยะต่างๆรถโดยสารรวมถึงบุกไปเผาแถวๆบ้านพักอาศัยหลายจุดที่เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของกลุ่มแรงงานต่างชาติแล้วก็ผู้ลี้ภัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยต้องเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยเหลือช่วยอพยพผู้ประสบภัยหลายคนออกมาจากบ้านที่ไฟไหม้เหตุการณ์ค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวนะคะนี่เป็นภาพย้อนไปช่วงที่เกิดความวุ่นวายเจ้าหน้าที่กู้ภัยดับเพลิงตำรวจต่างๆเนี่ยต้องฝ่ากลุ่มเปลวเพลิงเข้าไปนะคะไฟเนี่ยกำลังลุกไหม้รถหลายคันที่จอดอยู่ริมทางเจ้าหน้าที่เขาต้องไปเคาะประตูบ้านไปเรียกคนในบ้านออกมานำทางชาวเมืองครอบครัวชาวต่างชาติต่างๆที่เหมือนกับตกเป็นเป้าหมายเนี่ยให้วิ่งหนีออกมาวิ่งออกมาขึ้นเป็นรถนิรภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยท่ามกลางการเร่งสกัดไฟไหม้ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มคนสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าเนี่ยเหมือนกับยกระดับความรุนแรงนะคะไปบุกเผาบ้านพักอาศัยหลายหลังที่เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของกลุ่มผู้อพยพทำให้หลายครอบครัวเจอสถานการณ์เฉียดตายจากสิ่งที่บางคนเรียกว่าเหมือนกับเป็นการเผาไล่ที่จากเหตุจลาจลคืนแรกมีประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างน้อย27คนที่ต้องกลายเป็นคนไร้ที่อยู่อาศัยแบบกระทันหันนะคะมีครอบครัวหนึ่งมีรายงานว่าเขาที่ต้องหนีออกมาเนี่ยมีทารกเพศหญิงอายุ2เดือนรวมอยู่ด้วยถ้าดูภาพจากโดรนมุมสูงแบบนี้นะคะจะเห็นความเสียหายบางคนเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนกับเป็นสมรภูมิรบก็คือเกิดขึ้นในชุมชนแถบนั้นที่เบลฟาสต์มีซากรถยนต์ถูกเผาจนเหลือแต่โครงจอดเรียงรายกันอยู่ริมถนนนะคะตัวบ้านหลายหลังเสียหายอย่างหนักจากเปลวเพลิงเหมือนกันกระจกหน้าต่างแตกกระจัดกระจายมีรอยคราบเขม่าควันดำเกาะตามผนังอาคารต่างๆชาวเมืองเจ้าหน้าที่จับกลุ่มสำรวจความเสียหายด้วยความสลดใจนะคะแล้วก็บรรยากาศทั่วเมืองเนี่ยต้องบอกว่าในหลายๆจุดเลยทีเดียวที่ตกอยู่ในความเงียบเหงาคนค่อนข้างจะตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจะสังเกตดูร้านค้าร้านอาหารต่างๆ

0: ปิดประตูหมดเลยแล้วก็มีรายงานโรงเรียนหลายแห่งปิดสั่งปิดทำการปิดการเรียนการสอนล่วงหน้าด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกับระบบขนส่งสาธารณะนะคะสั่งระงับให้บริการทั้งหมดเนื่องจากหวั่นเกรงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะคือทางการเนี่ยสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุจลาจลไปได้มีรายงานเมื่อวานนี้เพิ่มอีกอย่างน้อย3คนซึ่งกระแสความขัดแย้งที่เกิดขึ้นลุกลามไปถึงนอกจากมีประท้วงลอนดอนเมื่อวานนี้นะก็ไปที่กลาสโกสกอตแลนด์ก็มีรายงานการปะทะกันจนเจ้าหน้าที่กับชาวเมืองบาดเจ็บ5คนแล้วก็มีรายงานเรื่องของการไปล้อมกรอบมัสยิดประจำเมืองด้วยซึ่งความคืบหน้าทางคดีซึ่งคลิปนี้ที่เป็นต้นต่อการเกิดเหตุจลาจลการประท้วงทั้งหมดเนี่ยตัวของผู้ก่อเหตุเมื่อสักครู่นี้ฮาดีอโลดิดผู้ลี้ภัยชาวซูดานวัย30ปีที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยในสหราชอาณาจักรได้ถึงปี2028เนี่ยเมื่อวานขึ้นศาลแขวงที่เบลฟาสต์ผ่านระบบวิดีโอไปแล้วนะคะขึ้นศาลรับฟังข้อหาพยายามฆ่าพกอาวุธมีดในที่สาธารณะแล้วก็ในวันเดียวกันที่เกิดเหตุเขาเนี่ยไปขู่ฆ่าเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคของโรงพยาบาลด้วยก็เลยโดนไปอีกกระทงนึงอัยการแถลงต่อศาลว่าในส่วนของผู้เสียหายชื่อสตีเฟนโอกิลวีอายุ40ปีเศษที่ถูกไล่แทงจนบาดเจ็บสาหัสเนี่ยปรากฏว่าสูญเสียดวงตาข้างซ้ายไปนะคะจากการที่ถูกแทงแล้วก็บาดแผลต่างๆศาลหลังจากที่มีการพิจารณาคดีรับฟังแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นเนี่ยปฏิเสธการประกันตัวแล้วก็สั่งควบคุมนายอโลดิตเอาไว้ในเรือนจำทันทีแต่ว่าแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบนี้ตัวของผู้เสียหายจะบาดเจ็บอย่างหนักแล้วก็สูญเสียดวงตาไปหนึ่งข้างด้วยทั้งครอบครัวของคุณโอกิวีที่เป็นผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ออกแถลงการออกมานะคะระบุว่าใจสลายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จริงแต่ว่าขอประกาศจุดยืนให้สาธารณชนได้ทราบอย่างชัดเจนว่าความไม่สงบและการจลาจลที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทางครอบครัวต้องการเรียกร้องให้ภาคส่วนต่างๆไม่เอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปเป็นเครื่องมือจุดชนวนแบ่งแยกสร้างความแตกแยกในสังคมนะคะหรือจุดชนวนความเกลียดชังด้วยอันนี้ก็เป็นจุดยืนที่ทางครอบครัวเนี่ยออกมาแถลงค่อนข้างชัดเจนจะเป็นการแถลงที่ทางครอบครัวออกแถลงการร่วมกับสมาชิกเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะที่พยายามออกมาเน้นย้ำว่าไม่ได้ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยคือกลุ่มเคลื่อนไหวที่เป็นฝ่ายขวาจัดก็เอาเหตุการณ์ตรงนี้ไปปั่นแล้วก็พูดง่ายๆก็คือไปปั่นในโลกออนไลน์จุดกระแสค่อนข้างแรงก็เลยเป็นภาพอย่างที่เห็นคือมีรายงานคนที่จริงๆมันค่อนข้างน่ากลัวนะถ้าถามถึงสมมติว่าเราเป็นคนที่อาจจะไม่ใช่คนผิวขาวเป็นคนต่างชาติที่ไปอาศัยอยู่ในแถบนั้นโดนเดินไปไหนไปไหนโดนคนมองหน้าจับสังเกตว่าไม่ใช่คนท้องถิ่นหรือว่าโดนเคาะประตูเรียกคือสถานการณ์ค่อนข้างน่ากลัวเพราะมีการใช้ความรุนแรงแล้วก็หวั่นเกรงว่าอาจจะมีการแบบใช้กำลังแก้แค้นกันจากตัวผู้ก่อเหตุที่ไปทำร้ายคนผิวขาว
1: แล้วตอนนี้มันลุกลามจนโอ้โหไปถึงขั้นที่ว่าล่าสุดเนี่ยคือเท่าที่ดูของ BBC นักข่าวที่อยู่ในพื้นที่คุณอิตาดันแกนเนี่ยนะครับเขาเป็นนักข่าวประจำไอร์แลนด์เหนือนะครับก็ระบุว่าขณะที่ไปถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีกลุ่มคนที่สวมหน้ากากเดินเข้ามาแล้วก็ชี้ไปที่ช่างภาพบอกว่าไม่ให้ถ่ายนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเธอก็ยังบอกว่าหลังจากนั้นก็เดินมาที่รถนะครับห่างสักประมาณ10เมตรพอเดินมาที่รถปุ๊บปรากฏว่ามีหินครับปามาที่กระจกหน้ารถกระจกหน้ารถเนี่ยแตกละเอียดเลยนะครับนี่เพิ่งเกิดขึ้นตอน 3:50 นาทีตามเวลาในบ้านเราที่เธอรายงานมาเลยนะครับและสถานการณ์มันยังคงลากยาวมาจนถึงเวลานี้ที่เรารายงานแล้วก็จัดรายการกันอยู่ยังไม่รู้ว่าจะควบคุมกันยังไงด้วยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยโอ้โหมีการเผาสถานที่ต่างๆด้วยแล้วก็ลุกลามบานปลายมากจริง
0: ๆมีความพยายามยกระดับการควบคุมในหลายๆจุดเนาะอย่างที่เราเห็นมาตรการอย่างเมื่อวานนี้อาจจะเป็นการเรื่องของใช้กำลังตำรวจเฉยๆวันนี้ก็ยกระดับใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงอะไรต่างๆแต่ต้องบอกว่ากระแสออนไลน์ของกลุ่มขวาจัดเนี่ยยังไม่แผ่ว
2: ครับหลายฝ่ายออกมาเคลื่อนไหวอย่างอีลอนมัสก์เองก็ยังออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยก็ออกมาประณามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังจับตามองก็คือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานะครับตอนนี้องค์การอนามัยโลกออกมาเปิดเผยข้อมูลความน่ากังวลบอกว่าห้องปฏิบัติการ3แห่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนชุดตรวจหาเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บูดีบูโจท่ามกลางยอดผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศที่ตอนนี้เขาบอกว่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับ
0: ความที่เป็นสายพันธุ์หายากใช้ชุดตรวจของสายพันธุ์อื่น

ก็ใช้ไม่ได้นะคะตอนนี้ก็เลยเป็นอีกปัญหาหนึ่งแล้วล่าสุดไปเจอการระบาดในจุดใหม่ใน DR คองโกเพิ่มเติมด้วยเจ้าหน้าที่ตอนนี้ต้องเร่งควบคุมการระบาดนะคะแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดอยู่ที่ประมาณ600คนแล้วค่ะ

0: ชาวเมืองนะคะหลังจากที่เจอการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจซึ่งรุนแรงขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าท่ามกลางการระบาดเนี่ยปรากฏว่าภารกิจของทีมแพทย์เจออุปสรรคต่อเนื่องเลยทีเดียวเพราะว่ายังคงมีกระแสความหวาดระแวงการแพร่กระจายของข่าวปลอมข้อมูลเท็จต่างๆในชุมชนนะคะโดยเฉพาะปัญหาข่าวลือจากบรรดาลัทธิหรือว่าความเชื่อโบสถ์ศาสนาบางส่วนที่อ้างว่าโรคนี้ไม่มีจริงแล้วก็การแก้ไขอาการป่วยเนี่ยขอให้สวดอ้อนวอนก็เพียงพอแล้วชาวเมืองบางส่วนก็เลยบุกอย่างที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้นะมีการไปบุกโจมตีศูนย์การแพทย์หลายครั้งด้วยการพยายามไปแย่งชิงร่างผู้เสียชีวิตเอาไปเพื่อจะกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เนี่ยฝังศพตามมาตรการป้องกันตามหลักสาธารณสุขรวมๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจนถึงตอนนี้มีเหตุรุนแรงที่กระทบต่อการทำงานของแพทย์พยาบาลกว่า520ครั้งเข้าไปแล้วนะคะนอกจากนี้การทำงานในพื้นที่เนี่ยถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาความยากจนขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับล้างมือแล้วก็สถานการณ์การสู้รบกับกลุ่มกบฏติดอาวุธก็ทำให้แพทย์บางส่วนไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลได้ด้วยโดยไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจก็ยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายารักษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดยตรงด้วยแต่ว่าตอนนี้ทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของแอฟริกาตั้งเป้าจะพัฒนาจัดหาวัคซีนให้ได้ภายในสิ้นปีนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เองทางกระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกเนี่ยระบุว่าพบอีโบลาแพร่กระจายเข้าสู่เขตสาธารณสุขแห่งใหม่ในจังหวัดอิตูรีจุดล่าสุดที่พบว่าได้รับผลกระทบเนี่ยชื่อว่าเขตโชเมียอยู่ห่างจากเมืองบูเนียไปทางใต้ประมาณ50กิโลเมตรอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลสาบอัลเบิร์ตการขยายพื้นที่ของโรคระบาดครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้จำนวนเขตสาธารณสุขที่พบผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเป็น26แห่งทั่วดีอาร์คองโกแล้วนะคะกระจุกตัวอยู่ในอิตูรีเนี่ย18เขตด้วยกันที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์กลางการระบาดใหญ่ที่มีสัดส่วนผู้ป่วยครองแชมป์สูงถึงกว่าร้อยละ94ของบรรดาผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันทั้งหมดในประเทศรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินรอบ24ชั่วโมงก่อนหน้านะคะดีอาร์คองโกบอกว่าเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่37คนเสียชีวิตเพิ่มอีก12คนผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมดตรวจพบในจังหวัดอิตูรีนะคะสถิติตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เริ่มมีการระบาดพุ่งสูงขึ้นตอนนี้เป็น635คนแล้วผู้เสียชีวิตรวมแล้วอย่างน้อย127คนกระจายใน3จังหวัดทางตะวันออกของประเทศนะคะและรายงานที่น่าเป็นห่วงที่เกริ่นกันไปตอนต้นคือมาจากทางองค์การอนามัยโลกเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินล่าสุดที่เกิดขึ้นคือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หลักๆ3แห่งในดีอาร์คองโกเนี่ยใช้สารเคมีและอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์โรคจนหมดคลังนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่จึงต้องหยุดกระบวนการตรวจหาเชื้ออีโบลาลงแล้วก็ต้องปล่อยให้ตัวอย่างสารคัดหลั่งต่างๆของบรรดาผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าผู้ป่วยรายใหม่ตกค้างอยู่ในห้องแลบรอการจัดส่งสารเคมีที่จะเอามาใช้ในการทำปฏิกิริยาตรวจหาเชื้อชุดใหม่ให้เข้ามาเติมในคลังนะคะซึ่งทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าจำนวนตัวอย่างที่บอกว่าตกค้างรอสารเคมีพร้อมเอามาตรวจเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่แต่ว่าที่ต้องตระหนักไว้ในใจสำคัญเลยก็คือในพื้นที่เนี่ยมีอุปสรรคจากการเข้าถึงเนื่องจากสถานการณ์สู้รบของกลุ่มติดอาวุธด้วยนะคะก็เป็นอีกประเด็นนึงที่น่ากังวลในเวลานี้ก่อนหน้านี้ความที่เป็นสายพันธุ์หายากการตรวจก็ค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าในช่วงเวลาการระบาดประมาณเกือบเดือนเนี่ยก็มีการพัฒนาให้เอาสารเคมีต่างๆมาใช้ทำเป็นชุดตรวจแล้วก็สามารถทราบผลได้ภายในวันเดียวแต่ปรากฏว่าใช้ไปใช้มาหมดส่งกลับมาส่งเข้าไปเติมในคลังไม่ทันนี่ก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งที่เกิดขึ้น
1: ครับและการระบาดที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเกิดขึ้นช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกพอดีนะครับก็มีท่าทีจากรัฐบาลสหรัฐเหมือนกันออกมาเรียกร้องไปถึง EU บอกว่าอยากจะให้ยกระดับมาตรการในการป้องกันหรือว่าจำกัดการเดินทางของคนที่มาจากประเทศในแถบแอฟริกากลางหน่อยก็กังวลว่าการระบาดมันจะขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นไหนๆก็พูดถึง World Cup แล้วนะครับ2026บอลโลกแล้วคุณผู้ชมกำลังจะเปิดฉากคืนนี้แล้วนะครับแน่นอนว่าหลายคนก็ตั้งตารอติดตามผลงานของทีมรักในสนามอย่างตื่นเต้นนะครับแต่นอกสนามก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งที่บรรดาคนรักฟุตบอลต่างใจจดใจจ่อทำกันมานานแล้วก็ทำมายาวนานแล้วเช่นกันนะครับ
0: จริงๆเขาล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆมาแล้วนะคะก็คือการสะสมการ์ดนักเตะปีนี้ต้องบอกว่าเขา ขยายจำนวนทีมที่เข้าร่วมในรอบสุดท้ายอาจจะทำให้แฟนบอลที่จะเก็บการ์ดให้ครบเนี่ยอาจจะตามหาอาจจะต้องเป็นพันใบเลยทีเดียวค่ะ

0: ภาพที่เห็นตรงนี้เป็นบรรยากาศเขาบอกว่าเกิดขึ้นทุกวันอาทิตย์ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ตลาดนัดชื่อว่าเอลรัสโตรอยู่ใจกลางกรุงมาดริดของสเปนคือจะมีแฟนบอลนะคะแล้วก็นักสะสมหลายร้อยคนมารวมตัวกันแบบนี้แลกเปลี่ยนเป็นสติ๊กเกอร์ฟุตบอลโลกกันบรรยากาศคึกคักทีเดียวเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในการแข่งขันฟุตบอลโลกทุกๆครั้งมาตั้งแต่ปี1970ซึ่งตอนนั้นอ่ะคือปีแรกนะคะที่มีการออกอัลบั้มการ์ดสะสมฟุตบอลโลกขึ้นมาบรรดานักสะสมเขาไล่หาสติกเกอร์ที่ต้องการในกองอย่างคามาคาเมนแล้วก็หลายๆคนอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่จะมีโพยแต่เป็นการจดรายชื่อนักฟุตบอลที่ยังขาดไปจากอัลบั้มของตัวเองที่ตัวเองจะต้องหาเนี่ยแหละส่วนใหญ่เป้าหมายก็คือจะตามหาการ์ดนักเตะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ให้ครบซึ่งด้วยความที่ปีนี้การแข่งขันเพิ่มจำนวนทีมเข้าร่วมในรอบสุดท้ายเป็น48ทีมก็เลยทำให้มีการ์ดนักฟุตบอลปีนี้มากถึง980ใบด้วยกันแล้วก็ยังมีการ์ดพิเศษอีก12ใบทำให้ปีนี้นักสะสมคนไหนอยากจะเก็บให้ครบจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมต้องตามหาการ์ดนักเตะเกือบ 1,000 ใบเลยทีเดียวขาดไปไม่กี่ใบเท่านั้นเองนะคะนอกจากนี้เวลาซื้อการ์ดถ้าซื้อจากร้านค้าแต่แรกปกติเขาบอกว่าจะต้องซื้อเป็นแพ็คนึงมี7ใบก็ต้องไปลุ้นอีกว่า7ใบนั้นที่ซื้อมาจะไม่ซ้ำกับที่เรามีอยู่แล้วด้วยราคาแพ็คนึงเขาขาย2ดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณเกือบ70บาทเนาะแพ็คสติกเกอร์ตามร้านค้าตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อนแล้วเขาบอกว่าขายเกลี้ยงหมดเกลี้ยงทั่วทั้งมาดริดหลายคนก็เลยไปแบบนี้วันอาทิตย์นะเหมือนเป็นตลาดนัดพบปะกันไปหาการ์ดที่ต้องการให้มันง่ายขึ้นไม่ต้องรอสุ่มคือบอกไปเลยว่าตัวเองขาดนักเตะคนไหนอยู่แล้วก็ต่อรองราคากันได้เลยที่สำคัญคืออีกมุมนึงการมารวมตัวกันแบบนี้ก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่บรรดาคนรักฟุตบอลคนรักการสะสมเขาจะได้มาพบปะพูดคุยกันแบ่งปันเรื่องราวความชอบความหลงใหลของตัวเองกันนะคะส่วนการ์ดถ้าใครสงสัยการ์ดไหนราคาสูงช่วงที่ผ่านมาก็จะมี2นักเตะแห่งยุคคือคริสเตียโน่โรนัลโดกับลีโอเนลเมสซี่แต่ถ้าเป็นการ์ดขอบดำที่มีใบเดียวในโลกราคาประมูลฟุตบอลโลกรอบที่แล้วเขาบอกว่าพุ่งไป 4-5 ล้านบาทแล้วก็ยังมีการ์ดนักเตะรุ่นใหม่ที่น่าจับตาอย่างคิเลียนเอ็มบัปเป้กับลามินยามาลราคาขายสูงใบละหลายร้อยดอลลาร์สหรัฐด้วยเหมือนกันไม่แน่ใจว่าราคาตัวเลขแบบนี้ประมาณ 2-3 อาทิตย์ละแล้วไม่แน่ใจว่าพอเปิดฉากท้าแข่งคืนนี้หรือว่าเช้ามืดพรุ่งนี้แล้วราคาจะไปไกลอีกหรือเปล่าตัวเลขเยอะทีเดียว
1: ครับเพราะถ้าไปดูสถิติโรนัลโดแล้วก็เมสซี่เนี่ยคือการ์ดเนี่ยเวลาเขามาประมูลทีเนี่ยราคาเนี่ยคือหลักล้านถ้าเป็นเงินไทยอ่ะแล้วก็คือนักสะสมหลายๆคนที่เขาเป็นแฟนบอลอยู่แล้วใครๆก็อยากได้ใช่ไหมแต่ที่ต้องระวังก็คือในกลุ่มเนี่ยเขาจะบอกกันเลยว่าระวังของปลอมนะ อะไรแบบนี้ก็ต้องคอยดูให้ดีเพราะบางทีราคามันค่อนข้างสูงแต่พูดถึงซื้อเป็นแพ็กเกจเหมือนที่คุณวินิถารายงานไปเมื่อสักครู่บางคนบอกว่าพอซื้อเป็นแพ็กมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องลุ้นก็คือว่าเปิดออกมาปุ๊บพอได้ซ้ำๆกันอ่ะมันเฟลนะเสียตังค์ไม่ว่าพอได้ซ้ำกันนี่ทำยังไงไปแลกกับใครได้บ้าง
2: แลกกับเพื่อน
1: ต้องไปตามหาอีก
3: ใช่ก็ตามหาเนาะเป็นกิจกรรมนะครับสำหรับคนที่รักนะครับแล้วก็แฟนบอลช่วงนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณวินิษฐา
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: คุณผู้ชมคะไปดูการปราบปรามยาเสพติดกันหน่อยนะคะตำรวจนครบาลร่วมกับปปส.สกัดจับชาวไนจีเรียระดับหัวหน้าแก๊งค้ายาในไทยใช้ชื่อแก๊งที่แปลเป็นไทยว่าสวัสดีค่ะโดยตำรวจระบุนะคะว่าสืบสวนพบว่าฝังตัวค้าโคเคนอยู่ในไทยมานานกว่า7ปีค่ะ
4: ตำรวจเปิดประตู
2: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองประชาการตำรวจนครบาลร่วมกับปปส.สกัดจับนายแพทริกชาวไนจีเรียผู้ต้องหาในคดีค้ายาเสพติดคนนี้เป็นระดับหัวหน้าแก๊งนะคะคุณผู้ชมเข้าสกัดจับที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านพระราม3ค่ะตรวจค้นห้องพักพบของกลางหลายรายการอาทิโคเคอีนหรือว่าโคเคน18กรัมธนบัตรไทยและดอลลาร์สหรัฐเงินฝากในบัญชีธนาคารนาฬิกาเครื่องประดับราคาแพงรวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้า1คันแล้วก็รวมที่มีการตรวจยึดทรัพย์สินทั้งสิ้นมูลค่าประมาณ700,000 บาทค่ะ พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยนะคะว่าการจับนายแพทริกขยายผลจากคดีจับกลุ่มโรแมนซ์แกรม6คนในย่านพระนั่งเกล้าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบการเชื่อมโยงกลุ่มค้ายาเสพติดโคเคนภายใต้ชื่อแก๊งว่าโดโดริมาแปลเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีซึ่งกลุ่มนี้ขยายเครือข่ายใหญ่ระดับโลกที่ชื่อว่า NBM of Africaการติดตามพฤติกรรมยังพบด้วยนะคะว่าผู้ต้องหามักจะเดินสายทำบุญบริจาคให้กับองค์กรต่างๆในไทยเพื่ออำพรางการทำธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งนายแพทริกเข้ามาฝังตัวในไทยนานกว่า7ปีแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยเริ่มเป็นคนเดินขายโคเคนตามสถานที่ท่องเที่ยวก่อนที่จะขยับขึ้นมาเป็นหัวหน้าขบวนการตรวจสอบการเงินเนี่ยค่ะพบเงินหมุนเวียนกว่า380ล้านบาทในชั้นจับกุมนายแพทริกให้การภาคเศษโดยให้การรับสารภาพในเรื่องของยาเสพติดโคเคนแต่ปฏิเสธในเรื่องของขบวนการฟอกเงินอ้างว่าเป็นการรวมกลุ่มทำบุญบริจาคการกุศลจากการประกอบอาชีพขายล้งปลาจากประเทศไทยไปไนจีเรียตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2เป็นโคเคนโดยมีการไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานผู้ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่และตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลการฟอกเงินด้วยนะคะ
3: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าขบวนการนี้เขาใช้วิธีในการขนโคเคนเข้าประเทศไทยอย่างไรเขาใช้วิธีการกลืนเข้าไปในท้องแล้วพอมาถึงประเทศไทยปุ๊บปลายทางเนี่ยก็มีการขับถ่ายออกมา อยากให้คุณผู้ชมดูแชทที่ตำรวจเขาเอามาเปิดเผยครับเป็นการคุยกันของขบวนการนี้นะครับคุยกัน2คนดูบรรทัดแรกนะครับอันนี้น่าจะเป็นคนที่รับขนคนที่กลืนโคเคนเข้าไปก็ไม่รู้ว่าใช้วิธีห่ออะไรยังไงนะครับอันนี้กำลังจะผ่านเหมือนเป็นตม.เป็นศุลกากรหลังจากที่ลงเครื่องที่สนามบินอาจจะใช้เวลาอีกหน่อยนะแล้วก็มีการบอกว่าสุนัขดมกลิ่นเนี่ยยังดมกลิ่นไม่เจอเลยนะแต่ว่าตัวผมเนี่ยสั่นไปหมดแล้วเหมือนแบบกลัวตื่นเต้นอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตอบว่าไม่เป็นไรแล้วก็ส่งพิกัดให้นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่นัดเจอกันบอกว่าร้านนี้อยู่ใกล้ๆกับที่ของเราอ่ะเจอได้ตลอดเวลา 24/7 นะครับอีกฝ่ายนึงก็ตอบว่าโอเคกำลังเดินทางไปแล้วก็มีการบอกบรรทัดนี้นะบอกว่าโอ้โหรอบนี้นะล็อตนี้นะจะต้องทำความสะอาดให้ดีขึ้นเพราะว่าล็อตที่แล้วเนี่ยกลิ่นมันติดกลิ่นอะไรคุณผู้ชมจินตนาการเอาเองนะ
2: ค่ะ
3: กลิ่นยังติดอยู่เลย
2: ถ้ากลืนเข้าไปแล้วออกตรงไหน
3: ออกตรงไหน
1: ภาพออก
3: กลิ่นอะไรยังติดอยู่นะฮะนี่คุยกัน2คนอีกฝ่ายนึงก็ตอบบอกว่าพวกนักเสพยาในเมืองไทยเนี่ยไม่รู้หรอกว่าที่เสพที่ดมกันอยู่เนี่ยก็มาจากจุดๆของเรานี่แหละ
2: อ
3: ันนี้ผมแปลแบบสุภาพเลยนะคุณผู้ชม
1: ครับ
3: นี่คือแชทที่เขาคุยกันนะเอามาให้ดูกันนะครับว่าขบวนการนี้เขาใช้วิธีการขนเข้ามาในบ้านเรายังไงฮะ
1: ครับก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่ตำรวจถือว่าทำงานได้รวดเร็วแล้วก็สามารถจับถึงหัวหน้าขบวนการแก๊งค้ายาที่มากบดานในบ้านเราได้เลยนะครับคุณผู้ชมตามกันต่อกับอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจกับกรณีของร้านก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดอุดรธานีคือเขาเอาผงสีขาวๆเนี่ยมาผสมในน้ำซุปแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเกลือพอถามที่มาที่ไปปรากฏว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนเก็บของเก่าแล้วไปเก็บมาได้จากข้างถังขยะทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เลยส่งผลทำให้ลูกค้าที่เขาไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวอาหารเป็นพิษ16คนตอนนี้4คนยังอยู่ในอาการวิกฤตนะครับล่าสุดตำรวจสภ.อุดรธานีบอกว่ากำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวครับดูบรรยากาศที่นักข่าวลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบริเวณซอยร่มเกล้า10เขตเทศบาลนครอุดรธานียังคงปิดให้บริการครับหลังจากเกิดเหตุการณ์เจ้าของร้านเนี่ยนำถุงที่มีผงสีขาวแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเกลือได้มาจากลูกชายที่มีอาชีพเก็บของเก่าแล้วก็ไปเจอบริเวณข้างๆถังขยะนำมาใส่ในน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวก็เลยทำให้คนที่รับประทานเข้าไปมีอาการคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะท้องเสียรวมทั้งหมด16คนด้วยกันเรื่องของคดีความเนี่ยพันตำรวจเอกพัฒนวงศ์จันพลผู้กำกับการสภ.เมืองอุดรธานีเปิดเผยบอกว่าจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าลูกชายเป็นผู้นำวัตถุที่มีลักษณะคล้ายกับเกลือ มาให้แม่ใช้ปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องทำการสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าการกระทำดังกล่าว 1. เจตนาหรือไม่หรือ 2. เกิดจากความประมาทเลินเล่อก่อนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับ
5: เท่าที่ดูนะครับ

0: จากการสอบพยานแล้วก็การดูสถานที่เกิดเหตุนะครับก็ต้องดู2ประเด็นครับว่ามันเป็นเรื่องของเป็นการตั้งใจหรือไม่นะครับถ้าตั้งใจก็จะเป็นเรื่องของก็ต้องจะไม่ใช่เรื่องของความประมาทนะครับแต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจนะครับมีความประมาทเลินๆนะครับก็อาจจะซึ่งสารพิษนะครับที่เจือปนในที่เขาคิดว่าเป็นเกลือเนี่ยมันก็อาจจะทำอันตรายถึงชีวิตได้นะครับ
1: ส่วนฝั่งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่16คนมี8คนที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและก็ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่ง4คนอาการยังหนักอยู่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนคนที่ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วตอนนี้ก็ทยอยเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมกับทางตำรวจแล้วก็ตำรวจจะมีการนัดมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งครับส่วนความคืบหน้าเรื่องของการนำผงดังกล่าวไปตรวจสอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีบอกว่าตอนนี้ได้มีการส่งตัวอย่างผงดังกล่าวที่ใช้ปรุงอาหารไปตรวจวิเคราะห์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อหาชนิดของสารปนเปื้อนซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในประมาณ7วันนะครับอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือรองศาสตราจารย์วีระชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออสนักวิชาการด้านเคมีก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าจากการประเมินเบื้องต้นไม่น่าจะใช่เกลือแน่ๆแต่กลุ่มสารเคมีที่อาจจะมีความเป็นไปได้เบื้องต้นอาจารย์บอกว่าอาจจะเป็นกลุ่มบอแร็กหรือกลุ่มเกลือไนเตรตไนไตรท์ที่มักจะใช้ในการหมักเนื้อแดงหากได้รับในปริมาณมากก็อาจจะทำให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถขนส่งออกซิเจนได้ส่งผลทำให้มีอาการวิงเวียนศีรษะและความดันตกครับ
2: มีสิ่งบอกเหตุอยู่ว่าเกลือที่อยู่ในกระปุกน่าจะเป็นกลุ่มไหนได้บ้างเนี่ยนะครับถ้าเห็นในชีวิตประจำวันก็จะเป็นพวกบอแรกนะครับบอแรกก็คือที่ไปใส่ในลูกชิ้นทอดแล้วให้มันฟูๆนะครับตรงนี้เป็นสารต้องห้ามอย.ไม่อนุญาตหรือเป็นกลุ่มไนเตรตไนไตรท์เกลือไนเตรตไนไตรท์จะมีรสเข้มข้นใช้ในการหมักเนื้อแดงนะใช้เยอะก็อันตรายมากนะครับในเตรดในไตนี่ก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงขนส่งออกซิเจนไม่ได้นะครับก็เกิดอาการวิงเวียนศีรษะได้เช่นกันนะครับแล้วก็แรงดันก็จะตกนะครับแต่ถ้าอาการตาพร่ามัวเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นบอแร็กได้เช่นกันนะครับตรงนี้ต้องส่งตรวจอย่างเดียวนะครับหรือถ้าเป็นอาจารย์ว่าดูอาการคล้ายๆกับโดนเมทานอลนะฮะแต่ว่าเมทานอลเป็นของเหลวนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นผลึกสีขาวนะครับมีรสเข้มนะครับ
1: อาจารย์ออสบอกว่านี่เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของ Facebook อาจารย์ออสโพสต์เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาอัปเดตล่าสุดบอกแบบนี้บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นจากรามาธิบดีบอกว่าน่าจะเป็นสารโซเดียมไนไตรท์นะครับซึ่งโซเดียมไนไตรท์เนี่ยคือลักษณะของโซเดียมไนไตรท์ส่วนใหญ่เขาจะเติมลงไปในอาหารเพื่อเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารให้มีอายุนานขึ้นแน่นอนว่าถ้าคนรับประทานเข้าไปก็จะส่งผลอันตรายกับร่างกายนะครับล่าสุดมีข้อมูลจากอาจารย์ออสบอกว่าศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีมีการประสานส่งเมเทลานีนบลูซึ่งเป็นยาต้านพิษในระบบสปสช.นำส่งไปยังโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแล้วนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เหลือที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลครับ
3: 2 สัปดาห์กว่าๆคนกรุงเทพมหานครจะได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่แล้วนะครับตอนนี้หลายคนก็ยังคงเดินหน้าหาเสียงกันต่อเนื่องนะครับใช้กลยุทธ์ในการเข้าหาประชาชนที่ต่างกันไปบางส่วนอาจจะแจกใบปลิวแผ่นพับนะครับแต่บางคนเข้าไปก่อนเลยครับนี่คือดร.โจ้คมสันพันวิชาติกุลนะครับผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์13เป็นหน้าใหม่ในสนามท้องถิ่นแต่ไม่ใช่หน้าใหม่ในสนามการเมืองครับวิธีการเข้าหาและทำความรู้จักประชาชนก็คือการกอดทำความรู้จักกันไปเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ตลาดกรุงธนเขตบางพลัดชูนโยบาย Move on 3D ครับภายใต้สโลแกนกรุงเทพ Move on ยกระดับ3เรื่องหลักให้คนกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีปากท้องดีและสุขภาพดี
4: จัดหนักเลยนะ13คนเนี่ย 13คนจัดให้หนักเลยนะพี่
5: ได
4: ้แล้วหนองแขมเนี่ยมีสปอ.5เหมือนกันจำง่ายเลย

0: ส่วนผู้สมัครเบอร์5นายอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์เข้าหาชาวกรุงด้วยการนั่งคุยแบบใกล้ชิดฝากตัวพร้อมขอให้จัดหนักเลือกทั้งผู้ว่าทั้งสก.ก็ลงพื้นที่หาเสียงเขตบางบอนและหนองแขมนะครับเปิดนโยบายดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีบ้านหากิจกรรมและงานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงวัยเตรียมให้ผู้ที่เกษียณแล้วลงทะเบียนเพื่อนำไปจับคู่กับสถานประกอบการที่มีความต้องการแรงงานเพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้และไม่ติดบ้านติดเตียง
1: เราก็จะเชิญผู้สูงอายุต่างๆเหล่านี้ที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วเนี่ยมาเพื่อที่จะช่วยงานเหมือนกับจิตอาสาแต่ดีกว่าจิตอาสาก็คือจะได้รับในเรื่องของเบี้ยเลี้ยงรายได้ด้วยตรงนี้ก็จะช่วยนอกเหนือจากเรื่องของจิตใจที่ต้องอยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรทำสามารถที่จะออกมาจากบ้านทำประโยชน์ให้กับสังคมแถมได้เงินเป็นพ็อกเก็ตมันนี่กลับไปด้วยอีกเช่นเดียวกัน
2: เรื่องบอกตอนนี้ขอบคุณนะครับ
0: ส่วนหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีมาไทย PBS ครับร่วมแคมเปญไทย PBS Next Station ก่อนจะเข้ารายการก็มีโอกาสได้ทักทายกับน้องนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มาดูงานการออกอากาศพอดีนะครับพร้อมกับขายนโยบาย Save Bangkok Save BKK BKK Save นะครับสร้างกรุงเทพที่ปลอดภัยในรายการครับผู้แทนจากสภาองค์กรของผู้บริโภคตั้งคำถามถึงปัญหาระบบสาธารณสุขทั้งปัญหาความแออัดการเข้าถึงและการส่งต่อหม่อมหลวงกรกสิวัตรเนี่ยบอกว่าปัญหานี้ต้องแก้ด้วยการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิพัฒนาการเข้าถึงแทนที่จะเคลื่อนย้ายให้หมอมาหาที่บ้านด้วยระบบเทเลเมดิซินครับ
3: ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเราใส่เงินไปดูแลบุคลากรพวกนี้น้อยเกินไปเราจำเป็นที่ต้องเพิ่มอสสจำนวนให้มากขึ้นรวมถึงเงินรายได้ของหมอรวมถึงพยาบาลที่อยู่ในสุขภาพปฐมภูมิเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาโรงพยาบาลเนี่ยหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าติดเตียงเนี่ยมาไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นระบบสุขภาพปฐมภูมิจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับแทนที่เคลื่อนคนป่วยเคลื่อนคนที่เคลื่อนที่ยากเช่นผู้พิการไปโรงพยาบาลหมอไปหาเขาที่บ้านด้วยระบบเทเลเมดอันนี้จำเป็นมากข้อสำคัญที่สุดสิ่งที่เป็นปัญหาคือการส่งตัวต้องบอกว่าวันนี้ระบบเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อกันระหว่างตัวปฐมภูมิและไปที่โรงพยาบาลขนาดเล็กและไปที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยระบบที่เป็นดิจิตอลยังไม่มีเชื่อมกันเลยดังนั้นประวัติคนไข้ที่เป็นดิจิตอลจะต้องเชื่อมกันทุกระบบ
0: ขณะที่นายชัดชาติศิริพันธ์ผู้สมัครเบอร์9นะครับก็หาเสียงที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครจตุจักรครับก็คนนี้หลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ชินตาก็คือเวลาไปเจอกับเหล่าบรรดาประชาชนก็จะมีคนมาขอเซลฟี่ขอถ่ายรูปด้วยนะครับส่วนนโยบายที่เอาไปขายก็คือผลักดันให้คนกรุงทุกคนมีอาชีพผ่านการพัฒนาและเพิ่มทักษะอาชีพเพื่อให้หางานง่ายขึ้นโดยมีแนวทางการเปิดศูนย์ฝึกอาชีพให้ครอบคลุมทั้ง50เขตส่วนปมตรวจสอบแต่งตั้งโยกย้ายที่นายจิรยุห่วงทรัพย์และนายคริสโปตรนันจะเข้ายื่นร้องทุกข์กล่าวโทษที่ปปช.ในวันนี้นายชัชชาติยืนยันว่าพร้อมให้ตรวจสอบแล้วก็ย้ำว่าไม่มีการทำเรื่องของระบบอากงอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้อยากจะมุ่งเน้นไปที่นโยบายมากกว่าพร้อมกับเปิดเผยความรู้สึกว่าท้อบ้างแต่ก็เชื่อมั่นว่าตลอดการเป็นผู้ว่ากทม.ไม่มีอะไรด่างพร้อย
4: บางทีมันก็ท้อๆเหมือนกันนะคือว่าจริงๆแล้วเราอยากจะเสนอสิ่งที่ดีให้ประชาชนเรื่องนโยบายเรื่องอะไรต่างๆจะได้มีอย่างพูดเนี้ยพูดนี้ก็ต้องไปเสียเวลาพูดเรื่องทำไมอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่แบบผมคิดว่าเป็นเรื่องอดีตนะแล้วเรายืนมาตรงเนี้ยที่ผ่านมา4ปีแล้วก็ไม่มีอะไรที่ด่างพร้อยเลยนะที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรครับก็ถ้าคนมาว่าเราก็ต้องตรวจพยายามตรวจสอบเราเป็นบุคคลสาธารณะครับเราก็ต้องชี้แจงให้ได้แล้วเรื่องฟ้องผมว่ายกเว้นมันเลวร้ายจริงนะถ้ามันเลวร้ายขนาดทำให้เกิดความเสื่อมเสียทำให้คนผิดจริงก็อาจจะต้องมีแต่ว่าตอนนี้นโยบายเราคือทำใจร่มๆแล้วก็เราก็ไม่อยากให้เกิดกรณีเพราะเดี๋ยวจะหาว่าเราไปฟ้องปิดปากอะไร
0: ส่วนเมื่อถูกถามว่าจะฟ้องกลับใครหรือไม่นายชัชชาติบอกว่าจะไม่มีการฟ้องร้องนะครับเพราะว่าเป็นบุคคลสาธารณะก็ต้องพร้อมที่จะถูกวิจารณ์ครับ
5: คุณผู้ชมคะมีเรื่องมาเตือนชาวนานะคะเพราะว่าชาวนาบางคนเนี่ยเขาต้องการที่จะไล่นกบางคนเนี่ยจุดประทัดนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีผู้หญิงคนนึงนะคะเขาจุดประทัดไล่นกหรือที่เรียกว่าไอ้ก๋องเนี่ยค่ะสุดท้ายเนี่ยระเบิดค่ะ

0: ามือแล้วก็ได้รับบาดเจ็บค่ะนางสมพิษมั่นที่สุดอายุ64ปีชาวบ้านหมู่ที่11ตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่คุณผู้ชมในมือเนี่ยค่ะไอ้ก้องนะคะหรือว่าประทัดที่มีลักษณะเป็นลูกบอลลูกเล็กๆอะค่ะเอามาให้ทีมข่าวดูแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ดูบาดแผลที่มือหลังจากไอ้ก้องเนี่ยมันระเบิดคามือแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะไม่ใช่เจ็บที่มืออย่างเดียวคุณผู้ชมที่คอก็มีบาดแผลจากสะเก็ดที่มันระเบิดด้วยนะคะคือเธอนั่งอยู่เนี่ยเธอรอรถพยาบาลมารับที่บ้านนะคะนางสมพิษเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังจะจุดไอ้ก้องเพื่อไล่นกในนาข้าวตามปกติจุดไปแล้ว2ลูกค่ะมาถึงลูกที่3ขณะจุดชนวนเนี่ยค่ะกำลังจะคว้างออกไปไม่คว้างอะค่ะคุณผู้ชมมัวแต่คุยกับสามีก็เลยโยนไม่ทันไอ้ก้องก็เลยระเบิดคามือเลยค่ะ
1: ไล่นกนะนุ่งงามันจุดอะไรตรงนี้นู่นนาทำไว้
2: จุดไล่นก
1: ก็จุดทุกวันแหละ
2: นะ
1: ทีนี้วันนี้ว่าจะให้เขาไปรีบเสร็จสับแล้วก็ก็ไปจุดของปังก็จะมาส่งหลานขึ้นโรงเรียนยังไม่มาสามปังเนี่ยปังที่สามเนี่ย
3: อีลูกที่สามเนี่ยยังไม่ได้ไม่หลุดออกไปจากมือยังไม่ได
1: ้หัวคุยหรือปังนี
2: ่
1: หรอเหมือนแป๊บนึงแล้วมันไอ้นี่เลยไง
3: มันไว
1: มันไวทุกทีจะโยนแล้วมันก็ไปปั้ง
3: จุดไล่นกจุดทุกวันแหละ
1: ทุกวันแหละข่าวดิ8วันและ7วัน
3: จุดทุกวัน
1: ทุกวัน
0: นางสมพิษบอกนะคะว่าดีที่เป็นไอ้ก้องขนาดเล็กอะนะคะทำให้ได้รับบาดเจ็บไม่ได้รุนแรงมากถ้าลูกมันใหญ่กว่านี้ค่ะคุณผู้ชมก็อาจจะอันตรายหนักกว่านี้ทีนี้ก็เลยอยากจะเตือนไปจนถึงชาวนาคนอื่นๆค่ะควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการไล่นกหรือว่าเพิ่มความระมัดระวังเบื้องต้นทางสมาคมรวมใจอยุธยานำรถมารับตัวผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็นำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลประเมินอาการเบื้องต้นคุณผู้ชมหูอื้อด้วยนะแล้วก็มีบาดแผลตามร่างกายที่มือที่คออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเอามาเตือนชาวนานะคะคุณผู้ชมคือจุดก็คือจุดเลยอย่ามัวแต่คุย
4: ใช่อย่าติดเมาส์แล้วเกิดเมาส์นานบางทีลืมเอาไม่ได้ขว้างไประเบิดแบบนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ชมดูความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันต่อวันนี้แน่นอนว่ามากับข่าวใหญ่คุณไพฑูรย์ฟุตบอลโลกได้ดูกันแล้วนะครับ
5: ครับผมเนี่ยสุดท้ายแล้วประเทศไทยก็มีลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเป็นของตัวเองจนได้นะครับแม้ว่าจะรอกันนานสักนิดนึงนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็คือต้องรอรายละเอียดกันอีกทีนึงเพราะว่าทางแจ๊สเนี่ยเขาจะมีการแถลงข่าวเรื่องของรายละเอียดการคว้าลิขสิทธิ์บอลโลกเนี่ยในช่วงวันนี้ด้วยนะครับ
4: ครับ
5: ประเทศไทยครับมีลิขสิทธิ์บอลโลกเป็นของตัวเองครับหลังจากที่แจ๊สประกาศยืนยันคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันพร้อมแง้มข่าวดีให้แฟนบอลไทยได้รับชมผ่านฟรีทีวีกว่า50นัดด้วยกันครับถือเป็นข่าวที่เรียกเสียงเฮจากคอบอลชาวไทยทั่วประเทศครับหลังจากรอคอยกันมาเนิ่นนานเมื่อ Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่าแจ๊สได้ประกาศผ่าน Official Facebook ครับยืนยันถึงการคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026มาครอบครองแน่นอนแล้วโดยได้มีการส่งจดหมายนัดเชิญบรรดาสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครับซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้เวลาประมาณ 15:00 น.โดยประมาณซึ่งเลื่อนจากกำหนดเดิมครับที่เคยประกาศไว้ว่าจะจัดตอนเที่ยงนะครับโดยรายละเอียดเท่าที่พอทราบเบื้องต้นในตอนนี้นะครับเขาว่ากันว่าสมาชิกของช่องที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันสามารถรับชมการแข่งขันได้ผ่านแพ็กเกจเดิมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกครับหากต้องการรับชมเกมครบทั้ง104แมตช์ก็สามารถสมัครชมเกมได้ตามแพ็กเกจปกติโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อแพ็กเกจพิเศษสำหรับศึกฟุตบอลโลกนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าทางแจ๊สครับเตรียมแบ่งสิทธิ์ถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันผ่านทางฟรีทีวีเพื่อให้แฟนบอลไทยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกได้รับชมกันราว 50% ของจำนวนเกมทั้งหมดรวมไปถึงเกมนัดเปิดสนามและเกมนัดชิงชนะเลิศด้วยสำหรับไทยครับถือเป็นชาติที่11ชาติสุดท้ายในภูมิภาคอาเซียนที่ปิดดีลบอลโลกได้สำเร็จนอกจากนี้ครับการประกาศคว้าสิทธิ์ก่อนบอลโลกเปิดฉากประมาณ28ชั่วโมงยังเป็นการทำสถิติคว้าลิขสิทธิ์บอลโลกของเมื่อ4ปีก่อนที่กาตาร์โดยครั้งนั้นครับลิขสิทธิ์ที่ไทยได้มาเนี่ยก่อนบอลโลกจะเปิดฉากได้ประมาณ2วันเท่านั้นเองนะครับ
6: เดี๋ยวนะสถิตินี้นี่เขาแข่งกันด้วยเหรอคุณไพฑูรย์แล้วไม่แบบครั้งต่อไปอีกสัก4ปีข้างหน้านี่แบบว่าลุ้นกี่ชั่วโมงหลักชั่วโมงนี้เลย
4: ขอให้วินาทีสุดท้ายอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: นะฮะเพราะว่าแฟนบอลเองก็คืออยากให้มันแบบนิ่งนอนใจนะครับว่าจะได้เตรียมแผนถูกว่าไอ้บอลโลกจะได้ดูไหมจะได้จัดตารางการเข้างานถูกอะไรแบบนั้นนะฮะหลังจากนี้ก็คือโอเคก็รอดูกันอีกทีนึงว่าการถ่ายทอดสดเนี่ยมันจะมีนัดไหนให้ชมผ่านฟรีทีวีบ้าง
4: ครับรอดูราคาด้วยเนาะอยากรู้ราคาเนาะปิดดีลได้เท่าไหร่นะ
5: ใช่นะครับก็ผมว่าเรื่องราคาเนี่ยผมอาจไม่แน่ใจว่าเขาจะกล้าบอกหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆชาติเองก็ไม่กล้าบอกนะ

0: ติถ้าบอกมาเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นการเปรียบเทียบนะฮะสมมติชาติเวียดนามซื้อเท่านี้ทำไมเราต้องซื้อแพงกว่าล่ะนะฮะก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงนะครับพูดถึงเรื่องของฟุตบอลนะครับไปดูเรื่องของฟุตบอลของไทยกันบ้างนะครับผ่านไปแล้วกับเรื่องของ FIFA Day ถูกวิจารณ์เยอะเหมือนกันสำหรับฮัสซันนะครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็มีเหตุผลนะครับว่าทำไมเกมอุ่นเครื่องกับจีนต้องจัดแบบนั้นรวมถึงนักเตะหลายคนเนี่ยทำไมถึงไม่ได้ลงนะครับก็ไปดูเหตุผลกันนะครับแอนโทนีฮัสซันเฮดโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทยพร้อมนำข้อผิดพลาดที่ได้เห็นครับจากเกมอุ่นเครื่องกับจีนมาปรับปรุงและพัฒนาทีมให้ดีขึ้นพร้อมยอมรับว่าการที่เอราวัณกานิเยได้รับโอกาสลงสนามน้อยมาจากการปรับตัวครับที่ต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วยขอนำท่านผู้ชมมาชมกัน
0: โค้ชฮัสซันพาทีมชาติไทยจบโปรแกรมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ในเดือนมิถุนายนครับด้วยการเสมอกับทีมชาติคูเวตไป2-2และเสมอกับทีมชาติจีน0-0ท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลทั้งในเรื่องของวิธีการเล่นที่ไม่ผ่านครับและการจัดตัวแข้งหน้าใหม่อย่างจุดซุนซับเบลเอราวัณกานิเยและธีรภัทรปรือทองที่ไม่ได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองเท่าที่ควรโดยนับตั้งแต่รับงานคุมทีมชาติไทยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับฮัสซันพาทีมชาติไทยลงเตะไปแล้ว5นัดทำผลงานไว้ที่การชนะ3เสมอ2ซึ่งไฮไลท์สำคัญครับอยู่ที่การพาทีมทำได้ตามเป้าหมายคว้าตั๋วไปเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่ซาอุดิอาระเบียในช่วงต้นปีหน้าโดยหลังจากพาลูกทีมเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อคืนที่ผ่านมาครับโค้ชฮัสซันยอมรับว่าการอุ่นเครื่องกับจีนทำให้ตัวเขาได้เห็นข้อผิดพลาดครับที่ต้องนำมาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นก่อนจะลงแข่งรายการสำคัญครับทั้งอาเซียนคัพและเอเชียนคัพรอบสุดท้ายส่วนเรื่องตัวผู้เล่นที่เรียกมาครั้งนี้หลายคนอาจจะได้รับโอกาสน้อยนะครับโดยเฉพาะเอราวัณกานิเยแต่การเรียกตัวมาร่วมทีมครับก็เพื่อต้องการให้เวลาในการปรับตัวเข้ากับทีมและเข้าใจในแท็กติกมากขึ้นเพื่อโอกาสในการติดทีมในครั้งต่อๆไปโดยหลังจากนี้ครับทีมงานสตาฟโค้ชทีมชาติไทยจะมีการประชุมเพื่อสรุปผลงานช่วง FIFA Day ครั้งนี้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อเตรียมความพร้อมครับสำหรับโปรแกรมชิงแชมป์อาเซียนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมขณะที่ศึกเอเชียนคัพ2026รอบสุดท้ายครับเดือนมกราคมปีหน้าไทยอยู่ในกรุ๊ปอัปเดตร่วมกับญี่ปุ่นกาตาร์และก็อินโดนีเซียครับ
2: ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของฮัสซันเหมือนกันเนาะเพราะว่าแม้ว่าผลจะออกมาเสมอแต่แน่นอนว่าแฟนบอลยังไม่พอใจในสิ่งนี้
0: ครับผม
2: ครับก็ต้องมาดูเกมกันด้วยว่าจะวางแผนกันยังไง
0: แฟนบอลอาจจะไม่เข้าใจจุดประสงค์ของฮัสซันเขาบอกก่อนเกมแล้วตั้งแต่การไปเยือนจีนบอกว่าต้องการให้นักเตะเนี่ยพิสูจน์หัวใจของการเล่นเกมรับ นะฮะก็ทำได้สำเร็จนะเสมอ 0-0 แต่เกมรุกเนี่ยอาจจะไม่เน้นเท่าไหร่
2: อาจจะยัง
0: นะครับเอาไปดูเรื่องของกีฬาผู้สูงอายุกันบ้างที่สุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะเป็นกีฬาเทนนิสนะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องของผลแพ้ชนะแต่เรื่องของมิตรภาพสำคัญกว่านะครับกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติที่สุราษฎร์ธานีครับเป็นเวทีให้นักกีฬาอาวุโสทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพซึ่งสิ่งสำคัญครับไม่ใช่เรื่องของผลการแข่งขันแต่เป็นการสร้างมิตรภาพเพื่อพบปะกับเพื่อนใหม่ในวัยเดียวกันครับกีฬาเทนนิสครับถือเป็น1ใน16ชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติครั้งที่8ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยล่าสุดครับได้แข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภททีมโดยเป็นการพบกันระหว่างทีมชลบุรีพบกับทีมลพบุรีสำหรับประเภททีมครับจะแข่งขันกันทั้งหมด3คู่ประกอบไปด้วยการแข่งขันประเภทหญิงคู่อายุรวมกัน100ปีชายคู่อายุรวมกัน120ปีและคู่ผสมครับอายุรวมกัน100ปีโดยทีมชลบุรีครับประเภทหญิงคู่มีคุณจารุวรรณเจนจุลพรจับคู่กับคุณเจนจิรานิมานเหมินช่วยกันตีลูกใส่คู่แข่งจากจังหวัดลพบุรีก่อนพาทีมเอาชนะไป2-1คู่คว้าเหรียญทองมาครองโดยหลังแข่งเสร็จครับทั้งคุณป้าจารุวรรณและคุณป้าเจนจิราตัวแทนจากชลบุรีบอกว่าในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุนักกีฬาไม่ได้เน้นเรื่องของผลแพ้ชนะเป็นหลักสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของมิตรภาพใหม่ๆครับที่จะได้เจอกับเพื่อนๆในวัยไล่เลี่ยกันรวมไปถึงเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการเล่นกีฬาด้วยครับ
3: ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมแข่งขันซาฟีเกมปีนี้นะคะก็ทั้งเจ้าภาพแล้วก็ผู้จัดทุกคนก็เตรียมงานเป็นอย่างดีสนุกค่ะที่นี่อาหารอร่อยค่ะได้ลองชิมหลายๆร้านเลยค่ะดีค่ะได้พบปะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักเทนนิสหลายๆท่านจากหลายๆจังหวัดนะคะซึ่งนานๆจะได้มาเจอกันดีอย่างน้อยๆปีละครั้งนะคะได้มาเล่นร่วมกันสนุกกัน
0: สำหรับกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติครับจะแข่งขันกันไปจนถึงวันที่14มิถุนายนนี้ครับโดยนอกจากการสร้างบรรยากาศแห่งความคึกคักให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วครับยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในตัวจังหวัดเนื่องจากนักกีฬาผู้สูงอายุส่วนใหญ่ครับที่พอจะมีกำลังทรัพย์หลังแข่งเสร็จก็มักจะเน้นการจับจ่ายใช้สอยซื้อหารับประทานอาหารรวมไปถึงหาซื้อของฝากกลับไปฝากให้กับลูกๆหลานๆกันเต็มไม้เต็มมืออีกด้วยครับ
4: เข้าใจเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ออกกำลังกายก็คือไปหาเพื่อนคือไปออกกำลังกายสักประมาณ15นาทีแล้วก็อีก45นาทีก็คุยกับเพื่อนก็ยังพอได้สุขภาพนิดนึง
2: ออกกำลังกายเอาสังคมแต่ก็ได้สุขภาพด้วยแหละเพราะว่าเมากับเพื่อนไปด้วยก็ต้องพากันแบบว่าวิ่งไปด้วย
4: คุยกันก็คุยเรื่องของการออกกำลังกายถ้าอะไรที่ไม่บาดเจ็บแล้วก็กินอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอะไรอย่างนี้เป็นต้น
5: ร้านหมูกระทะก็ทำได้ผมมาทำบ่อยไม่เห็นต้องไปที่ออกกำลังกายเลยคุยกันกับเพื่อนร้านหมูกระทะก็ได้
4: กลุ่มหมูกระทะนี่มีแล้วหากลุ่มใหม่ๆบ้าง
0: สุขภาพจิตเองก็สำคัญเหมือนกันนะไม่ห่างกับสุขภาพของร่างกายนะครับส่วนสีสันกีฬาวันนี้นะครับก็จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของสีสันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลโลกก่อนหน้านี้เรารู้จักกับรถขนฝันนะฮะของทีมหมอนทองวิทยาแล้วไปดูรถขนฝันเวอร์ชันบอลโลกกันบ้างนะครับสีสันกีฬาวันนี้ครับมาจากทีมกราซาวที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกครับกับการสร้างตำนานคล้ายกับรถขนฝันที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยครับเกมในช่วงฟีฟ่าเดย์เมื่อไม่กี่วันก่อนครับทีมชาติกราซาวสร้างกระแสไวรัลที่ทำให้ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลครับเมื่อพวกเขาเดินทางมาเตะเกมอุ่นเครื่องด้วยรถบัสสีน้ำเงินคันเก่าๆคล้ายกับรถโรงเรียนแม้ว่าสภาพของรถครับจะดูไม่หรูหราไม่มีทั้งหน้าต่างและไม่มีเครื่องปรับอากาศแต่นักฟุตบอลทุกคนครับต่างร่วมร้องเพลงเสียงดังพร้อมกับเคาะตัวถังรถสร้างจังหวะของความคลึกครื้นก่อนที่พวกเขาครับจะสร้างความมั่นใจก่อนไปแข่งฟุตบอลโลกด้วยการเอาชนะอารูบ้าไป 4-0 ซึ่งแฟนบอลไทยที่ได้เห็นครับต่างยกไปเทียบกับตำนานรถขนฝันของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐที่เคยสร้างชื่อเอาไว้กับทีมหมอนทองวิทยาจนยกให้กราซาวครับเป็นตำนานรถขนฝันในเวอร์ชั่นฟุตบอลโลกส่วนสาเหตุของการใช้รถคันนี้ครับมันก็มีที่มาที่ไปเพราะว่ากราซาวเองเนี่ยเป็นชาติเล็กๆนะครับในแถบทะเลแคริบเบียนทำให้รถบัสสไตล์รถโรงเรียนแบบนี้เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในฐานะรถที่คนท้องถิ่นใช้เดินทางไปในที่ต่างๆรวมไปถึงใช้เป็นรถทัวร์ครับพานักท่องเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆเกาะทำให้ทีมฟุตบอลกราซาวนำรถมาใช้ขนนักเตะเดินทางไปแข่งขันยามที่ต้องลงเล่นในบ้านนั่นเองและแม้ว่าจะเป็นการแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกนะครับแต่แถมต้องอยู่ร่วมสาย E ครับกับบรรดาทีมชั้นนำอย่างเยอรมนีไอวอรี่โคสต์เอลกวาดอร์แต่ทีมกราซาวครับพร้อมจะปล่อยคล้องสร้างสีสันและความสนุกสนานทั้งจากนักเตะในสนามและกองเชียร์บนอัฐจันทร์อย่างแน่นอนเพราะแค่ขนาดเพิ่งเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาครับพวกเขายังสร้างความคึกครื้นถึงขนาดที่นักบินครับต้องมาร่วมเต้นไปกับนักเตะแบบอดใจไม่ไหวโดยฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับกราซาวสร้างสถิติโลกเอาไว้2อย่างด้วยกันสถิติแรกครับคือการเป็นชาติที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดและมีประชากรน้อยที่สุดที่ได้ลงแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยมีพื้นที่แค่444ตารางกิโลเมตรและก็มีประชากรเพียงแค่ 150,000 คนเท่านั้นส่วนอีก1สถิติครับมาจากเฮดโค้ชของพวกเขาอย่างดิกอัดวาคาร์ดคุณซื้อชอมเก๋าชาวเนเธอร์แลนด์ครับที่จะกลายเป็นเฮดโค้ชอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่คุมทีมลงเตะได้วัย78ปีนั่นเองนะครับ
5: เขาถึงกันหรือยังฮะเต้นอยู่หน้าเครื่องบินคือคนอื่นเขาขึ้นเครื่องไปถึงกันหมดแล้วนะ
0: เป็นการวอร์มอัพร่างกายครับคุณเชลสารคือนั่งเครื่องบินมานานกล้ามเนื้อมันอาจจะล้าก็เลยต้องขยับกันนิดนึง
5: เขาถ่ายตอนไปถึงเพราะว่าก่อนออกเดินทางก็เลยถามว่าเออแล้วไปถึงกันหรือยังเขาจะเตะกันแล้วนะ
0: อันนี้ไม่แน่ใจว่ารถของพวกเขาเนี่ยได้นำไปที่สหรัฐด้วยหรือเปล่านะครับเพราะผมว่าถ้าสมมติขับรถคันนี้ไปที่สนามแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยถือเป็นการสร้างกิมมิคอย่างนึงนะแต่อาจจะต้องใช้เวลาเดินทางกันนานนิดนึงนะครับอ
2: าจจะต้องวางแผนแล้วก็ประเมินกันเป็นอย่างดี
0: แต่เปิดแถวสนามก่อนก็ได้พอไปถึงเสร็จปุ๊บค่อยเปลี่ยนรถไง
2: ไม่อาจจะทำให้คนได้ไปถ่ายรูปกันด้วยนะ
4: คือถ้าได้ไปจริงๆเนี่ยต้องยืมขับลงสนามเลยนะร่วมพิธีเปิดได้เลยนะ
0: นะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปเขาเรียกว่าเขาเตรียมแผนพิธีเปิดมาแล้วถ้าเอารถไปแทรกเนี่ยมันอาจจะต้องแผนมันอาจจะรวนได้นั่นเองนะครับ
5: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยข่าวออนไลน์กันต่อกับรายการไม่ตกข่าว8โมงเช้านะครับช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: คุกเข่าแล้วคุณพอใจแล้วก็จะกี่ครั้งผมก็ยอมแต่ตอนนี้เราควรจะหาความจริงของสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
1: ชีวิตนายธนาคารกับการก้าวเข้ามาพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
2: ธนาคารซังเกียวจูโอช่วยพวกเราด้วยครับขอร้องละครับ
1: สำหรับเขาจะอยู่แบบนิ่งเฉยหรือลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
0: ช่วยเลิกเล่นละครบังหน้าไร้สาระสักทีเถอะนะครับ
1: เรื่องราวปริศนาขององค์กรแห่งนี้รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิพันศวะ
0: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบ